ั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่สำคัญการย้ายถิ่นในครั้งนี้เนี่ยโฮโมอีเร็กตัสก็เอาอะไรมาบ้างเครื่องมือทักษะในการล่าสัตว์และการรวมอยู่กันเป็นกลุ่มเอาเข้ามาด้วยต่อมาก็มีการขุดพบโครงกระดูกและเครื่องมือของมนุษย์ชวาของมนุษย์โบราณในชวาแล้วก็บอร์เนียวทำให้พบว่ามีมนุษย์อีกสายพันธุ์นึงที่น่าสนใจในบริเวณนี้ก็คือโฮโมเซเปียนนั่นเองซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาเช่นเดียวกันยังมีการพบว่าดินแดนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคหินแหละตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะในช่วงเวลานี้ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณน่าจะประมาณ 8,000 ปีมาแล้วเริ่มมีการเพาะปลูกแต่ว่า 8,000 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยเริ่มมีการเพาะปลูกแต่พอประมาณกลางประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาลก็เริ่มจะมีการปลูกข้าวเนี่ยกระจายไปยังที่ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามลุ่มแม่น้ำเช่นแม่น้ำแดงแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำอิราวดีส่งผลให้การปลูกข้าวเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมากขึ้นเมื่อผู้คนเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการเกษตรก็เริ่มมีการรวมตัวกันและก็เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการสร้างบ้านเรือนลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านในเซาท์อีสต์เอเชียก็คือการยกพื้นสูงสำหรับการที่หนีปัญหาน้ำท่วมนั่นเองต่อมาในยุคหลังจากยุคหินแล้วก็เข้าสู่ยุคสำริดเครื่องสำริดแน่นอนค่ะเครื่องมือเครื่องใช้เปลี่ยนมาจากหินในสมัยนี้หินเก่าหินกลางหินใหม่มาเป็นเอาสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้วัฒนธรรมที่เด่นในช่วงเวลานี้ก็คือวัฒนธรรมดงเซนในเวียดนามเหนือนั่นเองสิ่งที่ถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่ถือว่าโดดเด่นมากของวัฒนธรรมดงเซนคือกองมงกุฎระทึกที่ทำด้วยสำริดนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากยุคต่อไปคือเหล็กเนี่ยนะคะเป็นวัตถุที่เริ่มมีการนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เอาทำเป็นเครื่องประดับด้วยจากนั้นหลังจากยุคเหล็กแล้วพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีพัฒนาการทางสังคมเรื่อยมามีการรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจนทั้งกลายเป็นอาณาจักรอาณาจักรแรกคืออาณาจักรประยูรเปียวในเมียนมาตอนบนแล้วก็อาณาจักรฟูนันที่ออกแกวในเขตประมาณดินแดนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงนั่นเองมาดูตอนที่3สถานะทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานะหรือตัวตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลภายนอกอย่างมากโดยเฉพาะอิทธิพลของจีนแล้วก็อินเดียที่สำคัญคืออิทธิพลของตะวันตกก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังไม่ปรากฏชื่อแต่อย่างใดโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อหรือพำนักมองว่าดินแดนบริเวณนี้ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราใบหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนของโลกเท่านั้นนะคะและผู้คนในดินแดนบริเวณนี้ก็ไม่ได้มีสำนึกหรอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคนั้นหนึ่งไม่ได้มีความสำนึกถึงความเป็นภูมิภาคของตัวเองดังนั้นตะวันตกจึงใช้ถ้อยคำหลากหลายเลยค่ะที่เรียกดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเอเชียดินแดนอินเดียไกลบ้างอินเดียตะวันออกหรืออินเดียบ้างนะคะจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้เกิดการยอมรับหรือรับรู้ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งก็คือช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสงครามด้านแปซิฟิกของสงครามโลกครั้งที่2เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มองว่าดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเขตทรัพยากรทางใต้แล้วก็มีการตั้งหน่วยบัญชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญค่ะที่ทำให้เอเชียตะวันออกคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทขึ้นในฐานะยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในวงการทหารนั่นเองค่ะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นความจำเป็นค่ะที่ต้องศึกษาและเข้าใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่เป็นภูมิภาคหนึ่งความสนใจในเรื่องนี้เนี่ยได้รับแรงกระตุ้นสำคัญจากการก่อตั้งเป็นภาควิชาก็ดีโครงการก็ดีและก็ศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ในญี่ปุ่นด้วยโดยมีการตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มเลยค่ะซึ่งมีคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมื่อปรากฏในหนังสือตัดเล่มต่างๆเหล่านี้เองทำให้สถานะและตัวตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงปรากฏขึ้นมาค่ะ

เสื่อมมาซึ่งได้เห็นได้ชัดๆเลยในกรณีของกัมพูชามีเสื่อมมีจุดรุ่งเรืองขึ้นมามากๆแล้วก็มีจุดเสื่อมลงอีกหลายๆประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีบางประเทศที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีอาณาจักรต่างๆผุดขึ้นมาเพื่อครอบครองดินแดนเหล่านั้นหรือบางประเทศก็มีความแตกแยกมาตั้งแต่ก่อนจะเป็นอาณานิคมจนกระทั่งถึงหลังอาณานิคมก็ยังแตกแยกกันอยู่หลักเป็นต้นมรดกจากอดีตที่สำคัญอีกประการหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมรดกจากช่วงสมัยอาณานิคมมรดกช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะอะไรเพราะที่สร้างรูปลักษณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะการกำหนดเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แน่ชัดของชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนมีขอบเขตแค่ไหนมีการแบ่งแยกไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดเส้นพรมแดนที่มีส่วนทำให้ประชากรที่มีความผูกพันใกล้ชิดในด้านภาษาก็ดีชาติพันธุ์ก็ดีและวัฒนธรรมก็ดีต้องแยกกันอยู่กันคนละประเทศทั้งนี้ผลหรือมรดกต่างๆเนี่ยได้ส่งผลให้ระบบการเมืองการปกครองของอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับรากฐานความเป็นมาดั้งเดิมของดินแดนนั้นๆหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ค่ะความขัดแย้งแตกแยกภายในที่ดำรงอยู่ตลอดเวลายาวนานนะมีมติในด้านอุดมการณ์เข้ามาเพิ่มความแตกแยกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มหาอำนาจที่มีความขัดแย้งกันในช่วงของสงครามเย็นได้เข้ามาสนับสนุนฝ่ายที่มีอุดมการณ์และก็มีผลประโยชน์สอดคล้องกับตนตรงนี้ค่ะทำให้ดินแดนตรงนี้ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า4ทศวรรษกว่าจะสงบสุขได้จะเห็นได้ว่าระบบการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีความหลากหลายอย่างมากแต่เมื่อถึงปัจจุบันเหมือนกับว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยดูว่าจะเป็นแนวทางหลักของการเมืองการปกครองในภูมิภาคนี้แม้แต่บางชาติที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็เริ่มมองแล้วว่าควรจะเปิดมากขึ้นดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีลาวก็ดีเริ่มหันไปใช้นโยบายปฏิรูปที่เริ่มยอมรับกลไกระบบตลาดและยอมผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองในระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันมาดูเรื่องต่อไปค่ะเรื่องของลักษณะสังคมของประเทศในภูมิภาคนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดเลยค่ะในภูมิภาคหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะคะจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพหุสังคมโดยจะมีความแตกต่างด้านเชื้อด้านความเชื่อวิถีชีวิตภาษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมขณะเดียวกันยังมีชนกลุ่มน้อยจำนวนมากเลยค่ะที่อพยพเข้ามาซึ่งชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาจำนวนมากคือคนเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับแล้วก็ยุโรปโดยจีนค่ะเชื้อสายจีนจะมีความสำคัญอย่างมากที่อพยพเข้ามาแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรก็ดีค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การพยายามสร้างความเป็นพลเมืองที่มีสำนึกมีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไปและก็ปรากฏผลที่แตกต่างกันด้วยเช่นในมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็ไทยแต่ละประเทศเหล่านี้จะมีความผูกพันทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแต่มักไม่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองร่วมของชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ร่วมเดียวกันนะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกทางเชื้อชาติได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของประชากรในดินแดนแถบบริเวณ Southeast Asia เนี่ยประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักมีการอพยพมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอพยพมาเรื่อยๆกลุ่มที่อพยพมามากที่สุดคือมองโกลอยกลุ่มพวกกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามามากที่สุดอพยพมาจากทางตอนกลางของทวีปเอเชียเข้าสู่บริเวณที่ราบลุ่มของภูมิภาคนะไม่ว่าจะเป็นแถวลุ่มแม่น้ำแดงลุ่มแม่น้ำโค้งแม่น้ำสารวินแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำชวยาเข้ามาแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ในถาวรเป็นเวลานานและในปัจจุบันแม้ว่าประชากรจะยังไม่มีการย้ายถิ่นแบบเยอะแยะมากมายเหมือนสมัยก่อนแต่ก็มีการย้ายถิ่นเหมือนกันแต่จะเป็นการย้ายถิ่นในเหตุผลของเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักมากกว่าการย้ายถิ่นเพื่ออพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเหมือนกับในสมัยอดีตในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีประชา

กรมากที่สุดมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีอัตราการเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมแต่เพิ่มมากเร็วๆคือในช่วงของหลังอาณานิคมแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อใกล้ๆเคียงถึงมันกลายเป็นเลขศูนย์เนี่ยก็คือประมาณกลางศตวรรษโดยคาดว่าหลังปีพ.ศ.ค.ศ.นะคะ2052เป็นต้นไปเนี่ยประชากรในภูมิภาคเนี่ยจะเริ่มมีจำนวนคงที่ที่สำคัญจะส่งผลให้อาเซียนก้าวสู่สังคมสูงอายุซึ่งลักษณะดังกล่าวค่ะปรากฏตั้งแต่น่าจะใช่ป่ะตั้งแต่ปีค.ศ.2052จะเห็นแล้วค่ะมาดูเรื่องต่อไปค่ะและลักษณะของเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นอย่างไรลักษณะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตเนี่ยจะมีพื้นฐานเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคเกษตรและก็การทำประมงเป็นหลักซึ่งเศรษฐกิจจะมีลักษณะเป็นแบบพออย่างชีพเท่านั้นค่ะแต่ในภายหลังเริ่มมีการเกษตรเพื่อค้าขายเริ่มมีการทำป่าไม้และในปัจจุบันก็เริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจนสามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายจนส่งเป็นสินค้าออกแข่งขันกับตลาดโลกได้นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ยังมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็มีแร่ธาตุอีกมากมายเลยค่ะตรงนี้นำไปสู่รายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลซึ่งลักษณะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตั้งรกรากในเขตพื้นที่ชายฝั่งและก็รุ่มแม่น้ำทั้งในดินแดนภาคพื้นทวีปและก็ดินแดนภาคพื้นสมุทรตรงนี้ค่ะนำสู่การเกิดอาชีพอะไรอาชีพนาทประมงนะซึ่งปรากฏมาตั้งแต่อดีตเลยค่ะและปรากฏทั่วไปในพื้นที่ต่างโดยในบริเวณนี้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำส่งผลอะไรส่งผลให้อาชีพประมงกลายเป็นอาชีพหลักของคนมาตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันก็ยังเป็นอาชีพหลักในหลายๆประเทศเช่นเดียวกันขณะเดียวกันค่ะลักษณะติดตั้งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนค้าขายกันนะคะทางทะเลนะแรกๆก็คือการค้าขายทางทะเลกลายเป็นส่วนสำคัญของสังคมส่วนใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งการค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะจะมีทั้งการค้าทั้งภายในประเทศนะการค้าระหว่างประเทศที่ค้าขายกันในระหว่างภูมิภาคแล้วก็การค้ากับต่างชาติในอดีตเนี่ยผลผลิตที่สำคัญมากๆเลยที่เขาอยากค้าขายกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไรเครื่องเทศเช่นอบเชยกะวานขิงขมิ้นสินค้าที่สำคัญอีกตัวที่น่าสนใจที่เขานิยมก็คือพริกไทยนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อมีการขุดคลองสุเอซทำให้เวลาเนี่ยการเดินทางระหว่างยุโรปมาเอเชียเร็วขึ้นราคาสินค้าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ราคาสูงมากช่วงแรกก็ถูกลงเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะตรงนี้เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและส่งผลให้เกิดลัทธิจักรนิยมและเกิดการล่าอาณานิคมขึ้นสุดท้ายทำให้เกิดเมืองท่าขึ้นมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองท่าเหล่านั้นเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นนครใหญ่ๆมีถึง11แห่งด้วยกันและปัจจุบันก็เกิดเป็นมหานครที่ใหญ่กว่านครใหญ่ๆในช่วงเวลานั้นอีกมากมายในภูมิภาคนี้ค่ะเศรษฐกิจอีกที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการทำนาปลูกข้าวทั้งนาดำแล้วก็นาหวานขณะเดียวกันยังมีการปลูกพืชกล้วยส้มมะนาวมะพร้าวนะคะภายหลังก็จะมีการปลูกยางพาราแล้วก็ทำเหมืองแร่เพิ่มขึ้นนะคะแต่หลังจากมีการรวมตัวกันเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมต่อกันภายในภูมิภาคเกิดการรวมตัวกันเป็นฐานการผลิตและการตลาดหนึ่งเดียวกันค่ะค่ะพื้นฐานทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนคืออิทธิพลจากภายนอกและการผสมผสานทางวัฒนธรรมอิทธิพลแรกเลยค่ะที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

ต่อของอินเดียกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นระหว่างเมืองท่าทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์การติดต่อนั้นส่งผลให้มีคนนะผู้คนจากอินเดียเนี่ยเดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เดินทางไปอินเดียด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยอารยธรรมอินเดียที่ปรากฏในแถบนี้มีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ที่เด่นๆเลยนะคะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรับอารยธรรมอะไรอินเดียบ้างด้านแรกเลยค่ะศาสนาจะเห็นได้ว่าศาสนาหลักๆของอินเดียเนี่ยเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองศาสนาใหญ่ๆด้วยกันพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาด้านอักษรศาสตร์ค่ะอารยธรรมด้านอักษรศาสตร์ที่แพร่เข้ามาก็มีทั้งภาษาแล้วก็วรรณคดีนะรามเกียรติ์รามายณะต่างๆนะเห็นหลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียก็มีด้วยเช่นเดียวกันศิลปกรรมค่ะผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอารยธรรมทางด้านศิลปกรรมของอินเดียเพื่อมาใช้ในงานศาสนาด้วยเช่นเดียวกันด้านการปกครองส่งผลโดยตรงค่ะต่อระบบกษัตริย์นะของอาณาจักรต่างๆในสมัยโบราณโดยเมื่อรับแนวคิดของอินเดียกษัตริย์ก็จะมีฐานะเป็นสมณเทพเพราะฉะนั้นการที่จะพูดหรือการจะปฏิบัติก็ต้องมีความเป็นราชศัพท์ขึ้นมาที่มีสิทธิ์มีความสูงกว่าประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คืออินเดียจีนค่ะจีนมีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งการเมืองและก็วัฒนธรรมโดยจีนเนี่ยจะดำเนินความสัมพันธ์กับดินแดนและประชากรที่อยู่รายล้อมจักรวรรดิจีนด้วยระบบที่เรียกว่าบรรณาการคืออะไรใครอยากจะค้าขายใครอยากจะไป เดินทางไปเมืองประเทศจีนไปเมืองจีนในช่วงเวลานั้นนะคะต้องส่งเครื่องบรรณาการหรือเครื่องราชบรรณาการเนี่ยนะถวายแก่จักรพรรดิจีนอย่างสม่ำเสมอโดยปกติแล้วเนี่ยจะประมาณ3ครั้งต่อปีค่ะและฝ่ายจีนเนี่ยก็จะตอบแทนกลับมาด้วยการให้ของขวัญบ้างนะคะให้การติดต่อค้าขายด้วยบ้างนะคะซึ่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีนเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏชัดๆเลยคือที่เวียดนามเพราะอะไรเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเคยอยู่ใต้อำนาจของจีนมาเป็นเวลายาวนานมากจะเห็นได้ว่าชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทแต่เวียดนามนับถือพุทธแต่นิกายมหายานก็คือรับมาจากจีนนั่นเองนะคะและขณะเดียวกันเวียดนามก็ยังนับถือลัทธิของจื้อลัทธิเต๋าก็คือมาจากจีนเช่นเดียวกันส่วนชาติอื่นก็รับวัฒนธรรมจีนที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปวัฒนธรรมดั้งเดิมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองนะคะมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายเลยค่ะเช่นแบบแผนวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำนาปลูกข้าวนะทั้งนาดำนาหวานนั่นเองวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อในเรื่องผีและก็วิญญาณโดยเชื่อว่าทุกอย่างค่ะทุกสถานที่ทุกวัตถุบางอย่างนะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นภูเขาถ้ำแม่น้ำต้นไม้หรือก้อนหินมีผีอยู่นะคะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้ค่ะมักจะปะปนกับศาสนาหลักๆที่เข้ามาในภายหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะคะดังนั้นนะคะก็เลยมีการผสมผสานบางคนจะเชื่อนับถือพุทธแต่เชื่อผีด้วยแบบนี้นะคะเรื่องต่อไปค่ะและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีศาสนาหลายหลากหลายศาสนาเลยค่ะที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากมีความหลากหลายทางภาษาและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และก็ยังมีความแตกต่างด้านศาสนาและลัทธิความเชื่ออย่างมากมายเลยค่ะโดยลาวกัมพูชาเวียดนามส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนายกเป็นเวียดนามที่รับอิทธิพลลัทธิขงเจ๋อจากจีนนะคะไทยเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันส่วนในดินแดนภาคพื้นสมุทรนะคะภาคพื้นสมุทรอินโดมาเลย์อะไรต่างๆเหล่านี้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามยกเว้นที่เดียวค่ะก็คือบาหลีซึ่งเป็นเกาะหนึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะที่ยังมีอิทธิพลหรือยังนับถือนะคะศาสนาฮินดูเนี่ยหลงเหลืออยู่ค่อนข้างจะมากขณะที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจคือฟิลิปปินส์ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในหมู่เกาะทางใต้ของบินนานาว

บินดาเนานะคะปาลาวันแล้วก็สูรุนะคะยังนับถือนิกศาสนาอิสลามอยู่เห็นไหมคะว่าศาสนาต่างๆที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายศาสนามากแล้วก็แต่ละศาสนาก็เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาดูเรื่องที่3ค่ะชาติพันธุ์และภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความหลากหลายทางภาษาอีกภูมิภาคนี้จะมีความหลากหลายทางภาษามากที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีภาษาที่ใช้พูดกันอยู่นี่นะมีอยู่ด้วยกัน5ตระกูลและแต่ละตระกูลก็แยกย่อยกันอีกค่ะซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่รวมภาษาที่ใช้พูดโดยผู้ที่อพยพเข้ามาในช่วงเวลาหลังๆคือจีนแล้วก็อินเดียนะคะเพราะฉะนั้นตระกูลภาษาที่เด่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมี5ตระกูลด้วยกันตระกูลแรกตระกูลออสโตเนเซียนพบส่วนใหญ่ในภาคพื้นสมุทรนะคะรวมทั้งภาษามาลีที่ใช้พูดในดินแดนคาบสมุทรบารายูที่รวมภาคใต้ของประเทศไทยสิงคโปร์และก็ชนกลุ่มน้อยบางส่วนที่ในที่สูงภาคกลางนะฮะในที่สูงของภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามและตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาด้วยตระกูลที่2ตระกูลจีนทิเบตเช่นภาษาพม่านะคะที่เป็นภาษาประจำของประเทศเมียนมาปัจจุบันนั่นเองค่ะตลอดจนกลุ่มภาษาที่ใช้พูดในเขตที่สูงของภาคเหนือนะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตระกูลที่3คือตระกูลออสโตเอเชียค่ะหรือที่มักเรียกกันว่าตระกูลมอญเขมรนั่นเองค่ะได้แก่ภาษาอะไรบ้างเวียดนามเขมรมอญนะคะที่อยู่ในเมียนมาแล้วก็ในประเทศไทยรวมทั้งภาษาของบางกลุ่มที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียด้วยตระกูลที่4ตระกูลไทยค่ะไทยไม่มียอยักษ์นะเป็นกลุ่มภาษาที่กระจายกว้างขวางในดินแดนทั้ง2ด้านนะคะของพรมแดนจีนแล้วก็เวียดนามโดยเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทยแล้วก็ลาวรวมทั้งภาษาที่ใช้พูดโดยประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตที่สูงใน2ประเทศนี้และในเวียดนามแล้วก็ในเมียนมาด้วยนะคะตระกูลสุดท้ายคือตระกูลมงเมี่ยนนะคะได้แก่ภาษาที่ใช้พูดโดยประชากรที่สืบเชื้อสายมาจากผู้ที่อพยพมาจากจีนและก็ได้ตั้งลกลากถิ่นฐานอยู่ในเขตที่สูงของเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศไทยค่ะข้อสังเกตอีกประการนึงนะคะเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาคือประชากรจากจีนและอินเดียเนี่ยเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีเอาภาษาของตนซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยเข้ามาด้วยนอกจากนั้นในช่วงของสมัยอาณานิคมภาษาของชาติมหาอำนาจก็จะเริ่มเข้ามาแพร่หลายมากขึ้นนะคะแม้โดยทั่วไปจะจำกัดอยู่ในบรรดาแค่ชนชั้นนำนะหรือคนที่มีการศึกษานะและก็แพร่หลายเฉพาะที่มีการศึกษาเท่านั้นนะคะไม่ได้ลงมาในระดับล่างนะคะแต่ปัจจุบันค่ะภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นภาษาที่สมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นภาษาอาณานิคมก็แล้วกันนะคะเริ่มมีการใช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มประชากรทั่วไปค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาเท่านั้นนะคะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของความรู้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ่ะมาดูกันไปเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าสังคมคืออะไรวัฒนธรรมคืออะไรแล้วกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรนะคะสังคมในที่นี้ค่ะอาจารย์เน้นถึงเรื่องความสัมพันธ์
1: ต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นหล
0: ักใช่คนที่มาอยู่ร่วมกันนะคะณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเลยเนี่ยไม่มีการสื่อสารไม่ได้มีการแสดงออกแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อะไรซึ่งกันและกันเลยเนี่ยก็จะไม่เรียกว่าสังคมสังคมอาจารย์เปรียบเทียบว่าจากในครอบครัวก่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับคนละแวกบ้านใกล้ๆจนกระทั่งขยายไปในระดับประเทศระดับรัฐความเป็นในบริบทของความเป็นรัฐชาติก็คือจะขยายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แหละคือต้องพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักมาอยู่รวมกันแล้วต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั่นเองค
1: ่
0: ะส่วนวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมคืออะไรนะคะเมื่อคนมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คืออะไรคะ
1: การสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
0: ใช่ค่ะเพื่อเป็นอะไรคะเพื่อเป็นอุปกรณ์เขาบอกว่าเพื่อเป็นอุปกรณ์หรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นภาษา
1: ใช่ภาษาประเพณีพิธีกรรมต่างๆศาสนาความเชื่ออ
0: แล้วก็รวมถึงนะคะกฎหมายต่างๆด้วยนะคะกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมนะคะที่ต้องมีขึ้นมาร่วมกันอันนี้แหละคือวัฒนธรรมนั่นเองถ้าเกิดถามสังคมคืออะไรสังคมก็คือคนมารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะที่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นคนร่วมชาติร่วมประเทศเดียวกันก็ได้นะคะส่วนของวัฒนธรรมค่ะคืออุปกรณ์หรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันภาษานี่แหละเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ท่ามกลางผู้คนที่มีความหลากหลายเนี่ยอาจารย์อย่างที่บอกคือประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เป็นประเทศทุกวันนี้ไม่ได้มาจากคนไทยนะ
1: ทั้งหมดใ
0: ช่ไหมคนที่พูดตระกูลภาษาไทยทั้งหมดแต่รวมผู้คนหลากหลายกลุ่มมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยสิ่งนึงที่ต้องมีเข้ามาก็คือเรื่องของอุปกรณ์การอยู่ร่วมกันคือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มาใช้กับคนที่หลากหลายเนาะพอพูดถึงกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเท่ากับว่าเอาคำว่าสังคมและวัฒนธรรมเนี่ย
2: มารวมก
0: ันแล้วอย่างไรล่ะกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลถือว่าเป็นกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมไหม
1: มันก็มีบางอย่างร่วมกันเน
2: า
1: ะ
2: ไม่แต่เขามีปฏิสัมพันธ์กันไหมอ่ะ
1: มันก็
0: ใช่ไหม
2: คือมันเหมือนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคือมารวมกลุ่มกันเฉยๆ
0: ใช่แ
2: ต่เป็นลักษณะแฟนคลับ
1: อ่ะว่าจะมีแบบว่าไลน์กลุ่มอะไรของเขาได้เป็นสังคมได้ไหม
0: อันนี้อาจจะต้องอธิบายไปลึกกว่านั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเห็นได้อย่างง่ายๆเลยค่ะกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของแรงงานพม่าอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนแล้วคือ
1: แล้วก
0: ็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่โอเคแหละพูดภาษาเดียวกันแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ยึดโยงไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะก็คืออันนี้ก็คือหลักๆแล้วคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วถามว่าอ้าวแล้วองค์การสหประชาชาติคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมหรือเปล่าคะ
1: ไม่น่า
0: ไม่ใช่คือองค์กรนะคะระหว่างรัฐระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาในที่นี้ค่ะนักศึกษาต้องดูดีๆจากคำนิยามแล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอย่างเงี้ยว่าอะไรคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้าข่ายในการนิยามอันนี้ค่ะที่อาจารย์เขาได้เขียนถึงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัจจัยที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยพูดถึงปัจจัยนะคะปัจจัยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยก็คือคนที่อยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะเขาบอกว่าคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของจำนวนคนด้วยนะคะประเภทของบุคคลด้วยแล้วก็การกระทำและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถามว่าจำนวนคนสำคัญไหมคะ
2: สำคัญ
0: โดยเฉพาะในสมัยจารีต
2: ใช่
0: ที่ต้องการแรงงานคนใช่ไหมคะ
2: กวาดต้อนกันมาเยอะ
0: กวาดต้อนกันมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะพูดถึงในหน่วยต่อๆไป
2: ใช่
0: นะคะแล้วก็ต่อมานะคะประเภทของคนแต่ละกลุ่มประเภทนี้ยังไงคะยกตัวอย่างเช่นชายหญิง
2: อายุ
0: แล้วก็
2: อาชีพ
0: พระนักบวชข้าราชการชาวนาชาวไร่เป็นต้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าประเภทนี้แหละเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมยกตัวอย่างง่ายๆคือสังคมคาดหวังให้มีคนในลักษณะใดบ้างเพื่อให้สังคมไปต่อได้อะคือถ้าเกิดในสังคมมีแต่ชาวนาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
2: ก็ ็จะเหมือนสมัยโบราณป่ะ
0: สังคมมีแต่นักบวชได้ไหมคะ
1: ก็จะไม่มีก็จะไม่มีคนก็ไม่มีแรงงาน
2: ไม่มีไม่มีผู้ผลิต
0: ข้างในมีแต่ผู้ชายจะเกิดการผลิตซ้ำไหมคะจะเกิดรีโปรดักชันจะเกิดสมาชิกใหม่ไหมไม่เกิดนะคะอันนี้ก็เขาบอกมีความสำคัญมากนะประเภทของบุคคลแล้วก็กลุ่มเนี่ยนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยย่อมต้องเป็นไปตามความคาดหวังที่สังคมอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
2: เพิ่งมาเข้าใจที่คุณบรรยายวันนี
0: ้แล้วก็ในสังคมนะคะต้องมีการกระทำและความสัมพันธ์ร่วมกันด้วยนะคะซึ่งการกระทำร่วมกันเนี่ยอาจารย์อย่างที่บอกคือเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างครอบเราก็จะมองว่าเป็นมิตรไมตรีเป็นความสัมพันธ์ในทางสายเลือดใช่ไหมคะแต่สิ่งที่อยู่ลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของผลประโยชน์ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนแล้วแต่แฝงไปด้วยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมีผลประโยชน์ไหมคะ
2: ก็แม่ดูแลลูกล
0: ู
2: กกตัญญูต่อแม
0: ่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยามีประโยชน์ไหมมีระหว่างเรากับเพื่อนบ้านมีไห
2: ม
0: ระหว่างเรากับรัฐมีไหมมีนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาต้องยึดโยงกับสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์และวิธีการนะคะอุปกรณ์และวิธีการในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะคะทำตามใจตัวเองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
0: ไม่ได้นะคะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะคะสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้เอาจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์เนาะอันนี้คืออุปกรณ์และวิธีการแต่พอพูดถึงเรื่องคนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยในส่วนของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้นะคะคนอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าสถานที่และเวลา
2: จะเริ่มเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ไกลๆด้วย
0: สถานที่คืออะไรคะคือพื้นที่นั่นเองที่เราเอาตัวเข้าไปอยู่นะอาจารย์พัทยายกตัวอย่างว่าน้ำอะค่ะที่อยู่ในภาชนะแบบไหนก็ย่อมที่จะปรับตัวไปตาม
2: ประมาณจนต้องคิดแล้วคิด
0: ตามสภาพพื้นที่แบบนั้นนะคะแล้วส่วนของเวลาเนี่ยก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเวลาเขาบอกว่ามันก็จะมีทั้งฤดูกาลชั่วโมงต่างๆวัฏจักรของชีวิตวันหนึ่งอาจารย์วสันต์เป็นเด็กวัยกลางคนคนแก่คนชราแล้วก็ตายจากโลกนี้ไป
2: แ
0: บบ
2: สมมุติจะพูดได้นะ
0: อันนี้เป็นเรื่องเวลาอันนี้เป็นเรื่องเวลานะแล้วเวลาสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ด้วยค่ะและประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงอะไรคะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมาสถานที่และเทศะและต้องมีเรื่องของกาลด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของกาลแล้วก็เรื่องของเทศะแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถจะทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่3ค่ะอุปกรณ์และวิธีการอุปกรณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้มีภาษาแล้วก็พิธีกรรมต่างๆระเบียบกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนนี้ค่ะยังมีเครื่องมือในการแปลสภาพทรัพยากรด้วย
1: ใช่
2: พวกเทคโนโลยี
0: ใช่นะคะในชีวิตของเราเน
2: ี่
0: ย
2: อะไรวิทยานะ
1: ประยุกตวิทยา
2: โอ้โหใช้คำแบบคลาสสิกมาก
1: คือหน่วย13จะเจออีกทีประยุกต์วิทยา
0: เราสามารถที่จะใช้อะไรนะคะใช้เครื่องมือเอาทรัพยากรที่มีอยู่รอบๆตัว
1: มาประโยชน์ได้อย่างไร
0: ได้อย่างไรนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยค่ะที่เรามักจะมองข้ามอุปกรณ์และวิธีการเนี่ยจินตนาการค่ะอาจารย
2: ์ความคิดของมนุษย์
0: จินตนาการนี่แหละมันช่วยทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมันก็คือพวกเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆใช่ไหมคะความคิดความเชื่อต่างๆที่ทำให้มันเห็นขึ้นมามันเกิดจากสมมติว่าดำสีดำแทนความอะไรนะ
2: ความ
0: ชั่วความเศร้าใช่ไหมคะสีขาวแทนความ
2: บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์
0: อันนี้ก็เกิดจากอะไรคะจินตนาการ
2: การกำหนดของมนุษย์นะ
0: เขาก็เลยบอกว่าในส่วนนี้นะคะจินตนาการเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ความสำคัญแต่เวลาเราพูดถึงอุปกรณ์และวิธีการเนี่ยเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นจินตนาการไป
2: คือมองแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรม
0: ใช่แต่ไอสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมีพลังมากนะจ๊ะ
2: ใช
0: ่ความคิดความเชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในส่วนที่4ต้องอธิบายให้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยสภาพแวดล้อมอุปกรณ์และวิธีการ
2: เป็นอย่างไรความสัมพันธ์3ข้อแรกอ
0: ่ะนะคะแน่นอนว่าคนใช่ไหมคะอย่างที่บอกมีคนอยู่ร่วมกันมีจำนวนมีประเภทใช่ไหมคะแล้วก็มีในเรื่องของการกระทำความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งสถานที่หนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งพอเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็คือที่ผ่านมามันคืออะไรคะประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วก็คนอยู่ร่วมกันต้องมีอุปกรณ์และวิธีการในต่างๆในการที่จะอยู่ร่วมกันได้มีภาษา มีเครื่องมือเครื่องใช้มีกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงต้องมีจินตนาการด้วยนั่นเองนะคะอันนี้
2: มันพูดไปแล้ว
0: พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนที่2เลยนะคะตอนที่ 1.2 นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ
1: ขอบเขต
0: และลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
1: แคปมาหน่อยละเมื่อกี้ทั่วไปอันนี้เฉพาะไทยแล้วนะฮะ
0: เฉพาะไทยแล้วนะแล้วพูดถึงขอบเขตและลักษณะด้วยนะแล้วก็เฉพาะไทยด้วยนะคะอาจารย์พัทยาได้เขียนถึงปัญหาในการกำหนดขอบเขตไว้ค่ะอาจารย์แล้วก็พูดถึงการกำหนดขอบเขตแล้วก็พูดถึงการกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมไทยไว้ถามว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหานะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็จะเอาประเด็น5ประเด็นนี้ขึ้นมานะคะก็คือความเป็นสากลกับชื่อเฉพาะระดับประเทศกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนกลางส่วนภูมิภาคประเพณีสมัยใหม่ความรู้สึกตนเองกับความกำหนดของผู้อื่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะ 1-4 เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า Nation State รัฐประชาชาตินั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์เขาต้องการจะบอกว่าปัญหาในการกำหนดขอบเขตเนี่ยมันมาจากในเรื่องของอะไรคะวิธีคิดแบบใหม่อ่ะ
2: แบบ
0: ที่มันเข้ามาใช่ในการมากำหนดเขตแดนนอกยกตัวอย่างเช่นในอดีตถ้าเกิดบ้านอาจารย์แชมป์เนี่ยนะคะอยู่ทางภาคตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็บ้านอาจารย์วสันต์อยู่อีกฝั่งอีกซีกเขาหนึ่งเนี่ยค่ะ
1: ไปมาหาสู่กันได้
0: ของอะไรคะ
1: เขมรแล้วเรียบร้อย
0: พม่า
2: สิตะวันตก
1: ตะวันออกมีคิดตะวันตกหรอ
2: เลยแล้ว
1: คิดว่าตะวันออก
0: น้ำโขงอะลุงไม่ใช่น้ำโขงนะ
1: อาจารย์พม่าแต่พม่า
0: ใช่ใช่ภูเขานะคะตรงแถบเทือกเขาตะนาวสีแถบอะไรโซนนั้นนะในอดีตเนี่ยเคลื่อนย้ายไปมาได้นะคะมีความมีปฏิสัมพันธ์
2: ไปก
0: ัน
2: แบบเป็นเรื่องปกติอ่ะก็ข้ามไปข้าม
0: ไปแต่พอมันมีรัฐชาติแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสันปันน้ำอีกด้านนึงเนี่ยนะคะบ้านอาจารย์วสันต์เนี่ยนะบ้านจะกลายเป็นพม่า
2: ไปเลย
0: นะคะกลายเป็นเมียนมาไปแล้วส่วนของอาจารย์แชมป์เนี่ยอยู่ในอาจจะอยู่ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมคะก็อยู่ในเขตประเทศไทย
2: ก็สัญชาติต่างกัน
0: นั่นแหละเป็นสิ่งที่อาจารย์พัทยาต้องการจะสื่อถึงว่ามันคือปัญหานั่นแหละแล้วก็คือเวลาเราอ่านเนี่ยอาจารย์พัทยาก็พยายามที่จะอธิบายนะคะอันนี้บอกนักศึกษาไว้เลยค่ะว่าสรุปสั้นๆนะคะว่าในความเป็นสากลกับความที่มีชื่อเฉพาะเนี่ยนะคะมันมาจากการที่เราเป็นรัฐชาตินั่นแหละรัฐชาติคืออะไรนะคะ
1: ในปัจจุบัน
0: รัฐประชาชาติคืออะไรก็คือรัฐที่รัฐนี่คือหน่วยการปกครองใช่ไหมแต่ประชาชาติเนี่ยคือประชาชนและประชาชนที่มาอยู่ในรัฐเนี่ยจะต้องถูกสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านการสร้างความเป็นไทยต่างๆขึ้นด้วยเหตุนี้เองค่ะในสิ่งที่เป็นสากลกับชื่อเฉพาะเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่มันปะทะกันอยู่ตลอดเวลานะคะสากลเนี่ยคืออะไรคะชื่อประเทศไทยแต่ประเทศหมู่บ้านต่างๆอ่ะหมู่บ้านน้องฮีหมู่บ้านนู่นนี่นั่นๆซึ่งเป็นชื่อเฉพาะต่างๆนะคะอันนี้มันถูกกลืนเข้ามากับอะไรคะในความเป็น
2: ไทย
0: ด้วยกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพอพูดถึงระดับประเทศกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะอาจารย์แน่นอนว่าในอดีตเนี่ยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์มีอยู่หลากหลายไห
1: ม
0: ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คนพูดตระกูลภาษาไทยเท่านั้นใช่ไหมมีมอญเขมรด้วยนะคะมีอะไรคะม้งเมี่ยนผสมผสานกันทางภาคใต้ก็จะมีกลุ่มออสโตรเนเซียนนะคะมาลายูนะคะแล้วก็มีกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายกลุ่มเลยแต่พอคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นรัฐชาติแล้วเนี่ยในความเป็นวัฒนสังคมวัฒนธรรมระดับประเทศเนี่ย มันก็พยายามที่จะสถาปนาอะไรบางอย่างมาจากศูนย์กลางอะค่ะ เพื่อที่จะทำให
2: ้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก
0: ัน ใช่มันก็เลยเกิดการหลอมรวมอันนี้เนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ นั่นเอง
1: ชาวเขาก็ในเมืองไทยก็เป็นคนไทย
2: ใช่
1: แต่ที่จริงแล้วเขาไม่เ

0: ขาอาจจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยก็ได้ถูกไหม
1: แต่เราจะไปเรียกเขาว่าเป็นอย่างคนจีนเงี้ยเราก็จะไปเรียกว่าคนไทยเชื้อสายจีน
2: ใช่
1: เป็นคนไทยมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแสดงอำนาจจากส่วนกลางที่เขาไปกำหนดเขา
2: แล้วก็อีกส่วนนึงค่ะก็จะเป็นเรื่องของพอพูดถึงเรื่องอพยพย้ายถิ่นคนจีนเนี่ยจะเห็นได้อย่างง่ายๆเลยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการกลืนกับอะไรคะเขาเรียกอะไรนะผสมประสานกลมกลืนปรับตัวดีกว่า
1: ปร
2: ับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมระดับประเทศเพื่อให้เกิดการยอมรับต่างๆนั่นเองนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยอาจารย์เขาต้องการจะนำเสนอว่าความจริงแล้วเนี่ยในระดับประเทศทุกวันนี้เหมือนประเทศไทยอ่ะคนมงที่อยู่ในประเทศไทยกับคนมงที่อยู่ในอเมริกาอย่างเงี้ยเหมือนกันไหม
1: เหมือนในแง่ไหนอ่ะถ้าชาติพันธุ์อาจจะเหมือนแต่ในแง่วัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนละ
2: ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็มันก็จะไม่มีซึ่งกันและกันนะยกตัวอย่างเช่นคนจีนอย่างเงี้ยคนจีนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะกับคนจีนแผ่นดินใหญ่กับคนจีนในฮ่องกงกับคนจีน
1: Chinese overseas
2: ใช่ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่อพยพย้ายถิ่นไปก็จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับ
1: คนพื้นถิ่น
2: พื้นถิ่นด้วยแล้วก็ส่วนกลางด้วยคนจีนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ใช่ไหมก็จะมีความสัมพันธ์กับคนมาลายูที่สำคัญคืออยู่ภายใต้ราชาติไทยอีก
1: ใช
2: ่อันนี้ก็คือเป็นความ
0: ซ้อนเหลือเกิน
2: ความยากนะเป็นปัญหาในการกำหนดขอบเขตนี่แหละแล้วก็ปัญหาในเรื่องของส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคค่ะ
1: อันนี้ไม่ยาก
2: ในส่วนนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเขาก็บอกว่าความเป็นส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยถ้านักศึกษาไปศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนกลางในสมัยร.5เนี่ยคือการรวมหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไห
1: ม
2: แต่ส่วนภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเขาบอกในสมัยนั้นยังไม่กระชับแน่นเท่ากับหลังสงครามโลกครั้งที่2เท่ากับหลังจากที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการจะนิยามว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคมันยังไงแล้วคนมักจะมองว่าส่วนกลางเนี่ยคือเมืองส่วนภูมิภาคเนี่ยคือชนบทในส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันประเพณีกับสมัยใหม่ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดพูดถึงในยุคจารีตเนี่ยนะคะเราก็โอเคในสมัยจารีตใช่ไหมก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
1: ขึ้นไป
2: ส่วนสมัยใหม่เนี่ยก็คือมีการปรับตัวตั้งแต่สมัยช่วงร.4ถึงร.5ใช่ไหมคะ
1: อิทธิพลตะวันตกเข้ามา
2: อันนั้นคือส่วนกลางแต่ถ้าเกิดสมัยใหม่นะคะจารีตประเพณีกับสมัยใหม่ในบทต่อมาเนี่ยแบบประเพณีเนี่ยก็จะมักจะมองว่าเป็นสังคมที่ส่วนชนบทอ
1: ่ะก็คือจะเหมือนข้อ3คล้ายๆข้อ3
2: ใช่ใช่แล้วก็แบบสมัยใหม่จะเป็นเมืองที่อยู่ส่วนกลางอ่ะ
1: คือเหมือนข้อ3จะเชิงพื้นที่ข้อ4จะเป็นเชิงเวลา
2: ใช่
1: ประมาณนั้น
2: ใช่ก็คือจะลักษณะอย่างนั้นนะคะคือเป็นปัญหาแล้วก็สังคมตามความรู้สึกของตนเองกับตามการกำหนดของผู้อื่น
1: อันนี้ยาก
2: ยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่าตามความรู้สึกของคนตัวเองคบค้าสมาคม
0: เราเพื่อนกันอ่ะอีกฝ่ายนึงบอกไม่ใช่กันอย่างเงี้ยแม้เราคิดไปเองอะ
1: คิดไปข้างเดียวเน
0: าะคิดไปเองอะว่าแบบ
1: ตบมือข้างเดียว
2: เมื่อกี้เราที่เอาหลอดอธิบายจำได้ปะก็คือคนจีน
0: อ
2: ะที่มาอยู่ในพื้นที่ภาคใต
0: ้
2: เขาคบค้าสมาคมกับคนมาลายูใช่ไหมแต่คนจีนที่อยู่ในฮ่องกงที่อยู่แผ่นดินใหญ่คนจีนในอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะคบค้าสมาคมกับคนอีกกลุ่มนึงถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันอันนี้แหละความรู้สึกตนเองคือตัวเองมีความสัมพันธ์กับ
0: จังไฟไหนมากกว่า
2: คนที่อยู่รอบๆตัวเองมากกว่ากับการกำหนดโดยนักวิชาการอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นคนจีนเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นคนที่ใช้ภาษาจีนอาจจะเป็นจีนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆคือจีนกลางแล้วกันใช้ภาษาจีนกลางแล้วกันแต่เราก็ไปบอกไม่ได้ว่าเขาจะมีความรู้สึกร่วมกัน
1: อ
2: ่ะใช้ภาษาเหมือนกันเหมือนคนตระกูลภาษาไทยเหมือนกันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไทยอาหม
1: ไทยใหญ่ไทยใหญ
2: ่ไทยน้อยไทยลาวเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยก็มีปัญหาว่าตกลงแล้วเรากำหนดเองหรือคนอื่นกำหนดให้เรานั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องการกำหนดลักษณะทางสังคมขอบเขตนะคะก็จะพูดถึงด้วยในเรื่องของการกำหนดความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนะคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครองการกำหนดด้วยภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะการกำหนดในเรื่องในลักษณะของฉันญาติมิตรเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกคือกำหนดเองเกิดจากความรู้สึกของเราเองใช่ไหมคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครอง
1: อันนี้ก็เขตแดน
2: เขตแดนรัฐชาติรัฐประชาชาตินั่นแหละนะคะแล้วก็พอพูดถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ชัดเจนมากเลยในบทของเลยคะรัฐชาติไทยว่าแผนที่เราไปถึงไหนนะคะกำหนดเขตแดนว่าไอ้ตรงภูมิไอ้ตรงพื้นที่ตรง
0: เนี้ย
1: ขวั

0: นี้แหละจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โห
1: มีความเป็นมาหลากหลายมาก
0: ไปรื้อดูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจะพบว่ามีความหลากหลายมากนะคะในส่วนนี้อ่ะต่อมาค่ะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลก็จะมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นและกลุ่มอาชีพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของทรัพยากรของแต่ละกลุ่มที่ทำให้เกิดคนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแล้วคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีอำนาจมีบทบาทมีสถานภาพในสังคมที่มันแตกต่างกันไปนะคะเห็นได้อย่างง่ายๆคือในสมัยจารีตก็จะเป็นระบบศักดินานั่นเองนะคะแล้วก็พอพูดถึงเมืองกับชนบทเนี่ยนะคะเมืองกับชนบทเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกมันอย่างชัดเจนหรอกว่าอันไหนคือ
1: เมือง
0: อันไหนคือความจริงอาจจะแบ่งได้ง่ายๆจากลักษณะพื้นที่เนาะสภาพพื้นที่การนิยามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเมืองกับชนบทเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดควรนึกถึงส่วนนี้อย่าไปแบ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอพูดถึงวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐประชาชาตินั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมประจำชาติกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เชื่อมโยงกับตัวของรัฐประชาชาตินั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของข้อ4กับข้อ5เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเรียนรู้บริบทของการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงร.5เนี่ยนะคะถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังสงครามเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยจะทำให้เข้าใจในส่วนนี้ว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคประจำชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเนาะในส่วนสุดท้ายค่ะขอสรุปเลยนะคะลักษณะทางสังคมนะคะปัจจัยที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะมีจำนวนประเภทความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะสภาพแวดล้อมความรู้ความสามารถแล้วก็ความพอใจของคนในสังคมในส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอธิบายได้อย่างง่ายๆเลยคือเอากรอบแนวคิดที่อธิบายก่อนหน้านี้แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจำนวนประเภทความจะเห็นได้แต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าจำนวนคนมีมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะประเภทของคนก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะจานคือจากที่มีแค่มีไพร่มีทาสมีมุนนาย
2: ชนชั้นสูงกับชนชั้นปกไอชนใต้ปกครองกับชนชั้นปกครองมีชนชั้นกลางเพิ่มเข้ามาอีก
0: ใช่หลายๆอย่างนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของบุคคลก็ซับซ้อนมากขึ้นผลประโยชน์ก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปเนาะว่าเป็นยังไงส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์มีการปรับตัวด้วยคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แต่ไปเปลี่ยนพื้นที่ก็มีเช่น
2: ถังป่าถังพง
0: ถังป่า
2: ถมที่
0: ถังล้างถังพงต่างๆเป็นต้น
1: เดี๋ยวนี้ต้องถมเกาะนะฮะ
0: แล้วก็เรื่องของความสามารถความรู้เนี่ยดูถูกไม่ได้นะคะความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของจินตนาการนี่แหละค่ะสำคัญมากซึ่งมันอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่างๆของคนในสังคมสัมพันธ์กับโลกทัศน์ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อการเมืองการปกครองการปลูกฝังการจัดระเบียบสังคมต่างๆค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะที่ได้บรรยายมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
1: ดูซับซ้อนนิดนึง
0: ใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยค่ะต้องการจะนำเสนอแหละว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนในการที่จะนำเสนอข้อมูลออกมาหรืออะไรออกมาแล้วข้อมูลในหน่วยต่อๆไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องเลือกมาเนาะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เลือกมาเนี่ยก็จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับกระแสหลักพอสมควรนะคะในหน่วยต่อไปค่ะ
1: ครับก็วันนี้เราก็ได้ในส่วนแรกนี้นะฮะเราก็ได้ฟังในหน่วยที่1ไปจากอาจารย์วรินาถนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมาฟังบรรยายในหน่วยที่2นะครับโดยตัวผมเองนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกันครับ
1: เมียวค่ะ
0: ในรายการสีสันภาษาจีนครับรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงเช่นเคยครับช่วงแรกสีสันคำศัพท์ช่วงถัดมาเกล็ดวัฒนธรรมและสุดท้ายคือนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับเรามาเข้ากันที่ช่วงแรกเลยดีกว่าครับสีสันคำศัพท์วันนี้พี่เหมียวมีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: กงเต๋อ
0: กงเต
1: ๋อกงเต๋อเป็นคำนามมี2ความหมายนะคะความหมายที่1แปลว่าคุณงามความดีและบุญคุณความหมายที่2หมายถึงพิธีกงเต๊กค่ะยกตัวอย่างเช่นกงเต๋ออู่เลี่ยงคุณงามความดีมากมายเหลือคณานับอีกตัวอย่างนะคะกงเต๋อหลิวฟางป่ายชื่อคุณงามความดีถูกเล่าขานหลายยุคสมัย
0: ในช่วงหน้าเกล็ดวัฒนธรรมมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยครับ
1: ค่ะ
2: พิธีอัญเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะไปชมงิ้วที่บริเวณศาลาที่ประทับที่บริเวณทุ่งศรีเมืองภายในขบวนอัญเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่าจะประกอบไปด้วยสิงโตมังกรเอ็งกอและหลอโก้ค่ะในขบวนอัญเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะจะออกจากศาลเจ้าปู่ย่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและอีกหนึ่งพิธีนะคะที่เรียกได้ว่าชาวจังหวัดอุดรธานีให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากคือการแลกธูปค่ะเพื่อนำไปบูชาอยู่ในบ้านในครัวเรือนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในช่วงนั้นค่ะนอกเหนือจากเรื่องราวของความเชื่อและความศรัทธาในการกราบไหว้เทพเจ้าในจังหวัดอุดรธานีคือองค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความเชื่อและความศรัทธาที่อยู่ควบคู่กับคนไทยเชื้อสายจีนคือเรื่องราวของฮวงจุ้ยศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีเป็นศาลเจ้าปู่ย่าที่ตั้งมากว่า80ปีแล้วค่ะอยู่บริเวณริมบึงหนองน้ำใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามความเชื่อทางด้านฮวงจุ้ยเชื่อว่าหากบริเวณด้านหน้าเป็นทานน้ำที่ไหลผ่านจะนำเอาความอุดมสมบูรณ์และทรัพย์สินเงินทองเข้ามานอกจากเรื่องของสายน้ำแล้วนะคะยังว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติโดยรอบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่ามีสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลามงคลต่างๆก็นำเอาความอุดมสมบูรณ์เข้ามาด้วยค่ะและบริเวณด้านหลังศาลาที่ประทับขององค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะก็จะเป็นกำแพงขนาดใหญ่และสูงนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของศาลเจ้าค่ะ
1: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปคือคำว่ากงเต๋อค่ะกงเต๋อมี2ความหมายความหมายที่1แปลว่าคุณงามความดีและบุญคุณความหมายที่2คือพิธีกงเต๊กยกตัวอย่างประโยคประโยคแรกเราพูดว่าลูกหลานทำพิธีกงเต๊กแด่ผู้ตายเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติภาษาจีนคือ儿女子孙为去世者做功德超度亡魂อีกครั้งนะคะ儿女子孙为去世者做功德超度亡魂อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าพูดว่าคุณงามความดีของผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อประชาชนถูกเล่าขานนานหลายยุคสมัยภาษาจีนคือ为民牺牲者的功德流芳百世อีกครั้งนะคะ为民牺牲者的功德流芳百世
0: หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะนำคำศัพท์คำนี้ไปใช้ประกอบประโยคได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนจากกันไปมีคำคมสอนใจดีๆจากพี่เหมียวมาฝากกันอีกแล้วครับ
1: ค่ะ人过留名雁过留声หมายความว่าชื่อเสียงและคุณงามความดีที่เคยทำไว้ยังคงถูกเล่าขานเปรียบได้กับห่านป่าที่บินผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังได้ยินเสียงร้องของมันค่ะ
0: พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนเวลาเราสอนยังทิ้งกลิ่นไว้ช่วยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Thai sweets are a part of Thai culinary wisdom that has been around since long in the past. Thai sweets reflect the unique style of Thai cuisine. Each kind is charming, dainty, and fancy, made through a painstaking process with fine selected ingredients. There are hundreds of different kinds of Thai dessert. Some of them modern people may never have had the chance to see or taste because people have forgotten how to make them. However, Khun Virun Nawathit Panit, or Kru Phang, the second generation inheritor of the Thai Dessert Preservation Center, sees the importance of conserving and passing down the methods of making Thai sweets so they will become more widespread. There are many different kinds of Thai dessert that are interesting. One is Bulan Dan Mek. Kru Phang is going to teach us how to make it.
1: ขนมบุลันเมกเนี่ยมีที่มาจากบทประพันธ์บทพระราชนิพนธ์เป็นบทเพลงของรัชกาลรัชกาลที่2นะครับชื่อบทเพลงว่าบุลันลอยเลื่อนแล้วก็จากนั้นก็ได้มีการที่คนนำไปตีความให้บทเพลงที่มีชื่อว่าบุหลันลอยเลื่อนเนี่ยกลายเป็นขนมขึ้นมาชนิดหนึ่งซึ่งเรียนแบบรูปร่างของดวงจันทร์ก็เลยเป็นที่มาของขนมบุหลันดันเมฆ
0: There are two parts to บุหลัน

0: outside edges. Each time before you put on the lid, wipe it carefully so there won't be any water droplets dripping down on your bulandan mae. Wait for each layer of custard to cook, then drip on the next layer. Keep filling until it's up to the level you like. Bulandan mae is a symbol of patience and perseverance. You can give it as a gift to elders or friends because it means you have worked very hard to make it.
1: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนมไทยนะคะคำว่าขนมไทยเราใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Thai sweets Thai sweets หรืออาจจะใช้คำว่า Thai dessert Thai dessert นะคะจะเห็นว่าขนมไทยถือเป็นภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการทำอาหารหรือว่าการครัวนะคะเราอาจจะอธิบายโดยใช้คำว่าขนมไทยเนี่ยถือว่าเป็น Thai culinary wisdomThai culinary wisdom หมายถึงเป็นภูมิปัญญาไทยทางด้านเกี่ยวกับการครัวนะคะอีกคำหนึ่งที่น่าจะรู้จักนะคะก็คือคำว่า cuisine cuisine นะคะจะเป็นคำนามอันนี้จะหมายถึงการทำอาหารหรืออาจจะหมายถึงฝีมือการทำอาหารการครัวหรือแม้กระทั่งเรียกว่าเป็นประเภทของอาหารก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงประเภทของอาหารไทยเราก็จะใช้คำว่า Thai cuisine นะคะในการที่จะบรรยายถึงลักษณะของขนมไทยนะคะเราก็อาจจะพูดว่าขนมไทยเนี่ยจะมีเสน่ห์นะคะก็อาจจะใช้คำว่า charming charming นะคะนอกจากนี้อาจจะใช้อธิบายว่าขนมไทยมีความงดงามละเอียดอ่อนประณีตนะคะโดยใช้คำคุณศัพท์ว่า dainty dainty คำคุณศัพท์ว่า dainty นะคะอาจจะใช้เพื่อบรรยายถึงรสชาติก็จะหมายถึงว่ามีรสชาติดีหรืออร่อยนะคะซึ่งก็จะตรงกับคำภาษาอังกฤษอีกคำว่า delicious นะคะคำว่า dainty ยังอาจใช้เป็นคำนามนะคะก็จะหมายถึงอาหารเลิศรสนะคะหรืออาจจะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า delicacy นะคะ delicacy นะคะค่ะและทั้งหมดนั้นก็เป็นคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ในการบรรยายถึงขนมไทยได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Well, what do you think? Looks delicious, right?Well, one of the reasons that it might have been forgotten is because it's kind of difficult to make, but it's very delicious. So if you ever see some, try it out. Up next, we'll meet with a young YouTuber who does what he loves and he even made a career out of it. So let's go to Totnow and meet him in English Club.
3: สวัสดีครับ Hello everyone welcome to English Club I'm Thosatham PM Sabun Today I'm joined by a very special guest because it's the new era and today's digital world is booming so we have someone who's very popular in the digital world but he's here with us in real life and his YouTube name is BillBilly01 so ladies and gentlemen let's meet BillBilly01 please welcome here he is สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: So I'm gonna call you BillBilly01 because that's your YouTube name.
4: No. Call me Billy.
3: Please. Okay, fine.
4: That sounds so funny.
3: I'll call you Billy. But Billy, before we talk about your YouTubing skills and how popular you are there, could you please introduce yourself to our viewers?
4: Okay. My real name is Nadanai Shushat, and my nickname is Billy. But yeah, call me Billy. And I'm currently studying at Chulalongkorn University in Communication Arts Faculty, Film major. I'm in my senior year.And I'm also a YouTuber.
3: Right, so outside of YouTube, you're an ordinary kid. You go to school, you go to university, studying hard, working hard. But in YouTube...
4: Yeah, I don't say hard. I'm not sure if I'm studying hard or not. But yeah, I'm just a kid who just go to class, meeting friends like every other kids. But yeah, I just have like this strong passion for my hobby, for YouTube, for...like stuff I do for music.
3: Right. Yes. So let's talk about that. What got you interested in being a YouTuber and creating videos on YouTube?

0: ASAP หรือ ASAP as soon as possible
1: อ๋อก็คือบอกว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่หมด OMG
0: Oh my god
1: พระเจ้าช่วยกล้วยทอด
0: Yes that's right
1: จริงๆแล้วคำพวกนี้นี่มีอีกหลายคำนะคะเพียงแต่ว่าปกติเราใช้ในการพิมพ์กิ๊บเพิ่งเคยเห็นเราใช้กันในช่วงที่เป็นการพูดคุยเนี่ยแหละกิ๊บอยากลอง
0: อ่ะได
1: ้ GTG
0: อะไรอ่ะ
1: Got to go
0: okay so TTY out talk to you later เรากลับมาคุยกันใหม่ค่ะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าสำหรับเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

ไม่น่าเชื่อว่าสมุนไพรไทยหลายชนิดจะนำมาบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วยการประคบลูกประคบคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างส่วนผสมในลูกประคบมีอะไรบ้างติดตามได้ในรายการ Hello English

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: จัดแถวจัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่1กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์นะครับสำหรับในหน่วยที่1นี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องสำนักทะเบียนนายทะเบียนการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์เจ้าบ้านและการมอบหมายให้แจ้งแทนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสำนักทะเบียนนี้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534ได้กำหนดให้มีสำนักงานทะเบียน5ประเภทครับได้แก่1สำนักทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอซึ่งรวมถึงกิ่งอำเภอนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้เมื่อปี2550จะได้มีพระราชกฤษฎีกาได้ยกฐานะกิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอในประเทศไทยเป็นอำเภอแล้วนะครับก็ตามนะครับดังนั้นตั้งแต่2550นั้นขณะนี้นะครับยังไม่มีกิ่งอำเภอนะครับประเภทที่5ก็คือสำนักทะเบียนท้องถิ่นครับในเรื่องเกี่ยวกับนายทะเบียนนั้นนะครับนายทะเบียนจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534ดังนี้ครับสำนักทะเบียนกลางนะครับได้แก่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางนะครับซึ่งก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็จะมีรองผู้อำนวยการทะเบียนกลางและผู้ช่วยนายทะเบียนกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ทั่วราชอาณาจักรนะครับสำหรับรองผู้อำนวยการและก็ผู้ช่วยนายทะเบียนนี้อธิบดีกรมการปกครองก็จะเป็นผู้ที่แต่งตั้งนะครับขึ้นมานะครับส่วนสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครนายทะเบียนก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบและก็ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตของกรุงเทพมหานครครับประเภทที่3เป็นสำนักทะเบียนจังหวัดนะครับนายทะเบียนก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตจังหวัดนั้นๆ นะครับประเภทที่4เป็นสำนักทะเบียนอำเภอนะครับนายทะเบียนก็คือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณีนะครับและจะมีผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตอำเภอประเภทที่5เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับนายทะเบียนท้องถิ่นก็คือปลัดเทศบาลหรือผู้อำนวยการเขตนะครับหรือปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับเพราะว่าในเรื่องของท้องถิ่นนั้นก็จะมีเทศบาลแล้วก็มีกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเมืองพัทยาแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตปกครองของท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นั้นนะครับข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์หมายความว่าเป็นข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเดือนปีตายนะครับสัญชาติศาสนาภูมิลำเนาสถานะการสมรสวุฒิการศึกษาชื่อบิดาชื่อมารดาหรือชื่อผู้รับบุตรบุญธรรมชื่อคู่สมรสแล้วก็ชื่อบุตรด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534ครับจะมีข้อมูลบางอย่างนะครับที่ไม่รวมถึงการจัดเก็บนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็คือจัดเก็บไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นะครับได้แก่รายได้นะครับประวัติอาชญากรรมการชำระหรือไม่ชำระภาษีอากรข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องแจ้งอันนี้ก็ไม่รวมถึงข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะไปจัดเก็บนะครับในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นั้นนะครับสำนักงานทะเบียนสำนักทะเบียนกลางจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนะครับเก็บรักษาและก็ควบคุมการทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดแล้วก็จะต้องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ให้ตรงต่อความเป็นจริงเสมอนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์พ.ศ. 2550มาตรา12วรรค1แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534นะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อความในข้อมูลทะเบียน

เปลี่ยนประวัติราษฎร์หรือตัวเลขประจำตัวบุคคลนะครับก็จะมีข้อห้ามนะครับว่าข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ต้องถือเป็นความลับนะครับและนายทะเบียนจะเป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์เท่านั้นนะครับห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือแก่สาธารณชนนะครับเว้นแต่มีผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วยหรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติหรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับหรือการดำเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและไม่ว่าในกรณีใดนะครับจะนำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้นะครับผู้ที่เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์แก่บุคคลใดๆซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์หรือเปิดเผยแก่สาธารณชนนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในกรณีที่ผู้กระทำความผิดบุคคลนะกรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษด้วยนะครับตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นหรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534นั่นเองครับเรามาดูในเรื่องของเจ้าบ้านนะครับนักศึกษาเจ้าบ้านหมายความว่าผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเจ้าของหรือเป็นผู้เช่าหรือในฐานะอื่นใดก็ตามนะครับเช่นเป็นผู้อาศัยเป็นผู้ที่มีสิทธิอาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้านนะครับหรือเจ้าบ้านไม่อยู่หรือตายหรือสูญหายหรือสับสูญหรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้กฎหมายให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับ

ำหรับตอนที่2ครับนักศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดคนตายแล้วก็การย้ายที่อยู่นะครับในกรณีที่มีคนเกิดในบ้านนะครับกฎหมายกำหนดให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่คนเกิดในบ้านนะครับและต้องแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดนะครับกรณีที่มีคนเกิดนอกบ้านให้บิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้นะครับภายใน15วันนับแต่วันเกิดเช่นกันนะครับในกรณีจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดดังกล่าวให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิดนะครับสำหรับผู้ซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้เนี่ยนะครับและถ้าเกิดผู้นั้นมีอายุครบ15ปีแล้วเขาอาจจะร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดนะครับสำหรับบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ15ปีนั้นให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งแทนนะครับเกี่ยวกับใบสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดเนี่ยนะครับนักศึกษาในเรื่องของใบสูติบัตรนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งนะครับส่วนหนังสือรับรองการเกิดนั้นผู้ทำคลอดมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งการเกิดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้นั่นเองนะครับสำหรับกรณีที่มีคนตายในบ้านครับนักศึกษาให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายครับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบศพนะครับในกรณีที่มีคนตายนอกบ้านครับให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพนั้นแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีนะครับหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ครับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพนั่นเองครับในกรณีเช่นนี้นะครับสามารถที่จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ครับเอกสารอีกประเภทนึงนะครับใบมรณบัตรนะกับหนังสือรับรองการตายนะครับใบมรณบัตรนั้นเมื่อมีการแจ้งการตายเกิดขึ้นนะครับนายทะเบียนจะต้องออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้งส่วนหนังสือรับรองการตายนั้นผู้รักษาพยาบาลครับมีหน้าที่ออกให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งการตายนะครับแล้วก็เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้นะครับเรามาดูเรื่องการย้ายที่อยู่กันครับในเรื่องของการย้ายที่อยู่เนี่ยนะครับกรณีการย้ายออกเมื่อผู้อยู่ในบ้านนะครับย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยนภูมิลำเนาเนี่ยนะครับเจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน15วันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านสำหรับผู้ย้ายที่อยู่ซึ่งมีอายุครบ15ปีแล้วเนี่ยนะครับจะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเองก็ได้นะครับโดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดหรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้ครับส่วนการย้ายเข้าครับเมื่อมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมีเจตนาจะถือเป็นภูมิลำเนาให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้านภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้านเว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ดำเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใดโดยมีหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้วนะครับเจ้าบ้านดังกล่าวก็ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งอีกแต่ประการใดนะครับในเรื่องการย้ายเข้านะครับเมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้วถ้าผู้ย้ายเข้ายังมิได้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิมนะครับแล้วก็ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบเพื่อนำทะเบียนบ้านของตนมาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ถูกต้องต่อไปนะครับ

สำหรับตอนที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้านและเลขประจำบ้านหรือบ้านเลขที่นะครับทะเบียนบ้านมีความหมายว่าอย่างไรนะครับทะเบียนบ้านนั้นหมายความว่าทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้านนั้นนะครับผู้ใดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาณที่นั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายนะครับในการจัดทำทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคารเนี่ยนะครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านนะครับที่มีเลขประจำบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจัดทำทะเบียนอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับเลขประจำอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทะเบียนบ้านที่ออกให้แก่แพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำให้ระบุสภาพของบ้านนั้นไว้ในทะเบียนบ้านด้วยนะครับทะเบียนอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้นนะครับให้ระบุสภาพของอาคารและวัตถุประสงค์ของอาคารนั้นไว้ในทะเบียนตามรายการที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดด้วยครับสำหรับทะเบียนบ้านกลางนะครับทะเบียนบ้านกลางนั้นหมายความว่าทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้นะครับทะเบียนบ้านกลางจึงไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะครับนักศึกษาแต่เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้นะครับอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสำนักทะเบียนทุกแห่งต้องจัดทำทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนไว้นะครับเกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลางนั้นจะมีข้อสังเกตว่าบุคคลที่มีรายการในทะเบียนบ้านกลางไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคัดและให้นายทะเบียนรับรองสำเนารายการเพื่อนำไปอ้างอิงหรือใช้สิทธิ์ต่างเหมือนทะเบียนบ้านได้นะครับเว้นแต่เป็นการคัดหรือรับรองเพื่อนำไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนะครับในการขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรเนี่ยผู้ที่มีสิทธินะครับมีสิทธิ์ที่จะขอให้นายทะเบียนตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรได้นะครับได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้มีส่วนได้เสียได้แก่เจ้าบ้านนะผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจหรือคัดและรับรองสำเนา 2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้นะครับสำหรับเลขประจำบ้านหรือบ้านเลขที่นะครับนักศึกษาบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับจะต้องมีเลขประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนะครับในการกำหนดเลขประจำบ้านนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิ

พื้นฐานของประชาชนนั่นเองครับไม่อาจอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านเพื่อมาแสดงว่ามีสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้นะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมันไม่ได้ดูจากเลขประจำบ้านนะครับดังนั้นตัวเลขประจำบ้านเนี่ยนะครับไม่อาจที่จะอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านมาแสดงว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะในความเป็นจริงที่ดินอาจจะเป็นของผู้ให้เช่านะครับแล้วตัวเองเป็นเพียงผู้เช่าอย่างนี้เป็นต้นครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเลขประจำบ้านนะครับมีดังนี้ครับบ้านใดที่ยังไม่มีเลขประจำบ้านเจ้าบ้านต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จนะครับกรณีที่มีเหตุจำเป็นเจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ในกรณีเช่นนี้นะครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวไว้ด้วยนะครับว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นภายใน7วันนะครับถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้กำหนดเลขประจำบ้านภายใน30วันนะครับทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับคำขอนะครับเมื่อได้รับเลขประจำบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการติดเลขประจำบ้านนะครับหรือบ้านเลขที่กันนะครับบ้านโดยทั่วไปแล้วเนี่ยให้ติดเลขที่ที่ประตูทางเข้าหรือที่ที่คนภายนอกเห็นได้ง่ายนะครับส่วนบ้านที่มีรั้วบ้านโดยรอบให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ประตูรั้วบ้านทางเข้าถ้ารั้วบ้านมีประตูทางเข้าหลายทางก็ให้ติดไว้ที่ประตูรั้วซึ่งเข้าออกโดยปกตินะครับสำหรับบ้านที่อยู่ริมน้ำและมีศาลาท่าน้ำให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ศาลาท่าน้ำของบ้านนั้นนะครับถ้าบ้านใดไม่มีศาลาท่าน้ำให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่บ้านซึ่งสามารถมองจากลำน้ำเห็นได้โดยชัดเจนนะครับส่วนบ้านที่มีรั้วบ้านแต่ไม่มีกรอบประตูรั้วบ้านให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงเสาประตูรั้วบ้านทางด้านขวามือครับให้ตัวเลขสูงกว่าพื้นดินประมาณ2เมตรนะครับสำหรับบ้านที่มีรั้วบ้านและกรอบประตูรั้วบ้านด้วยให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงกลางของขอบประตูรั้วเบื้องบนครับส่วนบ้านที่มีหลายชั้นนะครับและแยกการปกครองต่างหากจากกันเช่นเป็นห้องเช่าเช่นเป็นอาคารชุดดังนี้ให้ติดบ้านเลขที่ทุกห้องเรียงตามลำดับนะครับจากห้องข้างล่างขึ้นไปหาชั้นบนนะครับนักศึกษาได้ฟังเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับซึ่งมีสาระสำคัญใน3ตอนไปแล้วนะครับในลำดับต่อไปนี้อาจารย์ก็จะสรุปเนื้อหาที่สำคัญนะในหน่วยที่1ให้นักศึกษาได้ทราบอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งศึกษากันเป็นหน่วยแรกนะครับนั้นก็จะมีสรุปของสรุปนะอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสรุปสำนักทะเบียนและนายทะเบียนครับในเรื่องของสำนักทะเบียนเนี่ยนะครับที่นักศึกษาได้ฟังมาแล้วว่าสำนักทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรนั่นเองนะครับโดยจะมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนผู้อำนวยการนั้นก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรนะครับสำนักทะเบียนนักศึกษาทราบแล้วว่ามี5ประเภทนะครับซึ่งกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเนี่ยได้กำหนดให้มีสำนักทะเบียนได้แก่สำนักทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นท้องถิ่นนี้ก็จะมี5กรณีนะครับก็คือมีเมืองพัทยามีเทศบาลมีกรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาแล้วก็จำให้ได้นะครับว่าใครเป็นผู้อำนวยการของสำนักทะเบียนในแต่ละประเภทนะครับแต่ละประเภทนะประการที่3นะครับกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนั้นกำหนดให้มีนายทะเบียนนะครับเพื่อที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสรุปการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนะครับซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนั้นเป็นข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิดนะครับและวันเดือนปีตายนะครับสัญชาติศาสนาภูมิลำเนาสถานะการสมรสวุฒิการศึกษา
ชื่อของบิดาชื่อของมารดาหรือชื่อของผู้รับบุตรบุญธรรมชื่อคู่สมรสชื่อบุตรนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลประเวณข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎรนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ด้วยนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยนะครับจะไม่รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลดังต่อไปนี้นะครับ1รายได้2ประวัติอาชญากรรม3การชำระหรือไม่ชำระภาษีก่อน4ข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและ5ข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องแจ้งนะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะจัดเก็บเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้นะครับสรุปในเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดครับนักศึกษาครับเมื่อมีคนเกิดในบ้านนะครับเจ้าบ้านหรือบิดามารดาเนี่ยมีหน้าที่นะครับต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้านซึ่งจะต้องแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดนะครับกรณีที่มีคนเกิดนอกบ้านบิดามารดามีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้นะครับภายใน15วันนับแต่วันเกิดเช่นกันนะครับในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดก็ให้แจ้งภายหลังได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิดนักศึกษาจะต้องจำเรื่องวันไว้ซะหน่อยนะครับสรุปในเรื่องของคนตายนะครับเมื่อมีคนตายในบ้านเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายถ้าไม่มีเจ้าบ้านนะครับผู้พบศพครับมีหน้าที่ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพนะครับกรณีที่มีคนตายนอกบ้านครับให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีนะครับหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพในกรณีเช่นนี้นะครับจะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ครับเจ้าบ้านนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายออกจากที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านนะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออกครับส่วนกรณีที่เป็นการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับก็ต้องแจ้งนะครับการย้ายเข้าภายใน15วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านและเจ้าบ้านต้องนำหลักฐานการย้ายออกของผู้นั้นไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยนะครับสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าหมายความว่าทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านนะครับซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดนะครับผู้อยู่ในบ้านนะครับผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ณที่นั้นนะครับอันนี้ย้ำว่าเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งหมายความว่าถ้าในความเป็นจริงเป็นอย่างอื่นก็สามารถเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ครับผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาณที่นั้นนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านนะครับที่มีเลขประจำบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือในประเทศไทยนี่เองนะครับและจัดทำทะเบียนอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับเลขประจำอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลขประจำบ้านนะครับอาจารย์สรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของเลขประจำบ้านนั้นนะครับกฎหมายกำหนดว่าบ้านทุกหลังต้องมีเลขประจำบ้านนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนี่เองนะครับบ้านใดนะที่ยังไม่มีเลขประจำบ้านเจ้าบ้านนะครับมีหน้าที่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จนะครับและในกรณีที่มีความจำเป็นเจ้าของบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนด
เลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ครับนะในกรณีเช่นนี้ครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะครับว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ตอนที่1ตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์นะคะตรรกศาสตร์เราจะมีพูดอยู่ในเรื่องของ1ประพจน์2การเชื่อมประพจน์แล้วก็ประพจน์ที่สมมูลกันและเป็นสัจจนิรันดร์แล้วในหัวข้อสุดท้ายเราก็จะพูดข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนว่าประพจน์คืออะไรประพจน์คือประโยคหรือข้อความที่บอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆก็จะมีค่าความจริงแค่อย่างเดียวคือมีค่าความจริงเป็นจริงหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จค่าความจริงเป็นจริงเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว T ส่วนค่าความจริงที่เป็นเท็จเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว F โอเคเรามาดูกันอย่างตัวอย่างต่อไปนะคะลองมาดูตัวอย่างที่1ก็คือประพจน์ถ้าเราประพจน์อันนึงเราเขียนว่าการสมัครเข้าเรียนมสท.ต้องมีการสอบแข่งขันถามว่าอันนี้เป็นประพจน์ไหมอันนี้เป็นประพจน์แต่เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อมา3บวก1เท่ากับ4 3บวก1เท่ากับ4เป็นประพจน์หรือเปล่า3บวก1เท่ากับ4เป็นประพจน์เป็นประพจน์และมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะว่า3บวก1มีค่าเท่ากับ4โอเคนะคะในข้อสุดท้ายเราลองดูว่านักศึกษาควรทำแบบประเมินก่อนเรียนก่อนที่จะอ่านเอกสารการสอนถามว่าอันนี้เป็นประพจน์หรือเปล่าคือถ้าเราสังเกตดูคือนักศึกษาอันนี้เราเป็นการลักษณะเหมือนกันแนะนำว่าควรทำแปลว่านักศึกษาทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่าความจริงไม่ได้เป็นจริงหรือเป็นเท็จอันนี้เป็นลักษณะของประโยคแนะนำเพราะฉะนั้นอันนี้เราบอกไว้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ประพจน์โอเคนะคะต่อมาเรามาดูกันว่าพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ขอโทษทีค่ะประพจน์ P และ Q อย่างค่าความจริงของประพจน์ P เนี่ยถ้าเราสร้างตารางค่าความจริง P และ Q มันจะเชื่อมต่อกันโอเค P ก็มีแค่จริงหรือเท็จส่วน Q ก็มีจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างตารางค่าของความจริงเราจะได้4กรณีคือจริงๆจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จแล้วก็ต่อมาประพจน์เนี่ยจะต้องมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวตัวแรกก็คือนิเศษนิเศษจะแทนด้วยสัญลักษณ์คล้ายๆรูปตัวหนอนตัวนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือหรือจะเป็นตัว V สัญลักษณ์จะเป็นรูปตัว V และนี่ก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปตัว V คว่ำถ้าแล้วก็จะเป็นลูกศรไปทางเดียวก็ต่อเมื่อก็จะเป็นลูกศร2ทางส่วนตัวอย่างก็คือทางด้านขวาก็คือนิเศษของ P เราเขียนแทนที่นักศึกษาเห็นนิเศษของ P หรือ Q P และ Q ถ้า P แล้ว QP ก็ต่อเมื่อ Q โอเคนะคะเราดูต่อไปตารางค่าความจริงของประพจน์อย่างที่เราบอกกันว่า P กับ Q เนี่ยตารางค่าความจริงจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ตาง4ค่าความจริงใช่ไหมคะเรามาดูที่ P หรือตัว V นี่ก็คือหรือจำได้ไหมเอ่ยตัว V ตัวนี้ก็คือหรือเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตารางค่าความจริงเนี่ยสิ่งเราจะเห็นก็คือว่าคำว่าหรือเนี่ยต้องทั้ง P และ Q เป็นเท็จทั้งคู่มันถึงจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นเท็จโอเคนะคะส่วนคำว่าและจะสังเกตว่าคำว่าและเนี่ยจะมีค่าความจริงอยู่แค่อันเดียวเองก็คือเมื่อ P และ Q เป็นจริงทั้งคู่เห็นไหมคะโอเคถ้า P แล้ว Q เนี่ยจะเป็นเท็จอยู่กรณีเดียวเองกรณีที่เมื่อ P เป็นจริงและ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเราดูนะคะก็ต่อเมื่อเนี่ยค่าความจริงเนี่ยจะเป็นจริงอยู่แค่2กรณีก็คือเมื่อทั้งคู่เป็นจริงด้วยกันทั้งคู่หรือทั้งคู่เป็นเท็จด้วยกันทั้งคู่ต่อมาเราก็มาคุยกันเรื่องของประพจน์ที่สมมูลกันประพจน์2ประพจน์เนี่ยจะสมมูลกันก็ต่อเมื่อทั้ง2อันเนี้ยจะต้องเหมือนกันทุกนี้คือเหมือนกัน 100% ที่เราพูดกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเหมือนกัน 100% ประพจน์ทั้ง2อันเนี้ยจะสามารถใช้แทนกันได้โอเคนะคะเรามาดูอย่างอันเนี้ยถามว่าสมมูลคืออะไรแล้วลองมาดูเนี่ยก็คือพูดง่ายตราค่าความจริงเนี่ยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามของ P และ Q ตราค่าความจริงที่ออกมามันจะต้องเหมือนกันเรามาดูตัวอย่างการสมมูลกันของประพจน์นะคะอย่างในโจทย์เนี้ยเรากำหนดประพจน์ขึ้นมา2ประพจน์ประพจน์แรกก็คือ P หรือ not Q ก็ต่อเมื่อ P กับอีก1ประพจน์ก็คือ P หรือ Q ถ้าแล้ว not Pโอเคนะคะเราก็มาสร้างตารางค่าความจริงของทั้ง2อันนี้ขึ้นมาค่าตารางค่าความจริงของทั้ง2อันนี้ถ้าเราทำออกมาปุ๊บเห็นไหมเอ่ยประพจน์แรกเนี่ยถ้าดูในตารางมันก็คืออันนี้ค่าความจริงออกมา
ก็จะเป็นทีจริงจริงจริงแล้วเท็จเห็นไหมคะส่วนประพจน์อันที่สองเนี่ยค่าความจริงที่ออกมาก็จะเป็นเท็จเท็จจริงจริงซึ่งถ้าเราดูเนี่ยสองอันนี้ไม่ตรงกันเลยพอไม่เหมือนกันปุ๊บเราตอบได้ทันทีว่าสองประพจน์นี้ไม่สมบูรณ์กันค่าคำว่าไม่สมบูรณ์กันเนี่ยเราใช้แทนด้วยเครื่องหมายคือ3ขีดแล้วก็คล้ายๆเหมือนเครื่องหมายเท่ากับอะค่ะแต่มีเป็น3ขีดแล้วก็มี slash อีกทีนึงนั่นแปลว่าไม่สมบูรณ์ต่อมาเรื่องของสัจจนิรันดร์สัจจนิรันดร์ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าค่า p หรือค่า q เป็นจริงเป็นเท็จประพจน์ทั้งหมดออกมาเป็นสัจจนิรันดร์โอเคนะคะคือมีค่าความจริงเป็นจริงอย่างเดียวเท่านั้นเราถึงเรียกว่าสัจจนิรันดร์เพราะฉะนั้นก็คือพูดง่าย A และ B เป็นถ้า A และ B เป็นประพจน์ที่มีค่าสมบูรณ์กันก็ต่อเมื่อA ก็ต่อเมื่อ B เป็นสัจจนิรันดร์นักศึกษาอาจจะงงๆสัจจนิรันดร์เอาก็คือง่ายๆคือค่าความจริงออกมาเป็นความจริงทุกอันไม่มีค่าความเท็จเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเช็คว่าสัจจนิรันดร์หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราทำปุ๊บแล้วเราเจอแค่เท็จแค่กรณีเดียวนั่นก็แปลว่าไม่เป็นสัจจะและไม่เป็นสัจจะนิรันดร์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ทันทีว่าอันนี้ไม่เป็นสัจจะนิรันดร์โอเคนะครับเรามาดูอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าประพจน์ที่กำหนดให้เนี่ยเขาถามว่าเป็นสัจจะนิรันดร์หรือเปล่าเราก็ทำตารางค่าความจริงออกมาถ้าเราดูตรงเนี้ยตารางค่าความจริงที่ออกมาเห็นไหมครับมันเป็นจริงหมดเป็นจริงหมดแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าประพจน์เนี้ยเป็นสัจจะนิรันดร์โอเคนะต่อมาเราลองมาดูประพจน์อีกอันหนึ่งเราดูนะคะตารางค่าความจริงที่ออกมาเนี่ยมันมีเท็จอยู่พอมีเท็จอยู่ปั๊บสิ่งที่เราตอบได้ก็คือประพจน์อันนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ต่อมาสิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าสมมติถ้าเราให้ P1 จนกระทั่งถึง PN เนี่ยเป็นข้ออ้างส่วนข้อ C เป็นข้อสรุปเราจะถูกเชื่อมข้ออ้างทั้งหมดด้วยและแล้วเชื่อมประพจน์ทั้งหมดเนี่ยด้วยถ้าแล้วถ้าอันนี้คือค่าผลลัพธ์ออกมาเป็นสัจจนิรันดร์ปุ๊บแปลว่าข้อแย้งนั้นสมเหตุสมผลโอเคนะคะก็สมมติเราให้ P เป็นข้ออ้างใช่ไหมคะให้ C เป็นข้อสรุปมาตรงนี้ก็มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นข้อโต้แย้งนี้อย่างที่บอกจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็แปลว่าถ้า P แล้วไป C เป็นสัจจนิรันดร์ตรงนี้สรุปได้เลยว่าสมเหตุสมผลเรามาดูตัวอย่างอย่างตัวอย่างเนี้ยมันมีข้ออ้างข้อแรกก็คือบอกว่าถ้ารถวิ่งได้แสดงว่ารถมีน้ำมันข้ออ้างข้อที่2รถวิ่งไม่ได้ข้อสรุปคือรถมีน้ำมันถามว่าอันนี้สมเหตุสมผลหรือเปล่าเราก็มาสร้างอันแรกเราก็คือแปลงข้อความเป็นข้ออ้างแล้วข้อสรุปอันที่2ก็คือสร้างเงื่อนไขอย่างที่บอกถ้า P เราเอา P มารวมกันด้วยคำว่าและแล้วก็คือเชื่อมด้วยถ้าแล้วไป C โอเคนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือหาตารางค่าความจริงส่วนอันที่4ก็คือสรุปคือถ้าเป็นสัจจนิรันดร์ก็แปลว่าข้อแย้งนี้สมเหตุสมผลกันโอเคเรามาดูกันอย่างถ้าโจทย์เมื่อกี้เราบอกว่าถ้ารถวิ่งได้แสดงว่ารถมีน้ำมันถ้ารถวิ่งไม่ได้แปลว่าข้ออ้างที่2ถ้ารถวิ่งไม่ได้ข้ออ้างที่3รถมีน้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็ P1 เราก็แทนข้ออ้างที่1 P2 แล้วแทนข้ออ้างที่2แล้ว C ก็เป็นข้อสรุปหลังจากนั้นเราก็มาหาตารางค่าความจริงอย่างนี้ในโจทย์เนี้ยเราจะหาตารางค่าความจริงออกมาได้มีเท็จอยู่กรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ก็หมายความว่าข้ออ้างอันเนี้ยไม่สมเหตุสมผลที่เราจบไปตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์โอเคนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของประพจน์และการเชื่อมโยงประพจน์และการหาค่าความจริงของประพจน์ทั้งหมด

ตอนที่2เป็นเรื่องของเซตนะคะเราก็มาดูกันก่อนเลยเซตเนี่ยในเรื่องของเซตเราจะพูดกันอยู่ใน2 ส่วนก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตแล้วก็การดำเนินการบนเซตสมมุติว่าเราให้ A เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า5เราสามารถเขียนเซตของ A ในรูปแบบอื่นได้อีกรูปแบบที่1เราอาจจะเขียนแบบการแจกแจงสมาชิกก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า5ก็มีอะไรบ้างก็มี1 2 3 4เราจะเขียนแจกแจงสมาชิก

จำนวนเต็ม i แล้วก็มีเครื่องหมายบวกอันนี้ก็คือจำนวนเต็มบวกส่วน i มีเครื่องหมายลบก็คือจำนวนเต็มลบแล้วอีกอย่างหนึ่งต่อมาก็คือเรื่องของเซตว่างเซตว่างก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในเซตเลยก็คือพูดง่ายเซตที่มีสมาชิกเป็น0เราเขียนแทนเซตว่างด้วยเครื่องหมายปีกกาหรือเครื่องหมายวงกลมแล้วก็ขีดโอเคนะคะต่อมาก็คือเซตจำกัดและเซตอนันต์เซตจำกัดหมายความว่าไงเซตจำกัดก็คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่ากับ0หรือเท่ากับจำนวนเต็มบวกส่วนเซตอนันต์ก็คือเซตที่ไม่มีก็คือไม่ใช่คือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดก็คือหาคือมีจำนวนจำนวนสมาชิกเป็นอนันต์เซตจำกัดและเซตอนันต์เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราถามว่า A B C เนี้ยมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่อย่าง A เราจะเห็นได้ทันทีว่า A มีสมาชิกเป็น4สมาชิกเป็น4ตรงนี้เราเรียกว่าเซตจำกัดส่วน B มีสมาชิกถ้าเราเห็นดูเราก็จะเห็นว่าเป็น1 3 5 7 9 8ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเซตอนันต์ส่วน C เป็นเซตว่าง C เป็นเซตว่างก็อย่างที่เราพูดกันว่ามีสมาชิกเท่ากับ0อันนี้ก็เป็นเซตจำกัดตอนนี้เรามาดูกันว่าเซต2เซตเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเซต A มีสมาชิกกี่ตัวครับก็มี1 2 3มีสมาชิก3ตัวส่วนเซต B มีสมาชิกกี่ตัวเอ่ยเซต B มีสมาชิกก็3ตัวเหมือนกันต่อให้เราเขียน1หลายๆตัวก็ตามแต่เราก็นับเป็นแค่1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเซต A กับเซต B ตรงนี้เป็นเท่ากันมีสมาชิกเท่ากันเท่ากับ3โอเคนะคะดูต่อมาก็คือตัวอย่างต่อไปเราสมมุติว่าเราให้ A เป็นมีสมาชิกเป็น1 3 5 7ส่วน B มีสมาชิกเป็น1กับ3 B จะเป็นสับเซตของ A หรือไม่อันนี้เหตุผลก็คือ B เป็นสับเซตของ A B เป็นของ A หมายความว่าไงหมายความว่าจำนวนสมาชิกของ B อยู่ใน A อย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นสับเซตเราใช้แทนสัญลักษณ์ดังรูปนะคะต่อมาเรามาดูกันข้อสังเกตที่เราจะเห็นกันก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของทุกๆเซตเคมีการเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตอย่างเซต A เนี่ยสมมุติว่าเราให้เซต A เป็น1 2 3เขาบอกว่าให้คุณหาสับเซตทั้งหมดของเซต A หาได้ไงเอ่ยสับเซตทั้งหมดของเซต A มีอะไรได้บ้างเซตว่าง A ก็เป็นสับเซตของตัวมันเอง1ถามว่าเป็นสับเซตไหมเป็น2เซตของ2เป็นเซตของ3เป็นเซตของ1 2 1 3แล้วก็2 3ก็เป็นสับเซตของ A ถ้าอย่างนี้เราจะก็มาหาว่าเอ๊ะสับเซตมีทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเราก็จะมีสูตรว่าสับเซตสมมุติว่ามีสมาชิกทั้งหมด M ตัวเซตนั้นมีสมาชิกทั้งหมด M ตัวจะมีจำนวนสับเซตเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2ยกกำลัง M โอเคนะคะเรามาดูอย่างเมื่อกี้ตัวโจทย์เมื่อกี้เนี่ยมีสมาชิก3ตัวมันก็เท่ากับ2ยกกำลัง3ก็มีค่าทั้งหมด8ตัวลองนับดูเห็นไหมครับเซตว่าง A 1 2 3 1 2 2 3 1 3ทั้งหมด8ตัวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหาสับเซตสับเซตหาด้วย2ยกกำลัง M คือจำนวนสมาชิกต่อมาเรามาดูแผนภาพของเวนแผนภาพของเวนเนี่ยเราจะใช้สี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเป็นยูนิเวิร์สก็เป็นแทนด้วยตัวอยู่ส่วนเซต A เราจะทั่วเซตทั้งหลายแหละเราจะแทนด้วยวงกลมอย่างในรูปนี้ก็คือเซต A เราก็จะแทนด้วยวงกลมแล้วก็ตัว A ใหญ่โอเคนะครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่ว่าอย่างอันนี้อันแรก A และ B มีสมาชิกร่วมกันเห็นไหมครับมันก็จะมีบางส่วนทับกันอย่างรูปที่สองอันนี้ก็คือ A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยส่วนอันที่3เห็นไหมคะเซต B เป็นสมาชิกของ A นั่นหมายความว่าเซต B เป็นสับเซตของ A และอันสุดท้าย A กับ B เท่ากันถูกไหมคะก็คือพูดง่าย A กับ B ก็คือเป็นเซตเท่ากันตอนนี้การดำเนินการทุกอย่างบนเซตเรามีอันแรกเราเรียกว่ายูเนียนอันที่2เราเรียกว่าอินเตอร์เซกแล้วก็เครื่องหมายลบอันนี้เราเรียกว่าผลต่างส่วนเครื่องหมายแดดอันนี้เราเรียกว่าคอมพลีเมนต์ของ A เรามาดูกันเลยสมมติว่า A union B A union B ได้อะไร A union B ก็หมายคุ้มว่าอยู่ใน A และอยู่ใน B ด้วย A union ขอโทษทีค่ะ A union B อยู่ใน A หรืออยู่ใน B เพราะฉะนั้นก็คือทั้งหมดจำนวนสมาชิกทั้งหมดเพราะฉะนั้น A union B ก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ A และ B ก็จะได้ออกมาเป็น1 2 3 4 5 7ก็คือจำนวนสมาชิกของทั้งคู่รวมกัน A หรือ C อยู่ใน A หรืออยู่ใน C ก็เอาจะมาจำนวน

จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน A และจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน C อย่างเงี้ยเรียก A หรือ C ส่วนอันนี้ต่อมาโจทย์อีกต่อมาอีกอันนึงก็คืออินเตอร์เซกอินเตอร์เซกก็คือ A intersect B นั่นหมายถึงว่าสมาชิกจะต้องอยู่ใน A และอยู่ใน B อย่างนี้เนี่ยใน A set A set B ถามมีอะไรบ้างที่เหมือนกันตรงไหนของ A B ที่เหมือนกันก็มีสมาชิกมีอะไรบ้าง1มี1มี3A และ B ก็จะมี1มี3ใช่ไหมคะมี1มี1มี3แล้วก็มี5ส่วน A intersect C A intersect C ได้อะไรบ้างมีอะไรที่เหมือนกันซ้ำกันบ้างระหว่าง A กับ C ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเป็นเซตว่างต่อมาดูผลต่างของเซตผลต่างของเซตก็คือพูดง่ายๆก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B สมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่ได้อยู่ใน B อย่างเช่นอันเนี้ยถ้า A อยู่ใน A ใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B มีอะไรบ้างที่อยู่ใน A และแต่ไม่อยู่ใน B 2 อยู่ใน A แต่ไม่ได้อยู่ใน B ถูกไหมคะ3ไม่ใช่ C ใช่เพราะฉะนั้น A ลบ B ก็กลายเป็น2กับ4ในทำนองเดียวกัน B ลบ A ก็จะเป็น B ลบ A ก็จะเป็นมีสมาชิกแค่ตัวเดียวคือ7ส่วน A ลบ C ก็จะมีสมาชิกเป็น1 2 3 4และ5โอเคนะครับอันนี้ก็ส่วนที่2ในตอนเรื่องของเซตก็จะอย่างที่เราเห็นกันก็คือเราจะดูเรื่องของว่าเซตนิยามของเซตแล้วก็การทำโอเปอเรชั่นของเซตตอนที่3นะคะระบบจำนวนจริงระบบจำนวนจริงเนี่ยโครงสร้างของจำนวนจริงเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือจำนวนตรรกยะและกับจำนวนอตรรกยะในจำนวนตรรกยะเนี่ยเราก็จะมีจำนวนเต็มกับตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนเต็มเราก็มีจำนวนเต็มบวกเต็ม0แล้วก็เต็มลบตอนนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันนี้ก็คือเรื่องของการเขียนช่วงแทนสับเซตของเซตของจำนวนจริงเราจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันคือช่วงปิดกับช่วงเปิดช่วงปิดเราจะใช้สัญลักษณ์ถ้าเราสังเกตดูจุดปลายทั้งสองข้างจะเป็นตัวทึบเห็นไหมคะตรงนี้ทั้งสองข้างจะเป็นวงกลมทึบในระหว่างที่ช่วงเปิดเนี่ยวงกลมทั้งจุดปลายทั้งสองข้างตรงนี้จะเป็นวงกลมวงเปิดโอเคนะคะแล้วเราจะวงเปิดเนี่ยเราจะแทนด้วยวงเล็บวงเล็บเห็นไหมฮะวงเล็บเราจะแทนด้วยวงเล็บในระหว่างถ้าเป็นช่วงปิดเราจะแทนด้วยวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมสองอย่างจะต่างกันนะคะอันนี้จะบนจะเป็นวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมอันข้างล่างวงเล็บจะเป็นวงเล็บธรรมดาที่เราใช้กันก็คือถ้าเป็นอย่างเนี้ยช่วงปิด AB เราจะแทนด้วยเห็นไหมฮะจะเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยม AB ในระหว่างช่วงเปิด AB เราจะแทนด้วยวงเล็บคู่ลำดับ A บอกจุดต้นและจุดปลาย A และ Bแล้วอันเมื่อกี้ก็คือช่วงเปิดแล้วก็ช่วงปิดส่วนอันนี้เราเรียกว่าช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดนั่นหมายถึงว่าจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดเปิดจุดปลายอีกจุดหนึ่งเป็นจุดปิดอย่างอันนี้รูปแรกเราสังเกตดูเราจะเห็นไหมครับว่าตรง A เนี่ยเป็นช่วงเปิดในระหว่างที่ตรง B เนี่ยเป็นช่วงปิดเราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปตรงไหนเปิดใช่ไหมครับเราก็จะเป็นวงเล็บส่วนตรงไหนปิดเราก็จะเป็นวงเล็บเหมือนกันแต่เป็นวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมอันบนก็คือเห็นไหมฮะก็เป็นช่วงเปิด A ปิด B ส่วนอันล่างก็คือเป็นช่วงปิด A แต่เปิด B เห็นไหมเออตรงนี้โอเคนะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องของสมการสมการเนี่ยสมการถ้าเราสังเกตดูสมการเนี่ยสมการจะมีสิ่งหน้าค่า x เนี่ยข้างหน้าค่า x ตรงเนี้ยเราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์อย่างตรงเนี้ยถ้าเราดู x กำลัง2สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2คืออะไรก็คือ2สัมประสิทธิ์หน้า x คืออะไรก็คือ3แล้วก็ส่วนลบ4ลบ4ไม่โอเคตรงเนี้ยเราเรียกว่าค่าคงตัวค่าคงตัวตรงนี้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยลบ4โอเคนะคะต่อมาเรามาดูการแก้สมการหาค่า x

แก้ทำสมการหาค่า x ที่สอดคล้องกับสมการทำยังไงอย่างเช่นตรงนี้เราเขียนว่า ax บวก b เท่ากับ0เราจะหาค่า x เราจะหาค่า x ยังไงเราก็ทำการย้ายข้าง b จากข้างซ้ายไปข้างขวาอยู่ข้างซ้ายเป็นบวกใช่ไหมคะพอย้ายไปข้างขวาก็กลายเป็นลบก็กลายเป็น ax เท่ากับลบ b หลังจาก ax เท่ากับลบ b เสร็จปุ๊บอยู่ตรงนี้เป็น ax เราต้องการหา x เดียวเพราะฉะนั้นก็หารด้วย a เพราะฉะนั้นค่า x ก็จะกลายเป็นลบ b ส่วน aโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลบ b ส่วน a ก็เป็นคำตอบของค่า x อันต่อมาสมการเชิงเส้นตัวแปรเมื่อกี้ก็คือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเรามาดูอย่างเช่นตรงสมมติตรงนี้เราบอกว่า 5x ลบ 4 เท่ากับ 16 หาค่า x เราก็ทำการย้ายค่า 5x ลบ 4 ย้ายข้างปุ๊บก็กลายเป็น 16 บวก 4 16บวก 4 5x เท่ากับ 20 เพราะฉะนั้น x ออกมาเท่ากับ4ต่อมาสมการตอนนี้เมื่อกี้สมการตัวเดียวใช่ไหมคะต่อมาเราเรียกว่าสมการควอดราติกก็คือเป็นสมการ x ยกกำลัง2เราจะเห็น x ยกกำลัง2อยู่ในรูป a x กำลัง2บวก b x บวก c เท่ากับ0ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นเป็นรูปสมการอย่างนี้ปั๊บสิ่งที่เราหาค่า x เราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยสูตรนี้ค่ะสูตรหาค่า x ก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ถามว่าค่า x กำลัง2ก็จะได้ค่า x 2ค่าค่า x กำลัง3ก็จะได้ค่า x 3ค่าเพราะฉะนั้นค่า x กำลัง n ก็จะได้ค่า x n ค่าแต่อันนี้คือสมการควอดราติกก็คือ x กำลัง2เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ x จะมี2ค่าก็คือ x จะมีค่าเท่ากับลบ b บวก square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a กับลบ b ลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a เห็นไหมคะมันจะมีด้วยกัน2ค่าอย่างเช่นอันนี้เราแก้สมการ m ลัง2บวก x ลบ6เท่ากับ0เมื่อกี้จากที่เราก็เอามาแทนค่าในสมการเราก็มาดูกันก่อนเลยว่าสมมติหน้า x กำลัง2เป็นเท่าไหร่สมมติหน้า x กำลัง2ก็คือ a ใช่ไหมครับก็มีค่าเท่ากับ1สมมติหน้า x ก็คือ b มีค่าเท่ากับ1ส่วนค่า c ค่าคงตัวมีค่าเท่ากับลบ6เราเอาค่าทั้งหมดนี้แทนเข้ามาในสมการพอแทนเข้ามาสมการเสร็จปุ๊บสิ่งที่ออกมาเราก็จะได้ค่า x 2ค่าค่า x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1บวกลบ5ส่วน2คำตอบก็คือออกมากลายเป็น x มีค่าเท่ากับลบ3กับ2ต่อมาก็คืออสมการอสมการก็แปลว่าไม่เท่ากับอสมการก็คือไม่เท่ากับก็คือจะมีเครื่องหมายมากกว่าอย่างอันนี้ก็คืออันแรกก็คือเราเรียกว่าไม่เท่ากับใช่ไหมคะอันต่อมาก็คือมากกว่าน้อยกว่าและอันนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับส่วนอันสุดท้ายก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอสมการอย่างเช่นอันเนี้ยตัวอย่างเนี้ยเขาบอกว่าจงแก้อสมการ 2x ลบ 3 มากกว่า 5 ทำไงก็คือทำลักษณะคล้ายๆกับสมการก็คือทำการย้ายข้างพอย้ายข้างลบ 3 มาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น 2x มากกว่า 5 บวก 3 พอย้ายไปปุ๊บ 2x มากกว่า 8 เพราะฉะนั้น x เดียวก็ต้องมากกว่า 4 คำตอบก็ออกมาเป็น x มากกว่า 4ใช่ไหมคะคำตอบมา x มากกว่า4หรือเขียนอยู่ในรูปของวงช่วงเปิดช่วงปิดก็จะกลายเป็นช่วง ขอโทษทีค่ะก็คือจะเป็นช่วงเปิด4ถึงอินฟินิตี้หรือจะเขียนเป็นเซตคำตอบอยู่ในรูปของเซตคำตอบก็ได้ต่อมาเรามาแก้อสมการแก้อสมการของx กำลัง2การแก้สมการของ x กำลัง2สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเนื่องจากเราก็จะทำคือก่อนหน้านี้เรามีสูตรเป็นสมการของควอดราติกใช่ไหมคะมันเป็นเท่ากับสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้สมการเราสามารถอันแรกคือเปลี่ยนจากอสมการให้เป็นสมการก่อนหลังจากนั้นพอเปลี่ยนเป็นสมการขั้นตอนต่อมาปุ๊บก็เอาค่าที่ได้เนี่ยค่า x ที่ได้ตรงเนี้ยที่มีออกมา2ค่าตรงเนี้ยค่า x ที่ได้2ค่าเนี่ยเป็น x1 x2 มากำหนดบนเส้นสมการพอกำหนดบนเส้นสมการเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการแบ่งโดยการเป็นเอาทางด้านขวาสุดเนี่ยเป็นบวกแล้วก็สลับบวกลบบวกเห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่3ช่วงด้วยกันแล้วเราก็ขึ้นมาเลือกช่วงคำตอบว่าจะตอบที่ตรงไหนถามว่าช่วงคำตอบที่เราเลือกดูจากอะไรเราดูจากเครื่องหมายตรงนี้ค่ะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างอันเนี้ยเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เราตอบก็คือเป็นช่วงลบโอเคนะเรามาดูต่ออย่างอันเนี้ยเราบอกว่าแก้สมการดูตัวอย่างนี้ค่ะ m ลบ2ลบ3 x ลบ10
น้อย

ว่า0พอแทนด้วยสมการโอเคอันแรกบอกแล้วถ้าเปลี่ยนให้เป็นสมการก่อนเราหาได้ค่า x มาเป็นลบ2กับ5เราเอาช่วงที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบออกมาก็อยู่ในช่วงของช่วงลบใช่ไหมคะก็ออกมาทดทีเป็นอยู่ในช่วงของช่วงลบคำตอบออกมาก็กลายเป็นตอบออกมาเป็นคือ x มีค่ามากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า5ต่อมาก็เรื่องของค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เราแทนด้วยเครื่องหมายขีดหน้าขีดหลังของตัว a อย่างค่าสมบูรณ์ก็คือเป็นลักษณะของคือค่าสมบูรณ์ของ a ก็หมายถึงว่า a มีค่ามากกว่าหรือเท่าจะเท่ากับ a เมื่อ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ค่าสมบูรณ์ของ a จะเท่ากับลบ a เมื่อ a มีค่าน้อยกว่า0อย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับ5ค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็เท่ากับ5โอเคนะครับแล้วก็เราสามารถหาค่า x ได้จากค่าสมบูรณ์อย่างสมมติค่าสมบูรณ์ของ x ลบ3เท่ากับ8เราจะหาค่า x ได้ยังไงโอเคก็ทำการย้ายข้างไปก็จะได้ค่า x มา2ค่า x เท่ากับ8กับ x เท่ากับลบ5โอเคนะครับโอเคตัวอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นเราบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวก4มีค่าน้อยกว่า2เพราะฉะนั้น x บวก4ก็มีค่าอยู่ระหว่าง2กับลบ2โอเคนะคะพอ x บวก4มีค่าอยู่ระหว่างลบ2กับ2เพราะฉะนั้นพอเราเอาย้าย4ออกไปก็คือทำการลบ4ทั้ง2ข้างก็กลายเพราะฉะนั้น x จะกลายเป็น x มีค่ามากกว่าลบ6แต่น้อยกว่าลบ2ซึ่งเป็นไปตามสูตรข้างบนที่เราเห็นนะคะเมื่อต่อมาเราบอกว่าถ้าค่าสมมุติหนึ่งของ x มากกว่า aเราจะได้ว่า x มีค่าน้อยกว่า a หรือ x มีค่ามากกว่าลบ a เพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่าง x ลบ3มากกว่า5เพราะฉะนั้นก็เลยมี2ค่าก็คือ x ลบ3มากกว่า5หรือ x ลบ3น้อยกว่าลบ5พอทำการย้ายข้างหาค่า x ก็จะได้ค่า x ออกมา2ค่าก็คือ x มากกว่า8หรือ x น้อยกว่าลบ2ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของระบบจำนวนจริงในตอนที่3นะคะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่รับชมรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้นะครับ

0: วันนี้นะครับเรามาพบกันในการสอนเสริมนะครับชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานชุดวิชานะครับและก็ท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ด้วยนะครับแนะนำท่านรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับท่านอาจารย์นะครับสำหรับนะครับในหน่วยที่1ซึ่งท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.รองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลนะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้ผลิตหน่วยนะครับในหน่วยที่1นะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์นะครับจะกรุณานะครับมาพูดภาพรวมของชุดวิชาและก็ในสาระสำคัญของหน่วยที่1ด้วยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชา33210นะครับสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์มนิตได้แนะนำให้นักศึกษาได้รับทราบครับเรียนเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านอาจารย์ดร.นพลครับคือเราพูดกันเสมอนะครับในพ.ศ.นี้ว่าเรียนวิชานี้ไปทำไมหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือ1ให้เพื่อนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมนะครับได้รู้ในเชิงหลักการหลักวิชาของเรื่องเกี่ยวกับคำว่าการสัมมนานี่ต้องรู้เรื่องหลักวิชานะครับประเด็นที่2นะครับเมื่ออ่านเมื่อเรียนนะครับหรือเมื่อท่านได้รับฟังแล้วเนี่ยท่านจะสามารถนะครับดำเนินการหรือจัดการสัมมนาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงอาชีพไหนก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับกันนะครับในการจัดการสัมมนาได้แล้วก็ประเด็นที่3นะครับเมื่อเรียนแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ที่มีความสามารถท่านต้องสามารถดำเนินบทบาทที่สำคัญในการจัดการสัมมนาคือการเป็นผู้ดำเนินการสัมมนาครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับเพราะนั้น เรียนจบแล้วทุกหน่วยแล้วเนี่ยท่านต้อง1รู้หลักวิชา2จัดการสัมมนาได้แล้วก็3เล่นบทบาทสำคัญก็คือผู้ดำเนินการสำหรับในรายการของการสัมมนาได้ครับท่านอาจารย์นพพลครับ
0: ครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มนิตนะครับที่แนะนำภาพรวมของชุดวิชานี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในสาระสำคัญของหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1นะครับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนานะครับซึ่งท่านอาจารย์มานิตเองเป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนหน่วยนี้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาพูดหรือมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในหน่วยนี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งเราอยากรู้จริงๆว่าชุดนี้คือสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ดังนั้นช่วย อยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าสัมมนาคืออะไรครับท่านอาจารย์เรียนเชิญครับผม
2: ครับคำว่าการสัมมนานะครับจริงแล้วในหนังสือก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับผมอยากจะเรียนสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญว่าคำว่าการสัมมนานั้นเราได้พื้นฐานจริงมาจากทางด้านของคำว่าการศึกษานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งของคำว่าการเรียนรู้นะครับอันบางทีเพื่อนนักศึกษาเรากันนะครับอย่าอ่านข้ามนะครับคำว่าการเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากนะครับก็มีความหมายนะครับซึ่งปรากฏในหน้าจอว่าคำว่าความหมายนั้นมีอะไรบ้างครับ1 2 3 4นะครับผมก็เวลาสอนหนังสือก็บอกกับเพื่อนนักศึกษาว่าต้องอ่านแล้วขีดเส้นใต้ที่หัวข้อสำคัญนะครับถ้ากลัวว่าจะจำไม่หมดข้อ1เนี่ยครับสำคัญคำว่าการเรียนรู้นั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับไปสอนหนังสือเนี่ยผมบอกกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเราเรียนเรื่องการวางแผนเราเรียนเรื่องการบริหารนะครับเมื่อก่อนนี้พอได้รับงานมาปุ๊บก็ลุกขึ้นมาทำเลยแบ่งท่านผู้ช่วยท่านรองท่านไปทำอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับการเรียนรู้มาแล้วนะครับผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้งานมาขั้นตอนสำคัญขั้นที่หนึ่งเลยคือต้องวางแผนเพราะก็แสดงว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วท่านทำตามหลักการแล้วคือว่าพอมีงานมีภารกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเริ่มจากการวางแผนเช่นเดียวกันครับเพราะหลักการสำคัญของว่าการเรียนรู้คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่ว่าไอ้ฉันเรียนแล้ววิชานี้ฉันเรียนมาแล้วหลายครั้งทั้งป.ตรีป.โทนะครับไม่ใช่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านถือว่าท่านได้ get learn ก็คือได้เรียนรู้แล้วนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

0: จากพฤติกรรมที่เคยทำไม่ถูกต้องนะคราวนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสาระสำคัญของคำว่าการเรียนรู้ที่มาเน้นไว้เพราะว่าอยู่ในขั้นแรกๆแล้วบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเหม็นเกี่ยวอะไรกับเรื่องการสัมมนานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มาจากคำว่าการเรียนรู้คือว่ามันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดครับถ่ายทอดความรู้นะครับต้องมีการถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติหรือพฤติกรรมด้วยนะครับอันนี้คือสาระสำคัญนะครับก็เน้นไว้เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆอ่านแล้วข้ามนะครับแอบบอกว่านะครับเท่าที่เคยดูนะครับมีข้อสอบพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าผู้เขียนก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของคำว่าการสัมมนาหรือที่มาครับนี่คือคำว่าการเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคำว่าการสัมมนานะครับคำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็พูดกันทั่วไปครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอีกนิดนึงครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของคำว่าการเรียนรู้นะครับตรงนี้ก็บางทีเพื่อนๆอาจจะข้ามไปนะครับคือตรงนี้เป็นของทางด้านนักวิชาการจิตวิทยาทางด้านการศึกษานะครับบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเกิดการเรียนรู้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือมันมีสิ่งที่เข้ามากระทบใจจริงแล้วเราเห็นเรารู้อะไรตั้งเยอะแยะมากแต่ว่าเราไม่เรียนรู้ครับเพราะไม่เกี่ยวเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีสิ่งที่มันเกิดเอ้ยมันกระทบไว้มันเกิดแรงกระตุ้นเกิดขึ้นนะครับนะฮะจากเหตุการณ์รอบตัวเราเสร็จแล้วพอปุ๊บเอ้ยเรารับรู้นะครับนี่คือขั้นที่สองค่อนข้างละเอียดนะครับพอขั้นที่สามเนี่ยเราเอ้ยมันแปลว่าอะไรที่มันเกิดอย่างนี้นะครับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดการลงโทษเกิดการปัดท้วงเกิดการลงมือทำเกิดการสร้างหลักสูตรเกิดการมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมีปฏิกิริยานะครับแล้วก็เมื่อมีปฏิกิริยาเช่นเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแล้วเราได้รับผลอะไรเอ้ยดีว่าครั้งนี้นะครับไปร่วมสัมมนาแล้วได้ความรู้เยอะเลยได้รู้จักคนเยอะเลยมันก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองนั้นครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะสนใจในเรื่องการสัมมนาเราก็จะสนใจเรื่องของคำว่าการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่าข้ามไปนะครับ เรื่องอื่นต่อไปเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้อะไรตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับก็จะมาถึงคำว่านะครับความหมายของคำว่าการสัมมนานะครับจำสั้นที่สุดนะครับการสัมมนาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับของคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแวดวงนักปกครองท้องที่ด้วยกันแวดวงข้าราชการด้วยกันนะครับแวดวงของคนที่เป็นกรรมการกม.ด้วยกันนะครับนี่คือแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าจะพิงกลับไปที่วิชาการด้านการศึกษาพวกเราเคยได้ยินนะครับก็คือคำว่าชายเซ็นเตอร์นะครับคือนักเรียนนะครับคือศูนย์กลางของการเรียนรู้ไม่ใช่คุณครูที่ไปยืนสอนนะครับไม่ใช่ครับนักเรียนครับคือศูนย์กลางการเรียนรู้เธอว่าไงนะครับนายดำว่าไงโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรนะครับนางสาวสมหญิงโตขึ้นเขาก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฮ้ยทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่คือคำว่าการเรียนรู้นะครับซึ่งเกิดจากตัวนักเรียนถึงได้เป็นที่มาของคำว่านักเรียนนั้นคือศูนย์กลางการเรียนรู้การสัมมนาเช่นเดียวกันครับก็คือถือว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนานั้นคือศูนย์กลางของการเรียนรู้ไม่ใช่วิทยากรไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ว่าทุกท่านเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในแวดวงเดียวกันแวดวงนักปกครองท้องที่ด้วยกันแวดวงข้าราชการกองการปกครองด้วยกันนะครับหรือนะครับอย่างพวกเราก็เป็นแวดวงครูบาอาจารย์ด้วยกันเรามาสัมมนาเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์นะครับนี่คือสาระสำคัญของคำว่าการสัมมนานะครับความหมายอื่นเพื่อนๆลองไปอ่านดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับที่ผมบอกว่าต้องอ่านเพราะว่าข้อสอบหลอกเก่งนะครับท่านอาจารย์นพพลบางทีบางท่านก็บอกเอ๊ะก็อ่านหนังสือแล้วนะครับไม่ใช่ครับมันจะคล้ายๆกันเพราะนั้นต้องมีนะครับต้องอ่านรายละเอียดด้วยแล้วก็ขีดเส้นติ๊กไว้คร
1: ับ
0: นี่คือคำว่าการสัมมนาครับท่านครับ
1: ครับผมก็น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่ซึ่งท่านมีความรู้อยู่แล้วในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องที่นะครับที่จะเตรียมความรู้นะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างที่ท่านผู้เขียนนะครับได้แนะนำไปต่อไปอยากให้ท่านผู้เขียนนะครับได้อธิบายหรือบอกขั้นตอนหน่อยเพื่อนักปกครอง

0: องท้องที่นะครับจะหยิบวิธีการหรือองค์ความรู้ทางด้านสัมมนาเนี่ยไปปฏิบัติกับการดําเนินงานของในการปกครองท้องที่หรือในเกี่ยวกับการปกครองท้องที่นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ต่อเลยครับ
1: ครับผมจะขออนุญาตท่านอาจารย์นพพลว่าอยากจะลงลึกถึงคำว่าการสัมมนาอีกสักประเด็นหนึ่งครับเพราะว่าเต่าเนี่ยครับบอกแล้วว่าใช้กันเยอะนะครับยิ่งพ.ศ.เนี่ยนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงจะเป็นทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายบริหารก็ตามมักจะพยายามที่จะให้ผู้คนเนี่ยมาร่วมกันโดยยิ่งหลักวิชาที่เราเรียนกันคือคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับทีนี้การมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการนะครับที่คล้ายๆกันนะครับเช่นนอกจากเรามีคำว่าการสัมมนาเรายังมีคำว่าการอภิปรายนะครับการประชุมอภิปรายเรามีคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็ผู้คนชอบพูดบ่อยคือคำว่าเรามาเบรนสตอร์มกันหน่อยนะครับระดมสมองกันหน่อยนะครับแล้วก็อีกคำนึงคือคำว่าโฟกัสกรุ๊ปจัดเฉพาะกลุ่มกับสุดท้ายนะครับที่เพื่อนนักศึกษามรท.เมื่อมาเข้ารับการอบรมเข้มเนี่ยจะไปกิจกรรมชิ้นนึงบอกว่าเป็นเรื่องคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์นะครับ 4-5 คำตรงนี้บางทีมันก็สับสนนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าบางท่านเนี่ยพอบอกว่าสัมมนาแปลว่าอะไรสัมมนาใช่อภิปรายไหมสัมมนาใช่เวิร์กช็อปไหมสัมมนาใช่เบรนสตอร์มไหมนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าต้องไปอ่านนิดนึงนะครับถ้าเป็นคำว่าสัมมนานะครับอย่างที่บอกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นแวดวงวิชาชีพเดียวกันจะทำงานที่ใกล้เคียงกันนะครับเกี่ยวข้องกับปกครองท้องที่ด้วยกันอย่างนี้สัมมนานะครับซึ่งถ้าเทียบกันนะครับถ้าเป็นการอภิปรายนะก็จะมีอธิปรายที่กว้างมากเหมือนอย่างที่เราเห็นในการอภิปรายในรัฐสภาก็ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติท่านมาทั่วเลยนะครับเพียงแต่เป็นส.ส.ด้วยกันแต่ว่าเขาก็นำเอาความรู้เอาประสบการณ์เอาสิ่งที่ได้พบในแต่ละพื้นที่เนี่ยมาอภิปรายนะครับแคบลงไปอีกอย่างนึงก็คือคำว่าโฟกัสกรุ๊ปตรงนี้จะแคบลงเล็กนิดเดียวอาจจะเป็นการจัดโฟกัสกรุ๊ปเฉพาะผู้สอนวิชาทางด้านปกครองท้องที่นะครับอาจจะเป็นอาจารย์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับมันจะแคบมาตรงนี้จะเป็นโฟกัสกรุ๊ปนะครับทีนี้ตรงกลางที่มักจะมีผู้คนบางทีก็พลาดไปนะครับเช่นมีคำว่าเวิร์กช็อปนะครับอย่างที่เรียนเราเคยได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปนั้นจะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อมีการประชุมในลักษณะที่เรียกว่าเวิร์กช็อปหรือเราแปลเป็นไทยว่าประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยก็แปลว่าเมื่อประชุมกันเสร็จแล้วอภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีผลงานครับนะครับต้องมีผลงานครับเช่นเท่าที่ประสบการณ์ผมเคยพบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็จะมีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษานะครับจะมีการจัดทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือว่าพอทำเสร็จแล้วอภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องเขียนมาครับต้องมีผลงานนะครับต้องทำอะไรเสร็จออกมาสักชิ้นหนึ่งประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรก็อภิปรายถกเถียงกันไป3วัน5วันเสร็จแล้ววันสุดท้ายก็ต้องถือเอาไอ้ตัวหลักสูตรตรงนี้มามอบให้กับผู้จัดนะครับนี่คือประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับส่วนคำว่า brainstorm หรือระดมสมองเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับคือหลายท่านใช้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษพูดแล้วเพราะดีแต่จริง brainstorm เนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลจากคำว่าการสัมมนานะครับไอ้คำโฆษณาทั้งหลายที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนะครับต้องขออนุญาตกล่าวถึงท่านนะครับด้วยเจตนาที่ดีเช่นคำว่า อะไรครับงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับทุกชีวิตปลอดภัยนะครับส่งแล้วก็ส่งยิ้มนะครับสิ่งเหล่านี้ครับนะครับมันเกิดขึ้นโดยนักสร้างสรรค์นะครับศัพท์วิชาชีพเขาเรียกว่าเป็นครีเอทีฟนะครับที่การได้มาซึ่งแต่ละศัพท์แต่ละคำเนี่ยเขาใช้วิธีการนะครับระดมสมองระดมสมองนั้นเงื่อนไขเช่นมีเวลาจำกัดจะ3นาที5นาทีเนี่ยแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องสัก10คน15คนนะครับทุกคนก็แสดงความเห็นถ้าพูดถึงการบินไทยท่านจะคิดถึงอะไรทุกคนก็พูดไม่ต้องถามว่าทำไมถึงเสนออย่างนั้นแต่ว่าให้จดไว้เยอะที่สุดเลยพอหมดเวลา3นาทีบอกหยุด

0: คราวนี้ข้อเสนอทั้งหลายเนี่ยเราก็นำมาดูด้วยกันไอ้ที่มันไม่เข้าเขาเนี่ยตัดทิ้งแล้วที่มันพอเข้าเขาบ้างเนี่ยก็มาดูมาตัดต่อมาแต่งเฉพาะเท่าที่ได้นะก็จะได้ศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาหรือเป็นคำพูดคำหนึ่งขึ้นมาที่ใช้นะครับในการไปโฆษณาเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่านี่คือคำว่าการ creative หรือการริเริ่มสร้างสรรค์นะครับเสนอในเชิงของคำหรือความหมายที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้คนเขาจำได้นะครับนี่คือคำว่า brainstorm นะครับที่อยากจะติงไว้เพราะว่าอย่าไปใช้ผิดๆครับอย่าไปเห็นแก่ภาษาอังกฤษนะครับความหมายมันไม่ถูกครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเราเรียนหนังสือนั้นเราต้องรู้หลักการหลักวิชาที่ถูกต้องด้วยก็อยากจะเน้นไว้ตรงนี้ครับครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็เมื่อสักครู่ท่านถามผมไว้นะครับเรื่องของคำว่าขั้นตอน
1: ครับอาจารย์ขั้นตอนในการสัมมนา
0: เรื่องของคำว่าขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับด้วยความเป็นห่วงครับพอเวลาเราพูดขั้นตอนเนี่ยครับเหมือนเมื่อกี้นี้ผมก็พูดเองครับจะทำงานแล้วก็เริ่มต้นที่การวางแผนนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลัวว่าเพื่อนที่อ่านหนังสือคำข้ามนะครับรู้นะขั้นตอนก็ต้องวางแผนแล้ววะซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคำว่าการสัมมนาเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษคือข้อที่หนึ่งเนี่ยบางทีการสัมมนาเนี่ยวัตถุประสงค์กว้างขวางมากเลยนะครับต้องเจาะครับว่าจะสัมมนาไปทำไมนะครับแล้วก็ใครบ้างที่เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับตอนจบเนี่ยคาดหวังว่าเราน่าจะได้อะไรจากการเท่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องประมวลต้องสรุปออกมานะครับอย่างที่เรียนว่าไม่ใช่แค่สรุปผลการอภิปรายนะครับต้องสรุปมาด้วยว่าการที่เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเอ๊ะบางทีมันไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอาจจะมีอีกกลุ่มนึงอาจจะมีอีกกลุ่มย่อยนึงซึ่งเขาก็ให้สิ่งที่เป็นความรู้ประสบการณ์หรือการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ต้องบันทึกเพราะฉะนั้นคำว่าการสัมมนานั้นก็มีกิจกรรมนะครับรายละเอียดที่ค่อนข้างกว้างขวางตั้งแต่เรื่องของคำว่าวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การสัมมนาจะสัมมนาไปทำไมนะครับมันต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือขั้นตอนแรกคือผู้ที่ดำเนินการจัดการสัมมนาเนี่ยต้องหาข้อมูลครับต้องศึกษามันจะทำทำไมใครเป็นคนจัดจัดทำไมมีใครเข้าร่วมสัมมนาบ้างนะครับหัวข้อควรจะชื่ออะไรนะครับมันน่าสนใจไหมมันเชิญชวนให้คนเข้าร่วมสัมมนาไหมอยากมาฟังไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือกิจกรรมแรกครับต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะดำเนินการจัดการสัมมนาที่ละเอียดมากทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สองก็คือก็ค่อยมาถึงขั้นของคำว่าการวางแผนคราวนี้เรารู้แล้วนี่ใครบ้างเนาะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครนะนะครับที่เขาควรจะมาหรือน่าจะสนใจเพราะเราจะเริ่มรู้นะครับเราเริ่มรู้คำถามทั้งหลายนะครับwhat where when why how นะครับรวมทั้งว่าทำยังไงให้คนเขาสนใจเราจัดสัมมนาเราก็อยากให้คนเข้ามาร่วมสัมมนากับเราเยอะๆใช่ไหมครับแล้วผลการสัมมนานี้มันน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็มาถึงขั้นของการวางแผนรวมทั้งว่าไอ้คนเยอะจัดอาคารสถานที่ยังไงจัดที่จอดรถจัดโอ้เยอะแยะมากเลยเราก็ค่อยมาวางแผนแล้วขั้นที่3ก็คือถึงขั้นที่เขามาแล้วครับก็ดำเนินการสัมมนาก็ต้องรู้กิจกรรมขั้นตอนนะครับมาถึงเนี่ยครับมีการสัมมนารวมห้องใหญ่ต้องมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมคนเยอะมากหรือเปล่านะครับจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มจะแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นตามหัวข้อหรือตามกลุ่มคนที่เข้าร่วมการสัมมนาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนซึ่งต้องมาจากขั้นที่1นะต้องรู้รายละเอียดข้อมูลเยอะมากเลยแล้วค่อยมาวางแผนและตอนดำเนินการสัมมนาก็ไม่ผิดพลาดนะครับไม่มีการผิดพลาดกับสุดท้ายนะครับยังไม่สุดท้ายขั้นที่4ขั้นที่4ก็ต้องมีการมาสรุปก่อนครับนะครับเช่นในบางการสัมมนานะครับก็มีการสรุปจากกลุ่มย่อยแล้วก็มานำเสนอต่อที่ประชุมหัวข้อนี้กลุ่มย่อยที่1ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สัมมนาในประเด็นเรื่องว่าใครบ้างควรจะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้อ่ะเขามีความเห็นว่ายังไงก็สรุปประเด็นหนึ่งนะครับมาประเด็นที่2เนื้อหาสาระควรที่จะเน้นเรื่องอะไรนะครับก็มานำเสนอในที่ประชุมใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในรายละเอียดหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุประสงค์ในการสัมมนานะครับแล้วก็สุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดไปเลยคือว่าควรจะบันทึกรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ครับ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะได้ใช้ประโยชน์นะครับเช่นเราสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปกครองท้องที่เรื่องปัญหาเรื่องแนวทางเรื่องการพัฒนากรรมการกม.นะครับผมคิดว่าไม่ใช่พูดแล้วผ่านไปจัดเสร็จแล้วไปผมคิดว่าควรจะทำเป็นบันทึกรายงานแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งให้เขารู้ว่าเออนะมีการสัมมนานะแล้วเขาจะได้นำเอาผลสัมมนานั้นไปใช้ประโยชน์นี่คือคำว่าการสัมมนาครับแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ครับผมสำหรับสัมมนาและก็ขั้นตอนในการสัมมนานะครับนักศึกษาก็น่าจะได้รับความรู้หรือเป็นแนวทางในการนำไปใช้นะครับในการทำจริงนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับต่อเนื่องจากหน่วยนี้นะครับอยู่ในชุดวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์มานิตพอจะมีประเด็นสัมมนาหรือการเตรียมตัวของนักศึกษานะครับที่จะนำหน่วยนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับในการวิเคราะห์หรือเรียนรู้ในการสัมมนาในการปกครองท้องที่บ้างหรือไม่ยังไงมาเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้แนะนำ
0: ท่านอาจารย์รพลครับจริงแล้วตั้งแต่หน่วยที่2ไปจนถึง15เลยนะครับทั้งหมดเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนักบริหารการปกครองท้องที่หรือนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันหรือท่านผู้ช่วยทั้งสิ้นเลยครับเพราะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานของเราฮะอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราจะนำไปการจัดการธรรมนาโดยยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองท้องที่จะเป็นนักปกครองท้องที่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งจะมีเพื่อนข้าราชการนะครับจากกรมการปกครองจากที่ปกครองจังหวัดหรือเพื่อนนะครับนักวิชาการเกษตรก็ตามหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระจะทั้งหมดเลยนะครับ12ถึง15เนี่ยจะอยู่ในกรอบของคำว่าการปกครองท้องที่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกประเด็นที่อยากจะฝากไว้นะครับท่านอาจารย์นพพลครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนว่า15หน่วยเราพูดถึงอะไรบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังมีหัวข้อสำคัญที่เพื่อนนักศึกษาควรจะทราบคือว่าแล้วทำไงล่ะถึงจะทำให้การจัดการสัมมนาของเราสำเร็จนอกจากเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับนักการปกครองท้องที่แล้วนะครับไม่ใช่ไปพูดเรื่องจีนทะเลาะกับอเมริกาไม่เกี่ยวเลยครับนักปกครองท้องที่ไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นยังมีปัจจัยสำคัญนะครับที่อยากจะเรียนว่าปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้นะครับการดำเนินการสัมมนาหรือจัดการสัมมนาประสบผลสำเร็จนะครับตรงนี้ก็อยู่ในหน่วยนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลาต้องหาโอกาสไปอ่านนะครับแล้วก็เวลาไปจัดจะได้จัดข้อ1ชื่อเรื่องชัดเจนไหมอย่าไปพูดอะไรรวมๆครับคุมๆสำหรับนักปกครองท้องที่สัมมนานักปกครองท้องที่เรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ใช่มันค่อนข้างกว้างครับหัวข้อประเด็นสัมมนาเรื่องอะไรปัญหานะครับปัญหาเรื่องอะไรให้มันแคบลงมานิดนึงประเด็นเนี่ยครับชัดเจนแล้วก็ประเด็นตรงนั้นนะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทำให้ผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นนะครับเขารู้ว่านะครับเขาควรจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมบางทีเนี่ยถ้าหัวข้อหลวมมากเลยกว้างมากเลยนะครับวันนี้มาพูดเรื่องนะครับการเมืองการปกครองของประเทศอะไรเงี้ยมันผมว่าไม่เกี่ยวกับท้องที่เรานะครับเราก็อยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในตำบลเราทำไงให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าต้องกลับไปอ่านนะครับว่าหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านที่จะไปจัดการสัมมนาเนี่ยครับสามารถจัดการสัมมนาแล้วบรรลุผลสำเร็จคือผู้คนสนใจเข้าร่วมในการสัมมนาเยอะแยะสัมมนาเสร็จแล้วได้ผลแล้วเนี่ยส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างได้ผลนี่คือคำว่าปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการจัดการสัมมนานะครับเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเอ่ยนะครับจริงแล้วอยากจะจัดใหญ่ก็เงินไม่มีอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะครับประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจไหมทันเหตุการณ์ไหมนะครับแล้วก็คนที่เราเชิญเข้ามาสัมมนานี่เขาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาไม่เกี่ยวเขาก็ไม่มาเชิญไปเขาก็ไม่มาแล้วครับเดินผ่านอยู่ข้างบ้านยังไม่มาเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ครับผมก็สำหรับหน่วยที่หนึ่งนะครับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนานะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆนะครับจากผู้เขียนนะครับท่านรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลนะครับอย่างล้นหลามเลยในวันนี้แล้วก็ท่านก็ให้มุมมองให้ทัศนคติดีๆนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับที่จะนำ เรื่องของการสัมมนานะครับไปใช้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นต่างๆตั้งแต่หน่วยที่2ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: หน่วยที
0: ่2
1: จนถ
0: ึ
1: งหน่วยที่15นะครับซึ่งจะมีประเด็นนะฮะเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งเราต้องมีพื้นฐานในการสัมมนาก่อนนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์มานิชผู้เขียนนะครับได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันซึ่งมาเรียนหลักสูตรนี้ก็จะได้รับความรู้และนำไปปรับใช้นะครับแล้วก็ดำเนินการสัมมนานะครับจัดสัมมนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับนอกจากนี้แล้วท่านอาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่จะให้นักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเรียนหลักสูตรนี้นะครับและก็เรียนวิชานี้นะครับอยู่ในชั้นปีที่4แล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้แนะนำในช่วงสุดท้ายนี้เลยครับ
0: ครับครับขอบคุณครับคืออย่างที่เรียนตอนต้นว่าบุคคลสำคัญในเรื่องของการดำเนินการจัดการสัมมนาเนี่ยก็คือคนที่บอกว่าเป็นพิธีกรหรือเป็นผู้ดำเนินการสัมมนานะครับจริงแล้วถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็อยากจะเตรียมตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่ว่าจริงแล้วเพื่อนเราก็เห็นนะครับเพราะว่าการจัดสัมมนามีเยอะมากไม่ว่าในส่วนราชการหรือในสถาบันการศึกษานะครับเฉพาะในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ของเรานะครับที่ผ่านมาเรามีการจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่าประกวดผลงานนะครับ PPO Award นะครับตอนที่เพื่อนๆ เรามานำเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft เนี่ยครับก็มีท่านผู้อำนวยการนะครับโครงการเราครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วรรณธรรมกาญจนสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้ดำเนินการครับท่านก็บอกเป็นไงบ้างครับทางผู้ทำงานมีอะไรจะนำเสนอไหมท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของจังหวัดมีไหมท่านกรรมการมีอะไรจะซักถามไหมครับมีความเห็นไหมครับคือจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะหยิบให้ดูก็ไม่ใช่ที่แต่ว่าเราหาดูแล้วก็ดูครับว่าคนที่เป็นผู้ดำเนินการที่เก่งๆนะครับไม่ว่าในทีวีหรือในชีวิตจริงครับเขาทำตัวไงคือต้องโยนลูกครับพยายามที่จะระดมความคิดเห็นหรือความรู้เนี่ยให้กว้างขวางได้นะครับนี่คือบทบาทหน้าที่หรือการพัฒนาตัวเองเป็นผู้ดำเนินการสัมมนาที่เก่งครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ประเด็นสุดท้ายของท่านอาจารย์ก็น่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่เรียนชุดวิชานี้นะครับโดยเฉพาะหน่วยที่1นะครับที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการสัมมนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับสําหรับหน่วยที่1นะครับซึ่งรับผิดชอบเขียนและก็บรรยายโดยท่านรองศาสตราจารย์มานิชสุทัศกุลในวันนี้นะครับนักศึกษาก็ได้รับความรู้ได้รับองค์ความรู้ดีๆนะครับจากท่านอาจารย์ผู้เขียนเองและก็ท่านเป็นประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ด้วยนะครับแล้วก็เสนอวิชานี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ดีๆแล้วก็ทั้งอีกตั้งแต่หน่วยที่2จนถึงหน่วยที่15คือประเด็นสัมมนาต่างๆซึ่งเราจะหยิบยกมานะครับเป็นประเด็นสัมมนาซึ่งต้องอาศัยมุมมองหรือแนวคิดทางด้านสัมมนาซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปในวันนี้นะครับในวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับผมที
0: ่
1: อนุเคราะห์ความรู้ให้กับนักศึกษาของพวกเรานะครับในสุดท้ายนี้ก็ขอจบรายการสอนเสริมนะครับเพื่อการศึกษาทางไกลไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์ดร.นพพลอักขาศนะครับและท่านรองศาสตราจารย์มานิชสุทัศกุลนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาก็มาถึงนะครับหน่วยที่8การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ผมอาจารย์วุฒิภาคภูลบัวนะครับรับหน้าที่รับผิดชอบในการบรรยายในหน่วยนี้ครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับนักศึกษานะสำหรับการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นเนาะเราก็จะมี2ตัวแปรด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวแปรอิสระ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวแปรตาม1ตัวนั่นเองเนาะเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราไปดูนะครับว่าถ้าเรามีตัวแปรอิสระมากกว่า1ตัวแล้วอะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมาดูในส่วนของแนวคิดของการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายก่อนนะครับนักศึกษานะความหมายของการถดถอยอย่างง่ายนะครับนักศึกษาเราก็จะมีด้วยกันนะครับเป็นการศึกษานะครับอิทธิพลของตัวแปร2ตัวแปรด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างครับตัวแปรอิสระ1ตัวนะครับเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุนะครับเราอาจจะเขียนสัญลักษณ์นะครับเป็นตัว x หรือว่าเป็นตัวอักษรอื่นๆก็ได้เช่นกันนะแล้วก็จะมีตัวแปรตามนะครับ1ตัวนั่นก็คือตัวแปรที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงหรือโดยปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวแปร y เนาะโดยเป็นการมุ่งผลของอิทธิพลดังกล่าวนะครับนำไปใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรนั่นเองเนาะอาจจะพูดง่ายๆนะครับนักศึกษาเราก็จะมีตัวแปร x ถูกต้องไหมครับที่เป็นตัวแปรอิสระเนาะตัวแปรอิสระนะครับก็จะส่งผลต่ออะไรครับตัวแปร y เนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่งผลต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับตัวแปรอิสระเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรตามนั่นเองนะครับนักศึกษานะพอเห็นภาพไหมครับก็คือตัวแปรที่เป็นสาเหตุเนาะจะส่งผลต่อตัวแปรที่เป็นผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความหมายของการถดถอยอย่างง่ายเนาะต่อไปนะครับนักศึกษาตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นจำนวนของผู้บริโภคนะครับสินค้านะครับส่งผลต่อยอดขายอ้าวมันส่งผลต่อยังไงล่ะคะอาจารย์มันก็เราก็จะมีนะครับโดยปกติเราก็จะมีของในส่วนของจำนวนของผู้บริโภคเนาะจำนวนผู้บริโภคนะครับหรือว่าจำนวนของลูกค้าก็ได้นะครับนักศึกษาเนาะตัวกรอบตรงนี้นะครับซึ่งค่าของตรงนี้นะครับก็จะส่งผลต่ออะไรครับยอดขายนั่นเองอย่างเช่นอะไรเอ่ยถ้าจำนวนผู้บริโภคเยอะยอดขายก็จะไหมครับสูงตามเพราะว่าอะไรมีลูกค้าซื้อเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าจำนวนผู้บริโภคน้อยยอดขายที่เราขายได้ก็จะทำไมครับนักศึกษาน้อยลงนั่นเองเห็นป่ะมันจะเป็นการส่งผลต่อกันเนาะหรือว่าอีกตัวอย่างนึงนะครับราคาสินค้าเนาะนักศึกษานะราคาสินค้าก็จะเป็นตัวแปรอะไรครับนักศึกษาตัวแปร x เนาะนั่นก็คือเป็นตัวแปรอิสระใช่ไหมส่งผลต่ออะไรครับยอดขายเนาะซึ่งยอดขายในที่นี้ก็คือตัวแปรอะไรครับนักศึกษาตัวแปร y นั่นเองหรือว่าตัวแปรตามเนาะนั่นก็คือการแปลความหมายก็คือราคาสินค้าเนาะส่งผลต่อยอดขายนั่นเองนักศึกษาลองมองในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะโดยปกติแล้วถ้าราคาสินค้าสูงยอดขายก็ทำไมครับลดลงถูกไหมแต่ถ้าราคาสินค้าต่ำยอดขายก็ทำไมครับนักศึกษาเพิ่มขึ้นนั่นเองเห็นไหมมันจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อซึ่งกันและกันนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับนักศึกษาก็จะเป็นในส่วนของสมการการถดถอยอย่างง่ายนะสมการการถดถอยอย่างง่ายนะครับโดยอยู่ในรูปปกตินะครับก็จะเป็น y เท่ากับ a บวก bx นั่นเอง y นะครับที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นอะไรนั่นเองตัวแปรตามเนาะ x ก็คือจะเป็นตัวแปรอิสระ a ก็คือจะเรียกว่าเป็นค่าคงที่เนาะแล้วก็ b boy นะครับก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของการถดถอยเนาะนักศึกษาลองดูภาพกราฟนะครับกราฟนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราจะมีแกน x แล้วก็แกน y เห็นปะก็จะมีข้อมูลมากมายเลยนะครับที่มันสื่อถึงอะไรครับความสัมพันธ์ระหว่าง x แล้วก็ y เนาะเราก็จะได้เป็นสมการเชิงเส้นออกมานะครับก็คือ y เท่ากับ a บวก bx นั่นเองเนาะสมการนี้ต้องจำนะครับนักศึกษาเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะครับต่อไปเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกเนาะอันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมเราก็ต้องมาฝึกทำโจทย์นิดนึงนะครับอย่างตัวอย่างนะครับบริษัทสร้างสุขจำกัดนะครับพบว่ายอดขายสินค้านะครับขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายการโฆษณาสินค้านะจึงได้สุ่มการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายการโฆษณาของบริษัทนะครับตามสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในจังหวัดต่างได้ตามตารางดังนี้
ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าอันไหนคือตัวแปร x หรือว่าตัวแปรอิสระอันไหนคือตัวแปร y นะครับหรือว่าตัวแปรตามเราก็มาดูการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับยอดขายของสินค้านะครับขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายการโฆษณาเพราะฉะนั้น

ค่าใช้จ่ายการโฆษณาตรงนี้คือตัวแปรอะไรครับนักศึกษาตัวแปร x นั่นเองเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายอดขายขึ้นอยู่กับนะอันนี้สังเกตการแปลโจทย์นะครับยอดขายขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายการโฆษณาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรครับตัวแปร y นั่นเองเนาะทีนี้ในข้อมูลนะครับก็จะมีตัวเลขมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอย่างเช่นเป็นของจังหวัดกรุงเทพนะครับขอนแก่นเชียงรายนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็กาญจนบุรีนั่นเองโจทย์ให้หาอะไรให้หาค่า A ค่า A เมื่อกี้คืออะไรครับค่าคงที่ค่า B คืออะไรครับสมประสิทธิ์การถดถอยใช่ไหมแล้วก็อะไรครับสร้างสมการการถดถอยอย่างง่ายนั่นเองเนาะนักศึกษาอ่ะเราไปรู้ทำนะเราไปลองทำดูกันนะครับว่าทำยังไงโดยปกตินะครับโจทย์นะครับจะออกเป็นในลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งนักศึกษาก็ไม่ต้องที่จะทำไมครับคำนวณเยอะแยะถูกไหมเพราะว่าเวลาสอบเนาะเรามีเวลาจำกัดถูกไหมครับแล้วอีกอย่างนึงแม้ว่าชุดวิชานี้สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการฝึกทิกนะครับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเนาะอันนี้ผมใช้ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่านะครับชื่อว่า Excel นั่นเองเนาะก็ไปที่ฟังก์ชันนะครับ Data Analysis เนาะเราก็เลือก regression นะครับคลิกโอเคนะครับนักศึกษาเราก็จะได้ออกมาเป็นค่า intercept นะครับก็คือ 2.14 เนาะค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับ 0.94 เรามาอธิบายก่อนนะครับค่า intercept ในที่นี้ก็คืออะไรนั่นเองครับนักศึกษาก็คือค่าคงที่นั่นเองเนาะหรือว่าเราจะแทนสัญลักษณ์เป็นตัวอะไรครับนักศึกษาตัว A เนาะเนี่ยเวลาดูโจทย์นะครับค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นอะไรครับค่า B boy นะครับหรือเป็นค่าอะไรนั่นเองสัมประสิทธิ์การถดถอยเนาะนักศึกษาโอเคตามทันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโจทย์ถามนะครับว่าค่า A กับค่า B คืออะไรเราก็เอาตัวเลขตรงนี้มาตอบเลยเนาะ A ก็คือได้ 2.14 ใช่ไหมครับ B ก็คือได้เท่าไหร่ครับ 0.94 นั่นเองเนาะนักศึกษาแล้วถ้าสร้างสมการถดถอยอย่างง่ายล่ะอาจารย์แล้วพวกหนูต้องทำยังไงก่อนอื่นหนูต้องไปรู้ก่อนว่าสมการถดถอยโดยปกติแล้วอยู่ในรูปของอะไรครับก็คือ Y เท่ากับ A บวก B X ถูกไหมนักศึกษาก็แค่แบบเอามาแทนค่าเนาะ A ก็คือเท่าไรครับ 2.14 B ก็คืออะไรครับ 0.94 นั่นเองแล้วก็คูณด้วย X นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างสมการถดถอยนั่นเองนะครับนักศึกษาต่อไปนะครับนักศึกษาก็จะเป็นโจทย์ต่อเนื่องนะครับจงพยากรณ์ยอดขายของบริษัทสร้างสุขจำกัดเมื่อบริษัทได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นเงิน 500,000 บาทเนาะนักศึกษาก่อนอื่นเนาะเราต้องมาดูโจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์กำหนดตัวแปร x ตัวแปร y ยังไงจงพยากรณ์ยอดขายนะครับยอดขายในที่นี้ก็คืออะไรครับตัวแปร y ถูกไหมกำหนดค่าโดยกำหนดค่าใช้จ่ายนะครับนักศึกษาในการโฆษณาเป็นเงิน 500,000 บาทค่าใช้จ่ายในที่นี้ก็คือเป็นตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปร x นั่นเองจากโจทย์ครั้งที่แล้วนะครับเราจำสมการได้ใช่ไหมนั่นก็คืออะไรครับ y เท่ากับ 2.14 นะครับบวกด้วย 0.94 x นั่นเองทีนี้เราจะมาเริ่มทำแล้วนะครับนักศึกษาก่อนอื่นเรามาดูตัวแปร x ก่อนนะครับค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับ 5,000 บาทคำว่า 500,000 บาทนี้นักศึกษาต้องดูดีๆนะไปดูหน่วยจากเดิมนะครับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหน่วยนะครับจากโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับหน่วยของเขาเป็นแสนบาทอยู่แล้วนะนักศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบนะครับย้ำเตือนเนาะระวังโจทย์หลอกเรื่องหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้นักศึกษาก็ต้องเอาอะไรมาก่อนครับ 500,000 เนาะเอามาหารกับ 100,000 นั่นเองเนาะคำตอบก็คือจะได้5ออกมานั่นเองแล้วก็ค่อยอะไรครับนักศึกษาเอา5ในที่นี้ครับไปแทนในตัวแปร x นั่นเองเนาะเราก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ y เท่ากับ 2.14 บวก 0.94 นะครับแล้วก็คูณด้วย5นั่นเองเนาะคำตอบออกมากดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับนักศึกษานั่นก็คือได้ประมาณ 6.84 นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาบริษัทคาดว่าจะทำให้เกิดยอดขายเนาะเป็นจำนวนเงิน 6.84 ล้านบาทนั่นเองครับ

ตอนที่3การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แนวคิดของสหสัมพันธ์อย่างง่ายแนวคิดนี้นะครับก็จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวนะครับในรูปของ

น้อยเพียงใดหรือว่าไม่มีความสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการศึกษาในลักษณะของความสัมพันธ์เนาะนักศึกษาแล้วก็มีทิศทางความสัมพันธ์เป็นแบบทิศทางเดียวกันหรือว่าทิศทางตรงข้ามนะครับอย่างเช่นนักศึกษาดูในรูปนะครับกอไก่เนาะนักศึกษาจะสังเกตว่าถ้า x เพิ่มทำไมครับ y ก็จะเพิ่มอันนี้เป็นในลักษณะของที่เป็นอะไรครับทิศทางเดียวกันเนาะแต่ถ้าเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าถ้า x เพิ่มนะครับ y ก็จะลดลงเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทิศทางตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นนะครับเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้เนาะนักศึกษาเราก็จะมีดอกเบี้ยเงินกู้นะครับกับอะไรครับกับเงินลงทุนนั่นเองเนาะเราก็จะมีตัวแปร2ตัวแปรนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นสร้างเป็น x เป็น y เนาะซึ่งตัวแปร2ตัวนี้นะครับไม่ได้มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราจะศึกษาอะไรครับความสัมพันธ์นั่นเองว่าดอกเบี้ยเงินกู้นะครับกับเงินทุนเป็นยังไงครับนักศึกษามันมีความสัมพันธ์กันมากหรือน้อยหรือว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือว่าทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนะหรือว่าจะเป็นอีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับปริมาณมลพิษในอากาศเนาะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าถ้าโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นปริมาณมลพิษในอากาศจะเยอะไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงงานอุตสาหกรรมใช้อะไรครับใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้เครื่องจักรในการช่วยเนาะนักศึกษาต่อมานะครับก็จะเป็นแนวคิดของสหสัมพันธ์พหุคูณเนาะแนวคิดนี้ก็จะคล้ายกับแนวคิดอันก่อนหน้านั้นเลยนะครับแต่จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่เป็น3ตัวแปรขึ้นไปเนาะนักศึกษาเราก็อาจจะมีตัวแปรอะไรครับ x y z นะครับหรือว่าอะไรครับ a b c ก็ได้นะครับ d dog เนาะซึ่งเป็นความสัมพันธ์นะครับศึกษาในรูปของเชิงเส้นนั่นเองอย่างเช่นนะครับตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับ GDP ประชากรแล้วก็ราคาสินค้าเนาะว่า3ตัวนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันยังไงมีความสัมพันธ์มากหรือความสัมพันธ์น้อยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือว่าทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองเนาะทีนี้นะครับเราจะไปดูของแนวคิดของศาสตร์สัมพันธ์ใหญ่ก่อนนะครับนักศึกษามันก็จะเป็นคล้ายกับแนวคิดศาสตร์สัมพันธ์พหุคูณนั่นแหละนะสหสัมพันธ์นะครับนักศึกษาอย่างที่บอกไปเนาะเราจะศึกษาในเรื่องของอะไรครับขนาดของความสัมพันธ์เนาะเราจะดูว่าขนาดของความสัมพันธ์นะครับในแต่ละตัวแปรเป็นยังไงว่ามากนะครับถ้ามากก็คือความสัมพันธ์ก็จะเข้าใกล้หรือว่าเข้าใกล้บวกลบ1นั่นเองถ้าน้อยนะครับ r ก็คือจะเข้าใกล้0เนาะถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยก็คือ r ก็คือจะเท่ากับ0นั่นเองแล้วอีกอย่างนึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับเราก็จะดูในส่วนของทิศทางนะครับถ้าทิศทางเดียวกันนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเนาะทิศทางตรงกันข้ามก็จะเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ r เนาะแล้วก็จะมีแล้วก็ตัวสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นั่นเองนะครับนักศึกษานะระวังข้อสอบหลอกนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการแปลความหมายนะครับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนาะเมื่อกี้เราจะดูในส่วนของอะไรครับค่าของสหสัมพันธ์ใช่ไหมถ้าความสัมพันธ์มีค่ามากนะครับก็จะดูจะอยู่ในช่วงของอะไรครับ 0.7 นะครับถึง1นะครับก็เป็นทางอะไรครับทางทิศทางที่เป็นบวกนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางฝั่งนี้จะเป็นทิศทางที่เป็นบวกเนาะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทิศทางที่เป็นลบนะครับนักศึกษานะเพราะอย่างที่บอกนะครับสามารถเป็นได้ทางทิศทางเดียวกันแล้วก็ทิศทางตรงกันข้ามก็ได้เช่นกันความสัมพันธ์ปานกลางนะครับก็จะอยู่ที่ 0.41 นะครับถึง 0.69 นั่นเองความสัมพันธ์น้อยนะครับนักศึกษาก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ 0.01 นะครับจนถึง 0.4 นั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นในเรื่องของขนาดของความสัมพันธ์นะครับนักศึกษานะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาลองมาดูโจทย์นะครับจากโจทย์นะครับนักวิจัยต้องการนะครับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับราคาและปริมาณความต้องการการซื้อสมาร์ทโฟนเนาะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เราอาจจะเป็นตัวแปร x นะครับปริมาณความต้องการในการซื้อสมาร์ทโฟนตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งก็คือ y นั่นเองเนาะของบริษัทนะครับ AP จำกัดนะจึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับได้ดังตารางด้านล่างนะเรามาดูคำถามนะครับโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับสัญลักษณ์ก็คืออะไรครับเป็น r เล็กนั่นเองใช่ไหมนักศึกษาเนาะระหว่างนะครับราคานะครับกับอะไรครับ
ปริมาณนะครับของความต้องการในการซื้อสมาร์ทโฟน

เองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะครับว่าทำยังไงเนาะเหมือนเดิมนะครับผมชอบถนัดนะครับในการใช้โปรแกรม Excel เนาะนักศึกษาก็จะได้ไม่ต้องคำนวณเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกนะครับฟังก์ชันนะครับ Data Analysis นะครับแล้วเราก็จะมาเลือกอะไรครับ Correlation นั่นเองนะครับพอกดออกมานะครับก็จะได้เป็นตารางตามรูปด้านล่างเนาะนักศึกษาราคาเราก็จะมีในส่วนของราคานะครับแล้วก็เป็นปริมาณความต้องการการซื้อนะครับเนาะราคานะครับนักศึกษาให้สังเกตนะครับเวลาโจทย์คำนวณออกมานะครับถ้าเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับจะได้เท่ากับ1เนาะนักศึกษาให้สังเกตเนาะเหมือนกันถ้าเป็นในส่วนของปริมาณความต้องการซื้อนะครับกับปริมาณความต้องการซื้อเหมือนกันเนาะตัวแปรออกมาก็จะวิเคราะห์ออกมาเป็นได้เท่ากับ1เนาะถ้าพูดง่ายๆนะครับให้มองหลักการง่ายๆนะนักศึกษาก็อาจจะมองในส่วนของหลักการที่เป็นในแนวไหนครับนักศึกษาในแนวของเส้นทแยงมุมก็ได้เนาะอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ดูโจทย์นะครับให้ดูตามหลักการของเส้นทแยงมุมเนาะก็จะได้เท่ากับ1นั่นเองแต่สิ่งที่โจทย์นะครับวิเคราะห์มาให้ก็คืออะไรครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับราคากับปริมาณความต้องการซื้อนั่นเองเนาะความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณความต้องการซื้อนะครับก็คือจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักศึกษาตรงนี้เนาะลบ 0.88 นั่นเองตรงนี้นี่แหละครับคือคำตอบของเราแล้วให้สังเกตอีกอย่างนึงนะครับเหมือนเดิมมันก็จะเป็นในแนวของอะไรครับเวลาเราวิเคราะห์ในแนวของเส้นทแยงมุมเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าหมายเลข1นะครับเท่ากับลบ 0.88 นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับความต้องการการซื้อนะครับแล้วก็ตัวแปรราคามีค่าเท่ากับลบ 0.88 เนาะถ้าโจทย์ถามหมายเลข2ล่ะคืออะไรหมายเลข2ก็คือเท่ากับ1นั่นเองเนาะเราดูตามหลักอะไรครับของเส้นทแยงมุมหรือว่าเราดูในส่วนของอะไรครับที่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของตัวมันเองนั่นเองเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอเนาะแล้วหมายเลข3ล่ะคืออะไรล่ะคะอาจารย์ถ้ามองง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปเนาะให้มองตามหลักการเส้นทแยงมุมนะครับหรือว่าเราจะไปดูของนะครับในส่วนของว่าหมายเลข3มันคือช่องของอะไรมันคือความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณความต้องการในการซื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ 0.88 เช่นกันนั่นเองครับต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเนาะในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าจะมีตัวแปรอะไรที่แตกต่างไหมเนาะมาดูความหมายนะครับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนะครับเป็นในกรณีที่หากเราต้องการตรวจสอบนะครับสมการถดถอยว่าตัวแปรอิสระนะครับในสมการนะครับสามารถอธิบายนะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอย่างเรื่องเมื่อกี้นะครับเราเป็นการศึกษาความสัมพันธ์นะครับระหว่าง x กับ y เนาะว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนอันนี้เป็นสหสัมพันธ์ถูกไหมแต่ในเรื่องนี้นะครับนักศึกษาเราจะศึกษาในเรื่องของอะไรครับว่าถ้า x เปลี่ยนถ้า x เปลี่ยนไปแล้วนะครับ y จะเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนะครับเนาะให้สังเกตดีๆนะครับนักศึกษานะมันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนะครับเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับ r กำลัง2ซึ่ง r กำลัง2นะครับจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นั่นเองเนาะสังเกตนะนักศึกษาไม่มีค่าลบนะเพราะอันนี้ค่ะไหมครับ r มันทำไมครับยกกำลัง2เนาะอะไรที่ยกกำลัง2ก็ตามนะครับจะมีค่าเป็นอะไรครับบวกเสมอนะครับนักศึกษานะโอเคนะไม่จำสับสนนะครับต่อมาเรามาดูโจทย์กันนะครับค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับแล้วก็ยอดขายของบริษัทนะครับสร้างสุดจำกัดนะครับเป็นตารางตารางทางด้านล่างนั่นเองก่อนอื่นนะครับเราก็มาวิเคราะห์ตัวแปรก่อนเนาะว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับก็คือจะเป็นตัวแปร x นะครับยอดขายนะครับก็จะเป็นตัวแปร y นั่นเองเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะส่งผลต่ออะไรครับยอดขายเนาะค่าใช้จ่ายสูงยอดขายก็จะน้อยถูกไหมค่าใช้จ่ายน้อยยอดขายเราก็ทำไมครับได้เยอะนั่นเองเนาะเราก็จะทำการเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของจังหวัดกรุงเทพขอนแก่นเชียงรายนะครับนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็กาญจนบุรีนั่นเองเนาะจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ให้หาอะไรครับให้คำนวณหาสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับว่าทำยังไงเนาะ

0: เหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้ในส่วนของอะไรครับExcel นั่นเองเนาะเลือกของฟังก์ชันนะครับ Data Analysis เนาะแล้วก็เลือกในส่วนของ Regression นะครับนักศึกษาเพราะว่าเป็นการถดถอยเนาะผลนะครับที่ได้การวิเคราะห์ออกมานะครับก็จะมาออกทางตารางด้านขวานั่นเองก็จะมีค่า Multiple R นะครับ 0.85 R square 0.72 Adjust R square นะครับ 0.63 Standard Error 1.60 แล้วก็ Observation นะครับเท่ากับ5เรามาดูกันนะครับว่าค่าพวกนี้หมายถึงอะไรเนาะเพราะค่าพวกนี้ชอบออกข้อสอบมากเลยนะครับ Multiple R นะครับนักศึกษาก็จะเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับมีค่าเท่ากับ 0.85 นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการโฆษณากับยอดขายเป็นทำไมครับมีความสัมพันธ์กันสูงนะครับเพราะว่าถึงอะไรครับ 0.85 เลยทีเดียวเห็นปะเข้าใกล้1แล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงครับเป็นทิศทางเดียวกันเพราะเป็นเครื่องหมายอะไรครับนักศึกษาเครื่องหมายบวกนั่นเองเนาะให้สังเกตนะครับพอเราได้ multiple r เสร็จแล้วเราก็ได้ค่าอะไรต่อมาครับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือว่า r square นั่นเอง r square ในที่นี้ก็คือเท่ากับ 0.772 นะครับหรือว่าใครคิดง่ายๆนะครับ r square ในที่นี้ก็คือเกิดจากอะไรนั่นเองนะครับนักศึกษาเกิดจาก multiple r นะครับนักศึกษาเอามาทำไมครับยกกำลัง2นั่นเองเนาะก็จะได้ 0.772 นะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปเนาะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับสามารถอธิบายนะครับนักศึกษาได้จากการเปลี่ยนแปลงของยอดขายสินค้าได้ถึง 72% เลยนะครับนักศึกษาเนาะก็คือตัวแปร x เนาะค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะครับถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวแปร y นะครับยอดขายก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถึง 72% นะครับนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงไปทำไมครับสูงมากเช่นกันเนาะแล้วตัวแปรอื่นๆล่ะคะอาจารย์ตัวแปรอื่นนะครับที่ได้นะครับอย่าง adjust r square นะครับก็คือเท่ากับ 0.63 นั่นเองนะครับให้สังเกตนะครับเวลาข้อสอบเนาะข้อสอบก็จะหลอกในส่วนของชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเนาะต่อมานะครับค่าที่ได้ต่อมาก็จะเป็นค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์นะครับ standard error of estimation นั่นเองก็คือเท่ากับ 1.60 นั่นก็คือหมายความว่าที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะเกิดความไม่แน่นอนบ้างอยู่ที่ประมาณ 1.6 นั่นเองเนาะตัวสุดท้ายนะครับที่ได้นะครับก็จะเป็น observation นะครับเท่ากับ5นั่นเองเพราะว่าเรามีกี่จังหวัดครับ5จังหวัดเนาะถ้าใครจำได้เนาะก็จะมีกรุงเทพนครศรีธรรมราชใช่มั้ยนักศึกษาเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปดูก็ได้เนาะ5จังหวัดมาจากไหนล่ะคะอาจารย์นี่ไงมาจากตัวไหนครับเรามีในส่วนของข้อมูล5ตัวนะครับกรุงเทพขอนแก่นเชียงรายนะครับนครศรีธรรมราชแล้วก็กาญจนบุรีนั่นเองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เราได้มาจากการ observation นะครับในส่วนของ5จังหวัดนั่นเองเนาะนักศึกษาจากที่ผมได้บรรยายไปนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เนาะถ้าเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายนะครับหรือว่าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเนาะจะเป็นการดูระหว่างอะไรครับตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y เนาะว่ามีความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์นะครับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเนาะเราจะดูว่าถ้าตัวแปร x เปลี่ยนไปแล้วนะครับจะส่งผลต่อตัวแปร y ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนาะครับอย่าจำสลับกันนะครับแล้วก็นักศึกษาเนาะอีกทางเลือกหนึ่งก็สามารถที่จะไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับวิชานี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะนักศึกษาต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับแล้วเจอกันในห้องสอบครับผม
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

0: สอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: ครับสำหรับตอนที่1นะครับก็เป็นหลักการพื้นฐานนะครับของการพยากรณ์ธุรกิจนะครับซึ่ง เรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะดำเนินธุรกิจในขั้นตอนต่อๆไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ในการวางแผนนะครับซึ่งจำเป็นต้องมีเรื่องของการคาดการณ์นะครับหรือว่าการพยากรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายนะครับเรื่องของกำลังการผลิตนะครับเรื่องของผลผลิตนะครับเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยนะครับหลักการในเรื่องของการพยากรณ์นะครับซึ่งในทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีเทคนิคนะครับในการพยากรณ์ทางธุรกิจมากมายนะครับการพยากรณ์ทางธุรกิจเนี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ามีเทคนิคมากมายนะครับซึ่งหลักใหญ่เนี่ยนะครับของการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงคุณภาพกับการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับซึ่งการพยากรณ์เชิงคุณภาพเนี่ยก็เป็นการพยากรณ์ที่ไม่ได้ใช้ตัวเลขนะครับใช้เรื่องของประสบการณ์นะครับเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ก็ใช้นะครับเรื่องของความคิดเห็นอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกนะครับการพยากรณ์เชิงคุณภาพเนี่ยอีกแบบหนึ่งว่า just mental นะครับ method ก็คือการใช้วิจารณญาณนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนวณหรือว่าไม่ต้องมีการใช้ตัวเลขใดๆนะครับซึ่งมันก็มีเทคนิคเนี่ยมากมายนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในหนังสือนะครับเทคนิคที่ว่ามากมายนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของความคิดเห็นของผู้บริหารนะครับก็คือใช้ความคิดเห็นของผู้บริหารทำไมต้องใช้ความคิดเห็นของผู้บริหารล่ะครับก็เพราะว่าผู้บริหารเป็นผู้นำองค์กรใช่ไหมความคิดเห็นนะครับหรือว่าความรู้ความสามารถของผู้บริหารเนี่ยมีประโยชน์นะครับในการที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์นะครับต่อไปนะครับเรื่องของความคิดเห็นของพนักงานขายนะครับความคิดเห็นของพนักงานขายเนี่ยทำไมถึงต้องใช้นะครับพนักงานขายมาให้ความเห็นก็เนื่องจากว่าพนักงานขายนี่แหละครับเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดลูกค้าครับรู้พฤติกรรมลูกค้านะครับแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดของบริษัทเนี่ยก็คือพนักงานขายเพราะฉะนั้นความเห็นของพนักงานขายก็มีประโยชน์นะครับในการพยากรณ์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของฉันทามติกลุ่มฉันทามติกลุ่มก็คือการจัดประชุมครับแล้วก็หาฉันทามติในเรื่องที่จะใช้จะพยากรณ์นะครับอันดับต่อไปก็คือเทคนิคเดลฟายเทคนิคเดลฟายเนี่ยเป็นการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับจากภายนอกองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหล่านั้นเนี่ยช่วยเราพยากรณ์นะครับอันดับต่อไปก็คือเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันนะครับเอาง่ายๆเลยครับถ้าบริษัทของเรานะครับลอนช์ผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่หรือออกผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่เคยมีประวัติการขายมาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเราจะพยากรณ์ยังไงล่ะครับเพื่อที่จะให้ทราบว่าเออยอดขายเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเขาก็บอกว่าให้ใช้ข้อมูลนะครับประวัติของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นเราจะผลิตนะครับเมาส์คอมพิวเตอร์ใหม่อย่างเงี้ยนะครับนะเป็นโปรดักต์ใหม่ของเราพัฒนามาแล้วนะครับเราก็ดูกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเนี่ยนะครับว่ามีแนวโน้มนะครับยอดขายเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้ยอดขายเหล่านั้นแหละมาคาดการยอดขายเมาส์ของเราได้เนื่องจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าซื้อคอมพิวเตอร์ก็ต้องซื้อเมาส์อยู่แล้วนะมันก็ต้องพ่วงกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูนะครับข้อมูลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันได้นะ

ครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสำรวจตลาดนะครับการสำรวจตลาดก็คือการที่เราไปเจอลูกค้าครับแล้วก็ถามลูกค้าโดยตรงเลยครับว่าชอบไหมพึงพอใจไหมนะครับก็อันนี้ก็คล้ายๆกับการทำวิจัยนั่นแหละนะครับโอเคนั้นคือภาคส่วนนะครับของการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับอีกภาคส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณการพยากรณ์เชิงปริมาณเนี่ยยังแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือการพยาตัวแบบอนุกรมเวลานะครับการพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบอนุกรมเวลากับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะครับซึ่งตัวแบบอันนี้นะครับไอ้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเนี่ยนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วนะครับในเล่มที่1เล่มนี้เนี่ยเราจะเน้นหนักนะครับในส่วนของตัวแบบอนุกรมเวลาครับซึ่งก็จะมีตัวแบบหลายอย่างนะครับก็จะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับการปรับเรียบ exponential นะครับการประมาณการแนวโน้มการดัชนีฤดูกาลแล้วก็การสลายตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับในตอนต่อๆไปนะครับโอเคในเรื่องของตัวแบบอนุกรมเวลาเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลนะครับที่มันเดินตามเวลาหรือข้อมูลในอดีตนั่นแหละนะครับที่ยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนะครับลักษณะของข้อมูลเนี่ยมีด้วยกันอยู่5ลักษณะด้วยกันนะครับนะก็มีรูปแบบซูมรูปแบบระดับรูปแบบแนวโน้มรูปแบบฤดูกาลรูปแบบวัฏจักรนะครับโอเคเรามาดูรูปแบบแรกก่อนเลยก็คือรูปแบบสุ่มรูปแบบสุ่มเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันไม่แน่นอนนะครับมักจะสอดแทรกปะปนอยู่ในข้อมูลแบบอื่นๆนะครับเป็นข้อมูลที่เราไม่ค่อยต้องการอย่างเช่นเรามียอดขายนะครับคงที่อยู่ตลอดนะครับปีหนึ่งครับโควิดมายอดขายตกเลยแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือข้อมูลแบบสุ่มนะครับนักพยากรณ์เขามักจะตัดข้อมูลเหล่านี้ทิ้งนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่มันอาจจะมีผลกระทบกับข้อมูลในภาพรวมได้นะครับโอเคก็เป็นข้อมูลที่มักเกิดความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะทั้งภายในและภายนอกนะครับโอเครูปแบบสุ่มนะครับก็เป็นรูปแบบที่เราไม่ต้องการแต่ดูรูปแบบที่เราต้องการก่อนก็คือรูปแบบนะครับระดับรูปแบบระดับก็คือข้อมูลที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยกลมกันนะอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยนะครับไม่ค่อยโดดไปไหนมาไหนนะครับผิดระเบียบวินัยมากนะครับข้อมูลแบบนี้ก็จะพยากรณ์ง่ายครับข้อมูลต่อไปข้อมูลแบบแนวโน้มครับที่เราเรียกว่าเทรนด์นะครับข้อมูลลักษณะนี้มันก็จะมีการขึ้นลงแหละครับแต่มันแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะไปทางขึ้นหรือไปทางลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลแบบนี้นะครับก็จะต้องมีการพยากรณ์ในเทคนิคที่สำหรับข้อมูลแบบนี้นะครับข้อมูลแบบฤดูกาลเป็นยังไงนะครับบ้านเรานะครับ1ปีมี3ฤดูใช่ไหมสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีฤดูกาลของมันเหมือนกันเช่นสินค้าทางการเกษตรนะครับหรือว่าอะไรอีกอะร่มชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขึ้นนะครับมีพีคเลยนะครับในช่วงหนึ่งแล้วก็จะตกแล้วก็จะมีพีคนะครับการขึ้นลงลักษณะของการขึ้นลงเนี่ยมีลักษณะเป็นคลื่นนะครับเป็นลูกคลื่นนะใน1ปีเนี่ยก็แล้วแต่ครับว่าสินค้านั้นเนี่ยจะมีกี่ฤดูนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทุเรียนนะปีหนึ่งออก1ครั้งประมาณเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยเนาะแถวๆเนี้ยก็จะสูงเลยก็จะสูงขึ้นเลยนะครับพอหลังจากนั้นก็จะหายไปเลยจนกว่าจะพบกันปีใหม่นะครับก็จะมาอีกรอบนึงแบบเนี้ยปีนึงเขามีแค่ฤดูเดียวอย่างเงี้ยครับนะสุดท้ายครับข้อมูลแบบวัฏจักรครับข้อมูลแบบวัฏจักรมีความคล้ายคลึงกับข้อมูลแบบฤดูกาลมากครับข้อมูลแบบวัฏจักรเนี่ยข้อมูลแบบฤดูกาลเนี่ยมันจะขึ้นลงภายใน1ปีใช่ไหมครับแต่ข้อมูลแบบวัฏจักรเนี่ยกินเวลาระยะเวลานานกว่า1ปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภาพใหญ่ๆนะครับเช่นอัตราเงินเฟ้อการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับหรือจะเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ๆเช่นรถบ้านอะไรเงี้ยนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถศึกษาได้นะครับในเอกสารนะครับก็จะมีภาพมีคำอธิบายนะครับที่ชัดเจนนะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับตอนที่1เรื่องของหลักการพื้นฐานของการพยากรณ์ธุรกิจครับ

ครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะว่ากันนะครับที่เทคนิคการพยากรณ์ด้วยตัวแบบอนุกรมเวลานะครับซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอมาตั้งแต่ตอนที่1แล้วว่าตัวแบบนะครับอนุกรมเวลาเนี่ยนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีละเทคนิคแบบคร่าวๆนะครับโอเคเทคนิคนะครับสำหรับการพยากรณ์ด้วยตัวแบบอนุกรมเวลาเนี่ยนะครับที่สำคัญที่อาจารย์เอามานำเสนอเนี่ยนะครับมีอยู่4เทคนิคด้วยกันนะครับมีอยู่4เทคนิคด้วยกันที่สำคัญนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับการปรับเรียบ exponential การประมาณการแนวโน้มแล้วก็ดัชนีฤดูกาลนะครับมาที่อันแรกกันก่อนนะครับเรื่องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยเรายังแบ่งย่อยเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนะครับพอเราได้ยินคำว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับขอให้นักศึกษาพึงระลึกไว้เลยว่ามันจะต้องมีการเอามาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนี่แหละคือการหาค่าเฉลี่ยนะครับไอ้คำว่าเคลื่อนที่อย่างง่ายเนี่ยนะครับถ้าจะไม่สนใจมันก็ได้นะครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับเคลื่อนที่อย่างง่ายเพื่อนำก่อนเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเรามียอดขายเนี่ยอยู่3เดือนแรกก่อนนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับตั้งแต่10ล้าน12ล้าน13ล้านแถมเมษายนอีกเดือนนึง16ล้านนะครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะพยากรณ์ยอดขายในเดือนพฤษภานะครับต้องการพยากรณ์ยอดขายในเดือนพฤษภาสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือว่าอาจารย์จะเอาข้อมูลย้อนหลังเนี่ยก็คือเดือนเมษาเดือนมีนาแล้วก็เดือนกุมภาสมมติเอามา3เดือนก่อนเอามา3เดือนเพื่อมาเดาหรือมาพยากรณ์ยอดขายในเดือนพฤษภาครับวิธีการก็คือเอาข้อมูลจาก3เดือนนั้นเนี่ยซึ่งมีตัวเลขอะไรบ้างอะครับ12 13 16มาบวกกันแล้วหารด้วย3เอามากี่เดือนก็หารด้วยจำนวนนั้นถูกไหมครับถ้าเอามา4เดือนก็หารด้วย4นะทีนี้ในกรณีนี้นะตัวอย่างนี้เราเอามา3เดือนก็เป็น12บวก13บวก16แล้วหาร3ได้ออกมาเป็น13กว่าๆนะประมาณ14ก็ได้อ่ะนะครับอันนี้คือค่าพยากรณ์นะครับพอเข้าสู่เดือนพฤษภานะครับปรากฏว่ายอดขายจริงๆแล้วได้19ล้านอย่างเงี้ยยอดขายนะครับมันมากกว่าค่าพยากรณ์นะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกติครับการพยากรณ์ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าการพยากรณ์มันไม่ตรงเป๊ะอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าการพยากรณ์หรือเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันแตกต่างจากผลที่เราได้จริงๆมากๆเนี่ยเราก็จำเป็นต้องปรับปรุงนะครับหรือว่าเปลี่ยนเทคนิคเพราะฉะนั้นเทคนิคการพยากรณ์เนี่ยจึงมีเยอะแยะมากมายนะครับค่าเฉลี่ยขึ้นที่ถ่วงน้ำหนักนะครับก็จะยากขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีการถ่วงน้ำหนักด้วยนะครับนักศึกษาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปจำสูตรนะครับที่อยู่ข้างบนก็ได้เอาตามความเข้าใจดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามียอดขายเหมือนเดิมครับในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับมียอดขายอยู่ทั้งหมด4เดือนด้วยกันนะครับเราต้องการที่จะหาค่าพยากรณ์ในเดือนถัดไปสมมติเป็นเดือนพฤษภานะครับวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักก็คือเอาค่าที่อยู่เดือนติดกันเนี่ยนะครับเมษาเนี่ยมาถ่วงด้วยน้ำหนักที่เยอะกว่าเยอะที่สุดนะครับสมมุติเราถ่วงด้วยน้ำหนักเยอะสุดคือ 0.5 ไล่มาเป็น 0.3 0.2 อย่างเงี้ยนะครับ 0.5 เราจะถ่วงให้กับเดือนเมษา 0.3 เราจะถ่วงให้กับเดือนมีนาแล้วก็ 0.2 เราจะถ่วงให้กับเดือนกุมภาอย่างเงี้ยครับถ่วงน้ำหนักก็คือการเอามาคูณกับค่าจริงของแต่ละเดือนเสร็จแล้วเอามาบวกกันก็จะได้ค่าพยากรณ์ซึ่งจะเห็นว่าค่าพยากรณ์ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหมือนกันเนาะก็มีค่าประมาณ14นะครับเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยทุกเดือนนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นการปรับเรียบ exponential การปรับเรียบ exponential เนี่ยมีสูตรนิดนึงนะครับก็คือมีเป็นค่าอัลฟา

ตัวสำคัญเลยนะตัวพระเอกเลยเนี่ยก็คือค่าอัลฟาค่าอัลฟาเนี่ยเป็นตัวที่นักพยากรณ์จะกำหนดขึ้นนะครับมีค่าตั้งแต่0จนถึง1ครับมีค่าตั้งแต่0จนถึง1นะในที่นี้นะครับอาจารย์ขอกำหนดค่าอัลฟาอยู่ที่ 0.2 ก่อนนะครับทีเนี้ยมันเป็นสูตรครับสูตรของมันก็คือว่าค่าพยากรณ์ในเดือนที่เราต้องการเนี่ยมันจะเท่ากับค่าพยากรณ์ของเดือนที่แล้วนะบวกด้วยค่าอัลฟาคูณด้วยนะครับค่าจริงของเดือนที่แล้วลบกับค่าพยากรณ์ของเดือนที่แล้วนะสมมุติว่าเราต้องการที่จะหานะครับค่าในเดือนพฤษภานะครับเราก็ต้องไปเอาค่าของเดือนเมษานะครับอ่ะค่าแรกครับก็คือค่าพยากรณ์ของเดือนเมษาก็คือ15นะครับบวกด้วย 0.2 ค่าอัลฟาเรากำหนดขึ้นนะครับแล้วก็วงเล็บนะครับค่าจริงของเดือนเมษาคือ16ลบด้วยค่าพยากรณ์ของเดือนเมษาคือ15ครับบวกลบคูณหารกันก็จะได้ 15.2 นะครับเป็นต้นนะครับต่อไปครับเทคนิคเรื่องของการประมาณการแนวโน้มเทคนิคนี้จะเหมาะกับข้อมูลที่มันมีแนวโน้มจำได้ไหมครับรูปแบบของข้อมูลที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับมาในตอนนี้เนี่ยนะครับข้อมูลนี้ข้อมูลลักษณะนั้นเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการหรือเทคนิคนะครับในเรื่องของการประมาณการแนวโน้มครับซึ่งการประมาณการแนวโน้มเนี่ยจะต้องใช้ความรู้นะครับเรื่องของสมการเชิงเส้นเข้ามาช่วยนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วผ่านความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นมาแล้วใน เล่มที่1นะครับอาจารย์ก็จะขอพูดรวบๆเลยว่าก็คือเป็นการหานะครับความสัมพันธ์นะครับของแกน x กับแกน y ใช่ไหมครับแกน y เนี่ยก็จะเป็นอะไรครับในที่นี้เนี่ยมันจะเป็น เรื่องของยอดขายก็ได้เรื่องของความต้องการก็ได้นะครับแล้วก็แกน x จะเป็นเรื่องของเวลานะครับแกน x จะเป็นเรื่องของเวลาถ้าเราเอาข้อมูลเนี่ยมาพลอตนะครับในตาราง excel เนี่ยและเราเนี่ยเลือกนะครับคลิกขวาเลือกนะครับเทรนไลน์หรือเส้นแนวโน้มเนี่ยมันจะปรากฏสมการนี้ให้เราแล้วเราสามารถใช้สมการนี้ในการนำไปพยากรณ์ต่อได้นะครับสุดท้ายครับดัชนีฤดูกาลครับดัชนีฤดูกาลเนี่ยก็เป็นตัวเลขนะครับที่จะใช้นะครับในการนำไปพยากรณ์ต่ออาจารย์ขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับดัชนีฤดูกาลก็คือว่าการนำนะครับยอดขายเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยครับมาหาค่าเฉลี่ยนะซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยฤดูกาลกับค่าเฉลี่ยปกตินะครับค่าเฉลี่ยฤดูกาลคือค่าเฉลี่ยในฤดูเดียวกันสมมุติว่าสินค้าเนี้ยนะครับมันแบ่งเป็นไตรมาสนะข้อมูลเก็บข้อมูลมาเป็นไตรมาสเป็นฤดูกาลนะมี4ฤดูนะไตรมาสที่1ฤดูที่1ไตรมาสที่2ฤดูที่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนถึงไตรมาสที่4หาค่าเฉลี่ยในแต่ละฤดูก่อนเสร็จแล้วหาค่าเฉลี่ยรวมแล้วเอาค่าเฉลี่ยแต่ละฤดูกับค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยมาหารกันจะได้ดัชนีค่าดัชนีตัวนี้มานะครับเรียกว่าค่าดัชนีฤดูกาลซึ่งค่าดัชนีฤดูกาลเนี่ยเราจะเอาไปพยากรณ์ต่อพยากรณ์ต่อยังไงนะครับอาจารย์จะไม่พูดถึงในที่นี้นะครับก็ฝากไปติดตามต่อนะครับครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเนื้อหาในตอนที่2เรื่องของเทคนิคพยากรณ์ด้วยตัวแบบอนุกรมเวลาครับครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะครับก็เป็นเนื้อหาตอนจบของหน่วยที่9ของเราแล้วนะครับก็คือเรื่องของการวัดความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์นะครับแล้วก็การตรวจสอบและควบคุมการพยากรณ์ครับแน่นอนครับการพยากรณ์มันไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันจะไม่ตรงมากไม่ตรงน้อยเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่นักพยากรณ์เป็นคนเลือกนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ว่านะครับเทคนิคที่เราเลือกมาเนี่ยดีหรือไม่ดีเราก็ต้องมีวิธีในการวัดความแม่นหรือความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การควบคุมค่าพยากรณ์ด้วยนะครับเนื้อหาในตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบเนี่ยก็จะพูดถึงนะครับในเรื่องของการควบคุมนี้นะครับนะซึ่งเนี่ยแบ่งเป็น2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการวัดความคาดเคลื่อนนะครับกับการตรวจสอบและควบคุมนะครับการพยากรณ์ครับ
เนื้อหาในตอนแรกนะครับก็คือเรื่องของการวัดความคาดเคลื่อนเนี่ย

0: เราจะมาคุยกันก่อนเนาะซึ่งในการวัดความคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็มีเทคนิคนะครับหรือตัวแบบสำหรับการคำนวณหานะครับความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์เนี่ยด้วยกันอยู่3ตัวแบบด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสมบูรณ์นะครับ mean absolute deviation หรือเราเรียกสั้นๆว่า MAD นะครับหรือ MAD ก็ได้นะครับอันที่2เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลัง2ครับหรือเราเรียกว่า mean square error นะครับหรือ MSE นะอันสุดท้ายก็คือค่าเฉลี่ยร้อยละนะครับความคาดเคลื่อนสมบูรณ์นะครับหรือ mean absolute percent นะครับ error หรือ MAPE นะครับอันนี้ก็เป็น3ตัวเด็ดๆนะครับสำหรับการหาความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ครับจะเป็นยังไงนะครับในแต่ละตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัวเจ้าตัว MAD เนี่ยนะครับหรือ MAD MAD เนี่ยนะวิธีการหาก็คือการเอาค่าพยากรณ์กับค่าจริงนะครับของแต่ละช่วงเวลามาหาความต่างมาหาผลต่างหรือมาลบกันนั่นเองนะครับแล้วให้ติดค่า absolute ไว้นะครับทำอย่างนี้นะครับในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์หรือเป็นปีก็แล้วแต่เนาะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเอามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาหาผลต่างใช่ไหมแล้วติดค่า absolute ได้เท่าไหร่เอาค่าทุกตัวมาบวกกันครับเอามาบวกกันนะเสร็จแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลาที่เราเอามายกตัวอย่างเช่นในโจทย์เนี้ยเอามาสัปดาห์ที่4ใช่ไหมครับถึงสัปดาห์ที่12สัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่12เนี่ยมีทั้งหมด9สัปดาห์ใช่ไหมพอเราได้ 24,000 แล้วเราก็หารด้วย9ก็จะเป็นคำตอบนะครับต่อไปครับค่า MSE นะครับหรือค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลัง2คล้ายๆกับค่า MAD ครับก็คือการหาผลต่างก่อนแต่เราไม่ติดค่า absolute เมื่อกี้ติดค่า absolute ใช่ไหมครับเราเอาผลต่างนี้มายกกำลัง2ครับพอได้ยกกำลัง2ค่อยเอามาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่หารด้วยจำนวนข้อมูลครับก็คือ9สัปดาห์นะครับก็จะเป็นคำตอบของค่า MSE ครับอันที่3ครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับร้อยละความคาดเคลื่อนสมบูรณ์หรือค่า MAPE นะครับวิธีการนะครับคล้ายๆกันกับ2วิธีแรกก็คือหาผลต่างก่อนนะครับพอหาผลต่างเสร็จนะครับเอาค่าจริงของแต่ละสัปดาห์ของมันนี่แหละเอามาหารอีกทีนึงเอามาหารอีกทีนึงได้เท่าไหร่เอามาบวกกันให้หมดทุกสัปดาห์นะครับพอบวกกันแล้วหารด้วย n แล้วคูณด้วย100ซึ่ง100เนี่ยคือ 100% ก็จะเป็นคำตอบนะครับนี่ก็เป็นอะไรครับเป็นวิธีการนะครับทั้ง3วิธีนะครับของการหานะครับความคาดเคลื่อนนะครับมี MAD มี MSE แล้วก็มี MAPE ครับต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับแล้วก็การควบคุมการพยากรณ์ครับเราใช้นะครับตัวแบบนะครับหรือวิธีการที่เรียกว่า tracking signal นะครับก็คือการ track สัญญาณอันตรายการ track สัญญาณอันตรายนะครับหรือเราเรียกว่าค่า MAD แล้วมี S ด้วยคือ MAD นั่นเองนะครับคือ MAD เติม S นะครับสูตรของมันนะครับสูตรของมันก็คือ RSFE นะครับหารด้วย MAD ครับคุ้นๆกับ MAD นะครับ MAD ก็คือตัวความคาดเคลื่อนที่เราเพิ่งผ่านมานะครับวิธีการพยากรณ์นะครับของ tracking signal เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับทีละตัวนะครับสมมุติว่าในสัปดาห์ที่4นะครับอาจารย์มียอดขายนะครับ 25,000 นะครับค่าพยากรณ์ 21,200 นะครับเอามาหาผลต่างกันครับเอามาหาผลต่างเราได้ผลต่างนะครับเท่าไหร่นะครับค่าแรกค่านี้จะเป็นค่า RSFE ด้วยนะครับแล้วค่า RSFE เนี่ยของสัปดาห์ที่4เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นค่าผลต่างใช่ไหมครับติดค่า absolute ก็ได้ 3,800 เหมือนเดิมค่า MAD สำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็น 3,800 เหมือนเดิมนะครับ ประเด็นคือในสัปดาห์ที่2ครับหรือสัปดาห์ที่5เนี่ยนะครับเราจะหาค่ายังไงครับนะครับมียอดขายมีค่าพยากรนะครับแล้วก็หาผลต่างนะครับหาผลต่างของยอดขายกับค่าพยากรได้ติดลบครับ 1,960 ค่า RSFE เนี่ยมันเอา 3,800 ก็คือช่องบนนะครับสัปดาห์ที่4เนี่ยมาบวกกับลบ 1,960 ได้ 1,840 เสร็จแล้วค่าผลต่างเนี่ยเราติด absolute พอติด absolute เสร็จปุ๊บหาค่าแมสครับวิธีการหาค่าแมสในสัปดาห์ที่5ก็คือการเอาตัวเลข 3,800 กับ 1,960 เนี่ยมาบวกกันแล้วหาร2ครับก็คือหาค่าแมสสะสมไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆค่า RSFE ก็เหมือนกันนะครับเอาช่อง RSFE เนี่ยมาลบกับผลต่างนะครับของค่ายอดขายกับพยากรณ์ในแต่ละสัปดาห์นะครับเสร็จแล้วครับยังไงต่อครับเราเอาค่า RSFE นะครับกับค่าแมสเนี่ยมาหารกันเราก็จะได้ช่องสุดท้ายครับคือค่า tracking signal แล้ว tracking signal เนี่ยเอาไปใช้งานอะไรต่อครับนี่ครับก็เอามาพอดกราฟครับมาพอดกราฟเพื่อที่จะดูครับการเดินของข้อมูลครับว่ามันมีข้อมูลไหนเนี่ยที่มันหลุดสเปคไหมที่มันหลุดสเปคไหมตัวอย่างเช่นนะครับเราตั้งขอบเขตของข้อมูลไว้ว่าเอ้ยค่า tracking signal เนี่ยนะของการพยากรณ์สินค้าของเราชิ้นเนี้ยจะต้องอยู่ในช่วงลบ2ถึง2เพราะฉะนั้นถ้ามันมีข้อมูลไหนมันเกิน2หรือต่ำกว่าลบ2ลงมาเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าข้อมูลมีปัญหาหรือวิธีการพยากรณ์เรามีปัญหาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาครับต้องไปพิจารณาว่าเราจะเปลี่ยนการพยากรณ์หรือจะปรับปรุงเทคนิคการพยากรณ์ขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักพยากรณ์นะครับแต่ว่าสำคัญก็คือว่าวิธีการและตัวอย่างต่างๆอยู่รวบรวมในหนังสือแล้วนะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปทำแบบฝึกหัดนะครับทำแบบฝึกหัดเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับวิธีการนะครับสำหรับเนื้อหานะครับในตอนที่3นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ทะเลมาสะท้อได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: ครับสำหรับตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของการโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อการหานโยบายที่ดีที่สุดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับหรือการโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้นเนี่ยนะครับในทางธุรกิจเนี่ยก็จะใช้สำหรับการหานโยบายหรือการจัดสรรทรัพยากรนะครับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ธุรกิจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกำไรหรือในแง่ของต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยนี้นะครับคือหน่วยที่10เนี่ยเราจะมุ่งนะครับที่เรื่องของการทำให้กำไรสูงสุดและต้นทุนต่ำสุดเป็นสำคัญนะครับครับแนวคิดนะครับของการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับการโปรแกรมเชิงเส้นเนี่ยก็คือการสร้างสมการหรืออสมการนะครับที่เป็นเชิงเส้นซึ่งนักศึกษาก็คงพอจะทราบแล้วว่าสมการหรืออสมการเชิงเส้นเนี่ยนะครับก็เป็นสมการที่มีหน้าตานะครับมีหน้าตาที่จะมีตัวแปรนะอาจจะเป็น x อาจจะเป็น y นะครับหรืออาจจะเป็น a b c ได้หมดนะครับขอให้มันมีตัวแปรนะครับและตัวแปรเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับเป็น1มีเลขชี้กำลังเป็น1แบบนี้เราจะถือว่าเป็นสมการเชิงเส้นนะครับหรืออสมการเชิงเส้นคือไม่ใช่กำลัง2กำลัง3หรือกำลังลบ1ส่วน2กำลัง1ส่วน2อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้เป็นกำลัง1นะถือว่าเป็นสมการเชิงเส้นทั้งนั้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะนำมาแก้ปัญหานะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับตามหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับในแง่ของกำไรสูงสุดหรือต้นทุนต่ำสุดนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขนะครับการใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นกันสักนิดนึงนะครับเงื่อนไขลำดับแรกครับจะใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นได้นะครับก็ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของกำไรหรือต้นทุนนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเนาะก็คือเป็นเรื่องของกำไรถ้าเป็นกำไรก็คือกำไรสูงถ้าเป็นต้นทุนก็ต้นทุนต่ำสุดนะครับเราเรียกวัตถุประสงค์นะครับของการใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นนี้ว่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์นะครับหรือ objective function ซึ่งทำไมมันถึงเรียกฟังก์ชันเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสมการเราต้องสร้างเป็นสมการนะครับเป็นฟังก์ชันให้มันมีการคำนวณ นะครับเงื่อนไขข้อที่2ครับทรัพยากรจะต้องมีอยู่จำกัดครับเพราะถ้าทรัพยากรมีแบบไม่จำกัดเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นครับจะผลิตอะไรเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่สนใจทรัพยากรแต่ว่าในโลกนี้ไม่มีหรอกครับที่จะมีทรัพยากรเหลือเฟือนะครับทรัพยากรทุกอย่างมีจำกัดหมดนะครับการถูกจำกัดด้วยทรัพยากรแบบนี้นะครับในทางการโปรแกรมเชิงเส้นเนี่ยเราเรียกว่าเงื่อนไขข้อจำกัดหรือ constraint นะครับซึ่งเงื่อนไขข้อจำกัดก็จะเป็นส่วนอีกส่วนนึงของสมการที่จะต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการคำนวณครับอันดับ3ครับข้อมูลต่างๆของฟังก์ชันวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขข้อจำกัดเนี่ยจะต้องมีค่าคงที่ตลอดการดำเนินการนะครับจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเอามาคำนวณใหม่ครับประการที่4ครับต้องมีทางเลือกในการดำเนินงานนะครับถ้าไม่มีทางเลือกในการดำเนินงานก็ไม่สามารถใช้การโปรแกรมเชิงเส้นได้ทางเลือกที่ว่านี้คืออะไรครับเช่นเราจะผลิตนะครับสินค้า A กับสินค้า B เนี่ยเราจะผลิตเท่าไหร่ก็ได้มันเรื่องของเราแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกคืออะไรครับก็คือลูกค้าเนี่ยสั่งให้เราผลิตอันนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วเราจะต้องผลิตให้ได้ตามจำนวนที่ลูกค้าแบบนี้ไม่ต้องใช้การโปรแกรมเชิงเส้นครับเพราะผลิตไปเลยครับตามที่ลูกค้าต้องการแต่ถ้าเรามีทางเลือกครับผลิตเก็บได้ผลิตเอาไว้ได้นะครับมีอิสระในการที่จะเลือกกำหนดปริมาณการผลิตได้เนี่ยนะครับเราจึงจะใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นได้นะครับและสุดท้ายครับฟังก์ชันวัตถุประสงค์และเงื่อนไขข้อจำกัดเนี่ยจะต้องสามารถแสดงได้ในรูปของสมการและอสมการเชิงเส้นเรามาดูตัวอย่างนะครับการใช้นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนนะครับจะมีขั้นตอนต่างๆนะตั้งแต่การวิเคราะห์นะครับระบุฟังก์ชันวัตถุประสงค์นะครับระบุเงื่อนไขข้อจำกัดกำหนดตัวแปรในการตัดสินใจสร้างสมการขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้วิธีกราฟในการหาคำตอบหรืออาจจะใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นการผลิตสี สีเนี่ยจะแบ่งเป็นสีทาภายในกับสีทาภายนอกนะครับซึ่งก็จะมีวัตถุดิบคือสารยึดเคลือบสารเติมแต่งนะครับทีเนี้ยมันมีข้อจำกัดครับตรงที่ว่าสารยึดเคลือบเนี่ยเขาให้ใช้ได้เพียง240กิโลกรัมต่อวันสารเติมแต่งเขาให้ใช้ได้เพียง60กิโลกรัมต่อวันนะครับทีนี้สีทาภายในกับสีทาภายนอกเนี่ยก็ใช้ส่วนผสมคือสารยึดเคลือบกับสารเติมแต่งเนี่ยที่แตกต่างกันตามตารางนะครับกำไรนะครับจากการขายสีทาภายในเนี่ยนะครับตกตันละ 40,000 นะครับสีทาภายนอกตกตันละ 50,000 ประเด็นของปัญหาข้อนี้ก็คือว่าเอ๊แล้วเราควรจะผลิตสีทาภายในวันละเท่าไหร่สีทาภายนอกวันละเท่าไหร่โดยที่เราจะได้รับกำไรสูงสุดและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เท่าที่มีเนี่ยได้เต็มที่นี่เป็นปัญหาที่นักบริหารหรือผู้จัดการจะต้องคิดคำนึงถึงเพราะเราจะไม่ที่จะปิดหูปิดตาตัวเองเนี่ยแล้วก็ผลิตตามมีตามเกิดได้ถูกไหมครับเราก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีให้เต็มที่นะครับอ่ะอันดับแรกก่อนเลยสร้างสมการมาก่อนนะครับฟังก์ชันวัตถุประสงค์เรื่องนี้เป็นเรื่องของกำไรสูงสุดใช่ไหมครับกำไรสูงสุดนะครับถ้าเราอยากหากำไรสูงสุดนะครับให้สีทาภายในเป็น x 1ให้สีทาภายนอกเป็น x 2อยากรู้กำไรเราก็ต้องรู้ปริมาณการผลิตใช่ไหมครับเราก็เอาปริมาณการผลิตคูณกับกำไรของแต่ละสีแล้วบวกกันก็จะกลายเป็นกำไรแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับส่วนเงื่อนไขข้อจำกัดครับมี2ประเด็นครับก็คือข้อจำกัดของเรื่องของสารยึดเคลือบกับข้อจำกัดของสารเติมแต่งที่เขากำหนดให้เราใช้ได้เพียง240กับ60ตามลำดับนะครับทีนี้ครับเราจะสร้างสมการยังไงครับในแง่ของสารยึดเคลือบนะครับสีทาภายในใช้40กิโลกรัมก็40 x 1สีทาภายนอกใช้60กิโลกรัมก็40ก็60 x 2นะครับสีทาภายในและสีทาภายนอกเนี่ยจะผลิตเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่รู้นะครับก็คือเป็น x 1กับ x 2ค้างไว้ก่อน นะครับบวกกันจะต้องไม่เกิน240นะครับโอเคส่วนสารเติมแต่งก็เช่นเดียวกันครับสีทาภายในใช้20สีทาภายนอกใช้10นะครับบวกกันจะต้องไม่เกิน60นะครับสุดท้ายครับ x 1กับ x 2นะครับก็จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แปลว่าอะไรครับแปลว่า x 1กับ x 2เนี่ยนะครับสีทาภายในและสีทาภายนอกเนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0คือต่ำสุดคือไม่ผลิตใช่ไหมครับต่ำสุดคือเป็น0ก็คือไม่ผลิตแต่ผลิตสีทาภายในกับสีทาภายนอกให้ติดลบได้ไหมครับไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นส่วนของการหาคำตอบโดยใช้คำสั่ง solver นะครับซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel อาจารย์เอามาให้ดูแต่ส่วนในหนังสือเนี่ยนะครับอาจารย์ได้เขียนวิธีการนะครับในการรันโปรแกรมนะครับรันคำสั่งนี้ไว้อย่างละเอียดนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าที่อาจารย์โชว์นะตอนนี้ก็คือเป็นส่วนของคำตอบเลยนะครับที่มันจะแสดงผลออกมาหลังจากที่เราใช้โปรแกรมนะครับ Microsoft Excel ในการคำนวณแล้วนะครับโดยสรุปครับวิธีอ่านผลนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับบนแถบนะครับที่แรงเงาสีอ่อนนะครับก็มี 1.5 มี3มี 210,000 มี240มี60ใช่ไหมครับตัวเลขเหล่านี้มีความหมายครับมันคือคำตอบล่ะครับข้อสรุปของคำตอบก็คือว่าปัญหานี้นะครับเราจะนะครับโดยสรุปแล้วเราจะผลิตสีทาภายในนะครับ 1.5 ตันนะครับและจะผลิตสีทาภายนอก3ตันซึ่งถ้าผลิตสีทาภายใน 1.5 ตันสีทาภายนอก3ตันเราจะได้กำไรสูงสุดแล้วครับอยู่ที่ 210,000 บาทต่อวันครับและในการผลิตตามจำนวนนี้นะครับเราจะใช้นะครับทรัพยากรนะครับตัวแรกสารยึดเคลือบใช้240ซึ่งใช้เต็มพิกัดเลยครับเต็มที่เลยนะครับ และใช้สารเติมแต่ง60ครับซึ่งก็ใช้หมดเช่นเดียวกันอันนี้คือสุดยอดเลยครับคุ้มค่ามากคือสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับที่ถูกจำกัดไว้เนี่ยห้ามใช้เกินเนี่ย240หมดเลยใช้เต็มที่นะครับและที่สารเติมแต่งบอกให้ใช้60ก็ใช้60เต็มที่นะครับ 210,000 บาทเป็นกำไรสูงสุดที่สูงแล้วสูงสุดแล้วไม่มีสูงกว่านี้แล้วสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนี่เป็นคำตอบนะครับ Microsoft Excel จะเลือกกำไรที่สูงสุดให้เรานะครับนะเราในฐานะเป็นผู้จัดการนะครับก็ไปผลิตตามนี้คือผลิตสีทาภายในวันละ 1.5 ตันผลิตสีทาภายนอกวันละ3ตันนั่นเองนะครับก็คำสั่งโซลเวอร์นะครับ สำหรับการหาคำตอบนะครับในกรณีที่ต้นทุนต่ำสุดนะครับก็จะเป็นข้าวโพดกับกากถั่วเหลืองนะครับที่จะใช้ในการเลี้ยงนะครับไก่นะครับก็มีข้าวโพดเนี่ยจะใช้ 2.4 กิโลกรัมนะครับกากถั่วเหลืองจะใช้ 5.2 กิโลกรัมเมื่อใช้นะครับตามนี้แล้วเนี่ยต้นทุนจะต่ำสุดครับอยู่ที่54บาทครับนะซึ่งปริมาณสารอาหารนะครับที่เขากำหนดไว้นะโปรตีนเนี่ยวันหนึ่งจะต้อง180ไฟเบอร์จะต้องมี60ก็แสดงผลออกมาเป็น180 60นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าใช้สูตรอาหารตามนี้ก็จะได้ปริมาณสารอาหารตามที่กำหนดในขั้นต่ำนะครับว่าจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะครับแปลว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า180กับ60นะอันนี้ก็เป็นคำตอบจากโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้คำสั่ง Solver นะครับซึ่งค่านี้ก็จะเป็นสูตรอาหารนี้ก็จะเป็นสูตรอาหารที่ให้ต้นทุนต่ำสุดนะครับกับฟาร์มและนะครับต่ำกว่านี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นนะครับทั้งหมดนะครับของการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับเพื่อการหานโยบายที่ดีที่สุดนะครับในเนื้อหาตอนที่1ครับ

ครับสำหรับตอนที่2นี้ก็เป็นการโปรแกรมไม่เชิงเส้นนะครับเพื่อการหานโยบายที่ดีที่สุดนะครับในตอนที่2เนี้ยเนื้อหามีความแตกต่างจากเนื้อหาในตอนแรกไม่มากนะครับต่างกันที่นะครับเนื้อหาในตอนแรกเนี่ยนะครับเป็นการโปรแกรมแบบเชิงเส้นนะครับจำได้ไหมครับว่าอาจารย์บอกว่าการโปรแกรมแบบเชิงเส้นเนี่ยสมการนะครับหรือตัวแปรเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงครับเฉลยนะครับก็คือสมการเนี่ยนะครับหรือตัวแปรเนี่ยจะมีลักษณะนะครับเป็นเลขชี้กำลังเนี่ยจะเป็น1เท่านั้นนะครับจะไม่เป็นติดลบจะไม่เป็น2เป็น3หรือเป็นเศษส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในโลกความเป็นจริงของธุรกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีนะครับสมการมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับการโปรแกรมแบบเชิงเส้นนะครับมันยังมีสมการที่มีความหรือว่าบริบททางธุรกิจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีความหลากหลายมันทำให้นะครับลักษณะของการหานโยบายที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำเป็นเชิงเส้นได้เสมอไปนะครับรูปแบบมันเลยออกมาแบบเป็นไม่เชิงเส้นนะครับทีเนี้ยก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าการโปรแกรมเชิงเส้นเนี่ยถ้าเราลากเส้นนะครับบนกราฟเนี่ยเส้นจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเส้นตรงอยู่บนกราฟนะอาจจะชันขึ้นจากซ้ายไปขวาหรืออาจจะลงลาดลงจากซ้ายไปขวาก็ได้นะครับทีนี้การโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้นเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทราบความหมายของมันก่อนละกันนะครับการโปรแกรมเชิงเส้นเนี่ยนะครับมันก็คือการสร้างสมการหรืออสมการเหมือนกันแต่เป็นสมการหรืออสมการแบบไม่เชิงเส้นนะครับเพื่อที่จะหานโยบายที่เหมาะนะครับตามหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับทีนี้ครับเรามาดูลักษณะนะครับของสถานการณ์หรือลักษณะ

ณะของปัญหานะครับที่มีลักษณะเป็นการโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้นนะครับมาดูสถานการณ์ที่1ครับในเรื่องของการกำหนดราคาครับในเรื่องของการกำหนดราคานะครับธุรกิจที่มีการกำหนดราคาเนี่ยนะครับเขาใช้หลักการอะไร

แล้วถ้าเกิดเรากำหนดราคานะครับที่สูงเกินไปเนี่ยนะครับมันอาจจะแข่งขันไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเรากำหนดราคาที่ต่ำมากจนเกินไปนะครับเราอาจจะขายได้ในปริมาณที่สูงกว่าคู่แข่งเพราะเราถูกกว่าเหมือนเขาเล่นสงครามราคากันนะเนาะแต่นะครับเราก็อาจจะได้กำไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เป็นที่น่าพอใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จะต้องตั้งราคาให้เหมาะสมนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้กำไรของตัวเองเนี่ยมันสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการเพิ่มราคาถูกไหมครับการเพิ่มราคาเนี่ยนะครับเพิ่มไปเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งนะสำหรับสินค้าบางประเภทการเพิ่มราคานะครับลูกค้าอาจจะยังซื้ออยู่นะครับลูกค้าจะอาจจะยังคงซื้อนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสินค้าจําเป็นอะไรเงี้ยเพิ่มไประดับหนึ่งลูกค้าเริ่มรู้สึกแล้วจะเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยลูกค้าบอกไม่โอเคแล้วก็ไม่ซื้อพอไม่ซื้อคราวเนี้ยแทนที่การเพิ่มนั้นจะทําให้กําไรสูงขึ้นกับเป็นการเพิ่มที่ทําให้กําไรต่ําลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้แหละครับคือลักษณะของการที่มันไม่เป็นเชิงเส้นครับเพราะถ้าเกิดว่านะครับมันเพิ่มแล้วกําไรเพิ่มตามแบบนี้เชิงเส้นแต่พอมันเพิ่มถึงจุดหนึ่งมันลงนะครับมันโงหัวลงแล้วนะครับไม่งอหัวขึ้นนี่ลักษณะเป็นอย่างภาพนี้ครับสมมุติครับร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีพยายามที่จะเพิ่มกำไรครับโดยการที่จะเพิ่มราคาเขาก็ใช้การโปรแกรมเชิงเส้นนี่แหละครับมาดูครับว่าอ่ะถ้าเราเพิ่มอ่ะถ้าเรามีตั้งราคาที่380เนี่ยกำไรเราจะอยู่นะครับต่อเดือนนะประมาณสัก32,400ถ้าเราเพิ่มขึ้นอีกล่ะสัก390กำไรก็จะเป็น32,600อย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์อ่านข้อมูลจากกราฟนะถ้าเราเพิ่มเป็น400ครับกำไรต่อเดือนก็จะเพิ่มไปอีกยังเพิ่มอยู่พอเราเพิ่มถึง410กำไรสูงสุดเลยได้32,800แต่ยังคงโลภต่อนะครับเพิ่มไปอีกครับเป็น420ครับคราวนี้กำไรเริ่มโงหัวลงแล้วครับ430 440คราวนี้ลงเลยครับคือกำไรเริ่มลดลงไม่ได้เป็นเชิงเส้นนะครับไม่ได้เป็นเชิงเส้นแล้วลักษณะแบบนี้แหละครับเราเรียกว่าปัญหาของการโปรแกรมที่มันไม่เชิงเส้นคือมันเป็นเส้นโค้งมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วนะครับมันเป็นเส้นโค้งนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้จัดการเห็นกราฟนี้สิ่งที่ผู้จัดการต้องทำคืออะไรครับก็คือจะต้องกำหนดราคาได้แล้วว่าเราอยากได้กำไรที่เท่าไหร่แน่นอนอยากได้กำไรสูงสุดนะก็คือ32,800นะครับทำยังไงล่ะครับก็ตั้งราคาที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ410อะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับก็สามารถใช้กราฟนี้ในการกำหนดราคาได้เลยนะครับโอเคมาดูตัวอย่างที่2ครับมาดูตัวอย่างที่2ผลกระทบของการโฆษณานะครับนักศึกษาคงจะทราบดีว่าการโฆษณาเนี่ยมี impact หรือมีผลกระทบต่อจิตใจคนมากยิ่งถ้าหนังโฆษณาดีนะครับพรีเซนเตอร์เป็นที่นิยมก็จะดึงดูดการซื้อได้มากนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในโฆษณานะครับผู้ประกอบการต่างๆก็จึงลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลนะครับและเลือกช่องทางการโฆษณาเนี่ยที่หลากหลายมากนะทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อในฐานะที่เราจะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเรามีงบโฆษณาเรามีช่องทางการโฆษณาและเราจะพิจารณายังไงครับว่าเราจะลงทุนด้วยงบโฆษณาเท่าไหร่ใช้ช่องทางมากน้อยแค่ไหนเพราะมันมีเรื่องของหลักการการโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้นนะครับตรงที่ว่าถ้าคุณเพิ่มช่องทางหรือเพิ่มงบโฆษณาเนี่ยขึ้นยอดขายคุณจะขึ้นแต่ถ้าคุณเพิ่มไประยะหนึ่งเนี่ยจนมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่ง

ผลกระทบอะไรมากมายแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกราฟนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างครับของการหาข้อมูลครับการพล็อตข้อมูลนะครับระหว่างนะครับจำนวนครั้งของการโฆษณากับช่องทางในการเข้าถึงคนนะครับช่องทางบางช่องทางเข้าถึงคนได้มากเช่นทีวีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีดิจิตอลเนาะหรืออาจจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเช่น Facebook TikTok นะครับ YouTube นะครับหรือ X นะครับที่เปลี่ยนมาจาก Twitter เนาะทีเนี้ยกราฟนี้บอกอะไรครับสมมุติว่ามีโฆษณาผลิตภัณฑ์1เขาเก็บข้อมูลครับจำนวนครั้งในการโฆษณากับการเข้าถึงผู้บริโภคเขาพบว่าถ้าเขามีโฆษณาเนี่ย50เขาจะเข้าถึงนะครับ50ครั้งนะครับเขาจะเข้าถึงผู้บริโภคได้ประมาณเท่าไหร่ดีประมาณ 90,000 คนอาจารย์ดูคร่าวๆจากกราฟนะครับถ้าใช้โฆษณา100ครั้งก็จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ประมาณสัก 120,000 นะครับถ้าเป็น150ครั้งก็จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ประมาณ 140,000 อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นกราฟไหมครับนะพวกเราเห็นกราฟไหมครับกราฟมันค่อยเริ่มช่วงแรกเนี่ยจะชันแล้วมันจะเริ่มโค้งลงแล้วนะครับสิ่งนี้เป็นการบอกว่าการเพิ่มจำนวนครั้งโฆษณามากๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มเข้าถึงผู้บริโภคได้คงที่แล้วมันทำไม่ได้มากกว่านี้แล้วมันไม่ได้เป็นเชิงเส้นเสมอไปนะครับมันมีความไม่เป็นเชิงเส้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในธุรกิจจริงๆนะครับสถานการณ์ที่3ครับเป็นสถานการณ์สุดท้ายและเป็นเรื่องของการลงทุนครับความพยายามในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้เราได้ยินคุ้นหูนะครับที่เขาว่า high risk high return ก็คือความเสี่ยงสูงนะครับผลตอบแทนก็สูงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกับผลตอบแทนเสมอไปนะครับให้ดูกราฟนี้ครับให้ดูกราฟนี้ครับที่เขาพลอตครับระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะของผลตอบแทนหรือเอาง่ายๆคือความเสี่ยงนั่นแหละนะครับเอาง่ายๆคือความเสี่ยงนะครับกับผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับก็มีลักษณะที่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะก็ต้องดูให้ดีนะครับอาจารย์สั้นๆประมาณนี้นะครับอาจารย์ขอไปเนื้อหาเรื่องของการใช้เทคนิคนะครับการโปรแกรมเชิงเส้นหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับการโปรแกรมเชิงเส้นเลยครับการโปรแกรมไม่เชิงเส้นเนี่ยคือมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์มีเงื่อนไขข้อจำกัดเหมือนกันเลยครับแต่ความแตกต่างอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่าไอ้เจ้า X อะครับมันไม่ได้เป็นกำลัง1เสมอไปมันไม่ได้เป็นกำลัง1และมันมีบางตัวเป็นกำลัง2ยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันวัตถุประสงค์หรือ maximize profit เนี่ยนะครับเท่ากับ 28x1 บวก 21x2 บวก 0.25x2 ยกกำลัง2ตัวนี้แหละมันทำให้สมการนี้ไม่เป็นสมการเชิงเส้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องคำนวณด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมือนกับการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับอาจารย์ข้ามวิธีการคำนวณไปเลยนะครับขอให้พวกเราเนี่ยได้ดูนะครับในภาพด้านล่างนะครับซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งโซลเวอร์จากโปรแกรม Excel นะครับในการคำนวณได้เหมือนกันอาจารย์ก็ได้ให้อธิบายรายละเอียดคร่าวๆไว้ในหนังสือแล้วนะครับแต่ส่วนนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยก็จะโชว์เอาท์พุตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนะครับผลลัพธ์ที่เราได้จากการคำนวณเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ในส่วนที่แรงเงานะครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าความแตกต่างจะอยู่ที่เรื่องของสมการนะครับนะรูปแบบที่2ก็คือพวกเราลองช่วยกันดูสิครับว่ามีส่วนไหนครับที่มันไม่ได้เป็นเชิงเส้นครับทั้ง2ส่วนเลยครับทั้งฟังก์ชันวัตถุประสงค์และทั้งเงื่อนไขข้อจำกัดครับคือไม่เป็นเชิงเส้นทั้งคู่ครับส่วนของ
ส่วนของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นคือ

0: คือโพสต์สุดท้ายเลยครับก็คือลบบวกนะครับบวก1ส่วน x 2เนี่ยตัวเนี้ยนะ1ส่วน x 2เนี่ยไม่เป็นเชิงเส้นครับไม่เป็นเชิงเส้นครับเพราะว่าถ้าพลิกกลับขึ้นมามันจะกลายเป็น x 2ยกกำลังลบ1ซึ่งมันไม่เป็นเชิงเส้นนะครับส่วนเงื่อนไขข้อจำกัดที่ไม่เป็นเชิงเส้นครับก็มีอยู่2สมการครับคือสมการแรกกับสมการที่2ครับคือเจ้า x 1เนี่ยมันไปยกกำลัง2แล้วก็เจ้า x 2เนี่ยมันไปยกกำลัง3ในบรรทัดที่2นะก็เลยทำให้สมการนี้ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นก็ต้องใช้วิธีการนะครับที่แบบไม่เป็นเชิงเส้นในการคำนวณ นะครับซึ่งอาจารย์ก็เอาภาพมาโชว์ด้วยเป็นภาพเอาพุทนะครับรายละเอียดของการกรอกข้อมูลของการใช้คำสั่งเนี่ยนักศึกษาก็ดูในหนังสือประกอบด้วยนะครับอันที่3ก็เช่นเดียวกันครับแบบนี้เนี่ยคือข้อจำกัดไม่เป็นเชิงเส้นตัวไหนบ้างครับที่ไม่เป็นเชิงเส้นครับก็บรรทัดที่1ครับ x 1กำลัง2 x 2กำลัง2เนี่ย2ตัวนี้ไม่เป็นเชิงเส้นบรรทัดที่2ก็คือ x 1กำลัง3ที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับก็ใช้โซลเวอร์คำนวณได้คำตอบออกมานะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของการโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้นเพื่อที่จะหานโยบายอาจารย์เชื่อว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นภาพความเป็นจริงในโลกธุรกิจว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในทางธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหามันไม่ได้เป็นเชิงเส้นซะส่วนใหญ่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีค่ะนะคะวันนี้อาจารย์นะคะจะมาบรรยายในหน่วยที่11นะคะเกี่ยวกับตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงานค่ะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วย2หัวข้อที่สำคัญนะคะก็คือ2ตัวแบบที่เราจะเรียนกันนะคะในตอนที่1จะเป็นเกี่ยวกับตัวแบบการขนส่งนะคะซึ่งเราจะเอาเข้ามาช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะขนส่งจากจุดต้นทางไปจุดปลายทางอย่างไรนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะเรื่องแรกของหนังสือมสท.นะคะส่วนใหญ่เราก็จะพยายามปูให้นักศึกษาเข้าใจความรู้พื้นฐานก่อนนะเราก็จะเริ่มเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดว่าเราเรียนตัวแบบเหล่านี้ไปเพื่ออะไรนะคะเช่นเดียวกันตัวแบบการขนส่งค่ะนักศึกษาก็จะต้องเอาความรู้ที่เราเรียนไปเนี่ยไปตอบปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งว่าเราจะขนส่งจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายทางเนี่ยอย่างไรให้มีต้นทุนต่ำที่สุดนั่นเองทำไมล่ะก็เนื่องจากว่าองค์กรต่างๆเนาะไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามจะขนส่งไปยังลูกค้าหรือขนส่งจากซัพพลายเออร์มาส่งที่บริษัทเราเนี่ยเราก็ต้องการจะรู้นะว่าขนส่งรูทไหนเส้นทางไหนปริมาณเท่าไหร่ที่ต้นทุนจะต่ำที่สุดนะคะซึ่งในการที่จะคำนวณเกี่ยวกับตัวแบบการขนส่งเนี่ยก็จะประกอบด้วย2สเต็ปที่สำคัญนะสเต็ปแรกจะเป็นเรื่องของการหาผลลัพธ์เบื้องต้นค่ะเนื่องจากคำที่ใช้เนาะเน้นที่คำว่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นแปลว่าอะไรเบื้องต้นแปลว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเนาะเราอาจจะรู้คำตอบแค่เบื้องต้นก่อนออกมาได้ค่าการขนส่งประมาณ 2,030 อย่างนี้เนาะอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเราก็เลยจำเป็นต้องมีสเต็ปที่2ตามมาเขาเรียกว่ามาตรวจสอบซิว่าไอ้สิ่งที่เราคำนวณไปในเรื่องของเบื้องต้นเนี่ยมันดีหรือยังถ้ายังไม่ดีเรามาพัฒนาผลลัพธ์กันอีก1สเต็ปค่ะซึ่งมันก็จะมีวิธีการของมันที่แตกต่างกันไประหว่างการหาผลลัพธ์เบื้องต้นกับการพัฒนาผลลัพธ์นะคะซึ่งเราจะค่อยๆเรียนกันไปในหน่วยนี้นี่เองนะคะมาดูกันค่ะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปคร่าวๆเมื่อสักครู่นะคะว่าเราเรียนตัวแบบการขนส่งไปเพื่ออะไรก็จะตอบ2สิ่งที่สำคัญค่ะถามว่าตรงนี้เอาไปออกข้อสอบได้ไหมอย่ามองข้ามนะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องของความเข้าใจแต่มันก็สามารถนำไปออกข้อสอบได้เพราะมันก็เป็นแก่นเนาะเป็นความสำคัญว่าเรามานั่งเรียนคำนวณกันเพื่ออะไรเราต้องการตอบ2สิ่งที่สำคัญค่ะคือเรื่องของปริมาณนะเน้นในเรื่องของปริมาณนะฉันจะขนส่งเท่าไหร่ดีนะคะจากต้นทางซอร์ส1ไปยังปลายทางเนาะตอบในเรื่องของปริมาณคือ1สิ่งละที่เราต้องหาคำตอบแล้วอีก1สิ่งที่ต้องการก็คือเส้นทางล่ะเราจะขนส่งเส้นทาง

ที่จะทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเนาะเน้นว่าต่ำที่สุดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทใฝ่ฝันนั่นเองต้นทุนต่ำมันก็นำมาซึ่งกำไรขององค์กรนั่นเองนะคะไปดูกันเรารู้แล้วว่าเราจะเรียนตัวแบบการขนส่งเพื่อตอบสิ่งเหล่านี้แหละแล้วเราจะคำนวณและคำนวณอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปมาหาคำตอบเบื้องต้นก่อนหาคำตอบเบื้องต้นก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างตารางการขนส่งนะคะแล้วมาหาผลลัพธ์เบื้องต้นและสุดท้ายไปพัฒนาผลลัพธ์นะการสร้างตารางการขนส่งทำอย่างไรล่ะมาดูนะเรื่องแรกนะคะซึ่งถามว่าสร้างตารางการขนส่งเหมือนยังไม่คำนวณนะแต่ออกข้อสอบได้นะตารางการขนส่งบอกอะไรเราบ้างนะโจทย์จะให้เรามาค่ะว่า อย่างอันนี้โจทย์เป็นเรื่องของการขนส่งของบริษัทสมาร์ทดิจิตอลนะซึ่งเขาต้องการขนส่งจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังกรุงเทพมหานครหรือปราจีนบุรีไปสุโขทัยไปสงขลานะคะก็คือจะมีซอร์สและเดสติเนชันอยู่ในตารางนะนักศึกษาดูเนาะตรงนี้นะคะก็คือซอร์สตั้งต้นจากปราจีนหรือสระแก้วแล้วปลายทางล่ะปลายทางมีกรุงเทพสุโขทัยและสงขลานะก็คือเป็นซอร์สกับเป็นเดสติเนชันนักศึกษาได้เรียนเรื่องของแมทริกซ์มาแล้วเนาะในหน่วยก่อนหน้านะคะเราก็จะนำมาใช้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ย x 1 1คืออะไรแถว1หลัก1นะตอนที่เราเรียนแมทริกซ์นะแถว1หลัก1แถว1ก็คือปราจีนไงปราจีนหลักที่1ก็คือกรุงเทพดังนั้นไอ้ปริมาณ x 1 1เนี่ยคือปริมาณการขนส่งจากปราจีนไปกรุงเทพนั่นเองเฮ้ยแมทริกซ์เรียนเราได้ใช้นะนะดังนั้นค่ะเนี่ยเราเรียนไปไม่เสียประโยชน์มันจะลิงก์กันอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกันไปนี่ค่ะ x 1 2 x 1 2เป็นการขนส่งเป็นปริมาณการขนส่งของอะไรก็เป็นปริมาณการขนส่งจากปราจีนไปสุโขทัยนั่นเองถามว่าข้อสอบออกได้ไหมได้ค่ะก็เดี๋ยวพอหาคำตอบเขาก็จะมาถามเราแหละว่าปริมาณการขนส่งของแต่ละช่องเป็นเท่าไหร่เราก็เอาเรื่องของแมทริกซ์มาดูเนาะโยงระหว่างแถวกับหลักนะคะอย่างอันเนี้ยนะเช่นช่องอาจารย์ไม่ได้พูดถึงทุกช่องเนาะแต่คิดว่าขอยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างช่อง2 1เนาะ2 1อย่างที่เรียนไปแมทริกซ์แถว2หลักที่1แถว2ก็คือสระแก้วหลักที่1ก็คือกรุงเทพเนาะมันจะตัดกันอยู่อย่างนี้เนาะพอเราคำนวณมา x 2 1ได้ปริมาณเท่าไหร่เราก็จะรู้ปริมาณการขนส่งว่าจากสระแก้วไปกรุงเทพเราขนส่งปริมาณเท่าไหร่อันนี้แหละคือสิ่งที่เราพยายามหากันนะคะยกอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นถามช่องอะไรดีอะช่องแถว2หลัก3นะแถว2เหมือนเดิมจากสระแก้วหลักที่3ลากไปหลักที่3คือสงขลาเขาก็อาจจะถามว่าปริมาณการขนส่งจากสระแก้วไปสงขลาเป็นเท่าไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าข้อสอบจะถามช่องไหนนะคะแต่เราจะตอบข้อสอบข้อนี้ได้ก็จะต้องไปทำการคำนวณนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวไปพูดถึงต่อเนาะเราก็จะมีวิธี North West Corner อะไรเงี้ยเขามาช่วยในการคำนวณนะคะตารางการขนส่งบอกอะไรเราอีกบ้างนะคะนอกจากปริมาณการขนส่งในแต่ละช่องที่เราต้องคำนวณแล้วในตารางนี้ก็จะบอกเราอีกในเรื่องของต้นทุนที่เกี่ยวข้องนะคะช่องเล็กๆตรงสี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะคือต้นทุนในการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางนะคะเช่นจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะไปยังDestination ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะใช้ต้นทุน8นะคะหน่วยก็อาจจะเป็น8บาทหรือถ้าตรงข้างบนมีหน่วยเป็นพันก็จะเป็น 8,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องระวังเช่นเดียวกันว่าหน่วยเป็นอะไรนะคะนอกจากต้นทุนแล้วก็จะมีบอกในอุปทานด้วยนะคะอุปทานคืออะไรก็คือความสามารถในการผลิตสินค้าของโรงงานอย่างอันเนี้ยโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีมีอุปทานเท่าไหร่เราดูที่ตรงด้านขวามือเนาะของตารางอุปทานก็จะเป็น60เครื่องโรงงานในจังหวัดสระแก้วล่ะอุปทานเป็นเท่าไหร่ก็คือจะเป็น100อันนี้ก็คือบอกอุปทานด้วยนะคะแล้วตารางบอกอะไรเราอีกบอกอุปทานก็จะต้องรู้อุปสงค์เนาะมันคู่กันอุปสงค์อุปทานอุปสงค์คืออะไรอุปสงค์ก็คือความต้องการสินค้าเราจะส่งจากโรงงานไปยังคลังสินค้าในแต่ละจังหวัดเราก็ต้องรู้สิว่าไอ้คลังสินค้าต้องการสินค้าเท่าไหร่ตรงนี้แหละค่ะคืออุปสงค์นะคะอุปสงค์ก็คือนะดูที่ด้านล่างของตารางกรุงเทพมหานครต้องการ30เครื่องสุโขทัยต้องการ50และสงขลาต้องการ80อย่างที่บอกข้อสอบถามง่ายๆอย่างนี้ก็มีนะยังไม่ต้องคำนวณเลยถามแค่ว่าอุปสงค์ของโรงงานของคลังสินค้าที่กรุงเทพเท่าไหร่ตอบ30ได้แค่แนนนะคะตรงนี้ดังนั้นความเข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับการคำนวณเลยนะอย่างที่อาจารย์อันนี้บอกแล้วอาจารย์บอกไปแล้วเนาะต้นทุนจะอยู่ที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงขอบนะคะคิดว่าทราบแล้วนะเราจะมาเริ่มทำการคำนวณกันเลยนะคะเป็นการหาผลลัพธ์เบื้องต้นนะคะของการขนส่งก็จะมี2วิธีนะง่ายๆก็เป็น North West Corner ซึ่งนิยมออกสอบมาก

บางปีก็จะมีหลุดโวเกลมาบ้างนะแต่ว่าก็หลักๆ North West Corner ถ้าแบบปีไหนอ่านหนังสือวิทานอาจารย์กระซิบให้ทำ North West ก่อนแต่บางปีก็ออกโวเกลก็ไล่เรียงกันไปแล้วแต่นะคะวิธีการทำ North West Corner นะคะตามชื่อมันเลย Corner คือมุมเนาะ North Westตะวันตกเฉียงเหนือเวสต์ตะวันตกนอร์ทคือทางเหนือนะเราจะเติมช่องแรกของปริมาณการขนส่งที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วค่อยพิจารณาเติมในช่องถัดไปเรื่อยๆนะพูดไปก็ยังนึกภาพไม่ออกไปทำโจทย์กันเลยดีกว่านะคะตัดจากตารางการขนส่งข้อนี้นะที่เราดูกันมาเนี่ยถ้าใช้วิธีนอร์ทเวสต์คอร์เนอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือก็คือตรงช่องนี้นั่นเองเนาะตรงช่อง x 11เนี่ยแหละค่ะคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเราเราจะมาทำการเติมที่ช่องนี้เป็นช่องแรกเติมเท่าไหร่ลากมาเลยค่ะลากไปตัดกันมี30กับ60เติม60ได้ไหมไม่ได้เติม60ก็จะเกิน30ด้านล่างถูกไหมดังนั้นเราห้ามเติมเกินค่ะเราก็เลยเติมได้มากสุดคือ30นะพอเราเติม30เสร็จแล้วเรามาเติมช่อง x 21ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมันเต็ม30ตรงนี้แล้วถูกไหมคะตรงนี้กาทิ้งเลยค่ะไม่เติมไม่มีปริมาณการขนส่งเกิดขึ้นที่เส้นทางนี้เนาะอ่ะงั้นเราก็ต้องเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปด้านขวามือ30ตรงอุปทานที่ได้ทั้งหมดคือ60เติมไปแล้ว30แสดงว่าขาดอีกเท่าไหร่ยังเติมได้อีกเท่าไหร่ก็เอา60ลบ30ตรงนี้ก็จะเหลือ30ง่ายๆอย่างนี้เลยนะดังนั้นตรงแถวปราจีนบุรีเนี่ยครบหมดแล้ว60ดังนั้นเดินต่อไปที่ช่อง x 13ได้ไหมไม่ได้แล้วนะมันเต็มแล้วนะมันครบ60แล้วดังนั้นเราก็เลยต้องมาด้านล่างต่อค่ะมาด้านล่างแม็กซ์สุดคือ50เราเติมไปแล้ว30สำหรับช่องบนก็เอาไปลบออกค่ะ50ลบ30ก็เลยเหลือ20ตรงช่องนี้ได้สุดท้ายแล้วช่องสุดท้ายที่เราจะเติมได้ซึ่งเต็มแม็กซ์คือ101เอา100ลบ20ตรงนี้ก็เลยเติมได้80ง่ายๆอย่างเงี้ยแหละค่ะวิธี North West Corner ซึ่งออกมากเน้นนะออกบ่อยมากแล้วก็ใช้วิธีการเติมช่องแรกที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างที่อาจารย์บอกไล่เรียงกันมาก็จะได้คำตอบออกมาเป็นปริมาณการขนส่งในแต่ละช่องนะคะตามที่สไลด์โชว์ตรงนี้เนาะข้อสอบถามอะไรก็อาจจะถามว่าปริมาณการขนส่งจากปราจีนไปกรุงเทพเป็นเท่าไหร่เราก็ตอบ30อาจจะถามต้นทุนรวมต้นทุนรวมทำยังไงต้นทุนรวมก็เอาปริมาณ30คูณต้นทุนจากปราจีนไปกรุงเทพคือ80เนาะจากปราจีนไปสุโขทัยปริมาณคือ30คูณต้นทุนคือ12บวกด้วยปริมาณช่องสักแก้วไปสุโขทัยคือ20คูณต้นทุนคือ14และบวกด้วยสุดท้ายปริมาณจากสักแก้วไปสงขลาคือ80คูณต้นทุน15คูณกันแล้วรวมกันออกมาก็จะได้ต้นทุนรวมเป็น 2,080 บาทนะคะข้อสอบก็อาจจะถามตรงนี้อันนี้คือวิธีแรก North West Corner ไม่ยากเกินไปนะไปดูต่อค่ะนอกจากการใช้วิธี North West Corner อีกหนึ่งวิธีที่บางครั้งก็นิยมออกสอบเหมือนกันก็คือ Vogel บางครั้งบางปีก็ออกนะมันอาจจะดูยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่เขานิยมเนื่องจากมันมีการเอาต้นทุนเข้ามาพิจารณาด้วยในขณะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเติมปริมาณไปเรื่อยๆเนาะต้นทุนเราไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งสุดท้ายพอเติมปริมาณเสร็จเราค่อยเอาต้นทุนมาคูณแต่ Vogel เนี่ยเราดูเรื่องของต้นทุนตั้งแต่แรกโดยสเต็ปแรกเนี่ยเขาจะเอาต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนาะเน้นต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะคะ2ค่าเนี่ยเอามาลบออกจากกันต่ำที่สุดนะหักจากต่ำที่สุดรองลงมาเอาค่าต่ำ2ค่าลบกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาเติมตัวเลขในช่องที่ผลต่างเมื่อสักครู่เราหาผลต่างไว้นะเติมในช่องที่ผลต่างสูงสุดแต่ไปเติมช่องที่มีสับสนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอทำไปมันจะอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องจำเลยผลต่างสูงแต่เราไปเติมเลือกช่องที่ต้นทุนต่ำทำไมเลือกช่องต้นทุนต่ำล่ะเราไม่อยากขนส่งในช่องที่ต้นทุนสูงอยู่แล้วเราก็เลยเลือกต้นทุนต่ำนะคะมันเหมือนเป็นเซนต์อะเราไม่ต้องจำแต่เราเข้าใจนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมานั่งอ่านวิธี1 2 3 4ใดๆเลยไปทำพร้อมอาจารย์กันวิธีโวเกลค่ะสเต็ปแรกนำค่าต้นทุนต่ำที่สุดหักจากต้นทุนที่ต่ำรองลงมานะต้นทุนเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงขอบถูกไหมคะแถวที่1มีค่าต้นทุนต่ำที่สุดคืออะไรก็คือจะดู82 20นะคะต่ำที่สุดก็คือ8รองลงมาก็คือ12แล้วก็เอา2ช่องเนี้ยมาหาผลต่างนะคะซึ่งถ้าทำมันก็จะออกมาเป็นตามสไลด์นี้นะก็คือเอาผลต่างต่ำที่สุดคือ8รองลงมาคือ12เอา12ลบ8นะคะ12ลบ8ได้4ทำทุกช่องค่ะแถวที่2เนาะต่ำสุดคือ6รองลงมาคือ14เอา14ลบ6ได้8ทำด้านคอลัมน์เช่นเดียวกันค่ะมันมีแค่2คอลัมน์อยู่แล้วเนาะมันก็เลยเอา8ลบ6ได้2 14ลบ12ได้2และ20ลบ15ได้5อย่างที่อาจารย์บอกดูที่ผลต่างเยอะที่สุดผลต่างสูงที่สุด

คืออะไรมี2มี2เนาะตรงนี้2 2 5 4 8ผลต่างสูงที่สุดก็คือช่อง8นะช่องเนี้ยแถวเนี้ยแถวนี้ถูกไหมแถวสักแก้วเนาะผลต่างคือ8แล้วไปเติมปริมาณช่องไหนช่องที่มีต้นทุนต่ำที่สุดค่ะเราต้องเลือกช่องที่ต้นทุนต่ำอยู่แล้วเราไม่อยากขนส่งแพงถูกไหมเราเลือกช่องที่ต้นทุนต่ำ64 15อะไรต้นทุนต่ำสุด6นั่นเองเราก็รู้แล้วแถวเนี้ยแหละต้นทุนต่ำสุดคือ6ใส่ช่องนี้ใส่ได้เท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะลากไปใส่ได้เท่าไหร่ตรงนี้มี30กับ101ดังนั้นปริมาณที่เติมตรงนี้ได้แค่30ใส่100ไม่ได้เพราะจะเกิน30เนาะใส่ได้เต็มที่คือ30ค่ะก็ได้ช่องแรกและปริมาณการขนส่งช่องแรกก็จะได้มาเป็น30นั่นเองนะคะตรงนี้30เป็นช่องแรกถัดไปก็ทำซ้ำขั้นตอนเดิมเมื่อสักครู่ค่ะนำเอาค่าต่ำสุดกับต่ำสุดรองลงมาเนื่องจากว่าตรงช่องนี้เราไม่สามารถดำเนินการใดๆต่อได้แล้วดังนั้นมันก็เลยเหลือแค่2ช่องก็ง่ายค่ะค่าต่ำสุดกับรองลงมาก็เลยเหลือ2ช่องก็คือเอา15ลบ14นั่นเองนะคะมันก็จะเกิดเป็นสไลด์นี้ถัดตามมาก็คือมีเหลือ2ช่องและเอา15ลบ14เนาะได้1แถวบนก็เหลือ2ช่องเหมือนกันเนื่องจากตรงนี้เติมไม่แล้วไม่ได้แล้วเนาะเหลือแค่2คอลัมน์นี้ก็คือ20ลบ12ได้8ทำแนวตั้งเหมือนกันก็คือ14ลบ12ได้2ทำแนวตั้ง20ลบ15ได้5เหมือนเดิมค่ะเลือกช่องที่ผลต่างสูงที่สุดผลต่างสูงที่สุดมีผลต่างอะไรบ้างมี8มี1มี2และมี5สูงที่สุดก็คือแถว1เนาะเป็น8แถว1เนี่ยแหละสูงสุดคือ8แต่ไปเติมในช่องไหนล่ะช่อง12หรือช่อง20ช่องที่ต้นทุนต่ำที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกเราไม่อยากขนส่งแพงเนาะเลือกต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำ12แสดงว่าเราจะเติมช่องนี้แหละแล้วเติมเท่าไหร่ล่ะช่องนี้เติมได้เท่าไหร่ดูลากมันลงไปเนาะ60กับ50ตรงนี้เติม60ไม่ได้เพราะจะเกิน50ตรงนี้เนาะดังนั้นตรงนี้เติมได้แม็กซ์สุดก็คือ50นั่นเองนะคะได้อีกช่องนึงแล้วได้ช่อง30เนาะจากขั้นตอนแรกเนาะตรงนี้ได้30ในขั้นตอนที่2ได้50เหลือช่องอื่นๆเนาะไม่ต้องหาผลต่างแล้วเราก็ดำเนินการเติมได้เลยตรงนี้เติมไม่ได้แล้วเพราะเต็มแล้ว50ตรงนี้ก็เต็มแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้จะเติมได้อีกแค่แนวนอนเนาะอุปทาน60เติมไปละ50ตรงนี้เหลือ10นะคะตรงนี้เต็มแม็กซ์สุด80จะเติมช่องนี้ได้อีกเท่าไหร่ก็เอา80ลบ10ก็จะเหลือ70เสร็จสิ้นแล้วกับอีกหนึ่งวิธีนะคะเป็นเรื่องของวิธีโวเกลนั่นเองนะคะจากปริมาณการขนส่งในแต่ละช่องที่เราคำนวณมาได้นะคะเราก็จะสามารถคำนวณหาต้นทุนรวมในการขนส่งได้หาได้อย่างไรนะคะเราก็เอาปริมาณเนาะคูณต้นทุนในแต่ละช่องนะคะอย่างสักแก้วไปกรุงเทพปริมาณคือ30คูณต้นทุนคือ6นะคะบวกด้วยจากปาจีนไปสุโขทัยปริมาณคือ50คูณต้นทุนคือ12ปริมาณการขนส่งจากปาจีนไปสงขลาคือ10คูณต้นทุน20นะคะและช่องสุดท้ายก็คือขนส่งจากสักแก้วไปสงขลาปริมาณคือ70คูณด้วยต้นทุนคือ15เราคูณกันแล้วบวกกันออกมาก็จะได้เป็น 2,030 นะคะเป็นค่าขนส่งรวมนะคะของบริษัทสมาร์ทดิจิตอลนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็น2วิธีที่เราเรียนการในการหาคำตอบเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวิธี Northwest Corner หรือวิธี Vogel นะคะซึ่งถามว่ามันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือยังก็คำตอบก็คือยังเราก็จำเป็นจะต้องไปทำการพัฒนาผลลัพธ์ต่อนะคะวิธีการที่จะพัฒนาผลลัพธ์เนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีนะคะวิธี Stepping Stone และ Modi นะคะซึ่งในหนังสือจะเขียนไว้ทั้ง2วิธีนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมานะคะ1วิธีนะคะเป็นวิธี stepping stone เพื่อจะมาพัฒนาผลลัพธ์ของบริษัทสมาร์ทดิจิตอลที่เราคำนวณไปแล้วเบื้องต้นเนาะมาพัฒนาผลลัพธ์ว่ามันสามารถต้นทุนต่ำกว่านี้ได้หรือเปล่าได้อย่างไรซึ่งวิธี stepping stone นะคะในการทำเขาก็จะบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องมาเช็คก่อนว่าไอ้ช่องที่เราทำคำตอบไว้แล้วก่อนหน้านี้มันมีตัวเลขเติมอยู่จำนวน m บวก n ลบ1ช่องหรือเปล่าเนาะ m บวก n ลบ1คือเกิดจากอะไรแถวบวกคอลัมน์แถวบวกหลักเนาะตามแมทริกซ์เนาะแถวบวกหลักลบ1มีจำนวนเติมจำนวนเท่านั้นหรือเปล่าถ้าใช่ไปทำต่อได้ทำต่ออย่างไรเขาบอกว่าให้สร้าง close loop ค่ะ close loop ก็คือทำคล้ายๆวงจรปิดนะบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆสร้างวงจรปิดขึ้นมาแต่วิธีการเติมนะคะก็คือลักเส้นจะเปลี่ยนไปได้เฉพาะช่องที่มีการเติมตัวเลขเท่านั้นเนาะทำโคสลูปเฉพาะช่องที่มีการเติมตัวเลขเท่านั้นทำบวกลบสลับกันไปเป็นโคสลูปนะคะจนกลับมาปิดที่ช่องเดิมมันเป็นโคสลูปนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวอาจารย์ทำโคสลูปให้ดู
วิธีการทำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอทำโค้ดลูปปุ๊บเราก็คำนวณหาดูซิว่าไอ้ค่าดัชนีการปรับปรุงเนี่ยมันเป็นลบ

เป็นบวกหรือเป็นศูนย์ซึ่งถ้าคำนวณออกมาแล้วค่าดัชนีการปรับปรุงเนี่ยมันเป็นบวกแสดงว่าถ้าเรามีการเติมในช่องนั้นๆเนี่ยต้นทุนมันจะสูงขึ้นเราก็ไม่ไปเติมมันแต่ถ้าช่องดัชนีการปรับปรุงคำนวณออกมาเป็นลบแสดงว่าอุ๊ยถ้าเราไปใส่มีการขนส่งในช่องนั้นต้นทุนจะต่ำลงเริ่มสนใจแล้วแต่ถ้าเป็นศูนย์ก็ป่วยการค่ะไม่ต้องไปทำมันเนาะไม่ส่งผลอะไรนะคะไปดูกันนะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวไปค่อยๆทำไปด้วยกันนะคะดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเราอยากให้ต้นทุนต่ำลงนะถ้าดัชนีการปรับปรุงเป็นลบเราจะทำการพัฒนาผลลัพธ์ที่ช่องนั้นๆจำไว้ว่าลบคือต้นทุนต่ำเราพัฒนาผลลัพธ์ต่อนะก็ไปทำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คือมาหาต้นทุนรวมนั่นเองมาดูกันค่ะจากคำตอบเมื่อสักครู่ที่เราทำด้วยวิธี Northwest Corner มาเนาะผลลัพธ์เบื้องต้นด้วยวิธี Corner เราได้ปริมาณการขนส่งตามหน้านี้นะคราวนี้จะพัฒนาผลลัพธ์ดูซิว่ามันต่ำได้กว่านี้อีกหรือเปล่าด้วยวิธี Stepping Stone เขาให้ทำโดยทำการสร้างโคสลูปเนาะเราโดยโคสลูปจะต้องผ่านเฉพาะช่องที่มีการเติมตัวเลขเท่านั้นแต่จะทำโคสลูปได้ต้องมาสเต็ปแรกก่อนก็คือเช็คว่ามี m บวก n ลบ1หรือเปล่าจำนวนตัวเลขที่เติม m คือแถวกี่แถวแมทริกซ์อันนี้2แถวเนาะกี่หลัก3หลักเนาะ2บวก3ลบ1 5ลบ1เท่ากับ4ดูซิว่าตัวเลขที่เติมมี4ช่องหรือเปล่าใช่1 2 3 4ครบ4ช่องพัฒนาผลลัพธ์ได้แล้วอันนี้คือสเต็ปแรกที่สำคัญห้ามลืมพัฒนาผลลัพธ์ได้สร้างโคสลูปค่ะสร้างโดยที่ทำในช่องปรับปรุงช่องที่ไม่มีการเติมตัวเลข x 1 3ไม่มีการเติมตัวเลข x 2 1ไม่มีการเติมตัวเลขไปทำทีละช่องค่ะทำช่อง x 1 3กันก่อนนะ x 1 3สร้างโคสลูปเนาะก็คือบวกนะคะใส่บวกลบบวกลบนะวนไปบวกลบบวกลบทำเป็นลูปขึ้นมามันก็จะเห็นคล้ายๆเป็นโคสลูปอย่างนี้นะบวกเท่าไหร่บวกเอาค่าต้นทุนมาคิดค่ะบวก20ต้นทุนอยู่ตรงขอบช่องนะบวก20ลบ12บวก14ลบ15สร้างโคสลูปและบวกตัวเลขเข้าด้วยกันเวลาบวกตัวเลขระวังนะคะเรื่องเครื่องหมายบวกลบนะได้คำตอบมาเท่ากับบวก7อย่างที่อาจารย์บอกไปถ้าเป็นบวก7แสดงว่าถ้าเราไปเอาตัวเลขไปเติมในช่องนี้ต้นทุนมันจะเพิ่มเราไม่เอาเราไม่เติมเราไม่ทำช่องนี้นะไม่เอาข้ามไปดูอีกช่องนึงอีกช่องที่ไม่มีการเติมตัวเลขคือช่อง21ช่องนี้มาดูซิว่าช่องนี้ค่าดัชนีปรับปรุงจะเป็นลบหรือเปล่าถ้าเป็นลบสนใจนะพอต้นทุนมันจะต่ำลงสร้างโคสลูปค่ะเริ่มด้วยบวกลบนะคะแล้วก็บวกแล้วก็ลบนะบวกอะไรบวกต้นทุนตรงนี้เนาะบวก6ลบ14นะคะบวก12ตรงนี้นะแล้วก็ลบ8นะคะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้หาคำตอบออกมานะคะได้ลบ4อ้าวดัชนีการปรับปรุงเป็นลบแล้วค่ะนักศึกษาถ้าเรามีการเติมปริมาณตรงช่องนี้จะทำให้ต้นทุนต่ำลงนะต้นทุนต่ำลงก็ทำการ move เลยค่ะเขาเรียกว่า movement ตามช่องที่เราใส่บวกลบบวกลบเนี่ยไว้ move อย่างไร move นะคะ move จาก move ตามเครื่องหมายนะเดี๋ยวไปดูกันนะในสไลด์ถัดไปจะ move ให้ดูนะเนี่ยค่ะตรงนี้นะลบ20ก็ไปบวกข้างบนนะมัน move ตามลูกศรนักศึกษาเห็นลูกศรใช่ไหมเนี่ยตามเนี่ยมันปึ๊บย้าย20ขึ้นไปนะไปบวกช่องข้างบนช่องนี้ก็คือต้องไปลบช่องนี้ถูกลบออกเนี่ยค่ะ move ตามลูกศรอย่างนี้เลยดังนั้นเวลาเราทำการ move เสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นจากเมื่อสักครู่20ย้ายขึ้นไปบวกด้านบนก็จะกลายเป็น50นะด้านบนมันก็จะกลายเป็นเลข50นะ50ตรงนี้ลบออกเมื่อสักครู่อาจารย์ขออนุญาตกลับสไลด์ไปนิดนึงนะนักศึกษาอาจจะงงอ่ะตรงนี้20ย้ายขึ้นไปบวก30ได้50เนาะ50แล้วตรงเนี้ยแม็กซ์สุดมันคือ30ใช่ไหมดังนั้น5ตรงนี้กลายเป็น50แล้วเนาะเอา20ย้ายขึ้นไปนะกลายเป็น20บวก30ตรงนี้เป็น50พอมันเป็น50แล้วแม็กซ์สุดมันคือ60ตรงนี้มันก็เลยใส่ได้แค่10นะคะมันก็จะ move ตามกันลงมาตรงนี้ก็เลยใส่แม็กซ์สุดได้แค่30ก็กลายเป็น20เนี่ยค่ะมันก็คือจะ move ตามกันไปนะคะดังนั้นปริมาณช่องใหม่มันก็เลยจะเกิดมาเป็นตามสไลด์นี้นะแล้วเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะมันดีที่สุดมันเป็นคำตอบที่พัฒนาแล้วจริงหรือเปล่าก็ทำซ้ำขั้นตอนเดิมค่ะคือสร้างโคสลูปเหมือนเดิมนะคะในช่องที่ไม่มีการเติมตัวเลขดูซิว่าช่องไหนไม่มีการเติมตัวเลขก็คือช่อง13เหมือนเดิมเนาะกับช่อง22ไปดูช่อง13ก่อนนะช่อง13สร้างโคสลูปนะคะก็คือเป็นบวกลบเมื่อสักครู่เราทำลบช่องนี้ไปละไม่เอาอ่ะเรามาทำช่องนี้เราไม่ทำซ้ำเดิมเนาะบวกลบบวก
ลบนะคะก็คือบวก20ตรงนี้ลบ8บวก6แล้วลบ15ได้เอามาเป็นบวก3แสดงว่าเราไม่พัฒนาช่องนี้เนาะมันทำให้ต้นทุนเพิ่มไม่เอา1 3ไปดูอีกช่องนึงคือช่องก็จะคือจะเป็นช่องแถว2หลัก2นะคะก็คือ x 2 2ตรงนี้นั่นเองนะคะนักศึกษาแถว2หลัก2นะเราก็มาสร้างโคสลูปเหมือนเดิมก็คือบวกลบบวกลบนะคะบวกอะไรบวก14ลบ12บวก8และลบ6นะคะพอเราคำนวณออกมาตรงนี้เราจะได้ว่าเป็นบวก4เหมือนกันได้บวกหมดแล้วแสดงว่าไม่คือพัฒนาไปต้นทุนก็จะสูงขึ้นอยู่ดีเราก็เลยไม่ทำการพัฒนาผลลัพธ์แล้วนะคะเราก็จะได้ว่าอ้อคำตอบตัวเลขตรงเนี้ยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วเราก็มาทำการคำนวณต้นทุนรวมกันเลยนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นปริมาณการขนส่งที่เป็นคำตอบที่ดีแล้วนะคะเราก็จะทำการคำนวณต้นทุนรวมกันนะคะโดยที่ปริมาณการขนส่งจากปาจีนไปกรุงเทพนะคะมี10นะคะต้นทุนคือ8ปริมาณการขนส่งจากปาจีนไปสุโขทัย50คูณต้นทุน12แล้วก็จากสระแก้วไปสุโขทัยสระแก้วไปกรุงเทพนะคะก็คือ20คูณ6นะแล้วก็สุดท้ายจากสระแก้วไปสงขลานะปริมาณ80ต้นทุนคือ15คำนวณออกมาแล้วก็จะได้ต้นทุนรวมเป็น 2,000 ซึ่งนักศึกษาจะสังเกตว่าจากวิธี North West Corner ต้นทุนรวมมันจะสูงกว่านี้นะพอเรามาทำการพัฒนาคำตอบด้วยวิธี Stepping Stone แล้วเนี่ยก็จะได้คำตอบที่ดีขึ้นนะคะก็คือต้นทุนลดลงต้นทุนการขนส่งจะลดลงไปเหลือแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยแหละค่ะเราเลยจำเป็นต้องเอาตัวแบบการขนส่งเนี่ยค่ะมาช่วยในการหาคำตอบการขนส่งของบริษัทนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยรู้ว่าจะขนส่งอย่างไรให้มีต้นทุนซึ่งก็คือกำไรขององค์การนั่นเองค่ะก็ฝากนักศึกษานะคะไปศึกษาและทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาคำตอบเบื้องต้นแล้วก็การพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธีต่างๆนะคะเพื่อที่จะสามารถเข้าไปสอบได้อย่างมั่นใจค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหาร

0: ในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้

0: เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสําคัญประการนึงค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมปรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอทครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยในหลากหลายมิติหลากหลายรูปแบบรวมทั้งติดตามการทำกิจกรรมต่างๆจากผู้สูงวัยที่ยังคงเต็มไปด้วยพลังกายพลังใจและพลังความคิดที่มีคุณค่าต่อสังคมครับรายการของเราแบ่งไป3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงที่1 High Age High Story ชีวิตดีมีสุขช่วงที่2พบกับช่วงวิถีสุขใจกับ High Age และช่วงสุดท้ายช่วงที่3คือช่วงสุขสังคม Happy Society ครับรายการในวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งผู้ที่เป็นทั้งนักอนุรักษ์เป็นครูภูมิปัญญาแห่งชาติแถมยังเป็นผู้มีใจอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลืองานด้านต่างๆของชุมชนและสังคมอีกด้วยครับครูหวานจารุพัฒน์จุนสำลีข้าราชการบำนาญในวัยย่าง72ปีปัจจุบันนะครับท่านใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในบ้านสวนอนุรักษ์ที่บริเวณรอบๆบ้านรายล้อมอยู่ท่ามกลางป่าคอนกรีตริมถนนพระราม3ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแต่เชื่อไหมครับว่าความวุ่นวายจากภายนอกไม่มีผลอะไรกับคุณครูเลยครับครูหวานยังคงใช้ชีวิตอย่าง slow life และมีความสุขอยู่ที่นั่นติดตามกันได้ในรายการสุขใจ High Age ในตอนสืบสานศิลป์ถิ่นบ้านเราในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขครับ
1: ครูจารุพัฒน์จุนสำลีหรือที่ใครๆในระแวกยานนาวารู้จักกันดีในชื่อครูหวานครูหวานพื้นเพเป็นคนคลองภูมิย่านยานนาวาครูใช้ชีวิตในวัยเรียนอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวามาโดยตลอดและอาศัยอยู่กับครอบครัวภายในบรรยากาศบ้านสวนมาตั้งแต่เล็กจนโตค่ะปัจจุบันครูยังใช้ชีวิตข้าราชการบำนาญที่ได้อุทิศตนเองทำงานให้กับชุมชนและสังคมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายภายในบ้านสวนอนุรักษ์ของครูค่ะ

0: บรรยากาศวุ่นวายจากภายนอกมีเพียงรั้วและประตูกั้นเอาไว้เท่านั้นแต่เมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามาภายในบ้านสวนกับรู้สึกได้ถึงความสงบร่มรื่นร่มเย็นซึ่งสัมผัสได้ชัดว่าแตกต่างกับบรรยากาศภายนอกอย่างสิ้นเชิงค่ะครูหวานผูกพันกับวิถีชีวิตชาวสวนมาตั้งแต่กำเนิดจึงซึมซับความเป็นชาวสวนและมักบอกกับใครๆด้วยความภาคภูมิใจเสมอว่าครูเป็นชาวสวนซึ่งผืนดินผืนนี้เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษดังนั้นจึงถูกอนุรักษ์ไว้อย่างหวงแหนจนถึงปัจจุบันค่ะทุกๆเช้าครูหวานมักลงมาทำกิจกรรมต่างๆภายในสวนที่ครูบอกว่าปลูกทุกอย่างเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับทุกคนในครอบครัวเป็นหลักส่วนที่เหลือก็นำไปแบ่งปันแจกจ่ายให้กับคนอื่นเมื่อก้าวเข้ามาในสวนเราจะเห็นผลไม้นานาชนิดที่ยังคงออกดอกออกผลให้ผลผลิตอย่างงดงามเรื่อยมารวมทั้งพืชผักสมุนไพรต่างๆปลูกกันแบบผสมผสานปลูกกันแบบง่ายๆซึ่งครูบอกว่ามันเหมือนตลาดสดมันเหมือนตู้เย็นธรรมชาติบ้านสวนแห่งนี้จึงเป็นความสุขของครูอย่างแท้จริงสุขทั้งกายสุขทั้งใจที่ได้ทำกิจกรรมภายในสวนตื่นขึ้นมาฟังเสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านใบไม้ได้เห็นสีเขียวล้อมรอบบ้านแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนในบ้านผ่อนคลายมีความสุขและได้เปรียบคนอื่นๆในสังคมเมืองแล้วค่ะทุกวันนี้ครูหวานมีความสุขในวิถีชีวิตของนักอนุรักษ์ที่เห็นคุณค่าความงามของวิถีชีวิตความพอเพียงคือปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกซึ่งทุกๆคนในครอบครัวยังคงยืนหยัดที่จะอนุรักษ์สวนและเก็บรักษาวิถีที่ดำเนินมาแต่ครั้งอดีตนี้ไว้และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ในห้องเรียนทางธรรมชาติของครูหวานกันค่ะ
1: ความสุขที่แท้จริงภายในสวนแห่งความสุขของครูหวานนะคะก็คือเต็มไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้เขียวขจีไปหมดตื่นขึ้นมาเราถือว่าเราเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบผู้คนได้อยู่กับธรรมชาติแล้วยังได้แบ่งปันความสุขของเราก็คือได้อนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยค่ะได้สะสมไว้ก็เลยเกิดความภูมิใจเกิดแรงบันดาลใจเกิดความรักและหวงแหนรากเหง้าของแผ่นดินของเราซึ่งเป็นแผ่นดินทองท้องถิ่นยานาวาค่ะซึ่งเราอิงธาตุผลหมากรากไม้ในสวนที่เราหาได้ต่างๆเนี่ยทุกอย่างทุกต้นเราเคยสัมผัสตั้งแต่เล็กปลูกเสริมเติมแต่งขึ้นมาให้มันคงอยู่ต้นไม้ใหญ่มันก็ร่มรื่นก็อันนี้ก็คือความสุขที่มันล้นนะคะตื่นขึ้นมากันลอกกระแตวิ่งไปเต็มไปหมดเลยนกร้องนะคะสัตว์ต่างๆมันพึ่งพิงอะน่ะเราปลูกกล้วยสัตว์ก็ได้มากินกล้วยนะร่างกายเราตื่นขึ้นมาอากาศสดชื่นแข็งแรงออกกำลังกายเดินไปเดินมาสวนเราเนี่ยไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะแต่มันก็ยังอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแล้วเราก็ปลูกนู่นปลูกนี่แล้วแต่ใจเราอะค่ะมีกระถางมีนู่นมีนี่ก็สามารถที่จะปลูกต่อยอดได้เก็บผักไว้กินปลูกนู่นปลูกนี่นะคะนะจากเมล็ดที่มันเหลือเฟือค่ะอันนี้ก็คือมันได้ออกกำลังกายไงนะขวาดใบไม้ออกกำลังกายไหมออกกำลังกายนะคะทุกอย่างเลยอ่ะพรวนดินเล็กๆน้อยๆทำนู่นทำนี่เราก็ถือว่าอันนี้คือสุดยอดของความสุขทำให้ร่างกายเราได้ออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็คือสุดยอดของความสุขทางใจและทางกายค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษของเราต้นไม้ยืนต้นก็ยังอยู่ลิ้นจี่ลำไยยังอยู่สิ่งที่เราเก่าแก่ที่เราเคยปีนป่ายอยู่นะคะมันยังคงที่อยู่เราไม่ได้ทำลายมีแต่เสริมเพิ่มแต่งขึ้นมาเดินเข้ามาก็ยังจะสัมผัสกับบรรยากาศที่บางคนนี่บอกว่าเหมือนบ้านนอกจังเลยนะ นะไม่คิดว่ามันอยู่กลางกรุงนะคะเอ๊ะยังมีอีกเหรอโอ้โหเราได้ยินคำนี้ใจฟูค่ะอันนี้ก็คือมันได้กับใจเราใจมันฟูใจมันโอ้โหมันบันเจิดน่ะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกถึงความหวงแหนแผ่นดินของเราและเขาสัมผัสได้กับบรรยากาศที่มันร่มรื่นนะคะมันมีความสุขตามเราไปเนี่ยอันนี้ก็คือใจเราฟูด้วยนะคะอันนี้จริงๆเลยเป็นเรื่องจริงเลยที่เรามีความสุขอะนะเราจะพูดยังไงมันก็ล้นอ่ะมันฟูล้นล้นนะคะครูหวานได้เปิดสวนแห่งความสุขนี้นะคะสวนอนุรักษ์ครูหวานเนี่ยเอาไว้เพื่อสังคมของเรามันมีรอบด้านเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนในชุมชนบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ย้ายมาจากถิ่นฐานต่างจังหวัดเขาก็อยากจะสัมผัสไอ้ของแบบนี้นะคะที่นี่เราจะเปิดให้มีการซ้อมลำตัดมีการร้องเพลงเรือนะคะมีการเล่นอังกะลุงมีดนตรีเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดในสวนนะคะอันนี้ก็คือความภูมิใจของครูหวานนะคะที่จะได้อนุรักษ์สิ่งต่างๆเอาไว้ให้เป็นมรดกตกทอด
0: ครูบอกว่าสวนแห่งนี้จะยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ตราบเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะทุกๆคนในครอบครัวรักและผูกพันกับที่นี่มายาวนานค่ะ
2: คุณผู้ชมครับแม้สภาพภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปสังคมเมืองหมดแล้วก็ตามนะครับแต่บ้านสวนของครูหวานยังคงอยู่และรักษาพื้นที่สีเขียวนี้ไว้ได้อย่างดีซึ่งเชื่อแน่ว่าไม่เพียงแต่ชาวเขตยานนาวาที่ต้องการเห็นแบบนี้นะครับคนที่ได้รับรู้เรื่องของครูหวานเองต่างก็รู้สึกต้องการให้เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันครับนอกจากกิจวัตรประจำวันภายในสวนแล้วครูหวานยังเป็นหนึ่งในนักอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านครับและครูได้นำความรู้เหล่านี้ส่งผ่านไปในงานจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดทั้งในแบบของการเป็นวิทยากรให้ความรู้และการทำหน้าที่พิธีกรในงานประเพณีต่างๆภาพเหล่านี้คือสิ่งที่คุ้นเคยของชาวเขตยานนาวาครับติดตามได้ในรายการสุขใจไฮเอชช่วงวิถีสุขใจกับไฮเอชครับ

กับชุมชนอย่างลึกซึ้งในงานประเพณีและงานช่วยเหลือสังคมคนที่นี่จะต้องเห็นครูหวานไปร่วมงานเสมอการทำหน้าที่พิธีกรคือสิ่งที่คุ้นเคยของชาวเขตยานนาวาค่ะและด้วยวิสัยทัศน์ของครูหวานคือการปลูกฝังเด็กๆให้ซึมซับ

0: ขนุนสำปะลอเป็นต้นยานนาวาจะมีงานประเพณีที่โด่งดังอยู่ประเพณีหนึ่งที่ยังคงรักษาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษคือประเพณีสงกรานต์ค่ะฝั่งนี้ถือเป็นสงกรานต์แบบไทยฝั่งโน้นเป็นสงกรานต์พระประแดงที่มีมอญปนอยู่ด้วยครูหวานมีความภาคภูมิใจว่าชาวคลองภูมิได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้จนทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ถือว่าสงกรานต์ตรงนี้คือตัวแทนของภาคกลางค่ะและในตอนนี้เขตยานาวาเองกำลังจะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยมีครูหวานเป็นแกนหลักรวมทั้งได้ส่งมอบโบราณวัตถุทั้งหมดที่ครูได้สะสมไว้ให้กับการจัดแสดงในการทำพิพิธยานาวานี้ค่ะปัจจุบันครูหวานยังเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วยจากการทำงานทุ่มเทให้กับสังคมโดยผ่านทางกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้ครูหวานได้รับรางวัลต่างๆเรื่อยมาเช่นในปี2546เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรสาขาส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกไทยทางพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับการบันทึกชื่อเป็นครูภูมิปัญญาแห่งชาติปี2552ซึ่งคณะกรรมการลงมาตรวจเยี่ยมชมพื้นที่จริงที่สวนอนุรักษ์ครูหวานเขตยานนาวาโดยรางวัลนี้จะมอบให้กับบุคคลที่สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาจนเป็นที่ยอมรับในสังคมเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยรางวัลที่3ระดับประเทศจากการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เผยแพร่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปี2552รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีปี2560ซึ่งเป็นรางวัลด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ค่ะการทำงานจิตอาสาของครูหวานนะมันเริ่มมาถ้าเราคิดย้อนอดีตไปเนี่ยค่ะมันก็40กว่าปีแล้วตั้งแต่ครูหวานเนี่ยยังเป็นครูอยู่นะคะทำควบคู่กันไปจะทำเป็นโฆษกเป็นพิธีกรจิตของเราเนี่ยมุ่งจิตอาสาอย่างเดียวเพื่อที่จะช่วยเหลือไม่แบ่งยากคนจนคนรวยคนใดๆก็ตามนะคะเราจะช่วย เต็มความสามารถในทุกๆด้านเลยค่ะเพราะว่าในเขตยานาวาของเราเนี่ยรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมประเพณีฉะนั้นครูหวานจึงอุทิศตนเพื่อที่จะร่วมในจิตอาสาและก็พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ค่ะเบ้าหลอมที่ดีของครูหวานก็คือคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยได้ร่วมนะคะเป็นหัวคิดคนแรกเลยที่จะสร้างโรงเรียนวัดคลองภูมิขึ้นมาให้เป็นโรงเรียนของชุมชนสิ่งที่เขาทำให้กับสังคมให้เราเห็นนะคะแล้วก็การที่ไปช่วยวัดทำนู่นทำนี่บูรณะปฏิสังขรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเราเห็นไงเห็นบรรพบุรุษนะคะแรงบันดาลใจมันก็เกิดขึ้นเราทำทุกอย่างเลยค่ะจิตอาสาของเราก็มีการเป็นพิธีกรเนี่ยเป็นหลักเลยนะการเป็นพิธีกรเป็นประชาสัมพันธ์เป็นโฆษกในงานต่างๆในงานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์นะยิ่งใหญ่ถือว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยสำคัญลอยกระทงวิสาขาบูชาอัฐมีบูชาอัฐมีบูชาก็คือเป็นผู้ที่ขวัญเป็นผู้ที่ฟื้นฟูขึ้นมานะคะอัฐมีบูชาก็คือถวายเพลิงพระพุทธเจ้าซึ่งมีประจำนะคะเป็นประจำทุกปีมันมีใจไงเราสุขกายสุขใจเราเต็มแล้วเราก็แบ่งให้กับสังคมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนอะไรแต่สิ่งสำคัญก็คือสังคมเนี่ยมีความสุขสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราด้วยนะคะศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยประเพณีเนี่ยมันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเรามาและท้องถิ่นของเราเนี่ยนะคะถ้าเราไม่รวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้มันเป็นที่ปรากฏนะคะมันเหมือนกับเราเป็นคนไทยไม่เต็มขั้นถามว่าเยาวชนเห็นพี่ป้าน้าอาทำเขาแทรกซึม

0: ขาก็จะเกิดความเรียกว่าซึมซับเข้ามานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามุ่งหวังค่ะการที่เราได้อะไรจากการทำจิตอาสาไม่ได้เลยค่ะนะหลักใหญ่ที่จะได้คือความภาคภูมิใจค่ะความภาคภูมิใจของตัวเราเองแล้วก็ความภาคภูมิใจของท้องถิ่นความภาคภูมิใจของประชาชน17ชุมชนในพื้นที่เขตยานาวาได้หล่อหลอมได้ร่วมกันทำวัฒนธรรมขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความที่ยิ่งใหญ่มันเกินกว่าที่เราคิดจะได้ค่ะ
1: เมื่อคนเราอายุมากขึ้นจนเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากที่เคยแข็งแรงกระฉับกระเฉงก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงคือการดูแลรักษาร่างกายให้ยังคงความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดและเสื่อมถอยลงช้าที่สุดวิธีการหนึ่งที่ทำได้อย่างง่ายๆคือการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของข้อต่อช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มและยังช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆแถมการออกกำลังกายยังทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินและที่สำคัญคนที่ออกกำลังกายจะดูหนุ่มกว่าวัยอย่างน้อยถึง5ปีทีเดียวการออกกำลังกายควรทำอย่างน้อย 20-30 นาทีต่อวันเช่นการเดินเร็วการว่ายน้ำร่วมกับการยืดเหยียดและบริหารกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมและควรปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจำตัวโดยผู้สูงอายุควรเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันควบคู่กันไปด้วยเช่นการทำงานบ้านหรือเดินเล่นในสวนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
2: รายการสุขใจไฮเอชในช่วงสุดท้ายสุขสังคมแฮปปี้โซไซตี้เราจะไปรับชมกันต่อนะครับว่าในบางครั้งบ้านสวนของครูอ่านเองก็ไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดในหลายๆครั้งนะครับบ้านสวนแห่งนี้นับว่าได้เป็นแหล่งรวมพลของศิลปินคนอาสากลุ่มต่างๆเพื่อเข้ามาทำการซักซ้อมก่อนจะมีการแสดงอยู่เสมอติดตามกันได้เลยครับในช่วงสุขสังคมแฮปปี้โซไซตี้

ี่คือกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งส่วนใหญ่เกษียณอายุแล้วจากหลายๆที่รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อทำกิจกรรมภายใต้บรรยากาศของบ้านสวนอันร่มรื่นค่ะกิจกรรมในวันนี้คือการซ้อมวงอังกะลุงของวงดนตรีจิตอาสาที่ตั้งชื่อวงไว้ว่าวงสายสัมพันธ์ซึ่งครูหวานบอกว่ามีความหมายมาจากการรวมกลุ่มความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันที่รวมอยู่ในคำว่าสายสัมพันธ์ค่ะอังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ทำจากไม้ไผ่เวลาเล่นต้องเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงตัวโน้ตแต่ละตัวขึ้นมาดังนั้นจึงใช้ความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งวงค่ะจึงจะเกิดความไพเราะของท่วงทำนองเพลงแต่ละเพลง

การที่เราไปร่วมแสดงนะคะก็มีหลายอย่างอ่ะมีลำตัดมีเพลงเรือนะคะมีวงอังกะลุงของเพื่อนพี่ๆก็โอ้โหความภาคภูมิใจมันล้นนะคะถามว่าได้สตังค์ไหมจากการที่เราไปออกจิตอาสาไปแสดงที่นู่นที่นี่ไม่ค่ะแต่เราได้ก็คือทั้งความสุขกายสุขใจมันเป็นดนตรีบำบัดค่ะเรามารวมกันโอ้โหแต่ละคน

เนี่ยเกษียณอายุไปแล้วนะจะได้ไม่ติดเตียงอะนะคะเมื่ออะไรเขาขอให้เราไปขึ้นเวทีมันเกิดความฮึกเหิมมันนึกสนุกมันมีการซ้อมมันมีการโอ้โหมันการรวมตัวนะคะเมื่อใดที่เขาเห็นคุณค่าเราจิตสำนึกของเราเนี่ยมันเต็มเปี่ยมมันล้นค่ะมันฟูนมันอารมณ์มันได้อ่ะนะเราก็จะโอ้โหตั้งใจซ้อมกันรวมทีมกันอันนี้คือความสุขค่ะความสุขของพวกเราวัยชราอย่างมีคุณภาพค่ะฟรีค่ะ เสื้อผ้าหน้าผมค่าน้ำมันรถนะคะเราไม่คิดเป็นประเด็นเลยเราอยากรวมทีมกันเรามีความสุขที่จะไปเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนพวกนั้นเลยคำว่าจิตอาสาคือมันอยากทำอ่ะมันอยากแสดงออกอ่ะมันอยากที่จะให้เพื่อนๆเห็นน่ะคนดูชอบใจพอเราแสดงเสร็จเขาปรบมือมองออกไปสายตาเขามีส่วนร่วมเขายิ้มแย้มแจ่มใสอันนั้นล่ะค่ะคือความสุขของพวกเราที่พวกเราได้รับนะคะ

ออีกหนึ่งกลุ่มจิตอาสาที่ครูหวานและเพื่อนๆได้รวมตัวกันขึ้นเป็นคณะลำตัดบทเพลงพื้นบ้านที่เริ่มฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2555โดยใช้ชื่อคณะว่าเพลงลำตัดคุณธรรมคณะศิษย์มีครูที่เมื่อไหร่ที่มีงานแสดงศิลปินจิตอาสากลุ่มนี้ก็จะมาซักซ้อมการแสดงเพื่อออกงาน

0: การร้องลำตัดของเรานะคะมันมีทุกรูปแบบมันมีความสนุกเขาบอกว่าเล่นลำตัดเนี่ยใครร้องผิดก็ไม่ใช่ความผิดมันสนุกแก้ได้นะมันเป็นกลอนนะคะแก้กันร้องกันสนุกสนานบนเวทีเขาเรียกว่ามันเพลินนะคะแต่ต้องมีความจำไงอัลไซเมอร์ไม่ได้กินพวกเราหรอกงานจิตอาสามีเกือบทุกวันจะถามคุณหวานว่าเหนื่อยไหมตอบเลยค่ะถึงจะป่วยมันหายได้นะถึงจะเจ็บป่วยโอ้ยวันนี้ฉันอยากนอนจริงพอรู้ว่ามีจิตอาสานะคะที่ไหนที่นู่นที่นี่หูผึ่งค่ะมันเป็นดนตรีบำบัดเนี่ยพอได้ยินเสียงปี่เสียงกองเอาแล้วล่ะสุขภาพร่างกายที่แม้มันจะเดินไม่ค่อยได้มันจะเจ็บหลังปวดหลังหายหมดค่ะถามว่าจะทำไปอีกนานไหมสำหรับงานจิตอาสาทั้งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีก็จนกว่าชีวิตจะหาไม่โอ้โหเขาตั้งใจดูเราขนาดนี้เราจะยอมเลิกไหมเราจะยอมเลิกลำตัดเราจะไม่ฟื้นฟูไหมเราจะไม่เอารุ่นอื่นๆขึ้นมาไหมเพราะครูบาอาจารย์ของเราก็ยังสอนอยู่นะคะนะก็ยังมีต่อยอดให้เยาวชนได้มาฝึกถ้าเราไม่เริ่มถ่ายทอดเนี่ยใครอ่ะใครจะทำ
1: สวัสดีครับทราบหรือไม่ครับว่าเสียงดนตรีนั้นไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่สำหรับในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีพลังในเรื่องของการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับประโยชน์ของดนตรีบำบัดนั้นนะครับครอบคลุมรอบด้านทั้งต่อคนที่เป็นผู้ฟังนะครับแล้วก็ผู้ให้ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแสดงดนตรีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของประโยชน์นะครับก็จะมีในส่วนก็คือในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสมองนะครับดนตรีนั้นมีพลังพิเศษที่ช่วยในเรื่องของการคลายความวิตกกังวลรวมไปถึงในเรื่องของความเหงาแล้วก็ภาวะซึมเศร้าได้นั่นเองนะครับที่น่าทึ่ง

0: ือในเรื่องของการฟังดนตรีนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนของความจำดังนั้นจึงช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะระลึกถึงเหตุการณ์หรือความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตก็จะทำให้จิตใจนั้นเบิกบานขึ้นได้นั่นเองนะครับในด้านที่2ก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้ร่วมกิจกรรมดนตรีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงการฝึกในเรื่องของระบบหายใจตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของปอดให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการขยับร่างกายนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของระบบประสาทที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับดนตรียังมีประโยชน์ในเรื่องของด้านสังคมแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นภาษาของอารมณ์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นก็จะลดในเรื่องของการปลีกตัวจากสังคมแล้วก็สร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกหลานรวมไปถึงในเรื่องของคนรอบข้างด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าดนตรีบำบัดนั้นถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตการเปิดเพลงเบาๆเพื่อผ่อนคลายหรือร่วมร้องเพลงกับเพลงสนุกๆก็ล้วนเป็นในเรื่องของยาที่ดีที่ทำให้เรานั้นมีความสุขในทุกๆวันนะครับลองนำดนตรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับครูหวานคือจิตอาสาคุณภาพอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีพร้อมทั้งพลังกายและพลังใจในการแบ่งปันความสุขและความบันเทิงให้กับผู้คนที่ได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับยังเป็นการช่วยสืบสารและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเราไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วยครับแล้วพบกับรายการสุขใจ HH ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในบทดุที่1เนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์และจุดเริ่มของอารยธรรมค่ะในบทดุนี้เนี่ยจะประกอบด้วย3ตอนค่ะตอนแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมมนุษย์ตอนที่2สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ตอนที่3เมโสโปเตเมียอารยธรรมมนุษย์สมัยเริ่มแรกค่ะในตอนนี้เนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายพัฒนาการและปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมมนุษย์ได้ข้อที่2นะคะเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งโลกตะวันออกแล้วก็โลกตะวันตกได้ค่ะแล้วก็ตอนที่3นะคะจะให้แสดงเรื่องแผนภูมิลักษณะสำคัญของอารยธรรมมนุษย์สมัยเริ่มแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียได้ค่ะนะคะทั้ง3ตอนนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างเรามาเริ่มดูที่ตอนแรกก่อนนะคะหรือเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับอารยในตอนนี้เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกความหมายและพัฒนาการของอารยธรรมเรื่องที่2ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมแล้วก็เรื่องที่3ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและแหล่งอารยธรรมค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างแน่นอนค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็คืออธิบายความหมายและพัฒนาการของอารยธรรมได้ตอนที่2ข้อที่2นะคะอธิบายปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมได้และก็เรื่องที่3นะคะวัตถุประสงค์ที่3คืออธิบายปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและแหล่งอารยธรรมได้นะคะมาดูค่ะว่าแต่ละเรื่องนี้จะมีเนื้อหาโดยละเอียดอย่างไรบ้างมาเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกคือความหมายและพัฒนาการของอารยธรรมก่อนอื่นเรามาดูความหมายของอารยธรรมก่อนนะคะคำว่าอารยธรรมเนี่ยจะเป็นคำที่โอ้มีนักวิชาการทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความหมายของคำนี้เนี่ยไว้อย่างหลากหลายเลยค่ะนะคะตามความเข้าใจและการตีความของแต่ละคนแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะสรุปแบบง่ายๆเลยนะคะว่าอารยธรรมคืออะไร

หมายถึงความเจริญด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นความเจริญที่สูงกว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานคืออะไรคืออย่างยกตัวอย่างง่ายๆสมมตินักศึกษากินข้าวกินข้าวคือวัฒนธรรมการกินถูกไหมคะแต่ถ้าเรารู้จักการใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนกลางใช้ช้อนที่จะต้องวางเรียงกันแบบไหนช้อนนี้ใส่สำหรับรับประทานอะไรช้อนนี้สำหรับรับประทานซุปช้อนนี้มีดต้องรับประทานกับสเต็กอะไรแบบนี้เราถือว่าเริ่มมีอารยธรรมแล้วนี่ค่ะคือความเจริญของจากวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานเราก็เลยเรียกว่ามีความมีอารยธรรมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาคงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอารยธรรมง่ายๆแล้วนะคะโดยอะไรก็ได้ค่ะที่พัฒนามีความเจริญมากกว่าคำว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานนะคะก็ถือว่าเข้าสู่อารยธรรมแล้วค่ะในการแบ่งยุคของอารยธรรมเนี่ยจะมีการแบ่งยุคออกเป็น2ยุคด้วยกันคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์แบ่งกันง่ายๆเลยค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะเป็นช่วงที่มนุษย์ไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหรือไม่มีการจดบันทึกเป็นภาษาเขียนซึ่งคนในปัจจุบันสามารถอ่านและตีความได้ดังนั้นสมัยประวัติศาสตร์ก็จึงหมายถึงสมัยที่มนุษย์เนี่ยรู้จักคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเป็นตัวอักษรที่เราอาจจะยังไม่สามารถอ่านได้แต่มีคนบางคนหรือนักวิชาการบางคนสามารถตีความได้หรือมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้ละค่ะก็ถือว่าช่วงเวลานั้นเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์แล้วนะคะขั้นตอนกว่าที่จะไปเป็นอารยธรรมของมนุษย์ได้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกษตรก่อนนะคะก็คือเริ่มจากรู้จักการเพาะปลูกเริ่มรู้จักการเอาสัตว์มาเลี้ยงนะคะตรงนี้ส่งผลให้มนุษย์เนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นสังคมแบบเผ่าจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของเทคโนโลยีการเพาะปลูกเช่นอะไรมีการทำการชลประทานมีการทำเขื่อนกั้นน้ำนะคะหลังจากนั้นก็พัฒนามาสู่การดำรงชีพก็คือเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้วพอคนมารวมตัวกันเยอะๆขึ้นทำยังไงล่ะคะก็ต้องมีการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขยายตัวจากสังคมเล็กๆกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นที่3คือการจัดลำดับฐานะทางสังคมสังคมที่มีการพัฒนาสู่ความมีอารยธรรมเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องมีการจัดลำดับฐานะทางสังคมหรือการแบ่งงานกันทำนั่นเองตรงนี้ค่ะทำให้สังคมเนี่ยจะทำให้เกิดการที่จำแนกคนได้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องทำอาชีพอะไรคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรเมื่อมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วและทุกคนรู้จักคำว่าหน้าที่ของตัวเองสังคมก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุขนั่นเองค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องที่2จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรมนะคะปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน6ประการด้วยกันค่ะประการแรกคือสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงบ้างก็คือจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่เป็นปัจจัยโดยตรงเลยก็ว่าได้เลยค่ะที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ขึ้นมาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณที่ต้องการสภาพแวดล้อมคือต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะสภาพใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์นั่นเองค่ะประเด็นที่สองคือระบบการเมืองการปกครองค่ะก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานละนะคะเมื่อมันมีการตั้งถิ่นฐานก็เริ่มมีการตั้งบ้านเมืองเป็นหลักแหล่งนะคะภายหลังเนี่ยชุมชนเนี่ยเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็เริ่มวุ่นวายขึ้นเพราะคนอยู่เยอะใช่ไหมคะชีวิตความของมนุษย์ก็จะเริ่มวุ่นวายขึ้นลักษณะสังคมมีความซับซ้อนขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องตามมาคือจะต้องมีการจัดระบบการปกครองค่ะแล้วก็พอจัดระบบการปกครองเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าหรือจะสามารถควบคุมคนให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขหรือสงบสุขนั่นเองค่ะประเด็นที่3ความเจริญทางเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะอีกประการนึงเลยค่ะที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์โดยในแต่ละยุคแต่ละสมัยอะค่ะเราจะเริ่มมีต้องมีการความเจริญหรือพัฒนาการของเทคโนโลยีมีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องค่ะเราอย่ามองว่าถ้าเรามองว่าเอ้ยสมัยก่อนเราเห็นหินก้อนหนึ่งแล้วเขาทุบทำเป็นเครื่องมือ

ใช้ระบอกนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยของแต่ละสังคมเนี่ยจะแตกต่างกันสมัยนั้นหินก้อนหนึ่งแล้วเอามากระเทาะจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละยุคแต่สมัยเทคโนโลยีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้เองค่ะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยค่ะข้อที่4ค่ะการเจริญเติบโตนะคะของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยมีการรวมกันเป็นชุมชนละนะคะและการรวมตัวกันของมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะดำรงชีวิตอยู่สังคมของมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตรงนี้ค่ะทำให้มนุษย์เนี่ยมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะคะประเด็นที่5การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็คือเมื่อมีการรวมตัวกันของมนุษย์แล้วค่ะนะคะก็เกิดความจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาหารเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปสู่อะไรนำไปสู่การเกิดศูนย์กลางนะคะของการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกที่เราเรียกกันง่ายๆว่าตลาดนั่นเองแรกๆก็เกิดแบบการที่ดิฉันปลูกข้าวได้คนนี้ปลูกไอ้นี่ได้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันตอนหลังๆก็ขึ้นกลายเป็นระบบที่มีชัดเจนขึ้นว่าสิ่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่สิ่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคือทำให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในสังคมของมนุษย์นั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะก็คือความเชื่อและศาสนามนุษย์เมื่อมีอะไรพร้อมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถพัฒนาได้เลยคือความมั่นคงทางจิตใจมนุษย์จะมีความกลัวตลอดเวลาเจอนู่นก็กลัวเจอนี่ก็กลัวกลัวไปหมดค่ะดังนั้นถ้าจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้หรืออยู่รอดปลอดภัยได้มนุษย์ก็เลยมีความเชื่อว่านั้นจะต้องทำอะไรก็ตามที่ผูกพันนะคะหรือเคารพบูชาสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่ปราศจากตัวตนที่มนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นนะคะเหล่านี้เป็นความเชื่อนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของความเชื่อแล้วก็ศาสนาในเวลาต่อมานั่นเองค่ะนี่คือ6ปัจจัยสำคัญนะคะที่ก่อให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ขึ้นค่ะนะคะต้องมีทั้ง6ปัจจัยนี้รวมกันค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ขึ้นค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องที่3ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานนะคะโดยรวมเนี่ยนะคะทั้งโลกเลยก็ได้ทั้งทุกสังคมเลยก็ได้นะคะจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่3ประการหลักๆค่ะประการแรกคือลักษณะภูมิประเทศในช่วงแรกๆนะคะมนุษย์เนี่ยมักเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำมากกว่าที่จะตั้งถิ่นฐานในเขตที่สูงหรือที่ภูเขาสูงเพราะอะไรจะเห็นได้ว่าอารยธรรมมนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยหลากหลายอารยธรรมเลยจะต้องมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณใกล้แหล่งน้ำเช่นอะไรอารยธรรมอินเดียก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุนะคะอารยธรรมจีนก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโฮเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนมนุษย์ก็อาศัยน้ำนั่นแหละค่ะเป็นแหล่งที่อยู่แหล่งที่กินแหล่งที่บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมก็คือใกล้แหล่งน้ำนั่นเองค่ะประเด็นที่2คือลักษณะภูมิอากาศแน่นอนค่ะคงไม่มีใครเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่หนาวจัดเกินไปติดลบ40องศาคงไม่มีใครอยากจะอยู่ในบริเวณนั้นหรือว่านะคะร้อนจัดเกินไปอุณหภูมิ50องศา40องศานี้ก็แทบจะอยู่กันลำบากแล้วดังนั้นลักษณะภูมิอากาศจึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทำให้มนุษย์เนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้นเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้นค่ะประเด็นที่3ค่ะแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะตรงนี้ต้องเน้นเลยนะคะเพราะสมัยก่อนต้องใช้น้ำในการอุปโภคและก็บริโภคดังนั้นจึงต้องมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะคะนี่คือ3ปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกๆนะคะจริงๆไม่ใช่ช่วงแรกอย่างเดียวปัจจุบันก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะคะ

มาดูตอนที่2นะคะเข้าสู่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกค่ะแล้วก็ส่วนที่2หรือเรื่องที่2ก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกนั่นเองวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันค่ะจำแนกลักษณะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกได้กับข้อที่2คือจำแนกลักษณะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกได้นั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องแรกของโลกตะวันออกก่อนโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเนี่ยจะมีความเหมือนกันคือเริ่มจากหินเก่าหินกลางหินใหม่นะคะแล้วก็ยุคโลหะนี่คือทั้ง 3-4 ยุคนี้จะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรามาดูที่โลกตะวันออกก่อนนะคะว่ายุคหินเก่าของโลกตะวันออกเนี่ยมีอะไรบ้างน่าจะสันนิษฐานนะคะว่าทุกอย่างสันนิษฐานหมดเพราะเราไม่สามารถรู้อะไรที่เป็นจริงได้น่าจะประมาณ5ล้านถึง 10,000 ปีเนี่ยล่วงมาแล้วนะคะมนุษย์ยุคนี้ก็เล่ร่อนล่ะค่ะไปตามแหล่งอาหารยังไม่รู้จักการตั้งถิ่นฐานที่แน่นอนเพราะฉะนั้นอาหารตรงนี้หมดก็เล่ร่อนต่อไปอาหารตรงนี้หมดก็เล่ร่อนต่อไปนะคะเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรก็เอาหินกรวดแม่น้ำทำให้แตกล่ะค่ะพอทำให้แตกปุ๊บนั่นล่ะค่ะถือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนี้หลักฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเจอกันหลายท้องที่บ้างมากเลยนะคะหลายท้องที่ในเอเชียในโลกตะวันออกแต่ว่าหลักฐานค่อนข้างที่จะพบแต่พวกเครื่องมือเครื่องใช้นะคะบางที่ก็พบโครงกระดูกบ้างเช่นเดียวกันนะคะส่วนมาถึงยุคหินกลางค่ะของโลกตะวันออกก็ประมาณ 10,000 ถึง 4,000 ปีเนี่ยล่วงมาแล้วเครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังเป็นหินเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเอาหินมากระเทาะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขามีขนาดที่เล็กกว่ากระทัดรัดกว่าแล้วก็มีการขัดพอกระเทาะมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆไม่มันขรุขระนะคะก็เอามาขัดนะคะแล้วก็มีความประณีตมากกว่ายุคหินเก่าบางภูมิภาคก็เริ่มรู้จักการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วในที่นี้เนี่ยเราพบร่องรอยความเจริญของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยแยกออกเป็น2ส่วนเราพบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือวัฒนธรรมหัวบินและก็วัฒนธรรมบักซอนทั้ง2วัฒนธรรมนี้พบที่เวียดนามค่ะเครื่องมือเอามาดูที่หัวบินก่อนหัวบินเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้นะคะก็เป็นอาวุธที่เหมือนเดิมละค่ะเอาหินกวดแม่น้ำเอามากระเทาะให้เกิดความแหลมคมแล้วก็มีการขัดให้เรียบเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วัฒนธรรมบักซอนบักซอนเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยจะที่โดดเด่นเลยของวัฒนธรรมบักซอนเลยคือเขาเอาหินมาทำเป็นขวานแบบสั้นๆนั่นเองค่ะยุคต่อไปคือยุคหินใหม่ของโลกตะวันออกค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ถึง 2,000 ปีเนี่ยล่วงมาแล้วยุคนี้แตกต่างจากยุคก่อนนะคะตรงที่ว่าเป็นยุคที่รู้จักการเพาะปลูกนะคะรู้จักการทำแบบเกษตรกรรมเริ่มมีการลงหลักปักฐานอยู่กับที่ก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้จักการเพาะปลูกก็ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องเล่ร่อนไปตามแหล่งอาหารดังนั้นมนุษย์จึงเริ่มลงหลักปักฐานอยู่กับที่เนี่ยมากขึ้นมีการสร้างบ้านตอนแรกอาจจะเป็นด้วยไม้ไผ่ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นลวดลายแบบง่ายๆบางชิ้นก็มีการเขียนลวดลายขึ้นนะคะมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เชื่อในเรื่องวิญญาณพูดผีเชื่อในเรื่องพลังที่อยู่เหนือธรรมชาติแล้วก็พลังที่อยู่ในไร่นานะคะเหล่านี้จะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคของหินใหม่นะคะแหล่งโบราณคดีนะคะที่สำคัญเลยในยุคหินใหม่พบที่โดดเด่นนะคะเอาที่โดดเด่นอย่างเดียวนะจะพบที่ประเทศจีนที่คือวัฒนธรรมหยางเฉากับหลงซานนะคะก็คือหยางเฉาเนี่ยกับหลงซานจะเป็นหยางเฉาเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีดำขาวน้ำตาลแดงแล้วก็เทามีการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆบ้างนะคะหลงซานเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดีขึ้นปั้นนี่ขึ้นแต่ไม่มีการวาดลวดลายมีการใช้แป้นหมุนทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะยุคสุดท้ายของโลกตะวันออกคือยุคโลหะประมาณ 2,000 ถึง 500 ปีเนี่ยร่วงมาแล้วยุคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากเปลี่ยนวัสดุนะที่ทำเครื่องมือเครื่องใช้จากหินมาเป็นโลหะนะทองแดงสำริดตามลำดับตามมาสำริดแล้วก็เหล็กตามมานะฮะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์นี้ก็คือจะบอกอย่างที่บอกล่ะค่ะจะทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนี้เนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของยุคโลหะเนี่ยนะคะอยู่2วัฒนธรรมดองซานหรือดองซอนนะคะแล้วก็วัฒนธรรมหินใหญ่ดองซานเนี่ยนะคะหรือดองซอนเนี่ยพบที่เวียดนามค่ะจะเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากทำไมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าบริเวณใดก็ตามพบว่ามีกองมโหระทึกอยู่ประเทศไทยเราก็มีนะคะถ้าตรงไหนก็ตามหรือบริเวณใดก็ตามมีกองมโหระทึกอยู่แสดงให้เห็นว่าเราได้รับวัฒนธรรมดองซอนหรือดองซานของเวียดนามเข้ามานะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเยอะแยะมากมายนะคะส่วนวัฒนธรรมหินใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมที่เอาหินเนี่ยมาก่อสร้างก่อสร้างอะไรเขาไม่ได้ก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้และแต่ก่อสร้างเป็นโรงศพหินนะฮะที่เราเรียกว่าทุ่งไหหินที่เชียงขวางประเทศลาวนั่นแหละค่ะนั่นคือลักษณะโดดเด่นของวัฒนธรรมหินใหญ่ค่ะ

รื่องต่อไปนะคะคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกค่ะเหมือนเดิมค่ะยุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะค่ะยุคหินเก่าเนี่ยมีอายุประมาณ2ล้านปีเนี่ยล่วงมาแล้วดำเนินชีวิตเนี่ยการดำรงชีวิตเหมือนกับของโลกตะวันออกคือเล่ร่อนไปตามแหล่งอาหารนะคะเล่ร่อนไปตามแหล่งอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธก็เป็นหินค่ะแล้วก็หินแบบหยาบๆเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์ในยุคนี้เนี่ยของโลกตะวันตกเนี่ยบางแห่งนะคะอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็มีเพิงที่ทำด้วยกิ่งไม้นะคะใบไม้แล้วก็เริ่มมีการสร้างที่พักแบบหยาบๆนะคะจากวัสดุในธรรมชาติค่ะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่พบที่โดดเด่นมากเลยก็คือจะมีเรื่องของหินแล้วยังมีเรื่องของกระดูกสัตว์ด้วยนะคะโดยมีการแกะสลักนะคะที่โดดเด่นมากเลยคือเขาพบเครื่องมือที่เรียกว่าเข็มเย็บผ้านะคะที่ทำมาจากกระดูกสัตว์นะคะขอฝีมือของมนุษย์โคมันยองแล้วก็มีการพบฉมวกนะคะที่เป็นรูปหัวลูกศร นะคะมีพบคันเบ็ดแล้วก็มีการพบเครื่องประดับนะคะแล้วก็ที่ทำจากเปลือกหอยแล้วก็กระดูกสัตว์ด้วยมีศิลปะเกิดขึ้นด้วยนะคะในยุคนี้ของโลกตะวันตกก็คือที่เราเรียกว่าศิลปะแบบแมกกาเดเนียเป็นฝีมือของมนุษย์โคมันยองเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าภาพวาดเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะวาดในถ้ำนะคะยุคต่อไปค่ะคือยุคกลางของโลกตะวันตกหินกลางเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเวลาของยุคน้ำแข็งที่เคยปกคลุมโลกเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะคะอากาศเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นนะคะทุ่งหญ้าก็เขียวขจีเพราะฉะนั้นมนุษย์ตื่นเต้นฉันไม่ต้องอยู่ในถ้ำแล้วก็ออกจากถ้ำมาอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าบ้างตามแหล่งน้ำบ้างตามชายฝั่งทะเลบ้างมีการสร้างที่พักที่แข็งแรงขึ้นเริ่มมีการนำวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมาทำใช้ประโยชน์อย่างหลายๆอย่างเลยเช่นทำตะกร้าสารทำรถลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงสุนัขนู่นนี่นั่นนะคะมีการประมงการทำประมงแบบง่ายๆขึ้นมีการล่าแมวน้ำแต่เครื่องมือเครื่องใช้ยังเป็นหินอยู่ส่วนศิลปะก็มีไหมมีแต่ว่าเสียหายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอออกมาอยู่นอกถ้ำก็ออกมาวาดนอกถ้ำดังนั้นศิลปะก็เลยเสียหายไปนะคะยุคหินใหม่ของโลกตะวันตกค่ะสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อยู่พอสมควรนะคะก็คือจากเริ่มจากมาอยู่อาศัยตามที่ราบใกล้แหล่งน้ำน้ำมีรวมตัวกันแล้วก็เริ่มมีการดำรงชีวิตแบบเกษตรกรรมแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะถาวรมากขึ้นนะคะและที่สำคัญเขาพบศิลปะคือมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยพบอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่นะคะในประเทศฝรั่งเศสไอร์แลนด์และที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออนุสาวรีย์สโตนเฮนส์นะคะอนุสาวรีย์หินสโตนเฮนส์ในประเทศอังกฤษนั่นเองช่วงมนุษย์ยุคหินใหม่นะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์นะคะจากสังคมล่าสัตว์มาเป็นสังคมเกษตรกรรมพืชสำคัญที่ปลูกก็คือข้าวนะคะถั่วฟักบวบต่างๆคือปลูกหลากหลายอย่างมากนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์เช่นหมูม้าแพะแล้วก็ไก่นั่นเองค่ะมาอยู่ที่ยุคโลหะของโลกตะวันตกค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยรู้จักการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใช้เหมือนกับยุคของโลกตะวันออกคือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้จากหินมาเป็นโลหะทองแดงเหล็กแล้วก็สำริดค่ะในช่วงปลายของยุคโลหะนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่นะคะยุคใหม่ที่เรียกว่าปลายของยุคโลหะนี้ก็ทำให้มนุษย์เนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นั่นเองยุคโลหะนี้นะคะจะเริ่มมีการถลุงเหล็กมาใช้งานกรีกนะคะจะเป็นผู้นำในการถลุงเหล็กมาใช้งานเป็นชนชาติแรกนะคะอย่างที่บอกค่ะพอในปลายยุคโลหะนะคะมนุษย์ในยุคนี้ก็ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะก็คือเริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ค่ะ

ตอนที่3นะคะเรื่องเมโสโปเตเมียอารยธรรมมนุษย์สมัยเริ่มแรกจะประกอบไปด้วย3เรื่องค่ะอารยธรรมสุเมเรียนเรื่องที่2การลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงแรกแล้วก็เรื่องที่3การลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงหลังค่ะวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างก็คือ1อธิบายลักษณะที่สำคัญและความเจริญด้านต่างๆของอารยธรรมสุเมเรียนได้2คืออธิบายลักษณะที่สำคัญและความเจริญของกลุ่มชนที่เข้ามารุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงแรกได้และก็3ค่ะอธิบายลักษณะที่สำคัญและความเจริญของกลุ่มชนที่เข้ารุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงหลังได้มาดูที่เรื่องแรกนะคะอารยธรรมสุเมเรียนนะคะชาวสุเมเรียนเนี่ยจะเป็นชนชาติแรกเลยที่สร้างความเจริญขึ้นนะคะในบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียนะคะโดยอารยธรรมที่ชาวสุเมเรียนสร้างเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ที่เด่นๆเลยนะคะคือเรื่องของการปกครองรูปแบบนครรัฐเพราะถือว่าชาวสุเมเรียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นจะมีการสร้างนครรัฐเล็กๆหลากหลายนครรัฐเกิดขึ้นในบริเวณนี้เรื่องที่2ที่อยากจะเน้นเลยนะคะก็คือเรื่องของการที่ชาวสุเมเรียนเนี่ยเขาเป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เริ่มรู้จักการสร้างระบบชลประทานขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่ถือว่าดีที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้นเลยค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะอารยธรรมที่ชาวสุเมเรียนสร้างเอาไว้ก็คือเรื่องของการประดิษฐ์อักษรรูปริมหรืออักษรคูนิฟอร์มนั่นเองนะคะก็คือจะทำจากเอาแผ่นดินเหนียวมานะคะแล้วก็เหมือนเป็นตัวอักษรที่กดไปให้เกิดเป็นรูปลอยขึ้นแล้วก็มีทั้งแบบเอาไปเผาด้วยแล้วก็ตากด้วยเหล่านี้เป็นอารยธรรมที่สำคัญอย่างมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นที่ชาวสุเมเรียนเป็นคนที่สร้างขึ้นนะคะให้กับดินแดนของแถบเมโสโปเตเมียในยุคแรกๆค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือการลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงแรกนะคะในช่วงแรกนี้จะมีกลุ่มชนที่เข้ามาลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียเนี่ยอยู่3กลุ่มหรือ3เผ่าด้วยกันเผ่าแรกคือเผ่าหรือที่เราเรียกว่าชาวอัลคาเดียนนั่นเองชาวอัลคาเดียนเนี่ยจะเป็นเผ่าเซมิติกเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะที่เข้ามาในเขตดินแดนของเมโสโปเตเมียอารยธรรมที่ดินแดนของชาวอาร์คาเดียนสร้างเอาไว้ในดินแดนบริเวณนี้ก็คือเขาเป็นกลุ่มแรกที่สร้างจักรวรรดิแห่งแรกของโลกขึ้นนะคะที่ปรากฏในประวัติศาสตร์เลยค่ะแล้วก็นับเป็นพื้นฐานในการสร้างจักรวรรดิของมนุษย์ในยุคต่อๆมาด้วยกลุ่มชนต่อไปคือชาวฮิตไทฮิตไทเป็นใครฮิตไทเป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนนะคะเขาเป็นคนที่หรือกลุ่มชนที่สร้างกำแพงเมืองที่มีความแข็งแรงอย่างมากนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่สำคัญค่ะเขาเป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกที่รู้จักการเอาเหล็กเนี่ยเข้ามาใช้งานนะคะเห็นไหมคะว่านี่คือความเจริญของฮิตไทนะคะต่อไปค่ะคือชาวอมอไลชาวอมอไลเป็นชนเผ่าไหนจะเป็นชนเผ่าเซมิติกอีกพวกหนึ่งที่อพยพมาจากทะเลทรายอาระเบียนนะคะเขาสร้างอะไรบ้างประมวลกฎหมายฮัมมูราบีนะคะจากนั้นก็สถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียนขึ้นนะคะจะมีนครบาบิโลเนียนจะเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือช่วงแรกการลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงหลังนะคะกลุ่มชนแรกคือชาวอัลซีเรียนค่ะจะเป็นชนเผ่าเซมิติกเหมือนกันจะเป็นพวก

ที่ถือว่าเข้ามานะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความเก่งกล้าสามารถในการลบและที่สำคัญเขาบอกว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุร้ายมากเมื่อเข้ามาในดินแดนเมโสโปเตเมียปุ๊บมาทำอะไรบ้างก็มีการมาสร้างพระราชวังสากลที่เราเรียกว่าพระราชวังสากลที่คอสะบักขึ้นแล้วก็เริ่มมีการใช้ประตูโค้งเราจะคิดอาจจะคิดว่าโอ้ประตูโค้งแล้วไงมันสำคัญตรงไหนมันทันสมัยตรงไหนแต่สมัยก่อนถามว่าถ้าเขาสามารถสร้างประตูโค้งได้โดยที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างมากเช่นเดียวกันนะคะชาวคาเดียนค่ะจะเป็นกลุ่มชนต่อมาจะเป็นชนเผ่าเซเมติกเช่นเดียวกันนะคะมาเร่ร่อนมาจากทะเลทรายนะคะแล้วก็หาเวลาเขาสามารถหาเวลาที่ดวงจันทร์เนี่ยวนรอบโลกนะคะและเวลาที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้อย่างแม่นยำเขาสามารถคำนวณความยาวของปีได้นะคะและที่สำคัญเขาสร้างสวนรอยแห่งนครบาบิโลนขึ้นมาค่ะกลุ่มสุดท้ายคือชาวเปอร์เซียนะคะจะเป็นพวกอินโดยูโรเปียนค่ะคิดค้นศาสนาที่เรียกว่าโซโรแอสเตอร์เป็นศาสนาแบบไหนเป็นศาสนาที่บูชาไฟนั่นเองค่ะและก็เป็นกลุ่มชนที่เริ่มมีการจัดการปกครองลักษณะการปกครองแบบจักรวรรดิโดยแบ่งออกเป็นมณฑลขึ้นนี่คือกลุ่มชนที่เข้ามาในดินแดนเมโสโปเตเมียทั้งช่วงแรกและก็ช่วงหลังในความเป็นจริงแล้วชนเผ่าต่างๆที่เอ่ยมาทั้งหมด6ชนเผ่านี้จะมีอยู่แค่ชนเผ่าที่สำคัญเป็นหนึ่งในชนเผ่าเซมิติกกับอินโดยูโรเปียนทั้งหมดค่ะนักศึกษานะคะสามารถอ่านรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมาก

เรื่องที่หนึ่งความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาดูตอนที่หนึ่งคือลักษณะทางภูมิศาสตร์สถานะและพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแบ่งออกเป็นเรื่องที่หนึ่งคือที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและก็มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกดินแดนนี้ประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1คือดินแดนภาคพื้นทวีปประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาไทยแล้วก็เวียดนามโดยมีประชากรประมาณ3ใน4ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำสายสำคัญภาคพื้นทวีปจะมีลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์คือเป็นพื้นที่ราบต่ำอันอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้บริเวณนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการทำนาปลูกข้าวส่วนที่2คือดินแดนภาคพื้นสมุทรหรือหมู่เกาะประกอบด้วยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็ติมอร์เลสเตประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามแต่ในฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเตประชากรส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกโดยอาชีพหลักของประชากรในดินแดนส่วนนี้ก็คือการเกษตรเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นการทำเหมืองแร่น้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินอกจากนี้ในบรรดาประเทศในภาคพื้นสมุทรเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่โดยเกาะใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียได้แก่สุมาตราชวากาลิมันตันสุลาเวสีแล้วก็บางส่วนของเกาะนิวกินีนอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่อีกแห่งที่น่าสนใจก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งประกอบด้วยเกาะต่างๆที่แบ่งออกเป็น3ภูมิภาคใหญ่ๆลูซอนหมู่เกาะ

อิสยาห์แล้วก็หมู่เกาะมินดานาวขณะเดียวกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นภูมิภาคที่มีอากาศแบบร้อนชื้นร้อนชื้นคืออะไรก็คือจะแบ่งลักษณะเป็นภูมิอากาศชุ่มชื้นในช่วงฤดูฝนแล้วก็แห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งและอีกลักษณะหนึ่งคือมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าตั้งอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรดังนั้นจึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนั่นเองมาเรื่องที่สองก็คือเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความเป็นมายาวนานมากโดยพบร่องรอยของมนุษย์ในดินแดนนี้เชื่อมกับการเคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษโดยตรงของมนุษย์โฮโมอีเล็กตัสที่เดินทางออกจากดินแดนแอฟริกาเมื่อประมาณน่าจะประมาณสันนิษฐานนะว่าประมาณ2ล้านปีล่วงมาแล้วซึ่งการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เนี่ยนับเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่สำคัญการย้ายถิ่นในครั้งนี้เนี่ยโฮโมอีเล็กตัสก็เอาอะไรมาบ้างเครื่องมือทักษะในการล่าสัตว์และการรวมอยู่กันเป็นกลุ่มเอาเข้ามาด้วยต่อมาก็มีการขุดพบโครงกระดูกและเครื่องมือของมนุษยชาวาของมนุษย์โบราณในชาวาแล้วก็บอร์เนียวทำให้พบว่ามีมนุษย์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจในบริเวณนี้ก็คือโฮโมเซเปียนนั่นเองซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาเช่นเดียวกันยังมีการพบว่าดินแดนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคหินแหละตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะในช่วงเวลานี้ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณน่าจะประมาณ 8,000 ปีมาแล้วเริ่มมีการเพาะปลูกแต่ว่า 8,000 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยเริ่มมีการเพาะปลูกแต่พอประมาณกลางประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาลก็เริ่มที่จะมีการปลูกข้าวเนี่ยกระจายไปยังที่ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามลุ่มแม่น้ำเช่นแม่น้ำแดงแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำอิระวดีส่งผลให้การปลูกข้าวเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมากขึ้นเมื่อผู้คนเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการเกษตรก็เริ่มมีการรวมตัวกันและก็เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการสร้างบ้านเรือนลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านในเซาท์อีสต์เอเชียก็คือการยกพื้นสูงสำหรับการที่หนีปัญหาน้ำท่วมนั่นเองต่อมาในยุคหลังจากยุคหินแล้วก็เข้าสู่ยุคสำริดเครื่องสำริดแน่นอนค่ะเครื่องมือเครื่องใช้เปลี่ยนมาจากหินในสมัยหินเก่าหินกลางหินใหม่มาเป็นเอาสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้วัฒนธรรมที่เด่นในช่วงเวลานี้ก็คือวัฒนธรรมดงเซนในเวียดนามเหนือนั่นเองสิ่งที่ถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่ถือว่าโดดเด่นมากของวัฒนธรรมดงเซนคือกองมงกระทึกที่ทำด้วยสำริดนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากยุคต่อไปคือเหล็กเนี่ยนะคะเป็นวัตถุที่เริ่มมีการนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เอาทำเป็นเครื่องประดับด้วยจากนั้นหลังจากยุคเหล็กแล้วพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีพัฒนาการทางสังคมเรื่อยมามีการรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจนทั้งกลายเป็นอาณาจักรอาณาจักรแรกคืออาณาจักรประยูรเปียวในเมียนมาตอนบนแล้วก็อาณาจักรฟูนันที่ออกแกวในเขตประมาณดินแดนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงนั่นเองมาดูตอนที่3สถานะทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานะหรือตัวตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลภายนอกอย่างมากโดยเฉพาะอิทธิพลของจีนแล้วก็อินเดียที่สำคัญคืออิทธิพลของตะวันตกก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังไม่ปรากฏชื่อแต่อย่างใดโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อหรือพำนักมองว่าดินแดนบริเวณนี้ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราใบหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนของโลกเท่านั้นนะคะและผู้คนในดินแดนบริเวณนี้ก็ไม่ได้มีสำนึกหรอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคนั้นหนึ่งไม่ได้มีความสำนึกถึงความเป็นภูมิภาคของตัวเองดังนั้นตะวันตกจึงใช้ถ้อยคำหลากหลายเลยค่ะที่เรียกดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเอเชียดินแดนอินเดียไกลบ้างอินเดียตะวันออกหรืออีสต์อินเดียบ้างนะคะจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้เกิดการยอมรับหรือรับรู้ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นภูมิภาคนึงก็คือช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสงครามด้านแปซิฟิกของสงครามโลกครั้งที่2เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มองว่าดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเขตทรัพยากรทางใต้แล้วก็มีการตั้งหน่วยบัญชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญค่ะที่ทำให้เอเชียตะวันออกคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีบทบาทขึ้นในฐานะยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในวงการทหารนั่นเองค่ะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นความจำเป็นค่ะที่ต้องศึกษาและเข้าใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทั้งเป็นภูมิภาคหนึ่งความสนใจในเรื่องนี้เนี่ยได้รับแรงกระตุ้นสำคัญจากการก่อตั้งเป็นภาควิชาก็ดีโครงการก็ดีและก็ศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ในญี่ปุ่นด้วยโดยมีการตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มเลยค่ะซึ่งมีคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมื่อปรากฏในหนังสือตักเล่มต่างๆเหล่านี้เองทำให้สถานะและตัวตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงปรากฏขึ้นมาค่ะ

ตอนที่สองค่ะจะพูดถึงลักษณะการปกครองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พบในวงในเผด็จการทางทหารในเมียนมาปัจจุบันนี้นะคะระบอบสังคมนิยมในเวียดนามในลาวหรือประชาธิปไตยในกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและก็ติมอร์เลสเต้ในปัจจุบันนั่นเองค่ะมรดกจากอดีตหลายประการเลยนะคะทำให้บางประเทศเนี่ยผ่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผ่านความรุ่งเรืองและก็ความเสื่อมมาซึ่งได้เห็นได้ชัดๆเลยในกรณีของกัมพูชามีเสื่อมมีจุดรุ่งเรืองขึ้นมามากๆแล้วก็มีจุดเสื่อมลงอีกหลายๆประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีบางประเทศที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีอาณาจักรต่างๆผุดขึ้นมาเพื่อครอบครองดินแดนเหล่านั้นหรือบางประเทศก็มีความแตกแยกมาตั้งแต่ก่อนจะเป็นอาณานิคมจนกระทั่งถึงหลังอาณานิคมก็ยังแตกแยกกันอยู่หลังนี้เป็นต้นมรดกจากอดีตที่สำคัญอีกประการหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมรดกจากช่วงสมัยอาณานิคมมรดกช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะอะไรเพราะที่สร้างรูปลักษณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะการกำหนดเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แน่ชัดของชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนมีขอบเขตแค่ไหนมีการแบ่งแยกไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดเส้นพรมแดนที่มีส่วนทำให้ประชากรที่มีความผูกพันใกล้ชิดในด้านภาษาก็ดีชาติพันธุ์ก็ดีและวัฒนธรรมก็ดีต้องแยกกันอยู่กันคนละประเทศทั้งนี้ผลหรือมรดกต่างๆเนี่ยได้ส่งผลให้ระบบการเมืองการปกครองของอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับรากฐานความเป็นมาดั้งเดิมของดินแดนนั้นๆหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ค่ะความขัดแย้งแตกแยกภายในที่ดำรงอยู่ตลอดเวลายาวนานนะมีมติในด้านอุดมการณ์เข้ามาเพิ่มความแตกแยกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มหาอำนาจที่มีความขัดแย้งกันในช่วงของสงครามเย็นได้เข้ามาสนับสนุนฝ่ายที่มีอุดมการณ์และก็มีผลประโยชน์สอดคล้องกับตนตรงนี้ค่ะทำให้ดินแดนตรงนี้ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า4ทศวรรษกว่าจะสงบสุขได้จะเห็นได้ว่าระบบการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีความหลากหลายอย่างมากแต่เมื่อถึงปัจจุบันเหมือนกับว่าระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยดูว่าจะเป็นแนวทางหลักของการเมืองการปกครองในภูมิภาคนี้แม้แต่บางชาติที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็เริ่มมองแล้วว่าควรจะเปิดมากขึ้นดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีลาวก็ดีเริ่มหันไปใช้นโยบายปฏิรูปที่เริ่มยอมรับกลไกระบบตลาดและยอมผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองในระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันมาดูเรื่องต่อไปเรื่องของลักษณะสังคมของประเทศในภูมิภาคนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดเลยค่ะในภูมิภาคหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะคะจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพหุสังคมโดยจะมีความแตกต่างด้านเชื้อด้านความเชื่อวิถีชีวิตภาษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมขณะเดียวกันยังมีชนกลุ่มน้อยจำนวนมากเลยค่ะที่อพยพเข้ามาซึ่งชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาจำนวนมากคือคนเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและก็ยุโรปโดยจีนค่ะเชื้อสายจีนจะมีความสำคัญอย่างมากที่อพยพเข้ามาแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจ

แต่ละประเทศเหล่านี้จะมีความผูกพันทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแต่มักไม่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองร่วมของชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ร่วมเดียวกันนะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกทางเชื้อชาติได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของประชากรในดินแดนแถบบริเวณ Southeast Asia เนี่ยประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักมีการอพยพมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอพยพมาเรื่อยๆกลุ่มที่อพยพมามากที่สุดคือมองโกลอยกลุ่มพวกกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามามากที่สุดอพยพมาจากทางตอนกลางของทวีปเอเชียเข้าสู่บริเวณที่ราบลุ่มของภูมิภาคนะไม่ว่าจะเป็นแถวลุ่มแม่น้ำแดงลุ่มแม่น้ำโค้งแม่น้ำสารวินแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำชัพยาเข้ามาแล้วก็ตั้งรกรากอยู่อย่างถาวรเป็นเวลานานและในปัจจุบันแม้ว่าประชากรจะยังไม่มีการย้ายถิ่นแบบเยอะแยะมากมายเหมือนสมัยก่อนแต่ก็มีการย้ายถิ่นเหมือนกันแต่จะเป็นการย้ายถิ่นในเหตุผลของเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักมากกว่าการย้ายถิ่นเพื่ออพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเหมือนกับในสมัยอดีตในช่วงคริสต์ศักราชที่20เนี่ยประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีอัตราการเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมแต่เพิ่มมากเร็วๆคือในช่วงของตัดอาณานิคมแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อใกล้ๆเคียงถึงกลายเป็นเลขศูนย์เนี่ยก็คือประมาณกลางศตวรรษโดยคาดว่าหลังปีพ.ศ.นะคะ2052เป็นต้นไปเนี่ยประชากรในภูมิภาคเนี่ยจะเริ่มมีจำนวนคงที่ที่สำคัญจะส่งผลให้อาเซียนก้าวสู่สังคมสูงอายุซึ่งลักษณะดังกล่าวค่ะปรากฏตั้งแต่น่าจะสันนิษฐานว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2052จะเห็นแล้วค่ะมาดูเรื่องต่อไปค่ะและลักษณะของเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นอย่างไรลักษณะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตเนี่ยจะมีพื้นฐานเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคเกษตรและก็การทำประมงเป็นหลักซึ่งเศรษฐกิจจะมีลักษณะเป็นแบบพออย่างชีพเท่านั้นค่ะแต่ในภายหลังเริ่มมีการเกษตรเพื่อค้าขายเริ่มมีการทำป่าไม้และในปัจจุบันก็เริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจนสามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายจนส่งเป็นสินค้าออกแข่งขันกับตลาดโลกได้นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ยังมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็มีแร่ธาตุอีกมากมายเลยค่ะตรงนี้นำไปสู่รายได้จากการส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลซึ่งลักษณะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตั้งรกรากในเขตพื้นที่ชายฝั่งและก็รุ่มแม่น้ำทั้งในดินแดนภาคพื้นทวีปและก็ดินแดนภาคพื้นสมุทรตรงนี้ค่ะนำสู่การเกิดอาชีพอะไรอาชีพการทำประมงนะเพื่อการเพื่อซึ่งปรากฏมาตั้งแต่อดีตเลยค่ะและปรากฏทั่วไปในพื้นที่ต่างๆโดยในบริเวณนี้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำส่งผลอะไรส่งผลให้อาชีพประมงกลายเป็นอาชีพหลักของคนมาตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันก็ยังเป็นอาชีพหลักในหลายๆประเทศเช่นเดียวกันขณะเดียวกันค่ะลักษณะติดตั้งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนค้าขายกันนะคะทางทะเลนะแรกๆก็คือการค้าขายทางทะเลกลายเป็นส่วนสำคัญของสังคมส่วนใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งการค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะจะมีทั้งการค้าทั้งภายในประเทศนะการค้าระหว่างประเทศที่ค้าขายกันในระหว่างภูมิภาคแล้วก็การค้ากับต่างชาติในอดีตเนี่ยผลผลิตที่สำคัญมากๆเลยที่เขาอยากค้าขายกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไรเครื่องเทศเช่นอบเชยกะวานขิงขมิ้นสินค้าที่สำคัญอีกตัวที่น่าสนใจที่เขานิยมก็คือพริกไทยนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อมีการขุดคลองสุเอซทำให้เวลาในการเดินทางระหว่างยุโรปมาเอเชียเร็วขึ้นราคาสินค้าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ราคาสูงมากช่วงแรกก็ถูกลงเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะตรงนี้เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและส่งผลให้เกิดลัทธิจักรนิยมและเกิดการล่าอาณานิคมขึ้นสุดท้ายทำให้เกิดเมืองท่าขึ้นมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองท่าเหล่านั้นเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็น
นครใหญ่

มีถึง11แห่งด้วยกันและปัจจุบันก็เกิดเป็นมหานครที่ใหญ่กว่านครใหญ่ๆในช่วงเวลานั้นอีกมากมายในภูมิภาคนี้ค่ะเศรษฐกิจอีกที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการทำนาปลูกข้าวทั้งนาดำแล้วก็นาหวานขณะเดียวกันยังมีการปลูกพืชกล้วยส้มมะนาวมะพร้าวนะคะภายหลังก็จะมีการปลูกยางพาราแล้วก็ทำเหมืองแร่เพิ่มขึ้นนะคะแต่หลังจากมีการรวมตัวกันเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมต่อกันภายในภูมิภาคเกิดการรวมตัวกันเป็นฐานการผลิตและการตลาดหนึ่งเดียวกันค่ะตอนที่3ค่ะพื้นฐานทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนคืออิทธิพลจากภายนอกและการผสมผสานทางวัฒนธรรมอิทธิพลแรกเลยค่ะที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออิทธิพลของอารยธรรมอินเดียการติดต่อของอินเดียกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นระหว่างเมืองท่าทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์การติดต่อนั้นส่งผลให้มีคนนะผู้คนจากอินเดียเนี่ยเดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เดินทางไปอินเดียด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยอารยธรรมอินเดียที่ปรากฏในแถบนี้มีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ที่เด่นๆเลยนะคะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรับอารยธรรมอะไรอินเดียบ้างด้านแรกเลยค่ะศาสนาจะเห็นได้ว่าศาสนาหลักๆของอินเดียเนี่ยเข้ามาเชียร์ตอนออกเฉียงใต้2ศาสนาใหญ่ๆด้วยกันพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาด้านอักษรศาสตร์ค่ะอารยธรรมด้านอักษรศาสตร์ที่แพร่เข้ามาก็มีทั้งภาษาแล้วก็วรรณคดีนะรามเกียรติ์รามายณะต่างๆนะเห็นหลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียก็มีด้วยเช่นเดียวกันศิลปกรรมค่ะผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอารยธรรมทางด้านศิลปกรรมของอินเดียเพื่อมาใช้ในงานศาสนาด้วยเช่นเดียวกันด้านการปกครองส่งผลโดยตรงค่ะต่อระบบกษัตริย์นะของอาณาจักรต่างๆในสมัยโบราณโดยเมื่อรับแนวคิดของอินเดียกษัตริย์ก็จะมีฐานะเป็นสมุติเทพเพราะฉะนั้นการที่จะพูดหรือการจะปฏิบัติก็ต้องมีความเป็นราชศัพท์ขึ้นมาที่มีสิทธิมีความสูงกว่าประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คืออินเดียจีนค่ะจีนมีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งการเมืองและก็วัฒนธรรมโดยจีนเนี่ยจะดำเนินความสัมพันธ์กับดินแดนและประชากรที่อยู่รายล้อมจักรวรรดิจีนด้วยระบบที่เรียกว่าบรรณาการคืออะไรใครอยากจะค้าขายใครอยากจะไปเดินทางไปเมืองประเทศจีนไปเมืองจีนในช่วงเวลานั้นนะคะต้องส่งเครื่องบรรณาการหรือเครื่องราชบรรณาการเนี่ยนะถวายแก่จักรพรรดิจีนอย่างสม่ำเสมอโดยปกติแล้วเนี่ยจะประมาณ3ครั้งต่อปีค่ะและฝ่ายจีนเนี่ยก็จะตอบแทนกลับมาด้วยการให้ของขวัญบ้างนะคะให้การติดต่อค้าขายด้วยบ้างนะคะซึ่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีนเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏชัดๆเลยคือที่เวียดนามเพราะอะไรเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเคยอยู่ใต้อำนาจของจีนมาเป็นเวลายาวนานมากจะเห็นได้ว่าชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทแต่เวียดนามนับถือพุทธแต่นิกายมหายานก็คือรับมาจากจีนนั่นเองนะคะและขณะเดียวกันเวียดนามก็ยังนับถือลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าก็คือมาจากจีนเช่นเดียวกันส่วนชาติอื่นก็รับวัฒนธรรมจีนที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปวัฒนธรรมดั้งเดิมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองนะคะมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายเลยค่ะเช่นแบบแผนวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำนาปลูกข้าวนะทั้งนาดำนาหวานนั่นเองวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความเชื่อในเรื่องผีและก็วิญญาณโดยเชื่อว่าทุกอย่างค่ะทุกสถานที่ทุกวัตถุบางอย่างนะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นภูเขาถ้ำแม่น้ำต้นไม้หรือก้อนหินมีผีอยู่นะคะจะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้ค่ะมักจะปะปนกับศาสนาหลักๆที่เข้ามาในภายหลัง
นะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะคะดังนั้นนะคะก็เลยมีการผสมผสานบางคนจะเชื่อนับถือพุทธแต่เชื่อผีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องต่อไปค่ะและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีศาสนาหลายหลากหลายศาสนาเลยค่ะที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากมีความหลากหลายทางภาษาและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และก็ยังมีความแตกต่างด้านศาสนาและลัทธิความเชื่ออย่างมากมายเลยค่ะโดยลาวกัมพูชาเวียดนามส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนายกเว้นเวียดนามที่รับอิทธิพลลัทธิขงเจิ้งจากจีนนะคะไทยเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันส่วนในดินแดนภาคพื้นสมุทรนะคะภาคพื้นสมุทรอินโดมาเลย์อะไรต่างๆเหล่านี้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามยกเว้นที่เดียวค่ะก็คือบาหลีซึ่งเป็นเกาะหนึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะที่ยังมีอิทธิพลหรือยังนับถือนะคะศาสนาฮินดูเนี่ยหลงเหลืออยู่ค่อนข้างจะมากขณะที่หนึ่งที่น่าสนใจคือฟิลิปปินส์ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในหมู่เกาะทางใต้ของบินดาเนานะบินดาเนานะคะปาลาวันแล้วก็สุรุนะคะยังนับถือศาสนาอิสลามอยู่เห็นไหมคะว่าศาสนาต่างๆที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายศาสนามากแล้วก็แต่ละศาสนาก็เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาดูเรื่องที่3ค่ะชาติพันธุ์และภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความหลากหลายทางภาษาอีกภูมิภาคนี้จะมีความหลากหลายทางภาษามากที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีภาษาที่ใช้พูดกันอยู่นี่นะมีอยู่ด้วยกัน5ตระกูลและแต่ละตระกูลก็แยกย่อยกันอีกค่ะซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่รวมภาษาที่ใช้พูดโดยผู้ที่อพยพเข้ามาในช่วงเวลาหลังๆคือจีนแล้วก็อินเดียนะคะเพราะฉะนั้นตระกูลภาษาที่เด่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมี5ตระกูลด้วยกันตระกูลแรกตระกูลออสโตเนเซียนพบส่วนใหญ่ในภาคพื้นสมุทรนะคะรวมทั้งภาษามาลีที่ใช้พูดในดินแดนคาบสมุทรบารายูที่รวมภาคใต้ของประเทศไทยสิงคโปร์และก็ชนกลุ่มน้อยบางส่วนที่ในที่สูงภาคกลางนะคะในที่สูงของภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามและตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาด้วยตระกูลที่2ตระกูลจีนทิเบตเช่นภาษาพม่านะคะที่เป็นภาษาประจำของประเทศเมียนมาปัจจุบันนั่นเองค่ะตลอดจนกลุ่มภาษาที่ใช้พูดในเขตที่สูงของภาคเหนือนะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตระกูลที่3คือตระกูลออสโตเอเชียค่ะหรือที่มักเรียกกันว่าตระกูลมอนเขมรนั่นเองค่ะได้แก่ภาษาอะไรบ้างเวียดนามเขมรมอนนะคะที่อยู่ในเมียนมาแล้วก็ในประเทศไทยรวมทั้งภาษาของบางกลุ่มที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียด้วยตระกูลที่4ตระกูลไทยค่ะไทยไม่มีย่อยักษ์นะเป็นกลุ่มภาษาที่กระจายกว้างขวางในดินแดนทั้ง2ด้านนะคะของพรมแดนจีนแล้วก็เวียดนามโดยเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทยแล้วก็ลาวรวมทั้งภาษาที่ใช้พูดโดยประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตที่สูงใน2ประเทศนี้และในเวียดนามแล้วก็ในเมียนมาด้วยนะคะตระกูลสุดท้ายคือตระกูลมงเมี่ยนนะคะได้แก่ภาษาที่ใช้พูดโดยประชากรที่สืบเชื้อสายมาจากผู้ที่อพยพมาจากจีนและก็ได้ตั้งลกลากถิ่นฐานอยู่ในเขตที่ศูนย์ของเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศไทยค่ะข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะคะเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาคือประชากรจากจีนและอินเดียเนี่ยเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการนำเอาภาษาของตนซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยเข้ามาด้วยนอกจากนั้นในช่วงของสมัยอาณานิคมภาษาของชาติมหาอำนาจก็จะเริ่มเข้ามาแพร่หลายมากขึ้นนะคะแม้โดยทั่วไปจะจำกัดอยู่ในบรรดาแค่ชนชั้นนำนะหรือคนที่มีการศึกษานะและก็แพร่หลายเฉพาะที่มีการศึกษาเท่านั้นนะคะไม่ได้ลงมาในระดับล่างนะคะแต่ปัจจุบันค่ะภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นภาษาที่สมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นภาษาอาณานิคมก็แล้วกันนะคะเริ่มมีการใช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มประชากรทั่วไปค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาเท่านั้นนะคะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของความรู้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: มาดูกันไปเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าสังคมคืออะไรวัฒนธรรมคืออะไรแล้วกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรนะคะสังคมในที่นี้ค่ะอาจารย์เน้นถึงเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลัก
1: ต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นหล
0: ัก ใช่คนที่มาอยู่ร่วมกันนะคะณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเลยเนี่ยไม่มีการสื่อสารไม่ได้มีการแสดงออกแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อะไรซึ่งกันและกันเลยเนี่ยก็จะไม่เรียกว่าสังค
2: ม
0: สังคมอาจารย์เปรียบเทียบว่าจากในครอบครัวก่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับคนละแวกบ้านใกล
2: ้
0: ๆจนกระทั่งขยายไปในระดับประเทศระดับรัฐความเป็นในบริบทของความเป็นรัฐชาติก็คือจะขยายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แหละคือต้องพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักคือคนมาอยู่รวมกันแล้วต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมคืออะไรนะคะเมื่อคนมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คืออะไรคะ
1: การสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
0: ใช่ค่ะเพื่อเป็นอะไรคะเพื่อเป็นอุปกรณ์เขาบอกว่าเพื่อเป็นอุปกรณ์หรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นภาษา
1: ใช่ใช่ไหมคะประเพณีพิธีกรรมต่างๆศาสนาความเชื่อ
0: แล้วก็รวมถึงนะคะกฎหมายต่างๆด้วยนะคะกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมนะคะที่ต้องมีขึ้นมาร่วมกันอันนี้แหละคือวัฒนธรรมนั่นเองถ้าเกิดถามสังคมคืออะไรสังคมก็คือคนมารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะที่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นคนร่วมชาติร่วมประเทศเดียวกันก็ได้นะคะส่วนของวัฒนธรรมค่ะคืออุปกรณ์หรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันนี่แหละเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ท่ามกลางผู้คนที่มีความหลากหลายเนี่ยอาจารย์อย่างที่บอกคือประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เป็นประเทศทุกวันนี้ไม่ได้มาจากคนไทยนะ
1: ทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ไหมคนที่พูดตระกูลภาษาไทยทั้งหมดแต่รวมกลุ่มรวมผู้คนหลากหลายกลุ่มมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเข้ามาก็คือเรื่องของอุปกรณ์การอยู่ร่วมกันคือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มาใช้กับคนที่หลากหลายเนาะพอพูดถึงกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเท่ากับว่าเอาคำว่าสังคมและวัฒนธรรมเนี่ย
2: มารวมก
0: ันแล้วอย่างไรล่ะกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลถือว่าเป็นกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมไหม
1: มันก็มีบางอย่างร่วมกันเน
2: า
1: ะ
2: มันจะเขามีปฏิสัมพันธ์กันไหมอะ
0: ใช่ไหม
2: คือมันเหมือนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคือมารวมกลุ่มกันเฉยๆอ่ะ
0: ใช่แ
2: ต่เป็นลักษณะแฟนคลับ
1: ก็อาจจะมีแบบว่าลายกลุ่มอะไรของเขาได้เป็นสังคมได้ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้อาจจะต้องอธิบายไปลึกกว่านั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเห็นได้อย่างง่ายๆเลยค่ะกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของแรงงานพม่าอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนแล้วคือ
1: แล้ว
0: ก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่โอเคแหละพูดภาษาเดียวกันแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ยึดโยงไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะก็คืออันนี้ก็คือหลักๆแล้วคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วถามว่าอ้าวแล้วองค์การสหประชาชาติคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมหรือเปล่าคะ
1: ไม่น่า
0: ไม่ใช่คือองค์กรนะคะระหว่างรัฐระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาในที่นี้ค่ะนักศึกษาต้องดูดีๆจากคำนิยามแล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอย่างเงี้ยว่าอะไรคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้าข่ายในการนิยามอันนี้ค่ะที่อาจารย์เขาได้เขียนถึงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัจจัยที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยพูดถึงปัจจัยนะคะปัจจัยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยก็คือคนที่อยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะเขาบอกว่าคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของจำนวนคนด้วยนะคะประเภทของบุคคลด้วยแล้วก็การกระทำและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถามว่าจำนวนคนสำคัญไหมคะ
2: สำคัญ
0: โดยเฉพาะในสมัยจารีต
2: ใช
0: ่ที่ต้องการแรงงานคนใช่ไหมคะ
2: กวาดต้อนกันมาเยอะ
0: กวาดต้อนกันมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะพูดถึงในหน่วยต่อๆไปนะคะแล้วก็ต่อมานะคะประเภทของคนแต่ละกลุ่มประเภทนี้ยังไงคะยกตัวอย่างเช่นชายหญิง
2: อายุ
0: แล้วก็
2: อาชีพ
0: พระนักบวชข้าราชการชาวนาชาวไร่เป็นต้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าประเภทนี้แหละเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังค
2: ม
0: ยกตัวอย่างง่ายๆคือสังคมคาดหวังให้มีคนในลักษณะใดบ้างเพื่อให้สังคมไปต่อได้อะคือถ้าเกิดในสังคมมีแต่ชาวนาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
2: ก็จะเหมือนสมัยโบราณป่ะ
0: สังคมมีแต่นักบวชได้ไหมคะ
1: ก็จะไม่มีก็จะไม่มีคนก็ไม่มีแรงงาน
2: ไม่มีไม่มีผู้ผลิต
0: ข้างในมีแต่ผู้ชายจะเกิดการผลิตซ้ำไหมคะจะเกิด reproduction จะเกิดสมาชิกใหม่ไหมไม่เกิดนะคะอันนี้ก็เขาบอกมีความสำคัญมากนะประเภทของบุคคลแล้วก็กลุ่มเนี่ยนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยย่อมต้องเป็นไปตามความคาดหวังที่สังคมอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
2: เพ
0: ิ่
2: งมาเข้าใจที่คุณบรรยายวันนี้
0: อ่ะแล้วก็ในสังคมนะคะต้องมีการกระทำและความสัมพันธ์ร่วมกันด้วยนะคะซึ่งการกระทำร่วมกันเนี่ยอาจารย์อย่างที่บอกคือเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างครอบเราก็จะมองว่าเป็นมิตรไมตรีเป็นความสัมพันธ์ในทางสายเลือดใช่ไหมคะแต่สิ่งที่อยู่ลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของผลประโยชน
2: ์
0: ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนแล้วแต่แฝงไปด้วยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมีผลประโยชน์ไหมคะ
2: ก็แม่ดูแลลูกล
0: ู
2: กกตัญญูต่อแม
0: ่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยามีประโยชน์ไหมมีระหว่างเรากับมีไหม
2: มี
0: ระหว่างเรากับรัฐมีไหมมีนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาต้องยึดโยงกับสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์และวิธีการนะคะอุปกรณ์และวิธีการในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะคะทำตามใจตัวเองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
0: ไม่ได้นะคะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะคะสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้เอาจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์เนาะอันนี้คืออุปกรณ์และวิธีการแต่พอพูดถึงเรื่องคนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยในส่วนของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้นะคะคนอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าสถานที่และเวลา
2: จะเริ่มเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ไกลๆด้วย
0: สถานที่คืออะไรคะคือพื้นที่นั่นเองที่เราเอาตัวเข้าไปอยู่นะอาจารย์พัทยายกตัวอย่างว่าน้ำอะค่ะที่อยู่ในภาชนะแบบไหนก็ย่อมที่จะปรับตัวไปตาม
2: ประมาณจนต้องคิดแล้วคิด
0: ตามสภาพพื้นที่แบบนั้นนะคะแล้วส่วนของเวลาเนี่ยก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเวลาเขาบอกว่ามันก็จะมีทั้งฤดูกาลชั่วโมงต่างๆวัฏจักรของชีวิตวันหนึ่งอาจารย์วสันต์เป็นเด็กวัยกลางคนคนแก่คนชราแล้วก็ตายจากโลกนี้ไป
2: แม่ร
0: ู้
2: สึกคุณจะพูดได้
0: น
2: ี่
0: เป
2: ็
0: นเรื่องเวลาอันนี้เป็นเรื่องเวลานะแล้วเวลาสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ด้วยค่ะและประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงอะไรคะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาสถานที่และเทศะและต้องมีเรื่องของกาละด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีทั้งเรื่อง

0: ของกาละแล้วก็เรื่องของเทศะแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถจะทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่3ค่ะอุปกรณ์และวิธีการอุปกรณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้มีภาษาแล้วก็พิธีกรรมต่างๆระเบียบกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนนี้ค่ะยังมีเครื่องมือในการแปลสภาพทรัพยากรด้วย
1: ใช่
2: พวกเทคโนโลยี
0: ใช่นะคะในชีวิตของเราเน
2: ี่
0: ย
2: อะไรวิทยานะ
1: ประยุกต์วิทยา
2: โอ้โหใช้คำแบบคลาสสิกมาก
1: คือหน่วย13จะเจออีกทีนะประยุกต์วิทยา
0: เราสามารถที่จะใช้อะไรนะคะใช้เครื่องมือเอาทรัพยากรที่มีอยู่รอบๆตัว
1: มา
0: ประโยชน์ได้อย
1: ่
0: างไรนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยค่ะที่เรามักจะมองข้ามอุปกรณ์และวิธีการเนี่ยจินตนาการค่ะอาจารย
2: ์ความคิดของมนุษย์
0: จินตนาการนี่แหละมันช่วยทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นนามธรร
2: ม
0: มันก็คือพวกเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆใช่ไหมคะความคิดความเชื่อต่างๆที่ทำให้มันเห็นขึ้นมามันเกิดจากสมมติว่าดำสีดำแทนความอะไรนะ
2: ความ
0: ชั่วความเศร้าใช่ไหมคะสีขาวแทนความ
2: บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์งาม
0: อันนี้ก็เกิดจากอะไรคะ
2: จินตนาการการกำหนดของมนุษย์นะ
0: เขาก็เลยบอกว่าในส่วนนี้นะคะจินตนาการเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ความสำคัญเหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงอุปกรณ์และวิธีการเนี่ยเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นจินตนาการไป
2: คือมองแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรม
0: ใช่แต่ไอสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมีพลังมากนะอาจารย
2: ์ใช
0: ่ความคิดความเชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในส่วนที่4ต้องอธิบายให้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยสภาพแวดล้อมอุปกรณ์และวิธีการ
2: ก็คือความสัมพันธ์3ข้อแรกอ
0: ่
2: ะ
0: นะคะแน่นอนว่าคนใช่ไหมคะอย่างที่บอกมีคนอยู่ร่วมกันมีจำนวนมีประเภทใช่ไหมคะแล้วก็มีในเรื่องของการกระทำความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งสถานที่หนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งพอเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็คือที่ผ่านมามันคืออะไรคะประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วก็คนอยู่ร่วมกันต้องมีอุปกรณ์และวิธีการในต่างๆในการที่จะอยู่ร่วมกันได้มีภาษา มีเครื่องมือเครื่องใช้มีกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงต้องมีจินตนาการด้วยนั่นเองนะคะอันนี้
2: มันพูดไปแล้ว
0: พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนที่2เลยนะคะตอนที่ 1.2 นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ
1: ขอบเขต
0: และลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
1: มาหน่อยละเมื่อกี้ทั่วไปอันนี้เฉพาะไทยแล้วนะฮะ
0: เฉพาะไทยแล้วนะแล้วพูดถึงขอบเขตและลักษณะด้วยนะแล้วก็เฉพาะไทยด้วยนะคะอาจารย์พัทยาได้เขียนถึงปัญหาในการกำหนดขอบเขตไว้ค่ะอาจารย์แล้วก็พูดถึงการกำหนดขอบเขตแล้วก็พูดถึงการกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมไทยไว้ถามว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหานะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็จะเอาประเด็น5ประเด็นนี้ขึ้นมานะคะก็คือความเป็นสากลกับชื่อเฉพาะระดับประเทศกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนกลางส่วนภูมิภาคประเพณีสมัยใหม่ความรู้สึกตนเองกับความกำหนดของผู้อื่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะ 1-4 เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า nation state รัฐประชาชาตินั่นเองค่ะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์เขาต้องการจะบอกว่าปัญหาในการกำหนดขอบเขตเนี่ยมันมาจากในเรื่องของอะไรคะวิธีคิดแบบใหม่อ่ะ
2: แบบ
0: ที่มันเข้ามาใช่ในการมากำหนดเขตแดนนอกยกตัวอย่างเช่นในอดีตถ้าเกิดบ้านอาจารย์แชมป์เนี่ยนะคะอยู่ทางภาคตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็บ้านอาจารย์วสันต์อยู่อีกซีกเขาหนึ่งอย่างเง
1: ี้ยค่ะคุณอยู่ในเขต
0: ของอะไรคะ
1: เขมรแล้วเรียบร้อย
0: พม่า
2: สิตะวันตก
1: ไม่คิดตะวันตกหรอ
2: เลย
1: คิดว่าตะวันออก
0: น้ำโขงอะลุงไม่ใช่น้ำโขงนะ
1: จ๊ะพม่า
0: ใช่ใช่ภูเขานะคะตรงแถบเทือกเขาตะนาวสีแถบอะไรโซนนั้นอ่ะนะในอดีตเนี่ยเคลื่อนย้ายไปมาได้นะคะมีความมีปฏิสัมพันธ์กันตลอด
2: เป็นเรื่องปกติอ่ะก็ข้ามไปข้าม
0: ไปแต่พอมันมีรัฐชาติแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสันปันน้ำอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะบ้านอาจารย์วสันต์เนี่ยนะบ้านจะกลายเป็นพม่า
2: ไปเลย
0: นะคะกลายเป็นเมียนมาไปแล้วส่วนของอาจารย์แชมป์เนี่ยอยู่ในอาจจะอยู่ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมคะก็อยู่ในเขตประเทศไทย
2: ก็สัญชาติต่างกัน
0: นั่นแหละเป็นสิ่งที่อาจารย์พัทยาต้องการจะสื่อถึงว่ามันคือปัญหานั่นแหละแล้วก็คือเวลาเราอ่านเนี่ยอาจารย์พัทยาก็พยายามที่จะอธิบายนะคะอันนี้บอกนักศึกษาไว้เลยค่ะว่าสรุปสั้นๆนะคะว่าในความเป็นสากลกับความที่มีชื่อเฉพาะเนี่ยนะคะมันมาจากการที่เราเป็นรัฐชาตินั่นแหละรัฐชาติคืออะไรนะคะ
1: ในปัจจุบัน
0: รัฐประชาชาติคืออะไรก็คือรัฐที่รัฐนี่คือหน่วยการปกครองใช่ไหมแต่ประชาชาติเนี่ยคือประชาชนและประชาชนที่ มาอยู่ในรัฐเนี่ยจะต้องถูกสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านการสร้างความเป็นไทยต่างๆขึ้นด้วยเหตุนี้เองค่ะในสิ่งที่เป็นสากลกับชื่อเฉพาะเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่มันปะทะกันอยู่ตลอดเวลานะคะสากลเนี่ยคืออะไรคะชื่อประเทศไทยแต่ประเทศหมู่บ้านต่างๆอ่ะหมู่บ้านน้องฮีหมู่บ้านนู่นนี่นั่นๆซึ่งเป็นชื่อเฉพาะต่างๆนะคะอันนี้มันถูกกลืนเข้ามากับอะไรคะในความเป็น
2: ไทย
0: เป็นไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพอพูดถึงระดับประเทศกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะอาจารย์แน่นอนว่าในอดีตเนี่ยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์มีอยู่หลากหลายไห
1: ม
0: ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คนพูดตระกูลภาษาไทยเท่านั้นใช่ไหมมีมอญเขมรด้วยนะคะมีอะไรคะม้งเมี่ยนผสมผสานกันทางภาคใต้ก็จะมีกลุ่มออสโตรเนเซียนนะคะมาลายูนะคะแล้วก็มีกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายกลุ่มเลยแต่พอคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นรัฐชาติแล้วเนี่ยในความเป็นวัฒนสังคมวัฒนธรรมระดับประเทศเนี่ย มันก็พยายามที่จะสถาปนาเลยบางอย่างมาจากศูนย์กลางอะค่ะ เพื่อที่จะทำให
2: ้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก
0: ัน ใช่มันก็เลยเกิดการหลอมรวมอันนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ นั่นเอง
1: ชาวเขาก็ในเมืองไทยก็เป็นคนไทย
2: ใช่
1: แต่ที่จริงแล้วเขาไม่เขาอาจจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยก็ได้ถูกไหม
2: แต่เราจะไปเรียกเขาว่าเป็นอย่างคนจีนเนี้ยเราก็จะไปเรียกว่าคนไทยจีน
0: ใช่
2: คือเป็นคนไทยมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแสดงอำนาจจากส่วนกลางที่เขาไปกำหนดเขา
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องของพอพูดถึงเรื่องอพยพย้ายถิ่นคนจีนเนี่ยจะเห็นได้อย่างง่ายๆเลยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการกลืนกับอะไรคะเขาเรียกอะไรนะผสมผสานกลมกลืนปรับตัวดีกว่า
2: ปร
0: ับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมระดับประเทศเพื่อให้เกิดการยอมรับต่างๆนั่นเองนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยอาจารย์เขาต้องการจะนำเสนอว่าความจริงแล้วเนี่ยในระดับประเทศทุกวันนี้เหมือนประเทศไทยอ่ะคนมงที่อยู่ในประเทศไทยกับคนมงที่อยู่ในอเมริกาอย่างเงี้ยเหมือนกันไหม
2: เหมือนในแง่ไหนอ่ะถ้าชาติพันธุ์อาจจะเหมือนแต่ในแง่วัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนแล้วล่ะ
0: ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็มันก็จะไม่มีซึ่งกันและกันนะยกตัวอย่างเช่นคนจีนอย่างเงี้ยคนจีนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะกับคนจีนแผ่นดินใหญ่กับคนจีนในฮ่องกงกับคนจีนใช่ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่อพยพย้ายถิ่นไปก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
1: สังคม
2: พื้นถิ่น
0: พื้นถิ่นด้วยแล้วก็ส่วนกลางด้วยคนจีนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ใช่ไหมก็จะมีความสัมพันธ์กับคนมาลายูที่สำคัญคืออยู่ภายใต้รัฐชาติไทยอีกอันนี้ก็คือเป็นความ
1: ซ้อนเหลือเกิน
0: ความยากนะเป็นปัญหาในการกำหนดขอบเขตนี่แหละแล้วก็ปัญหาในเรื่องของส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคค่ะ
2: อันนี้ไม่ยาก
0: ในส่วนนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเขาก็บอกว่าความเป็นส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาไปศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนกลางในสมัยร.5เนี่ยคือการรวมหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไห
2: ม
0: แต่ส่วนภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเขาบอกในสมัยนั้นยังไม่กระชับแน่นเท่ากับหลังสงครามโลกครั้งที่2เท่ากับหลังจากที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการจะนิยามว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคมันยังไงแล้วคนมักจะมองว่าส่วนกลางเนี่ยคือเมืองส่วนภูมิภาคเนี่ยคือชนบทในส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันประเพณีกับสมัยใหม่ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดพูดถึงในยุคจารีตเนี่ยนะคะเราก็โอเคในสมัยจารีตใช่ไหมก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
2: ขึ้นไป
0: ส่วนสมัยใหม่เนี่ยก็คือมีการปรับตัวตั้งแต่สมัยช่วงร .4 ถึงร .5 ใช่ไหมคะ
2: อิท
0: ธิพลตะวันตกเข้ามาอันนั้นคือส่วนกลางแต่ถ้าเกิดสมัยใหม่นะคะจารีตกับประเพณีกับสมัยใหม่ในบทต่อมาเนี่ยแบบประเพณีเนี่ยก็จะมักจะมองว่าเป็นสังคมที่ส่วนชนบทอ่ะ
2: ก็คือจะเหมือนข้อ3คล้ายๆข้อ3
0: ใช่ใช่แล้วก็แบบสมัยใหม่จะเป็นเมืองที่อยู่ส่วนกลางอ่ะ
2: คือเหมือนข้อ3จะเชิงพื้นที่ข้อ4จะเป็นเชิงเวลา
0: ใช่
2: ประมาณนั้น
0: ใช่ก็คือจะลักษณะอย่างนั้นนะคะคือเป็นปัญหาแล้วก็สังคมตามความรู้สึกของตนเองกับตามการกำหนดของผู้อื่น
2: อันนี้ยาก
0: ยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่าตามความรู้สึกของคนตัวเองอ่
1: ะ
0: คบค้าสมาคม
1: เราเพื่อนกันอ่ะอีกฝ่ายนึงบอกไม่ใช่กันอย่างเงี้ยแม้เราคิดไปเองอะ
2: คิดไปข้างเดียว
1: เราคิดไปเองอะว่าแบบ
2: ตบมือข้างเดียว
0: เมื่อกี้เราที่เอาหล่อที่บายจำได้ปะก็คือคนจีน
1: อ
0: ะที่มาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
1: อ
0: ะเขาคบค้าสมาคมกับคนมาลายูใช่ไหมแต่คนจีนที่อยู่ในฮ่องกงที่อยู่แผ่นดินใหญ่คนจีนในอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะคบค้าสมาคมกับคนอีกกลุ่มนึงถูกไหมคะ แต่ในขณะเดียวกันอันนี้แหละความรู้สึกตนเองคือตัวเองมีความสัมพันธ์กับ
1: จังไฟใดมากกว่า
0: คนคนที่อยู่รอบๆตัวเองมากกว่ากับการกำหนดโดยนักวิชาการอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นคนจีนเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นคนที่ใช้ภาษาจีนอาจจะเป็นจีนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆคือจีนกลางแล้วกันใช้ภาษาจีนกลางแล้วกันแต่เราก็ไปบอกไม่ได้ว่าเขาจะมีความรู้สึกร่วมกัน
2: อ
0: ะใช้ภาษาเหมือนกันเหมือนคนตระกูลภาษาไทยเหมือนกันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไทยอาหม
2: ไทยใหญ่ไทย
0: ใหญ่ไทยน้อยไทยลาวเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยก็มีปัญหาว่าตกลงแล้วเรากำหนดเองหรือคนอื่นกำหนดให้เรานั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องการกำหนดลักษณะทางสังคมขอบเขตนะคะก็จะพูดถึงด้วยในเรื่องของการกำหนดความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนะคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครองการกำหนดด้วยภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะการกำหนดในเรื่องในลักษณะของฉันญาติมิตรเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกคือกำหนดเอง
1: น้อง
0: เกิดจากความรู้สึกของเราเองใช่ไหมคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครอง
2: อันนี้ก็เขตแดน
0: เขตแดนรัฐชาติรัฐประชาชาตินั่นแหละนะคะแล้วก็พอพูดถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ชัดเจนมากเลยในบทของเลยค่ะรัฐชาติไทยว่าแผนที่เราไปถึงไหนนะคะกำหนดเขตแดนว่าไอ้ตรงภูมิไอ้ตรงพื้นที่ตรง
1: ขว
0: าแถวนี้แหละจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โห
2: มีความเป็นมาหลากหลาย
0: ไปรื้อดูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจะพบว่ามีความหลากหลายมากนะคะในส่วนนี้อ่ะต่อมาค่ะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลก็จะมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นและกลุ่มอาชีพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของทรัพยากรของแต่ละกลุ่มที่ทำให้เกิดคนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแล้วคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีอำนาจมีบทบาทมีสถานภาพในสังคมที่มันแตกต่างกันไปนะคะเห็นได้อย่างง่ายๆคือในสมัยจารีตก็จะเป็นระบบศักดินานั่นเองนะคะแล้วก็พอพูดถึงเมืองกับชนบทเนี่ยนะคะเมืองกับชนบทเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกมันอย่างชัดเจนหรอกว่าอันไหนคือ
2: เมือง
0: อันไหนคือความจริงอาจจะแบ่งได้ง่ายๆจากลักษณะพื้นที่เนาะสภาพพื้นที่การนิยามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเมืองกับชนบทเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดควรนึกถึงส่วนนี้อย่าไปแบ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอพูดถึงว่าทำส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐประชาชาตินั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมประจำชาติกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ
2: ์
0: ก็เชื่อมโยงกับตัวของรัฐประชาชาตินั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของข้อ4กับข้อ5เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเรียนรู้บริบทของการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงร.5เนี่ยนะคะถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังสงครามเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยจะทำให้เข้าใจในส่วนนี้ว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคประจำชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเนาะในส่วนสุดท้ายค่ะขอสรุปเลยนะคะลักษณะทางสังคมนะคะปัจจัยที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะมีจำนวนประเภทความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะสภาพแวดล้อมความรู้ความสามารถแล้วก็ความพอใจของคนในสังคมในส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอธิบายได้อย่างง่ายๆเลยคือเอากรอบแนวคิดที่อธิบายก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจำนวนประเภทความสัมพันธ์จะเห็นได้แต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าจำนวนคนมีมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะประเภทของคนก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์คือจากที่มีแค่มีไพร่มีทาสมีมุนนาย
1: ชนชั้นสูงกับชนชั้นปกชนใต้ปกครองกับชนชั้นปกครองมีชนชั้นกลางเพิ่มเข้ามาอีก
0: ใช่หลายๆอย่างนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของบุคคลก็ซับซ้อนมากขึ้นผลประโยชน์ก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปเนาะว่าเป็นยังไงส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร
2: ์
0: มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร
2: ์
0: เปลี่ยนแปลงไปในแต่หลายช่วงนะคะแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์มีการปรับตัวด้วยคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แต่ไปเปลี่ยนพื้นที่ก็มีเช่น
1: ถางป่าถางพง
0: ถางป่า
1: ถมที
0: ่หักล้างถางพงต่างๆเป็นต้น
2: เดี๋ยวนี้ต้องถมเกาะนะฮะ
0: แล้วก็เรื่องของความสามารถความรู้เนี่ยดูถูกไม่ได้นะคะความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของจินตนาการสำคัญมากซึ่งมันอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่างๆของคนในสังคมสัมพันธ์กับโลกทัศน์ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อการเมืองการปกครองการปลูกฝังการจัดระเบียบสังคมต่างๆค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะที่ได้บรรยายมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
2: ดู ซับซ้อนนิดนึง
0: ใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยค่ะต้องการจะนำเสนอแหละว่าในสังคมไทย

0: AI เนี่ยมันมีความม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ความซับซ้อนน่ะในการที่จะนำเสนอข้อมูลออกมาหรืออะไรออกมาแล้วข้อมูลในหน่วยต่อๆไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องเลือกมาเนาะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เลือกมาเนี่ยก็จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับกระแสหลักพอสมควรนะคะในหน่วยต่อๆไปค่ะ
2: ครับก็วันนี้เราก็ได้ในส่วนแรกนี้นะฮะเราก็ได้ฟังในหน่วยที่1ไปจากอาจารย์วรินาถนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมาฟังบรรยายในหน่วยที่2นะครับโดยตัวผมเองนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ
8: ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th

0: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
1: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
0: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
4: แล้วเจอกันนะครับ
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกับการสอนเสริมทางไกลนะครับซึ่งวันนี้เราจะเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา41323นะครับกฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์นะครับแล้วก็ตัวเงินนะครับซึ่งรายการนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายกับเรานะครับ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์เป็นประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์หรือท่านคณบดีของเราวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการและก็ชุดวิชาอย่างยิ่งเลยนะครับในการออกอากาศในครั้งที่1เลยนะครับท่านอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์บุญยธนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านอาจารย์เป็นประธานกรรมการบริหารชุดวิชานะครับหรือประธานชุดนะครับหรือถ้าทำมหาวิทยาลัยปิดทั่วๆไปเขาเรียกว่าหัวหน้าชุดวิชาก็คือหัวหน้าแผนกนะครับแผนกแผนกนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ดูแลชุดวิชานี้นะครับกฎหมายพาณิชย์3เนี่ยนะครับที่เราเรียกสั้นๆว่าค้ำประกันจำนองจำนำแล้วก็ตัวเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับท่านอาจารย์ดร.ชัดชัยลาภพัฒนาครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับยินดีต้อนรับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายด้วยในวันนี้นะครับวันนี้ถ้ามองดูก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วก็คือ A4 ดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าในขณะนั้นกับในขณะนี้ก็อาจจะแตกต่างกันแล้วนะครับนะครับครับนักศึกษาครับเนื้อหาของเรานะครับเนื้อหาของชุดวิชาเรานั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยเนื้อหาในส่วนชื่อวิชาเลยนะครับก็จะมีค้ำประกันนะฮะจำนองจำนำและก็ตัวเงิน
2: ครับ
0: นะครับซึ่งก็มีเนื้อหานะครับนะเป็นส่วนของเอกเทศสัญญา
2: ครับ
0: นะเอกเทศสัญญา4แบบนะฮะ4รูปแบบด้วยกันนะครับโดยในส่วนแรกนะครับนะส่วนแรกนะครับหน่วย1หน่วย2นั้นจะเป็นเรื่องของสัญญาค้ำประกัน
2: ครับ
0: นะครับเป็นเรื่องของค้ำประกันค้ำประกันนั้นนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการแก้กฎหมายนะครับปรับให้ทันยุคทันสมัยและก็มีรูปแบบนะครับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะปัจจุบันด้วยนะ
2: ครับ
0: อย่างใดนั้นเราก็จะพูดในเรื่องของค้ำประกันซึ่งวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องค้ำประกันนะครับและก็จะมีบางส่วนของจำนอง
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นชื่อที่2นะฮะจำนองนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3ก็คือลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองนั่นเองนะครับนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับนะก็จะเป็นสิทธิหน้าที่การบังคับจำนองนะครับหน่วยที่นะครับหน่วยที่4ที่5นะครับดังนั้น3 4 5จะเป็นเรื่องของจำนอง
2: คร
0: ับสัญญาจำนองนะครับประการต่อมาครับหน่วยที่6นะครับนะฮะหน่วยที่7เป็นเรื่องของจำนำนะและบัญชีเดินสะพัด
2: คร
0: ับนะเน้นไปที่ในเรื่องของจำนำนะฮะจำนำเป็นหลักจำนองกับจำนำชื่อเป็นเหมือนพี่เป็นน้องกันเลยนะครับแต่เนื้อหาสาระนั้นนะครับมีความต่างกันอยู่ในหลายประการด้วยกันนะครับนะฮะส่วนนะครับตั้งแต่หน่วยที่8ถึงหน่วยที่15เป็นตัวเงินครับผมเป็นเรื่องของตัวเงินนะครับเนื้อหานักศึกษาหลายคนก็บอกว่าตัวเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจได้ยากนะครับในรายการนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับต้องเรียนสอบถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์ครับว่าครั้งนี้เป็นการเปิดศักราชใหม
2: ่
0: เป็นครั้งแรกเลยของภาคการศึกษาที่2นะครับทับ2562นี
2: ้
0: นะครับที่มีการนะครับบรรยายในทางในระบบทางไกลอย่างนี
2: ้
0: นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อเสริมนะฮะสื่อเสริมเพราะสื่อหลักนักศึกษาก็ต้องอ่านนะเนี่ยนะครับอันนี้รูปอาจารย์จตุรนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะครับเป็นกุมารใส่แว่นเนี่ยนะครับนะครับให้นักศึกษาได้อ่านเป็นสื่อหลักนะครับเพราะว่าสื่อหลักนั้นสำคัญนะครับเพราะว่านะครับนะในการเรียนของเรานั้นนักศึกษาก็จะมีสื่อหลักจากตรงนี้นะครับเราจะมีการสอนเสริมนะฮะการมีเอกสารคู่มืออะไรต่อมีอะไรนั่นเป็นสื่อเสริมนะครับนะความสำคัญเนี่ยท่านอาจารย์ความสำคัญของเอกสารการสอนนะครับสำคัญอย่างไรนั้นเราก็คงต้องถามท่านคณบดีหรือท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราว่าหนังสือหรือสื่อต่างๆเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและนักศึกษาต้องให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใดครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับอย่างที่อาจารย์อิงคณัฐได้พูดถึงว่าเอกสารการสอนของเราอันเนี้ยนะครับ ก
0: ็
1: คือสื่อหลัก
0: ครับ
1: ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์
0: ครับผม
1: มสท.เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลเราไม่มีชั้นเรียนนะครับนั้นโดยหลักแล้วนักศึกษาจะต้องใช้สื่อเอกสารการสอนเนี่ยเป็นตัวเครื่องมือสำคัญในการที่จะศึกษาเนื้อหาชุดวิชาแล้วของเราเป็นระบบชุดวิชาก็คือเอาหลายวิชามารวมกัน ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นเขาจะเรียกว่าเป็นรายวิชา
2: ครับ
1: นะนั้นของเราเป็นชุดวิชาเพื่อให้มีค่าเท่ากับ6หน่วยกิต
2: ครับ
1: ทีนี้ในการศึกษาของนักศึกษาเนี่ยนะครับชุดวิชากฎหมายพาณิชย์3
2: ครับ
1: มีข้อสอบ2ประเภท
2: ครับ
1: เพราะว่าเวลาศึกษาก็นักศึกษาก็คงอยากทำข้อสอบให้ผ่านถูกไหมท่านอาจารย์จตุรน
2: ครับ
1: ที่เรามาพูดกันในวันนี้ก็คือต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยผ่านอย่างมีคุณภาพ
2: ครับ
1: นะฮะนั้นข้อสอบชุดวิชานี้ก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือข้อสอบปรนัยซ
2: ึ่
1: งก็คือมีตัวเลือก
2: ครับ
1: 5ตัวเลือก1ข้อมีช้อยมีตัวเลือก5ช้อย
2: คร
1: ับนะข้อสอบปรนัยจะออกทั้งหมด60ข้อนะครับ60ข้อส่วนข้อสอบอัตนัยก็จะมีอยู่3ข้อนะครับอัตนัยคือนักศึกษาต้องเขียน
2: คร
1: ับ ต้องเขียนบรรยายเดี๋ยวเราก็จะแนะนำว่าการตอบข้อสอบอัตนัยที่ดีเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้ในการอ่านเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาต้องพยายามอดทนเรียนมตท.นะต้องอดทน
2: ครับ
1: ต้องมีวินัยนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยเล่มค่อนข้างโตนะครับ
2: ครับ
1: และเวลานักศึกษาอ่านนักศึกษาควรที่จะศึกษาแผนหน่วยแผนตอนด้วยนะครับอย่าง15หน่วยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยออก60ข้อแต่ละหน่วยจะออกเท่าๆกันเลยก
2: ็
1: คือหน่วยละกี่ข้อนะครับอาจารย
0: ์หน่วยละ4ข้อ
1: หน่วยละ4ข้อนะหน่วย1จะมีข้อสอบปรนัย4ข
2: ้
1: อหน่วย2ก็จะมี4ข้อหน่วย3ก็4ข้อไปจนถึงหน่วยที่15 4ข้อรวมแล้ว60ข้อ
2: ครับ
1: งั้นเวลานักศึกษาอ่านนะครับอาจารย์แนะนำว่าอย่างเช่นหน่วยที่1เนี่ยนักศึกษารู้แล้วนะว่าจะออก4ข
2: ้
1: อ4ข้อนั้นการอ่านข้อสอบเอ้ยโทษการอ่านเอกสารการสอนอ่านหนังสือเพื่อทำข้อสอบให้ได้เนี่ยนักศึกษาควรจะดูแผนตอนแผนตอนคือแบบนี้แผนตอนนะแผนตอนแผนตอนเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาจารย์สุรพลแผนตอน
3: เขาจะต้องมีหัวเรื่องครับแล้วก็แนวคิดวัตถุประสง
2: ค์
3: นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากครับเน
1: ื่
3: องจากก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาแนวคิดด้วยว่าเรื่องนี้มีแนวคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการบอกว่านักศึกษาควรต้องศึกษาอย่างไรให้เกิดความมีประสิทธิภาพนะครับในการศึกษาสื่อหลักตรงนี้นะครับ
2: ครับ
1: นั้นการที่อาจารย์เขียนแผนตอนมาเนี่ยแล้วมีวัตถุประสงค์นั่นแปลว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้จะถูกนำมาประเมินผลนักศึกษาการสอนของอาจารย์ในมสท.เราจะสอนโดยผ่านสื่อทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่อาจารย์อิงกรัตบอกก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนี่คือการสอนละโดยการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเมื่อนักศึกษาอ่านตอนที่ 1.1
2: ครับ
1: นักศึกษาก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ที่ต้องอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาทราบมีอะไรบ้างเช่นข้อ1อธิบายความหมายของสัญญาค้ำประกันได
2: ้
1: ข้อ2อธิบายนิฉัยปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานเป็นหนังสือในสัญญาค้ำประกันได
2: ้
1: ข้อ3อธิบายและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหนี้ที่อาจค้ำประกันได้และเวลาอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ก็จะสร้างข้อสอบที่มาตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าวดังนั้นเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาเอกสารการสอนไปแล้วก็ควรจะสรุปเนื้อหาให้สอดคล้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วรับรองนักศึกษาก็จะไม่พลาดทำอย่างนี้ครับแล้วก็สรุปไปเรื่อยๆทุกหน่วยนะทุกตอนที่มีแผนตอนอยู่ครับ
0: คือการเรียนแบบมีเป้าหมายนะ
2: ครับ
0: อย่างนี้นักศึกษาบางคนเรียนมาถึงขนาดนี้เนี่ยเพิ่งมาทราบเรื่องนี
2: ้ใช่คร
0: ับจริงๆนักศึกษาต้องทราบเป็นหลักเลยว่าในระบบทางไกลของเราเนี่ยนะครับนะเอกสารการสอนที่เป็นสื่อหลักนั้นจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนักศึกษาไปเมื่อครู่นี
1: ้เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารการสอนแล้วไม่ต้องรีรอเลยน
2: ัก
1: ศึกษาอ่านได้เลยครับเพราะว่าข้อสอบอยู่ในนี้แหละ
0: คนที่ว่าเอาไว้หลังตู้เลยแล้วค่อยเอามาเป็นอัจฉริยะค่ำคืนไม่ได้
1: บางทีหาไม่เจออีก
0: ไม่ใช่
1: เก็บไว้นานหลายวันนั้นก็สรุปตามนี
2: ้
1: นั้น60ข
2: ้
1: อจะอยู่ในเอกสารการสอน
2: คร
1: ับแล้วถ้าเกิดเอกสารการสอนไปเจอกฎหมายที่เรายังปรับปรุงไม่ทันนะเพราะว่าการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องใช้เวลามากหลายขั้นตอนปกติแล้วตรงนั้นก็จะไม่ออกเป็นข้อสอบนะครับไม่ออกข้อสอบเลยนะดังนั้นนี่คือปรนัยส่วนอัตนัยนะอัตนัยก็จะเป็นเนื้อหาที่ออกสำคัญนะในส่วนที่สำคัญซ
2: ึ
1: ่งก็จะมีหน่วยเน้น
2: ครับ
1: แต่หน่วยเน้นนี้นักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าคำว่าหน่วยเน้นที่ทางประธานชุดกำหนดเนี่ยนะครับไม่ได้หมายว่าจะต้องออกข้อสอบ อัตนัย 100% นะแต่โดยปกติก็มักเป็นไปทำนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นหน่วยเน้นที่กำหนดเป็นเนื้อหาสำคัญให้อาจารย์สอนเสริมได้ไปสอนนักศึกษาเวลามีการสอนเสริม
0: อ๋อไม่ใช่ว่าหน่วยนั้นจำเป็นเลยต้องออกข้อสอบ 100%
1: ไม่ได้จำเป็นต้องออก 100%
0: นะครับแล้วท่านอาจารย์ครับถ้าสมมติว่ามีนักศึกษาสมมติชื่อหนูแววนะหนูแววเนี่ยแกเป็น คนที่ทันสมัยติดตามข่าวสารของมาทางมหาวิทยาลัยตลอดเลยนะครับแล้วก็ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีก2ก3เอ๊ะก1ก2ก3มียังไงก1กล้องหรือเปล่าก2 อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก3เป็นใครหรือเปล่าแผนการเรียนการสอนก1ก2ก3โดยเฉพาะก3เนี่ยภาคการศึกษานี้เป็นภาคการศึกษาแรกนะครับที่มีการนำแผนการศึกษาในก3นี่มาใช้นะครับถามว่าหนูแววเนี่ยนะครับถ้าหนูแววลงก2นะครับแล้วหนูดีลงก3อย่างเงี้ยเขาจะต้องเตรียมตัวเหมือนกับก1ก1คือนะฮะท่านนักศึกษาจำก็คือแบบเดิม
1: แบบเดิม
0: นะฮะแบบเดิมนะครับนะที่ท่านอาจารย์พูดไปนี่คือก1แบบเดิมนะครับทีนี้ก2ก
1: 3ครับผมก1นี่ก็คือเป็นระบบการเรียนปกติ
0: ที่
1: นักศึกษาที่รหัสเก่าๆเนี่ย
0: ครับ
1: เคยชิน
0: คุ้น
1: อยู
0: ่
1: นั่นหมายความว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วมหาวิทยาลัยก็ส่งเอกสารการสอนไปให้นักศึกษาก็ศึกษาตามเอกสารการสอนอย่างที่เราแนะนำ
0: ครับ
1: ถ้ามีการสอนเสริมซ
0: ึ่
1: งมหาวิทยาลัยก็จัดเป็นสื่อเสริมให้นะตามศูนย์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดน
0: ัก
1: ศึกษาจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อันนั้นก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าไม่มีคะแนนให้นะครับไปแล้วแต่ไปนี่เป็นประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าอาจารย์ก็จะได้สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญให้นักศึกษาทรา
0: บ
1: นะพอถึงเวลานักศึกษาก็มาสอบ
0: ครับ
1: มาสอบถ้าสอบไม่ผ่านก็
0: ซ่อม
1: ก็ซ่อมนะครับอันนั้นก็เรียกว่าก่อนหนึ่ง
0: ครับอันนั้น
1: สูตรดั้งเดิม
0: ดั้งเดิมนะครับสอบทีเดียวเลยไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ต้องไปซ่อมก่อนถ้าซ่อมไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปต่ออีกนะ
3: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นแล้วก2ครับของนูแววครับ
1: ก2นี่หมายความว่าเป็นการแข่งสอบให้สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่อยากจะสอบนะครับมิดเทอมพูดง่ายๆว่า1ภาคการศึกษาเนี่ยเราเรียนกัน4เดือนเมื่อนักศึกษาเรียนไปแล้ว2เดือนครึ่งแล้วมหาลัยก็จัดสอบให้ครึ่งนึงก่อน
0: ครับ
1: ครึ่งนึงในที่นี้ก็หมายความว่าหน่วย1ถึงหน่วย7
0: ครับ
1: เพราะมันมี15หน่วยหารไม่ลงตัวก็เอาหน่วย1ถึงหน่วย7ให้นักศึกษาสอบมิดเทอมซะก่อนเพราะนักศึกษาบางคนสมาธิสั้นใช่มั้ยครับอาจอ่านแล้วแบบโอ้จำได้

0: จำได้ถ้าไปสอบตอน4เดือนเนี่ยลืมหมด
1: ลืมหมดนะฮะ
0: ถ้าอย่างนี้อ่ะสอบกลางภาคน
1: ี่
0: คือก2นะครับก2นักศึกษาก็ไปสอบกลางภาคมาแล้วจะจัดสอบให้ในสนามสอบที่เป็นจังหวัดจะไม่มีสนามสอบอำเภอในขณะนี้ทีนี้ข้อสอบก็จะออกหน่วย1ถึงหน่วย7
1: ครับ
0: อย่างชุดพัน

0: ในการเบสสลิงที่ต้องพาดกับตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มฝึกเด็กพอเราจุดจับจุดได้เนี่ยเราก็เริ่มใช้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาผสมแล้วการใช้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังขาการเกร็งที่แนวหลังกระดูกสันหลังแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายทำยังไง
1: ผมจะบอกว่าผมซ้อมทุกวันเหมือนฝึกทหารเลยครับต้องออกมาวิ่งตอนเช้าต้องวอร์มร่างกายต้องฝึกเกร็งวิดพื้นทำทุกอย่างเลยครับวิ่งวิ่งหมอบสั่งหมอบก็ต้องหมอบครับโอ้เหนื่อยมากครับครูครับ
2: หนักหนามากคือการออกกำลังกายการยืดกล้ามเนื้อการรู้ว่าเทคนิคอย่างนี้ควรใช้ตอนนี้นะครับหรือว่าผ่อนแรงเท่านี้ตรงนี้ควรหยุดไม่ควรหยุดอะไรประมาณนี้ครับ
3: เดิมทีเนี่ยเราเคยใช้วงออเคสตรานะครับก็คือสากลนะครับมาบรรเลงประกอบกับโขนอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นวงปี่พาดแต่เพียงแต่ว่าวงปี่พาดนั้นอ่ะเราใช้แค่วงเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ถึง2วงด้วยกันนะครับเพื่อให้สมพระเกียรติของโขนสมเด็จนะครับครับแล้วก็เราก็วิวัฒนาการในเรื่องของการใช้ขับร้องที่มีลูกคู่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ
4: ครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้ามาเกรเธอร์แห่งเดนมาร์กเนี่ยเสด็จพระดำเนินมาเป็นพระราชกัณฑุกะแล้วก็มีการแสดงโขนอยู่หน้าลานพระที่นั่งจักรีเนี่ยก็ผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังนะผมไม่ได้ยินกับหูนะว่าท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าสมเด็จพระราชินีมาเกรเธอร์ก็ตัดถามว่าเอ๊ะผู้แสดงเนี่ยที่เป็นพระรามพระลักษณ์เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่ามีการแต่งหน้าท่านคงดูไม่ออกเพราะมีการแต่งหน้าเหมือนกันหมดแล้วก็มีพระราชสัญญาว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ผู้ชายแต่งหน้าแล้วดูเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่งหน้าให้ดูเป็นผู้หญิงพิขวดอาจารย์มนตรีก็ไปพัฒนาศึกษาวิธีเทคนิคการแต่งหน้าโบราณใช้เทคนิคเมคอัพสมัยใหม่มาแต่งก็เลยเป็นรูปแบบโขนเมื่อที่ส่งเสริมศิลปาชีพที่แต่งหน้ากันถึงวันนี้เน้นเส้นคิ้วเส้นตาแล้วเส้นสีแบบไทยที่เป็นสีส้มสีหรือภาพจิตรกรรมนี่ฮะแล้วให้มันรับกับเครื่องแต่งตัวที่เราปักด้วยดิ้นทองในลวดลายละเอียดแบบโบราณมันก็ออกมาแล้วมันเหมือนกับภาพจิตรกรรมฝาผนังมากที่สุดครับผมการคัดเลือกนักแสดงหรือการออดิชั่นนะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ตัดถามว่าใครเป็นนักแสดงเป็นใครก็บอกว่าเป็นครูบ้างเป็นศิลปินสำนักการสังคีตบ้างแล้วก็เป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์บ้างก็ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนแสดงเป็นตัวเอกๆบ้างก็เลยกรรมการก็เลยมาปรึกษากันว่าถ้างั้นทำเป็นโครงการคัดเลือกหรือว่าออดิชั่นไหมนักแสดงรุ่นใหม่โอ้เป็นที่ตื่นเต้นมากนะครับด้วยอนุภาพของโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพหลังๆมามีคนมาสมัครออดิชั่นหรือคัดเลือกเนี่ยทุกปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000 คนนะครับและเด็กเขาอยากมีความภูมิใจที่อยากจะมาเล่นเวทีโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพครั้งหนึ่งเพราะเป็นเวทีที่ใหญ่แล้วก็เวทีอันทรงเกียรติแล้วก็มีพระราชสวนีและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานทุนเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ตัวเอกๆที่มีคะแนนสูงสุดด้วยเราสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นเก่าๆก็ใกล้กับเกษียณแล้วตอนนี้20ปีมาเนี้ยอย่างเราก็จะใกล้กับเกษียณแล้วรุ่นใหม่เขาก็ขึ้นมาแทนเป็นละลอกละลอกต่อไปครับผม
5: ความสำเร็จของโขนพระราชทานไม่ได้วัดกันเพียงแค่ยอดผู้ชมที่เต็มทุกที่นั่งในทุกปีแต่คือการที่คนไทยได้กลับมาภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองจนเกิดเป็นเครือข่ายของช่างฝีมือและนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งเมื่อรากแก้วของชาถูกรักษาไว้อย่างดีกิ่งก้านแห่งวัฒนธรรมนี้จึงพร้อมจะแผ่ขยายให้คนทั้งโลกได้ประจักษ์
6: จากเทคนิคแสงสีเสียงที่เราได้เห็นกันครับไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มอรรถรสในการรับชมครับแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศิลปะประจำชาติของไทยสามารถเติบโตไปพร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ยิ่งไปกว่านั้นจิตวิญญาณและคุณค่าถูกถ่ายทอดส่งต่อกันมาจนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกครับและช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับเราจะไปเจาะลึกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่รวมทั้งร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: คนของไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561ถือเป็นการยืนยันบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
1: มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญคือมันทำให้หนึ่งนะมันทำให้เราเชิดชูอัตลักษณ์ของไทยมากยิ่งขึ้นสองมันเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับโลกทั่วไปเวลาเราไปไหนเราอวดอ้างได้ว่าไอเนี้ยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่ของยูเนสโกแล้วนะแล้วก็ยูเนสโกเขาก็มามีส่วนหนึ่งเงินสนับสนุนสองการโปรโมทประชาสัมพันธ์สามการติดตามตอนนี้เราก็ต้องทำรายงานว่าตอนนี้เด็กเล่นทั่วประเทศนะโขนยังไปสู่ต่างชาติมีการเผยแพร่โดยกรมศิลปากรทำให้โขนแพร่ไปสู่ประชาชนคนเข้าใจโขนมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฮะตรงเนี้ยมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจเชิดชูช่วยกันรักษาคงรูปและพัฒนาต่อยอดด้วย
2: โขนศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ได้สร้างชื่อเสียงนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยผมว่าประเทศเพื่อนบ้านมองอยู่แล้วก็ดูขนาดเพื่อนบ้านยังดูของเรานะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับให้กันอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะโขนนะครับหรือศิลปะวัฒนธรรมของไทยทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะดนตรีนาฏศิลป์นะครับก็เพื่อให้เราเป็นเอกภาพของประเทศไทยครับ
3: เคยมีคำหนึ่งเต้นกินลำกินใช่ไหมแต่ขีดเส้นเนี้ยไม่ว่าเราจะไปแสดงที่ไหนครับโขนต่างประเทศไปแต่ละประเทศมีการยอมรับแบบคนดูแบบแน่นน่ะเหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งสิ่งที่เราจะแข่งขันกับนานาชาติได้นั่นคือวัฒนธรรมศิลปะการแสดงเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ความภาคภูมิใจอย่างแน่นอน
1: โขนโรงหนึ่งเนี่ยมันรวมศาสตร์ศิลปะทุกอย่างเข้าไปด้วยนาฏศิลป์ดนตรีหัตถศิลป์ประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะฉากเทคนิคเวทีไลติ้งทุกอย่างเลยจนถึงการประชาสัมพันธ์ที่จะมารวมสร้างสรรค์โขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมาให้งดงามได้ที่เห็นทุกวันนี้ครับผม
0: จากวันที่โขนเกือบเหลือเพียงชื่อสู่ความรุ่งโรจน์ที่งดงามที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประคองมรดกของแผ่นดินไว้ด้วยความรักและวิริยะอุตสาหะ
4: การแสดงผมและทานเนี่ยเป็นการแสดงที่ทรงเกียรตินะครับเราก็ได้เห็นทั้งผู้กำกับผู้ร่วมแสดงด้วยกันเนี่ยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกซ้อมในการแสดงมาก
3: ข่าวบอกว่าภาคภูมิใจมันหาที่สุดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราแสดงต่อพระองค์ท่านพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็เราได้สืบสานต่อยอดตามปณิธานที่ท่านตั้งไว้ให้กับเรา
5: ผมว่าถ้าการเข้ามาเรียนมันอาจจะลึกไปลองเปิดใจเข้ามานั่งชมสักพักนึงคุณก็จะอาจจะแบบว่าโหพวกผมใช้กำลังทั้งหมดที่มีออกไปหน้าเวทีเพื่อจะได้เห็นทุกคนยิ้มและตบมือก็มีความสุขจริงๆครับ
1: ต้องบอกว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือเราได้ถวายงานนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าเราทำในอาชีพทางด้านนาฏศิลป์ทางครูโขนเนี่ยเราก็อยากถวายงานต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันที่สูงสุดของเรานะครับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยนะครับไม่เฉพาะชาวนาฏศิลป์อย่างเดียวนี่คือความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับผม
0: โขนไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามบนเวทีแต่คือการส่งต่อวิชาจากปรมาจารย์สู่คนรุ่นใหม่และการสืบสานงานศิลป์ไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศิลปะการแสดงชิ้นเอกนี้ยังคงโลดแล่นและไม่สูญหายจากแผ่นดินไทย
6: โขนพระราชทานไม่ใช่เพียงแค่การแสดงบนเวทีครับแต่เป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์ที่กลั่นกรองจากหัวใจคนไทยทุกแขนงการที่โขนไทยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าการรักษาและต่อยอดโขนไทยจะช่วยให้คงอยู่กับแผ่นดินไทยไม่มีวันสูญหายครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยในตอนพิเศษครับเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นอัครศิลปินและเป็นผู้มอบลมหายใจใหม่ให้กับโขนไทยอย่างแท้จริงครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแรงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกล
3: เอาเลย
4: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่1กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนะครับสำหรับในหน่วยที่1นี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนครับตอนแรกเป็นสำนักทะเบียนนายทะเบียนการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเจ้าบ้านและการมอบหมายให้แจ้งแทนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสำนักทะเบียนนี้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ได้กำหนดให้มีสำนักงานทะเบียน5ประเภทครับได้แก่1สำนักทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอซึ่งรวมถึงกิ่งอำเภอนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้เมื่อปี2550จะได้มีพระราชกฤษฎีกาได้ยกฐานะกิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอในประเทศไทยเป็นอำเภอแล้วนะครับก็ตามนะครับดังนั้นตั้งแต่2550นั้นขณะนี้นะครับยังไม่มีกิ่งอำเภอนะครับประเภทที่5ก็คือสำนักทะเบียนท้องถิ่นครับในเรื่องเกี่ยวกับนายทะเบียนนั้นนะครับนายทะเบียนจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ดังนี้ครับสำนักทะเบียนกลางนะครับได้แก่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางนะครับซึ่งก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็จะมีรองผู้อำนวยการทะเบียนกลางและผู้ช่วยนายทะเบียนกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักรนะครับสำหรับรองผู้อำนวยการและก็ผู้ช่วยนายทะเบียนนี้อธิบดีกรมการปกครองก็จะเป็นผู้ที่แต่งตั้งนะครับขึ้นมานะครับส่วนสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครนายทะเบียนก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบและก็ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตของกรุงเทพมหานครครับประเภทที่3เป็นสำนักทะเบียนจังหวัดนะครับนายทะเบียนก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัดนั้นๆ นะครับประเภทที่4เป็นสำนักทะเบียนอำเภอนะครับนายทะเบียนก็คือนายอำเภอหรือผู้หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณีนะครับและจะมีผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอประเภทที่5เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับนายทะเบียนท้องถิ่นก็คือปลัดเทศบาลหรือผู้อำนวยการเขตนะครับหรือปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับเพราะว่าในเรื่องของท้องถิ่นนั้นก็จะมีเทศบาลแล้วก็มีกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเมืองพัทยาแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตปกครองของท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนั้นนะครับข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรหมายความว่าเป็นข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเดือนปีตายนะครับสัญชาติศาสนาภูมิลำเนาสถานะการสมรสวุฒิการศึกษาชื่อบิดาชื่อมารดาหรือชื่อผู้รับบุตรบุญธรรมชื่อคู่สมรสแล้วก็ชื่อบุตรด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ครับจะมีข้อมูลบางอย่างนะครับที่ไม่รวมถึงการจัดเก็บนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็คือจัดเก็บไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนะครับได้แก่รายได้นะครับประวัติอาชญากรรมการชำระหรือไม่ชำระภาษีอากรข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องแจ้งอันนี้ก็ไม่รวมถึงข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะไปจัดเก็บนะครับในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนั้นนะครับสำนักงานทะเบียนสำนักทะเบียนกลางจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนะครับเก็บรักษาและก็ควบคุมการทะเบียนราษฎรตรวจสอบตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดแล้วก็จะต้องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้ตรงเป็นจริงเสมอนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรพ.ศ. 2550มาตรา12วรรค1แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534นะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อความในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรหรือตัวเลขประจำตัวบุคคลนะครับก็จะมีข้อห้ามนะครับว่าข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับนะครับและนายทะเบียนจะเป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรเท่านั้นนะครับห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือแก่สาธารณชนนะครับ
เว้นแต่มีผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วยหรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติหรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับหรือการดำเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและไม่ว่าในกรณีใดนะครับจะนำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้นะครับผู้ที่เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรแก่บุคคลใดๆซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรหรือเปิดเผยแก่สาธารณชนนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลนะกรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษด้วยนะครับตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นหรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534นั่นเองครับเรามาดูในเรื่องของเจ้าบ้านนะครับนักศึกษาเจ้าบ้านหมายความว่าผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเจ้าของหรือเป็นผู้เช่าหรือในฐานะอื่นใดก็ตามนะครับเช่นเป็นผู้อาศัยเป็นผู้ที่มีสิทธิอาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้านนะครับหรือเจ้าบ้านไม่อยู่หรือตายหรือสูญหายหรือสับสูญหรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้กฎหมายให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับ

สำหรับตอนที่2ครับนักศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดคนตายแล้วก็การย้ายที่อยู่นะครับในกรณีที่มีคนเกิดในบ้านนะครับกฎหมายกำหนดให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่คนเกิดในบ้านนะครับและต้องแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดนะครับกรณีที่มีคนเกิดนอกบ้านให้บิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้นะครับภายใน15วันนับแต่วันเกิดเช่นกันนะครับในกรณีจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดดังกล่าวให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิดนะครับสำหรับผู้ซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้เนี่ยนะครับและถ้าเกิดผู้นั้นมีอายุครบ15ปีแล้วเขาอาจจะร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดนะครับสำหรับบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ15ปีนั้นให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งแทนนะครับเกี่ยวกับใบสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดเนี่ยนะครับนักศึกษาในเรื่องของใบสูติบัตรนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งนะครับส่วนหนังสือรับรองการเกิดนั้นผู้ทำคลอดมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งการเกิดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้นั่นเองนะครับสำหรับกรณีที่มีคนบ้านครับนักศึกษาให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายครับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบศพนะครับในกรณีที่มีคนตายนอกบ้านครับให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพนั้นแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีนะครับหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ครับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพนั่นเองครับในกรณีเช่นนี้นะครับสามารถที่จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ครับเอกสารอีกประเภทนึงนะครับใบมรณบัตรนะกับหนังสือรับรองการตายนะครับใบมรณบัตรนั้นเมื่อมีการแจ้งการตายเกิดขึ้นนะครับนายทะเบียนจะต้องออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้งส่วนหนังสือรับรองการตายนั้นผู้รักษาพยาบาลครับมีหน้าที่ออกให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งการตายนะครับแล้วก็เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้นะครับเรามาดูเรื่องการย้ายที่อยู่กันครับในเรื่องของการย้ายที่อยู่เนี่ยนะครับกรณีการย้ายออกเมื่อผู้อยู่ในบ้านนะครับย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยนภูมิลำเนาเนี่ยนะครับเจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน15วันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านนะครับสำหรับผู้ย้ายที่อยู่ซึ่งมีอายุครบ15ปีแล้วเนี่ยนะครับจะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเองก็ได้นะครับโดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดหรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้ครับส่วนการย้ายเข้าครับเมื่อมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมีเจตนาจะถือเป็นภูมิลำเนาให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้านภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้านเว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ดำเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใดโดยมีหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้วนะครับเจ้าบ้านดังกล่าวก็ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งอีกแต่ประการใดนะครับในเรื่องการย้ายเข้านะครับเมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้วถ้าผู้ย้ายเข้ายังมิได้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิมนะครับแล้วก็ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบเพื่อนำทะเบียนบ้านของตนมาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ถูกต้องต่อไปนะครับ

สำหรับตอนที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้านและเลขประจำบ้านหรือบ้านเลขที่นะครับทะเบียนบ้านมีความหมายว่าอย่างไรนะครับทะเบียนบ้านนั้นหมายความว่าทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้านนั้นนะครับผู้ใดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาณที่นั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายนะครับในการจัดทำทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคารเนี่ยนะครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านนะครับที่มีเลขประจำบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจัดทำทะเบียนอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับเลขประจำอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทะเบียนบ้านที่ออกให้แก่แพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่หรือยานอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำให้ระบุสภาพของบ้านนั้นไว้ในทะเบียนบ้านด้วยนะครับทะเบียนอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้นนะครับให้ระบุสภาพของอาคารและวัตถุประสงค์ของอาคารนั้นไว้ในทะเบียนตามรายการที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดด้วยครับสำหรับทะเบียนบ้านกลางนะครับทะเบียนบ้านกลางนั้นหมายความว่าทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้นะครับทะเบียนบ้านกลางจึงไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะครับนักศึกษาแต่เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้นะครับอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสำนักทะเบียนทุกแห่งต้องจัดทำทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนไว้นะครับเกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลางนั้นจะมีข้อสังเกตว่าบุคคลที่มีรายการในทะเบียนบ้านกลางไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคัดและให้นายทะเบียนรับรองสำเนารายการเพื่อนำไปอ้างอิงหรือใช้สิทธิ์ต่างเหมือนทะเบียนบ้านได้นะครับเว้นแต่เป็นการคัดหรือรับรองเพื่อนำไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนะครับในการขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรเนี่ยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะขอให้นายทะเบียนตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรได้นะครับได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้มีส่วนได้เสียได้แก่เจ้าบ้านนะผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจหรือคัดและรับรองสำเนา 2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้นะครับสำหรับเลขประจำบ้านหรือบ้านเลขที่นะครับนักศึกษาบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับจะต้องมีเลขประ

จำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์นะครับในการกำหนดเลขประจำบ้านนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนนั่นเองครับไม่อาจอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านเพื่อมาแสดงว่ามีสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้นะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมันไม่ได้ดูจากเลขประจำบ้านนะครับดังนั้นตัวเลขประจำบ้านเนี่ยนะครับไม่อาจที่จะอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านมาแสดงว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะในความเป็นจริงที่ดินอาจจะเป็นของผู้ให้เช่านะครับแล้วตัวเองเป็นเพียงผู้เช่าอย่างนี้เป็นต้นครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเลขประจำบ้านนะครับมีดังนี้ครับบ้านใดที่ยังไม่มีเลขประจำบ้านเจ้าบ้านต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จนะครับกรณีที่มีเหตุจำเป็นเจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ในกรณีเช่นนี้นะครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวไว้ด้วยนะครับว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นภายใน7วันนะครับถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้กำหนดเลขประจำบ้านภายใน30วันนะครับทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับคำขอนะครับเมื่อได้รับเลขประจำบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการติดเลขประจำบ้านนะครับหรือบ้านเลขที่กันนะครับบ้านโดยทั่วไปแล้วเนี่ยให้ติดเลขที่ประตูทางเข้าหรือที่ที่คนภายนอกเห็นได้ง่ายนะครับส่วนบ้านที่มีรั้วบ้านโดยรอบให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ประตูรั้วบ้านทางเข้าถ้ารั้วบ้านมีประตูทางเข้าหลายทางก็ให้ติดไว้ที่ประตูรั้วซึ่งเข้าออกโดยปกตินะครับสำหรับบ้านที่อยู่ริมน้ำและมีศาลาท่าน้ำให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ศาลาท่าน้ำของบ้านนั้นนะครับถ้าบ้านใดไม่มีศาลาท่าน้ำให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่บ้านซึ่งสามารถมองจากลำน้ำเห็นได้โดยชัดเจนนะครับส่วนบ้านที่มีรั้วบ้านแต่ไม่มีกรอบประตูรั้วบ้านให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงเสาประตูรั้วบ้านทางด้านขวามือครับให้ตัวเลขสูงกว่าพื้นดินประมาณ2เมตรนะครับสำหรับบ้านที่มีรั้วบ้านและกรอบประตูรั้วบ้านด้วยให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงกลางของขอบประตูรั้วเบื้องบนครับส่วนบ้านที่มีหลายชั้นนะครับและแยกการปกครองต่างหากจากกันเช่นเป็นห้องเช่าเช่นเป็นอาคารชุดดังนี้ให้ติดบ้านเลขที่ทุกห้องเรียงตามลำดับนะครับจากห้องข้างล่างขึ้นไปหาชั้นบนนะครับนักศึกษาได้ฟังเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับซึ่งมีสาระสำคัญใน3ตอนไปแล้วนะครับในลำดับต่อไปนี้อาจารย์ก็จะสรุปเนื้อหาที่สำคัญนะในหน่วยที่1ให้นักศึกษาได้ทราบอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งศึกษากันเป็นหน่วยแรกนะครับนั้นก็จะมีสรุปของสรุปนะอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสรุปสำนักทะเบียนและนายทะเบียนครับในเรื่องของสำนักทะเบียนเนี่ยนะครับที่นักศึกษาได้ฟังมาแล้วเนี่ยนะครับว่าสำนักทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์นั่นเองนะครับโดยจะมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนผู้อำนวยการนั้นก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์นะครับสำนักทะเบียนนักศึกษาทราบแล้วว่ามี5ประเภทนะครับซึ่งกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์เนี่ยได้กำหนดให้มีสำนักทะเบียนได้แก่สำนักทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นท้องถิ่นนี้ก็จะมี5กรณีนะครับก็คือมีเมืองพัทยามีเทศบาลมีกรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาแล้วก็จำให้ได้นะครับว่าใครเป็นผู้อำนวยการของสำนักทะเบียนในแต่ละประเภทนะครับแต่ละประเภทนะประการที่3นะครับกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์นั้นกำหนดให้มีนายทะเบียนนะครับเพื่อที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสรุปการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นะครับซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นั้นเป็นข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิด
นะครับแล้ววันเดือน

ปีตายนะครับสัญชาติศาสนาภูมิลำเนาสถานะการสมรสวุฒิการศึกษาชื่อของบิดาชื่อของมารดาหรือชื่อของผู้รับบุตรบุญธรรมชื่อคู่สมรสชื่อบุตรนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลประเวณข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎรนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ด้วยนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยนะครับจะไม่รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลดังต่อไปนี้นะครับ1รายได้2ประวัติอาชญากรรม3การชำระหรือไม่ชำระภาษีก่อน4ข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและ5ข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องแจ้งนะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะจัดเก็บเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้นะครับสรุปในเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดครับนักศึกษาครับเมื่อมีคนเกิดในบ้านนะครับเจ้าบ้านหรือมารดาเนี่ยมีหน้าที่นะครับต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้านซึ่งจะต้องแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดนะครับกรณีที่มีคนเกิดนอกบ้านบิดามารดามีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้นะครับภายใน15วันนับแต่วันเกิดเช่นกันนะครับในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดก็ให้แจ้งภายหลังได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิดนักศึกษาจะต้องจำเรื่องวันไว้ซะหน่อยนะครับสรุปในเรื่องของคนตายนะครับเมื่อมีคนตายในบ้านเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายถ้าไม่มีเจ้าบ้านนะครับผู้พบศพครับมีหน้าที่ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพนะครับกรณีที่มีคนตายนอกบ้านครับให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีนะครับหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพในกรณีเช่นนี้นะครับจะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ครับเจ้าบ้านนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายออกจากที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านนะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออกครับส่วนกรณีที่เป็นการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับก็ต้องแจ้งนะครับการย้ายเข้าภายใน15วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านและเจ้าบ้านต้องนำหลักฐานการย้ายออกของผู้นั้นไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยนะครับสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าหมายความว่าทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านนะครับซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดนะครับผู้อยู่ในบ้านนะครับผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ณที่นั้นนะครับอันนี้ย้ำว่าเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งหมายความว่าถ้าในความเป็นจริงเป็นอย่างอื่นก็สามารถเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ครับผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาณที่นั้นนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านนะครับที่มีเลขประจำบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือในประเทศไทยนี่เองนะครับและจัดทำทะเบียนอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับเลขประจำอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลขประจำบ้านนะครับอาจารย์สรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของเลขประจำบ้านนั้นนะครับกฎหมายกำหนดว่าบ้านทุกหลังต้องมีเลขประจำบ้านนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนี่เองนะครับบ้านใดนะที่ยังไม่มีเลขประจำบ้านเจ้าบ้านนะครับมีหน้าที่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จนะครับและใน
กรณีที่มีความจำเป็นเจ้าของบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านเสร็จก็ได้ครับนะในกรณีเช่นนี้ครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะครับว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็คณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

อนที่หนึ่งตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์นะคะตรรกศาสตร์เราจะมีพูดอยู่ในเรื่องของ1ประพจน์2การเชื่อมประพจน์แล้วก็ประพจน์ที่สมมูลกันและเป็นสัจจนิรันดร์แล้วในหัวข้อสุดท้ายเราก็จะพูดข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนว่าประพจน์ประพจน์คืออะไรประพจน์คือประโยคหรือข้อความที่บอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งคือพูดง่ายก็จะมีค่าความจริงแค่อย่างเดียวคือมีค่าความจริงเป็นจริงหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จค่าความจริงเป็นจริงเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว T ส่วนค่าความจริงที่เป็นเท็จเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว F โอเคเรามาดูกันอย่างตัวอย่างต่อไปนะคะลองมาดูตัวอย่างที่1ก็คือประพจน์ถ้าเราประพจน์อันนึงเราเขียนว่าการสมัครเข้าเรียนมสท.ต้องมีการสอบแข่งขันถามว่าอันนี้เป็นประพจน์ไหมอันนี้เป็นประพจน์แต่เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อมา3บวก1เท่ากับ4 3บวก1เท่ากับ4เป็นประพจน์หรือเปล่า3บวก1เท่ากับ4เป็นประพจน์เป็นประพจน์และมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะว่า3บวก1มีค่าเท่ากับ4โอเคนะคะในข้อสุดท้ายเราลองดูว่านักศึกษาควรทำแบบประเมินก่อนเรียนก่อนที่จะอ่านเอกสารการสอนถามว่าอันนี้เป็นประพจน์หรือเปล่าคือถ้าเราสังเกตดูคือนักศึกษาอันนี้เราเป็นการลักษณะเหมือนกันแนะนำว่าควรทำแปลว่านักศึกษาทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่าความจริงไม่ได้เป็นจริงหรือเป็นเท็จอันนี้เป็นลักษณะของประโยคแนะนำเพราะฉะนั้นอันนี้เราบอกไว้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ประพจน์โอเคนะคะต่อมาเรามาดูกันว่าพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ประพจน์ขอโทษทีค่ะประพจน์ P และ Q อย่างค่าความจริงของประพจน์ P เนี่ยถ้าเราสร้างตารางค่าความจริง P และ Q มันจะเชื่อมต่อกันโอเค P ก็มีแค่จริงหรือเท็จส่วน Q ก็มีจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างตารางค่าของความจริงเราจะได้4กรณีคือจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จแล้วก็ต่อมาประพจน์เนี่ยจะต้องมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวตัวแรกก็คือนิเศษนิเศษจะแทนด้วยสัญลักษณ์คล้ายๆรูปตัวหนอนตัวนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือหรือจะเป็นตัว V สัญลักษณ์จะเป็นรูปตัว V และนี่ก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปตัว V คว่ำถ้าแล้วก็จะเป็นลูกศรไปทางเดียวก็ต่อเมื่อก็จะเป็นลูกศร2ทางส่วนตัวอย่างก็คือทางดาวก็คือนิเศษของ P เราเขียนแทนที่นักศึกษาเห็นนิเศษของ P หรือ Q P และ Q ถ้า P แล้ว QP ก็ต่อเมื่อ Q โอเคนะคะเราดูต่อไปตารางค่าความจริงของประพจน์อย่างที่เราบอกกันว่า P กับ Q เนี่ยตารางค่าความจริงจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ตาราง4ค่าความจริงใช่ไหมคะเรามาดูที่ P หรือตัว V นี่ก็คือหรือจำได้ไหมเอ่ยตัว V ตัวนี้ตัว V ตัวนี้ก็คือหรือเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตารางค่าความจริงเนี่ยสิ่งเราจะเห็นก็คือว่าคำว่าหรือเนี่ยต้องทั้ง P และ Q เป็นเท็จทั้งคู่มันถึงจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นเท็จโอเคนะคะส่วนคำว่าและจะสังเกตว่าคำว่าและเนี่ยจะมีค่าความจริงอยู่แค่อันเดียวเองก็คือเมื่อ P และ Q เป็นจริงทั้งคู่เห็นไหมคะโอเคถ้าแล้ว P แล้ว Q เนี่ยจะเป็นเท็จอยู่กรณีเดียวเองกรณีที่เมื่อ P เป็นจริงและ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเราดูนะคะก็ต่อเมื่อเนี่ยค่าความจริงเนี่ยจะเป็นจริงอยู่แค่2กรณีก็คือเมื่อทั้งคู่เป็นจริงด้วยกันทั้งคู่หรือทั้งคู่เป็นเท็จด้วยกันทั้งคู่ต่อมาเราก็มาคุยกันเรื่องของประพจน์ที่สมมูลกันประพจน์2ประพจน์เนี่ยจะสมมูลกันก็ต่อเมื่อทั้ง2อันเนี้ยจะต้องเหมือนกันทุกกรณีคือเหมือนกัน 100% ที่เราพูดกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเหมือนกัน 100% ประพจน์ทั้ง2อันเนี้ยจะสามารถใช้แทนกันได้โอเคนะคะเรามาดูอย่างอันเนี้ยถามว่าสมมูลคืออะไรแล้วลองมาดูเนี่ยก็คือพูดง่ายตราค่าความจริงเนี่ยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามของ P และ Q ตราค่าความจริงที่ออกมามันจะต้องเหมือนกันเรามาดูตัวอย่างการสมมูลกันของประพจน์นะคะอย่างในโจทย์เนี้ยเรากำหนดประพจน์ขึ้นมา2ประพจน์ประพจน์แรกก็คือ P หรือ not Q ก็ต่อเมื่อ P กับอีก1ประพจน์ก็คือ P หรือ Qถ้าแล้ว not P โอเคนะคะเราก็มาสร้างตารางค่าความจริงของทั้ง2อันนี้ขึ้นมาค่าตารางค่าความจริงของทั้ง2อันนี้ถ้าเราทำออกมาปุ๊บเห็นไหมเอ่ยประพจน์แรกเนี่ยถ้าดูในตารางมันก็คืออันนี้ค่าความจริงออกมา
ก็จะเป็นทีจริงจริงจริงแล้วเท็จเห็นไหมคะส่วนประพจน์อันที่สองเนี่ยค่าความจริงที่ออกมาก็จะเป็นเท็จเท็จจริงจริงซึ่งถ้าเราดูเนี่ยสองอันนี้ไม่ตรงกันเลยพอไม่เหมือนกันปุ๊บเราตอบได้ทันทีว่าสองประพจน์เนี้ยไม่สมบูรณ์กันค่าคำว่าไม่สมบูรณ์กันเนี่ยเราใช้แทนด้วยเครื่องหมายคือ3ขีดแล้วก็คล้ายๆเหมือนเครื่องหมายเท่ากับอะค่ะแต่มีเป็น3ขีดแล้วก็มีสแลชอีกทีนึงนั่นแปลว่าไม่สมบูรณ์ต่อมาเรื่องของสัจจนิรันดร์สัจจนิรันดร์ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าคาบคีหรือคาบคิวเป็นจริงเป็นเท็จประพจน์ทั้งหมดออกมาเป็นสัจจนิรันดร์โอเคนะคะคือมีค่าความจริงเป็นจริงอย่างเดียวเท่านั้นเราถึงเรียกว่าสัจจนิรันดร์เพราะฉะนั้นก็คือพูดง่าย A และ B เป็นถ้า A และ B เป็นประพจน์ที่มีค่าสมบูรณ์กันก็ต่อเมื่อ A ก็ต่อเมื่อ B เป็นสัจจนิรันดร์นักศึกษาอาจจะงงๆสัจจนิรันดร์เอาก็คือง่ายๆคือค่าความจริงออกมาเป็นความจริงทุกอันไม่มีค่าความเท็จเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเช็คว่าสัจจนิรันดร์หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราทำปุ๊บแล้วเราเจอแค่เท็จแค่กรณีเดียวนั่นก็แปลว่าไม่เป็นสัจจะและไม่เป็นสัจจนิรันดร์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ทันทีว่าอันนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์โอเคนะคะเรามาดูอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าประพจน์ที่กำหนดให้เนี่ยเขาถามว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือเปล่าเราก็ทำตารางค่าความจริงออกมาถ้าเราดูตรงเนี้ยตารางค่าความจริงที่ออกมาเห็นไหมคะมันเป็นจริงหมดเป็นจริงหมดแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าประพจน์เนี้ยเป็นสัจจนิรันดร์โอเคนะต่อมาเราลองมาดูประพจน์อีกอันหนึ่งเราดูนะคะตารางค่าความจริงที่ออกมาเนี่ยมันมีเท็จอยู่พอมีเท็จอยู่ปั๊บสิ่งที่เราตอบได้ก็คือประพจน์อันนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ต่อมาสิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าสมมติถ้าเราให้ P1 จนกระทั่งถึง PN เนี่ยเป็นข้ออ้างส่วนข้อ C เป็นข้อสรุปเราจะถูกเชื่อมข้ออ้างทั้งหมดด้วยและแล้วเชื่อมประพจน์ทั้งหมดเนี่ยด้วยถ้าแล้วถ้าอันนี้คือค่าผลลัพธ์ออกมาเป็นสัจจนิรันดร์ปุ๊บแปลว่าข้อแย้งนั้นสมเหตุสมผลโอเคนะคะก็เราให้ P เป็นข้ออ้างใช่ไหมคะให้ C เป็นข้อสรุปมาตรงนี้ก็มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นข้อโต้แย้งนี้อย่างที่บอกจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็แปลว่าถ้า P แล้วไป C เป็นสัจจนิรันดร์ตรงนี้สรุปได้เลยว่าสมเหตุสมผลเรามาดูตัวอย่างอย่างตัวอย่างเนี้ยมันมีข้ออ้างข้อแรกก็คือบอกว่าถ้ารถวิ่งได้แสดงว่ารถมีน้ำมันข้ออ้างข้อที่2รถวิ่งไม่ได้ข้อสรุปคือรถมีน้ำมันถามว่าอันนี้สมเหตุสมผลหรือเปล่าเราก็มาสร้างโอเคอันแรกเราก็คือแปลงข้อความเป็นข้ออ้างแล้วข้อสรุปอันที่2ก็คือสร้างเงื่อนไขอย่างที่บอกถ้า P เราเอา P มารวมกันด้วยคำว่าและแล้วก็คือเชื่อมด้วยถ้าแล้วไป C โอเคนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือหาตารางค่าความจริงส่วนอันที่4ก็คือสรุปคือถ้าเป็นสัจจนิรันดร์ก็แปลว่าข้อแย้งนี้สมเหตุสมผลกันโอเคเรามาดูกันอย่างถ้าโจทย์เมื่อกี้เราบอกว่าถ้ารถวิ่งได้แสดงว่ารถมีน้ำมันถ้ารถวิ่งไม่ได้แปลว่าข้ออ้างที่2ถ้ารถวิ่งไม่ได้ข้ออ้างที่3รถมีน้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็ P1 เราก็แทนข้ออ้างที่1 P2 แล้วแทนข้ออ้างที่2แล้ว C ก็เป็นข้อสรุปหลังจากนั้นเราก็มาหาตารางค่าความจริงอย่างนี้ในโจทย์นี้เราจะหาตารางค่าความจริงออกมาได้มีเท็จอยู่กรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ก็หมายความว่าข้ออ้างอันนี้ไม่สมเหตุสมผลที่เราจบไปตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์โอเคนะแล้วก็เป็นเรื่องของประพจน์และการเชื่อมโยงประพจน์และการหาค่าความจริงของประพจน์ทั้งหมด

ตอนที่2เป็นเรื่องของเซตนะคะเราก็มาดูกันก่อนเลยเซตเนี่ยในเรื่องของเซตเราจะพูดกันอยู่ใน2ส่วนก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตแล้วก็การดำเนินการบนเซตสมมุติว่าเราให้ A เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า5เราสามารถเขียนเซตของ A ในรูปแบบอื่นได้อีกรูปแบบที่1เราอาจจะเขียนแบบการแจกแจงสมาชิกก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า5ก็มีอะไรบ้างก็มี1 2 3 4เราจะเขียนแจกแจงสมาชิกอยู่ในเครื่องหมายปีกกาส่วนที่2เราเขียนแบบเป็นเงื่อนไขด้วยก็คือ A เท่ากับ X ที่อยู่ในจำนวน N บวก N บวกก็คือจำนวนเต็มบวกโดย X มีค่าน้อยกว่า5อย่างตรงนี้ก็คือ R ถ้าเราจะเห็นเนี่ยในตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในของคณิตศาสตร์คือ R ตัวใหญ่เนี่ยก็คือเซตของจำนวนจริงส่วน I ก็คือเซตของจำนวนเต็ม I แล้วก็มีเครื่องหมายบวกอันนี้ก็คือจำนวนเต็มบวกส่วน I มีเครื่องหมายลบก็คือจำนวนเต็มลบแล้วอีกอย่างหนึ่งต่อมาก็คือเรื่องของเซตว่างเซตว่างก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในเซตเลยก็คือพูดง่ายเซตที่มีสมาชิกเป็น0เราเขียนแทนเซตว่างด้วยเครื่องหมายปีกกาหรือเครื่องหมายวงกลมแล้วก็ขีดโอเคนะคะต่อมาก็คือเซตจำกัดและเซตอนันต์เซตจำกัดหมายความว่าไงเซตจำกัดก็คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกับ0หรือเท่ากับจำนวนเต็มบวกส่วนเซตอนันต์ก็คือเซตที่ไม่มีก็คือไม่ใช่คือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดก็คือหาคือมีจำนวนจำนวนสมาชิกเป็นอนันต์เซตจำกัดและเซตอนันต์เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราถามว่า A B C เนี้ยมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่อย่าง A เราจะเห็นได้ทันทีว่า A มีสมาชิกเป็น4สมาชิกเป็น4ตรงนี้เราเรียกว่าเซตจำกัดส่วน B มีสมาชิกถ้าเราเห็นดูเราก็จะเห็นว่าเป็น1 3 5 7 9 8ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเซตอนันต์ส่วน C เป็นเซตว่าง C เป็นเซตว่างก็อย่างที่เราพูดกันว่ามีสมาชิกเท่ากับ0อันนี้ก็เป็นเซตจำกัดตอนนี้เรามาดูกันว่าเซต2เซตเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเซต A มีสมาชิกกี่ตัวครับก็มี1 2 3มีสมาชิก3ตัวส่วนเซต B มีสมาชิกกี่ตัวเอ่ยเซต B มีสมาชิกก็3ตัวเหมือนกันต่อให้เราเขียน1หลายๆตัวก็ตามแต่เราก็นับเป็นแค่1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเซต A กับเซต B ตรงนี้เป็นเท่ากันมีสมาชิกเท่ากันเท่ากับ3โอเคนะคะดูต่อมาก็คือตัวอย่างต่อไปเราสมมติว่าเราให้ A เป็นมีสมาชิกเป็น1 3 5 7ส่วน B มีสมาชิกเป็น1กับ3 B จะเป็นสับเซตของ A หรือไม่อันนี้เหตุผลก็คือ B เป็นสับเซตของ A B เป็นสับเซตของ A หมายความว่าไงหมายความว่าจำนวนสมาชิกของ B อยู่ใน A อย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าเป็นสับเซตเราใช้แทนสัญลักษณ์ดังรูปนะคะต่อมาเรามาดูกันข้อสังเกตที่เราจะเห็นกันก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของทุกๆเซตโอเคไหมครับเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตอย่างเซต A เนี่ยสมมุติว่าเราให้เซต A เป็น1 2 3เขาบอกว่าให้คุณหาสับเซตทั้งหมดของเซต A หาได้ไงเอ่ยสับเซตทั้งหมดของเซต A มีอะไรได้บ้างเซตว่าง A ก็เป็นสับเซตของตัวมันเอง1ถามว่าเป็นสับเซตไหมเป็น2เซตของ2เป็นเซตของ3เป็นเซตของ1 2 1 3แล้วก็2 3ก็เป็นสับเซตของ A ถ้าอย่างนี้เราจะก็มาหาว่าเอ๊ะสับเซตมีทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเราก็จะมีสูตรว่าสับเซตสมมุติว่ามีสมาชิกทั้งหมด M ตัวเซตนั้นมีสมาชิกทั้งหมด M ตัวจะมีจำนวนสับเซตเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2ยกกำลัง M โอเคนะคะเรามาดูอย่างเมื่อกี้ตัวโจทย์เมื่อกี้เนี่ยมีสมาชิก3ตัวมันก็เท่ากับ2ยกกำลัง3ก็มีค่าทั้งหมด8ตัวลองนับดูเห็นไหมครับเซตว่าง A 1 2 3 1 2 2 3 1 3ทั้งหมด8ตัวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหาสับเซตหาด้วย2ยกกำลัง M คือจำนวนสมาชิกต่อมาเรามาดูแผนภาพของเวนแผนภาพของเวนเนี่ยเราจะใช้สี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเป็นยูนิเวิร์สก็เป็นแทนด้วยตัวอยู่ส่วนเซต A เราจะทั่วเซตทั้งหลายแหละเราจะแทนด้วยวงกลมอย่างในรูปนี้ก็คือเซต A เราก็จะแทนด้วยวงกลมแล้วก็ตัว A ใหญ่โอเคนะครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่ว่าอย่างอันนี้อันแรก A และ B มีสมาชิกร่วมกันเห็นไหมครับมันก็จะมีบางส่วนทับกันอย่างรูปที่สองอันนี้ก็คือ A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยส่วนอันที่3เห็นไหมคะเซต B เป็นสมาชิกของ A นั่นหมายความว่าเซต B เป็นสับเซตของ A และอันสุดท้าย A กับ B เท่ากันถูกไหมคะก็คือพูดง่าย A กับ B ก็

ก็คือเป็นเซตเท่ากันตอนนี้การดำเนินการทุกอย่างบนเซตเรามีอันแรกเราเรียกว่ายูเนียนอันที่2เราเรียกว่าอินเตอร์เซ็กแล้วก็เครื่องหมายลบอันนี้เราเรียกว่าผลต่างส่วนเครื่องหมายแดดอันนี้เราเรียกว่าคอมพลีเมนต์ของ A

ป็น1 2 3 4 5 7ก็คือจำนวนสมาชิกของทั้งคู่รวมกัน A หรือ C อยู่ใน A หรืออยู่ใน C ก็เอาจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน A และจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน C อย่างเงี้ยเรียก A หรือ C ส่วนอันนี้ต่อมาโจทย์อีกต่อมาอีกอันนึงก็คือ intersect intersect ก็คือ A intersect B นั่นหมายถึงว่าสมาชิกจะต้องอยู่ใน A และอยู่ใน B อย่างนี้เนี่ยใน A set A set B ถามมีอะไรบ้างที่เหมือนกันตรงไหนของ A B ที่เหมือนกันก็มีสมาชิกมีอะไรบ้าง1มี1มี3 A และ B ก็จะมี1มี3ใช่ไหมคะมี1มี1มี3แล้วก็มี5ส่วน A intersect C A intersect C ได้อะไรบ้างมีอะไรที่เหมือนกันซ้ำกันบ้างระหว่าง A กับ C ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเป็นเซตว่างต่อมาดูผลต่างของเซตผลต่างของเซตก็คือพูดง่ายๆก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B สมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่ได้อยู่ใน B อย่างเช่นอันเนี้ยถามว่า A อยู่ใน A ใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B มีอะไรบ้างที่อยู่ใน A และแต่ไม่อยู่ใน B 2 อยู่ใน A แต่ไม่ได้อยู่ใน B ถูกไหมคะ3ไม่ใช่ C ใช่เพราะฉะนั้น A ลบ B ก็กลายเป็น2กับ4ในทำนองเดียวกัน B ลบ A ก็จะเป็น B ลบ A ก็จะเป็นมีสมาชิกแค่ตัวเดียวคือ7ส่วน A ลบ C ก็จะมีสมาชิกเป็น1 2 3 4และ5โอเคนะครับอันนี้ก็ส่วนที่2ในตอนเรื่องของเซตก็จะมีอย่างที่เราเห็นกันก็คือเราจะดูเรื่องของว่าเซตนิยามของเซตแล้วก็การทำโอเปเรชั่นของเซตตอนที่3นะคะระบบจำนวนจริงระบบจำนวนจริงเนี่ยโครงสร้างของจำนวนจริงเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือจำนวนตรรกยะและกับจำนวนอตรรกยะในจำนวนตรรกยะเนี่ยเราก็จะมีจำนวนเต็มกับตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนเต็มเราก็มีจำนวนเต็มบวกเต็ม0แล้วก็เต็มลบตอนนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันนี้ก็คือเรื่องของการเขียนช่วงแทนสับเซตของเซตของจำนวนจริงเราจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันคือช่วงปิดกับช่วงเปิดช่วงปิดเราจะใช้สัญลักษณ์ถ้าเราสังเกตดูจุดปลายทั้งสองข้างจะเป็นตัวทึบเห็นไหมคะตรงนี้ทั้งสองข้างจะเป็นวงกลมทึบในระหว่างที่ช่วงเปิดเนี่ยวงกลมทั้งจุดปลายทั้งสองข้างตรงนี้จะเป็นวงกลมวงเปิดโอเคนะคะแล้วเราจะวงเปิดเนี่ยเราจะแทนด้วยวงเล็บเห็นไหมคะวงเล็บเราจะแทนด้วยวงเล็บในระหว่างถ้าเป็นช่วงปิดเราจะแทนด้วยวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยม2 อย่างจะต่างกันนะคะอันนี้จะบนจะเป็นวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมอันล่างวงเล็บจะเป็นวงเล็บธรรมดาที่เราใช้กันก็คือถ้าเป็นอย่างเนี้ยช่วงปิด AB เราจะแทนด้วยเห็นไหมคะจะเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยม AB ในระหว่างช่วงเปิด AB เราจะแทนด้วยวงเล็บคู่ลำดับ A บอกจุดต้นและจุดปลาย A และ Bแล้วอันเมื่อกี้ก็คือช่วงเปิดแล้วก็ช่วงปิดส่วนอันนี้เราเรียกว่าช่วงครึ่งปิดนั่นหมายถึงว่าจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดเปิดจุดปลายอีกจุดหนึ่งเป็นจุดปิดอย่างอันนี้รูปแรกเราสังเกตดูเราจะเห็นไหมครับว่าตรง A เนี่ยเป็นช่วงเปิดในระหว่างที่ตรง B เนี่ยเป็นช่วงปิดเราก็จะใช้สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปตรงไหนเปิดใช่ไหมครับเราก็จะเป็นวงเล็บส่วนตรงไหนปิดเราก็จะเป็นวงเล็บเหมือนกันแต่เป็นวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมอันบนก็คือเห็นไหมคะก็เป็นช่วงเปิด A ปิด B ส่วนอันล่างก็คือเป็นช่วงปิด A แต่เปิด B เห็นไหมเอ่ยตรงนี้โอเคนะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องของสมการสมการเนี่ยสมการถ้าเราสังเกตดูสมการเนี่ยสมการจะมีสิ่งหน้าค่า x เนี่ยข้างหน้าค่า x ตรงเนี้ยเราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์อย่างตรงเนี้ยถ้าเราดู x กำลัง2สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2คืออะไรก็คือ2สัมประสิทธิ์หน้า x คืออะไรก็คือ3แล้วก็ส่วนลบ4ไม่โอเคตรงเนี้ยเราเรียกว่าค่า

คงตัวค่าคงตัวตรงนี้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยลบ4โอเคนะคะต่อมาเรามาดูการแก้สมการหาค่า x การแก้ทำสมการหาค่า x ที่สอดคล้องกับสมการทำยังไงอย่างเช่นตรงนี้เราเขียนว่า ax บวก b เท่ากับ0เราจะหาค่า x เราจะหาค่า x ยังไงเราก็ทำการย้ายข้าง b จากข้างซ้ายไปข้างขวาอยู่ข้างซ้ายเป็นบวกใช่ไหมคะพอย้ายไปข้างขวาก็กลายเป็นลบก็กลายเป็น ax เท่ากับลบ b หลังจาก ax เท่ากับลบ b เสร็จปุ๊บอยู่ตรงนี้เป็น ax เราต้องการหา x เดียวเพราะฉะนั้นก็หารด้วย a เพราะฉะนั้นค่า x ก็จะกลายเป็นลบ b ส่วน a โอเคนะครับเพราะฉะนั้นลบ b ส่วน a ก็เป็นคำตอบของค่า xอันต่อมาสมการเชิงเส้นตัวแปดเมื่อกี้ก็คือสมการเชิงเส้นตัวแปดเดียวเรามาดูอย่างเช่นตรงสมมติตรงนี้เราบอกว่า 5x ลบ 4 เท่ากับ 16 หาค่า x เราก็ทำการย้ายค่า 5x ลบ 4 ย้ายข้างปุ๊บก็กลายเป็น 16 บวก 4 16 บวก 4 5x เท่ากับ 20 เพราะฉะนั้น x ออกมาเท่ากับ 4 ต่อมาสมการตอนนี้เมื่อกี้สมการตัวเดียวใช่ไหมคะต่อมาเราเรียกว่าสมการควอดราติกก็คือเป็นสมการ x ยกกำลัง2เราจะเห็น x ยกกำลัง2อยู่ในรูป a x กำลัง2บวก b x บวก c เท่ากับ0ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นเป็นรูปสมการอย่างนี้ปั๊บสิ่งที่เราหาค่า x เราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยสูตรนี้ค่ะสูตรหาค่า x ก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ถามว่าค่า x กำลัง2ก็จะได้ค่า x 2ค่าค่า x กำลัง3ก็จะได้ค่า x 3ค่าเพราะฉะนั้นค่า x กำลัง n ก็จะได้ค่า x n ค่าแต่อันนี้คือสมการควอดราติกก็คือ x กำลัง2เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ x จะมี2ค่าก็คือ x จะมีค่าเท่ากับลบ b บวก square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a กับลบ b ลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a เห็นไหมคะมันจะมีด้วยกัน2ค่าอย่างเช่นอันนี้เราแก้สมการ x กำลัง2บวก x ลบ6เท่ากับ0เมื่อกี้จากที่เราก็เอามาแทนค่าในสมการเราก็มาดูกันก่อนเลยว่าสมมติหน้า x กำลัง2เป็นเท่าไหร่สมมติหน้า x กำลัง2ก็คือ a ใช่ไหมครับก็มีค่าเท่ากับ1สมมติหน้า x ก็คือ b มีค่าเท่ากับ1ส่วนค่า c ค่าคงตัวมีค่าเท่ากับลบ6เราเอาค่าทั้งหมดนี้แทนเข้ามาในสมการพอแทนเข้ามาสมการเสร็จปุ๊บสิ่งที่ออกมาเราก็จะได้ค่า x 2ค่าค่า x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1บวกลบ5ส่วน2คำตอบก็คือออกมากลายเป็น x มีค่าเท่ากับลบ3กับ2ต่อมาก็คืออสมการอสมการก็แปลว่าไม่อสมการก็คือไม่เท่ากับก็คือจะมีเครื่องหมายมากกว่าอย่างอันนี้ก็คืออันแรกก็คือเราเรียกว่าไม่เท่ากับใช่ไหมคะอันต่อมาก็คือมากกว่าน้อยกว่าและอันนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับส่วนอันสุดท้ายก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอสมการอย่างเช่นอันเนี้ยตัวอย่างเนี้ยเขาบอกว่าจงแก้อสมการ 2x ลบ 3 มากกว่า 5 ทำไงก็คือทำลักษณะคล้ายๆกับสมการก็คือทำการย้ายข้างพอย้ายข้างลบ 3 มาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น 2x มากกว่า 5 บวก 3 พอย้ายไปปุ๊บ 2x มากกว่า 8 เพราะฉะนั้น x เดียวก็ต้องมากกว่า 4 คำตอบก็ออกมาเป็น x มากกว่า 4ใช่ไหมคะคำตอบมา x มากกว่า4หรือเขียนอยู่ในรูปของวงช่วงเปิดช่วงปิดก็จะกลายเป็นช่วง ขอโทษทีค่ะก็คือจะเป็นช่วงเปิด4ถึงอินฟินิตี้หรือจะเขียนเป็นเซตคำตอบอยู่ในรูปของเซตคำตอบก็ได้ต่อมาเรามาแก้อสมการแก้อสมการของx กำลัง2การแก้สมการของ x กำลัง2สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเนื่องจากเราจะทำคือก่อนหน้านี้เรามีสูตรเป็นสมการของควอดราติกใช่ไหมคะมันเป็นเท่ากับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้สมการเราสามารถอันแรกคือเปลี่ยนจากอสมการให้เป็นสมการก่อนหลังจากนั้นพอเปลี่ยนเป็นสมการขั้นตอนต่อมาปุ๊บก็เอาค่าที่ได้เนี่ยค่า x ที่ได้ตรงเนี้ยที่มีออกมา2ค่าตรงเนี้ยค่า x ที่ได้2ค่าเนี่ยเป็น x1 x2 มากำหนดบนเส้นสมการพอกำหนดบนเส้นสมการเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการแบ่งโดยการเป็นเอาทางด้านขวาสุดเนี่ยเป็นบวกแล้วก็สลับบวกลบบวกเห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่3ช่วงด้วยกันแล้วเราก็ขึ้นมาเลือกช่วงคำตอบว่าจะตอบที่ตรงไหนถามว่าช่วงคำตอบที่เราเลือกดูจากอะไรเราดูจากเครื่องหมายตรงนี้ค่ะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างอันเนี้ยเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้นช่วงที่เราตอบก็คือเป็นช่วงลบโอเคนะเรามาดูต่ออย่างอันเนี้ยเราบอกว่าแก้สมการดูตัวอย่างนี้ค่ะ m ลบ2ลบ3 x ลบ10น้อยกว่า0พอแทนด้วยสมการโอเคอันแรกบอกแล้วถ้าเปลี่ยนให้เป็นสมการก่อนเราหาได้ค่า x มาเป็นลบ2กับ5เราเอาช่วงที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบออกมาก็อยู่ในช่วงของช่วงลบใช่ไหมคะก็ออกมาทดทีเป็นอยู่ในช่วงของช่วงลบคำตอบออกมาก็กลายเป็นตอบออกมาเป็นคือ x มีค่ามากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า5ต่อมาก็เรื่องของค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เราแทนด้วยเครื่องหมายขีดหน้าขีดหลังของตัว a อย่างค่าสมบูรณ์ก็คือเป็นลักษณะของคือค่าสมบูรณ์ของ a ก็หมายถึงว่า a มีค่ามากกว่าหรือเท่าจะเท่ากับ a เมื่อ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ค่าสมบูรณ์ของ a จะเท่ากับลบ a เมื่อ a มีค่าน้อยกว่า0อย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับ5ค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็เท่ากับ5โอเคนะครับแล้วก็เราสามารถหาค่า x ได้จากค่าสมบูรณ์อย่างสมมติค่าสมบูรณ์ของ x ลบ3เท่ากับ8เราจะหาค่า x ได้ยังไงโอเคก็ทำการย้ายข้างไปก็จะได้ค่า x มา2ค่า x เท่ากับ8กับ x เท่ากับลบ5โอเคนะครับโอเคตัวอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นเราบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวก4มีค่าน้อยกว่า2เพราะฉะนั้น x บวก4ก็มีค่าอยู่ระหว่าง2กับลบ2โอเคนะคะพอ x มี x บวก4มีค่าอยู่ระหว่างลบ2กับ2เพราะฉะนั้นพอเราเอาย้าย4ออกไปก็คือทำการลบ4ทั้ง2ข้างก็กลายเพราะฉะนั้น x จะกลายเป็น x มีค่ามากกว่าลบ6แต่น้อยกว่าลบ2ไปตามสูตรข้างบนที่เราเห็นนะคะเมื่อต่อมาเราบอกว่าถ้าค่าสมมุติหนึ่งของ x มากกว่า aเราจะได้ว่า x มีค่าน้อยกว่า a หรือ x มีค่ามากกว่าลบ a เพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่าง x ลบ3มากกว่า5เพราะฉะนั้นก็เลยมี2ค่าก็คือ x ลบ3มากกว่า5หรือ x ลบ3น้อยกว่าลบ5พอทำการย้ายข้างหาค่า x ก็จะได้ค่า x ออกมา2ค่าก็คือ x มากกว่า8หรือ x น้อยกว่าลบ2ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของระบบจำนวนจริงในตอนที่3นะคะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่รับชมรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในการสอนเสริมนะครับชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานชุดวิชานะครับและก็ท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ด้วยนะครับแนะนำท่านรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับท่านอาจารย์นะครับสำหรับนะครับในหน่วยที่1ซึ่งท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.รองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลนะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้ผลิตหน่วยนะครับในหน่วยที่1นะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์นะครับจะกรุณานะครับมาพูดภาพรวมของชุดวิชาและก็สาระสำคัญของหน่วยที่1ด้วยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชา33210นะครับสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์มนิตได้แนะนำให้นักศึกษาได้รับทราบครับเรียนเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านอาจารย์ดร.นพพลครับคือเราพูดกันเสมอนะครับในพ.ศ.นี้ว่าเรียนวิชานี้ไปทำไมหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือ1ให้เพื่อนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมนะครับได้รู้ในเชิงหลักการหลักวิชาของเรื่องเกี่ยวกับคำว่าการสัมมนานี่ต้องรู้เรื่องหลักวิชานะครับประเด็นที่2นะครับเมื่ออ่านเมื่อเรียนนะครับหรือเมื่อท่านได้รับฟังแล้วเนี่ยท่านจะสามารถนะครับดำเนินการหรือจัดการสัมมนาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงอาชีพไหนก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับกันนะครับในการจัดการสัมมนาได้แล้วก็ประเด็นที่3นะครับเมื่อเรียนแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ที่มีความสามารถท่านต้องสามารถดำเนินบทบาทที่สำคัญในการจัดการสัมมนาคือการเป็นผู้ดำเนินการสัมมนาครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับเพราะนั้น เรียนจบแล้วทุกหน่วยแล้วเนี่ยท่านต้อง1รู้หลักวิชา2จัดการสัมมนาได้แล้วก็3เล่นบทบาทสำคัญก็คือผู้ดำเนินการสำหรับในรายการของการสัมมนาได้ครับท่านอาจารย์นพพลครับ
0: ครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มนิตนะครับที่แนะนำภาพรวมของชุดวิชานี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในสาระสำคัญของหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1นะครับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนานะครับซึ่งท่านอาจารย์มานิตเองเป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนหน่วยนี้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาพูดหรือมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในหน่วยนี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งเราอยากรู้จริงๆว่าชุดนี้คือสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ดังนั้นช่วยอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าสัมมนาคืออะไรครับท่านอาจารย์เรียนเชิญครับผม
2: ครับคำว่าการสัมมนานะครับจริงแล้วในหนังสือก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับผมอยากจะเรียนสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญว่าคำว่าการสัมมนานั้นเราได้พื้นฐานจริงมาจากทางด้านของคำว่าการศึกษานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งของคำว่าการเรียนรู้นะครับอันบางที เพื่อนนักศึกษาเรากันนะครับอย่าอ่านข้ามนะครับคำว่าการเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากนะครับก็มีความหมายนะครับซึ่งปรากฏในหน้าจอว่าคำว่าความหมายนั้นมีอะไรบ้างครับ1 2 3 4นะครับผมก็เวลาสอนหนังสือก็บอกกับเพื่อนนักศึกษาว่าต้องอ่านแล้วขีดเส้นใต้ที่หัวข้อสำคัญนะครับถ้ากลัวว่าจะจำไม่หมดข้อ1เนี่ยครับสำคัญคำว่าการเรียนรู้นั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับไปสอนหนังสือเนี่ยผมบอกกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเราเรียนเรื่องการวางแผนเราเรียนเรื่องการบริหารนะครับเมื่อก่อนนี้พอได้รับงานมาปุ๊บก็ลุกขึ้นมาทำเลยแบ่งท่านผู้ช่วยท่านรองท่านไปทำอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับการเรียนรู้มาแล้วนะครับผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้งานมาขั้นตอนสำคัญขั้นที่หนึ่งเลยคือต้องวางแผนเพราะก็แสดงว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วท่านทำตามหลักการแล้วคือว่าพอมีงานมีภารกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเริ่มจากการวางแผนเช่นเดียวกันครับเพราะ หลักการสำคัญของคำว่าการเรียนรู้คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่ว่าฉันเรียนแล้ววิชานี้ฉันเรียนมาแล้วหลายครั้งทั้งป.ตรีป.โทนะครับไม่ใช่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านถือว่าท่านได้ get learn ก็คือได้เรียนรู้แล้วนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่เคยทำไม่ถูกต้องนะคราวนี้ทำสิ่งที่ถูกต้อง

0: ครับอันนี้คือสาระสำคัญของคำว่าการเรียนรู้ที่มาเน้นไว้เพราะว่าอยู่ในขั้นแรกๆแล้วบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเหม็นเกี่ยวอะไรกับเรื่องการสัมมนานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มาจากคำว่าการเรียนรู้คือว่ามันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดครับถ่ายทอดความรู้นะครับต้องมีการถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติหรือพฤติกรรมด้วยครับอันนี้คือสาระสำคัญนะครับก็เน้นไว้เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆอ่านแล้วข้ามนะครับแอบบอกว่านะครับเท่าที่เคยดูนะครับมีข้อสอบพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าผู้เขียนก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของคำว่าการสัมมนาหรือที่มาครับนี่คือคำว่าการเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคำว่าการสัมมนานะครับคำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็พูดกันทั่วไปครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอีกนิดนึงครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของคำว่าการเรียนรู้นะครับตรงนี้ก็บางทีเพื่อนๆอาจจะข้ามไปนะครับคือตรงนี้เป็นของทางด้านนักวิชาการหรือนักจิตวิทยาทางด้านการศึกษานะครับบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเกิดการเรียนรู้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือมันมีสิ่งที่เข้ามากระทบใจจริงแล้วเราเห็นเรารู้อะไรตั้งเยอะแยะมากแต่ว่าเราไม่เรียนรู้ครับเพราะไม่เกี่ยวเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีสิ่งที่มันเกิดเอ้ยมันกระทบไว้มันเกิดแรงกระตุ้นเกิดขึ้นนะครับนะฮะจากเหตุการณ์รอบตัวเราเสร็จแล้วพอปุ๊บเอ๊ะเรารับรู้นะครับนี่คือขั้นที่2ค่อนข้างละเอียดนะครับพอขั้นที่3เนี่ยเราเอ้ยมันแปลว่าอะไรที่มันเกิดอย่างนี้นะครับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดการลงโทษเกิดการปัดท้วงเกิดการลงมือทําเกิดการสร้างหลักสูตรเกิดการมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมีปฏิกิริยานะครับแล้วก็เมื่อมีปฏิกิริยาเช่นเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแล้วเราได้รับผลอะไรเอ้ยดีว่าครั้งนี้นะครับไปร่วมสัมมนาเราได้ความรู้เยอะเลยได้รู้จักคนเยอะเลยมันก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองงั้นครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะสนใจในเรื่องการสัมมนาเราก็จะสนใจเรื่องของคำว่าการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่าข้ามไปนะครับเรื่องอื่นต่อไปเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้อะไรตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับก็จะมาถึงคำว่านะครับความหมายของคำว่าการสัมมนานะครับจำสั้นที่สุดนะครับการสัมมนาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับของคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแวดวงนักปกครองท้องที่ด้วยกันแวดวงข้าราชการด้วยกันนะครับแวดวงของคนที่เป็นกรรมการกม.ด้วยกันนะครับนี่คือแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าจะพิงกลับไปที่วิชาการท่านการศึกษาพวกเราเคยได้ยินนะครับก็คือคำว่าชายเซ็นเตอร์นะครับคือนักเรียนนะครับคือศูนย์กลางของการเรียนรู้ไม่ใช่คุณครูที่ไปยืนสอนนะครับไม่ใช่ครับนักเรียนครับคือศูนย์กลางการเรียนรู้เธอว่าไงนะครับนายดำว่าไงโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรนะครับนางสาวสมหญิงโตขึ้นเขาก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฮ้ยทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่คือคำว่าการเรียนรู้นะครับซึ่งเกิดจากตัวนักเรียนถึงได้เป็นที่มาของคำว่านักเรียนนั้นคือศูนย์กลางการเรียนรู้การสัมมนาเช่นเดียวกันครับก็คือถือว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนานั้นคือศูนย์กลางของการเรียนรู้ไม่ใช่วิทยากรไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ว่าทุกท่านเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในแวดวงเดียวกันแวดวงนักปกครองท้องที่ด้วยกันแวดวงข้าราชการกองการปกครองด้วยกันนะครับหรือนะครับอย่างพวกเราก็เป็นแวดวงครูบาอาจารย์ด้วยกันเรามาสัมมนาเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์นะครับนี่คือสาระสำคัญของคำว่าการสัมมนานะครับความหมายอื่นเพื่อนๆลองไปอ่านดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับที่ผมบอกว่าต้องอ่านเพราะว่าข้อสอบหลอกเก่งนะครับท่านอาจารย์นพพลบางทีบางท่านก็บอกเอ๊ะก็อ่านหนังสือแล้วนะครับไม่ใช่ครับมันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นต้องมีนะครับต้องอ่านรายละเอียดด้วยแล้วก็ขีดเส้นติ๊กไว้คร
1: ับ
0: นี่คือคำว่าการสัมมนาครับท่านครับ
1: ครับผมก็น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่ซึ่งท่านมีความรู้อยู่แล้วในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องที่นะครับที่จะเตรียมความรู้นะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างที่ท่านผู้เขียนนะครับได้แนะนำไปต่อไปอยากให้ท่านผู้เขียนนะครับได้อธิบายหรือบอกขั้นตอนหน่อยเพื่อนักปกครองท้องที่นะครับจะหยิบวิธีการหรือองค์ความรู้ทางด้านสัมมนา

0: เนี่ยไปปฏิบัติกับการดําเนินงานของในการปกครองท้องที่หรือในเกี่ยวกับการปกครองท้องที่นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ต่อเลยครับผม
1: ครับผมจะขออนุญาตท่านอาจารย์นพพลว่าอยากจะลงลึกถึงคำว่าการสัมมนาอีกสักประเด็นหนึ่งครับเพราะว่าคำเหล่านี้ครับบอกแล้วว่าใช้กันเยอะนะครับยิ่งพ.ศ.เนี่ยนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงจะเป็นทางฝ่ายการเมืองทางฝ่ายบริหารก็ตามมักจะพยายามที่จะให้ผู้คนเนี่ยมาร่วมกันโดยยิ่งหลักวิชาที่เราเรียนกันคือคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับที่การมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการนะครับที่คล้ายๆกันนะครับเช่นนอกจากเรามีคำว่าการสัมมนาเรายังมีคำว่าการอภิปรายนะครับการประชุมอภิปรายเรามีคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็ผู้คนชอบพูดบ่อยคือคำว่าเรามาเบรนสตอร์มกันหน่อยนะครับระดมสมองกันหน่อยนะครับแล้วก็อีกคำนึงคือคำว่าโฟกัสกรุ๊ปจัดเฉพาะกลุ่มกับสุดท้ายนะครับที่เพื่อนนักศึกษามท.เมื่อมาเข้ารับการอบรมเข้มเนี่ยจะไปกิจกรรมชิ้นหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์นะครับ4-5คำตรงนี้บางทีมันก็สับสนนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าบางท่านเนี่ยพอบอกว่าสัมมนาสัมมนาแปลว่าอะไรสัมมนาใช่อภิปรายไหมสัมมนาใช่เวิร์กช็อปไหมสัมมนาใช่เบรนสตอร์มไหมนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าต้องไปอ่านนิดนึงนะครับถ้าเป็นคำว่าสัมมนานะครับอย่างที่บอกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นแวดวงวิชาชีพเดียวกันจะทำงานที่ใกล้เคียงกันนะครับเกี่ยวข้องกับปกครองท้องที่ด้วยกันอย่างนี้สัมมนานะครับซึ่งถ้าเทียบกันนะครับถ้าเป็นการอภิปรายนะก็จะมีอธิบายที่กว้างมากเหมือนอย่างที่เราเห็นในการอภิปรายในรัฐสภาก็ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติท่านมาทั่วเลยนะครับเพียงแต่เป็นส.ส.ด้วยกันแต่ว่าเขาก็นำเอาความรู้เอาประสบการณ์เอาสิ่งที่ได้พบในแต่ละพื้นที่เนี่ยมาอภิปรายนะครับแคบลงไปอีกอย่างนึงก็คือคำว่าโฟกัสกรุ๊ปตรงนี้จะแคบลงเล็กนิดเดียวอาจจะเป็นการจัดโฟกัสกรุ๊ปเฉพาะผู้สอนวิชาทางด้านปกครองท้องที่นะครับอาจจะเป็นอาจารย์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับมันจะแคบมาตรงนี้จะเป็นโฟกัสกรุ๊ปนะครับทีนี้ตรงกลางที่มักจะมีผู้คนบางทีก็พลาดไปนะครับเช่นมีคำว่าเวิร์กช็อปนะครับอย่างที่เรียนเราเคยได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปนั้นจะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อมีการประชุมในลักษณะที่เรียกว่าเวิร์กช็อปหรือเราแปลเป็นไทยว่าประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยก็แปลว่าเมื่อประชุมกันเสร็จแล้วอภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีผลงานครับนะครับต้องมีผลงานครับเช่นเท่าที่ประสบการณ์ผมเคยพบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็จะมีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษานะครับจะมีการจัดทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือว่าพอทำเสร็จแล้วอภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องเขียนมาครับต้องมีผลงานนะครับต้องทำอะไรเสร็จออกมาสักชิ้นหนึ่งประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรก็อภิปรายถกเถียงกันไป3-5 วันเสร็จแล้ววันสุดท้ายก็ต้องถือเอาไอ้ตัวหลักสูตรตรงนี้มามอบให้กับผู้จัดนะครับนี่คือประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับส่วนคำว่า brainstorm หรือระดมสมองเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับคือหลายท่านใช้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษพูดแล้วเพราะดีแต่จริง brainstorm เนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลจากคำว่าการสัมมนานะครับไอ้คำโฆษณาทั้งหลายที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนะครับต้องขออนุญาตกล่าวถึงท่านนะครับด้วยเจตนาที่ดีเช่นคำว่า อะไรครับงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับทุกชีวิตปลอดภัยนะครับส่งแล้วก็ส่งยิ้มนะครับสิ่งเหล่านี้ครับนะครับมันเกิดขึ้นโดยนักสร้างสรรค์นะครับศัพท์ทางวิชาชีพเขาเรียกว่าเป็นครีเอทีฟนะครับที่การได้มาซึ่งแต่ละศัพท์แต่ละคำเนี่ยเขาใช้วิธีการนะครับระดมสมองระดมสมองนั้นเงื่อนไขเช่นมีเวลาจำกัดจะ3นาที5นาทีเนี่ยแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องสัก10คน15คนนะครับทุกคนก็แสดงความเห็นถ้าพูดถึงการบินไทยท่านจะคิดถึงอะไรทุกคนก็พูดไม่ต้องถามว่าทำไมถึงเสนออย่างนั้นแต่ว่าให้จดไว้เยอะที่สุดเลยพอหมดเวลา3นาทีบอกหยุดคราวนี้ข้อเสนอทั้งหลายเนี่ย เราก็นำมาดูด้วย

0: ยกันไอ้ที่มันไม่เข้าเขาเนี่ยตัดทิ้งแล้วที่มันพอเข้าเขาบ้างเนี่ยก็มาดูมาตัดต่อมาแต่งเฉพาะเท่าที่ได้เนี่ยก็จะได้ศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาหรือเป็นคำพูดคำหนึ่งขึ้นมาที่ใช้นะครับในการไปโฆษณาเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่านี่คือคำว่าการ creative หรือการริเริ่มสร้างสรรค์นะครับเสนอในเชิงของคำหรือความหมายที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้คนเขาจำได้นะครับนี่คือคำว่า brainstorm นะครับที่อยากจะติงไว้เพราะว่าอย่าไปใช้ผิดๆครับอย่าไปเห็นแก่ภาษาอังกฤษนะครับความหมายมันไม่ถูกครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเราเรียนหนังสือนั้นเราต้องรู้หลักการหลักวิชาที่ถูกต้องด้วยก็อยากจะเน้นไว้ตรงนี้ครับครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็เมื่อสักครู่ท่านถามผมไว้นะครับเรื่องของคำว่าขั้นตอน
1: ครับอาจารย์ขั้นตอนในการสัมมนา
0: เรื่องของคำว่าขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับด้วยความเป็นห่วงครับพอเวลาเราพูดขั้นตอนนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ผมก็พูดเองครับจะทำงานแล้วก็เริ่มต้นที่การวางแผนนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลัวว่าเพื่อนที่อ่านหนังสือคำข้ามนะครับรู้นะขั้นตอนก็ต้องวางแผนแล้ววะซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคำว่าการสัมมนาเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษคือข้อหนึ่งเนี่ยบางทีการสัมมนาเนี่ยวัตถุประสงค์กว้างขวางมากเลยนะครับต้องเจาะครับว่าจะสัมมนาไปทำไมนะครับแล้วก็ใครบ้างที่เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับตอนจบเนี่ยคาดหวังว่าเราน่าจะได้อะไรจากการเท่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องประมวลต้องสรุปออกมานะครับอย่างที่เรียนว่าไม่ใช่แค่สรุปผลการอภิปรายนะครับต้องสรุปมาด้วยว่าการที่เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเอ๊ะบางทีมันไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอาจจะมีอีกกลุ่มนึงอาจจะมีอีกกลุ่มย่อยนึงซึ่งเขาก็ให้สิ่งที่เป็นความรู้ประสบการณ์หรือการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ต้องบันทึกเพราะฉะนั้นคําว่าการสัมมนานั้นก็มีกิจกรรมนะครับรายละเอียดที่ค่อนข้างกว้างขวางเรื่องของคําว่าวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การสัมมนาจะสัมมนาไปทําไมนะครับมันต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือขั้นตอนแรกคือผู้ที่ดําเนินการจัดการสัมมนาเนี่ยต้องหาข้อมูลครับต้องศึกษามันจะทำทำไมใครเป็นคนจัดจัดทำไมมีใครเข้าร่วมสัมมนาบ้างนะครับหัวข้อควรจะชื่ออะไรนะครับมันน่าสนใจไหมมันเชิญชวนให้คนเข้าร่วมสัมมนาไหมอยากมาฟังไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือกิจกรรมแรกครับต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะดำเนินการจัดการสัมมนาที่ละเอียดมากทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สองก็คือก็ค่อยมาถึงขั้นของคำว่าการวางแผนคราวนี้เรารู้แล้วนี่ใครบ้างเนาะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครนะนะครับที่เขาควรจะมาหรือน่าจะสนใจเพราะเราจะเริ่มรู้นะครับเราเริ่มรู้คำถามทั้งหลายนะครับwhat where when why how นะครับรวมทั้งว่าทำยังไงให้คนเขาสนใจเราจัดสัมมนาเราก็อยากให้คนเข้ามาร่วมสัมมนากับเราเยอะๆใช่ไหมครับแล้วผลการสัมมนานี้มันน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็มาถึงขั้นของการวางแผนรวมทั้งว่าไอ้คนเยอะจะจัดอาคารสถานที่ยังไงจัดที่จอดรถจัดโอ้เยอะแยะมากเลยเราก็ค่อยมาวางแผนแล้วขั้นที่3ก็คือถึงขั้นที่เขามาแล้วครับก็ดำเนินการสัมมนาก็ต้องรู้กิจกรรมขั้นตอนนะครับมาถึงเนี่ยครับมีการสัมมนารวมห้องใหญ่ต้องมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมคนเยอะมากหรือเปล่านะครับจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มจะแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นตามหัวข้อหรือตามกลุ่มคนที่เข้าร่วมการสัมมนาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนซึ่งต้องมาจากขั้นที่1นะต้องรู้รายละเอียดข้อมูลเยอะมากเลยแล้วค่อยมาวางแผนและตอนดำเนินการสัมมนาก็ไม่ผิดพลาดนะครับไม่มีการผิดพลาดกับสุดท้ายนะครับยังไม่สุดท้ายขั้นที่4ขั้นที่4ก็ต้องมีการมาสรุปก่อนครับนะครับเช่นในบางการสัมมนานะครับก็มีการสรุปจากกลุ่มย่อยแล้วก็มานำเสนอต่อที่ประชุมหัวข้อนี้กลุ่มย่อยที่1ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สัมมนาในประเด็นเรื่องว่าใครบ้างควรจะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้อ่ะเขามีความเห็นว่ายังไงก็สรุปประเด็น1นะครับมาประเด็นที่2เนื้อหาสาระควรที่จะเน้นเรื่องอะไรนะครับก็มานำเสนอในที่ประชุมใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในรายละเอียดหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุประสงค์ในการสัมมนานะครับแล้วก็สุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดไปเลยคือว่าควรจะบันทึกรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ครับส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะได้ใช้ประโยชน์นะครับเช่นเรา

0: สัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปกครองท้องที่เรื่องปัญหาเรื่องแนวทางเรื่องการพัฒนากรรมการกม.นะครับผมคิดว่าไม่ใช่พูดแล้วผ่านไปจัดเสร็จแล้วแล้วไปผมคิดว่าควรจะทำเป็นบันทึกรายงานแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งให้เขารู้ว่าเออนะมีการสัมมนานะแล้วเขาจะได้นำเอาผลสัมมนานั้นไปใช้ประโยชน์นี่คือคำว่าการสัมมนาครับแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ครับผมสำหรับสัมมนาและก็ขั้นตอนในการสัมมนานะครับนักศึกษาก็น่าจะได้รับความรู้หรือเป็นแนวทางในการนำไปใช้นะครับในการทำจริงนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับต่อเนื่องจากหน่วยนี้นะครับอยู่ในชุดวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์มานิตพอจะมีประเด็นสัมมนาหรือการเตรียมตัวของนักศึกษานะครับที่จะนำหน่วยนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับในการวิเคราะห์หรือเรียนรู้ในการสัมมนาในการปกครองท้องที่บ้างหรือไม่ยังไงมาเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้แนะนำ
0: ท่านอาจารย์รพลครับจริงแล้วตั้งแต่หน่วยที่2ไปจนถึง15เลยนะครับทั้งหมดเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องนักบริหารการปกครองท้องที่หรือนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันหรือท่านผู้ช่วยทั้งสิ้นเลยครับเพราะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานของเราฮะอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราจะนำไปการจัดการสัมมนาโดยยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองท้องที่จะเป็นนักปกครองท้องที่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งจะมีเพื่อนข้าราชการนะครับจากกรมการปกครองจากที่ปกครองจังหวัดหรือเพื่อนนะครับนักวิชาการเกษตรก็ตามหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระจะทั้งหมดเลยนะครับ12ถึง15เนี่ยจะอยู่ในกรอบของคำว่าการปกครองท้องที่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกประเด็นที่อยากจะฝากไว้นะครับท่านอาจารย์นพพลครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนว่า15หน่วยเราพูดถึงอะไรบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังมีหัวข้อสำคัญที่เพื่อนนักศึกษาควรจะทราบคือว่าแล้วทำไงล่ะถึงจะทำให้การจัดการสัมมนาของเราสำเร็จนอกจากเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับนักการปกครองท้องที่แล้วนะครับไม่ใช่ไปพูดเรื่องจีนทะเลาะกับอเมริกาไม่เกี่ยวเลยครับนักปกครองท้องที่ไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นยังมีปัจจัยสำคัญนะครับที่อยากจะเรียนว่าปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้นะครับการดำเนินการสัมมนาหรือจัดการสัมมนาประสบผลสำเร็จนะครับตรงนี้ก็อยู่ในหน่วยนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลาต้องหาโอกาสไปอ่านนะครับแล้วก็เวลาไปจัดจะได้จัดข้อ1ชื่อเรื่องชัดเจนไหมอย่าไปพูดอะไรรวมๆครับคุมๆสำหรับนักปกครองท้องที่สัมมนานักปกครองท้องที่เรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ใช่มันค่อนข้างกว้างครับหัวข้อประเด็นสัมมนาเรื่องอะไรปัญหานะครับปัญหาเรื่องอะไรให้มันแคบลงมานิดนึงประเด็นเนี่ยครับชัดเจนแล้วก็ประเด็นตรงนั้นนะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทำให้ผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นนะครับเขารู้ว่านะครับเขาควรจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมบางทีเนี่ยถ้าหัวข้อหลวมมากเลยกว้างมากเลยนะครับวันนี้มาพูดเรื่องนะครับการเมืองการปกครองของประเทศอะไรเงี้ยมันผมว่าไม่เกี่ยวกับท้องที่เรานะครับเราก็อยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในตำบลเราทำไงให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าต้องกลับไปอ่านนะครับว่าหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านที่จะไปจัดการสัมมนาเนี่ยครับสามารถจัดการสัมมนาแล้วบรรลุผลสำเร็จคือผู้คนสนใจเข้าร่วมในการสัมมนาเยอะแยะสัมมนาเสร็จแล้วได้ผลแล้วเนี่ยส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างได้ผลนี่คือคำว่าปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการจัดการสัมมนานะครับเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเอ่ยนะครับจริงแล้วอยากจะจัดใหญ่ก็เงินไม่มีอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะครับประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจไหมทันเหตุการณ์ไหมนะครับแล้วก็คนที่เราเชิญเข้ามาสัมมนานี่เขาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาไม่เกี่ยวเขาก็ไม่มาเชิญไปเขาก็ไม่มาแล้วครับเดินผ่านอยู่ข้างบ้านยังไม่มาเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ครับผมก็สำหรับหน่วยที่1 นะครับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนานะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆนะครับจากผู้เขียนนะครับท่านรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลนะครับอย่างล้นหลามเลยในวันนี้แล้วก็ท่านก็ให้มุมมองให้ทัศนคติดีๆนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับที่จะนำ เรื่องของการสัมมนานะครับไปใช้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นต่างๆตั้งแต่หน่วยที่2ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: หน่วยที่2จนถึงหน่วยที่15นะครับซึ่งจะมีประเด็นนะฮะเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งเราต้องมีพื้นฐานในการสัมมนาก่อนนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ผู้เขียนนะครับได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันซึ่งมาเรียนหลักสูตรนี้ก็จะได้รับความรู้และนำไปปรับใช้นะครับแล้วก็ดำเนินการสัมมนานะครับจัดสัมมนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับนอกจากนี้แล้วท่านอาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่จะให้นักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเรียนหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็เรียนวิชานี้นะครับอยู่ในชั้นปีที่4แล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้แนะนำในช่วงสุดท้ายนี้เลยครับ
0: ครับครับขอบคุณครับคืออย่างที่เรียนตอนต้นว่าบุคคลสำคัญในเรื่องของการดำเนินการจัดการสัมมนาเนี่ยก็คือคนที่บอกว่าเป็นพิธีกรหรือเป็นผู้ดำเนินการสัมมนานะครับจริงแล้วถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็อยากจะเตรียมตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่ว่าจริงแล้วเพื่อนเราก็เห็นนะครับเพราะว่าการจัดสัมมนามีเยอะมากไม่ว่าในส่วนราชการหรือในสถาบันการศึกษานะครับเฉพาะในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ของเรานะครับที่ผ่านมาเรามีการจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่าประกวดผลงานนะครับ PPGO Award นะครับตอนที่เพื่อนๆ เรามานำเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft เนี่ยครับก็มีท่านผู้อำนวยการนะครับโครงการเราครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วรรณธรรมกาญจนสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้ดำเนินการครับท่านก็บอกเป็นไงบ้างครับทางผู้ทำงานมีอะไรจะนำเสนอไหมท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของจังหวัดมีไหมท่านกรรมการมีอะไรจะซักถามไหมครับมีความเห็นไหมครับคือจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะหยิบให้ดูก็ไม่ใช่ที่แต่ว่าเราหาดูแล้วก็ดูครับว่าคนที่เป็นผู้ดำเนินการที่เก่งๆนะครับไม่ว่าในทีวีหรือในชีวิตจริงครับเขาทำตัวไงคือต้องโยนลูกครับพยายามที่จะระดมความคิดเห็นหรือความรู้เนี่ยให้กว้างขวางได้นะครับนี่คือบทบาทหน้าที่หรือการพัฒนาตัวเองเป็นผู้ดำเนินการสัมมนาที่เก่งครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ประเด็นสุดท้ายของท่านอาจารย์ก็น่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่เรียนชุดวิชานี้นะครับโดยเฉพาะหน่วยที่1นะครับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับซึ่งรับผิดชอบเขียนและก็บรรยายโดยท่านรองศาสตราจารย์มานิสสุทัศกุลในวันนี้นะครับนักศึกษาก็ได้รับความรู้ได้รับองค์ความรู้ดีๆนะครับจากท่านอาจารย์ผู้เขียนเองและก็ท่านเป็นประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ด้วยนะครับแล้วก็เสนอวิชานี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ดีๆแล้วก็ทั้งอีกตั้งแต่หน่วยที่2จนถึงหน่วยที่15คือประเด็นสัมมนาต่างๆซึ่งเราจะหยิบยกมานะครับเป็นประเด็นสัมมนาซึ่งต้องอาศัยมุมมองหรือแนวคิดทางด้านสัมมนาซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปในวันนี้นะครับในวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับผมที
0: ่
1: อนุเคราะห์ความรู้ให้กับนักศึกษาของพวกเรานะครับในสุดท้ายนี้ก็ขอจบรายการสอนเสริมนะครับเพื่อการศึกษาทางไกลไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์ดร.นพพลอักขาศนะครับและท่านรองศาสตราจารย์มานิสสุทัศกุลนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอทครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยในหลากหลายมิติหลากหลายรูปแบบรวมทั้งติดตามการทำกิจกรรมต่างๆจากผู้สูงวัยที่ยังคงเต็มไปด้วยพลังกายพลังใจและพลังความคิดที่มีคุณค่าต่อสังคมครับรายการของเราแบ่งไป3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงที่1 High Age High Story ชีวิตดีมีสุขช่วงที่2พบกับช่วงวิถีสุขใจกับ High Age และช่วงสุดท้ายช่วงที่3คือช่วงสุขสังคม Happy Society ครับรายการในวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งผู้ที่เป็นทั้งนักอนุรักษ์เป็นครูภูมิปัญญาแห่งชาติแถมยังเป็นผู้มีใจอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลืองานด้านต่างๆของชุมชนและสังคมอีกด้วยครับครูหวานจารุพัฒน์จุนสำลีข้าราชการบำนาญในวัยย่าง72ปีปัจจุบันนะครับท่านใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในบ้านสวนอนุรักษ์ที่บริเวณรอบๆบ้านรายล้อมอยู่ท่ามกลางป่าคอนกรีตริมถนนพระราม3ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแต่เชื่อไหมครับว่าความวุ่นวายจากภายนอกไม่มีผลอะไรกับคุณครูเลยครับครูหวานยังคงใช้ชีวิตอย่าง slow life และมีความสุขอยู่ที่นั่นติดตามกันได้ในรายการสุขใจ High Age ในตอนสืบสานศิลป์ถิ่นบ้านเราในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขครับ
1: ครูจารุพัฒน์จุนสำลีหรือที่ใครๆในระแวกยานาวารู้จักกันดีในชื่อครูหวานครูหวานพื้นเพเป็นคนคลองภูมิย่านยานาวาครูใช้ชีวิตในวัยเรียนอยู่ในพื้นที่เขตยานาวามาโดยตลอดและอาศัยอยู่กับครอบครัวภายในบรรยากาศบ้านสวนมาตั้งแต่เล็กจนโตค่ะปัจจุบันครูยังใช้ชีวิตข้าราชการบำนาญที่ได้อุทิศตนเองทำงานให้กับชุมชนและสังคมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายภายในบ้านสวนอนุรักษ์ของครูค่ะ

บรรยากาศวุ่นวายจากภายนอกมีเพียงรั้วและประตูกั้นเอาไว้เท่านั้นแต่เมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามาภายในบ้านสวนกับรู้สึกได้ถึงความสงบร่มรื่นร่มเย็นซึ่งสัมผัสได้ชัดว่าแตกต่างกับบรรยากาศภายนอกอย่างสิ้นเชิงค่ะครูหวานผูกพันกับวิถีชีวิตชาวสวนมาตั้งแต่กำเนิดจึงซึมซับความเป็นชาวสวนและมักบอกกับใครๆด้วยความภาคภูมิใจเสมอว่าครูเป็นชาวสวนซึ่งผืนดินผืนนี้เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้ง

0: แต่บรรพบุรุษดังนั้นจึงถูกอนุรักษ์ไว้อย่างหวงแหนจนถึงปัจจุบันค่ะทุกๆเช้าครูหวานมักลงมาทำกิจกรรมต่างๆภายในสวนที่ครูบอกว่าปลูกทุกอย่างเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับทุกคนในครอบครัวเป็นหลักส่วนที่เหลือก็นำไปแบ่งปันแจกจ่ายให้กับคนอื่นเมื่อก้าวเข้ามาในสวนเราจะเห็นผลไม้นานาชนิดที่ยังคงออกดอกออกผลให้ผลผลิตอย่างงดงามเรื่อยมารวมทั้งพืชผักสมุนไพรต่างๆปลูกกันแบบผสมผสานปลูกกันแบบง่ายๆซึ่งครูบอกว่ามันเหมือนตลาดสดมันเหมือนตู้เย็นธรรมชาติบ้านสวนแห่งนี้จึงเป็นความสุขของครูอย่างแท้จริงสุขทั้งกายสุขทั้งใจที่ได้ทำกิจกรรมภายในสวนตื่นขึ้นมาฟังเสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านใบไม้ได้เห็นสีเขียวล้อมรอบบ้านแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนในบ้านผ่อนคลายมีความสุขและได้เปรียบคนอื่นๆในสังคมเมืองแล้วค่ะทุกวันนี้ครูหวานมีความสุขในวิถีชีวิตของนักอนุรักษ์ที่เห็นคุณค่าความงามของวิถีชีวิตความพอเพียงคือปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกซึ่งทุกๆคนในครอบครัวยังคงยืนหยัดที่จะอนุรักษ์สวนและเก็บรักษาวิถีที่ดำเนินมาแต่ครั้งอดีตนี้ไว้และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ในห้องเรียนทางธรรมชาติของครูหวานกันค่ะ
1: ความสุขที่แท้จริงภายในสวนแห่งความสุขของครัวนะคะก็คือเต็มไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้เขียวขจีไปหมดตื่นขึ้นมาเราถือว่าเราเนี่ยได้เปรียบผู้คนได้อยู่กับธรรมชาติแล้วยังได้แบ่งปันความสุขของเราก็คือได้อนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยค่ะได้สะสมไว้ก็เลยเกิดความภูมิใจเกิดแรงบันดาลใจเกิดความรักและหวงแหนรากเหง้าของแผ่นดินของเราซึ่งเป็นแผ่นดินทองท้องถิ่นมาค่ะซึ่งเราอิงธรรมชาติผลหมากรากไม้ในสวนที่เราหาได้ต่างๆเนี่ยทุกอย่างทุกต้นเราเคยสัมผัสตั้งแต่เล็กปลูกเสริมเติมแต่งขึ้นมาให้มันคงอยู่ต้นไม้ใหญ่มันก็ร่มรื่นก็อันนี้ก็คือความสุขที่มันล้นนะคะตื่นขึ้นมากันลอกกระแตวิ่งไปเต็มไปหมดเลยนกร้องนะคะสัตว์ต่างๆมันพึ่งพิงกันอ่ะเราปลูกกล้วยสัตว์ก็ได้มากินกล้วยนะร่างกายเราตื่นขึ้นมาอากาศสดชื่นแข็งแรงออกกำลังกายเดินไปเดินมาสวนเราเนี่ยไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะแต่มันก็ยังอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแล้วเราก็ปลูกนู่นปลูกนี่แล้วแต่ใจเราอะค่ะมีกระถางมีนู่นมีนี่ก็สามารถที่จะปลูกต่อยอดได้เก็บผักไว้กินปลูกนู่นปลูกนี่นะคะนะจากเมล็ดที่มันเหลือเฟือค่ะอันนี้ก็คือมันได้ออกกำลังกายไงนะขวาดใบไม้ออกกำลังกายไหมออกกำลังกายนะคะทุกอย่างเลยอะพรวนดินเล็กๆน้อยๆทำนู่นทำนี่เราก็ถือว่าอันนี้คือสุดยอดของความสุขทำให้ร่างกายเราได้ออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็คือสุดยอดของความสุขทางใจและทางกายค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษของเราต้นไม้ยืนต้นก็ยังอยู่ลิ้นจี่ลำไยยังอยู่สิ่งที่เราเก่าแก่ที่เราเคยปีนป่ายอยู่นะคะมันยังคงที่อยู่เราไม่ได้ทำลายมีแต่เสริมเพิ่มแต่งขึ้นมาเดินเข้ามาก็ยังจะสัมผัสกับบรรยากาศที่บางคนนี่บอกว่าเหมือนบ้านนอกจังเลยนะนะไม่คิดว่ามันอยู่กลางกรุงนะคะเอ๊ะยังมีอีกเหรอโอ้โหเราได้ยินคำนี้ใจฟูค่ะอันนี้ก็คือมันได้กับใจเราใจมันฟูใจมันโอ้โหมันบันเจิดน่ะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกถึงความหวงแหนแผ่นดินของเราและเขาสัมผัสได้กับบรรยากาศที่มันร่มรื่นนะคะมันมีความสุขตามเราไปเนี่ยอันนี้ก็คือใจเราฟูด้วยนะคะอันนี้จริงๆเลยเป็นเรื่องจริงเลยที่เรามีความสุขอะนะเราจะพูดยังไงมันก็ล้นอ่ะมัน

0: ล้นล้นนะคะครูหวานได้เปิดสวนแห่งความสุขนี้นะคะสวนอนุรักษ์ครูหวานเนี่ยเอาไว้เพื่อสังคมสังคมของเรามันมีรอบด้านเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนในชุมชนบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ย้ายมาจากถิ่นฐานต่างจังหวัดเขาก็อยากจะสัมผัสไอ้ของแบบนี้นะคะที่นี่เราจะเปิดให้มีการซ้อมลำตัดมีการร้องเพลงเรือนะคะมีการเล่นอังกะลุงมีดนตรีเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดในสวนนะคะอันนี้ก็คือความภูมิใจของครัวนะคะที่จะได้อนุรักษ์สิ่งต่างๆเอาไว้ให้เป็นมรดกตกทอด
1: ครูบอกว่าสวนแห่งนี้จะยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ตราบเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะทุกๆคนในครอบครัวรักและผูกพันกับที่นี่มายาวนานค่ะ
2: คุณผู้ชมครับแม้สภาพภายนอกจะเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองหมดแล้วก็ตามนะครับแต่บ้านสวนของครูหวานยังคงอยู่และรักษาพื้นที่สีเขียวนี้ไว้ได้อย่างดีซึ่งเชื่อแน่ว่าไม่เพียงแต่ชาวเขตยานนาวาที่ต้องการเห็นแบบนี้นะครับคนที่ได้รับรู้เรื่องของครูหวานเองต่างก็รู้สึกต้องการให้เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันครับนอกจากกิจวัตรประจำวันภายในสวนแล้วครูหวานยังเป็นหนึ่งในนักศิลปะวัฒนธรรมที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านครับและครูได้นำความรู้เหล่านี้ส่งผ่านไปในงานจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดทั้งในแบบของการเป็นวิทยากรให้ความรู้และการทำหน้าที่พิธีกรในงานประเพณีต่างๆภาพเหล่านี้คือสิ่งที่คุ้นเคยของชาวเขตยานนาวาครับติดตามได้ในรายการสุขใจไฮเอชช่วงวิถีสุขใจกับไฮเอชครับ

ความรักและผูกพันกับท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานทำให้วิถีชีวิตของครูหวานผูกพันกับชุมชนอย่างลึกซึ้งในงานประเพณีและงานช่วยเหลือสังคมคนที่นี่จะต้องเห็นครูหวานไปร่วมงานเสมอการทำหน้าที่พิธีกรคือสิ่งที่คุ้นเคยของชาวเขตยานนาวาค่ะและด้วยวิสัยทัศน์ของครูหวานคือการปลูกฝังเด็กๆให้ซึมซับเรื่องราวความเป็นมาในอดีตถึงแม้เด็กบางกลุ่มจะไม่ได้มีพื้นเพอยู่ที่นี่แต่พวกเขาก็ควรได้รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิมหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กๆคือการพานักเรียนเข้าไปในบ้านสวนของครูหวานที่ได้อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากไว้อย่างเช่นชมพู่สาแรกขนุนสำปะลอเป็นต้นยานนาวาจะมีงานประเพณีที่โด่งดังอยู่ประเพณีหนึ่งที่ยังคงรักษาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษคือประเพณีสงกรานต์ค่ะฝั่งนี้ถือเป็นสงกรานต์แบบไทยฝั่งโน้นเป็นสงกรานต์พระประแดงที่มีมอญปนอยู่ด้วยครูหวานมีความภาคภูมิใจว่าชาวคลองภูมิได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้จนทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ถือว่าสงกรานต์ตรงนี้คือตัวแทนของภาคกลางค่ะและในตอนนี้เขตยานนาวาเองกำลังจะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยมีครูหวานเป็นแกนหลักรวมทั้งได้ส่งมอบโบราณวัตถุทั้งหมดที่ครูได้สะสมไว้ให้กับการจัดแสดงในการทำพิพิธยานนาวานี้ค่ะปัจจุบันครูหวานยังเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วยจากการทำงานทุ่มเทให้กับสังคมโดยผ่านทางกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้ครูหวานได้รับรางวัลต่างๆเรื่อยมาเช่นในปี2546เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรสาขาส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกไทยทางพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับการบันทึกชื่อเป็นครูภูมิปัญญาแห่งชาติปี2552ซึ่งคณะกรรมการลงมาตรวจเยี่ยมชมพื้นที่จริงที่สวนอนุรักษ์ครูหวานเขตยานนาวาโดยรางวัลนี้จะมอบให้กับบุคคลที่สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาจนเป็นที่ยอมรับในสังคมเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยรางวัลที่3ระดับประเทศจากการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เผยแพร่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปี2552รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีปี2552

0: นะคะทำควบคู่กันไปจะทำเป็นโฆษกพิธีกรจิตของเราเนี่ยมุ่งจิตอาสาอย่างเดียวเพื่อที่จะช่วยเหลือไม่แบ่งยากคนจนคนรวยคนใดๆก็ตามนะคะเราจะช่วยเต็มความสามารถในทุกๆด้านเลยค่ะเพราะว่าในเขตยานาวาของเราเนี่ยรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมประเพณีฉะนั้นครูหวานจึงอุทิศตนเพื่อที่จะร่วมในจิตอาสาและก็พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ค่ะเบ้าหลอมที่ดีของครูหวานก็คือคุณพ่อเนี่ยได้ร่วมนะคะเป็นหัวคิดคนแรกเลยที่จะสร้างโรงเรียนวัดคลองภูมิขึ้นมาให้เป็นโรงเรียนของชุมชนสิ่งที่เขาทำให้กับสังคมให้เราเห็นนะคะแล้วก็การที่ไปช่วยวัดทำนู่นทำนี่บูรณะปฏิสังขรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเราเห็นไงเห็นบรรพบุรุษนะคะแรงบันดาลใจมันก็เกิดขึ้นเราทำทุกอย่างเลยค่ะจิตอาสาของเราก็มีการเป็นพิธีกรเนี่ยเป็นหลักเลยนะการเป็นพิธีกรเป็นประชาสัมพันธ์เป็นโฆษกในงานต่างๆในงานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์นะยิ่งใหญ่ถือว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยสำคัญลอยกระทงวิสาขบูชาอัฐมีบูชาอัฐมีบูชาก็คือเป็นผู้ที่ควรเป็นผู้ที่ฟื้นฟูขึ้นมานะคะอัฐมีบูชาก็คือถวายเพลิงพระพุทธเจ้าซึ่งมีประจำนะคะเป็นประจำทุกปีมันมีใจไงเราสุขกายสุขใจเราเต็มแล้วเราก็แบ่งให้กับสังคมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนอะไรแต่สิ่งสำคัญก็คือสังคมเนี่ยมีความสุขสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราด้วยนะคะศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยประเพณีเนี่ยมันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเรามาและท้องถิ่นของเราเนี่ยนะคะถ้าเราไม่รวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้มันเป็นที่ปรากฏนะคะมันเหมือนกับเราเป็นคนไทยไม่เต็มขั้นถามว่าเยาวชนเห็นพี่ป้าน้าอาทำเขาแทรกซึมนะเขาก็จะเกิดความเรียกว่าซึมซับเข้ามานะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังค่ะการที่เราได้อะไรจากการทำจิตอาสาไม่ได้เลยค่ะนะหลักใหญ่ที่จะได้คือความภาคภูมิใจค่ะความภาคภูมิใจของตัวเราเองแล้วก็ความภาคภูมิใจของท้องถิ่นความภาคภูมิใจของประชาชน17ชุมชนในพื้นที่เขตยานาวาได้หล่อหลอมได้ร่วมกันทำวัฒนธรรมขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความที่ยิ่งใหญ่มันเกินกว่าที่เราคิดจะได้ค่ะ
1: เมื่อคนเราอายุมากขึ้นจนเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากที่เคยแข็งแรงกระฉับกระเฉงก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงคือการดูแลรักษาร่างกายให้ยังคงความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดและเสื่อมถอยลงช้าที่สุดวิธีการหนึ่งที่ทำได้อย่างง่ายๆคือการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของข้อต่อช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มและยังช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆแถมการออกกำลังกายยังทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินและที่สำคัญคนที่ออกกำลังกายจะดูหนุ่มกว่าวัยอย่างน้อยถึง5ปีทีเดียวออกกำลังกายควรทำอย่างน้อย 20-30 นาทีต่อวันเช่นการเดินเร็วการว่ายน้ำร่วมกับการยืดเหยียดและบริหารกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมและควรปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจำตัวโดยผู้สูงอายุควรเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันควบคู่กันไปด้วยเช่นการทำงานบ้านหรือเดินเล่นในสวนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
2: รายการสุขใจ High Age ในช่วงสุดท้ายสุขสังคม Happy Society เราจะไปรับชมกันต่อนะครับว่าในบางครั้งบ้านสวนของครูหวานเองก็ไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดในหลายๆครั้งนะครับบ้านสวนแห่งนี้นับว่าได้เป็นแหล่งรวมพลของศิลปินคนอาสากลุ่มต่างๆเพื่อเข้ามาทำการซัก

่คือกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งส่วนใหญ่เกษียณอายุแล้วจากหลายๆที่รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อทำกิจกรรมภายใต้บรรยากาศของบ้านสวนอันร่มรื่นค่ะกิจกรรมในวันนี้คือการซ้อมวงอังกะลุงของวงดนตรีจิตอาสาที่ตั้งชื่อวงไว้ว่าวงสายสัมพันธ์ซึ่งครูหวานบอกว่ามีความหมายมาจากการรวมกลุ่มความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันที่รวมอยู่ในคำว่าสายสัมพันธ์ค่ะอังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ทำจากไม้ไผ่เวลาเล่นต้องเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงตัวโน้ตแต่ละตัวขึ้นมาดังนั้นจึงใช้ความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งวงค่ะจึงจะเกิดความไพเราะของช่วงทำนองเพลงแต่ละเพลง

การที่เราไปร่วมแสดงนะคะก็มีหลายอย่างอะมีลำตัดมีเพลงเรือนะคะมีวงอังกะลุงของเพื่อนพี่ๆก็โอ้โหความภาคภูมิใจมันล้นนะคะถามว่าได้สตังค์ไหมจากการที่เราไปออกจิตอาสาไปแสดงที่นู่นที่นี่ไม่ค่ะแต่เราได้ก็คือทั้งความสุขกายสุขใจมันเป็นดนตรีบำบัดค่ะเรามารวมกันโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเกษียณอายุไปแล้วนะจะได้ไม่ติดเตียงอะนะคะเมื่อไรเขาขอให้เราไปขึ้นเวทีมันเกิดความฮึกเหิมมันนึกสนุกมันมีการซ้อมมันมีการโอ้โหมันการรวมตัวนะคะเมื่อใดที่เขาเห็นคุณค่าเราจิตสำนึกของเราเนี่ยมันเต็มเปี่ยมมันล้นค่ะมันฟูนมันอารมณ์มันได้อ่ะนะเราก็จะโอ้โหตั้งใจซ้อมกันรวมทีมกันอันเนี้ยคือความสุขค่ะความสุขของพวกเราวัยชราอย่างมีคุณภาพค่ะฟรีค่ะเสื้อหน้าผมค่าน้ำมันรถนะคะเราไม่คิดเป็นประเด็นเลยเราอยากรวมทีมกันเรามีความสุขที่จะไปเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนพวกนั้นเลยคำว่าจิตอาสาคือมันอยากทำอ่ะมันอยากแสดงออกอ่ะมันอยากที่จะให้เพื่อนๆเห็นน่ะคนดูชอบใจพอเราแสดงเสร็จเขาปรบมือมองออกไปสายตาเขามีส่วนร่วมเขายิ้มแย้มแจ่มใสอันนั้นล่ะค่ะคือความสุขของพวกเราที่พวกเราได้รับนะคะ

ืออีกหนึ่งกลุ่มจิตอาสาที่ครูหวานและเพื่อนๆได้รวมตัวกันขึ้นเป็นคณะลำตัดบทเพลงพื้นบ้านที่เริ่มฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2555โดยใช้ชื่อคณะว่าเพลงลำตัดคุณธรรมคณะศิษย์มีครูที่เมื่อไหร่ที่มีงานแสดงศิลปินจิตอาสากลุ่มนี้ก็จะมาซักซ้อมการแสดงเพื่อออกงานกันค่ะ

0: การร้องลำตัดของเรานะคะมันมีทุกรูปแบบมันมีความสนุกเขาบอกว่าเล่นลำตัดเนี่ยใครร้องผิดก็ไม่ใช่ความผิดมันสนุกแก้ได้นะมันเป็นกลอนนะคะแก้กันร้องกันสนุกสนานบนเวทีเขาเรียกว่ามันเพลินนะคะแต่ต้องมีความจำไงอัลไซเมอร์ไม่ได้กินพวกเราหรอกงานจิตอาสามีเกือบทุกวันจะถามคุณหวานว่าเหนื่อยไหมตอบเลยค่ะถึงจะป่วยมันหายได้นะถึงจะเจ็บป่วยโอ้ยวันนี้ฉันอยากนอนจริงพอรู้ว่ามีจิตอาสานะคะที่ไหนที่นู่นที่นี่หูผึ่งค่ะมันเป็นดนตรีบำบัดเนี่ยพอได้ยินเสียงปี่เสียงกองเอาแล้วล่ะสุขภาพร่างกายที่แม้มันจะเดินไม่ค่อยได้มันจะเจ็บหลังปวดหลังหายหมดค่ะถามว่าจะทำไปอีกนานไหมสำหรับงานจิตอาสาทั้งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีก็จนกว่าชีวิตจะหาไม่โอ้โหเขาตั้งใจดูเราขนาดนี้เราจะยอมเลิกมะเราจะยอมเลิกลำตัดเราจะไม่ฟื้นฟูไหมเราจะไม่เอารุ่นอื่นๆขึ้นมาไหมเพราะครูบาอาจารย์ของเราก็ยังสอนอยู่นะคะนะก็ยังมีต่อยอดให้เยาวชนได้มาฝึกถ้าเราไม่เริ่มถ่ายทอดเนี่ยใครอ่ะใครจะทำ
1: สวัสดีครับทราบหรือไม่ครับว่าเสียงดนตรีนั้นไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่สำหรับในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีพลังในเรื่องของการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับประโยชน์ของดนตรีบำบัดนั้นนะครับครอบคลุมรอบด้านทั้งต่อคนที่เป็นผู้ฟังนะครับแล้วก็ผู้ให้ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแสดงดนตรีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของประโยชน์นะครับก็จะมีส่วนแรกก็คือในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสมองนะครับดนตรีนั้นมีพลังพิเศษที่ช่วยในเรื่องของการคลายความวิตกกังวลรวมไปถึงในเรื่องของความเหงาแล้วก็ภาวะซึมเศร้าได้นั่นเองนะครับที่น่าทึ่งก็คือในเรื่องของการฟังดนตรีนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนของความจำดังนั้นจึงช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะระลึกถึงเหตุการณ์หรือความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตก็จะทำให้จิตใจนั้นเบิกบานขึ้นได้นั่นเองนะครับในด้านที่2ก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้ร่วมกิจกรรมดนตรีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงการฝึกในเรื่องของระบบหายใจตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของปอดให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการขยับร่างกายนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของระบบประสาทที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับดนตรียังมีประโยชน์ในเรื่องของด้านสังคมแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นภาษาของอารมณ์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นก็จะลดในเรื่องของการปลีกตัวจากสังคมแล้วก็สร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกหลานรวมไปถึงในเรื่องของคนรอบข้างด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าดนตรีบำบัดนั้นถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตการเปิดเพลงเบาๆเพื่อผ่อนคลายหรือร่วมร้องเพลงกับเพลงสนุกๆ ก็ล้วนเป็นในเรื่องของยาที่ดีที่ทำให้เรานั้นมีความสุขในทุกๆวันนะครับลองนำดนตรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ท่านผู้ชมครับครูหวานคือจิตอาสาคุณภาพอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีพร้อมทั้งพลังกายและพลังใจในการแบ่งปันความสุขและความบันเทิงให้กับผู้คนที่ได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับยังเป็นการช่วยสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเราไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วยครับแล้วพบกับรายการสุขใจ TH ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในบทที่1เนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์และจุดเริ่มของอารยธรรมค่ะในบทนี้เนี่ยจะประกอบด้วย3ตอนค่ะตอนแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมมนุษย์ตอนที่2สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ตอนที่3เมโสโปเตเมียอารยธรรมมนุษย์สมัยเริ่มแรกค่ะในตอนนี้เนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายพัฒนาการและปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมมนุษย์ได้ข้อที่2นะคะเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งโลกตะวันออกแล้วก็โลกตะวันตกได้ค่ะแล้วก็ตอนที่3นะคะจะให้แสดงเรื่องแผนภูมิลักษณะสำคัญของอารยธรรมมนุษย์สมัยเริ่มแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียได้ค่ะนะคะทั้ง3ตอนนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างเรามาเริ่มดูที่ตอนแรกก่อนนะคะหรือเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมมนุษย์ในตอนนี้เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกความหมายและพัฒนาการของอารยธรรมเรื่องที่2ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมแล้วก็เรื่องที่3ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและแหล่งอารยธรรมค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างแน่นอนค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็คืออธิบายความหมายและพัฒนาการของอารยธรรมได้ตอนที่2ข้อที่2นะคะอธิบายปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมได้และก็เรื่องที่3นะคะวัตถุประสงค์ที่3คืออธิบายปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและแหล่งอารยธรรมได้นะคะมาดูค่ะว่าแต่ละเรื่องนี้จะมีเนื้อหาโดยละเอียดอย่างไรบ้างมาเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกคือความหมายและพัฒนาการของอารยธรรมก่อนอื่นเรามาดูความหมายของอารยธรรมก่อนนะคะคำว่าอารยธรรมเนี่ยจะเป็นคำที่โอ้มีนักวิชาการทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความหมายของคำนี้เนี่ยไว้อย่างหลากหลายเลยค่ะนะคะตามความเข้าใจและการตีความของแต่ละคนแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะสรุปแบบง่ายๆเลยนะคะว่าอารยธรรมคืออะไรหมายถึงความเจริญด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นความเจริญที่สูงกว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานคืออะไรคืออย่างยกตัวอย่างง่ายๆสมมตินักศึกษากินข้าวกินข้าวคือวัฒนธรรมการกินถูกไหมคะแต่ถ้าเรารู้จักการใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนกลางใช้ช้อนที่จะต้องวางเรียงกันแบบไหนช้อนนี้ใส่สำหรับรับประทานอะไรช้อนนี้สำหรับรับประทานซุปช้อนนี้มีดต้องรับประทานกับสเต็กอะไรแบบนี้เราถือว่าเริ่มมีอารยธรรมแล้วนี่ค่ะคือความเจริญของจากวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานเราก็เลยเรียกว่ามีความมีอารยธรรมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาคงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอารยธรรมง่ายๆแล้วนะคะโดยอะไรก็ได้ค่ะที่พัฒนามีความเจริญมากกว่าคำว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานนะคะก็ถือว่าเข้าสู่อารยธรรมแล้วค่ะในการแบ่งยุคของอารยธรรมเนี่ยจะมีการแบ่งยุคออกเป็น2ยุคด้วยกันคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์แบ่งกันง่ายๆเลยค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะเป็นช่วงที่มนุษย์ไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหรือไม่มีการจดบันทึกเป็นภาษาเขียนซึ่งคนในปัจจุบันสามารถอ่านและตีความได้ดังนั้นสมัยประวัติศาสตร์ก็จึงหมายถึงสมัยที่มนุษย์เนี่ยรู้จักคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเป็นตัวอักษรที่เราอาจจะยังไม่สามารถอ่านได้แต่มีคนบางคนหรือนักวิชาการบางคนสามารถตีความได้หรือมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้ล่ะค่ะก็ถือว่าช่วงเวลานั้นเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์แล้วนะคะขั้นตอนกว่าที่จะไปเป็นอารยธรรมของมนุษย์ได้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกษตรก่อนนะคะก็คือเริ่มจากรู้จักการเพาะปลูกเริ่มรู้จักการเอาสัตว์มาเลี้ยงนะคะตรงนี้ส่งผลให้มนุษย์เนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นสังคมแบบเผ่าจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของเทคโนโลยีการเพาะปลูกเช่นอะไรมีการทำการชลประทานมีการทำเขื่อนกั้นน้ำนะคะหลังจากนั้นก็พัฒนามาสู่การดำรงชีพก็คือเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้วพอคนมารวมตัวกันเยอะๆขึ้นทำยังไงล่ะคะก็ต้องมีการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขยายตัวจากสังคมเล็กๆกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นที่3คือการจัดลำดับฐานะทางสังคมสังคมที่มีการพัฒนาสู่ความมีอารยธรรมเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องมีการจัดลำดับฐานะทางสังคมหรือการแบ่งงานกันทำนั่นเองตรงนี้ค่ะทำให้สังคมเนี่ยจะทำให้เกิดการที่จำแนกคนได้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องทำอาชีพอะไรคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่อะไร
เมื่อมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วและทุกคนรู้จักคำว่าหน้าที่ของตัวเองสังคมก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุขนั่นเองค่ะ

ื่องต่อไปนะคะคือเรื่องที่2จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรมนะคะปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน6ประการด้วยกันค่ะประการแรกคือสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงบ้างก็คือจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่เป็นปัจจัยโดยตรงเลยก็ว่าได้เลยค่ะที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ขึ้นมาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณที่ต้องการสภาพแวดล้อมคือต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะสภาพใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์นั่นเองค่ะประเด็นที่สองคือระบบการเมืองการปกครองค่ะก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานละนะคะเมื่อมันมีการตั้งถิ่นฐานก็เริ่มมีการตั้งบ้านเมืองเป็นหลักแหล่งนะคะภายหลังเนี่ยชุมชนเนี่ยเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็เริ่มวุ่นวายขึ้นเพราะคนอยู่เยอะใช่ไหมคะชีวิตของมนุษย์ก็จะเริ่มวุ่นวายขึ้นลักษณะสังคมมีความซับซ้อนขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องตามมาคือจะต้องมีการจัดระบบการปกครองค่ะแล้วก็พอจัดระบบการปกครองเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าหรือจะสามารถควบคุมคนให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขหรือสงบสุขนั่นเองค่ะประเด็นที่3ความเจริญทางเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะอีกประการหนึ่งเลยค่ะที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์โดยในแต่ละยุคแต่ละสมัยอะค่ะเราจะเริ่มต้องมีการความเจริญหรือพัฒนาการของเทคโนโลยีมีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องค่ะเราอย่ามองว่าถ้าเรามองว่าเอ้ยสมัยก่อนเราเห็นหินก้อนหนึ่งแล้วเขาทุบทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เราบอกนั่นไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยของแต่ละสังคมเนี่ยจะแตกต่างกันสมัยนั้นหินก้อนหนึ่งแล้วเอามากระเทาะจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละยุคแต่สมัยเทคโนโลยีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้เองค่ะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยค่ะข้อที่4ค่ะการเจริญเติบโตนะคะของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยมีการรวมกันเป็นชุมชนละนะคะและการรวมตัวกันของมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะดำรงชีวิตอยู่สังคมของมนุษย์ในที่ดำรงชีวิตอยู่ก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตรงนี้ค่ะทำให้มนุษย์เนี่ยมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะคะประเด็นที่5การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็คือเมื่อมีการรวมตัวกันของมนุษย์นะคะนะคะก็เกิดความจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาหารเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างนำไปสู่อะไรนำไปสู่การเกิดศูนย์กลางนะคะของการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกที่เราเรียกกันง่ายๆว่าตลาดนั่นเองแรกๆก็เกิดแบบการที่ดิฉันปลูกข้าวได้คนนี้ปลูกไอ้นี่ได้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันตอนหลังๆก็ขึ้นกลายเป็นระบบที่มีชัดเจนขึ้นว่าสิ่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่สิ่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคือทำให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในสังคมของมนุษย์นั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะก็คือความเชื่อและศาสนามนุษย์เมื่อมีอะไรพร้อมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถพัฒนาได้เลยคือความมั่นคงทางจิตใจมนุษย์จะมีความกลัวตลอดเวลาเจอนู่นก็กลัวเจอนี่ก็กลัวกลัวไปหมดค่ะดังนั้นถ้าจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้หรืออยู่รอดปลอดภัยได้มนุษย์ก็เลยมีความเชื่อว่าดังนั้นจะต้องทำอะไรก็ตามที่ผูกพันนะคะหรือเคารพบูชาสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่ปราศจากตัวตนที่มนุษย์เห็นนะคะเหล่านี้เป็นความเชื่อนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของความเชื่อแล้วก็ศาสนาในเวลาต่อมานั่นเองค่ะนี่คือ6ปัจจัยสำคัญนะคะที่ก่อให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ขึ้นค่ะนะคะต้องมีทั้ง6ปัจจัยนี้รวมกันค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ขึ้นค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องที่3ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานนะคะโดยรวมเนี่ยนะคะทั้งโลกเลยก็ได้ทั้งทุกสังคมเลยก็ได้นะคะจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่3ประการหลักๆค่ะประการแรกคือลักษณะภูมิประเทศในช่วงแรกๆนะคะมนุษย์เนี่ยมักเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำมากกว่าที่จะตั้งถิ่นฐานในเขตที่สูงหรือที่ภูเขาสูงเพราะอะไรจะเห็นได้ว่าอารยธรรมมนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยหลากหลายอารยธรรมเลยจะต้องมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณใกล้แหล่งน้ำเช่นอะไรอารยธรรมอินเดียก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุนะคะอารยธรรมจีนก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำหงโหเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนมนุษย์ก็อาศัยน้ำนั่นแหละค่ะเป็นแหล่งที่อยู่แหล่งที่กินแหล่งที่บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมก็คือใกล้แหล่งน้ำนั่นเองค่ะประเด็นที่สองคือลักษณะภูมิอากาศแน่นอนค่ะคงไม่มีใครเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่หนาวจัดเกินไปติดลบ40องศาคงไม่มีใครอยากจะอยู่ในบริเวณนั้นหรือว่านะคะร้อนจัดเกินไปอุณหภูมิ50องศา40องศานี้ก็แทบจะอยู่กันลำบากแล้วดังนั้นลักษณะภูมิอากาศจึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทำให้มนุษย์เนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้นเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้นค่ะประเด็นที่3ค่ะแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะตรงนี้ต้องเน้นเลยนะคะเพราะสมัยก่อนต้องใช้น้ำในการอุปโภคและก็บริโภคดังนั้นจึงต้องมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะคะนี่คือ3ปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกๆนะคะจริงๆไม่ได้ช่วงแรกอย่างเดียวปัจจุบันก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะคะ

าดูตอนที่2นะคะเข้าสู่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกค่ะแล้วก็ส่วนที่2หรือเรื่องที่2ก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกนั่นเองวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันค่ะจำแนกลักษณะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกได้กับข้อที่2คือจำแนกลักษณะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกได้นั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องแรกของโลกตะวันออกก่อนโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเนี่ยจะมีความเหมือนกันคือเริ่มจากหินเก่าหินกลางหินใหม่นะคะแล้วก็ยุคโลหะนี่คือทั้ง 3-4 ยุคนี้จะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรามาดูที่โลกตะวันออกก่อนนะคะว่ายุคหินเก่าของโลกตะวันออกเนี่ยมีอะไรบ้างน่าจะสันนิษฐานนะคะว่าทุกอย่างสันนิษฐานหมดเพราะเราไม่สามารถรู้อะไรที่เป็นจริงได้น่าจะประมาณ5ล้านถึง 10,000 ปีเนี่ยล่วงมาแล้วนะคะมนุษย์ยุคนี้ก็เล่ร่อนล่ะค่ะไปตามแหล่งอาหารยังไม่รู้จักการตั้งถิ่นฐานที่แน่นอนเพราะฉะนั้นอาหารตรงนี้หมดก็เล่ร่อนต่อไปอาหารตรงนี้หมดก็เล่ร่อนต่อไปนะคะเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรก็เอาหินกรวดแม่น้ำทำให้แตกละค่ะพอทำให้แตกปุ๊บนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนี้หลักฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเจอกันหลายท้องที่มากเลยนะคะหลายท้องที่ในเอเชียในโลกตะวันออกแต่ว่าหลักฐานค่อนข้างที่จะพบแต่พวกเครื่องมือเครื่องใช้นะคะบางที่ก็พบโครงกระดูกบ้างเช่นเดียวกันนะคะส่วนมาถึงยุคหินกลางค่ะของโลกตะวันออกก็ประมาณ 10,000 ถึง 4,000 ปีเนี่ยล่วงมาแล้วเครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังเป็นหินเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเอาหินมากระเทาะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขามีขนาดที่เล็กกว่ากระทัดรัดกว่าแล้วก็มีการขัดพอกระเทาะมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆไม่มันขรุขระนะคะก็เอามาขัดนะคะแล้วก็มีความประณีตมากกว่ายุคหินเก่าบางภูมิภาคก็เริ่มรู้จักการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วในที่นี้เนี่ยเราพบร่องรอยความเจริญของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยแยกออกเป็น2 ส่วนเราพบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือวัฒนธรรมหัวบินและก็

ฒนธรรมบักซ้อนทั้ง2วัฒนธรรมนี้พบที่เวียดนามค่ะเครื่องมือเอามาดูที่หัวบินก่อนหัวบินเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้นะคะก็เป็นอาวุธที่เหมือนเดิมละค่ะเอาหินกวดแม่น้ำเอามากระเทาะให้เกิดความแหลมคมแล้วก็มีการขัดให้เรียบเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วัฒนธรรมบักซอนบักซอนเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยจะที่โดดเด่นเลยของวัฒนธรรมบักซอนเลยคือเขาเอาหินมาทำเป็นขวานแบบสั้นๆนั่นเองค่ะยุคต่อไปคือยุคหินใหม่ของโลกตะวันออกค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ถึง 2,000 ปีเนี่ยล่วงมาแล้วยุคนี้แตกต่างจากยุคก่อนนะคะตรงที่ว่าเป็นยุคที่รู้จักการเพาะปลูกนะคะรู้จักการทำแบบเกษตรกรรมเริ่มมีการลงหลักปักฐานอยู่กับที่ก็คือเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้จักการเพาะปลูกก็ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องเร่ร่อนไปตามแหล่งอาหารดังนั้นมนุษย์จึงเริ่มลงหลักปักฐานอยู่กับที่เนี่ยมากขึ้นมีการสร้างบ้านตอนแรกอาจจะเป็นด้วยไม้ไม้ไผ่ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นลวดลายแบบง่ายๆบางชิ้นก็มีการเขียนลวดลายขึ้นนะคะมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เชื่อในเรื่องวิญญาณพูดผีเชื่อในเรื่องพลังที่อยู่เหนือธรรมชาติแล้วก็พลังที่อยู่ในไร่นานะคะเหล่านี้จะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคของหินใหม่นะคะแหล่งโบราณคดีนะคะที่สำคัญเลยในยุคหินใหม่พบที่โดดเด่นนะคะเอาที่โดดเด่นอย่างเดียวนะจะพบที่ประเทศจีนที่คือวัฒนธรรมหยางเฉากับหลงซานนะคะก็คือหยางเฉาเนี่ยกับหลงซานจะเป็นหยางเฉาเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีดำขาวน้ำตาลแดงแล้วก็เทามีการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆบ้างนะคะหลงซานเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดีขึ้นปั้นนี่ขึ้นแต่ไม่มีการวาดลวดลายมีการใช้แป้นหมุนทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะยุคสุดท้ายของโลกตะวันออกคือยุคโลหะประมาณ 2,000 ถึง 500 ปีเนี่ยร่วงมาแล้วยุคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากเปลี่ยนวัสดุนะคะที่ทำเครื่องมือเครื่องใช้จากหินมาเป็นโลหะนะอาจจะเป็นทองแดงสำริดตามลำดับตามมาสำริดแล้วก็เหล็กตามมานะฮะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์นี้ก็คือจะบอกอย่างที่บอกล่ะค่ะจะทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนี้เนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของยุคโลหะเนี่ยนะคะอยู่2วัฒนธรรมดองซานหรือดองซอนนะคะแล้วก็วัฒนธรรมหินใหญ่ดองซานเนี่ยนะคะหรือดองซอนเนี่ยพบที่เวียดนามค่ะจะเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากทำไมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าบริเวณใดก็ตามพบว่ามีกองมโหระทึกอยู่ประเทศไทยเราก็มีนะฮะถ้าตรงไหนก็ตามหรือบริเวณใดก็ตามมีกองมโหระทึกอยู่แสดงให้เห็นว่าเราได้รับวัฒนธรรมดองซอนหรือดองซานของเวียดนามเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเยอะแยะมากมายนะฮะส่วนวัฒนธรรมหินใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมที่เอาหินเนี่ยมาก่อสร้างอะไรเขาไม่ได้ก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้แล้วแต่ก่อสร้างเป็นโรงศพหินนะฮะที่เราเรียกว่าทุ่งหายหินที่เชียงขวางประเทศลาวนั่นแหละค่ะนั่นคือลักษณะโดดเด่นของวัฒนธรรมหินใหญ่ค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกค่ะเหมือนเดิมค่ะหินยุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะค่ะยุคหินเก่าเนี่ยมีอายุประมาณ2ล้านปีนี่ล่วงมาแล้วดำเนินชีวิตเนี่ยการดำรงชีวิตเหมือนกับของโลกตะวันออกคือเล่ร่อนไปตามแหล่งอาหารนะคะเล่ร่อนไปตามแหล่งอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธก็เป็นหินค่ะแล้วก็หินแบบหยาบๆเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์ในยุคนี้เนี่ยของโลกตะวันตกเนี่ยบางแห่งนะคะอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็มีเพิงที่ทำด้วยกิ่งไม้นะคะใบไม้แล้วก็เริ่มมีการสร้างที่พักแบบหยาบๆนะคะจากวัสดุในธรรมชาติค่ะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่พบที่โดดเด่นมากเลยก็คือจะมีเรื่องของหินแล้วยังมีเรื่องของกระดูกสัตว์ด้วยนะคะโดยมีการแกะสลักนะคะที่โดดเด่นมากเลยคือเขาพบเครื่องมือที่เรียกว่าเข็มเย็บผ้านะคะที่ทำมาจากกระดูกสัตว์นะคะขอฝีมือของมนุษย์โคมันยองแล้วก็มีการพบฉมวกนะคะที่เป็นรูปหัวลูกศรนะคะมีพบคันเบ็ดแล้วก็มีการพบเครื่องประดับนะคะแล้วก็ที่ทำจากเปลือกหอยแล้วก็กระดูกสัตว์ด้วยมีศิลปะเกิดขึ้นด้วยนะคะในยุคนี้ของโลกตะวันตกก็คือที่เราเรียกว่าศิลปะแบบแมกกาเดเนียเป็นฝีมือของมนุษย์โคมันยองเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าภาพวาดเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะวาดในถ้ำนะคะยุคต่อไปค่ะคือยุคกลางของโลกตะวันตกหินกลางเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเวลาของยุคน้ำแข็งที่เคยปกคลุมโลกเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะคะอากาศเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นนะคะทุ่งหญ้าก็เขียวขจีเพราะฉะนั้นมนุษย์ตื่นเต้นฉันไม่ต้องอยู่ในถ้ำแล้วก็ออกจากถ้ำมาอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าบ้างตามแหล่งน้ำบ้างตามชายฝั่งทะเลบ้างมีการสร้างที่พักที่แข็งแรงขึ้นเริ่มมีการนำวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมาทำใช้ประโยชน์อย่างหลายๆอย่างเลยเช่นทำตะกร้าสารทำรถลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงสุนัขนู่นนี่นั่นนะคะมีการการทำประมงแบบง่ายๆขึ้นมีการล่าแมวน้ำแต่เครื่องมือเครื่องใช้ยังเป็นหินอยู่ส่วนศิลปะก็มีไหมมีแต่ว่าเสียหายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอออกมาอยู่นอกถ้ำก็ออกมาวาดภาพนอกถ้ำดังนั้นศิลปะก็เลยเสียหายไปนะคะยุคหินใหม่ของโลกตะวันตกค่ะสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อยู่พอสมควรก็คือเริ่มจากมาอยู่อาศัยตามที่ราบใกล้แหล่งน้ำนามีรวมตัวกันแล้วก็เริ่มมีการดำรงชีวิตแบบเกษตรกรรมแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะถาวรมากขึ้นนะคะและที่สำคัญเขาพบศิลปะคือมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยพบอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่นะคะในประเทศฝรั่งเศสไอร์แลนด์และที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออนุสาวรีย์สโตนเฮนจ์นะคะอนุสาวรีย์หินสโตนเฮนจ์ในประเทศอังกฤษนั่นเองช่วงมนุษย์ยุคหินใหม่นะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์นะคะจากสังคมล่าสัตว์มาเป็นสังคมเกษตรกรรมพืชสำคัญที่ปลูกก็คือข้าวนะคะถั่วฟักบวบต่างๆคือปลูกหลากหลายอย่างมากนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์เช่นหมูม้าแพะแล้วก็ไก่นั่นเองค่ะมาอยู่ที่ยุคโลหะของโลกตะวันตกค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยรู้จักการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใช้เหมือนกับยุคของโลกตะวันออกคือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้จากหินมาเป็นโลหะทองแดงเหล็กแล้วก็สำริดค่ะในช่วงปลายของยุคโลหะนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่นะคะยุคใหม่ที่เรียกว่าปลายของยุคโลหะนี้ก็ทำให้มนุษย์เนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นั่นเองยุคโลหะนี้เนี่ยนะคะจะเริ่มมีการถลุงเหล็กมาใช้งานกรีกนะคะจะเป็นผู้นำในการถลุงเหล็กมาใช้งานเป็นชนชาติแรกนะคะอย่างที่บอกค่ะพอในปลายยุคโลหะนะคะมนุษย์ในยุคนี้ก็ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะก็คือเริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ค่ะ

อนที่3นะคะเรื่องเมโสโปเตเมียอารยธรรมมนุษย์สมัยเริ่มแรกจะประกอบไปด้วย3เรื่องค่ะอารยธรรมสุเมเรียนเรื่องที่2การลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงแรกแล้วก็เรื่องที่3การลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงหลังค่ะวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างก็คือ1อธิบายลักษณะที่สำคัญและความเจริญด้านต่างๆของอารยธรรมสุเมเรียนได้2คืออธิบายลักษณะที่สำคัญและความเจริญของกลุ่มชนที่เข้ามารุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงแรกได้และก็3ค่ะอธิบายลักษณะที่สำคัญและความเจริญของกลุ่มชนที่เข้ารุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงหลังได้มาดูที่เรื่องแรกนะคะอารยธรรมสุเมเรียนนะคะชาวสุเมเรียนเนี่ยจะเป็นชนชาติแรกเลยที่สร้างความเจริญขึ้นนะคะในบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียนะคะโดยอารยธรรมที่ชาวสุเมเรียนสร้างเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ที่เด่นๆเลยนะคะคือเรื่องของการปกครองรูปแบบนครรัฐเพราะถือว่าชาวสุเมเรียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นจะมีการสร้างนครรัฐเล็กๆหลากหลายนครรัฐเกิดขึ้นในบริเวณนี้เรื่องที่2ที่อยากจะเน้นๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการที่ชาวสุเมเรียนเนี่ยเขาเป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เริ่มรู้จักการสร้างระบบชลประทานขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่ถือว่าดีที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้นเลยค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะอารยธรรมที่ชาวสุเมเรียนสร้างเอาไว้ก็คือเรื่องของการประดิษฐ์อักษรรูปริมหรืออักษรคูนิฟอร์มนั่นเองนะคะก็คือจะทำจากเอาแผ่นดินเหนียวมานะคะแล้วก็เหมือนเป็นตัวอักษรที่กดไปให้เกิดเป็นรูปลอยขึ้นแล้วก็มีทั้งแบบเอาไปเผาด้วยแล้วก็ตากให้แห้งด้วยเหล่านี้เป็นอารยธรรมที่สำคัญอย่างมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นที่ชาวสุเมเรียนเป็นคนที่สร้างขึ้นนะคะให้กับดินแดนของแถบเมโสในยุคแรกๆค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือการลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงแรกนะคะในช่วงแรกนี้จะมีกลุ่มชนที่เข้ามาลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียเนี่ยอยู่3กลุ่มหรือ3เผ่าด้วยกันเผ่าแรกคือเผ่าหรือที่เราเรียกว่าชาวอัลคาเดียนนั่นเองชาวอัลคาเดียนเนี่ยจะเป็นเผ่าเซมิติกเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะที่เข้ามาในเขตดินแดนของเมโสโปเตเมียอารยธรรมที่ดินแดนของชาวอาร์คาเดียนสร้างเอาไว้ในดินแดนบริเวณนี้ก็คือเขาเป็นกลุ่มแรกที่สร้างจักรวรรดิแห่งแรกของโลกขึ้นนะคะที่ปรากฏในประวัติศาสตร์เลยค่ะและก็นับเป็นพื้นฐานในการสร้างจักรวรรดิของมนุษย์ในยุคต่อๆมาด้วยกลุ่มชนต่อไปคือชาวฮิตไทฮิตไทเป็นใครฮิตไทเป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนนะคะเขาเป็นคนที่หรือกลุ่มชนที่สร้างกำแพงเมืองที่มีความแข็งแรงอย่างมากนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่สำคัญค่ะเขาเป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกที่รู้จักการเอาเหล็กเนี่ยเข้ามาใช้งานนะคะเห็นไหมคะว่านี่คือความเจริญของฮิตไทนะคะต่อไปค่ะคือชาวอมอไลท์ชาวอมอไลท์เป็นชนเผ่าไหนจะเป็นชนเผ่าเซมิติกอีกพวกหนึ่งที่อพยพมาจากทะเลทรายอาระเบียนนะคะเขาสร้างอะไรบ้างประมวลกฎหมายฮัมมูราบีนะคะจากนั้นก็สถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียนขึ้นนะคะจะมีนครบาบิโลเนียนจะเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือช่วงแรกการลุกรานดินแดนเมโสโปเตเมียช่วงหลังนะคะกลุ่มชนแรกคือชาวอัลซีเรียนค่ะจะเป็นชนเผ่าเซมิติกเหมือนกันจะเป็นพวกที่ถือว่าเข้ามานะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความเก่งกล้าสามารถในการลบและที่สำคัญเขาบอกว่าชาวอัลซีเรียนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุร้ายมากเมื่อเข้ามาในดินแดนเมโสโปเตเมียปุ๊บมาทำอะไรบ้างก็มีการมาสร้างพระราชวังสากลที่เราเรียกว่าพระราชวังสากลที่คอสาบักขึ้นแล้วก็เริ่มมีการใช้ประตูโค้งเราจะคิดอาจจะคิดว่าโอ้ประตูโค้งแล้วไงมันสำคัญตรงไหนมันทันสมัยถึงไหนแต่สมัยก่อนถามว่าถ้าเขาสามารถสร้างประตูโค้งได้โดยที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างมากเช่นเดียวกันนะคะชาวคาเดียนค่ะจะเป็นกลุ่มชนต่อมาจะเป็นชนเผ่าเซมิติกเช่นเดียวกันนะคะมาเร่ร่อนมาจากทะเลทรายนะคะแล้วก็หาเวลาเขาสามารถหาเวลาที่ดวงจันทร์เนี่ยวนรอบโลกนะคะและเวลาที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้อย่างแม่นยำเขาสามารถคำนวณความยาวของปีได้นะคะและที่สำคัญเขาสร้างสวนรอยแห่งนครบาบิโลนขึ้นมาค่ะกลุ่มสุดท้ายคือชาวเปอร์เซียนะคะจะเป็นพวกอินโดยูโรเปียนค่ะคิดค้นศาสนาที่เรียกว่าโซโรแอสเตอร์เป็นศาสนาแบบไหนเป็นศาสนาที่บูชาไฟนั่นเองค่ะและก็เป็นกลุ่มชนที่เริ่มมีการจัดการปกครองลักษณะการปกครองแบบจักรวรรดิ
โดยแบ่งออกเป็นมณฑลขึ้นนี่คือกลุ่มชนที่เข้ามาในดินแดนเมโสโปเตเมียทั้งช่วงแรกและก็ช่วงหลังในความเป็นจริงแล้วชนเผ่าต่างๆที่เอ่ยมาทั้งหมด6ชนเผ่านี้จะมีอยู่แค่ชนเผ่าที่สำคัญเป็นหนึ่งในชนเผ่าเซมิติกกับอินโดยูโรเปียนทั้งหมดค่ะนักศึกษานะคะสามารถอ่านรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมาก

หนึ่งความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาดูตอนที่หนึ่งคือลักษณะทางภูมิศาสตร์สถานะและพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแบ่งออกเป็นเรื่องที่หนึ่งคือที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและก็มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกดินแดนนี้ประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1คือดินแดนภาคพื้นทวีปประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาไทยแล้วก็เวียดนามโดยมีประชากรประมาณ3ใน4ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำสายสำคัญสำคัญภาคพื้นทวีปจะมีลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์คือเป็นพื้นที่ราบต่ำอันอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้บริเวณนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการทำนาปลูกข้าวส่วนที่2คือดินแดนภาคพื้นสมุทรหรือหมู่เกาะประกอบด้วยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็ติมอร์เลสเต้ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามแต่ในฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ประชากรส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกโดยอาชีพหลักของประชากรในดินแดนส่วนนี้ก็คือการเกษตรเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นการทำเมืองแร่น้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินอกจากนี้ในบรรดาประเทศในภาคพื้นสมุทรเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่โดยเกาะใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียได้แก่สุมาตราชวากาลิมันตันสุลาเวสีแล้วก็บางส่วนของเกาะนิวกินีนอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งประกอบด้วยเกาะต่างๆที่แบ่งออกเป็น3ภูมิภาคใหญ่ลูซอนหมู่เกาะบิสยาสแล้วก็หมู่เกาะมินดาเนาขณะเดียวกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นภูมิภาคที่มีอากาศแบบร้อนชื้นร้อนชื้นคืออะไรก็คือจะแบ่งลักษณะออกเป็นภูมิอากาศชุ่มชื้นในช่วงฤดูฝนแล้วก็แห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งและอีกลักษณะหนึ่งคือมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าตั้งอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูงดังนั้นจึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนั่นเองมาเรื่องที่สองก็คือเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นนะมีความเป็นมายาวนานมากโดยพบร่องรอยของมนุษย์ในดินแดนนี้เชื่อมกับการเคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษโดยตรงของมนุษย์โฮโมอีเล็กซัสที่เดินทางออกจากดินแดนแอฟริกาเมื่อประมาณน่าจะประมาณสันนิษฐานนะว่าประมาณ2ล้านปีล่วงมาแล้วซึ่งการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เนี่ยนับเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่สำคัญการย้ายถิ่นในครั้งนี้เนี่ยโฮโมอีเล็กซัสก็เอาอะไรมาบ้างเครื่องมือทักษะในการล่าสัตว์และการรวมอยู่กันเป็นกลุ่มเอาเข้ามาด้วยต่อมาก็มีการขุดพบโครงกระดูกและเครื่องมือของมนุษย์ชวาของมนุษย์โบราณในชวาแล้วก็บอร์เนียวทำให้มนุษย์ทำให้พบว่ามีมนุษย์อีกสายพันธุ์นึงที่น่าสนใจในบริเวณนี้ก็คือโฮโมเซเปียนนั่นเองซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาเช่นเดียวกันยังมีการพบว่าดินแดนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคหินแหละตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะในช่วงเวลานี้ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณน่าจะประมาณ 8,000 ปีมาแล้วเริ่มมีการเพาะปลูกแต่ว่า 8,000 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยเริ่มมีการเพาะปลูกแต่พอประมาณกลางประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาลก็เริ่มจะมีการปลูกข้าวเนี่ยกระจายไปยังที่ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามลุ่มแม่น้ำเช่นแม่น้ำแดงแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำอิระวดีส่งผลให้การปลูกข้าวเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมากขึ้นเมื่อผู้คนเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการเกษตรก็เริ่มมีการรวมตัวกันและก็เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการสร้างบ้านเรือนลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านในเซาท์อีสต์เอเชียก็คือการยกพื้นสูงสำหรับการที่หนีปัญหาน้ำท่วมนั่นเองต่อมาในยุคหลังจากยุคหินแล้วก็เข้าสู่ยุคสำริดเครื่องสำริดแน่นอนค่ะเครื่องมือเครื่องใช้เปลี่ยนมาจากหินในสมัยหินเก่าหินกลางหินใหม่มาเป็นเอาสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้วัฒนธรรมที่เด่นในช่วงเวลานี้ก็คือวัฒนธรรมดงเซนในเวียดนามเหนือนั่นเองสิ่งที่ถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่ถือว่าโดดเด่นมากของวัฒนธรรมดงเซนคือกองมโหระทึกที่ทำด้วยสำริดนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่

ยุคต่อไปคือเหล็กเนี่ยนะคะเป็นวัตถุที่เริ่มมีการนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เอาทำเป็นเครื่องประดับด้วยจากนั้นหลังจากยุคเหล็กแล้วภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีพัฒนาการทางสังคมเรื่อยมามีการรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจนทั้งกลายเป็นอาณาจักรแรกคืออาณาจักรประยูรปิโยในเมียนมาตอนบนแล้วก็อาณาจักรฟูนันที่ออกแกวในเขตประมาณดินแดนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงนั่นเองมาดูตอนที่3สถานะทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานะหรือตัวตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลภายนอกอย่างมากโดยเฉพาะอิทธิพลของจีนแล้วก็อินเดียที่สำคัญคืออิทธิพลของตะวันตกก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังไม่ปรากฏชื่อแต่อย่างใดโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อหรือพำนักมองว่าดินแดนบริเวณนี้ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราใบหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนของโลกเท่านั้นนะคะและผู้คนในดินแดนบริเวณนี้ก็ไม่ได้มีสำนึกหรอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคนั้นหนึ่งไม่ได้มีความสำนึกถึงความเป็นภูมิภาคของตัวเองดังนั้นตะวันตกจึงใช้ถ้อยคำหลากหลายเลยค่ะที่เรียกดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเอเชียดินแดนอินเดียไกลบ้างอินเดียตะวันออกหรืออีสต์อินเดียบ้างนะคะจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้เกิดการยอมรับหรือรับรู้ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งก็คือช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสงครามด้านแปซิฟิกของสงครามโลกครั้งที่2เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็มองว่าดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเขตทรัพยากรทางใต้แล้วก็มีการตั้งหน่วยบัญชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญค่ะที่ทำให้เอเชียตะวันออกคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทขึ้นในฐานะยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในวงการทหารนั่นเองค่ะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นความจำเป็นค่ะที่ต้องศึกษาและเข้าใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่เป็นภูมิภาคหนึ่งความสนใจในเรื่องนี้เนี่ยได้รับแรงกระตุ้นสำคัญจากการก่อตั้งเป็นภาควิชาก็ดีโครงการก็ดีและก็ศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ในญี่ปุ่นด้วยมันตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มเลยค่ะซึ่งมีคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมื่อปรากฏในหนังสือตักเล่มต่างๆเหล่านี้เองทำให้สถานะและตัวตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงปรากฏขึ้นมาค่ะตอนที่2ค่ะจะพูดถึงลักษณะการปกครองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พบในวงในเผด็จการทางทหารในเมียนมาปัจจุบันนี้นะคะระบอบสังคมนิยมในเวียดนามในลาวหรือประชาธิปไตยในกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและก็ติมอร์เลสเตในปัจจุบันนั่นเองค่ะมรดกจากอดีตหลายประการเลยนะคะทำให้บางประเทศเนี่ยผ่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผ่านความรุ่งเรืองและก็ความเสื่อมมาซึ่งได้เห็นได้ชัดๆเลยในกรณีของกัมพูชามีเสื่อมมีจุดรุ่งเรืองขึ้นมามากๆแล้วก็มีจุดเสื่อมลงอีกหลายๆประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีบางประเทศที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีอาณาจักรต่างๆผุดขึ้นมาเพื่อครอบครองดินแดนเหล่านั้นหรือบางประเทศก็มีความแตกแยกมาตั้งแต่ก่อนจะเป็นอาณานิคมจนกระทั่งถึงหลังอาณานิคมก็ยังแตกแยกกันอยู่หลักเป็นต้นมรดกจากอดีตที่สำคัญอีกประการหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมรดกจากช่วงสมัยอาณานิคมมรดกช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะอะไรเพราะที่สร้างรูปลักษณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะการกำหนดเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แน่ชัดของชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนมีขอบเขตแค่ไหนมีการแบ่งแยกไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดเส้นพรมแดนที่มีส่วนทำให้ประชากรที่มีความผูกพันใกล้ชิดในด้านภาษาก็ดีชาติพันธุ์ก็ดีและวัฒนธรรมก็ดีต้องแยกกันอยู่กันคนละประเทศทั้งนี้ผลหรือมรดกต่างๆเนี่ยได้ส่งผลให้ระบบการเมือง

การปกครองของอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับรากฐานความเป็นมาดั้งเดิมของดินแดนนั้นๆหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ค่ะความขัดแย้งแตกแยกภายในที่ดำรงอยู่ตลอดเวลายาวนานนะมีมติในด้านอุดมการณ์เข้ามาเพิ่มความแตกแยกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มหาอำนาจที่มีความขัดแย้งกันในช่วงของสงครามเย็นได้เข้ามาสนับสนุนฝ่ายที่มีอุดมการณ์และก็มีผลประโยชน์สอดคล้องกับตนตรงนี้ค่ะทำให้ดินแดนตรงนี้ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า4ทศวรรษกว่าจะสงบสุขได้จะเห็นได้ว่าระบบการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีความหลากหลายอย่างมากแต่เมื่อถึงปัจจุบันเหมือนกับว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยดูว่าจะเป็นแนวทางหลักของการเมืองการปกครองในภูมิภาคนี้แม้แต่บางชาติที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็เริ่มมองแล้วว่าควรจะเปิดมากขึ้นดังนั้นจะเห็นว่าหลายประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีลาวก็ดีเริ่มหันไปใช้นโยบายปฏิรูปที่เริ่มยอมรับกลไกระบบตลาดและยอมผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองในระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันมาดูเรื่องต่อไปค่ะเรื่องของลักษณะสังคมของประเทศในภูมิภาคนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดเลยค่ะในภูมิภาคหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะคะจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพหุสังคมโดยจะมีความแตกต่างด้านเชื้อด้านความเชื่อวิถีชีวิตภาษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมขณะเดียวกันยังมีชนน้อยจำนวนมากเลยค่ะที่อพยพเข้ามาซึ่งชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาจำนวนมากคือคนเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับแล้วก็ยุโรปโดยจีนค่ะเชื้อสายจีนจะมีความสำคัญอย่างมากที่อพยพเข้ามาแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรก็ดีค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การพยายามสร้างความเป็นพลเมืองที่มีสำนึกมีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไปและก็ปรากฏผลที่แตกต่างกันด้วยเช่นในมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็ไทยแต่ละประเทศเหล่านี้จะมีความผูกพันทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแต่มักไม่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองร่วมของชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ร่วมเดียวกันนะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกทางเชื้อชาติได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของประชากรในดินแดนแถบบริเวณ Southeast Asia เนี่ยประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักมีการอพยพมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอพยพมาเรื่อยๆกลุ่มที่อพยพมามากที่สุดคือมองโกลอยกลุ่มพวกกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามามากที่สุดอพยพมาจากทางตอนกลางของทวีปเอเชียเข้าสู่บริเวณที่ราบลุ่มของภูมิภาคนะไม่ว่าจะเป็นแถวลุ่มแม่น้ำแดงลุ่มแม่น้ำโค้งแม่น้ำสารวินแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำชวยาเข้ามาแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ในถาวรเป็นเวลานานและในปัจจุบันแม้ว่าประชากรจะยังไม่มีการย้ายถิ่นแบบเยอะแยะมากมายเหมือนสมัยก่อนแต่ก็มีการย้ายถิ่นเหมือนกันแต่จะเป็นการย้ายถิ่นในเหตุผลของเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักมากกว่าการย้ายถิ่นเพื่ออพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเหมือนกับในสมัยอดีตในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีอัตราการเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมแต่เพิ่มมากเร็วๆคือในช่วงของตัดอาณานิคมแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อใกล้ๆเคียงถึงกลายเป็นเลขศูนย์เนี่ยก็คือประมาณกลางศตวรรษโดยคาดว่าหลังปีพ.ศ.นะคะ2052เป็นต้นไปเนี่ยประชากรในภูมิภาคเนี่ยจะเริ่มมีจำนวนคงที่ที่สำคัญจะส่งผลให้อาเซียนก้าวสู่สังคมสูงอายุซึ่งลักษณะดังกล่าวค่ะปรากฏตั้งแต่น่าจะสันนิษฐานว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2052จะเห็นแล้วค่ะมาดูเรื่องต่อไปค่ะและลักษณะของเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นอย่างไรลักษณะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตเนี่ยจะมีพื้นฐานเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคเกษตรและก็การทำประมงเป็นหลักซึ่งเศรษฐกิจจะมีลักษณะเป็นแบบพออย่างชีพเท่านั้น

แต่ในภายหลังเริ่มมีการเกษตรเพื่อค้าขายเริ่มมีการทำป่าไม้และในปัจจุบันก็เริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจนสามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายจนส่งเป็นสินค้าออกแข่งขันกับตลาดโลกได้นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ยังมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็มีแร่ธาตุอีกมากมายเลยค่ะตรงนี้นำไปสู่รายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ในเขตพื้นที่ชายฝั่งและก็ลุ่มแม่น้ำทั้งในดินแดนภาคพื้นทวีปและก็ดินแดนภาคพื้นสมุทรตรงนี้ค่ะนำสู่การเกิดอาชีพไร่อาชีพการทำประมงนะเพื่อการเพื่อซึ่งตั้งแต่อดีตเลยค่ะและปรากฏทั่วไปในพื้นที่ต่างๆโดยในบริเวณนี้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำส่งผลอะไรส่งผลให้อาชีพประมงกลายเป็นอาชีพหลักของคนมาตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันก็ยังเป็นอาชีพหลักในหลายๆประเทศเช่นเดียวกันขณะเดียวกันค่ะลักษณะติดตั้งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนค้าขายกันนะคะทางทะเลนะแรกๆก็คือการค้าขายทางทะเลกลายเป็นส่วนสำคัญของสังคมส่วนใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งการค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะจะมีทั้งการค้าทั้งภายในประเทศนะการค้าระหว่างประเทศที่ค้าขายกันในระหว่างภูมิภาคแล้วก็การค้ากับต่างชาติในอดีตเนี่ยผลผลิตที่สำคัญมากๆเลยที่เขาอยากค้าขายกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไรเครื่องเทศเช่นอบเชยกะวานขิงขมิ้นสินค้าที่สำคัญอีกตัวที่น่าสนใจที่เขานิยมก็คือพริกไทยนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อมีการขุดคลองสุเอซทำให้เวลาเนี่ยการเดินทางระหว่างยุโรปมาเอเชียเร็วขึ้นราคาสินค้าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ราคาสูงมากช่วงแรกก็ถูกลงเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะตรงนี้เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและส่งผลให้เกิดลัทธิจักรนิยมและเกิดการล่าอาณานิคมขึ้นสุดท้ายทำให้เกิดเมืองท่าขึ้นมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองท่าเหล่านั้นเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นนครใหญ่ๆมีถึง11แห่งด้วยกันและปัจจุบันก็เกิดเป็นมหานครที่ใหญ่กว่านครใหญ่ๆในช่วงเวลานั้นอีกมากมายในภูมิภาคนี้ค่ะเศรษฐกิจอีกที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการทำนาปลูกข้าวทั้งนาดำแล้วก็นาหวานขณะเดียวกันยังมีการปลูกพืชกล้วยส้มมะนาวมะพร้าวนะคะภายหลังก็จะมีการปลูกยางพาราแล้วก็ทำเหมืองแร่เพิ่มขึ้นนะคะแต่หลังจากมีการรวมตัวกันเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมต่อกันภายในภูมิภาคเกิดการรวมตัวกันเป็นฐานการผลิตและการตลาดหนึ่งเดียวกันค่ะตอนที่3ค่ะพื้นฐานทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนคืออิทธิพลจากภายนอกและการผสมผสานทางวัฒนธรรมอิทธิพลแรกเลยค่ะที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออิทธิพลของอารยธรรมอินเดียการติดต่อของอินเดียกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นระหว่างเมืองท่าทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์การติดต่อนั้นส่งผลให้มีคนนะผู้คนจากอินเดียเนี่ยเดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เดินทางไปอินเดียด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยอารยธรรมอินเดียที่ปรากฏในแถบนี้มีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ที่เด่นๆเลยนะคะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรับอารยธรรมอะไรอินเดียบ้างด้านแรกเลยค่ะศาสนาจะเห็นได้ว่าศาสนาหลักๆของอินเดียเนี่ยเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2ศาสนาใหญ่ๆด้วยกันพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาด้านอักษรศาสตร์ค่ะอารยธรรมด้านอักษรศาสตร์ที่แพร่เข้ามาก็มีทั้งภาษาและก็วรรณคดีนะคะรามเกียรติ์รามายณะต่างๆนะเห็นหลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียก็มีด้วยเช่นเดียวกันศิลปกรรมค่ะผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอารยธรรมทางด้านกรรมของอินเดียเพื่อมาใช้ในงานศาสนาด้วยเช่นเดียวกันด้านการปกครองส่งผลโดยตรงค่ะต่อระบบกษัตริย์นะของอาณาจักรต่างๆในสมัยโบราณโดยเมื่อรับแนวคิดของอินเดียกษัตริย์ก็จะมีฐานะเป็นสมติเทพเพราะฉะนั้นการที่จะพูดหรือการจะปฏิบัติก็ต้องมีความเป็นราชศัพท์ขึ้นมาที่มีสิทธิ์มีความสูงกว่าประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คืออินเดียจีนค่ะจีนมีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งการเมืองและก็วัฒนธรรมโดยจีนเนี่ยจะดำเนินความสัมพันธ์กับดินแดนและประชากรที่อยู่รายล้อมจักรวรรดิจีนด้วยระบบที่เรียกว่าบรรณาการ

คืออะไรใครอยากจะค้าขายใครอยากจะไปเดินทางไปเหมือนประเทศจีนไปเมืองจีนในช่วงเวลานั้นนะคะต้องส่งเครื่องบรรณาการหรือเครื่องราชบรรณาการเนี่ยนะถวายแก่จักรพรรดิจีนอย่างสม่ำเสมอโดยปกติแล้วเนี่ยจะประมาณ3ครั้งต่อปีค่ะและฝ่ายจีนเนี่ยก็จะตอบแทนกลับมาด้วยการให้ของขวัญบ้างนะคะให้การติดต่อค้าขายด้วยบ้างนะคะซึ่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีนเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏชัดๆเลยคือที่เวียดนามเพราะอะไรเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเคยอยู่ใต้อำนาจของจีนมาเป็นเวลายาวนานมากจะเห็นได้ว่าชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทแต่เวียดนามนับถือพุทธแต่นิกายมหายานก็คือรับมาจากจีนนั่นเองนะคะและขณะเดียวกันเวียดนามก็ยังนับถือลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าก็คือมาจากจีนเช่นเดียวกันส่วนชาติอื่นก็รับวัฒนธรรมจีนที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปวัฒนธรรมดั้งเดิมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองนะคะมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายเลยค่ะเช่นแบบแผนวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำนาปลูกข้าวนะทั้งนาดำนาหวานนั่นเองวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความเชื่อในเรื่องผีและก็วิญญาณโดยเชื่อว่าทุกอย่างค่ะทุกสถานที่ทุกวัตถุบางอย่างนะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นภูเขาถ้ำแม่น้ำต้นไม้หรือก้อนหินมีผีอยู่นะคะจะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้ค่ะมักจะปะปนกับศาสนาหลักๆที่เข้ามาในภายหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะคะดังนั้นนะคะก็เลยมีการผสมผสานบางคนจะเชื่อนับถือพุทธแต่เชื่อผีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องต่อไปค่ะและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีศาสนาหลายหลากหลายศาสนาเลยค่ะที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากมีความหลากหลายทางภาษาและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และก็ยังมีความแตกต่างด้านศาสนาและลัทธิความเชื่ออย่างมากมายเลยค่ะโดยลาวกัมพูชาเวียดนามส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนายกเป็นเวียดนามที่รับอิทธิพลรัฐที่ขงจื้อจากจีนนะคะไทยเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันส่วนในดินแดนภาคพื้นสมุทรนะคะภาคพื้นสมุทรอินโดมาเลอะไรต่างๆเหล่านี้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามยกเว้นที่เดียวค่ะก็คือบาหลีซึ่งเป็นเกาะหนึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะที่ยังมีอิทธิพลหรือยังนับถือนะคะศาสนาฮินดูเนี่ยหลงเหลืออยู่ค่อนข้างจะมากขณะที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจคือฟิลิปปินส์ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในหมู่เกาะทางใต้ของบินดาเนานะบินดาเนานะคะปาลาวันแล้วก็สูรุนะคะยังนับถือนี่ศาสนาอิสลามอยู่เห็นไหมคะว่าศาสนาต่างๆที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายศาสนามากแล้วก็แต่ก็เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาดูเรื่องที่3ค่ะชาติพันธุ์และภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความหลากหลายทางภาษาอีกภูมิภาคนี้จะมีความหลากหลายทางภาษามากที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีภาษาที่ใช้พูดกันอยู่นี่นะมีอยู่ด้วยกัน5ตระกูลและแต่ละตระกูลก็แยกย่อยกันอีกค่ะซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่รวมภาษาที่ใช้พูดโดยผู้ที่อพยพเข้ามาในช่วงเวลาหลังๆคือจีนแล้วก็อินเดียนะคะเพราะฉะนั้นตระกูลภาษาที่เด่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมี5ตระกูลด้วยกันตระกูลแรกตระกูลออสโตเนเซียนพบส่วนใหญ่ในภาคพื้นสมุทรนะคะรวมทั้งภาษามาลีที่ใช้พูดในดินแดนคาบสมุทรบารายูที่รวมภาคใต้ของประเทศไทยสิงคโปร์และก็ชนกลุ่มน้อยบางส่วนที่ในที่สูงภาคกลางนะคะในที่สูงของภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามและตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาด้วยตระกูลที่2ตระกูลจีนทิเบตเช่นภาษาพม่านะคะที่เป็นภาษาประจำของประเทศเมียนมาปัจจุบันนั่นเองค่ะตลอดจนกลุ่มภาษาที่ใช้พูดในเขตที่สูงของภาคเหนือนะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตระกูลที่3คือตระกูลออสโตเอเชียค่ะหรือที่มักเรียกกันว่าตระกูลมอญเขมรนั่นเองค่ะได้แก่ภาษาอะไรบ้างเวียดนามเขมรมอญ

ที่อยู่ในเมียนมาแล้วก็ในประเทศไทยรวมทั้งภาษาของบางกลุ่มที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียด้วยตระกูลที่4ตระกูลไทยค่ะไทยไม่มียอยักษ์นะเป็นกลุ่มภาษาที่กระจายกว้างขวางในดินแดนทั้ง2ด้านนะคะของพรมแดนจีนแล้วก็เวียดนามโดยเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทยและก็ลาวรวมทั้งภาษาที่ใช้พูดโดยประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตที่สูงใน2ประเทศนี้และในเวียดนามแล้วก็ในเมียนมาด้วยนะคะตระกูลสุดท้ายคือตระกูลมงเมี่ยนนะคะได้แก่ภาษาที่ใช้พูดโดยประชากรที่สืบเชื้อสายมาจากผู้ที่อพยพมาจากจีนและก็ได้ตั้งลกล่าถิ่นฐานอยู่ในเขตที่ศูนย์ของเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศไทยค่ะข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะคะเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาคือประชากรจากจีนและอินเดียเนี่ยเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการนำเอาภาษาของตนซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยเข้ามาด้วยนอกจากนั้นในช่วงของสมัยอาณานิคมภาษาของชาติมหาอำนาจก็จะเริ่มเข้ามาแพร่หลายมากขึ้นนะคะแม้โดยทั่วไปจะจำกัดอยู่ในบรรดาแค่ชนชั้นนำนะหรือคนที่มีการศึกษานะและก็แพร่หลายเฉพาะที่มีการศึกษาเท่านั้นนะคะไม่ได้ลงมาในระดับล่างนะคะแต่ปัจจุบันค่ะภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นภาษาที่สมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นภาษาอาณานิคมก็แล้วกันนะคะเริ่มมีการใช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มประชากรทั่วไปค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาเท่านั้นนะคะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของความรู้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

0: คดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำยุคใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: มาดูกันไปเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าสังคมคืออะไรวัฒนธรรมคืออะไรแล้วกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรนะคะสังคมในที่นี้ค่ะอาจารย์เน้นถึงเรื่องความสัมพันธ์
1: ต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นหล
0: ักใช่คนที่มาอยู่ร่วมกันนะคะณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเลยเนี่ยไม่มีการสื่อสารไม่ได้มีการแสดงออกแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อะไรซึ่งกันและกันเลยเนี่ยก็จะไม่เรียกว่าสังคมสังคมอาจารย์เปรียบเทียบว่าจากในครอบครัวก่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับคนละแวกบ้านใกล้ๆจนกระทั่งขยายไปในระดับประเทศระดับรัฐความเป็นในบริบทของความเป็นรัฐชาติก็คือจะขยายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แหละคือต้องพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักคือคนมาอยู่รวมกันแล้วต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมคืออะไรนะคะเมื่อคนมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คืออะไรคะ
1: การสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
0: ใช่ค่ะเพื่อเป็นอะไรคะเพื่อเป็นอุปกรณ์เขาบอกว่าเพื่อเป็นอุปกรณ์หรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นภาษา
1: ใช่ภาษาประเพณีพิธีกรรมต่างๆศาสนาความเชื่อ
0: แล้วก็รวม

0: ถึงนะคะกฎหมายต่างๆด้วยนะคะกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมนะคะที่ต้องมีขึ้นมาร่วมกันอันนี้แหละคือวัฒนธรรมนั่นเองถ้าเกิดถามสังคมคืออะไรสังคมก็คือคนมารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะที่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นคนร่วมชาติร่วมประเทศเดียวกันก็ได้นะคะส่วนของวัฒนธรรมค่ะคืออุปกรณ์หรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันภาษานี่แหละเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ท่ามกลางผู้คนที่มีความหลากหลายเนี่ยอาจารย์อย่างที่บอกคือประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เป็นประเทศทุกวันนี้ไม่ได้มาจากคนไทยนะ
1: ทั้งหมดใช
0: ่ไหมคนที่พูดสกุลภาษาไทยทั้งหมดแต่รวมกลุ่มรวมผู้คนหลากหลายกลุ่มมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเข้ามาก็คือเรื่องของอุปกรณ์การอยู่ร่วมกันคือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มาใช้กับคนที่หลากหลายเนาะพอพูดถึงกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเท่ากับว่าเอาคำว่าสังคมและวัฒนธรรมเนี่ย
2: มารวมก
0: ันแล้วอย่างไรล่ะกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นแฟนบอลแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลถือว่าเป็นกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมไหม
1: มันก็มีบางอย่างร่วมกันเน
2: า
1: ะ
2: แต่เขามีปฏิสัมพันธ์กันไหมอ่ะ
0: ใช่ไห
1: ม
2: คือมันเหมือนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคือมารวมกลุ่มกันเฉยๆอ่ะ
0: ใช่
2: แต่เป็นลักษณะแฟนคลับ
1: อ่ะก็อาจจะมีแบบว่ากลุ่มอะไรของเขาได้เป็นสังคมได้ไหม
0: อันนี้อาจจะต้องอธิบายไปลึกกว่านั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเห็นได้อย่างง่ายๆเลยค่ะกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของแรงงานพม่าอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนแล้วคือ
1: แล้
0: วก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่โอเคแหละพูดภาษาเดียวกันแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ยึดโยงไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะก็คืออันนี้ก็คือหลักๆแล้วคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วถามว่าอ้าวแล้วองค์การสหประชาชาติคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมหรือเปล่าคะ
1: ไม่น่า
0: ไม่ใช่คือองค์กรนะคะระหว่างรัฐระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาในที่นี้ค่ะนักศึกษาต้องดูดีๆจากคำนิยามแล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอย่างเงี้ยว่าอะไรคือกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้าข่ายในการนิยามอันนี้ค่ะที่อาจารย์เขาได้เขียนถึงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัจจัยที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยพูดถึงปัจจัยนะคะปัจจัยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยก็คือคนที่อยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะเขาบอกว่าคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของจำนวนคนด้วยนะคะประเภทของบุคคลด้วยแล้วก็การกระทำและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถามว่าจำนวนคนสำคัญไหมคะ
2: สำคัญ
0: โดยเฉพาะในสมัยจารีต
2: ใช
0: ่ที่ต้องการแรงงานคนใช่ไหมคะ
2: กวาดต้อนกันมาเยอะแยะ
0: กวาดต้อนกันมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะพูดถึงในหน่วยต่อๆไปนะคะแล้วก็ต่อมานะคะประเภทของคนแต่ละกลุ่มประเภทนี้ยังไงคะยกตัวอย่างเช่นชายหญิง
2: อายุ
0: แล้วก็
2: อาชีพ
0: พระนักบวชข้าราชการชาวนาชาวไร่เป็นต้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าประเภทนี้แหละเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังค
2: ม
0: ยกตัวอย่างง่ายๆคือสังคมคาดหวังให้มีคนในลักษณะใดบ้างเพื่อให้สังคมไปต่อได้อะคือถ้าเกิดในสังคมมีแต่ชาวนาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
2: ก็จะเหมือนสมัยโบราณป่ะ
0: สังคมมีแต่นักบวชได้ไหมคะ
1: ก็จะไม่มีก็จะไม่มีคนก็ไม่มีแรงงาน
2: ไม่มีผู้ผลิต
0: ข้างในมีแต่ผู้ชายจะเกิดการผลิตซ้ำไหมคะจะเก
2: ิ
0: ดรีโปรดักชันจะเกิดสมาชิกใหม่ไหมไม่เกิดนะคะอันนี้ก็เขาบอกมีความสำคัญมากนะประเภทของบุคคลแล้วก็กลุ่มเนี่ยนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยย่อมต้องเป็นไปตามความคาดหวังที่สังคมอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
2: เข้าใจที่คุณบรรยายวันนี้
0: แล้วก็ในสังคมนะคะต้องมีการกระทำและความสัมพันธ์ร่วมกันด้วยนะคะซึ่งการกระทำร่วมกันเนี่ยอาจารย์อย่างที่บอกคือเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างครอบเราก็จะมองว่าเป็นมิตรไมตรีเป็นความสัมพันธ์ในทางสายเลือดใช่ไหมคะแต่สิ่งที่อยู่ลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของผลประโยชน
2: ์
0: ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนแล้วแต่แฝงไปด้วยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมีผลประโยชน์ไหมคะ
2: ก็แม่ดูแลลูกล
0: ู
2: กกตัญญูต่อแม
0: ่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยามีประโยชน์ไหม
2: ม
0: ีระหว่างเรากับเพื่อนบ้านมีไหม
2: มี
0: ระหว่างเรากับรัฐมีไหมมีนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาต้องยึดโยงกับสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์และวิธีการนะคะอุปกรณ์และวิธีการในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะคะทำตามใจตัวเองได้ไหมคะ
1: ม่ได้ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
0: ไม่ได้นะคะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะคะสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้เอาจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์เนาะอันนี้คืออุปกรณ์และวิธีการแต่พอพูดถึงเรื่องคนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยในส่วนของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้นะคะคนอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าสถานที่และเวลา
2: จะเริ่มเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ไกลๆด้วย
0: สถานที่คืออะไรคะคือพื้นที่นั่นเองที่เราเอาตัวเข้าไปอยู่นะอาจารย์พัทยายกตัวอย่างน้ำอะค่ะที่อยู่ในภาชนะแบบไหนก็ย่อมที่จะปรับตัวไปตาม
2: ประมาจนต้องคิดแล้วคิด
0: ตามสภาพพื้นที่แบบนั้นนะคะแล้วส่วนของเวลาเนี่ยก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเวลาเขาบอกว่ามันก็จะมีทั้งฤดูกาลชั่วโมงต่างๆวัฏจักรของชีวิตวันนึงอาจารย์วสันต์เป็นเด็กวัยกลางคนคนแก่คนชราแล้วก็ตายจากโลกนี้ไป
2: แม่รู้สึกคุณจะพูดได้น่าเสีย
0: อันนี้เป็นเรื่องเวลาอันนี้เป็นเรื่องเวลานะแล้วเวลาสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ด้วยค่ะและประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงอะไรคะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมาสถานที่และเทศะและต้องมีเรื่องของกาละด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของกาละแล้วก็เรื่องของเทศะแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถจะทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่3ค่ะอุปกรณ์และวิธีการอุปกรณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้มีภาษาแล้วก็
1: พิธีกรรมต่างๆ
0: พิธีกรรมต่างๆระเบียบกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนนี้ค่ะยังมีเครื่องมือในการแปลสภาพทรัพยากรด้วย
1: ใช่
2: พวกเทคโนโลยี
0: ใช่นะคะในชีวิตของเราเน
2: ี่
0: ย
2: อะไรวิทยานะ
1: ประยุกต์วิทยา
2: โอ้โหใช้คำแบบคลาสสิกมาก
1: คือหน่วย13จะเจออีกทีนะประยุกต์วิทยา
0: เราสามารถที่จะใช้อะไรนะคะใช้เครื่องมือเอาทรัพยากรที่มีอยู่รอบๆตัว
1: มาประโยชน์ได้อย่างไร
0: ได้อย่างไรนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยค่ะที่เรามักจะมองข้ามอุปกรณ์และวิธีการเนี่ยจินตนาการค่ะอาจารย
2: ์ความคิดของมนุษย์
0: จินตนาการนี่แหละมันช่วยทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นนามธรร
2: ม
0: มันก็คือพวกเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆใช่ไหมคะความคิดความเชื่อต่างๆที่ทำให้มันเห็นขึ้นมามันเกิดจากสมมติว่าดำสีดำแทนความอะไรนะ
2: ความ
0: ชั่วความเศร้าใช่ไหมคะสีขาวแทนความ
2: บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์
0: อันนี้ก็เกิดจากอะไรคะจินตนาการ
2: การกำหนดของมนุษย์
0: เขาก็เลยบอกว่าในส่วนนี้นะคะจินตนาการเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ความสำคัญเหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงอุปกรณ์และวิธีการเนี่ยเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นจินตนาการไป
2: คือมองแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรม
0: ใช่แต่ไอสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมีพลังมากนะจารย
2: ์ใช
0: ่ความคิดความเชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในส่วนที่4ต้องอธิบายให้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยสภาพแวดล้อมอุปกรณ์และวิธีการ
2: จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์3ข้อแรกอ่ะ
0: นะคะแน่นอนว่าคนใช่ไหมคะอย่างที่บอกมีคนอยู่ร่วมกันมีจำนวนมีประเภทใช่ไหมคะแล้วก็มีในเรื่องของการกระทำความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งหนึ่งสถานที่หนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งพอเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็คือที่ผ่านมามันคืออะไรคะประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วก็คนอยู่ร่วมกันต้องมีอุปกรณ์และวิธีการในต่างๆในการที่จะอยู่ร่วมกันได้มีภาษามีเครื่องมือเครื่องใช้มีกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงต้องมีจินตนาการด้วยนั่นเองนะคะอันนี้
2: มันพูดไปแล้ว
0: พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนที่สองเลยนะคะตอนที่ 1.2 นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ
1: ขอบเขต
0: และลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
1: มาหน่อยละเมื่อกี้ทั่วไปอันนี้เฉพาะไทยแล้วนะฮะ
0: เฉพาะไทยแล้วนะแล้วพูดถึงขอบเขตและลักษณะด้วยนะแล้วก็เฉพาะไทยด้วยนะคะอาจารย์พัทยาได้เขียนถึงปัญหาในการกำหนดขอบเขตไว้ค่ะอาจารย์แล้วก็พูดถึงการกำหนดขอบเขตแล้วก็พูดถึงการกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมไทยไว
2: ้
0: ถามว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหานะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็จะเอาประเด็น5ประเด็นนี้ขึ้นมานะคะก็คือความเป็นสากลกับชื่อเฉพาะระดับประเทศกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนกลางส่วนภูมิภาคประเพณีสมัยใหม่ความรู้สึกตนเองกับความกำหนดของผู้อื่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะ 1-4 เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า nation state รัฐประชาชาตินั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์เขาต้องการจะบอกว่าปัญหาในการกำหนดขอบเขตเนี่ยมันมาจากในเรื่องของอะไรคะวิธีคิดแบบใหม่อ่ะ
2: แบบ
0: ที่มันเข้ามาใช่ในการมากำหนดเขตแดนนอกยกตัวอย่างเช่นในอดีตถ้าเกิดบ้านอาจารย์แชมป์เนี่ยนะคะอยู่ทางภาคตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็บ้านจันทร์วสันต์อยู่อีกฝั่งอีกซีกเขาหนึ่งอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: คุณอยู่ใน
0: เขตของอะไรคะ
1: เขมรแล้วเรียบร้อย
0: พม่า
1: สิตะวันตกมีคิดตะวันตก
2: หรอเบลอแล้ว
1: คิดว่าตะวันออก
0: น้ำโขงอะลุงไม่ใช่น้ำโขงนะ
1: อาจารย์พม่า
0: ใช่ใช่ภูเขานะคะตรงแถบเทือกเขาตะนาวสีแถบอะไรโซนนั้นนะในอดีตเนี่ยเคลื่อนย้ายไปมาได้นะคะมีความมีปฏิสัมพันธ์
2: ไปกันแบบเป็นเรื่องปกติอะก็ข้ามไปข
0: ้
2: าม
0: ไปแต่พอมันมีรัชชาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสันปันน้ำอีกด้านนึงเนี่ยนะคะบ้านอาจารย์วสันต์เนี่ยนะบ้านจะกลายเป็นพม่า
2: ไปเลย
0: นะคะกลายเป็นเมียนมาไปแล้วส่วนของอาจารย์แชมป์เนี่ยอยู่ในอาจจะอยู่ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมคะก็อยู่ในเขตประเทศไทย
2: ก็สัญชาติต่างกัน
0: นั่นแหละเป็นสิ่งที่อาจารย์พัทยาต้องการจะสื่อถึงว่ามันคือปัญหานั่นแหละแล้วก็คือเวลาเราอ่านเนี่ยอาจารย์พัทยาก็พยายามที่จะอธิบายนะคะอันนี้บอกนักศึกษาไว้เลยค่ะว่าสรุปสั้นๆนะคะว่าในความเป็นสากลกับความที่มีชื่อเฉพาะเนี่ยนะคะมันมาจากการที่เราเป็นรัฐชาตินั่นแหละรัฐชาติคืออะไรนะคะ
1: ประเทศในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน รัฐประชาชาติคืออะไรก็คือรัฐที่รัฐนี่คือหน่วยการปกครองใช่ไหมแต่ประชาชาติเนี่ยคือประชาชนและประชาชนที่มาอยู่ในรัฐเนี่ยจะต้องถูกสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านการสร้างความเป็นไทยต่างๆขึ้นด้วยเหตุนี้เองค่ะในสิ่งที่เป็นสากลกับชื่อเฉพาะเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่มันปะทะกันอยู่ตลอดเวลานะคะสากลเนี่ยคืออะไรคะชื่อประเทศไทยแต่ประเทศหมู่บ้านต่างๆอ่ะหมู่บ้านน้องฮีหมู่บ้านนู่นนี่นั่นๆซึ่งเป็นชื่อเฉพาะต่างๆนะคะอันนี้มันถูกกลืนเข้ามากับอะไรคะในความเป็น
2: ไทย
0: เป็นไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพอพูดถึงระดับประเทศกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะจารย์แน่นอนว่าในอดีตเนี่ยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์มีอยู่หลากหลายไห
1: ม
0: ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คนพูดตระกูลภาษาไทยเท่านั้นใช่ไหมมีมอญเขมรด้วยนะคะมีอะไรคะม้งเมี่ยนผสมผสานกันทางภาคใต้ก็จะมีกลุ่มออสโตรเนเซียนนะคะมาลายูนะคะแล้วก็มีกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายกลุ่มเลยแต่พอคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นรัฐชาติแล้วเนี่ยในความเป็นวัฒนสังคมวัฒนธรรมระดับประเทศเนี่ย มันก็พยายามที่จะสถาปนาอะไรบางอย่างมาจากศูนย์กลางอะค่ะ เพื่อที่จะทำให
2: ้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก
0: ัน ใช่มันก็เลยเกิดการหลอมรวมอันนี้เนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ นั่นเอง
1: ชาวเขาก็ในเมืองไทยก็เป็นคนไทย
2: ใช่
1: แต่ที่จริงแล้วเขาไม่เขาอาจจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยก็ได้ถูกไหม
2: แต่เราจะไปเรียกเขาว่าเป็นอย่างคนจีนเงี้ยเราก็จะไปเรียกว่าคนไทยเชื้อสายจีน
0: ใช
2: ่คนไทยมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแสดงอำนาจจากส่วนกลางก็ไปกำหนดเขา
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องของพอพูดถึงเรื่องอพยพย้ายถิ่นคนจีนเนี่ยจะเห็นได้อย่างง่ายๆเลยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการกลืนกับเลยคะเขาเรียกอะไรนะผสมผสานกลมกลืนปรับตัวดีกว่า
2: ปรับตัว
0: ให้เข้ากับวัฒนธรรมระดับประเทศเพื่อให้เกิดการยอมรับต่างๆนั่นเองนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยอาจารย์เขาต้องการจะนำเสนอว่าความจริงแล้วเนี่ยในระดับประเทศทุกวันนี้เหมือนประเทศไทยอ่ะคนมงที่อยู่ในประเทศไทยกับคนมงที่อยู่ในอเมริกาอย่างเงี้ยเหมือนกันไหม
2: เหมือนในแง่ไหนอ่ะถ้าชาติพันธุ์อาจจะเหมือนแต่ในแง่วัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนแล้วล่ะ
0: ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็มันก็จะไม่มีซึ่งกันและกันนะยกตัวอย่างเช่นคนจีนอย่างเงี้ยคนจีนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะกับคนจีนแผ่นดินใหญ่กับคนจีนในฮ่องกับคนจีนใช่ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่อพยพย้ายถิ่นไปก็จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับ
1: สังคม
2: พื้นถิ่น
0: พื้นถิ่นด้วยแล้วก็ส่วนกลางด้วยคนจีนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ใช่ไหมก็จะมีความสัมพันธ์กับคนมาลายู
2: ก็จะ
0: ที่สำคัญคืออยู่ภายใต้รัฐชาติไทยอีกอันนี้ก็คือเป็นความยากนะเป็นปัญหาในการกำหนดขอบเขตนี่แหละแล้วก็ปัญหาในเรื่องของส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคค่ะ
2: อันนี้ไม่ยาก
0: ในส่วนนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเขาก็บอกว่าความเป็นส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาไปศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนกลางในสมัยร.5เนี่ยคือการรวมหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไห
2: ม
0: แต่ส่วนภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยนั้นยังไม่กระชับแน่นเท่ากับหลังสงครามโลกครั้งที่2เท่ากับหลังจากที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการจะนิยามว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคมันยังไงแล้วคนมักจะมองว่าส่วนกลางเนี่ยคือเมืองส่วนภูมิภาคเนี่ยคือชนบทในส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันประเพณีกับสมัยใหม่ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดพูดถึงในยุคจารีตเนี่ยนะคะเราก็โอเคในสมัยจารีตใช่ไหมก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
2: ขึ้นไป
0: ขึ้นไป

0: ส่วนสมัยใหม่เนี่ยก็คือมีการปรับตัวตั้งแต่สมัยช่วงร .4 ถึงร .5 ใช่ไหมคะ
1: อิทธิพลตะวันตก
0: เข้ามาอันนั้นคือส่วนกลางแต่ถ้าเกิดสมัยใหม่นะคะจารีตกับประเพณีกับสมัยใหม่ในบริบทต่อมาเนี่ยแบบประเพณีเนี่ยก็จะมักจะมองว่าเป็นสังคมที่ส่วนชนบท อ่ะ
1: ก็คือ
2: เ
1: ห
2: ร
1: อ
2: ก็คือจะเหมือนข้อ3คล้ายๆข้อ3
0: ใช่ใช่แล้วก็แบบสมัยใหม่จะเป็นเมืองที่อยู่ส่วนกลางอ่ะอันนี้
1: คือเหมือนข้อ3จะเชิงพื้นที่ข้อ4จะเป็นเชิงเวลา
0: ใช่
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ก็คือจะลักษณะอย่างนั้นนะคะคือเป็นปัญหาแล้วก็สังคมตามความรู้สึกของตนเองกับตามการกำหนดของผู้อื่น
1: อันนี้ยาก
0: ยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่าตามความรู้สึกของคนตัวเองอ่ะคบค้าสมาคม
2: เราเพื่อนกันอ่ะมีฝ่ายนึงบอกไม่ใช่กันอย่างเงี้ยแล้วเราคิดไปเองอะ
1: คิดไปข้างเดียวเน
2: า
1: ะ
2: คิดไปเองอะว่าแบบ
1: ตบมือข้างเดียว
0: เมื่อกี้เราที่เอาหล่ออธิบายจำได้ปะก็คือคนจีน
2: อ
0: ะที่มาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
2: อ
0: ะเขาคบค้าสมาคมคนมาลายูใช่ไหมแต่คนจีนที่อยู่ในฮ่องกงที่อยู่แผ่นดินใหญ่คนจีนในอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะคบค้าสมาคมกับคนอีกกลุ่มนึงถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันอันนี้แหละความรู้สึกตนเองคือตัวเองมีความสัมพันธ์กับ
2: จังไฟใหญ่มากกว่าใช่มั้ย
0: คนที่อยู่รอบๆตัวเองมากกว่ากับการกำหนดโดยนักวิชาการอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นคนจีนเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นคนที่ใช้ภาษาจีนอาจจะเป็นจีนอะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยยกตัวอย่างง่ายๆคือจีนกลางแล้วกันใช้ภาษาจีนกลางแล้วกันแต่เราก็ไปบอกไม่ได้ว่าเขาจะมีความรู้สึกร่วมกันน่ะใช้ภาษาเหมือนกันเหมือนคนตระกูลภาษาไทยเหมือนกันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไทยอาหม
1: ไทยใหญ่ไทย
0: ใหญ่ไทยน้อยไทยลาวเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยก็มีปัญหาว่าตกลงแล้วเรากำหนดเองหรือคนอื่นกำหนดให้เรานั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องการกำหนดลักษณะทางสังคมขอบเขตนะคะก็จะพูดถึงด้วยในเรื่องของการกำหนดความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนะคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครองการกำหนดด้วยภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะการกำหนดในเรื่องในลักษณะของฉันญาติมิตรเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกคือกำหนดเองเกิดจากความรู้สึกของเราเองใช่ไหมคะการกำหนดอำนาจการปกครอง
1: อันนี้ก็เขตแดน
0: เขตแดนรัฐชาติรัฐประชาชาตินั่นแหละนะคะแล้วก็พอพูดถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ชัดเจนมากเลยในบทของเลยค่ะรัฐชาติไทยว่าแผนที่เราไปถึงไหนนะคะกำหนดเขตแดนว่าไอ้ตรงภูมิไอ้ตรงพื้นที่ตรง
2: ข
0: วานี่แหละจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โห
1: มีความเป็นหลายมาก
0: ไปรื้อดูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจะพบว่ามีความหลากหลายมากนะคะในส่วนนี้อ่ะต่อมาค่ะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลก็จะมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นและกลุ่มอาชีพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของทรัพยากรของแต่ละกลุ่มที่ทำให้เกิดคนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแล้วคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีอำนาจมีบทบาทมีสถานภาพในสังคมที่มันแตกต่างกันไปนะคะเห็นได้อย่างง่ายๆคือในสมัยจารีตก็จะเป็นระบบศักดินานั่นเองนะคะแล้วก็พอพูดถึงเมืองกับชนบทเนี่ยนะคะเมืองกับชนบทเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกมันอย่างชัดเจนหรอกว่าอันไหนคือ
1: เมือง
0: อันไหนคือความจริงอาจจะแบ่งได้ง่ายๆจากลักษณะพื้นที่เนาะสภาพพื้นที่การนิยามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเมืองกับชนบทเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดควรนึกถึงส่วนนี้อย่าไปแบ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอพูดถึงวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐประชาชาตินั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมประจำชาติกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เชื่อมโยงกับตัวของรัฐประชาชาตินั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของข้อ4กับข้อ5เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเรียนรู้บริบทของการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงร .5 เนี่ยนะคะถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังสงครามเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยจะทำให้เข้าใจในส่วนนี้ว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคประจำชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเนาะในส่วนสุดท้ายค่ะขอสรุปเลยนะคะลักษณะทางสังคมนะคะปัจจัยที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะมีจำนวนประเภทความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะสภาพแวดล้อมความรู้ความสามารถแล้วก็ความพอใจของคนในสังคมในส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอธิบายได้อย่างง่ายๆเลยคือเอากรอบแนวคิดที่อธิบายก่อนหน้านี
2: ้
0: แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจำนวนประเภทความสัมพันธ์จะเห็นได้แต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าจำนวนคนมีมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะประเภทของคนก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์คือจาก ที่มีแค่มีไพร่มีทาสมีมุนนาย
2: ชนชั้นสูงกับชนชั้นปกชนใต้ปกครองกับชนชั้นปกครองมีชนชั้นกลางเพิ่มเข้ามาอีก
0: ใช่หลายๆอย่างนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของบุคคลก็ซับซ้อนมากขึ้นผลประโยชน์ก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปเนาะว่าเป็นยังไงส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร
1: ์
0: มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร
1: ์
0: เปลี่ยนแปลงไปในแต่หลายช่วงนะคะแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์มีการปรับตัวด้วยคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แต่ไปเปลี่ยนพื้นที่ก็มีเช่น
2: ถางป่าถางพง
0: ถางป่า
2: ถมที่
0: หักล้างถางพงต่างๆเป็นต้น
1: เดี๋ยวนี้ต้องถมเกาะนะฮะ
0: แล้วก็เรื่องของความสามารถความรู้เนี่ยดูถูกไม่ได้นะคะความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของจินตนาการนี่แหละค่ะสำคัญมากซึ่งมันอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่างๆของคนในสังคมสัมพันธ์กับโลกทัศน์ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อการเมืองการปกครองการปลูกฝังการจัดระเบียบสังคมต่างๆค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะที่ได้บรรยายมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
1: ดูซับซ้อนนิดนึง
0: ใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยค่ะต้องการจะนำเสนอแหละว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนเนี่ยในการที่จะนำเสนอข้อมูลออกมาหรืออะไรออกมาแล้วข้อมูลในหน่วยต่อๆไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องเลือกมาเนาะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เลือกมาเนี่ยก็จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับกระแสหลักพอสมควรนะคะในหน่วยต่อๆไปค่ะ
1: ครับก็วันนี้เราก็ได้ในส่วนแรกนี้นะฮะเราก็ได้ฟังในหน่วยที่1ไปจากอาจารย์วรินาถนะครับก็เดี๋ยวนะครับก็จะมาฟังบรรยายในหน่วยที่2นะครับโดยตัวผมเองนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยครับผม

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่

0: เราจะจัดทําขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจําปีเหมาะสําหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
1: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
2: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
4: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
5: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
6: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน 1. สแกน QR Code 2. เลือกวิชาที่เราสนใจ3. กดลงทะเบียนและ4. กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
7: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสาน

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนิน

0: เนินไปส่งเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึง

ถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธนิติราภรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธีรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันทีการดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระ

นครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารบรรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจะเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัปปการอาทิส่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Rooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาตกฤษฎารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนพลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤทธากรุงเทพมหานครท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่1กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์นะครับสำหรับในหน่วยที่1นี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องสำนักทะเบียนนายทะเบียนการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์เจ้าบ้านและการมอบหมายให้แจ้งแทนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสำนักทะเบียนนี้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534ได้กำหนดให้มีสำนักงานทะเบียน5ประเภทครับได้แก่1สำนักทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอซึ่งรวมถึงกิ่งอำเภอนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้เมื่อปี2550จะได้มีพระราชกฤษฎีกาได้ยกฐานะกิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอในประเทศไทยเป็นอำเภอแล้วนะครับก็ตามนะครับดังนั้นตั้งแต่2550นั้นขณะนี้นะครับยังไม่มีกิ่งอำเภอนะครับประเภทที่5ก็คือสำนักทะเบียนท้องถิ่นครับในเรื่องเกี่ยวกับนายทะเบียนนั้นนะครับนายทะเบียนจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534ดังนี้ครับสำนักทะเบียนกลางนะครับได้แก่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางนะครับซึ่งก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็จะมีรองผู้อำนวยการทะเบียนกลางและผู้ช่วยนายทะเบียนกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ทั่วราชอาณาจักรนะครับสำหรับรองผู้อำนวยการและก็ผู้ช่วยนายทะเบียนนี้อธิบดีกรมการปกครองก็จะเป็นผู้ที่แต่งตั้งนะครับขึ้นมานะครับส่วนสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครนายทะเบียนก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบและก็ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตของกรุงเทพมหานครครับประเภทที่3เป็นสำนักทะเบียนจังหวัดนะครับนายทะเบียนก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตจังหวัดนั้นๆ นะครับประเภทที่4เป็นสำนักทะเบียนอำเภอนะครับนายทะเบียนก็คือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณีนะครับและจะมีผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตอำเภอประเภทที่5เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับนายทะเบียนท้องถิ่นก็คือปลัดเทศบาลหรือผู้อำนวยการเขตนะครับหรือปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับเพราะว่าในเรื่องของท้องถิ่นนั้นก็จะมีเทศบาลแล้วก็มีกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเมืองพัทยาแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ในเขตปกครองของท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นั้นนะครับข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์หมายความว่าเป็นข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเดือนปีตายนะครับสัญชาติศาสนาภูมิลำเนาสถานะการสมรสวุฒิการศึกษาชื่อบิดาชื่อมารดาหรือชื่อผู้รับบุตรบุญธรรมชื่อคู่สมรสแล้วก็ชื่อบุตรด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534ครับจะมีข้อมูลบางอย่างนะครับที่ไม่รวมถึงการจัดเก็บนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็คือจัดเก็บไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นะครับได้แก่รายได้นะครับประวัติอาชญากรรมการชำระหรือไม่ชำระภาษีอากรข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องแจ้งอันนี้ก็ไม่รวมถึงข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะไปจัดเก็บนะครับในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์นั้นนะครับสำนักงานทะเบียนสำนักทะเบียนกลางจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนะครับเก็บรักษาและก็ควบคุมการทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดแล้วก็จะต้องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ให้ตรงต่อความเป็นจริงเสมอนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์พ.ศ. 2550มาตรา12วรรค1แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534นะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อความในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์หรือตัวเลขประจำตัวบุคคล นะครับก็จะมีข้อห้ามนะครับว่าข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ต้องถือเป็นความลับนะครับและนายทะเบียนจะเป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์เท่านั้นนะครับห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือแก่สาธารณชนนะครับ
เว้นแต่มีผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วยหรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติหรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับหรือการดำเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและไม่ว่าในกรณีใดนะครับจะนำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้นะครับผู้ที่เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรแก่บุคคลใดๆซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรหรือเปิดเผยแก่สาธารณชนนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลนะกรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษด้วยนะครับตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นหรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534นั่นเองครับเรามาดูในเรื่องของเจ้าบ้านนะครับนักศึกษาเจ้าบ้านหมายความว่าผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเจ้าของหรือเป็นผู้เช่าหรือในฐานะอื่นใดก็ตามนะครับเช่นเป็นผู้อาศัยเป็นผู้ที่มีสิทธิอาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้านนะครับหรือเจ้าบ้านไม่อยู่หรือตายหรือสูญหายหรือสับสูญหรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้กฎหมายให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับ

ศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดคนตายแล้วก็การย้ายที่อยู่นะครับในกรณีที่มีคนเกิดในบ้านนะครับกฎหมายกำหนดให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่คนเกิดในบ้านนะครับและต้องแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดนะครับกรณีที่มีคนเกิดนอกบ้านให้บิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้นะครับภายใน15วันนับแต่วันเกิดเช่นกันนะครับในกรณีจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดดังกล่าวให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิดนะครับสำหรับผู้ซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดผู้นั้นมีอายุครบ15ปีแล้วเขาอาจจะร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดนะครับสำหรับบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ15ปีนั้นให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งแทนนะครับเกี่ยวกับใบสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดเนี่ยนะครับนักศึกษาในเรื่องของใบสูติบัตรนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งนะครับส่วนหนังสือรับรองการเกิดนั้นผู้ทำคลอดมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งการเกิดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้นั่นเองนะครับสำหรับกรณีที่มีคนตายในบ้านครับนักศึกษาให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายครับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบศพนะครับในกรณีที่มีคนตายนอกบ้านครับให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพนั้นแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีนะครับหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ครับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพนั่นเองครับในกรณีเช่นนี้นะครับสามารถที่จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ครับเอกสารอีกประเภทนึงนะครับใบมรณบัตรนะกับหนังสือรับรองการตายนะครับใบมรณบัตรนั้นเมื่อมีการแจ้งการตายเกิดขึ้นนะครับนายทะเบียนจะต้องออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้งส่วนหนังสือรับรองการตายนั้นผู้รักษาพยาบาลครับมีหน้าที่ออกให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งการตายนะครับแล้วก็เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้นะครับเรามาดูเรื่องการย้ายที่อยู่กันครับในเรื่องของการย้ายที่อยู่เนี่ยนะครับกรณีการย้ายออกเมื่อผู้อยู่ในบ้านนะครับย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยนภูมิลำเนาเนี่ยนะครับเจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน15วันนับแต่วันที่บุคคลในทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านนะครับสำหรับผู้ย้ายที่อยู่ซึ่งมีอายุครบ15ปีแล้วเนี่ยนะครับจะแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยตนเองก็ได้นะครับโดยจะต้องแจ้งว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใดหรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตนจะไปอยู่ใหม่ก็ได้ครับส่วนการย้ายเข้าครับเมื่อมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมีเจตนาจะถือเป็นภูมิลำเนาให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งทราบเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลนั้นเข้าในทะเบียนบ้านภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ผู้ย้ายได้เข้าอยู่ในบ้านเว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายเข้าได้ดำเนินการย้ายบุคคลนั้นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านใดโดยมีหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านนั้นแล้วนะครับเจ้าบ้านดังกล่าวก็ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งอีกแต่ประการใดนะครับในเรื่องการย้ายเข้านะครับเมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้วถ้าผู้ย้ายเข้ายังมิได้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านเดิมนะครับแล้วก็ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งแจ้งให้เจ้าบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมทราบเพื่อนำทะเบียนบ้านของตนมาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งปรับปรุงทะเบียนบ้านให้ถูกต้องต่อไปนะครับ

สำหรับตอนที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้านและเลขประจำบ้านหรือบ้านเลขที่นะครับทะเบียนบ้านมีความหมายว่าอย่างไรนะครับทะเบียนบ้านนั้นหมายความว่าทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้านนั้นนะครับผู้ใดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาณที่นั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายนะครับในการจัดทำทะเบียนบ้านและทะเบียนอาคารเนี่ยนะครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านนะครับที่มีเลขประ

จำบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจัดทำทะเบียนอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับเลขประจำอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับทะเบียนบ้านที่ออกให้แก่แพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำให้ระบุสภาพของบ้านนั้นไว้ในทะเบียนบ้านด้วยนะครับทะเบียนอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้นนะครับให้ระบุสภาพของอาคารและวัตถุประสงค์ของอาคารนั้นไว้ในทะเบียนตามรายการที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดด้วยครับสำหรับทะเบียนบ้านกลางนะครับทะเบียนบ้านกลางนั้นหมายความว่าทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้นะครับทะเบียนบ้านกลางจึงไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะครับนักศึกษาแต่เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้นะครับอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสำนักทะเบียนทุกแห่งต้องจัดทำทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนไว้นะครับเกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลางนั้นจะมีข้อสังเกตว่าบุคคลที่มีรายการในทะเบียนบ้านกลางไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคัดและให้นายทะเบียนรับรองสำเนารายการเพื่อนำไปอ้างอิงหรือใช้สิทธิ์ต่างๆเหมือนทะเบียนบ้านได้นะครับเว้นแต่เป็นการคัดหรือรับรองเพื่อนำไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนะครับในการขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรเนี่ยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะขอให้นายทะเบียนตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรได้นะครับได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้มีส่วนได้เสียได้แก่เจ้าบ้านนะผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจหรือคัดและรับรองสำเนา 2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้นะครับสำหรับเลขประจำบ้านหรือบ้านเลขที่นะครับนักศึกษาบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับจะต้องมีเลขประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนะครับในการกำหนดเลขประจำบ้านนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนนั่นเองครับไม่อาจอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านเพื่อมาแสดงว่ามีสิทธิในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินได้นะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินมันไม่ได้ดูจากเลขประจำบ้านนะครับดังนั้นตัวเลขประจำบ้านเนี่ยนะครับไม่อาจที่จะอ้างการกำหนดเลขประจำบ้านมาแสดงว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะในความเป็นจริงที่ดินอาจจะเป็นของผู้ให้เช่านะครับแล้วตัวเองเป็นเพียงผู้เช่าอย่างนี้เป็นต้นครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเลขประจำบ้านนะครับมีดังนี้ครับบ้านใดที่ยังไม่มีเลขประจำบ้านเจ้าบ้านต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จนะครับกรณีที่มีเหตุจำเป็นเจ้าบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ในกรณีเช่นนี้นะครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวไว้ด้วยนะครับว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำนักท้องถิ่นภายใน7วันนะครับถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้กำหนดเลขประจำบ้านภายใน30วันนะครับทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับคำขอนะครับเมื่อได้รับเลขประจำบ้านแล้วให้ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการติดเลขประจำบ้านนะครับหรือบ้านเลขที่กันนะครับบ้านโดยทั่วไปแล้วเนี่ยให้ติดเลขที่ที่ประตูทางเข้าหรือที่ที่คนภายนอกเห็นได้ง่ายนะครับส่วนบ้านที่มีรั้วบ้านโดยรอบให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ประตูรั้วบ้านทางเข้าถ้ารั้วบ้านมีประตูทางเข้าหลายทางก็ให้ติดไว้ที่ประตูรั้วซึ่งเข้าออกโดยปกตินะครับสำหรับบ้านที่อยู่ริมน้ำและมีศาลาท่าน้ำให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่ศาลาท่าน้ำของบ้านนั้นนะครับถ้าบ้านใดไม่มีศาลาท่าน้ำให้ติดบ้านเลขที่ไว้ที่บ้านซึ่งสามารถมองจากลำน้ำเห็นได้โดยชัดเจนนะครับส่วนบ้านที่มีรั้วบ้านแต่ไม่มีกรอบประตูรั้วบ้านให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงเสาประตูรั้วบ้านทางด้านขวามือครับ
ให้ตัวเลขสูงกว่าพื้นดินประมาณ2เมตรนะครับสำหรับบ้านที่มีรั้วบ้านและกรอบประตูรั้วบ้านด้วยให้ติดบ้านเลขที่ไว้ตรงกลางของขอบประตูรั้วเบื้องบนครับส่วนบ้านที่มีหลายชั้นนะครับและแยกการปกครองต่างหากจากกันเช่นเป็นห้องเช่าเช่นเป็นอาคารชุดดังนี้ให้ติดบ้านเลขที่ทุกห้องเรียงตามลำดับนะครับจากห้องข้างล่างขึ้นไปหาชั้นบนนะครับนักศึกษาได้ฟังเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับซึ่งมีสาระสำคัญใน3ตอนไปแล้วนะครับในลำดับต่อไปนี้อาจารย์ก็จะสรุปเนื้อหาที่สำคัญนะในหน่วยที่1ให้นักศึกษาได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งศึกษากันเป็นหน่วยแรกนะครับนั้นก็จะมีสรุปของสรุปนะอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสรุปสำนักทะเบียนและนายทะเบียนครับในเรื่องของสำนักทะเบียนเนี่ยนะครับที่นักศึกษาได้ฟังมาแล้วเนี่ยนะครับว่าสำนักทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรนั่นเองนะครับโดยจะมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนผู้อำนวยการนั้นก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรนะครับสำนักทะเบียนนักศึกษาทราบแล้วว่ามี5ประเภทนะครับซึ่งกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเนี่ยได้กำหนดให้มีสำนักทะเบียนได้แก่สำนักทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสำนักทะเบียนจังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นท้องถิ่นนี้ก็จะมี5กรณีนะครับก็คือมีเมืองพัทยามีเทศบาลมีกรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาแล้วก็จำให้ได้นะครับว่าใครเป็นผู้อำนวยการของสำนักทะเบียนในแต่ละประเภทนะครับแต่ละประเภทนะประการที่3นะครับกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนั้นกำหนดให้มีนายทะเบียนนะครับเพื่อที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสรุปการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนะครับซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนั้นเป็นข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อสกุลเพศวันเดือนปีเกิดนะครับและวันเดือนปีตายนะครับสัญชาติศาสนาภูมิลำเนาสถานะการสมรสวุฒิการศึกษาชื่อของบิดาชื่อของมารดาหรือชื่อของผู้รับบุตรบุญธรรมชื่อคู่สมรสชื่อบุตรนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลประเวณข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎรนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534ด้วยนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยนะครับจะไม่รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลดังต่อไปนี้นะครับ1รายได้2ประวัติอาชญากรรม3การชำระหรือไม่ชำระภาษีก่อน4ข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและ5ข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องแจ้งนะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะจัดเก็บเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้นะครับสรุปในเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดครับนักศึกษาครับเมื่อมีคนเกิดในบ้านนะครับเจ้าบ้านหรือบิดามารดาเนี่ยมีหน้าที่นะครับต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้านซึ่งจะต้องแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดนะครับกรณีที่มีคนเกิดนอกบ้านบิดามารดามีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้นะครับภายใน15วันนับแต่วันเกิดเช่นกันนะครับในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดก็ให้แจ้งภายหลังได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิดนักศึกษาจะต้องจำเรื่องวันไว้ซะหน่อยนะครับสรุปในเรื่องของคนตายนะครับเมื่อมีคนตายในบ้านเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายถ้าไม่มีเจ้าบ้านนะครับผู้พบศพครับมีหน้าที่ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพนะครับกรณีที่มีคนตายนอกบ้านครับให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีนะครับหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ
ในกรณีเช่นนี้นะครับจะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ครับเจ้าบ้านนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งการย้ายออกจากที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านนะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออกครับส่วนกรณีที่เป็นการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับก็ต้องแจ้งนะครับการย้ายเข้าภายใน15วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านและเจ้าบ้านต้องนำหลักฐานการย้ายออกของผู้นั้นไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วยนะครับสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหมายความว่าทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านนะครับซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดนะครับผู้อยู่ในบ้านนะครับผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ณที่นั้นนะครับอันนี้ย้ำว่าเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งหมายความว่าถ้าในความเป็นจริงเป็นอย่างอื่นก็สามารถเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ครับผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาณที่นั้นนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้านนะครับที่มีเลขประจำบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือในประเทศไทยนี่เองนะครับและจัดทำทะเบียนอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับเลขประจำอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานคลังสินค้าหรือประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลขประจำบ้านนะครับอาจารย์สรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของเลขประจำบ้านนั้นนะครับกฎหมายกำหนดว่าบ้านทุกหลังต้องมีเลขประจำบ้านนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนี่เองนะครับบ้านใดนะที่ยังไม่มีเลขประจำบ้านเจ้าบ้านนะครับมีหน้าที่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน15วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จนะครับและในกรณีที่มีความจำเป็นเจ้าของบ้านอาจขอให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำหนดเลขประจำบ้านและออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จก็ได้ครับนะในกรณีเช่นนี้ครับนายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องระบุไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะครับว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: BTW ASAP คืออะไรคะ
1: OMG you don't know that do you
0: มาอีกแล้วค่ะ OMG ด้วยคืออะไรคะมันคืออะไรเอ่ยเฉลยเลยดีกว่า
1: เขาเรียกว่า acronymsก็คืออักษรย่อที่เราเอาตัวแรกของแต่ละคำเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันเราก็จะใช้เวลาที่เราพิมพ์แชทเนี่ยเราจะได้เร็วขึ้น
0: พี่ปุ๋ยคะแต่นี่เราคุยกันนะคะเราไม่ได้พิมพ์แชทกันเลย
1: นุ่งกิฟต์เดี๋ยวนี้เขาก็มาใช้กันแบบนี้นะ
0: หรอคะถ้าอย่างนั้นเรามาหาความหมายกันดีกว่า FYI คืออะไรคะ
1: FYI for your information
0: ก็คือบอกเกี่ยวกับว่านี่จะเป็นข้อมูลเราจะให้ข้อมูลนะคะ
1: ค่ะ
0: BTW
1: by the way
0: ก็คือเป็นเวลาที่เราใช้เปลี่ยนเรื่องเราจะใช้คำนี้ในการเปลี่ยนเรื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: ASAP
1: หรือ ASAP as soon as possible
0: อ๋อก็คือบอกว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่หมด OMG
1: Oh my god
0: พระเจ้าช่วยกล้วยทอด
1: Yes that's right
0: จริงๆแล้วคำพวกนี้นี่มีอีกหลายคำนะคะเพียงแต่ว่าปกติเราใช้ในการพิมพ์กิ๊บเพิ่งเคยเห็นเราใช้กันในช่วงที่เป็นการพูดคุยเนี่ยล่ะกิ๊บอยากลอง
1: อ่ะได
0: ้ GTG
1: อะไรอ่ะ
0: Got to go
1: okay so TTY out talk to you later เรากลับมาคุยกันใหม่ค่ะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าสำหรับเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
1: คร
0: ับ ท่านโทรมาพอดี
2: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ก
5: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
6: น้องก็พูดถูกครับ
7: ไม่โกงด้วยหรอ
8: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่รับชมรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในการสอนเสริมนะครับชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานชุดวิชานะครับและก็ท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ด้วยนะครับแนะนำท่านรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านอาจารย์นะครับสำหรับนะครับในหน่วยที่1ซึ่งท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.รองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลนะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้ผลิตหน่วยนะครับในหน่วยที่1นะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์นะครับจะกรุณานะครับมาพูดภาพรวมของชุดวิชาและก็ในสาระสำคัญของหน่วยที่1ด้วยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชา33210นะครับสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์มนิตได้แนะนำให้นักศึกษาได้รับทราบครับเรียนเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านอาจารย์ดร.นพพลครับคือเราพูดกันเสมอนะครับในพ.ศ.นี้ว่าเรียนวิชานี้ไปทำไมหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือ1ให้เพื่อนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมนะครับได้รู้ในเชิงหลักการหลักวิชาของเรื่องเกี่ยวกับคำว่าการสัมมนานี่ต้องรู้เรื่องหลักวิชานะครับประเด็นที่2นะครับเมื่ออ่านเมื่อเรียนนะครับหรือเมื่อท่านได้รับฟังแล้วเนี่ยท่านจะสามารถนะครับดำเนินการหรือจัดการสัมมนาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงอาชีพไหนก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับกันนะครับในการจัดการสัมมนาได้แล้วก็ประเด็นที่3นะครับเมื่อเรียนแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ที่มีความสามารถท่านต้องสามารถดำเนินบทบาทที่สำคัญในการจัดการสัมมนาคือการเป็นผู้ดำเนินการ

0: อันสวนาครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้น เรียนจบแล้วทุกหน่วยแล้วเนี่ยท่านต้อง 1. รู้หลักวิชา 2. จัดการสัมมนาได้แล้วก็ 3. เล่นบทบาทสำคัญก็คือผู้ดำเนินการสำหรับในรายการของการสัมมนาได้ครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มณิษฐ์นะครับที่แนะนำภาพรวมของชุดวิชานี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในสาระสำคัญของหน่วยที่1 นะครับหน่วยที่1 นะครับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนานะครับซึ่งท่านอาจารย์มณิษฐ์เองเป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนหน่วยนี้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาพูดหรือมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในหน่วยนี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งเราอยากรู้จริงๆว่าชุดนี้คือสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ดังนั้นช่วย อยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าสัมมนาคืออะไรครับท่านอาจารย์เรียนเชิญครับผม
0: ครับคำว่าการสัมมนานะครับจริงแล้วในหนังสือก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับผมอยากจะเรียนสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญว่าคำว่าการสัมมนานั้นเราได้พื้นฐานจริงมาจากทางด้านของคำว่าการศึกษานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งของคำว่าการเรียนรู้นะครับอันบางทีเพื่อนนักศึกษาเรากันนะครับอย่าอ่านข้ามนะครับคำว่าการเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากนะครับก็มีความหมายนะครับซึ่งปรากฏในหน้าจอว่าคำว่าความหมายนั้นมีอะไรบ้างครับ1 2 3 4นะครับผมก็เวลาสอนหนังสือก็บอกกับเพื่อนนักศึกษาว่าต้องอ่านแล้วขีดเส้นใต้ที่หัวข้อสำคัญนะครับถ้ากลัวว่าจะจำไม่หมดข้อ1เนี่ยครับสำคัญคำว่าการเรียนรู้นั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับไปสอนหนังสือเนี่ยผมบอกกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเราเรียนเรื่องการวางแผนเราเรียนเรื่องการบริหารนะครับเมื่อก่อนนี้พอได้รับงานมาปุ๊บก็ลุกขึ้นมาทำเลยแบ่งท่านผู้ช่วยท่านรองท่านไปทำอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับการเรียนรู้มาแล้วนะครับผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้งานมาขั้นตอนสำคัญขั้นที่หนึ่งเลยคือต้องวางแผนเพราะก็แสดงว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วท่านทำตามหลักการแล้วคือว่าพอมีงานมีภารกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเริ่มจากการวางแผนเช่นเดียวกันครับเพราะหลักการสำคัญของว่าการเรียนรู้คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่ว่าฉันเรียนแล้ววิชานี้ฉันเรียนมาแล้วหลายครั้งทั้งป.ตรีป.โทนะครับไม่ใช่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านถือว่าท่านได้ get learn ก็คือได้เรียนรู้แล้วนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่เคยทำไม่ถูกต้องนะคราวนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสาระสำคัญของคำว่าการเรียนรู้ที่มาเน้นไว้เพราะว่าอยู่ในขั้นแรกๆแล้วบางทีเพื่อนๆ อาจจะเห็นว่าเอ๊ะเหม็นเกี่ยวอะไรกับเรื่องการสัมมนานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มาจากคำว่าการเรียนรู้คือว่ามันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดครับถ่ายทอดความรู้นะครับต้องมีการถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติหรือพฤติกรรมด้วยนะครับอันนี้คือสาระสำคัญนะครับก็เน้นไว้เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆ อ่านแล้วข้ามนะครับแอบบอกว่านะครับเท่าที่เคยดูนะครับมีข้อสอบพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าผู้เขียนก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของคำว่าการสัมมนาหรือที่มาครับนี่คือคำว่าการเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคำว่าการสัมมนานะครับคำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็พูดกันทั่วไปครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอีกนิดนะครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของคำว่าการเรียนรู้นะครับตรงนี้ก็บางทีเพื่อนๆ อาจจะข้ามไปนะครับคือตรงนี้เป็นของทางด้านนักวิชาการหรือนักจิตวิทยาทางด้านการศึกษานะครับบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเกิดการเรียนรู้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือมันมีสิ่งที่เข้ามากระทบใจจริงแล้วเราเห็นเรารู้อะไรตั้งเยอะแยะมากแต่ว่าเราไม่เรียนรู้ครับเพราะไม่เกี่ยวเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีสิ่งที่มันเกิดเอ้ยมันกระทบไว้มันเกิดแรงกระตุ้นเกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์รอบตัวเราเสร็จแล้วพอปุ๊บเอ๊ะเรารับรู้นะครับนี่คือขั้นที่2ค่อนข้างจะละเอียดนะครับพอขั้นที่3เนี่ยเราเอ้ยมันแปลว่าอะไรว่าที่มันเกิดอย่างนี้นะครับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดการลงโทษเกิดการปัดท้วงเกิดการลงมือทำเกิดการสร้างหลักสูตรเกิดการมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมีปฏิกิริยานะครับแล้วก็เมื่อมีปฏิกิริยาเช่นเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแล้วเราได้รับผลอะไรเอ้ยดีว่าครั้งนี้ นะครับไปร่วมสัมมนาแล้วได้ความรู้เยอะเลยได้รู้จักคนเยอะเลยมันก็เกิดปฏิกิริยาตอบ

0: สนองนั้นครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะสนใจในเรื่องการสัมมนาเราก็จะสนใจเรื่องของคำว่าการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่าข้ามไปนะครับเรื่องอื่นต่อไปเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้อะไรตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับก็จะมาถึงคำว่านะครับความหมายของคำว่าการสัมมนานะครับจำสั้นที่สุดนะครับการสัมมนาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับของคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแวดวงนักปกครองท้องที่ด้วยกันแวดวงข้าราชการด้วยกันนะครับแวดวงของคนที่เป็นกรรมการกม.ด้วยกันนะครับนี่คือแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าจะพิงกลับไปที่การด้านการศึกษาพวกเราเคยได้ยินนะครับก็คือคำว่าชายเซ็นเตอร์นะครับคือนักเรียนนะครับคือศูนย์กลางของการเรียนรู้ไม่ใช่คุณครูที่ไปยืนสอนนะครับไม่ใช่ครับนักเรียนครับคือศูนย์กลางการเรียนรู้เธอว่าไงนะครับนายดำว่าไงโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรนะครับนางสาวสมหญิงโตขึ้นเขาก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฮ้ยทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่คือคำว่าการเรียนรู้นะครับซึ่งเกิดจากตัวนักเรียนถึงได้เป็นที่มาของคำว่านักเรียนนั้นคือศูนย์กลางการเรียนรู้การสัมมนาเช่นเดียวกันครับก็คือถือว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนานั้นคือศูนย์กลางของการเรียนรู้ไม่ใช่วิทยากรไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ว่าทุกท่านเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในแวดวงเดียวกันแวดวงนักปกครองท้องที่ด้วยกันแวดวงข้าราชการกองการปกครองด้วยกันนะครับหรือนะครับอย่างพวกเราก็เป็นแวดวงครูบาอาจารย์ด้วยกันเรามาสัมมนาเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์นะครับนี่คือสาระสำคัญของคำว่าการสัมมนานะครับความหมายอื่นเพื่อนๆลองไปอ่านดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับที่ผมบอกว่าต้องอ่านเพราะว่าข้อสอบหลอกเก่งนะครับท่านอาจารย์นพพลบางทีบางท่านก็บอกเอ๊ะก็อ่านหนังสือแล้วนะครับไม่ใช่ครับมันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นต้องมีนะครับต้องอ่านรายละเอียดด้วยแล้วก็ขีดเส้นติ๊กไว้ครับ
1: ครับ
0: นี่คือคำว่าการสัมมนาครับท่านครับ
1: ครับผมก็น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่ซึ่งท่านมีความรู้อยู่แล้วในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องที่นะครับที่จะเตรียมความรู้นะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างที่ท่านผู้เขียนนะครับได้แนะนำไปต่อไปอยากให้ท่านผู้เขียนนะครับได้ อธิบายหรือบอกขั้นตอนหน่อยเพื่อนักปกครองท้องที่นะครับจะหยิบวิธีการหรือ องค์ความรู้ทางด้านสัมมนาเนี่ยไปปฏิบัติกับการดำเนินงานของในการปกครองท้องที่หรือในเกี่ยวกับการปกครองท้องที่นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ต่อเลยครับ
0: ครับผมจะขออนุญาตท่านอาจารย์นพพลว่าอยากจะลงลึกถึงคำว่าการสัมมนาอีกสักประเด็นหนึ่งครับเพราะว่าคำเหล่านี้ครับบอกแล้วว่าใช้กันเยอะนะครับยิ่งพ.ศ.เนี่ยนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงจะเป็นทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายบริหารก็ตามมักจะพยายามที่จะให้ผู้คนเนี่ยมาร่วมกันโดยยิ่งหลักวิชาที่เราเรียนกันคือคำว่าการมีส่วนร่วมนะครับนี้การมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการนะครับที่คล้ายๆกันนะครับเช่นนอกจากเรามีคำว่าการสัมมนาเรายังมีคำว่าการอภิปรายนะครับการประชุมอภิปรายเรามีคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็ผู้คนชอบพูดบ่อยคือคำว่าเรามาเบรนสตอร์มกันหน่อยนะครับระดมสมองกันหน่อยนะครับแล้วก็อีกคำนึงคือคำว่าโฟกัสกรุ๊ปจัดเฉพาะกลุ่มกับสุดท้ายนะครับที่ เพื่อนนักศึกษามทเมื่อมาเข้ารับการอบรมเข้มเนี่ยจะไปกิจกรรมชิ้นหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์นะครับ4-5คำตรงนี้บางทีมันก็สับสนนะครับก็อย่างที่เรียนเขาว่าบางท่านเนี่ยพอบอกว่าสัมมนาสัมมนาแปลว่าอะไรสัมมนาใช่อภิปรายไหมสัมมนาใช่เวิร์กช็อปไหมสัมมนาใช่เบรนสตอร์มไหมนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าต้องไปอ่านนิดนึงนะครับถ้าเป็นคำว่าสัมมนานะครับอย่างที่บอกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นแวดวงวิชาชีพเดียวกันจะทำงานที่ใกล้เคียงกันนะครับเกี่ยวข้องกับปกครองท้องที่ด้วยกันอย่างนี้สัมมนานะครับซึ่งถ้าเทียบกันนะครับถ้าเป็นการอภิปรายนะก็จะมีอธิปรายที่กว้างมากเหมือนอย่างที่เราเห็นในการอภิปรายในรัฐสภาก็ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติท่านมาทั่วเลยนะครับเพียงแต่เป็นส.ส.ด้วยกันแต่ว่าเขาก็นำเอาความรู้เอาประสบการณ์เอาสิ่งพบในแต่ละพื้นที่เนี่ยมาอภิปรายนะครับ แคบลงมาอีกอย่างนึงก็คือคำว่าโฟกัสกรุ๊ปตรงนี้จะแคบลงเล็กนิดเดียวอาจจะเป็นการจัดโฟกัสกรุ๊ปเฉพาะผู้สอนวิชาทางด้านปกครองท้องที่นะครับอาจจะเป็นอาจารย์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับมันจะแคบมาตรงนี้จะเป็นโฟกัสกรุ๊ปนะครับทีนี้ตรงกลางที่มักจะมีผู้คนบางทีก็พลาดไปนะครับเช่นมีคำว่าเวิร์กช็อปนะครับอย่างที่เรียนเราเคยได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปนั้นจะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อมีการประชุมในลักษณะที่เรียกว่าเวิร์กช็อปหรือเราแปลเป็นไทยว่าประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยก็แปลว่าเมื่อประชุมกันเสร็จแล้วอภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีผลงานครับนะครับต้องมีผลงานครับเช่นเท่าที่ประสบการณ์ผมเคยพบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็จะมีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษานะครับจะมีการจัดทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือว่าพอทำเสร็จแล้วอภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องเขียนมาครับต้องมีผลงานนะครับต้องทำอะไรเสร็จออกมาสักชิ้นหนึ่งประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรก็อภิปรายถกเถียงกันไป3วัน5วันเสร็จแล้ววันสุดท้ายก็ต้องถือเอาไอ้ตัวหลักสูตรตรงเนี้ยมามอบให้กับผู้จัดนะครับนี่คือประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับส่วนคำว่า brainstorm หรือระดมสมองเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับคือหลายท่านใช้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษพูดแล้วเพราะดีแต่จริง brainstorm เนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลจากคำว่าการสัมมนานะครับไอ้คำโฆษณาทั้งหลายที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนะครับต้องขออนุญาตกล่าวถึงท่านนะครับด้วยเจตนาที่ดีเช่นคำว่าอะไรครับงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับทุกชีวิตปลอดภัยนะครับส่งแล้วก็ส่งยิ้มนะครับสิ่งเหล่านี้ครับนะครับมันเกิดขึ้นโดยนักสร้างสรรค์นะครับศัพท์ทางวิชาชีพเขาเรียกว่าเป็นครีเอทีฟนะครับที่การได้มาซึ่งแต่ละศัพท์แต่ละคำเนี่ยเขาใช้วิธีการนะครับระดมสมองระดมสมองนั้นเงื่อนไขเช่นมีเวลาจำกัดจะ3นาที5นาทีเนี่ยแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องสัก10คน15คนนะครับทุกคนก็แสดงความเห็นถ้าพูดถึงการบินไทยท่านจะคิดถึงอะไรทุกคนก็พูดไม่ต้องถามว่าทำไมถึงเสนออย่างนั้นแต่ว่าให้จดไว้เยอะที่สุดเลยพอหมดเวลา3นาทีบอกหยุดคราวนี้ข้อเสนอทั้งหลายเนี่ยเราก็นำมาดูด้วยกันไอ้ที่มันไม่เข้าเขาเนี่ยตัดทิ้งแล้วที่มันพอเข้าเขาบ้างเนี่ยก็มาดูมาตัดต่อมาแต่งเฉพาะเท่าที่ได้นะก็จะได้ศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาหรือเป็นคำพูดคำหนึ่งขึ้นมาที่ใช้นะครับในการไปโฆษณาเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่านี่คือคำว่าการ creative หรือการริเริ่มสร้างสรรค์นะครับเสนอในเชิงของคำหรือความหมายที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้คนเขาจำได้นะครับนี่คือคำว่า brainstorm นะครับที่อยากจะติงไว้เพราะว่าอย่าไปใช้ผิดครับอย่าไปเห็นแก่ภาษาอังกฤษนะครับความหมายมันไม่ถูกครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเราเรียนหนังสือนั้นเราต้องรู้หลักการหลักวิชาที่ถูกต้องด้วยก็อยากจะเน้นไว้ตรงนี้ครับครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็เมื่อสักครู่ท่านถามผมไว้นะครับเรื่องของคำว่าขั้นตอน
1: ครับอาจารย์ขั้นตอนในการสัมมนา
0: เรื่องของคำว่าขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับด้วยความเป็นห่วงครับพอเวลาเราพูดขั้นตอนนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ผมก็พูดเองครับจะทำงานแล้วก็เริ่มต้นที่การวางแผนนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลัวว่าเพื่อนที่อ่านหนังสือคำข้ามนะครับนะขั้นตอนก็ต้องวางแผนแล้ววะซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคำว่าการสัมมนาเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษคือข้อหนึ่งเนี่ยบางทีการสัมมนาเนี่ยวัตถุประสงค์กว้างขวางมากเลยนะครับต้องเจาะครับว่าจะสัมมนาไปทำไมนะครับแล้วก็ใครบ้างที่เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับตอนจบเนี่ยคาดหวังว่าเราน่าจะได้อะไรจากการเท่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องประมวลต้องสรุปออกมานะครับอย่างที่เรียนว่าไม่ใช่แค่สรุปผลการอภิปรายนะครับต้องสรุปมาด้วยว่าการที่เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเอ๊ะบางทีมันไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอาจจะมีอีกกลุ่มนึงอาจจะมีอีกกลุ่มย่อยนึงซึ่งเขาก็ให้สิ่งที่เป็นความรู้ประสบการณ์หรือการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ต้องบันทึกเพราะนั้นคำว่าการสัมมนานั้นก็มีกิจกรรมนะครับรายละเอียดที่ค่อนข้างกว้างขวางตั้งแต่เรื่องของคำว่าวัตถุประสงค์ นะครับวัตถุประสงค์การสัมมนาจะสัมมนาไปทำไม

0: นะครับมันต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือขั้นตอนแรกคือผู้ที่ดำเนินการจัดการธรรมนาเนี่ยต้องหาข้อมูลครับต้องศึกษามันจะทำทำไมใครเป็นคนจัดจัดทำไมมีใครเข้าร่วมธรรมนาบ้างนะครับหัวข้อควรจะชื่ออะไรนะครับมันน่าสนใจไหมมันเชิญชวนให้คนเข้าร่วมสัมมนาไหมอยากมาฟังไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือกิจกรรมแรกครับต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะดำเนินการจัดการสัมมนาที่ละเอียดมากนี้ก็มาถึงขั้นที่2ก็คือก็ค่อยมาถึงขั้นของคำว่าการวางแผนคราวนี้เรารู้แล้วนี่ใครบ้างเนาะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครนะครับที่เขาควรจะมาหรือน่าจะสนใจเพราะเราจะเริ่มรู้นะครับเราเริ่มรู้คำถามทั้งหลายนะครับ what where when why how นะครับรวมทั้งว่าทำยังไงให้คนเขาสนใจเราจัดสัมมนาเราก็อยากให้คนเข้ามาร่วมสัมมนากับเราเยอะๆใช่ไหมครับแล้วผลการสัมมนานี้มันน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็มาถึงขั้นของการวางแผนรวมทั้งว่าไอ้คนเยอะจะจัดอาคารสถานที่ยังไงจัดที่จอดรถจัดโอ้เยอะแยะมากเลยเราก็ค่อยมาวางแผนแล้วขั้นที่3ก็คือถึงขั้นที่เขามาแล้วครับก็ดำเนินการสัมมนาก็ต้องรู้กิจกรรมขั้นตอนนะครับมาถึงเนี่ยครับมีการสัมมนารวมห้องใหญ่ต้องมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมคนเยอะมากหรือเปล่านะครับจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มจะแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นตามหัวข้อหรือตามกลุ่มคนที่เข้าร่วมการสัมมนาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนซึ่งต้องมาจากขั้นที่1นะต้องรู้รายละเอียดข้อมูลเยอะมากเลยแล้วค่อยมาวางแผนและตอนดำเนินการสัมมนาก็ไม่ผิดพลาดนะครับไม่มีการผิดพลาดกับสุดท้ายนะครับยังไม่สุดท้ายขั้นที่4ขั้นที่4ก็ต้องมีการมาสรุปก่อนครับนะครับเช่นในบางการสัมมนานะครับก็มีการสรุปจากกลุ่มย่อยแล้วก็มานำเสนอต่อที่ประชุมหัวข้อนี้กลุ่มย่อยที่1ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สัมมนาในประเด็นเรื่องว่าใครบ้างควรจะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้อ่ะเขามีความเห็นว่ายังไงก็สรุปประเด็น1นะครับมาประเด็นที่2เนื้อหาสาระควรที่จะเน้นเรื่องอะไรนะครับก็มานำเสนอในที่ประชุมใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในรายละเอียดหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุประสงค์ในการสัมมนานะครับแล้วก็สุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดไปเลยคือว่าควรจะบันทึกรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ครับส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะได้ใช้ประโยชน์นะครับเช่นเราสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปกครองท้องที่เรื่องปัญหาเรื่องแนวทางเรื่องการพัฒนากรรมการกม.นะครับผมคิดว่าไม่ใช่พูดแล้วผ่านไปจัดเสร็จแล้วไปผมคิดว่าควรจะทำเป็นบันทึกรายงานแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวส่งให้เขารู้ว่านะมีการสัมมนานะแล้วเขาจะได้นำเอาผลสัมมนานั้นไปใช้ประโยชน์นี่คือคำว่าการสัมมนาครับแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ครับผมสำหรับสัมมนาและก็ขั้นตอนในการสัมมนานะครับนักศึกษาก็น่าจะได้รับความรู้หรือเป็นแนวทางในการนำไปใช้นะครับในการทำจริงนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับต่อเนื่องจากหน่วยนี้นะครับอยู่ในชุดวิชาสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์มานิชพอจะมีประเด็นสัมมนาหรือการเตรียมตัวของนักศึกษานะครับที่จะนำหน่วยนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับในการวิเคราะห์หรือเรียนรู้ในการสัมมนาในการปกครองท้องที่บ้างหรือไม่ยังไงมาเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้แนะนำ
0: ท่านอาจารย์นพพลครับจริงแล้วตั้งแต่หน่วยที่2ไปจนถึง15เลยนะครับทั้งหมดเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนักบริหารการปกครองท้องที่หรือนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันหรือท่านผู้ช่วยทั้งสิ้นเลยครับเพราะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานของเราอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราจะนำไปการจัดการธรรมนาโดยยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองท้องที่จะเป็นนักปกครองท้องที่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งจะมีเพื่อนข้าราชการนะครับจากกรมการปกครองจากที่ปกครองจังหวัดหรือเพื่อนนะครับนักวิชาการเกษตรก็ตามหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระจะทั้งหมดเลยนะครับ12ถึง15เนี่ยจะอยู่ในกรอบของคำว่าการปกครองท้องที่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกประเด็นที่อยากจะฝากไว้นะครับท่านอาจารย์นพพลครับเพราะอย่างที่เรียนว่า15หน่วยเราพูดถึงอะไรบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังมีหัวข้อสำคัญที่เพื่อนนักศึกษาควรจะทราบคือว่าแล้วทำไงล่ะถึงจะทำให้การจัดการสัมมนาของเราสำเร็จ

0: นอกจากเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับนักการปกครองท้องที่แล้วนะครับไม่ใช่ไปพูดเรื่องจีนทะเลาะกับอเมริกาไม่เกี่ยวเลยครับนักปกครองที่ไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นยังมีปัจจัยสําคัญนะครับที่อยากจะเรียนว่าปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้นะครับการดําเนินการสัมมนาหรือจัดการสัมมนาประสบผลสําเร็จนะครับตรงนี้ก็อยู่ในหน่วยนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลาต้องหาโอกาสไปอ่านนะครับแล้วก็เวลาไปจัดจะได้จัดข้อ1ชื่อเรื่องชัดเจนมั้ยอย่าไปพูดอะไรรวมๆครับคุมๆสําหรับนักปกครองท้องที่สัมมนานักปกครองท้องที่เรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ใช่มันค่อนข้างกว้างฮะหัวข้อประเด็นสัมมนาเรื่องอะไรปัญหานะครับปัญหาเรื่องอะไรให้มันแคบลงมานิดนึงประเด็นเนี่ยครับชัดเจนแล้วก็ประเด็นตรงนั้นนะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทำให้ผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นนะครับเขารู้ว่านะครับเขาควรจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมบางทีเนี่ยถ้าหัวข้อหลวมมากเลยกว้างมากเลยนะครับวันนี้มาพูดเรื่องนะครับการเมืองการปกครองของประเทศอะไรเงี้ยมันผมว่าไม่เกี่ยวกับท้องที่เรานะครับเราก็อยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในตำบลเราทำไงให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าต้องกลับไปอ่านนะครับว่าหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านที่จะไปจัดการสัมมนาเนี่ยครับสามารถจัดการสัมมนาแล้วบรรลุผลสำเร็จคือผู้คนสนใจเข้าร่วมในการสัมมนาเยอะแยะสัมมนาเสร็จแล้วได้ผลแล้วเนี่ยส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างได้ผลนี่คือคำว่าปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการจัดการสัมมนานะครับเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเอ่ยนะครับจริงแล้วอยากจะจัดใหญ่ก็เงินไม่มีอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะครับประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจไหมทันเหตุการณ์ไหมนะครับแล้วก็คนที่เราเชิญเข้ามาสัมมนาในคล่องหรือเปล่าเขาไม่เกี่ยวเขาก็ไม่มาเชิญไปเขาก็ไม่มาแล้วครับเดินผ่านอยู่ข้างบ้านยังไม่มาเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับครับท่านอาจารย์นพลครับ
1: ครับผมก็สำหรับหน่วยที่หนึ่งนะครับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนานะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆนะครับจากผู้เขียนนะครับท่านรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลนะครับอย่างล้นหลามเลยในวันนี้แล้วก็ท่านก็ให้มุมมองให้ทัศนคติดีๆนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับที่จะนำเรื่องของการสัมมนานะครับไปใช้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นต่างๆตั้งแต่หน่วยที่2ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: หน่วยที
0: ่2
1: จนถึงหน่วยที่15นะครับซึ่งจะมีประเด็นนะฮะเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่นะครับในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งเราต้องมีพื้นฐานในการสัมมนาก่อนนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์มานิตผู้เขียนนะครับได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันซึ่งมาเรียนหลักสูตรนี้ก็จะได้รับความรู้และนำไปปรับใช้นะครับแล้วก็ดำเนินการสัมมนานะครับจัดสัมมนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับนอกจากนี้แล้วท่านอาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่จะให้นักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเรียนหลักสูตรนี้นะครับและก็เรียนวิชานี้นะครับอยู่ในชั้นปีที่4แล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้แนะนำในช่วงสุดท้ายนี้เลยครับ
0: ครับครับขอบคุณครับคืออย่างที่เรียนตอนต้นว่าบุคคลสำคัญในเรื่องของการดำเนินการจัดการสัมมนาเนี่ยก็คือคนที่บอกว่าเป็นพิธีกรหรือเป็นผู้ดำเนินการสัมมนานะครับจริงแล้วถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็อยากจะเตรียมตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่ว่าจริงแล้วเพื่อนเราก็เห็นนะครับเพราะว่าการจัดสัมมนามีเยอะมากไม่ว่าในส่วนราชการหรือในสถาบันการศึกษานะครับเฉพาะในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ของเรานะครับที่ผ่านมาเรามีการจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่าประกวดผลงานนะครับ PPGO Award นะครับตอนที่เพื่อนๆ เรามานำเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft เนี่ยครับก็มีท่านผู้อำนวยการนะครับโครงการของเราครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วรรณธรรมกาญจนสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้ดำเนินการครับท่านก็บอกเป็นไงบ้างครับทางผู้ทำงานมีอะไรจะนำเสนอไหมท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของจังหวัดมีไหมท่านกรรมการมีอะไรจะซักถามไหมครับมีความเห็นไหมครับคือจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะหยิบมาให้ดูก็ไม่ใช่ที่แต่ว่าเราหาดูแล้วก็ดูครับว่าคนที่เป็นผู้ดำเนินการที่เก่งๆนะครับไม่ว่าในทีวีหรือในชีวิตจริงครับเขาทำตัวไงคือ

0: ต้องโยนลูกครับพยายามที่จะระดมความคิดเห็นหรือความรู้เนี่ยให้กว้างขวางได้นะครับนี่คือบทบาทหน้าที่หรือการพัฒนาตัวเองเป็นผู้ดำเนินการสัมมนาที่เก่งครับท่านอาจารย์นพพลครับ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของท่านอาจารย์ก็น่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่เรียนชุดวิชานี้นะครับโดยเฉพาะหน่วยที่1นะครับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับซึ่งรับผิดชอบเขียนและก็บรรยายโดยท่านรองศาสตราจารย์มานิษฐ์สุทัศน์สกุลในวันนี้นะครับนักศึกษาก็ได้รับความรู้ได้รับองค์ความรู้ดีๆนะครับจากท่านอาจารย์ผู้เขียนเองและก็ท่านเป็นประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ด้วยนะครับแล้วก็เสนอวิชานี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ดีๆแล้วก็ทั้งอีกตั้งแต่หน่วยที่2จนถึงหน่วยที่15คือประเด็นสัมมนาต่างๆซึ่งเราจะหยิบยกมานะครับเป็นประเด็นสัมมนาซึ่งต้องอาศัยมุมมองหรือแนวคิดทางด้านสัมมนาซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปในวันนี้นะครับในวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับผมที
0: ่
1: อนุเคราะห์ความรู้ให้กับนักศึกษาของพวกเรานะครับ
0: คร
1: ับนี้ก็ขอจบรายการสอนเสริมนะครับเพื่อการศึกษาทางไกลไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์ดร.นพพล อักขหาตนะครับและท่านรองศาสตราจารย์มานิษฐ์สุทัศน์สกุลนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกับการสอนเสริมทางไกลนะครับซึ่งวันนี้เราจะเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา41323นะครับกฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์นะครับแล้วก็ตัวเงินนะครับซึ่งรายการนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายกับเรานะครับ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์เป็นประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์หรือท่านคณบดีของเราวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการและก็ชุดวิชาอย่างยิ่งเลยนะครับในการออกอากาศในครั้งที่1เลยนะครับท่านอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์บุญยธนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านอาจารย์เป็นประธานกรรมการบริหารชุดวิชานะครับหรือประธานชุดนะครับหรือถ้ามหาวิทยาลัยปิดทั่วๆไปเขาเรียกว่าหัวหน้าชุดวิชาก็คือหัวหน้าแผนกนะครับแผนกเอ้ยแผนกนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ดูแลชุดวิชานี้นะครับกฎหมายพาณิชย์3เนี่ยนะครับที่เราเรียกสั้นๆว่าค้ำประกันจำนองจำนำแล้วก็ตัวเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับท่านอาจารย์ดร.ชัชชัยลาภพัฒนาครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับยินดีต้อนรับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายด้วยในวันนี้นะครับวันนี้ถ้ามองดูก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วก็คือ A4DD นี่เองนะครับแต่ว่าในขณะนั้นกับในขณะนี้ก็อาจจะแตกต่างกันแล้วนะครับนะครับครับนักศึกษาครับเนื้อหาของเรานะครับเนื้อหาของชุดวิชาเรานั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยเนื้อหาในส่วนชื่อวิชาเลยนะครับก็จะมีค้ำประกันนะฮะจำนองจำนำและก็ตัวเงิน
2: ครับ
0: นะครับซึ่งก็มีเนื้อหานะครับนะเป็นส่วนของเอกเทศสัญญา
2: ครับ
0: นะฮะเอกเทศสัญญา4แบบนะฮะ4รูปแบบด้วยกันนะครับโดยในส่วนแรกนะครับนะส่วนแรกนะครับหน่วย1หน่วย2นั้นจะเป็นเรื่องของสัญญาค้ำประกัน
2: ครับ
0: นะครับเป็นเรื่องของค้ำประกันค้ำประกันนั้นนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการแก้กฎหมายนะครับปรับให้ทันยุคทันสมัยและก็มีรูปแบบนะครับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะปัจจุบันด้วยนะ
2: ครับ
0: อย่างใดนั้นเราก็จะพูดในเรื่องของค้ำประกันซึ่งวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องค้ำประกันนะครับและก็จะมีบางส่วนของจำนอง
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นชื่อที่2นะฮะจ้องนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3ก็คือลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองนั่นเองนะครับนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับนะก็จะเป็นสิทธิหน้าที่การบังคับจำนองนะครับหน่วยที่นะครับหน่วยที่4ที่5นะครับดังนั้น3 4 5จะเป็นเรื่องของจำนอง
2: คร
0: ับสัญญาจำนองนะครับประการต่อมาครับหน่วยที่6นะครับนะฮะหน่วยที่7เป็นเรื่องของจำนำนะและบัญชีเดินสะพัด
2: ครับ
0: นะเน้นไปที่ในเรื่องของจำนำนะฮะจำนำเป็นหลักจำนองกับจำนำชื่อเป็นเหมือนพี่เป็นน้องกันเลยนะครับแต่เนื้อหาสาระนั้นนะครับมีความต่างกันอยู่ในหลายประการด้วยกันนะครับนะฮะส่วนนะครับตั้งแต่หน่วยที่8ถึงหน่วยที่15เป็นตัวเงินครับผมเป็นเรื่องของตัวเงินนะครับเนื้อหานักศึกษาหลายคนก็บอกว่าตัวเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจได้ยากนะครับในรายการนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับต้องเรียนสอบถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์ครับว่าครั้งนี้เป็นการเปิดศักราชใหม
2: ่
0: เป็นครั้งแรกเลยของภาคการศึกษาที่2นะครับทับ2562นี
2: ้
0: นะครับที่มีการนะครับบรรยายในทางในระบบทางไกลอย่างนี
2: ้
0: นะครับเพื่อที่ให้นักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อเสริมนะฮะสื่อเสริมเพราะสื่อหลักนักศึกษาก็ต้องอ่านนะเนี่ยนะครับอันนี้รูปอาจารย์จตุรนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะครับเป็นกุมารใส่แว่นเนี่ยนะครับนะครับให้นักศึกษาได้อ่านเป็นสื่อหลักนะครับเพราะว่าสื่อหลักนั้นมีความสำคัญนะครับเพราะว่านะครับนะในการเรียนของเรานั้นนักศึกษาก็จะมีสื่อหลักจากตรงนี้นะครับเราจะมีการสอนเสริมนะฮะการมีเอกสารคู่มืออะไรต่อมีอะไรนั่นเป็นสื่อเสริมนะครับนะความสำคัญนะครับอาจารย์ความสำคัญของเอกสารการสอนนะครับสำคัญอย่างไรนั้นเราก็คงต้องถามท่านคณบดีหรือท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราว่าหนังสือหรือสื่อต่างๆเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและนักศึกษาต้องให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใดครับอาจารย์ครับ
1: ครับอย่างที่อาจารย์อิงคลัตได้พูดถึงว่าเอกสารการสอนของเราอันนี้นะครับก
0: ็
1: คือสื
0: ่
1: อสื่อหลัก
0: สื่อหลัก
1: สื่อหลักก
0: ็
1: คือสื่อสิ่งพิมพ์
0: ครับผม
1: มสทเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลเราไม่มีชั้นเรียนนะครับนั้นโดยหลักแล้วนักศึกษาจะต้องใช้สื่อเอกสารการสอนเนี่ยเป็นตัวเครื่องมือสำคัญในการที่จะศึกษาเนื้อหาชุดวิชาแล้วของเราเป็นระบบชุดวิชาก็คือเอาหลายวิชามารวมกัน ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นเขาจะเรียกว่าเป็นรายวิชา
2: ครับ
1: นะนั้นของเราเป็นชุดวิชาเพื่อให้มีค่าเท่ากับ6หน่วยกิต
2: ครับ
1: ทีนี้ในการศึกษาของนักศึกษาเนี่ยนะครับชุดวิชากฎหมายพาณิชย์3
2: ครับ
1: มีข้อสอบ2ประเภท
2: ครับ
1: เพราะว่าเวลาศึกษาก็นักศึกษาก็คงอยากทำข้อสอบให้ผ่านถูกไหมท่านชันจตุรน
2: ครับ
1: ที่เรามาพูดกันในวันนี้ก็คือต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยผ่านอย่างมีคุณภาพ
2: ครับ
1: นะฮะนั้นข้อสอบชุดวิชานี้ก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือข้อสอบปรนัยซึ่งก็คือมีตัวเลือก
2: ครับ
1: 5ตัวเลือก1ข้อมีช้อยมีตัวเลือก5ช้อย
2: ครับ
1: นะข้อสอบปรนัยจะออกทั้งหมด60ข้อนะครับ60ข้อส่วนข้อสอบอัตนัยก็จะมีอยู่3ข้อนะครับอัตนัยคือนักศึกษาต้องเขียนต้องเขียนบรรยายเดี๋ยวเราก็จะแนะนำว่าการตอบข้อสอบอัตนัยที่ดีเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้ในการอ่านเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาต้องพยายามอดทนเรียนมตท.นะต้องอดทนต้องมีวินัยนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยเล่มค่อนข้างโตนะครับ ในเวลานักศึกษาอ่านนักศึกษาควรที่จะศึกษาแผนหน่วยแผนตอนด้วยนะครับอย่าง15หน่วยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยออก60ข้อแต่ละหน่วยจะออกเท่าๆกันเลยก
2: ็
1: คือหน่วยละกี่ข้อนะครับอาจารย
0: ์หน่วยละ4ข
1: ้
0: อ
1: หน่วยละ4ข้อนะหน่วย1จะมีข้อสอบปรนัย4ข
2: ้
1: อหน่วย2 4ข้อหน่วย3ก็4ข้อไปจนถึงหน่วยที่15 4ข้อรวมแล้ว60ข
2: ้อครับ
1: งั้นเวลานักศึกษาอ่านนะครับอาจารย์แนะนำว่าอย่างเช่นหน่วยที่1เนี่ยนักศึกษารู้ละนะว่าจะออก4ข้อ4ข้อดังนั้นการอ่านข้อสอบโทษการอ่านเอกสารการสอนอ่านหนังสือเพื่อทำข้อสอบให้ได้เนี่ยนักศึกษาควรจะดูแผนตอนแผนตอนคือแบบนี้แผนตอนนะแผนตอนแผนตอนเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาจารย์ตุลย์แผนตอน
3: คนต้องมีหัวเรื่องครับแล้วก็แนวคิดวัตถุประสง
2: ค์
3: นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากครับเนื่องจากก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาแนวคิดด้วยว่าเรื่องนี้มีแนวคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการบอกว่านักศึกษาควรต้องศึกษาอย่างไรให้เกิดความมีประสิทธิภาพนะครับในการศึกษาสื่อหลักตรงนี้นะครับ
2: ครับ
1: นั้นการที่อาจารย์เขียนแผนตอนมาเนี่ยแล้วมีวัตถุประสงค์นั่นแปลว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้จะถูกนำมาประเมินผลนักศึกษา
2: ครับ
1: การสอนของอาจารย์ในมสท.เราจะสอนโดยผ่านสื่อทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่อาจารย์อิงการัตน์บอกก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนี่คือการสอนละโดยการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเมื่อนักศึกษาอ่านตอนที่ 1.1
2: ครับ
1: นักศึกษาก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ต้องการนักศึกษาทราบมีอะไรบ้างเช่นข้อ1อธิบายความหมายของสัญญาค้ำประกันได
2: ้
1: ข้อ2อธิบายและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานเป็นหนังสือในสัญญาค้ำประกันได
2: ้
1: ข้อ3อธิบายและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหนี้ที่อาจค้ำประกันได้และเวลาอาจารย์จ่อข้อสอบอาจารย์ก็จะสร้างข้อสอบที่มาตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าวดังนั้นเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาเอกสารการสอนไปแล้วก็ควรจะสรุปเนื้อหาให้สอดคล้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วรับรองนักศึกษาก็จะไม่พลาดทำอย่างนี้ครับแล้วก็สรุปไปเรื่อยๆทุกหน่วยนะทุกตอนที่มีแผนตอนอยู่ครับ
0: คือการเรียนแบบมีเป้าหมายนะครับอย่างนี้นักศึกษาบางคนเรียนมาถึงขนาดนี้เนี่ยเพิ่งมาทราบเรื่องนี
2: ้ใช่คร
0: ับจริงๆนักศึกษาต้องทราบเป็นหลักเลยว่าในระบบทางไกลของเราเนี่ยนะครับเอกสารการสอนที่เป็นสื่อหลักนั้นจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนักศึกษาไปเมื่อครู่นี
1: ้เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารการสอนแล้วไม่ต้องรีรอเลยนักศึกษาอ่านได้เลยครับเพราะว่าข้อสอบอยู่ในนี้แหละ
0: คนที่ว่าเอาไว้หลังตู้เลยแล้วค่อยเอามาเป็นอัจฉริยะค่ำคืนไม่ได้
1: บางทีหาไม่เจออีก
0: หาไม่เจอ
1: เก็บไว้นานหลายวันนั้นก็สรุปตามนี
2: ้
1: นั้น60ข้อจะอยู่ในเอกสารการสอน
2: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเอกสารการสอนไปเจอกฎหมายที่เรายังปรับปรุงไม่ทันนะเพราะว่าการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องใช้เวลามากหลายขั้นตอนปกติแล้วตรงนั้นก็จะไม่ออกเป็นข้อสอบนะครับไม่ออกข้อสอบเลยนะดังนั้นนี่คือปรนัยส่วนอัตนัยนะอัตนัยก็จะเป็นเนื้อหาที่ออกสำคัญนะในส่วนที่สำคัญซึ่งก็จะมีหน่วยเน้นแต่หน่วยเน้นนี้นักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าคำว่าหน่วยเน้นที่ทางประธานชุดกำหนดเนี่ยนะครับ ไม่ได้หมายว่าจะต้องออกข้อสอบอัตนัย
0: 100%
1: นะแต่โดยปกติก็มักเป็นไปตามนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นหน่วยเน้นที่กำหนดเป็นเนื้อหาสำคัญให้อาจารย์สอนเสริมได้ไปสอนนักศึกษาเวลามีการสอนเสริม
0: อ๋อไม่ใช่ว่าหน่วยนั้นจำเป็นเลยต้องออกข้อสอบ 100%
1: ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องออก 100%
0: นะครับ
1: นะ
0: แล้วท่านอาจารย์ครับถ้าสมมติว่ามีนักศึกษาสมมติชื่อหนูแววนะหนูแววเนี่ยแกเป็นคนที่ทันสมัยติดตามข่าวสารของมาทางมหาวิทยาลัยตลอดเลยนะครับแล้วก็ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีก2ก3เอ๊ะก1ก2ก3มียังไงก1กล้องหรือเปล่าก2อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก3เป็นใครหรือเปล่าแผนการเรียนการสอนก1ก2ก3โดยเฉพาะก3เนี่ยภาคการศึกษานี้เป็นภาคการศึกษาแรกนะครับที่มีการนำแผนการศึกษาในก.3นี้มาใช้นะครับถามว่าหนูแววเนี่ยนะครับถ้าหนูแววลงก.2หนูดีลงก.3อย่างเงี้ยเขาจะต้องเตรียมตัวเหมือนกับก.1ก.1คือนะฮะท่านนักศึกษาจำก็คือแบบเดิม
1: แบบเดิม
0: นะฮะแบบเดิมนะครับนะที่ท่านอาจารย์พูดไปนี่คือก.1แบบเดิมนะครับทีนี้ก.2
1: ครับผมก.1นี่ก็คือเป็นระบบการเรียนปกติ
0: ที่
1: นักศึกษาที่รหัสเก่าๆเนี่ย
0: ครับ
1: เคยชิน
0: เคยชิน
1: คุ้นอยู
0: ่
1: นั่นหมายความว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วมหาวิทยาลัยก็ส่งเอกสารการสอนไปให้นักศึกษาก็ศึกษาตามเอกสารการสอนอย่างที่เราแนะนำ
0: ครับ
3: ครับ
1: ถ้ามีการสอนเสริมซึ่งมหาวิทยาลัยก็จัดเป็นสื่อเสริมให้นะตามศูนย์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดน
0: ัก
1: ศึกษาจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อันนั้นก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าไม่มีคะแนนให้นะครับไปแต่ไปนี่เป็นประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าอาจารย์ก็จะได้สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญให้นักศึกษาทรา
0: บ
1: นะพอถึงเวลานักศึกษาก็มาสอบ
0: ครับ
1: มาสอบถ้าสอบไม่ผ่านก็
0: ซ่อม
1: ก็ซ่อมนะครับอันนั้นก็เรียกว่าก .1
0: ครับอันนั้น
1: สูตรดั้งเดิม
0: ดั้งเดิมนะครับสอบทีเดียวเลยไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ต้องไปซ่อมก่อนถ้าซ่อมไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปต่ออีกนะ
3: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นแล้วก .2 ครับของนูแววครับ
1: ก .2 นี่หมายความว่าเป็นการแบ่งสอบให้สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่อยากจะสอบนะครับมิดเทอมพูดง่ายๆว่า1ภาคการศึกษาเนี่ยเราเรียนกัน4เดือนเมื่อนักศึกษาเรียนไปแล้ว2เดือนเรียนไปครึ่งแล้วมหาลัยก็จัดสอบให้ครึ่งนึงก่อน
0: ครับ
1: ครึ่งนึงในที่นี้ก็หมายความว่าหน่วย1ถึงหน่วย7
0: ครับ
1: เพราะมันมี15หน่วยหารไม่ลงตัวก็เอาหน่วย1ถึงหน่วย7ให้นักศึกษาสอบมิดเทอมซะก่อนเพราะนักศึกษาบางคนสมาธิสั้นใช่มั้ยครับอ่านแล้วแบบโอ้จำได้ตอนเนี้ยจำได้

0: ถ้าไปสอบตอน4เดือนเนี่ยลืมหมด
1: ลืมหมดนะฮะ
0: ถ้าอย่างนี้อ่ะสอบกลางภาคน
1: ี่
0: คือก2นะครับก2นักศึกษาก็ไปสอบกลางภาคมาแล้วจะจัดสอบให้ในสนามสอบที่เป็นจังหวัดจะไม่มีสนามสอบอำเภอนะในขณะนี้ทีนี้ข้อสอบก็จะออกหน่วย1ถึงหน่วย7
1: ครับ
0: อย่างชุดพาณิชย์3เนี่ยหน่วย1ถึงหน่วย7ก็จะมีปรนัยหน่วยละ4ข
1: ้อครับ
0: เหมือนเดิม4ข้อก็เท่าไหร่นะ
1: 4ข้อ7
0: 4 28
1: ครับ
0: แล้วจะมีอัตนัย1ข
1: ้อครับ
0: 1ข้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องค้ำประกัน1ข้อนะครับใช้เวลาสอบชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จทำไงครับ
1: สอบเสร็จก็ไม่เกี่ยวกับกลับบ้านใช่ไหม
0: สอบเสร
1: ็
0: จแล้วกลับบ้านสอบเสร็จแล้วกลับบ้านล่ะทีนี้นักศึกษาก็มาเลยจะไม่ประกาศนะครับนั้นนักศึกษาก็รอที่จะไปสอบปลายภาคแต่คะแนนตรงนี้ไม่ประกาศนะยังไม่ประกาศพอปลายภาคเนี่ยคนที่ลงก2ก็จะสอบแค่2ชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าคนที่เรียนก1เขาสอบ3ชั่วโมง
1: ครับ
0: ทำไมชั่วโมงน้อยกว่าเพราะข้อสอบมันน้อยกว่า
1: ครับ
0: เพราะคนที่ลงก2จะสอบเฉพาะหน่วย8ถึงหน่วย15ที่เป็นช้อย
1: ครับ
0: นะครับ4ข้อ
1: ครับ
0: กี่ข้อนะฮะหน่วยละ4ข้อ8ถึง15
2: ครับ60ข้อไม่เดี๋ยวเอา3
1: แต่ก็เอา4
2: ครับ
1: 4
0: 32ข้ออัตนัยอีก2ข้อ
1: ครับ
0: ก็ใช้เวลาสอบ2ชั่วโมงนะครับแล้วพอสอบเสร็จนั่นแหละมาอะไรก็จะรวมคะแนนตอนที่สอบกลางภาคไว้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศพร้อมกับพวกที่เรียนก่อนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับถ้าไม่ผ่านก
1: ็ซ่อม
0: ทีเดียวเลยนะไม่มีการแบ่งมิดเทอมแล้วนะคราวนี้ก็ซ่อมทีเดียวเลยนะครับ
1: นะคือมิดเทอมนี้ไม่มีทางรู้คะแนนครับผมไม่ได้รู
0: ้ทีนี้ก็เชื่อว่าก็เป็นความเชื่อว่าถ้าคนที่ลงก2เอ๊ะน่าจะสะดวกคือว่าได้บรรเทาไปครึ่งนึงแล้ว
1: ครับ
0: หรือได้อ่านแล้วก็สอบไปแต่ถ้าใครที่ภารกิจเยอะมากไม่มีเวลา
1: ค
0: ุ้นชินกับการสอบอ่านหนังสือสัปดาห์สุดท้าย
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเราลงทะเบียนก2แล้วเราไม่ไปสอบหรือสอบแล้วได้คะแนนไม่ดีมันจะทำให้ฉุดคะแนนถูกไหมครับนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพียงแต่ว่าเราเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราแต่นั่นเองแต่โดยหลักการเนี่ยคิดว่าดีนะฮะอันนี้ก็คือก2
1: ก
0: 2
1: ครับแล้วก3ล่ะครับท่านอาจารย์ครับก3นี่มีระบบการเรียนนี่ที่แตกต่างกับก1กหรือก2นี่อย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ครับก3นี่น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: ก3นี่ก็คือว่ามหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดให้นักศึกษามาได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
1: ครับ
0: โดยใช้หลักการเรียกว่า blended learning
1: ครับ
0: หรือ active learning นั่นก็คือว่าอย่างชุดวิชากฎหมายพาณิชย์3
1: ครับ
0: นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนก3จะต้องเข้ามานะครับเข้ามาพบกันเนี่ยนะกับอาจารย์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: 2ครั้งแยกนี้ครับ4เดือนนะครึ่งแรก2เดือนต้องมาพบกัน1ครั้งละคนที่ลงก3
1: ครับ
0: พบกัน1ครั้งในที่นี้ก็คือว่าจะต้องมาทํากิจกรรมร่วมกัน2วัน
1: ครับ
0: วันเสาร์และวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: กิจกรรมที่นักศึกษาจะทำนี่คืออะไรอาจารย์ไม่ได้มาสอนนะครับอาจารย์ไม่ได้มาบรรยายนะแต่อาจารย์จะคล้ายๆว่าเป็นผู้ที่นำนักศึกษาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องที่สำคัญแล้วอาจารย์ก็จะสร้างกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นกฎหมายพาณิชย์3เนี่ยเทอมนี้เรามีการจัดก3
1: ครับ
0: นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วนะครับหมดเขตลงทะเบียนสิ้นเดือน
3: กุมภา
0: พันธ์นี่ใช่ไหมครับ
1: ที่ผ่านมานี่นะฮะ
0: รายการเราถ้าออกหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนักศึกษาก็มาลงไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: นะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปก็ถ้าไม่ผ่านก็ไปรอบต่อไปแต่นักศึกษาที่ลงแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็นิติศาสตร์เราก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วเชื่อว่าสอดคล้องกับการเรียนนิติศาสตร์นะยกตัวอย่างนี้ครับวันแรกวันเสาร์วันแรกนะครับอาจารย์จตุรนท่านก็จะนำเข้าสู่บทเรียนเนื้อหาชั่วโมงครึ่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอาจารย์จตุรนจะไม่มาบรรยายเนื้อหาทั้งหมดนะเพราะว่าเราไม่เน้นในเรื่องของการสอนเพราะเราห้ามมีชั้นเรียนมสท.นี้กฎหมายบอกเลยว่าห้ามมีชั้นเรียนนะแม้แต่สอนเสริมเรายังใช้คำว่าเสริมค่อยท้ายเลยเราไม่ได้สอนเป็นการหลักนะครับนั้นอาจารย์จตุรนก็จะนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียนแนะนำวิธีการต่างๆชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็นักศึกษาก็จะมีการแบ่งกลุ่มหนึ่งประมาณ 7-8 คนนะครับแล้วอาจารย์ก็จะให้กิจกรรมแต่ละกลุ่มทำนะในกลุ่มนั้นนักศึกษาก็จะต้องเลือกประธานกลุ่มเลือกเลขากลุ่มเลือกผู้ที่จะนำมาเสนอนะครับแล้วเมื่อหมดเวลาสมมุติให้ทำกิจกรรมสัก40นาที อาจารย์จตุรนก็บอกว่าเอาละตัวแทนกลุ่มที่เลือกกันมาแล้วเนี่ยนะมาเสนอสิมาพรีเซนต
3: ์ครับ
0: โดยใช้เวลา5นาทีต่อ1คนนั้นนักศึกษาต้องฝึกพูดฝึกอะไรที่ให้กระชับนะครับ
3: ครับ
0: แล้วอาจารย์ก็จะคอมเมนต์ให้คำแนะนำนะให้คำแนะนำนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะได้

0: จะหาสาระให้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วพอช่วงบ่ายก็จะทำกลุ่มอีกแหละนะครับ นั้นโดยนักศึกษาจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มอื่นแล้วนั้นเราจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อวัตถุประสงค์คือต้องการนักศึกษาได้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้น
2: ัก
0: ศึกษาจะได้มีเครือข่ายร่วมกันเมื่อกลับบ้านไปแล้วต่อไปจะได้ส่งไลน์อะไรต่ออะไรกันซักซ้อมความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เราเรียนกันอันนี้นะครับอันนี้นี่คือวัตถุประสงค์ที่มาอะไรต้องการด้วยนั้นตอนบ่ายนักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มก็เลือกประธานกลุ่มเลือกเหตุนิยมกลุ่มเลือกเลขากลุ่มเลือกผู้นำเสนอมาแต่ซึ่งคนที่นำเสนอมาแล้วก็ไม่ให้มาซ้ำแล้วนะต้องเปลี่ยนคนอื่นละนะอันนี้ก็จะมานำเสนอแล้วก็อาจารย์ก็จะแนะนำจะอะไรกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาพูดใจเข้าใจเนื้อหาสาระได้มากขึ้นวันอาทิตย์ก็ทำนองเดียวกันพอวันที่2ก็ทำนองเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีคะแนนเก็บ20คะแนนนักศึกษาที่มาทำกิจกรรมก .3 เนี่ยคะแนนเต็ม20นะไม่ได้แปลว่าได้20ทุกคนถูกไหม
1: คร
0: ับ นั้นนักศึกษาต้องเมื่อลงทะเบียนก .3 แล้วต้องมานะครับ2วันนี้คะแนนเต็ม20คะแนนนั้นใน20คะแนนนี้อาจารย์ก็จะประเมินจากไหนประเมินจากการมีส่วนร่วมที่นักศึกษาร่วมกันคิดร่วมกันทำนะโดยที่จะมีอาจารย์เนี่ยวิทยากรเนี่ยอาจจะมี 2-3 คนจะคอยดูคอยสังเกตคอยแนะนำคอยบอกกฎกติกาต่างๆประจำแต่ละกลุ่มนะอาจารย์ก็จะดูว่านักศึกษาได้ร่วมกันคิดด้วยร่วมกันทำไหมนักศึกษาได้ลงมือทำอะไรกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเราก็จะประเมินผลตรงนั้นนะไม่ได้เน้นว่านักศึกษามาเพื่อสอบไม่ใช่ไม่ได้เน้นว่านักศึกษามาเพื่อเรียนไม่ใช่แต่เน้นเพื่อให้นักศึกษาได้มาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันโดยอาจารย์จะเป็นคนกลางที่ชูกิจกรรมที่คิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับอันนี้นักศึกษาก็จะก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานกันแล้วก็ได้มีเพื่อนกันนะครับแล้วก็ได้พบปะกับอาจารย์หลายๆคนนะครับเมื่อทำกิจกรรม2วันแล้วเก็บคะแนนไว้ให้แล้วนะคะแนนเต็ม20คะแนนนักศึกษาก็ไปสอบแบบกลุ่มก2นั้นคนที่ก3นี่ต้องสอบกลางภาคด้วยไม่สอบได้ไหมไม่ได้นะต้องสอบ
1: ครับ
0: นั้นพ่ออาจารย์คาดหวังว่าเมื่อนักศึกษามาทำกิจกรรมที่เราทำให้2วันเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นก็ไปสอบและจะเข้าใจว่าจะทำข้อสอบได้ดีด้วยนะครับนี้เมื่อสอบแล้วคะแนนยังไม่ประกาศเหมือนเดิมพอหลังจากสอบเสร็จนักศึกษาก็จะมาพบกับอาจารย์อีกเป็นการทำกิจกรรมก3ครั้งที่2ครั้งที่2นะครับในครั้งที่2ก็จะเป็นเนื้อหา8ถึง15หน่วย8ถึง15นะครั้งแรกเนื้อหาจะเป็นหน่วย1ถึง7นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะหยิบยกประเด็นสำคัญสำคัญมาว่ากันอีกเหมือนกับครั้งที่1แหละก็มีคะแนนเก็บให้20คะแนนนะครับแล้วนักศึกษาก็ไปสอบปลายภาคแบบก2ก็คือสอบเฉพาะหน่วย8ถึงหน่วยที่15แล้วก็มีอัตนัย2ข้อนะแล้วคะแนนตรงนี้เก็บไว้ให้20คะแนนนั้นเวลาประเมินผลเนี่ยคะแนนเก็บสมมุติถ้านักศึกษาได้เต็มเนี่ย40แล้วที่สอบ2อันเนี่ยก็จะไปคิดคำนวณ 60% แล้วเอามารวมกันนะครับแล้วก็ตัดสินผลสอบซึ่งสาขานิติศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่าตรงเนี้ยจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสำเร็จเร็วขึ้นอาจารย์ก็อยากเชิญชวนนะครับว่าคนที่เรียนนิติศาสตร์เนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจอะไ
2: ร
0: นะครับควรจะลงก.3เพราะเราก็จะช่วยนักศึกษาอย่างเต็มที่เลยนะครับ
2: แล้วอาจารย์ครับนิดนึงครับขออนุญาตแทรกนิดนึงนักศึกษาเปลี่ยนใจได้ไหมครับถ้าสมมติว่าพอมาในส่วนของร่วมกิจกรรมสัปดาห์แรกแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนใจนะโลเลมาเลือกไม่ได้อยากจะเปลี่ยนใจเพื่อจะไปลงเป็นแผนก.1เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับทำได้ไหมครับ
0: ไม่ได้แล้วครับเมื่อนักศึกษาตัดสินใจแล้วต้องเดินหน้าเลยแต่นักศึกษามีทางเลือกที่จะไปสอบซ่อมได้ครับในโอกาสต่อไปแต่ยันเชื่อว่าที่จะเปลี่ยนใจนี่คือคนที่ไม่ได้ลงอยากจะเปลี่ยนใจมาลงอย่างมาอะไรเขากำหนดเวลาไว้แล้วว่าจะต้องลงภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ ถ้านักศึกษาลงมาเป็นร้อยเราก็จะอยู่ในห้องร้อยคนเลยนะครับห้องใหญ่เราไม่แยกห้องย่อย
2: ไม่แยกห้องย่อย
0: เพียงแต่เวลาทำกิจกรรมเราจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กแต่จะอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยนั้นทำให้การเรียนรู้เนี่ยดีขึ้น
1: ครับซึ่งก็คือภาคการศึกษานี้นักศึกษาก็ลงทะเบียนมาตั้งแต่นู่นแล้วกุมภาพันธ
0: ์ลงกุมภาพันธ์
1: กุมภาพันธ์นะครับเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแต่ภาคการศึกษาต่อไปก็อาจจะ
0: มี
1: ชุดวิชาอื่นๆอีกนะครับตอนนี้นิติศาสตร์เราก็ยังถือว่าเป็นหลายชุดที่นำร่องในกระบวนการในการ
0: เรามี6ชุด
1: ครับผม
0: เทอมนี้ถือว่านำร่อง
1: ครั้งแรก
0: 6ชุดก็ประกอบไปด้วยชุดกฎหมายแพ่งหนึ่งของอาจารย์อิงครัตน์นี่แหละครับ
1: กฎหมายมหาชนครับกฎหมายอาญา2กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
0: ครับ
1: กฎหมายพาณิชย์3
0: ครับ
1: และภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพียงแต่มีข้อแม้นอาจารย์จตุรนต์นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเนี่ย01 15 คนเป็นอย่างน้อย
1: ครับ
0: ถ้าศูนย์นั้นไม่ถึง15

0: คนมหาลัยก็จะจัดให้นักศึกษาไปอยู่ก .1 ปกติ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่ถึง15คนเนี่ยการทำกิจกรรมเบเน็ตเลิร์นนิ่งเนี่ยอาจจะไม่สำลิดผล
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เชิญชวนนักศึกษานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มหาลัยได้สร้างแผนการเรียนเพื่อช่วยให้นักศึกษาสำเร็จเร็วขึ้น
1: อย่างมีคุณภาพอ
0: ย่างมีคุณภาพ
2: ครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับอยากให้นักศึกษานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก .3 นะครับบางคนบอกเอ้ผมคุยไม่เก่งผมไม่ค่อยมีเพื่อนผมไม่ถนัดทำกิจกรรมเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่คนชอบออกนอกบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของว่าจะต้องตึงเครียดนะเพราะตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับบางครั้งเราจะมีการเล่นเก
0: ม
2: แต่เกมตรงนี้ไม่ใช่เป็นเกม ROV ตีป้อมอะไรไม่ใช่นะ ไม่ใช่เกมออนไลน์แล้วเล่นเกมในห้องอาจจะมีการยกป้ายนะครับยกป้ายเพื่อมีการตอบถูกผิดถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเลือกเป็นตัวเลือกอย่างนี้ก็มีนะสุดคือสุดแท้แต่วิทยากร
0: ครับ
2: นะวิทยากรจะเป็นผู้คอยช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียดในห้องดังนั้นเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับสำคัญคือให้เรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับเป็นชื่อเพลงเพลงนึงนะครับนะครับนักศึกษาในช่วงท้ายนะครับก่อนจะสู่เข้าสู่ในตอนที่2นะครับของการบรรยายในวันนี้ในครั้งที่1เนี่ยนะครับนักศึกษาก็มีความจำเป็นครับผมเชื่อว่านักศึกษาเรียนมาถึงตรงนี้นะครับบรรยายนักศึกษาก็คงต้องมีคู่มือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษากฎหมายนะเรียกคู่มือก็อาจจะไม่ถูกเท่าทีเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกนะนอกจากเราจะมีสื่อหลักแล้วนะครับที่เป็นตำราหลักแล้วเรายังจะต้องมีอะไรในการช่วยในการเรียนนะครับแล้วก็การตอบนะฮะตอบข้อสอบนะครับนะซึ่งนักศึกษาก็เขียนมาฝ่าฟันมาจนถึงพันที่3นี่ผมก็ว่าไม่ธรรมดานะฮะเว้นแต่คนที
0: ่เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคร
1: ับ น่าจะปีที่3แล้วนะครับอาจารย์2หรือว่าก็2เทอม2แล้วนะครับอาจารย
0: ์ถ้าบางคนปี6ก็อย่าไปตกใจนะเรื่องปกติน
1: ะครับนะฮะไม่ใช่ว่าเหลือวิชานี้ไม่กล้าไปถ่ายรูปชุดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะอบรมเข้มก็มาแล้วนะครับนะไม่ต้องตกใจ
0: ไม่ต้องตกใจครับเป็นปกติ
1: หรือบางคนอาจารย์ครับพลาดฮะนะครับเรียนเทอม2ฮะลงปี1เทอม2ลงพันที่3เลยนะอันนี้คือก็ถือว่าลงทะเบียนผิดนะฮะนะครับเพราะว่ามันต้องยังไม่มีการปูพื้นมาเลยนะครับในวิชาแพ่งทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็พาณิชย์1พาณิชย์คือจริงๆมันก็พาณิชย์1 2 3 4เนี่ยเป็น
0: เอกส
1: ารแยกกันได้ครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีพื้นนะครับดังนั้นเราควรจะปูพื้นก่อนและที่สำคัญนะการตอบคำถามของชุดวิชานี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆก็คือไม่มีอัจฉริยะข้ามคืนนะฮะท่านครับนะครับต้องอ่านและต้องเข้าใจเลยเดียวว่าในเรื่องของค้ำประกันจำนองจำนำและก็ตั๋วเงินเนี่ยนะครับนะยังยกตัวอย่างเช่นตั๋วเงินเนี่ยเป็นวิชาที่แหมตื่นมาอาจารย์ยังใช้ตั๋วแลกเงินอยู่ไหมครับยังไม่ได้ใช้นะฮะอาจารย์ยิงครัตไปซื้อขนมสัก300ตีเช็คไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้เด้งหรือเปล่านะฮะคือมันไม่เป็นวิชาที่ใกล้ตัวแต่เป็นวิชาที่มีความสำคัญในการที่จะต้องใช้ในระบบของธุรกิจนะบางส่วนนะครับแล้วก็แหมนะครับแปะโป้งเคยได้ยินไหมฮะแปะโป้งนะครับเข้าลง
2: เนี่ย
1: นะครับนะอาจารย์จตุรนท่านอาจจะชอบไปซื้อผ้าหลุดจำนำอะไรทำไมหลุดจำนำอยู่ดีๆทำไมจำนำถึงหลุดอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้นะครับก็ต้องอาศัยคู่มือก็คือ
0: เครื่องมือ
1: ก็คือประมวลกฎหมายเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องมือและสื่อเสริมต่างๆครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของการสอนเสริมทางไกลในครั้งที่1นะครับของชุดวิชากฎหมายภาคที่3ในครั้งนี้นะครับเราอยู่ที่ช่วงของเครื่องมือในการเรียนภาคที่3นะครับนะเครื่องมือของเรานี่ก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับต้องถามท่านอาจารย์ชัดชัยแล้วครับว่าเครื่องมือของเรานั้นมีอะไรบ้างครับ
3: ครับผมอย่างที่ในช่วงแรกนะครับก็ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่านี่คือเครื่องมือแรกนี่คือตัวนี้นะครับในส่วนของสื่อหลักนะครับ
2: สิ่งหน้าคล้ายนะครับ
3: นะฮะหลายคนนะฮะก็จะมีกฎหมายพันธุ์ที่3นี่มี2เล่มนะ
0: ครับ
3: เราพูดเฉพาะของกฎหมายพันธุ์ที่3ก่อนก็จะมี2เล่มนะครับในส่วนของตำรานะครับหนังสือเอกสารประกอบการสอนทีนี้จะมีเครื่องมือสำคัญอันยิ่งยวดเลยก็คือประมวลนะครับ นี่คือประมวลนี่คือตัวอย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำคัญอย่างไรเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้นะครับในส่วนของพันธุ์ที่3นี
0: ้
3: นะครับก็คือชื่อวิชาก็คือในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของค้ำประกันนะครับว่าในเรื่องของจำนองจำนำและตั๋วเงินเหล่านี้นะครับจะเป็นเนื้อหากฎหมายที่บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่เองนะครับ
0: ซึ่งอยู่ในบับ3
3: บับ3นะครับ
0: บับ3มีเป็นเอกเทศสัญญาซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ
3: ค้
0: ำประกันจำนำจำนองตั๋วเงินเป็นเอกเทศสัญญาในลักษณะต่าง
3: ๆ
0: ที่ปรากฏอยู่ในประมวลใช่ไหมครับ
3: ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยผมเคยเจอเหมือนกันในจากประสบการณ์ตรงว่าบางทีไปมี

0: โอกาสได้ไปสอนเสริมนะครับ ในบางชุดวิชานะครับ
1: คร
0: ับก็พบว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาไม่ได้ออกประมวลมาจะทำให้การเรียนนี่มีปัญหาเลยนะครับว่าเอ๊ะเนื่องจากว่าเนื้อหากฎหมายที่เราเรียนเนี่ยในไม่ว่าจะชุดวิชาอะไรก็ตามเนี่ยก็มาจากประมวลกฎหมายฉะนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะของกฎหมายพันธุ์ที่3นี้นะครับก็จะมาในเรื่องของค้ำประกันจำนองจำนำและตัวเงินฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่มีในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนักศึกษาจะศึกษาไม่เข้าใจอย่างของแท้แน่นอนนะครับแม้ว่าในตัวของตำรานะครับในเอกสารประกอบการสอนของเราเนี่ยจะมีในส่วนของการบรรยายหรือมีการใส่ในส่วนของประมวลเป็นตัวในแต่ละมาตราใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แนะนำว่านักศึกษาทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะไปสอนเสริมหรือในส่วนของการอ่านเตรียมความพร้อมในการสอบเนี่ยก็จะต้องมีประมวลกฎหมายนะครับ
1: ติดไม้ติดมือ
0: ไม่ติดมือด้วย
2: นักศึกษาต้องท่องด้วย
0: ใช่ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาสอบโดยเฉพาะอัตนัยเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ชัดชัยจะแนะนำวิธีการเขียนตอบอัตนัย
3: ครับ
2: นักศึกษาจะต้องท่องตัวบทเรียนนิติศาสตร์ไม่ท่องได้ไหมตัวบท
3: ไม่ได้
2: นะนะตัวบทนี้ต้องท่องนะจะต้องมายกเลยว่าเมื่อข้อสอบถามเกี่ยวกับมาตราไหนประเด็นไหนเราต้องยกหลักกฎหมายหลักกฎหมายที่เรายกก็ต้องท่องดังนั้นการที่เรามีประมวลก็จะสะดวกต่อการที่เราได้ดูได้ท่องเพราะว่าถ้าไปค้นเปิดดูในเอกสารการสอนมันก็จะเสียเวลานะครับว่ามันอยู่หน้าไหนหน้าไหนแต่ถ้ามีประมวลเนี่ยนะมันก็จะสะดวกเร็วขึ้นเพราะเราเรียนกฎหมายเนี่ยก็คือว่าเราทำความเข้าใจจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
3: ์
2: อ
3: ัน
2: นี้แหละที่อาจารย์ชัดชัยพูดถึงนั่นแหละนะครับแต่มาอะไรไม่แจกใช่ไหมอาจารย
0: ์นั่นไม่มาอะไรไม่ได้แจกครับเราต้องหาซื้อเอาคือในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายสำนักพิมพ์ทำออกมาจะมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเล่มขนาดกลางนะครับข้อดีของเล่มขนาดกลางคืออะไรข้อดีของเล่มขนาดกลางแบบนี้เนี่ยจะมีเนื้อที่นะครับ เนื้อที่ว่างซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถเวลาอ่านแล้วเนี่ยประกอบกับในส่วนของคำบรรยายนะครับในเรื่องของเอกสารการสอนเนี่ยก็สามารถจดโน้ตย่อลงไปในประมวลได้นะครับแล้วก็สามารถในรูปเล่มประมาณนี้ขนาดกลางอย่างนี้เนี่ยก็สามารถพกพาได้สะดวกด้วยนะครับหรือว่าภาษาบางคนอาจจะมีเล่มเล็ก
2: ใครจะถนัดนะ
0: แล้วแต่ถนัดคือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่พบมาเนี่ยนักศึกษาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งตัวผมเองก็จะมีหลายเล่
3: ม
0: นะครับอาจจะมีเล่มเล็กด้วยเล่มพังงานพกพาเล่มขนาดกลางหรือเล่มขนาดใหญ
2: ่แต่สำคัญคือให้เป็นปัจจุบัน
0: ให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับอย่างถ้าโพสในส่วนของประมวลกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพ่งและพาณิชย
3: ์
0: อาญาหรือแม้กระทั่งในส่วนของวิธีสัมปญัติเช่นวิธีพิจารณาความแพ่งหรือวิธีพิจารณาความอาญานั้นกฎหมายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป
2: ็
0: น
2: แก้ไขเพิ่มเติม
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องนักศึกษาก็ต้องติดตามคอยติดตามด้วยว่าประมวลกฎหมายของเราที่เรามีอยู่นั้นเน
3: ี
0: ่ยเป็นเล่มฉบับปัจจุบันแล้วหรือยังนะครับผม
3: ครับนอกจากหลักๆแล้วนะครับทั้งประมวลกฎหมายหนังสือหลักแล้วเนี่ยนะครับนะในของสาขาวิชานิติศาสตร์ของเรานะครับก็อยากจะช่วยนักศึกษาเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละชุดวิชานะครับนะอย่าลืมว่านะครับอย่างที่ท่านอาจารย์โรวุฒิบอกนะครับว่าข้อสอบของเรานั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นอัตนัยก็คือข้อเขีย
2: น
3: แล้วก็ข้อฝนที่เป็นปรนัยนะครับสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราก็ได้ผลิตสื่
2: อ
3: นะครับสื่อเสริมรูปแบบต่างๆนะครับมาอรรถาธิบายนะครับหรืออธิบายตัวบทกฎหมายที่เกิดขึ้นในประมวลครับท่านอาจารย
2: ์
3: นะครับซึ่งก็มีอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ชัดชัยครับ
0: ก็ในส่วนของ
2: ตัวอย่างครับ
0: ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนะฮะก็จะมีในส่วนของวิเคราะห์นะที่นี่อันนี้เล่มล่าสุดที่ทางสาขาวิชาจะทำมาคือวิเคราะห์ข้อสอบปใน17ชุดวิชานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่าง
2: อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นวารสารเฉพาะพิเศษ
0: ครับ
2: ซึ่งเนื้อหาจะเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวกับวิชาเลือกเช่นวิชาอะไรบ้างอาจารย์ลองดู
0: นะครับตัวอย่างก็จะมีเช่นในเรื่องของกฎหมายภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนะครับกฎหมายในเรื่องของกฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับกฎหมายภาษีอากร1ภาษีเงินได้เป็นต้นนะครับ
3: นะครับซึ่งในเล่มนี้นะครับจะเป็นเล่มที่4ก็คือวารสารฉบับพิเศษ4นะครับเป็นวิชาเลือกนะครับ
2: เป็นวิชาเลือก
3: แต่ถ้าหนูดีกับหนูแววนะครับซึ่งเขาลงพันธุ์ที่3เนี่ยนะครับเขาอยากรู้ว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านอาจารย์วรวุฒิบอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยผู้ออกข้อสอบเขาจะมารังสรรค์ข้อสอบจากวัตถุประสงค์เนี่ยอยากรู้เนี่ยเขารังสรรค์ออกไปในทิศทางไหนหรือรูปแบบใดนะครับอยากเห็นตัวอย่างว่างั้นเถอะนะครับนะก็จะอยู่ในฉบับพิเศษ3
2: รังสรรค์นี่แปลว่าอะไรอาจารย์คือ
3: ตัวเอ๊ะมันใช้คำรู้สึกว่าจะใช้คำพิลิสมาหลายมากเลยในวันนี้ครับนะก็ดูเล่มฉบับพิเศษ3ครับวิเศษพิเศษ3ก็16วิชาหลักเป็น16วิชาหลักนะครับก็จะมีวิชาละ30ข้อนะ
2: คร
3: ับแต่นั่นไม่ใช่ข้อสอบนะครับ
2: เป็นตัวอย่าง
3: เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่าง
2: ให้นักศึกษาได้ฝึกทำนะฝึกทำฝึกคิด
3: ึกคิดนะครับเพราะว่าในแต่ละข้อนั้นนะไม่ได้เฉลยเฉพาะข้อถูกข้อผิดก็จะบอกว่าผิดเพราะอะไรถูกเพราะอะไรไว้ด้วย
2: แต่ข้อดีของวารสารนี้นี่คือมีการวิเคราะห์ตัวเลือกนะไม่ได้มีแต่เฉลยอะไรอย่างเดียวนะก็จะมีคำอธิบายว่าที่ถูกเป็นตัวนี้เพราะอะไรไม่ถูกเพราะอะไ
3: ร
2: ตัวอันนี้จะเป็นประโยชน
3: ์นะครับนะฮะแล้วก็วารสารอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยมสท.เรานิติศาสตร์เนี่ยมีป้าชาวเหนือไหมนะเพราะที่รามมีลุงชาวใต
2: ้ทีนี้ป้าชาว
3: นะครับอยากจะรู้วิธีการคิดว่าผิดยังไงอ่ะนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปต่อแต่มาสอบซ่อมแล้วผ่านก็เลยอยากจะรู้ว่าในความบกพร่องของตัวเองในการเขียนตอบข้อสอบนั้นนะมีอย่างไรนะครับก็จะมีวารสารนะครับนะซึ่งได้แก่อะไรครับท่านอาจารย์ชัด
0: ก็จะมีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมธิราชนะครับตรงนี้ก็จะมีปัจจุบันนี้มีการทำแยกเล่มออกมาเป็นอีกเล่มนึงนะครับอันนี้จะพ่วงคู่กันนะครับในส่วนของเล่มหลักก็จะเป็นในเรื่องของบทความทางวิชาการ
3: ทางวิชาการนะครับ
0: ก็จะมีเนื้อหากฎหมายที่ประเด็นกฎหมายต่างๆที่เป็นบทความที่มีทั้งผู้เขียนทั้งเป็นผู้เขียนเป็นอาจารย์ภายในนะครับแล้วก็รวมถึงได้เป็นผู้เขียนที่เป็น
2: สมมุติ
0: ภายนอก
3: ครับผม
0: นะครับในส่วนที่อาจารย์อิงคลัตได้กล่าวเมื่อสักครู่ก็จะเป็นอยู่ในส่วนที่เป็นเสริมพิเศษตรงนี้
3: เสริมพิเศษ
0: นะครับจะเรื่องของวิเคราะห์ข้อสอบปริญญาตรีและวิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา
3: ครับ
0: ตรงนี้นี่คือจะเป็นเรื่องของคราวนี้แหละคือเป็นเรื่องของวิเคราะห์ข้อสอบในส่วนของอัตนัย
3: อ๋อครับเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้ว่า
2: ซึ่งเป็นเทอมล่าสุด
3: ล่าสุดครับ
2: นะเป็นเทอมล่าสุด
3: ฉันผิดยังไงนะครับฉันเขียนอย่างเงี้ยนะฮะฉันน่าจะได้19เอ๊ะทำไมอาจารย์จตุรนตรวจให้ฉันได้2คะแนนเนี่ยผิดยังไงพอมาดูอ๋ออาจารย์จตุรนให้2คะแนนนี้มากแล้วนะนะฮะนี่ที่ฉันทำไปเนี่ยฉันควรจะได้1หรือไม่เกิน1อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ข้อบกพร่องเพื่อไปปรับปรุงนั่นเองนั่นครับ
2: เพราะว่าเราก็จะใช้ช่องทางในวารสารเนี่ยเป็นการสื่อนักศึกษาเพราะเราเป็นมหาลัยที่เป็นทางไกลเราไม่ได้มีห้องเรียนที่จะมาบรรยายนักศึกษาทุกอาทิตย์ไม่มีนะนั้นก็จะใช้อันนี้เป็นช่องทางนั้นโดยสรุปก็คือว่าสื่อที่สาขาวิชานิติศาสตร์ทำเราก็จะมีอยู่2ประเภทวารสารนี้เรียกว่าเป็นวารสารฉบับปกติส่วนวารสารอย่างนี้นะที่เป็นรวมข้อสอบเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นวารสารฉบับพิเศษซึ่งเราทำมาถึง4แล้วถ้าใครจะหา1 2 3ก็ลองไปหาดู
1: แต่จะหายากนะ
2: รุ่นไหนยาก
1: รุ่นหนึ่ง
2: หาที่ไหนได้ที่สาขา
3: วิชานิติศาสตร์ในวันและเวลาราชการ
2: การสั่งซื้อวารสารพิเศษสั่งซื้อไงอาจารย์ชัดชัย
3: ครับ
2: ซื้อยังไงฮะ
3: นะครับซื้อก็ผ่านทางธนานัตนะครับนะ
2: ก่อนทางซื้อยากซื้อเย็นหน่อยนะของดีซื้อยากหน่อย
3: นะครับเพราะหลวงพ่อมันกระทำรุ่นแรกนะครับก็สามารถนะฮะโทรเอ๊ะมันเขาไม่คิดค่าโฆษณานะฮะ025048361-5ในวันและเวลาราชการ
1: อีกครั้งขอเบอร์อีกครั้งนึงครับ
3: 025048361-5เป็นเบอร์สาขาวิชานิติศาสตร์นะครับ
2: เดี๋ยวทางสาขาเราจะปรับปรุงให้การสั่งซื้อได้คล่องตัวยิ่งขึ้นเพราะว่าอาจารย์อิงคารัตน์มาเป็นผู้จัดการเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนวารสารนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นักศึกษานะครับว่าสาขาวิชานิติศาสตร์เราเนี่ยทำวารสารมา38ปีนะเราไม่เคยขอเข้าสู่ฐาน TCI เลยบัดนี้เราได้ขอให้มีการประเมินเราก็เข้าสู่ฐาน2เลยเป็นครั้งแรกเป็นฐานที่ได้รับความเชื่อถือเทียร์2นะครับโอเค
3: นะครับก็นะครับนั่นก็คือสื่อเสริมนะครับทีนี้นะครับเนื้อหาของชุดวิชาของเรา
2: ภาคที่3
3: ภาคที่3
2: หลายคนตั้งตาคอยแล้วว่าไปนานเหลือเกินอาจารย
3: ์อยากจะเจออาจารย์จตุรนแล้วอาจารย์จตุรนแกไปไหนนะครับท่านไปไหนนะครับท่านก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับพาณิชย์3เนี่ยเป็นวิชาที่นักศึกษานะครับนะฮะ
2: นิยมตกไหม
3: นิยมตก เป็นคำศัพท์ใหม่นะฮะนิยมตกนะฮะเป็นไรก็นักศึกษาคือกลัวนะฮะเริ่มต้นขึ้นจากความกลัวแล้วนะครับกลัวจะไม่ผ่านเห็นเขาบอกว่ายากโอ้โหไม่เข้าใจเลยคำ
2: หลายคนบอกกลัวไม่ได้สอบ
3: กลัวไม
2: ่อยากจะสอบแล้ว
3: อยากจะสอบแล้วนะครับก็นะครับทดสอบตัวเองได้ก่อนจากแบบประเมินตัวเองก่อนเรียน
2: ทุกอย่างไม่มียากถูกไหม
3: ทุกอย่างไม่มียากครับนะครับพออ่านไปปุ๊บนะฮะก็จะง่ายเองนะครับแต่ว่านักศึกษาอย่าพยายามเป็นอัจฉริยะข้ามคืนเราไม่มีนะครับคือจะท่องมาตราเนี่ยนะครับตอบอะไรไม่ได้ตอบมาตรา900อย่างเดียวเองตัวเงินเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ฟุกง่ายๆนะฮะฟุกง่ายๆนะครับครับในส่วนของวิชาเราเนี่ย
2: กับ
3: พาณิชย์3เรื่องแรกจะเป็นเรื่องของค้ำประกัน
2: ครับ
3: โอ้โหค้ำประกันเนี่ยเขาบอกว่ามีภาษิตจีนนะไม่รู้จีนทางมณฑลไหนนะฮะท่านอาจารย์นะอู่ฮั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบอกว่าการค้ำประกันนะครับการค้ำประกันเนี่ยต้องดูดีๆนะครับการค้ำประกันเนี่ยค้ำประกันใครเนี่ยก็เหมือนกับการซื้อนะฮะอาจจะได้มิตรก็ได้หรืออาจจะได้ศัตรูก็ได้นั่นก็สุดแท้แต่เนื้อหาของค้ำประกันเนี่ยเป็นเนื้อหากฎหมายที่เพิ่งมีการ เปลี่ยนแปลงบางส่วนนะครับ
2: วิชากฎหมายพาณิช

0: 3เนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยที่อาจารย์อิงครัตพูดถึงเนี่ยอาจารย์จตุรนพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องค้ำประกันจำนองจำนำก็อยากจะเกริ่นนำนักศึกษาทราบเบื้องต้นซะก่อนว่าค้ำประกันจำนำค้ำประกันจำนองจำนำมันคือหนี้อุปกรณ
1: ์ครับ
0: ซึ่งหมายความว่าสัญญาเหล่านี้ก่อให้เกิดหนี้อุปกรณ์ที่จะต้องอาศัยหนี้ประธาน
1: ครับ
0: ดังนั้นมันจะมีหนี้หลักก่อนมีหนี้ประธาน
1: ครับ
0: แล้วค้ำประกันจำนำจำนองเนี่ยมาเป็นตัวหลักประกัน
1: ครับ
0: สร้างหลักประกันที่ทำให้เจ้าหนี้มีโอกาสที่จะได้รับชำระหนี้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะอย่างค้ำประกันเนี่ยนอกจากเจ้าหนี้เขาจะมีสิทธิ์ฟ้องลูกหนี้แล้วเนี่ยเขายังสามารถฟ้องผู้ค้ำประกันได้อีก
1: อ
0: ันนี้มันก็มาทำให้ช่วยให้เจ้าหนี้เขาสบายใจ
1: ครับ
0: ดังนั้นวิชานี้พาณิชย์3ค้ำประกันจำนำจำนองเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาที่ปรากฏอยู่ในบับ3ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์นะครับ
0: ซึ่งเนื้อหาหลักอย่างที่ว่ามันคือหนี้อุปกรณ
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: ที่จะต้องมีหนี้ประกอบนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จตุรนจะพูดทั้งหมดนะครับแล้วในเรื่องของ
2: เดี๋ยวเอาไปนะอาจารย์จตุรนพูดบางส่วน
0: เอาบางส่วนโอเคส่วนในเรื่องของตัวเงินเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หนี้อุปกรณ์แต่บังเอิญว่าเราต้องเอามารวมเพื่อมันเป็นชุดวิชา
1: คร
0: ับนั้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งก็เป็นเอกเทศสัญญาอีกเหมือนกันนะครับโอเค
1: อาจารย์จตุรนสอนท่านอาจารย์วรวุฒิเสริมนะครับรวมเป็นสอนเสริมบริเวณท่านอาจารย์นะครับสอนเสริมนะครับ
2: ครับนะครับแล้วตอนนี้เราจะเริ่มกันจริงๆแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกันนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วจะเข้าไม่เข้าสักทีนึง
0: ค
2: ือจริงๆเนี่ยกฎหมายตรงนี้นะครับนะมีการแก้ไขใหม
0: ่
2: นะครับแก้ไขใหม่เมื่อปี2557
0: ครับ
2: นะนะครับช่วงปี2557เนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีบางส่วนนะครับแล้วก็ในบางแง่มุมที่อาจจะไม่สอดคล้องไม่ทันยุคทันสมัยนะครับรวมทั้งมีการเค้าเรียกว่าเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับในระบบเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะครับโดยมีการแก้ไขที่สำคัญเนี่ยนะครับทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฉบับที่20
0: ครับ
2: นะ20นะครับในปีพุทธศักราช2517แล้วก็มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ
0: ์
2: 2557นะครับนะจะเป็นการแก้ไขก่อนวันวาเลนไทน์นะพอแก้ไขปุ๊บสักพักนึงก็วันวาเลนไทน์เลย
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีการแก้ไขครั้งนึงนะครับนะก็เป็นการแก้ไขในส่วนของปีถัดมานะครับก็คือในปี2558นะครับมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับต่อมาเลยคือฉบับที่21นะเดี๋ยวจะเล่าที่ไปที่มาว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเหตุผลที่มีการแก้ไข2ครั้งมันเป็นยังไงนะครับโดยครั้งที่2มีการใช้นะครับในวันที่15กรกฎาคมปี58เป็นต้นไป
0: ครับ
2: โดยในส่วนของสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะครับถ้านักศึกษานะครับตามท่านอาจารย์วรวุฒิกล่าวมาสักครู่นี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวของสัญญาค้ำประกันเนี่ยมันสอดคล้องกับในตัวบทเลยนะที่อาจารย์ได้กล่าวมาตัวบทกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680นะครับมีการบัญญัติเอาไว้ว่าอันว่าค้ำประกันนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นนะครับนะเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยลำพังไม่ได้นะครับนะมันคล้ายๆเหมือนความรักนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: รักครั้งเดียวมันไม่สามารถเกิดเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ได
1: ้แต่พอรักแล้วไม่อยากให้มีใครมาค้ำประกันช่วยนะฮะ
2: นะครับนะ
1: บ
2: เป็นการกล่าวโดยชัดเจนนะครับว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยตัวของเขาเองโดยลำพังไม่ได้เราไม่สามารถเดินจะไปค้ำทำสัญญาค้ำประกันโดยไม่มีตัวหนี้ประธาน
1: ครับ
2: นะเช่นอาจารย์ชัดชัยบอกเนี่ยอยากเป็นผู้ค้ำประกัน
1: ครับ
2: นะอยากเป็นผู้ค้ำประกันอ่านชอบนะคนอื่นเขาอยากเป็นอย่างอื่นตัวอยากเป็นคนค้ำประกันนะจะเดินไปหาธนาคารบอกว่าผมขอเป็นคนค้ำประกันขอเซ็นสัญญาค้ำประกันได้ไหมจริงๆมันก็จะไม่ได้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีการถามกลับมาแล้วอาจารย์จะไปค้ำประกันใครนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาอุปกรณ์นะครับ
1: ครับ
2: โดยในส่วนของมาตรา680เนี่ยหรือ680เนี่ยนะครับมีการให้นัยยะส่วนของตัวคู่สัญญาเอาไว้นะครับก็คือคู่สัญญาในสัญญาค้ำประกันเนี่ยจะต้องเป็น1ก็คือเจ้าหนี
0: ้
2: นะครับแล้วก็บุคคลคนที่2ก็คือจะต้องเป็นบุคคลภายนอกนะครับจะแตกต่างกับสัญญาอื่นๆแหละสัญญาอื่นก็จะมีการบอกเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับนะผู้ซื้อผู้ขายแต่ตรงนี้มีการบอก

0: ลักษณะพูดถึงว่าเจ้าหนี้กับบุคคลภายนอกแล้วตรงนี้มีที่ไปที่มายังไงครับอาจารย
1: ์ครับก็คืออย่างนี้ครับเนื่องจากอย่างที่อาจารย์จตุรนพูดถึงว่าการค้ำประกันเนี่ยมันจะต้องเป็นการค้ำประกันลูกหนี
0: ้ครับ
1: ถูกไหมเพื่ออะไรอย่างที่พูดก็คือเพื่อให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับชำระหนี้มากขึ้นนะครับดังนั้นคนที่จะเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยจึงต้องเป็นบุคคลภายนอกเพราะว่าถ้าลูกหนี้ค้ำประกันตัวเองเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรต่อเจ้าหนี้ไหมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัดชัยเป็นหนี้อาจารย์อิงคารัตน์2 ล้าน
2: ครับ
1: เสร็จแล้วทำสัญญากู้กันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: อาจารย์อิงคารัตน์บอกอาจารย์ชัดชัยเมื่อทำสัญญากู้แล้วอาจารย์ชัดชัยทำสัญญาค้ำประกันหนี้2 ล้านนี้ด้วยแล้วถ้าให้อาจารย์ชัดชัยเป็นคนค้ำประกันตัวเองแล้วอยู่ๆอาจารย์ชัดชัยหนีไปเขมรเนี่ยใช่ไหมอาจารย์อิงคารัตน์ก็
0: ก็ชอบไปขับเปลี่ยนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไปปล่อยเป็ดนั้นกรณีอย่างเงี้ยท่านเองครับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
2: ครับ
1: ใช่ไหมดังนั้นกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680จึงบอกว่าคนที่จะต้องเป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องเป็นบุคคลภายนอก
2: ครับ
1: เพื่อให้เจ้าหนี้เขามีโอกาสถ้าอาจารย์ชัดชัยหนีไปขมิ้นแล้วเขาจะได้ฟ้องผู้ค้ำประกันได
2: ้ครับ
1: นะอันนี้นี่เองนั้นที่มาที่อาจารย์จะตรวนถามว่าทำไมต้องเป็นบุคคลภายนอกก็ด้วยเหตุและชนี้ที่ได้หลังสันอธิบายไปเมื่อสักครู
2: ่ครับโอเคหลังสันแล้วนะ
0: ครับแล้วเคยเจอนักศึกษาครับอาจารย์มีการมาถามบอกอาจารย
2: ์
0: พอประมวลกฎหมายเนี่ยมีการเขียนว่าบุคคลภายนอกเนี่ย
1: ครับ
0: บอกว่าผมสงสัยมากเลยว่าคนในครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนภายนอกไหมบอกว่าเอานี่คนในครอบครัวผมมันไม่ใช่คนภายนอกเนี่ย
2: ครับ
0: เอาไปบอกภรรยาทะเลาะกันดีครับบอกว่าหาเป็นคนภายนอกอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการพูดเอาไว้ถึง3บุคคลด้วยกันคือ1เจ้าหนี้2ลูกหนี้แล้วก็ในส่วนของบุคคลที่3คือบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ดังนั้นบุคคลภายนอกในที่นี้นะครับก็ต้องหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี
2: ้ครับ
0: นะครับเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวว่าคนในครอบครัวคนนอกครอบครัว
1: จะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็เป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น
0: ครับ
1: สำคัญคือต้องไม่ใช่ลูกหนี
2: ้ครับ
1: นักศึกษาบางคนตอนไปสอนเสริมอาจารย์บุคคลภายนอกนี่หมายถึงผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลใช่ไหมอันนี้ซึ่งก็ไม่ใช่
0: น
1: ะ
0: อันนี้หนักกว่า
1: อันนี้หนักกว่าอีกนะครับอันนี้ไม่ใช่
2: คนภายนอกเขตเทศบาล
1: ตอนนี้นั้นนักศึกษาฟังรายการเราเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะต้องมีประมวลถูกไหม
2: ครับถูก
1: แล้วพอเนี่ยมาตัวสำคัญขีดเส้นใต้แล้วบุคคลภายนอกนี่เองนักศึกษาจะได้อธิบจดไว้ละว่าที่อาจารย์จตุรนบอกบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้และลูกหนี
2: ้ครับ
1: คือทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น
2: ไฮไลท์ก็ได้นะครับไฮไลท์แต่ไฮไลท์คำสำคัญและอธิบายนะครับแต่ถ้าไฮไลท์ทั้งมาตรานี้แนะนำใช้แปรงทาสีบ้านเลยพอบางคนยีไฮไลท์มาหมดเลยไฮไลท์หมดสำคัญหมด
1: เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีเดี๋ยวสีเขียวสีเหลืองอะไรฮะแต่ว่ากินหมดเลย
2: ครับสุดท้ายตัวเองตาลายครับ
0: ระวังนะครับแล้วมีนอกเหนือจากนี้ครับอาจารย์เคยมีคนสงสัยมาเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าผมกู้เงินอาจารย์ชัดชัยเนี่ยผมเป็นลูกหนี้และอาจารย์ชัดชัยก็เป็นเจ้าหนี
1: ้ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันอาจารย์นิครัตจะกู้เงินอาจารย์วรวุฒิเนี่ยอาจารย์นิครัตก็เป็นลูกหนี
1: ้
0: อาจารย์วรวุฒิเป็นเจ้าหนี
1: ้
0: ปรากฏอยู่มาวันนึงครับนะผมเนี่ยคุยกับอาจารย์ชัดชัยแล้วอาจารย์ชัดชัยบอกให้ผมไปหาหลักประกันมาซึ่งให้เป็นบุคคลเป็นหลักประกันคือทำสัญญาค้ำประกันนี่แหละนะแล้วผมไปพาอาจารย์นิครัตซึ่งเป็นลูกหนี้ในหนี้อีกหนี้นึงอย่างเนี้ยมาทำสัญญาค้ำประกันเขาก็สงสัยครับว่าก็ในหนังสือเขียนเอาไว้ว่าลูกหนี้มาค้ำประกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันได้ไหมครับอาจารย
1: ์อย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะไอ้คำว่าลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูว่านั่นคือหนี้ประธานใช่ไหมอย่างที่อาจารย์จตุรนบอกครั้งแรกว่าการที่จะมาค้ำประกันเนี่ยมันจะต้องอยู่ๆจะมาผมอยากเป็นผู้ค้ำประกันแต่การที่จะเป็นผู้ค้ำประกันได้เนี่ยหมายความว่าจะต้องมีหนี้ประธานเพราะคุณจะต้องมาค้ำประกันหนี้ประธานหนี้ประธานเกิดขึ้นระหว่างใครก็เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี
0: ้คู่นี้เลยคร
1: ับ สมมติว่านี่ใครเป็นเจ้ามือนี่ลูกหนี้ถูกไหมครับนั้นเมื่อหนี้ประธานก็เกิดกันละส่วนอาจารย์อิงคารัตไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนี้ประธานรายนี้เลยดังนั้นอาจารย์อิงคารัตจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มาค้ำประกันโดยอาจารย์เองก็ต้องมาค้ำประกันต่อใครต่อเจ้าหนี
0: ้
1: ส่วนเจ้าหนี้เขาจะรับหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะดังนั้นการค้ำประกันเนี่ยวัตถุของสัญญาค้ำประกันคืออะไรนะสัญญาค้ำประกันเนี่ยเป็นสัญญาที่มีวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของผู้ค้ำนี่คือศาลฎีกาอธิบายไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่3777/2560
2: อุ้ยใหม่มากเลย
1: แม้นว่าบุคคลภายนอกเป็นผู้ค้ำก็จริงแต่เวลาเจ้าหนี้จะพิจารณาเนี่ยว่าจะยอมให้เขาค้ำประกันหรือไม่ค้ำประกันจริงๆแท้จริงแล้วเขาดูอะไรเขาดูถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วยว่ามีเครดิตพอที่จะมาชำระหนี้ได้ไหมถูกไหมครับ
2: เ
1: นี่ยอันนี้นี่เองนั้นตอบคำถามอาจารย์จตุรนว่าแม้น บุคคลภายนอกคนนั้นจะเป็นลูกหนี้อีกรายหนึ่งก็สามารถมาเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้ประธานระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นลูกหนี้ได
2: ้ได
0: ้ครับนะครับเนี่ยตรงนี้จะค่อยๆ คลี่คลายในแต่ละประเด็นไป
1: ครับ
0: นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ครับอาจารย์นะถ้าปรากฏว่าในกรณีที่ทำสัญญาค้ำประกันแต่ทำกับผิดคนนะอาจารย์นิครัตเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นบุคคลภายนอกนะเรา
2: ครับ
0: เป็นบุคคลภายนอกแทนที่จะไปทำสัญญาค้ำประกันนะกับตัวเจ้าหนี้ตามที่บทบัญญัติเขียนเอาไว
2: ้ครับ
0: ไม่ไปทำกับตัวเจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับคนนี
2: ้ครับ
0: มาเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายนี้ครับ
2: ครับ
0: นะเป็นรังเกียจอะไรเขาครับเอาไม่ใช่นะนิสัยเราบ้าเกินไปนะ
2: คร
0: ับ นะปรากฏมาทำกับลูกหนี้ครับ
2: ครับ
0: บุคคลภายนอกทำกับลูกหนี้ทำในที่นี้คือทำสัญญานะครับไม่ต้องอื่นนะอย่างเนี้ยเป็นสัญญาค้ำประกันไหมครับ
1: ครับถามใช่ไหมโอเคครับเรื่องนี้ท่านนักศึกษาพิจารณาดูมาตรา680
0: ครับ
1: สัญญาค้ำประกันเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ชัดว่าบุคคลภายนอกจะต้องเข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี
2: ้
1: ต่อเจ้าหนี้นะครับนั้นบุคคลภายนอกต้องมาทำสัญญากับเจ้าหนี
2: ้
1: สัญญาค้ำประกันคือสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับบุคคลภายนอกที่เรียกว่าผู้ค้ำประกันนี่คือสัญญาค้ำประกัน
0: ครับ
1: ที่อาจารย์จตุรนตั้งโจทย์ก็คือว่าอาจารย์อิงครัตมาทำสัญญากับอาจารย์จตุรนนะเอายกตัวอย่างให้ชัดๆเลยว่าอาจารย์จตุรนเนี่ยมาขอกู้เงินอาจารย์ชัดชัย2ล้านถูกไหมแล้วอาจารย์จตุรนก็เกรงว่าจะไม่มีตังค์จ่ายกล้ากลัวกลัวอาจารย์อิงครัตบอกไม่เป็นไรบอกพี่ไปกู้เลยไปเดี๋ยวถ้าพี่เกิดไม่มีปัญญาจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายให้แต่อาจารย์อิงครัตมาตกลงอาจารย์จตุรนอย่างนี้ไม่ใช่สัญญาค้ำประกันอย่างนี้เป็นสัญญาธรรมดาระหว่างกันเองเพราะถ้าจะเป็นสัญญาค้ำประกันอาจารย์อิงครัตจะต้องไปตกลงอาจารย์ชัดชัยบอกว่าผมเนี่ยยินดีรับผิดถ้าอาจารย์จตุรนไม่ชดใช้หนี้นั้นอันนี้จึงจะเป็นสัญญาค้ำประกัน
0: ครับมันก็จะไม่เกิดสิทธิ์ให้เจ้าหนี้มาฟ้องผู้ค้ำประกันได้ตามลักษณะสัญญาค้ำประกัน
1: เพราะเขาจะไม่มีนิติสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับอาจารย์อิงครัตนะครับ
0: นะโดยนักศึกษาสังเกตนะครับในส่วนของตัวบทใช้คำว่าบุคคลภายนอกดังนั้นเนี่ยบุคคลภายนอกก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือนิติบุคคลก็ได้
1: ก็ได้นี่ขอให้เป็นบุคคลแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับกุมารทองไม่ได้นะ
0: ครับถวายน้ำแดงแล้ววางผล
2: ถวายน้ำแดงเสร็จโอ้นี่มนต์ท่านไปเป็นคำพูดคำประกันนี่ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: เลยครับนะก็นะครับในส่วนของมาตรา680จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูมันดูเหมือนมันจะเป็นความเรียบง่ายนะครับของลักษณะของสัญญาแต่จริงๆมันแฝงในรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้สังเกตลงมาในวรรค2นะครับจะค้นพบว่ามีความน่าสนใจลงไปอีกก็คือในส่วนของสัญญาค้ำประกันวรรค2บอกว่าอันหนึ่งสัญญาค้ำประกันนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมนะครับตรงนี้เป็นการกำหนดเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าตัวสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องไปทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะก็คือไม่ได้มีแบบ
1: ไม่มีแบบ
0: นะสามารถทำได้ที่ไหนก็ได้นะครับนะจะทำที่มสทได้ไหม
1: ได้
0: ได้นะครับทำบ้านอาจารย์อิงรัตได้ไหม
1: ได้
0: ที่ไหนก็ได้ครับนะไม่มีการจำกัดสำคัญคือจะต้องมีการทำหลักฐานเป็นหนังสือ
2: คร
1: ับ หลักฐานเป็นหนังสือเสริมเลยนะ
0: ครับผม
1: หลักฐานเป็นหนังสือนี่ก็คือว่าไม่ใช่แบบของนิติกรรม
0: ครับ
1: อย่างที่อาจารย์จตุรนพูดนะแบบคืออะไรแบบก็คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำถ้าไม่ทำแล้วจะทำให้เป็นโมฆะสัญญาค้ำประกันกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว
2: ้
1: นะแปลว่าตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นได้นะโดยลูกหนี้ไปตกลงกับเจ้าหนี้ยินดีโทษบุคคลภายนอกไปตกลงกับเจ้าหนี้ยินดีรับผิดถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นนะเพียงแต่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีแปลว่าแม้ตกลงด้วยวาจาสัญญาสมบูรณ์
0: ครับ
1: แต่เจ้าหนี้จะไปฟ้องผู้ค้ำประกันให้รับผิดตามสัญญาค้ำประกันเนี่ยไม่ได้ละผู้ค้ำประกันต่อสู้ได้เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำ
2: ครับ
1: นั้นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำแปลว่าอะไรหลักฐานเป็นหนังสือก็แปลว่าจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
2: ครับ
1: ให้ปรากฏว่ามันมีการค้ำประกันกันนะเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะเอามาฟ้องศาลและสิ่งสำคัญคือต้องมีลายมือชื่อของใครผู้ค้ำต้องมีลายมือชื่อเจ้าหนี้ด้วยไหมไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อพยานด้วยไหมก็ไม่จำเป็นเพราะกฎหมายต้องการว่าลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ
2: โอ้นี่นะสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็
2: สำคัญว่าเนื้อหาของเรามาถึงจุดสำคัญแล้ว

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%

0: จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ครับมาพบกับช่วงที่3นะครับนะฮะเรายังอยู่ที่ในเรื่องของหลักฐานนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยลงในมือชื่อผู้ค้ำเป็นสำคัญเนี่ยนะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจอีกนะท่านอาจารย์ชัดชัยครับคำพิพากษานี้อยู่ที่เลขที่เท่าไหร่ครับ
9: ครับผมเมื่อสักครู่นะอ้างอิงในส่วนของที่ท่านอาจารย์วรวุฒิได้อธิบายว่านะครับในเรื่องของคำประกันเนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ลงในมือชื่อ
8: ครับ
9: ต้องลงรายมือชื่อทั้ง2ฝ่ายหรือไม่นะครับก็คือได้มีคำพิพากษาฎีกานะครับที่1274-1275/2544
8: ครับ
9: ซึ่งคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการ
10: ว
9: ินิจฉัยไว้แล้วว่าผู้ค้ำประกันนั้นลงรายมือชื่อฝ่ายเดียวนะสัญญาค้ำประกันนั้นก็ใช้บังคับได
8: ้โอ้นี่สำคัญขีดเส้นใต้สัก 3-4 เส้นเลยนะครับ
11: 3-4เส้น
8: นะครับ
10: คืออย่างนี้ให้รักษาแยกพิจารณาว่า1สัญญาค้ำประกันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ
8: ์ครับ
10: สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าทำเป็นหลักฐานหรือเปล่านะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อยู่ตรงที่ว่าเสนอสนองถูกต้องตรงกันเปล่าที่พวกเราเรียนกันมาแล้วในชุดวิชาแพ่ง1
8: ครับ
10: เพราะสัญญาค้ำประกันไม่มีแบบดังนั้นตกลงกันด้วยวาจานะครับสมบูรณ์และเสนอสนองถูกต้องตรงกันก็สมบูรณ์เลย
8: ครับ
10: ช็อตต่อมานะครับให้นักศึกษาดูว่าไอ้สัญญาค้ำประกันที่สมบูรณ์เนี่ยจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ไหมกฎหมายบอกต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได
8: ้
10: เปรียบเทียบถ้านักศึกษาได้เรียนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์2ในเรื่องของการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทในมาตรา653เช่นกันสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยนะครับไม่มีแบบตกลงกันด้วยวาจาก็สมบูรณ์แต่ถ้าจะฟ้องร้องบังคับนะหากเป็นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทกฎหมายบอกต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ
8: อ
10: ันนี้ทำนองเดียวกันเลยกับเรื่องของการฟ้องผู้ค้ำประกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันคนเดียวก็พอแล้วถ้าจะมีลงลายมือชื่อเจ้าหนี้ด้วยก็ไม่ว่ากันมีลายมือชื่อพยานด้วยก็ไม่ว่ากันแต่สำคัญต้องมีลายมือชื่อผู้ค้ำประเด็นต่อมานะครับเสริมอาจารย์จตุรนเลยก็คือว่าไอ้หลักฐานเป็นหนังสือนี่จำเป็นต้องทำพร้อมกับวันที่ทำสัญญาค้ำประกันไห
8: ม
10: เช่นอาจารย์อิงครัตไปตกลงกับอาจารย์ชัดชัยบอกว่าผมจะค้ำประกันพี่จตุรนในหนี้2ล้านอาจารย์ชัดชัยบอกโอเคนะตกลงตกลงพอตกลงสัญญาเกิดแล้วแต่หลักฐานมาเขียนกันอีก2เดือนอย่างนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได
8: ้
10: ถ้าหากว่าเวลาฟ้องตอนอาจารย์ชัดชัยจะฟ้องอาจารย์อิงครัตเนี่ยเอาหลักฐานมาดิเอามาก็ใช้ได้แล้วนั้นหลักฐานไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกับสัญญาค้ำประกันเกิดทีหลังได
8: ้โอ้นี่สำคัญนะต้องขีดเส้นใต้อีก3เส้นนะ
10: ครับ
8: เอ๊ะวันนี้ผมมีหน้าที่ขีดเส้นใต้นะครับ
11: เดี๋ยวตัวอย่างต่อไปนี่จะให้ขีดเส้นใต้อีกสัก10กว่าเส้นนะ
8: 10เส้นครับ
11: นะดูตัวอย่างต่อไปนี่ตัวอย่างนี้น่าสนใจมากครับนักศึกษาครับนะตัวอย่างต่อไปเรื่องจริงอันนี้มั้ยเอาเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยคือมีนางสาวหนูดีอันนี้คือเรื่องจริงไหมโอเคเอาโอเคเรื่องจริงไปก่อน
8: โอเคเรื่องจริงไปก่อนนะฮะ
11: นางสาวหนูดีเนี่ยมากู้เงินอาจารย์ชัดชัยนะครับกู้เงินอาจารย์ชัดชัย1ล้านบาท
10: ครับ
11: นะครับแล้วก็ต้องการหาผู้ค้ำประกันนะครับปรากฏว่านางสาวหนูดีกับอาจารย์อิงคารัตเนี่ยสนิทกันมากเลย
8: ครับ
11: เลยบอกโอ้อาจารย์อิงคารัตขารูปด้วยลูกแขนด้วยนะอาจารย์ก็ถามมาช่วยหนูหน่อยนะอาจารย์อิงคารัตก็มาถึงเจออาจารย์ชัดชัยอยู่กัน3คนเลย3ฝ่ายเลย
10: ครับ
11: ก็เขียนเอกสารทำเป็นหนังสืออย่างนี้เลยครับ
8: ครับ
11: แต่มีการเขียนข้อความเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าอาจารย์ก็ได้เขียนเลยนะบอกว่านางสาวหนูดีเป็นคนซื่อสัตย์ นิสัยดีมากหุ่นดีผมชอบพอเขียนรายละเอียดเสร็จปุ๊บนะลงลายมือชื
12: ่ออ
11: ิงครัตเองจ้าแล้วก็เซ็นปุ๊บปุ๊บกำกับเลย
12: ครับ
11: อย่างเนี้ยเจ้าหนี้ก็ถือเอาไว้เลยบอกโอ้ฉันโชคดีแล้ววันนี้ฉันได้สัญญาค้ำประกันแล้วพอวันหนึ่งครับนะนางสาวดวงดีเนี่ยผิดนัดชำระหนี
12: ้
11: ต้องการมาฟ้องตัวผู้ค้ำประกันคืออาจารย์อิงครัตอย่างนี้อาจารย์ฟ้องได้ไหมครับ
10: นักศึกษาก็ต้องย้อนกลับไปดู680นี่แหละว่าในเรื่องของสัญญาค้ำประกันเนี่ยหลักสำคัญคือผู้ค้ำประกันจะต้องผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระดังนั้นตรงนี้นะการที่ตกลงกันเนี่ยมีข้อตกลงกันไหมว่าถ้าหนูดีไม่ชำระหนี้อาจารย์อิงครัตยินดีจะชำระแต่นี้ปรากฏว่าไปพูดกันเรื่องอื่นนะไปพันนานารูปประพันธ์สันฐานของหนูดีใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นการผูกพันตนแล้วว่าที่จะผูกพันตนที่จะชำระหนี้นะครับเช่นนี้สัญญาค้ำประกันก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีหลักฐานในการที่จะไปฟ้องร้องได้เลยนะครับไม่เข้าองค์ประกอบของสัญญาค้ำประกันเลยครับ
11: เนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเห็นมีลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันโอ้สบายใจแล้วนึกว่ายังไงก็ฟ้องได้ก็ต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะเป็นยังไงบ้างต่อมาครับ
10: ซึ่งจริงๆก็คือลายมือชื่อที่ว่านี้อาจารย์อิงครัตไม่อยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันเลย
11: ใช่
10: ไหมอยู่ในฐานะอะไร
12: คนของหนูดี
10: ผู้ประกันละผู้ประกันละหนูดีนะไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน
12: สัญญาค้ำประกัน
10: ไม่
12: เลยนะคร
10: ับ
12: เคสนี้นะครับทีนี้ในส่วนของนี่ฮะท่านอาจารย์นะครับนี่ที่จะมาค้ำประกันนะฮะนี่อะไรบ้างฮะท่านอาจารย์ที่อาจจะค้ำประกันได้เอามาค้ำประกันได้ครับ
11: ครับนะก็นักศึกษามาดูมาตราถัดมาที่น่าสนใจนะครับก็คือนี่ที่อาจค้ำประกันได้เนี่ยจะอยู่ในมาตรา681
12: ครับ
11: ครับแต่เดิมเนี่ยนะฮะมาตรา681เนี่ยนะครับเป็นมาตราที่มีการกล่าวไว้สั้นๆ
10: คร
11: ับ ครับโดย681เนี่ยนะครับนะก็จะบอกเอาไว้สั้นๆบอกว่าอันค้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อนหนี้อันสมบูรณ
10: ์
11: นะแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมาตรานี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
10: ครับ
11: ส่วนหนึ่งครับนะส่วนหนึ่งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการลักษณะของการสร้างสมดุลที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับนะถ้านักศึกษาได้สังเกตส่วนมาตรา681เนี่ยนะครับจะค้นพบว่ามีการพูดลงรายละเอียดนะครับอยู่ทั้งหมดนะหลายวรรคด้วยกันนะครับโดยในส่วนของวรรค2นะครับวรรค2เนี่ยมีการพูดถึงหนี้ในอนาคตหนี้ที่มีเงื่อนไขก็อาจจะทำการค้ำประกันได
10: ้
11: นะครับและนอกเหนือจากนี้จะมีการลงรายละเอียดต่างๆอีกนะครับเหตุประการหนึ่งเนี่ยมันมาจากอย่างนี้ครับก็คือเคยมีการค้ำประกันคนเข้างานนะครับมีการค้ำประกันคนเข้างานนะครับแล้วปรากฏว่าพอไม่ได้มีการลงรายละเอียดของตัวผู้ค้ำประกันในการเข้าไปรับผิดนะครับในมูลหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เนี่ยนะปรากฏว่าในการจ้างงานเนี่ยมีการปล่อยให้ตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำงานหลากหลายแล้วพอไปทำงานหลากหลายยกตัวอย่างเช่นนะครับผมไปเป็นคนขับรถให้อาจารย์ชัดชัยนะปรากฏว่าอาจารย์ชัดชัยไม่ได้ให้ผมขับรถอย่างเดียวครับ
10: ครับ
11: นะฮะให้พาน้องคนนั้นไปส่งบ้านนะแต่ไม่ได้ให้ขับรถนะให้เดินพาน้องเขาไปส่งบ้าน
10: อ๋อครับ
11: นะครับแล้วก็ให้ไปรับน้องคนนั้นโดยเดินไปรับก็ไม่ได้ขับรถตลอดเวลาทำหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างเนี้ยนะพอปรากฏมันไปเกิดความเสียหายขึ้นมาในระหว่างในปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่ไม่อยู่ในสัญญาจ้างนะมันเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วผู้ค้ำประกันอาจต้องไปรับผิดได้ในสมัยก่อนตรงนี้ก็เลยมีการลงรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดบางส่วนนะครับนะที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับหนี้ที่อาจค้ำประกันได้นะครับโดยถ้านักศึกษาดูนะครับเบื้องต้นดูที่มาตรา681วรรค1นะครับมีการบัญญัติเอาไว้ว่าอันค้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ
10: ์ครับ
11: หนี้อันสมบูรณ์ตรงนี้นะครับนะอะไรคือหนี้อันสมบูรณ
10: ์
11: นะครับลองมาดูกันเลยนะครับหนี้อันสมบูรณ์นะครับนะก็คือหนี้ที่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได
10: ้ครับ
11: นะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปกู้ยืมเงินอาจารย์ชัดชัยอาจารย์อิงครัตมาเป็นผู้ค้ำประกัน
10: ครับ
11: นะหนี้ประธานเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ครับหนี้ตามสัญญาค้ำประกันก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วย
10: ครับ
11: นะแต่ถ้าปรากฏว่าผมไปทำสัญญากู้ยืมเงินกับอาจารย์ชัดชัยเนี่ยเพื่อนำเงินตรงนี้ไปซื้ออาวุธสงคราม
10: โดยอาจารย์ชัดชัยก็รู้
11: โดยอาจารย์ชัดชัยก็รู้นะครับลักษณะตรงนี้เนี่ยถ้านักศึกษายังพอจำได้นะครับในส่วนของตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแพ่งหนึ่งนะก็จะรู้ทันทีว่ากรณีนี้เนี่ยมันตกเป็นโมฆะแน่ๆละนะครับแล้วถามว่าสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมีผลเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องตกเป็นโมฆะ
10: โมฆะตามมาตรา150
11: ครับ
10: วัตถุประสงค์ใช่ไหมฮะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
11: ใช่ครับใช่ครับ
10: นะครับ
11: นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับนะในส่วนของหนี้อันสมบูรณ์แล้วก็ต้องดูหนี้ประธานเป็นหลักนะครับเพราะหนี้ประธานตรงนี้มีผลเป็นอย่างไรนะครับถ้าหนี้ประธานสมบูรณ์หนี้ตามสัญญาค้ำประกันก็สมบูรณ์ตามไปด้วย
10: สามารถค้ำประกันได
11: ้สามารถค้ำประกันได้ถ้าหนี้ประธานตกเป็นโมคิยะนะอย่างนี้หนี้ตามสัญญาค้ำประกันจะเป็นยังไงครับ
10: โมคิยะนี่ก็แปลว่ายังสมบูรณ
11: ์ครับ
10: จนกว่าจะถูกบอกล้างนะครับดังนั้นหนี้ประธานที่เป็นโมคิยะก็สามารถค้ำประกันกันได
11: ้
10: นะแต่ถ้าหนี้ประธานที่เป็นโมฆะแน่นอนมันสูญเปล่าเสียเปล่าแล้วย่อมไม่สามารถที่จะมีคำประกันเกิดขึ้นได
11: ้
10: โมฆะโมคิยะเป็นยังไงนักศึกษาได้เรียนมาแล้วในวิชาแพ่งหนึ่งเราก็จะไม่ทบทวนซ้ำนะครับก็จะทำให้เสียเวลานะครับ
11: นะนอกเหนือจากนี้ครับถ้าเป็นกรณีหนี้ที่หนี้ประธานที่ไม่สามารถฟ้องร้องมาครับคดีกันได
10: ้
11: นะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีการกู้ยืมเงินอาจารย์นิคลัตแหละแล้วขอโทษดีกู้ยืมเงินอาจารย์ชัดชัยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องมีสัญญาค้ำประกันด้วยอย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่าสัญญาค้ำประกันดังกล่าวนี้มันใช้ได้ไหมครับ
10: ใช้ได้ครับคือหนี้ที่ขาดหลักฐานเช่นกู้ยืมเงินกันด้วยวาจากว่า 2,000 บาทเป็นเรียกว่าเป็นหนี้ที่ขาดหลักฐานในการฟ้องร้องแต่ตัวหนี้มันสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะถ้าลูกหนี้ผู้ยืมไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์รับไว้ได
11: ้ครับ
10: นะดังนั้นก็ต้องเรียกว่าหนี้เนี้ยมันไม่ได้เป็นโมฆะมันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วค้ำประกันเกิดขึ้นได้ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีการยกข้อต่อสู้ปฏิเสธความรับผิดได้หรือไม่เพียงไรก็ไปว่ากล่าวกันอีกทีนึง
11: ครับ
10: นะครับทีนี้อยากจะเติมอาจารย์จตุรนต์อยู่นิดนึงมีคำพักษาศาลฎีกาอยู่นะครับอันนี้ศาลฎีกาวางหลักไว้ชัดเลยว่าในเรื่องเกี่ยวกับหนี้อันสมบูรณ์เนี่ยครับอาจารย์อิงคลัต
11: ครับ
10: ไม่มีศาลฎีกาบอกว่าไม่มีบทมาตราใดบัญญัติว่าขณะทำสัญญาค้ำประกันหนี้ที่ค้ำประกันนั้นต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์อยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยศาลฎีกาก็เลยวินิจฉัยว่าการค้ำประกันหนี้เงินกู้ที่ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินกู้ให้ผู้กู้ภายหลังจากที่วันทำสัญญาค้ำประกันเนี่ยย่อมมีได
11: ้
10: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญฎีกาที่เท่าไหร่นะอาจารย์ชัดชัย
9: ฎีกาที่10419ทับ2557ครับ
10: ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าศาลฎีกาวางหลักไม่มีบทบัญญัติมาตราใดบัญญัติว่าขณะทำสัญญาค้ำประกันหนี้ที่ค้ำประกันนั้นต้องเป็นหนี
9: ้สมบูรณ์
10: อันสมบูรณ์อยู่แล้ว
11: ครับ
10: หมายว่าแม้นคือค้ำประกันมีได้ในหนี้สมบูรณ
11: ์
10: แต่หนี้สมบูรณ์ในขณะที่ทำสัญญาค้ำประกันเนี่ยอาจจะเกิดทีหลังก็ได้
11: ครับนะครับ
13: มีตัวอย่างจากฎีกาที่ว่านี้ด้วยนะครับ
10: ครับ
13: ก็นะครับ
9: ในส่วนของสัญญาค้ำประกันอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสัญญาค้ำประกันการทำงานของบุคคลนะครับตลอดระยะเวลาที่ทำงานนะครับฎีกาที่8856ทับ2559
10: อันนั้นคือนี่ในอนาคตที่อาจารย์จตุรนต์จะพูดว่านี่ในอนาคตก็ค้ำประกันกันได
11: ้คร
10: ับ ใช่ไหม
13: โอ้นี่ตรงนี้เพิ่งนักศึกษาบางคนก็เพิ่งทราบนะเมื่อไปเรียนชุดนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปค้ำคนเข้าทำงานอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสัญญาค้ำประกันก็มีกันในตรงนี้ได
10: ้มีการค้ำประกันคนเข้าทำงานก็คือว่าค้ำประกันหนี้ละเมิดว่าถ้าเกิดคนที่ทำงานแล้วเนี่ยเกิดไปละเมิดทำความเสียหายกับเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะรับผิดหรือค้ำประกันในการทุนไปกู้ยืมทุนไปศึกษาต่างประเทศถูกไหมว่าคนที่ลูกหนี้เนี่ยได้รับทุนจากเจ้าหนี้ไปจะต้องกลับมาชดใช้เวลาในการทำงานเนี่ยเกิดเบี้ยวพอจบมาแล้วไม่ยอมกลับมาไปอยู่ที่เมืองนอกเลยทำงานไปเลยเขาก็ฟ้องผู้ค้ำประกันได
11: ้
10: อันนี้ก็เป็นหนี้ในอนาคตเพราะขณะค้ำประกันเนี่ยมันยังไม่มีหนี้เกิดขึ้น
11: ครับ
10: เชิญอาจารย์จตุรันต์ตอบ
13: อันนี้เป็นต้นฮะ
11: โดยหนี้เนี่ยอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขเนี่ยนะครับนะปัจจุบันนี้กฎหมายได้มีการแก้ไขนะครับนะโดยมีการระบุลงรายละเอียดนะครับเรื่องสาครับว่าหนี้ในอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขเนี่ยจะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจจะเป็นผลได้จริงก็ประกันได้แต่นะครับตรงนี้สำคัญมากแต่ต้องระบุ1วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้นะวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้นะครับว่าก่อหนี้ตรงนี้ก่อหนี้ไปเพื่ออะไรนะระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันเลยนะครับ2คือลักษณะของมูลหนี
10: ้
11: นะอย่างที่อาจารย์วรวุฒิได้บอกเอาไว้ต้องเป็นหนี้ละเม
10: ิด
11: นะอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องละนะครับต่อมาคือจำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกันตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับก็เป็นการกำหนดเป็นการจำกัดความรับผิดไปเลยว่าสูงสุดเนี่ยมันเท่าไหร่
10: อันนี้คือกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกัน
11: ผู้ค้ำประกัน
10: ให้มีความชัดเจนเพราะนั้นผู้ค้ำประกันเนี่ยค้ำประกันหนี้ในอนาคตแล้วไม่มีการจำกัดวงเงินเนี่ยโอ้โหเขาไม่รู้หรอกว่าเกิดจะไปละเมิดมาเกิดความเสียหายกี่มากน้อยถูกไหมอันนี้กฎหมายต้องการคุ้มครองผู้ค้ำเพราะบางคนถูกฟ้องจนล้มละลายนะค้ำประกันนี้ดีไหมครับอาจารย์อิงคารัต
13: โอ้ดีครับ
10: ดีเพราะว่าหมายถึงว่าการเป็นผู้ค้ำเนี่ยดี
13: มันก็อาจจะดีได้นะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแต่บางทีมันก็ไม่ดีนะครับที่อาจารย์บอกว่าผู้ที่เราไปค้ำล้มละลายแล้ว
10: เราไม่รู้ตัวเลย
13: ไม่รู้ตัวเลย
10: ดังนั้น
13: ต้องมา
10: ใช่ผู้ค้ำประกันนี่ต้องคอยเช็คดวงชะตาของตัวเองนะช่วงไหนดวงตกนี่โหหนักเลยนะครับเพราะว่าอย่างตามสุภาษิตนี้เขาบอกเลยว่าเนื้อก็ไม่ได้กิน
13: ครับ
10: หนังก็ไม่ได้ลองนั่งแล้วเอากระดูกมาแขวนคอ
13: ครับ
10: เพราะผู้ค้ำประกันมีแต่รับผิดถ้าวันไหนลูกหนี้เบี้ยวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มาถึงคราวผู้ค้ำ
13: คร
10: ับ
13: อ
10: ันนี้ก็ต้องเห็นใจผู้ค้ำกฎหมายออกมาแก้ไขใหม่ก็พยายามคุ้มครองผู้ค้ำประกันนะครับอาจารย์จะใช้ได้ค้ำประกันใครไหมครับ
9: โอ้ยไม่มีโอกาส
10: ไม่มีโอกาส
11: เดี๋ยวผมให้โอกาส
10: คร
11: ับได้ครับเอาเสริมนิดนึงนะนักศึกษาครับในส่วนของจำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกันตรงนี้นะครับให้นักศึกษาเปิดดูที่มาตรา683สักนิดนึงนะครับ683บอกเอาไว้ว่านะครับการค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัดนั้นย่อมคุ้มถึงดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นด้วยนะครับเคยมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับมีการระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันหนี้ในอนาคตหนี้ที่มีเงื่อนไขไว้แล้วว่าจำนวนเงินที่จะรับผิดสูงสุดในมูลหนี้ละเมิดเนี่ยของการเข้าทำงานตรงนี้เนี่ยท
10: ั้
11: งหมด 200,000 บาทแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเวลาจริงๆเนี่ยเกิดหนี้ละเมิดขึ้นมาเนี่ยนะครับหนี้ละเมิดที่ฟ้องที่เจ้าหนี้ฟ้องมาคือ 100,000 บาท
13: ครับ
11: นะแต่วงเงินสูงสุดคือ 200,000 นะ
13: ครับ
11: นะนอกเหนือจากนี้ยังมีค่าเสียหายอื่นๆอีกนะค่าเสียหายอื่นนอกเหนือจากตัวมูลละเมิดแต่เป็นค่าเสียหายประสาทเป็นค่าภาระติดพัน
13: ครับ
11: ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของหนี้มูลละเมิดที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคำถามว่าแล้วกรณีอย่างนี้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดหรือไม่นะฮะตรงนี้ผมได้มีการไปเรียกว่าไปมีการวิพากษ์กับหลายๆท่านมาแล
10: ้
11: วนะคร
10: ับ
11: นะก็จะมีความเห็นตรงกันว่าถ้าเราสังเกตดู683เนี่ยนะเขาบอกเรื่องของความรับผิดตัวผู้ค้ำประกันเอาไว้ว่าคุ้มถึงดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอื่นๆด้วยนะเป็นการแสดงเห็นแล้วก็สรุปมาตรงนี้ได้ว่านะนอกเหนือจากไอ้นี่นะครับอาจจะมีค่าอื่นๆที่เกี่ยวพันกันก็ได้แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดคือ 200,000 ตรงนั้น
10: ครับ
11: นะครับตรงนี้คือให้นักศึกษาขีดเส้นใต้นะครับแล้วทำความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนี
10: ้ตัวอย่างโทษนะตัวอย่างของค่าติดพันเนี่ยค่าอุปกรณ์แห่งหนี
13: ้
10: ค่าภาระติดพันนั้นเป็นอุปกรณ์แห่งหนี
11: ้
10: เคยมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกานะครับว่าอย่างกรณีการค้ำประกันสำหรับการที่จะชำระราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศไอ้ตัวที่เป็นค่าภาระติดพันที่เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นะครับ ศาลฎีกาบอกได้แก่ค่าขนส่งค่าภาษีอย่างเงี้ยหรือค่าฝากของในคลังสินค้าอันนี้ก็เป็นต้องรับผิดด้วยแหละอันนี้เรียกว่าเป็นค่าภาระติดพัน
13: ครับ
10: ครับ
11: นะครับต่อมานะครับประการต่อมาที่ต้องระบุไว้ในสัญญานะครับค้ำประกันก็คือระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกันนะครับนะแล้วก็มีข้อยกเว้นตอนท้ายเขียนเอาไว้ว่าเว้นแต่เป็นการค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา699นะครับจะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวเอาไว้ก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็คือในส่วนของหนี้ที่อาจค้ำประกันได้ประการที่2นะครับต่อมาครับนะประการที่3ครับหนี้อันเกิดจากความสำคัญผิดหรือเพราะผู้ไร้ความสามารถนะครับอยู่ในมาตรา681วรรค4นะครับนะมีการบัญญัติเอาไว้ว่านะครับหนี้อันเกิดแต่สัญญานะครับนะหนี้อันเกิดซึ่งไม่ผูกพันลูกหนี้นะเพราะทำด้วยความสำคัญผิด
13: ครับ
11: หรือเพราะเป็นผู้ไร้ความสามารถนั้นก็อาจมีประกันอย่างสมบูรณ์ได้ถ้าหากว่าผู้ค้ำประกันรู้เหตุสำคัญผิดหรือไร้ความสามารถนั้นในขณะเข้าทำสัญญาผูกพันตนนะอาศัยความรับรู้เป็นสำคัญ
10: ครับ
11: นะว่าตัวผู้ค้ำประกันเนี่ยรับรู้หรือไม
13: ่ครับ
11: นะโดยนักศึกษาสังเกตนะครับนะคำว่าสำคัญผิดนะในส่วนของตัวผู้ไร้ความสามารถ
13: ครับ
11: นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดแหละนะในส่วนของวรรคนี้นะครับ นะผู้ไร้ความสามารถก็เช่นนะก็เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถทั้งหลาย
10: ครับ
11: นะก็จะเป็น
10: ผ
11: ู้เยาว์อย่างผมก็ได้ผู้เยาว
10: ์เยาว์มากเลย
11: อันนี้เป็นอะไรดีครับ
10: น้อย
13: ก็คงไม่ใช่คนที่คนเฉลี่ย
11: ผมเลือกแล้วผมเลือกผู้เยาว์แล้วนะ
13: ก็เหลือไม่กี่อย่างนะสามอย่างนะมีคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้กับคนไม่คนเฉลี่ยนะครับ
11: แล้วสำคัญผิดเป็นยังไงครับ
13: สำคัญผิดในที่นี้นะครับ

ก็จริงๆแล้วสำคัญผิดนักศึกษาเรียนมาแล้วในแพ่งเหล็กนะแต่ซึ่งชุดวิชาประธานชุดวิชาหล่อมากนะฮะก็คือมันมี2ส่วนคือสำคัญผิดในสาระสำคัญในมาตรา156นะครับแล้วก็สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินตามมาตรา157ซึ่งผลต่างกัน156นั้นผลเป็นโมฆะส่วน157นั้นผลเป็นโมคิยะ

0: หมายเฉพาะสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินตามมาตรา157ที่เป็นโมฆิยะ
1: ครับทำไมไม่รวมถึงสำคัญผิด156
0: ครับ
1: เพราะถ้าสำคัญผิด156มันเป็นโมฆ
0: ะ
1: เมื่อเป็นโมฆะมันก็จะไปขัดแย้งกับวรรคแรก
0: ครับ
1: วรรคแรกเนี่ยวรรคแรกของมาตรา1 681
0: ครับ
1: ต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถ้ามันเป็นโมฆะเสียแล้วหนี้นั้นไม่สมบูรณ์ค้ำประกันก็มีไม่ได
0: ้ครับ
1: ดังนั้นไอ้คำว่าสำคัญผิดที่ว่านี้อย่างที่อาจารย์อิงคัตพูดต
0: ้
1: องเป็น157เท่านั้น
0: 157
1: เพราะโมคิยะเนี่ยยังสมบูรณ์อยู
0: ่ครับ
1: ดังนั้นการค้ำประกันจะต้องเข้ามาตอนนี้นะ
0: ครับ
1: อย่าไปเข้ามาตอนที่บอกล้างแล้วนะ
0: ครับ
1: ถ้าโมคิถ้าสำคัญผิดในคุณสมบัติเป็นโมคิยะแล้วเขาบอกล้างไปแล้วมาค้ำประกันหลังจากนี้ไม่ได้แล้ว
0: โมฆะ
1: เพราะว่านี่มันไม่สมบูรณ์ละนี่มันเป็นโมฆะไปแล้วนะครับ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยรังสรรค์คำตอบเพิ่มเติมนะฮะที่ท่านอาจารย์จตุรนต่อนะครับ
2: นะครับในส่วนของมาตรา681นะครับต้องเหนือจะมีการแก้ไขในของตัวมาตรา681เองแล้วเนี่ยนะครับจะมีการบัญญัติเพิ่มเติมก็คือมาตรา685/1 685ทับ1ครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าบรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการค้ำประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา681วรรค1วรรค2และวรรค3นะครับนะตกเป็นโมฆะดังนั้นจะไปตกลงให้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากตรงนี้
1: ไม่ได้
2: นะครับปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นในหลายๆที่ก็คือในตัวของฟอร์มของสัญญาค้ำประกันเรายังใช้ฟอร์มสัญญาเก่าอยู
1: ่ครับต้องระวัง
2: นะต้องระวังครับก็คือถ้าเราไปใช้ฟอร์มของสัญญาเก่ามันขัดแย้งนะกับรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในมาตรา681แน่นอน
1: วรรค1วรรค2วรรค3นะเท่านั้นนะไม่มีวรรค4
2: นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนะถ้ามีความแตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยตกเป็นโมฆะทันที
1: ทีนี้อาจารย์จตุรันก็ย้ำนิดนึงว่าไอ้คำว่าเป็นโมฆะเนี่ยไม่ได้เป็นสัญญาค้ำประกันโมฆะข้อตกลงที่ขัดข้อนั้นแหละเป็นโมฆะตัวสัญญาค้ำประกันยังสมบูรณ์แต่ไอ้ข้อความไหนหรือข้ออะไรที่ข้อตกลงอะไรที่มันไปขัดกับ681วรรค1วรรค2วรรค3ข้อนั้นเป็นโมฆะเท่านั้นตัวสัญญาค้ำประกันมิได้เป็นโมฆะแต่ประการใดทีนี้อยากจะเสริมวรรค4ทีให้ชัดเจนว่าวรรค4เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยปิดปากผู้ค้ำประกันให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยรับผิดนะอย่างกรณีที่ผู้ค้ำประกันเข้าค้ำประกันนะโดยที่รู้เหตุการสำคัญผิดนะการสำคัญผิดการสำคัญผิดของใครก็คือการสำคัญผิดของลูกหนี
0: ้
1: ใช่ไหมลูกหนี้ทำสัญญากับเจ้าหนี้ก่อหนี้ขึ้นด้วยความสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนะผู้ค้ำประกันก็รู้ถึงความสำคัญผิดความสำคัญผิดนั้นแล้วยังตกลงไปค้ำประกันถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนนะต่อมาภายหลังเนี่ยเกิดลูกหนี้เขาบอกล้างนะเมื่อบอกล้างแล้วก็โมฆะเจ้าหนี้ก็ฟ้องลูกหนี้ไม่ได
0: ้
1: ผู้ค้ำประกันบอกงั้นเมื่อฟ้องลูกหนี้ไม่ได้ก็ฟ้องฉันไม่ได้กฎหมายบอกไม่ได้เลยตามวรรคสี่เพราะคุณรู้เหตุแต่ถ้าคุณไม่รู้แน่นอนอันนี้คุณก็ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นมาต่อสู้ได้ตาม694เนี่ยปฏิเสธความรับผิดได
0: ้
1: นะแล้วกฎหมายให้แค่2เรื่องอ่ะก็คือสำคัญผิดกับเรื่องที่ลูกหนี้เป็นผู้ไร้ความสามารถนะถ้าผู้ค้ำประกันค้ำประกันโดยรู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้เป็นผู้ไร้ความสามารถแล้วหนี้ประธานโมคิยะแม้นภายหลังผู้แทนโดยชอบธรรมมาบอกล้างหนี้ประธานไปแล้วเจ้าหนี้ก็ฟ้องผู้เยาว์ไม่ได้ฟ้องลูกหนี้ไม่ได้หันมาฟ้องผู้คำบอกปฏิเสธด้วยไม่รับผิดด้วยไม่ได้เพราะตัวเองรู้เหตุแต่ถ้าไม่รู้ก็ปฏิเสธความรับผิดได
0: ้
1: นะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมเสริมอาจารย์จตุรนต์นะครับ
2: ในการสอนเสริม
0: จะช่วยรังสรรค์อยู่เป็นระยะนะครับคร
1: ับ
0: ผม
1: คร
2: ับ นะครับเอาต่อมานะครับเรามาเข้าเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงนะครับถัดมาเลยคือความรับผิดของตัวผู้ค้ำประกันนะครับนะความรับผิดของผู้ค้ำประกันนะครับโดยหลักเกณฑ์ยังคงอยู่ที่มาตรา686นะครับแต่เดิมเนี่ยมีการกล่าวเอาไว้สั้นๆนะครับว่านะความรับผิดของผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดนะผิดนัดนะครับผิดนัดชำระหนี
1: ้
2: นะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีการบัญญัติเอาไว้ว่านะครับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันนั้นมิได้แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ค้ำประกันที่จะไปชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ
1: ครับ
0: ครับ
2: นะครับตรงนี้มีความน่าสนใจก็คือมีการกำหนดเรื่องของระยะเวลานะระยะเวลาตรงนี้คือระยะเวลา60วัน
1: ครับ
2: นะโดยต้องพิจารณาเบื้องต้นก่อนก็คือว่านะกฎหมายไม่ได้มีการแก้ไข

0: สาระสำคัญที่เป็นสาระสำคัญหลักในเชิงความรับผิดนะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: รับ บของตัวผู้ค้ำประกัน
1: ครับ
0: ยังคงให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องรับผิดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยผิดนัดชำระหนี้ตรงนี้นักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนความทรงจำนะในส่วนของวิชากฎหมายแพ่งสอง
2: ครับนักศึกษาส่วนใหญ่ของเราจะมีความจำเป็นเลิศ
0: เป็นเลิศ
2: ครับ
3: เป็นเลิศหรือเป็น
2: เลิศเลิศเป็นเลิศ
0: นะครับก็ไปดูเลยว่าลูกหนี้เนี่ยผิดนัดวันไหน
2: ครับ
0: ผิดนัดเมื่อใดนะเมื่อผิดนัดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วนะครับหน้าที่ของตัวเจ้าหนี้นะก็ต้องมีการทั้งส่งหนังสือบอกกล่าวนะไปยังตัวผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดนะครับนะตรงนี้สำคัญมากหนังสือบอกกล่าวเป็นการไป
2: แจ้ง
0: ผู้ค้ำประกันนะครับเป็นการแจ้งเตือนผู้ค้ำประกันให้รับทราบ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้พอลูกหนี้ผิดนัดแล้วไม่มีการเตือนผู้ค้ำเจ้าหนี้มาอายุความฟ้องผู้ค้ำเนี่ยอาจารย์อีกราทราบไหมครับว่าอายุความเจ้าหนี้ฟ้องผู้ค้ำกี่ปี
3: 10ปีครับ
2: ทำแกล้งไม่ทราบ
0: เราครับเข้าไป
2: หาจะได้ตื่นเต้นครับ
3: นะไม่ทราบ
2: ไม่ทราบไม่ทราบ
3: นะ
2: ไม่ทราบใช่ดังนั้นเรื่องนี้ในคำประกันเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดอายุความไว้จึงต้องใช้อายุความทั่วไป10ปี
3: 10ปี
2: อ้าว
3: จบแล
2: ้
3: ว
2: ทีนี้เจ้าหนี้รอไงเพราะอะไรเพราะตอนนี้เวลาเรียกดอกเบี้ยผิดนัดมันได้ร้อยละ 7.5 ต่อปีถ้าฝากธนาคารได้เท่าไหร่อาจารย์เปิ้ลหนึ่งกว่านะหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าถูกไหมเจ้าหนี้ก็รอนู่นน่ะมาฟ้องผู้ค้ำเอาใกล้ปีที่สิบ
3: อ
2: ่วมเลยผู้ค้ำประกัน
0: ครับ
2: อันนี้แหละคือเป็นที่มาที่กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกัน
0: ครับ
2: นะนั้นก็เลยต้องไงฮะต้องบอกกล่าวถูกไหมเชิญต่อฮะดันตุลนทำหน้าที่เชิญ
0: สอนแล้วเสร็จแล้ว
3: ครับอยู่ในสภาตอนนี้อนุญาตให้พูดต่อได้
0: นะครับนะต้องมีการบอกกล่าวไปยังตัวผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับนะภายใน60วัน
3: ครับ
0: นะโดยการบอกกล่าวตรงนี้ก็ต้องมีการแจ้งนะครับรายละเอียดว่ามันเกิดการผิดนัดเมื่อใด
3: ครับ
0: นะแล้วก็ต้องมีความรับผิดนะในส่วนตัวผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแล้ว
2: ครับ
3: ครับ
0: แต่ความน่าสนใจของกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับนะอีกประการนึงนะครับนะเป็นการน่าสนใจก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายค้ำประกันเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ตัวผู้ค้ำประกันเข้าไปชำระหนี
3: ้
0: ก่อนที่จะมีการถูกฟ้องโดยเจ้าหนี
2: ้
0: นะครับตรงนี้นะก็เลยมีการเขียนเอาไว้ตอนท้ายว่าแต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระนั้นนะก็คือพอ
3: ครับโอ้โหนี่สำคัญเลยครับ
0: เสริมเลยครับเสริมเสริม
2: รัดรู้เลย
0: เชิญเสริมได้เลย
2: ว่าประเด็นสำคัญใช่ไหม
3: ครับ
2: ตอนนี้เราเหลือ1นาที
3: ครับ
2: เหลือศูนย์นาทีแล้ว
3: ครับประเด็นสำคัญนี้เดี๋ยวเราไว้ในช่วงท้ายครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับของการสอนเสริมทางไกลครั้งที่1ในชุดวิชากฎหมายพันธุ์ที่3ในวันนี้ครับเรื่องที่ค้างอยู่คือเรื่องสำคัญเชิญท่านอาจารย์รังสรรค์ต่อครับอาจารย์ครับ
2: เมื่อกี้เรื่องอะไรนะครับ
3: เรื่อง
2: ลูกหนี้ผิดนัดใช่ไหม
3: ลูกหนี้ผิดนัด
2: เมื่อกี้ประเด็นก็คือว่าคำว่าลูกหนี้ผิดนัดกับคำว่าหนี้ถึงกำหนดชำระ
3: ครับ
2: อันนี้เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาเรียนมาแล้วแพ่งสองซึ่งน่าจะเข้าใจแล้วแม้ยังสอบไม่ผ่านก็ตามนะครับคือเรื่องลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยจะอยู่ในมาตรา204กับ206
3: ครับ
2: นั่นก็คือว่าถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วนะ
3: ครับ
2: หลักก็คือว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดจนกว่าเจ้าหนี้จะให้คำบอกกล่าวเตือนซะก่อน
3: ครับ
2: เมื่อเตือนแล้วไม่ชำระจึงจะผิดนัด
3: ครับ
2: นี่คือ204วรรคหนึ่งทีนี้มีข้อยกเว้นว่าถ้าหนี้นั้นได้กำหนดชำระกันตามวันแห่งปฏิทิน
3: ครับ
2: เช่นกู้กันกำหนดชำระกันวันที่12มีนาคม2563เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วอย่างนี้ลูกหนี้จะผิดนัดวันรุ่งขึ้นคือวันที่13โดยไม่ต้องเตือนอีกแล้วนะนั้นเลยย้ำนักศึกษาว่าตรงนี้นักศึกษาก็ดูให้ดีนะว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วอย่างที่อาจารย์จตุรนอธิบายเนี่ย686เนี่ยนะนั้นการผิดนัดไม่ได้แปลว่าหนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระต้องดูให้ดีนะครับแยกว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดตามวันแห่งปฏิทินหรือไม่มีกำหนดตามวันแห่งปฏิทินถ้ามีตามวันปฏิทินถ้ามีนะจะผิดนัดวันรุ่งขึ้นโดยไม่ต้องเตือนแต่ถ้าไม่ได้กำหนดชำระหนี้กันตามวันแห่งปฏิทินอันนี้ต้องเตือนซะก่อนเช่นกู้เงินกันแล้วจะมาชำระเมื่อถึงฤดูร้อนปีหน้าทั้งที่ถึงฤดูร้อนปีหน้าแล้วถ้าเจ้าหนี้ยังไม่เตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดนะครับ
3: ยังครับ
2: นะนี่เองส่วนกับการไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำที่จะไปชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดเห็นไหมกฎหมายเขียนต่างกันดังนั้นสมมุติว่าถึงฤดูร้อนปีหน้าแล้วแต่ผู้ค้ำไม่อยากจะผูกพันตัวละอยากจะไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพราะตัวเองจะต้องเดินทางต่อไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะก็ชำระได้นี
3: ่
2: นะนี่เองดังนั้นนี่ก็เลยย้ำนักศึกษาในจุดที่สำคัญนะครับ
0: นะครับในส่วนของ686วรรคหนึ่งนะครับตอนสุดท้ายนะครับอาจารย์วรวุฒิได้มีการพูดไปแล้วนะครับก็คือผู้ค้ำประกัน เกิดสิทธิ์ในการเข้าชำระหนี
2: ้
0: นะครับแทนลูกหนี้ได
2: ้ได
0: ้แล้วก็อาจจะไปรับช่วงสิทธิ์ได้เลยนะครับตาม693น่าสนใจครับมีการบัญญัติมีการแก้ไขกฎหมายมาตรา701ให้สอดคล้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับนักศึกษาเปิดดู701นะครับมันจะไว้ว่าผู้ค้ำประกันจะขอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อถึงกำหนดชำระก็ได้ตรงนี้บัญญัติชัดเจนลงไปใน701วรรค1เลยสอดคล้องกันเลยนะครับว่าเกิดสิทธิ์ละนะ
2: เป็นสิทธิ์ของผู้ค้ำ
0: เป็นสิทธิ์เลยครับไม่ต้องไปใช้686วรรค1เลยนะครับพอหนี้ถึงกำหนดชำระปั๊บนะไม่ต้องรอ60วันไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเกิดสิทธิ์ขึ้นมาทันทีตาม701วรรค1ผู้ค้ำประกันไปขอชำระหนี้ได้เลยถ้าเจ้าหนี้ไม่รับชำระก็เข้าวรรค2
2: เข้าวรรค2ผู้ค้ำหลุดแต่ลูกหนี้ยังไม่หลุดนะเจ้าหนี้ต้องไปเอากับลูกหนี
0: ้ครับ
2: หมายถึงว่าต้องไปเรียกร้องกับลูกหนี
0: ้ครับ
2: สรุปผู้สิทธิ์ของผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแต่ถ้าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์ฟ้องหรือเรียกร้องผู้ค้ำประกันต้องรอให้ลูกหนี้ทำไมก่อนผิดนัดก่อนแล้วนอกนั้นกฎหมายใหม่ที่อาจารย์จตุรนได้พูดถึงว่าต้องมีการบอกผู้ค้ำประกันด้วยกี่วันนะ
0: 60วัน
2: ถ้าฝ่าฝืนผลการฝ่าฝืนถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้บอกใน60วันนั้นผู้ค้ำประกันจะ
0: เกิดเหตุตามวรรคสองเลยคือหลุดพ้นเฉพาะ
2: จะหลุดพ้นเฉพาะ
0: ความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยและค่าสินใหม่ทดแทน
2: แต่เงินต้นเงินหนี้ประธานนี่ยังไม่หลุดนะผู้ค้ำประกันยังคงต้องรับผิด
0: คร
2: ับ
0: มันถือเป็นการลดภาระที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ค้ำประกันถ้านักศึกษายังจำตัวอย่างที่อาจารย์วรวุฒิได้กล่าวไว้ตอนต้นคือไปรอปี9ปี10นะไปรอปีที่ปีท้ายๆเลยเพื่อให้ดอกเบี้ยมันพอกพูนขึ้นมาน
2: ะ
0: ตรงนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าไปแก้ทางแก้ทางเจ้าหนี
2: ้
0: นะแก้ทางเจ้าหนี้นะครับนะก็จะเป็นที่มาของ6ไปถึงวรรค2นะครับเป็นการพูดถึงผลนะเป็นการพูดถึงผลของตัวเจ้าหนี้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตรา6 8 6วรรค1นะครับนะก็คือพวกค่าดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนค่าภาระติดพันต่างๆเนี่ยนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยตัวผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดละนะครับนะดังนั้นนะต่อมาเลยนะครับในส่วนของ6 8 6วรรค3นะครับ686วรรค3นะครับเมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันนะชำระหนี้หรือผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ชำระหนี้ได้ตามวรรค1ผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชำระหนี้ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้ตรงนี้นะครับมีความยืดยาวในส่วนของหลักเกณฑ์ของมาตรา6ไปถึงวรรค3ให้นักศึกษาขีดเส้นใต้นะครับนะผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชำระหนี้ตรงนี้ก็ได้นะขีดเส้นใต้แล้วจำตัวอย่างตรงนี้ที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างคือง่ายๆเลยกรณีของลูกหนี้บัตรเครดิตลูกหนี้ธนาคาร
2: ครับ
0: นะครับก็คือตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับไปผูกพันตนกับตัวธนาคารและว่าพอเรามีการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตปั๊บนะก็ต้องไปผูกพันต้องรับผิดเท่านั้นเท่านี้งวดดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและปรากฏว่าถ้าตัวลูกหนี้ไม่ยอมส่งทั้งเงินต้นขั้นต่ำแล้วก็อะไรต่างๆทั้งสิ้นเลยตัวผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์สมมติว่าดอกบัตรเครดิตตรงนี้มีผู้ค้ำประกันได้สมมตินะ นะผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์เข้าไปใช้สิทธิ์ของลูกหนี้ได้เลยนะไปใช้สิทธิ์เพื่ออะไรเพื่อชำระขั้นต่ำเพื่อให้จำนวนดอกเบี้ยกลับมาลดลงเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็นนัยยะของมาตรา6ปฐมวรรค3นะฮะก็คือถ้ามันมีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นมาระหว่างตัวลูกหนี้กับตัวเจ้าหนี
3: ้
0: นะผู้ค้ำประกันอาจจะเข้ามาใช้สิทธิ์ตรงนั้นที่ลูกหนี้มีอยู่โดยเข้าหลักเกณฑ์ตาม6ปฐมวรรค3ตรงนี้ได้เลยนะครับนะต่อมาครับนะต่อมาเป็นความรับผิดของกรณีผู้รับเรือนนะผู้รับเรือนนะครับอยู่ในมาตรา682วรรค1บอกว่าท่านว่าบุคคลจะยอมเข้าเป็นผู้รับเรือนคือประกันของผู้ค้ำประกันอีกชั้นหนึ่งก็เป็นได
2: ้ครับ
0: นะผู้รับเรือน
3: ผู้รับเรือน
2: ผู้รับเรือนมีคำเดียวในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1755มาตราเนี่ยมีคำเนี้ยคือคำว่าผู้รับเรือนที่เดียวจุดเดียวเขาคือใครเขาก็คือผู้ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันผู้รับเรือนก็คือผู้ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันแต่ย้ำนักศึกษาว่าผู้รับเรือนต้องทำสัญญากับเจ้าหนี
0: ้
2: อย่าไปทำสัญญากับผู้ค้ำประกันนะผู้รับเรือนเนี่ยต้องทำสัญญากับเจ้าหนี้ตกลงว่าถ้าผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้ฉันจะยินดีชำระแทนอันนี้เราเรียกว่าผู้รับเรือน
3: ผู้รับเรือน ม่อาจารย์อธิบายครั้งเดียวเข้าใจเลย
2: ครับ
3: ครับนะนี่เขียนอัดพูดรอบเดือนนะฮะสักพักนะฮะครั้งต่อๆไปจะเจออาวันอาวันนั้นเป็นใครเดี๋ยวติดตามในช่วง
2: ต่อไป
3: เอานี้พูดรับเรือนก่อนนะครับครับ
2: ต่อมาจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวกันตามได้ไหมอาจารย์อิงคารัตกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000 มีผู้ค้ำประกันมากกว่านั้นเหรอ
3: ครับใช่ครับผู้ค้ำประกัน
2: โอ้ก็จริงอยู่ครับสมมติอาจารย์อิงคารัตเดียวกู้เงินสหกรณ์1ล้านมีอาจารย์จตุรนค้ำประกันนะครับ
0: เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ตัวอย่าง
2: เป็นเรื่องจริงเลยนะครับแล้วพอไปมาอีก2เดือนอาจารย์ก็ชัดชัยก็ไปค้ำประกันด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะ
2: ต่อไปเนี่ยนะจะไปค้ำประกันด้วยนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ผลในทางกฎหมายคืออะไรผลในทางกฎหมายก็บอกว่าอาจารย์จตุรนแล้วก็อาจารย์ชัดชัยเนี่ยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่ว
3: ม
2: ทั้งที่ค้ำประกันกันคนละวันค้ำประกันกันคนละสัญญาค้ำประกันกันโดยไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยมีผู้ค้ำประกันไปแล้วขออย่างเดียวให้เป็นหนี้ประธานรายเดียวแล้วกันอย่างเนี้ยก็ผูกพันกันเลยเป็นลูกหนี้ร่วมหมายความว่าไงเป็นลูกหนี้ร่วมหมายความว่าถ้าอาจารย์อิงคารัตหนีไปเขมรนะครับ
0: เดี๋ยวเขมรอีกแล้วคือทั้งสองท่านนี้มีอะไรเขมรไหม
3: คร
0: ับ
3: เขมร
2: ง่ายออกง่ายออกง่ายออกง่ายนะผิดนัดไม่ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย
3: ์
2: นะอย่างนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถฟ้องอาจารย์ชัดชัยให้รับผิดทั้งหมดเลยสิ้นเชิงได
3: ้ครับ
2: อาจารย์ชัดชัยบอกอ้าวก็มีผู้ค้ำประกันอีกคนนึงไงคืออาจารย์จตุรนผมก็รับผิดครึ่งเดียวไม่ได้เพราะผูกพันรับผิดกันอย่างลูกหนี้ร่วมนั้นในเรื่องลูกหนี้ร่วมนักศึกษาก็เรียนมาแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าผ่านแล้วยังเรียนมาแล้วก็คือในมาตรา291น
3: ั่
2: นก็คือว่าเจ้าหนี้สามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งรับผิดได้โดยสิ้นเชิง
3: ครับ
2: แต่สมมติอาจารย์ชัดชัยจ่ายไปหมดแล้ว1ล้านเขาไปไล่เบี้ยอาจารย์จตุรนได้ 500,000 อีก 500,000 ที่เหลือก็ไปฟ้องอาจารย์อิงคารัตที่เขมรเนาะนะส่วนอาจารย์จตุรนถ้าจ่ายไปแล้ว 500,000 ก็ไปไล่เบี้ยอาจารย์อิงคารัตเอาซึ่งในทางปฏิบัติยากที่จะเอาจากลูกหนี้ได้ดังนั้นนะผู้ค้ำประกันถึงรับบับครอบนั้นเราก็เห็นใจนะคนที่เป็นผู้ค้ำประกันนะนั้นก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เป็น
3: ก็มีแค่นี้
2: ก็มี
3: ก็มีเลี่ยงได้ก็ได้เลี่ยงไม่ได้ก็เป็นครับ
0: นะครับตรงนี้อยู่ในมาตรา682วรรค2
3: ครับ
0: ตรงนี้ออกข้อสอบบ่อยด้วยนะออกข้อสอบบ่อยๆด้วยบ่อยๆด้วยนะ
2: ครับ
0: นะครับนักศึกษาดูดีๆนะครับนะต่อมาครับมาตรา685ตรงนี้จะเข้าสู่ผลของการชำระหนี้เอาแก่ผู้ค้ำประกันแต่ว่าได้ไม่ครบนะครับ685บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเมื่อบังคับตามสัญญาค้ำประกันนั้นผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้ทั้งหมดจากลูกหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์เนี่ยยังเหลืออยู่เท่าใดท่านว่าลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดต่อเข้าหนี้ในส่วนที่เหลือนั้นนะเป็นการกำหนดเพื่อไม่ได้ผลักภาระมูลหนี้นะครับที่เป็นสัญญาหลักสัญญาประธานเนี่ยนะครับไปให้กับตัวผู้ค้ำประกันในกรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องผู้ค้ำประกันแล้วแต่มันฟ้องได้เท่านี
2: ้
0: ไม่สามารถที่จะฟ้องได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของความรับผิดที่เหลือนะไม่ได้ถูกผลักมาให้กับตัวผู้ค้ำประกันนะครับต้องทนทุกข์ทรมานรับผิดเรื่องต่างต่อไปนะยังคงอยู่ในหลักการเดิมก็คือตัวลูกหนี้เป็นลูกหนี้ในมูลหนี้หลักเนี่ยยังคงต้องรับผิดในส่วนของหนี้ที่ยังขาดตรงนั้นตามมาตรา685นะครับนะตรงนี้ในส่วนของหน่วยที่1นะหน่วยที่1ก็จะมีสาระพอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาค้ำประกันเนี่ยประมาณลักษณะตรงนี้ครับ
3: ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าต้องเป็นการปูพื้นให้เข้าใจในเรื่องของเอกเทศสัญญาประเภทของสัญญาค้ำประกันซะก่อนนะครับ นะเรายังอยู่ในเรื่องค้ำประกันต่อนะครับแต่เราจะขยับมาที่หน่วยที่2นะครับนะซึ่งในครั้งนี้นะครับก็อาจจะได้ศึกษานะครับให้ละเอียดลึกซึ้งเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องเฉพาะในของสัญญาค้ำประกันนะครับในส่วนของจำนองนั้นเราอาจจะยกไปรวมในครั้งต่อไป
2: รายการหน้าน
3: ะครับรายการหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นจำนองอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้มานะครับประกันด้วยบุคคลเงินนะครับก็นั่นก็คือการค้ำประกัน
2: ต่อ
3: นะครับนะครับเชิญท่านอาจารย์จตุรนต์รังสรรค์ต่อเลยครับ
0: ครับนะครับถัดมานะครับเรามาดูกันว่ากรณีของลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาตอนเรายังคงอยู่ในเรื่องของสัญญาค้ำประกันนะครับกรณีที่ลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานะครับอยู่ในมาตรา687ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ค้ำประกันไม่จำต้องชำระหนี้ก่อนถึงเวลากำหนดที่จะชำระนะครับแม้ถึงว่าลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุด
2: ครับมาตรานี้มาตรานี้มันคืออย่างนี้อาจารย์ตุลนก็คือว่ามันเป็นโทษลูกหนี
0: ้ครับ
2: แต่ไม่เป็นโทษผู้ค้ำเป็นยังไงการที่ลูกหนี้ไม่อาจถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาได้เนี่ยเหตุจะอยู่ในมาตรา193ทับ14
0: ครับ
2: นะเช่นลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้กำหนดชำระ5ปีปรากฏว่า2ปีลูกหนี้ถูกฟ้องเป็นคนล้มละลาย
0: ครับ
2: อย่างนี้ผลก็คือว่าระยะเวลา3ปีที่เหลือนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้อีกต่อไปแล้ว
0: ครับ
2: เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เลย
0: ครับ
2: ประเด็นก็คือว่าแล้วเจ้าหนี้จะมาเรียกร้องผู้ค้ำประกันเลยได้ไหม กฎหมายบอกไม่ได้เห็นไหมนั้นเป็นโทษลูกหนี้แต่ไม่เป็นโทษผู้ค้ำด้วยเหตุและประการชนี
0: ้
2: ของมาตรา687นั่นเอง
0: นะครับโดยในส่วนของกรณีที่ลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์ในเงื่อนเวลาเนี่ยนะครับนะจะมีทั้งหมด4กรณีด้วยกันนะครับก็คือ1ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย2ลูกหนี้ไม่ให้ประกันในเมื่อจำต้องให้3ลูกหนี้ได้ทำลายหรือทำให้ลดน้อยถอยลงซึ่ง
2: หลักประกัน
0: นะครับได้ให้ไว
2: ้
0: 4ลูกหนี้นำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นประกันโดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ยินยอมด้วยนะ
2: ที่อาจารย์จตุรนพูดอยู่ในมาตรา193ครับ14
0: ครับ
2: นะครับใช่ไหมครับใช่นะ
0: นะครับต่อมาครับนะเข้าสู่เรื่องสำคัญเลยก็คือสิทธิในการเกี่ยงและเบี่ยงบ่ายนะครับนะตรงนี้นะมีการแก้ไขอย่างน่าสนใจนะครับโดยสิทธิในการเกี่ยงและเบี่ยงบ่ายอยู่ที่มาตรา688นะครับนะซึ่งบัญญัติเอาไว้นะมี3สิทธิที่มันสอดคล้องกันนะครับก็คือ688 689แล้วก็690นะครับนะสิทธิในการเกี่ยงและเบี่ยงบ่ายก็จะมีอยู่ทั้งหมด3มาตราตรงนี
2: ้
0: นะถือเป็นมาตราสำคัญด้วยออกข้อสอบค่อนข้างบ่อย
3: นะฮะไปๆมาออกหมดๆๆๆออกหมดนะ
2: ครับคืออย่างนี้ครับสิทธิเกี่ยงเสริมเลยนะก็คือว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดใช่ไหมแล้วก็ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้วแน่นอนเจ้าหนี้ย่อมที่จะมาเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่กฎหมายให้สิทธิผู้ค้ำประกันในการเกี่ยงหรือเบี่ยงบ่ายที่อาจารย์จตุรนได้พูดถึง1อันแรกเลย688
0: ครับ
2: 688นี่คือผู้ค้ำประกันสามารถเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องกับลูกหนี้ก่
0: อ
2: นไปที่ไปเอากับลูกหนี้ก่อนนะครับนั้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปนะนะครับนี่พอไปแล้วไม่ได้เพราะลูกหนี้ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายเขาก็มาเอากับผู้ค้ำประกันอีกทีนี้ผู้ค้ำประกันก็สามารถเกี่ยงได้อีกครั้งที่2 689แต่คราวนี้เพิ่มภาระให้กับผู้ค้ำประกันแล้วว่าการเกี่ยงรอบ2เนี่ยผู้ค้ำประกันต้องพิสูจน์ให้ได้2ข
0: ้
2: อข้อ1ก็คือว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน2การบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ดังกล่าวนั้นไม่เป็นการยากต้องถ้าพิสูจน์อย่างนี้ได้โอเคเจ้านี่ก็ต้องวิ่งไปหาลูกนี่
0: อ
2: ีกแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องรับผิดละนะอันนี้คือสิทธิเกี่ยงอันที่2สิทธิอีกประการหนึ่งก็คือว่าผู้ค้ำประกันสามารถเรียกร้องให้เจ้านี่เนี่ยบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกนี
0: ่
2: นะที่เจ้านี่ยึดถือไว้ได
0: ้
2: เช่นลูกนี่อาจจะมีเอานาฬิกาโรเล็กไปจำนำไว้เป็นประกันหนี้ดังกล่าวนั้นด้วยนะครับแล้วตอนนี้โรเล็กก็ขึ้นเอาเนี่ยนะราคาแพงนะก็ผู้ค้ำประกันบอกอ่ะก็เจ้าหนี้คุณก็บังคับเอากับนาฬิกาก่อนสิแล้วเหลือเท่าไหร่ผมค่อยรับผิดชอบก็ได
0: ้ครับ
2: แต่ประเด็นก็คือว่าจะไปบังคับเอากับทรัพย์สินของคนอื่นไม่ได้นะ
0: อ
2: ันนี้ต้องย้ำว่าต้องขีดเส้นใต้ว่าต้องเป็นทรัพย์สินของลูกหนี
0: ้
2: นะครับถูกไหมฮะดันจะตุลน
0: ครับ
2: จะเพิ่มเติมก็ใช่ครับ
0: ซึ่งการแก้ไขกฎหมายนะครับแต่เดิมจะมี691อีกหนึ่งมาตรานะครับซึ่ง691เนี่ยมีการเขาเรียกว่าแก้ไขทั้งมาตราเลยนะครับมีการยกเลิกมาตราเดิมแล้วก็มีการบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาเปลี่ยนใหม่เลย
2: เปลี่ยนใหม่
0: นะโดยมีการบัญญัติเสริมขึ้นมาในมาตรา681ทับ1โดยบัญญัติเอาไว้ว่าบรรดาข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่ว
2: ม
0: นะหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมนะครับข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: แต่เดิมใน691เปิดโอกาสให้มีข้อตกลงระหว่างตัวเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกันไว้ในสัญญาค้ำประกันได
2: ้
0: ว่าให้มีการยกเว้นสิทธิ์ในการเกี่ยงและเบี่ยงบ่ายของตัวผู้ค้ำประกัน
2: ครับ
0: นะจึงเป็นผลให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะสามารถที่จะอ้างสิทธิในการเกี่ยงและเบี่ยงบ่ายตาม688 689 690ได้นะจะมีการล็อกเอาไว้อย่างหลายรูปแบบนะครับนะตามแล้วแต่สัญญาจะมีการปรากฏขึ้นมานะซึ่งสร้างภาระให้กับตัวผู้ค้ำประกันปัจจุบันนี้ถ้ามีการตกลงลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบอกว่าตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับตัวลูกหนี้ หรือมีการตกลงยกเว้นสิทธิในมาตรา688 689 690
3: ครับ
0: นะตกเป็นโมฆะทั้งหมดโดยอาศัยมาตรา681ครับ1
3: ครับ
0: นะครับ
3: ครับผม
0: โดย691นะซึ่งแต่เดิมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงเป็นลูกหนี้ร่วมนะกับตัวลูก

0: นี่ของตัวผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ได้มีการแก้ไขนะมีการแก้ไขใช้ในกรณีของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับโดยมีการบัญญัติเอาไว้ค่อนข้างยาวนะครับแต่กล่าวโดยสังเขปของมาตรา691ก็คือในกรณีของการโครงสร้างหนี้เนี่ยถ้ามีการเพิ่มภาระให้กับตัวผู้ค้ำประกันนะใช้ไม่ได้นะครับนะทำให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยหลุดพ้นตกเป็นโมฆะตาม691วรรค2
1: ครับ
0: นะปรับโครงสร้างหนี้คืออะไรปรับโครงสร้างหนี้ยกตัวอย่างเช่นผมนะเป็นลูกหนี้ของตัวธนาคารนะครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปชำระหนี้ธนาคารละนะจึงไปขอตกลงปรับโครงสร้างหนี้ก็คือขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยแต่เงินต้นบอกจ่ายไม่ไหวนะสมมติว่าดอกเบี้ยบวกเงินต้นต่อเดือนที่ผมต้องจ่ายให้กับธนาคารนะสมมติว่าเดือนละ 30,000 แต่เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวนะมีรายได้น้อยลงนะจึงขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอาจจะสักเดือนละ 4-5,000
1: ครับ
0: แต่เงินต้นไม่ต้องไปจ่ายแล้วก็แต่ว่ามีการยืดงวดออกไปนะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้นี้เป็นตัวอย่างนะ
1: ฮะ
0: แล้วถ้ามีการตกลงลักษณะที่เพิ่มภาระให้กับตัวผู้ค้ำประกันคือต้องมาคำนวณอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วผู้ค้ำประกันจะรับภาระเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ารับภาระเพิ่มขึ้นปั๊บตกเป็นโมฆะทันทีตาม691วรรค2นะครับต่อมาครับมาสู่มาตรา692ครับกรณีอายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี
2: ้ครับ
0: 692บัญญัติเอาไว้ว่าอายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้นย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วย
1: ครับ
2: ครับ
0: นะในส่วนอายุความสะดุดหยุดลงนะก็มีด้วยหลากหลายเหตุด้วยกัน
1: ครับ
0: นะยกตัวเช่นอะไรบ้างครับ
3: ลูกหนี้ไปรับสภาพหนี
0: ้ครับ
3: นะนั้นการรับสภาพหนี้เนี่ยนะครับเช่นลูกหนี้ไปชำระหนี้บางส่วนให้กับเจ้าหนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง
0: ครับ
3: ผลคืออะไรฮะผลคือว่าอายุความที่เดินมาแล้วเนี่ยไม่นับนะตัดทิ้งเลย
0: ครับ
3: ดังนั้นอายุความจะเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่
3: พูดง่ายๆความรับผิดของลูกหนี้เนี่ยมันยืดออก
0: ครับ
3: นับหนึ่งใหม่เลยนะแล้วก็เท่าเดิมประเด็นก็คือว่าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดด้วยไห
0: ม
3: ตรงเนี้ยซึ่งในเรื่องนี้มาตราอะไรนะครับ
0: 692
3: เห็นไหมอายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี
0: ้
3: เป็นโทษผู้ค้ำด้วยดังนั้นสรุปก็คือว่าก็เป็นโทษผู้ค้ำนั่นก็แปลว่าถ้าเจ้าหนี้มาฟ้องภายในอายุความที่มันยืดออกเนี่ยผู้ค้ำก็ต้องรับผิดนะครับแล้วเรื่องนี้ก็มีเสริมนิดนึงก็คือว่าในเรื่องมาตรา692เนี่ยนะครับมันเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำประกันกับลูกหนี
0: ้
3: นะครับในเรื่องนี้แต่ถ้าในระหว่างผู้ค้ำประกันด้วยกันเองนะผู้ค้ำประกันเช่นมีหลายคนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเกิดผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งไปรับสภาพนี
0: ้
3: ทำให้อายุความมันสะดุดหยุดลงอย่างนี้ถ้าในระหว่างผู้ค้ำประกันด้วยกันเองต้องบังคับตามหลักทั่วไปก็คือมาตรา295นะครับนั่นก็หมายความว่าการที่อายุความสะดุดหยุดลงแก่ผู้ค้ำประกันคนใดนะครับก็ต้องเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันคนนั้นเท่านั้นไม่เป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันร่วมคนอื่นด้วย
0: อ
3: ันนี้ศาลฎีกาตัดสินไม่ชัดเลยก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่6403/2561
0: ครับ
3: ดังนั้นย้ำนักศึกษาว่า692ต้องเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำกับลูกหนี
0: ้ครับ
3: ถ้าลูกหนี้ไปรับสภาพหนี้ทำให้อายุความสุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้ย่อมเป็นโทษผู้ค้ำ
0: ครับ
3: แต่ถ้าผู้ค้ำด้วยกันเองอายุความสุดหยุดลงในผู้ค้ำคนหนึ่งย่อมไม่เป็นโทษอีกคนหนึ่ง
0: ครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวไป
3: เป็นเรื่องเฉพาะตัวไปใช้295ในหลักเรื่องลูกหนี้ร่วม
0: ครับ
3: ครับ
0: นะต่อมานะครับมาดูสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะยกข้อต่อสู้นะต่อสู้นะครับขึ้นกับตัวเจ้าหนี
3: ้
0: นะครับ694บัญญัติเอาไว้ว่านะครับนอกจากข้อต่อสู้ซึ่งผู้ค้ำประกันมีต่อเจ้าหนี้ท่านว่าผู้ค้ำประกันอาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วยนะครับนะก็เป็นการพูดถึงตัวข้อต่อสู้นะครับว่าตัวลูกหนี้มีข้อต่อสู้อย่างไรเนี่ยนะครับตัวผู้ค้ำประกันก็อาจที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวในการที่จะยกข้อต่อสู้ดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างรวดเร็วก็คือกรณีของการที่ลูกหนี้ได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วนะลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วนะครับแล้วเจ้าหนี้จะมาฟ้องผู้ค้ำประกันหลังจากลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยนะฟ้องเต็มจำนวนอย่างเนี้ยนะครับตัวลูกหนี้ก็ขอโทษดีผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์จะยกข้อต่อสู้คือมีการชำระหนี้บางส่วนไปแล้วหรืออีกบางกรณีก็คือเช่นกรณีของตัวลูกหนี้ลูกหนี้ไปกู้ยืมเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำหลักฐานในการฟ้องร้องก็ทำให้ตัวเจ้าหนี้ไม่สามารถมาฟ้องร้องตัวลูกหนี้ได้นะ
2: ครับ
0: พอฟ้องไม่ได้มาฟ้องผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันก็สามารถยกสิทธิ์ของตัวลูกหนี้ข้อต่อสู้ขออภัยครับข้อต่อสู้ของตัวลูกหนี้ตรงเนี้ยขึ้นต่อสู้ได้ว่าคุณจังไปฟ้องตัวลูกหนี้ไม่ได้เลยก็ต้องเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ต้องที่จะชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันด้วย
3: คือกฎหมายเอื้อให้ผู้ค้ำประกันนอกจากข้อต่อสู้ของตัวเองแล้วเนี่ยผู้ค้ำประกันยังสามารถหยิบยกข้อต่อสู้ของลูกหนี
0: ้
3: เพื่อมาต

0: ่อสู้สำหรับปฏิเสธความรับผิดต่อเจ้าหนี้ได้นั่นเอง
1: เป็นอย่างนี้เองนะคร
0: ับ
2: ต่อมาครับถ้าปรากฏว่าตัวผู้ค้ำประกันชำระหนี้ไปแล้วก็จะเกิดสิทธิไร้เบี้ยแล้วก็การรับช่วงสิทธิตาม693
0: ครับอันนี้คือสิทธิสำคัญ
2: ครับเป็นหลักทั่วไปเลย
0: เป็นหลักทั่วไป
2: นะครับมันจัดเอาไว้ว่าผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้วย่อมมีสิทธิจะไร้เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญเสียหรือเสียหายไปอย่างใดๆเพราะการค้ำประกันนั้นวรรค2อันหนึ่งผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้บรรดาที่มีเหนือลูกหนี้นั้นด้วย
0: ครับ
2: นะตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับตามหลักเกณฑ์ทั่วไปถือว่าสำคัญมากออกข้อสอบบ่อยด้วย
0: ออกหมดเลยครับทุกมาตราทีนี้เคยมีคดี
2: ครับ
0: ผู้ค้ำประกันไปบอกกับเจ้าหนี้ว่ายอมที่จะชำระหนี
1: ้ยอมแล้วครับ
0: ยอมแล้วลูกหนี้ผิดนัดแล้วล่ะผู้ค้ำประกันบอกเจ้าหนี้ฉันยอมจะชำระหนี้ให้
2: ครับ
0: ถามว่าอย่างนี้เนี่ยผู้ค้ำมีสิทธิ์ไปไล่เบี้ยลูกหนี้ได้ยังศาลฎีกาตัดสินไว้แล้วในคำพักษาศาลฎีกาที่1319/1320/2538บอกว่าการที่ผู้ค้ำประกันเพียงแต่ยอมรับกับเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้ให้ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เบี้ยลูกหนี
2: ้
0: เพราะว่าจะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยลูกหนี้ได้ต้องชำระไปแล้วผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้ไปแล้วครับ
1: ชัดเจนครับ
0: ครับ
2: ต่อมา695นะคร
0: ับ
2: กรณีผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ก็คือมีการชำระให้กับตัวเจ้าหนี้ไปเลยโดยไม่ยกข้อต่อสู้นะครับ695บอกเอาไว้ว่าผู้ค้ำประกันซึ่งละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้นั้นท่านว่าย่อมสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้เพียงเท่าที่ไม่ยกขึ้นต่อสู้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้ว่ามีข้อต่อสู้เช่นนั้นและไม่รู้ว่ามิได้เป็นเพราะความผิดของตนด้วย
0: อันนี้ก็คือว่าสืบเนื่องจากมาตราเมื่อกี้ที่อาจารย์จตุรนอธิบายไปอย่างดีก็คือ694
2: ครับ
0: ว่าข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันเองแล้วเนี่ยผู้ค้ำประกันยังมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได
2: ้
0: ทีนี้กรณีของ695เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ค้ำประกันสิ้นสิทธิ์ไล่เบี้ยลูกหนี
2: ้
0: นะเป็นโทษอ่ะทำโทษผู้ค้ำถ้าผู้ค้ำประกันรู้ถึงข้อต่อสู้ของลูกหนี้แล้วไม่ยกไม่ยกขึ้นต่อสู้อย่างนี้มันส่งผลให้สิ้นสิทธิ์ไล่เบี้ยนะครับแต่ถ้าไม่รู
2: ้
0: ไม่รู้ว่าข้อต่อสู้ของลูกหนี้นั้นมีอยู่อันนี้ไม่สิ้นสิทธิ์ไล่เบี้ยนะถ้าผู้ค้ำประกันชำระหนี้ไปแล้วก็ไล่เบี้ยลูกหนี้ได้นอกจากนั้นถ้าผู้ค้ำประกันไม่ยกข้อต่อสู้ของตัวเองเช่นอาจารย์อิงคลัตไปค้ำประกันหนี้ของอาจารย์จตุรนโดยไปค้ำประกันกับอาจารย์ชัดชัยอาจารย์ชัดชัยเป็นเจ้าหนี้นะอาจารย์อิงคลัตเป็นผู้ค้ำสัญญาค้ำประกันตกลงกันด้วยวาจาอาจารย์จตุรนกู้เงินอาจารย์ชัดชัยมา2 ล้านทำหลักฐานเป็นหนังสือเรียบร้อยพออาจารย์จตุรนผิดนัดไม่ชำระหนี้มีการบอกกล่าวเรียบร้อยอาจารย์ชัดชัยก็ฟ้องอาจารย์อิงคลัตทั้งที่อาจารย์อิงคลัตต่อสู้ได้นะว่าสัญญาค้ำประกันเขาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือตาม6680/2ก็คือว่าอาจารย์อิงคลัตเนี่ยไม่ยกข้อต่อสู้ว่าตัวเองไม่มีหลักฐานไม่ยกก็ชำระหนี้กับอาจารย์ชัดใช้ไปเลยทั้งที่ยกได้นะว่าสัญญาค้ำประกันผมไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผมอ่ะแต่อาจารย์อิงคลัตไม่ยกถามว่าเมื่อชำระหนี้อาจารย์ชัดใช้ไปแล้วไล่เบี้ยลูกนี้ได้ไหมคำตอบคือไล่ได
2: ้
0: ไล่ได้เพราะไอ้กรณีสิ้นสิทธิ์ไล่เบี้ยต้องขีดเส้นใต้ว่าเป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้ที่ผู้ค้ำประกันรู้แล้วไม่ยก
2: ครับ
0: นี้เชิญ
1: จบแล้วนะครับ
0: จบแล้ว
1: ทีนี้ของอาจารย์ชัดชัยมีคำพิพากษาฎีกาเมื่อปี53ใช่ไหมครับในมาตรา95นี้เป็นยังไงครับท่านอาจารย
3: ์ในเรื่องของส่วนคำพิพากษาฎีกาในเรื่องนี้นะครับก็คือในกรณีที่ผู้ค้ำประกันชำระหนี
2: ้
3: ให้กับเจ้าหนี้นะครับทั้งที่รู้ว่าหนี้นั้นขาดอายุความไปแล้วเนี่ยเท่าถือว่าเนี่ยทางศาลฎีกาถือว่าเท่ากับว่าละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้ฉะนั้นเนี่ยผู้ค้ำประกันจึงไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ได้นะครับฎีกาที่5361/2553
1: ก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะคร
0: ับ
1: นะในปีที่ผมบรรลุนิติภาวะพอดีประมาณนั้นครับท่านอาจารย์ครับสำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของค้ำประกันนะครับซึ่งเราก็ยังเหลือในส่วนของการระงับไปของสัญญาค้ำประกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของจำนองแต่เราจะยกกัน
0: ไม่ทันแล้วหรอ
1: ไม่ทันแล้วครับก็จะยกกันไปนะฮะยกกันไปนี้ยกกันไปหมดไหมฮะท่านอาจารย์ยกไปพูดเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในรายละเอียดได้ต่อไปวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านครับนะครับที่มาร่วมบรรยายนะครับในกับชุดวิชากฎหมายปณิสามโดยท่านประธานชุดนะฮะท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์บุญธนะนะครับครับนักศึกษาครับในครั้งนี้ต้องลานักศึกษาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับครั้งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เรียนมสท.ดีอย่างไร
6: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ใจทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้กันนะครับในชุดวิชา32340นะครับการเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากรนะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับนักศึกษาจะเป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับการศึกษาในชุดวิชานี้เนื่องจากเป็นหน่วยที่เป็น introductionนะครับเนื่องจากชุดวิชาของมสทนะครับจะมีลักษณะที่มีหน่วยกิจทั้งหมด6หน่วยกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอกสารการสอนนะครับถ้านักศึกษาลองดูเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เล่มใช่ไหมครับเล่มแรกนะครับสำหรับชุดวิชานี้จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลนะครับส่วนเล่มที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการภาษีอากรนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องพยายามแยกในเรื่องของเนื้อหานะครับว่าทั้ง2เนื้อหาเนี่ยจะประกอบกันเป็น2ส่วนนะครับงั้นเดี๋ยวสำหรับหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะได้มาดูว่าทั้งชุดวิชาเนี่ยมีเนื้อหามีหัวข้อนะครับมีหน่วยที่เราต้องเรียนเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับสำหรับหน่วยที่1ก็จะเป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลหน่วยนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่อธิบายนะครับในเอกสารการสอนเล่มแรกนะครับก็คือหน่วยที่1ถึงหน่วยที่8นะครับว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือการเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นนักศึกษาอาจจะลองดูในหน่วยที่1เนี่ยเป็นหน่วยแรกเวลาที่นักศึกษาอ่านนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญนะครับนักศึกษาควรจะอ่านคำอธิบายชุดวิชาแล้วก็วัตถุประสงค์ของชุดวิชานะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าแรกๆของเอกสารการสอนนะครับทั้ง2เล่มนะครับนักศึกษาจะลองดูก่อนนะครับว่าในชุดวิชานี้เขามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของชุดวิชาเนี่ยต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยว เรามาดูกันก่อนนะครับว่าสำหรับแนวคิดของหน่วยที่1หรือหัวข้อที่สำคัญของหน่วยที่1ที่เราศึกษากันนักศึกษาลองเปิดเอกสารการสอนตามนะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะครับก็คือ 1.11.2 1.3 ทั้ง3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างของการเงินส่วนบุคคลนะครับว่าการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมีแนวคิดยังไงนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเครื่องมืออะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการเรียนตลอดทั้ง8หน่วยนะครับแล้วก็ส่วน 1.2 นะครับหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของวิชาชีพของนักการเงินนะครับที่จะไปเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับรวมตลอดจนถึงเรื่องของจรรยาบรรณนะครับของนักวางแผนการเงินนะครับว่าถ้าจะเป็นนักวางแผนการเงินที่เป็นวิชาชีพเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณเนี่ยในเรื่องใดบ้างนะครับส่วนที่3นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเลยนะครับหัวข้อ 1.3 ถ้านักศึกษาดูในเอกสารการสอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลนะครับเป็นการรวบรวมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินในปัจจุบันนะครับรวมถึงนะครับสามารถที่จะดำเนินการวางแผนในเรื่องงบประมาณส่วนบุคคลในอนาคตได้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละหัวข้อนะครับใน3หัวข้อซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดทั้งหมดได้นะครับแต่ว่าอาจจะดูเป็นแนวทางนะครับว่าและนักศึกษาเนี่ยจะไปอ่านหนังสือจะไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างสำหรับหน่วยที่1นะครับในตอนที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดการวางแผนการเงินนะครับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่นักศึกษาต้องสนใจนะครับก็คือเรื่องของความหมายนะครับของ personal finance นะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับในตำราเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือ personal finance เนี่ยหมายถึงการจัดการการเงินของนะครับให้บุคคลสามารถบรรลุความพึงพอใจทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงวัยนะครับให้สามารถควบคุมสถานการณ์ทางการเงินได้นะครับโดยที่เราจะเรียนเนี่ยจะเป็นยูนิตที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลนะครับก็คือบุคคลธรรมดาพวกเรานี่แหละนะครับแล้วก็ครัวเรือนนับเป็นหน่วยทางการเงินที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เป็นการศึกษาในเรื่องนี้นะครับต่อไปนะครับทีนี้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมีความสำคัญนะครับที่ไม่แตกต่างจากการวางแผนการเงินของบริษัทเลยนะครับเพราะว่าช่วยให้บุคคลสามารถหารายได้นะครับวางแผนในเรื่องรายได้รายจ่ายนะครับการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินนะครับการออมหรือการลงทุนนะครับซึ่งก็จะทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนะครับแล้วก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็
เป็นแนวทางนะครับในการประกอบวิชาชีพได้ด้วยนะครับในอนาคตถ้านักศึกษาสนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีวิชาชีพทั้งในระดับสากล นะครับก็คือที่เราเรียกว่า CFP นะครับก็จะมีเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษานะครับแล้วก็วางแผนในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในอนาคตได้นะครับทีนี้นะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจนะครับว่ากิจกรรมในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับที่เราจะต้องสนใจนะครับในเอกสารการสอนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับก็คือจะมีเรื่องการใช้จ่าย spend ใช่ไหมครับเรื่องการออมในที่นี้รวมถึงการลงทุนด้วยนะครับก็คือ saving นะครับแล้วก็sharing นะครับเรื่องของการแบ่งปันไปยังผู้อื่นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อของการกระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับเขาบอกว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยนะครับกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพลวัตนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นวงจรนะครับที่เราก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอนะครับไม่ได้เป็นแค่การวางแผนเพียงครั้งเดียวแล้วจบนะครับซึ่งเขาแบ่งกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยออกเป็น6ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่การสำรวจสถานะทางการเงินนะครับการกำหนดเป้าหมายทางการเงินการวิเคราะห์ทางเลือกความเป็นไปได้นะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวการประเมินทางเลือกต่างๆนะครับจนกระทั่งนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็กลับมาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการวางแผนทางการเงินนะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินเนี่ยก็จะมีเป้าหมายใช่ไหมครับจะเป็นเป้าหมายตามระยะเวลานะครับเป้าหมายในเชิงของความบ่อยครั้งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือที่เรามักจะได้ยินกันในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการวัดอิสรภาพทางการเงินหรือเป้าหมายที่เป็นอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับนักศึกษาสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะยกตัวอย่างเป้าหมายที่เป็นการวัดอิสรภาพทางการเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยได้รับความนิยมในการนำมาใช้มากนะครับซึ่ง เขาแบ่งนะครับเป้าหมายที่เป็นเรื่องของการวัดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยออกเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับความอยู่รอดขั้นพื้นฐานกับระดับที่มีอิสรภาพทางการเงินสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเราไปดูในเอกสารการสอนนะครับจะเห็นว่า เป้าหมายเพื่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตนเองนะครับก็คือมีรายได้มากกว่ารายจ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับแต่ในเป้าหมายระดับนี้นะครับก็ยังต้องพึ่งพาเงินได้จากการทำงานอยู่นะครับถ้านักศึกษาดูใน survival ratio ก็จะเห็นไหมครับจะมีเรื่องของรายได้จากการทำงานต่อปีเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นยังเป็นเป้าหมายที่เรายังต้องเป็นไงครับยังต้องทำงานอยู่นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นเป้าหมายเพื่อการบรรลุอิสรภาพทางการเงินที่สมบูรณ์แบบนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยรักษาระดับนะครับคุณภาพชีวิตที่ต้องวัดอันนี้ก็คือว่ามีทรัพย์สินนะครับที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับมีรายได้จากทรัพย์สินนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออะไรครับถ้าเราดูในเรโชในที่นี้ก็คือ wealth ratio นะครับ

เราก็จะเห็นว่าเป็นไรครับอัตราส่วนความมั่งคั่งนะครับเท่ากับรายได้จากทรัพย์สินต่อปีนะครับเทียบกับรายจ่ายต่อปีแล้วเนี่ยมากกว่าเพราะนั้นถ้าบรรลุถึงขั้นนี้แล้วคือยังไงครับมีอิสรภาพทางการเงินสมบูรณ์แบบละนักศึกษาสามารถจะดูตัวอย่างได้ในเอกสารการสอนนะครับก็อาจจะเปิดดูตามไปด้วยตอนนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับก็จะมีแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีเรื่องของอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินนะครับก็คือรายละเอียดแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับซึ่งมีผลต่อการวางแผนทางการเงินนะครับรายละเอียดแวดล้อมพวกนี้เราเรียกว่าปัจจัยที่จะใช้ในการพิจารณาเมื่อเราจะวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าหลังจากเราเรียนหน่วยที่1ซึ่งเป็นหน่วยคำแนะนำแล้วเนี่ยแล้วนักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาในหน่วยที่2 3 4 5จนถึงหน่วยที่8จะเป็นการประยุกต์ความรู้ทั้งหมดนะครับมาใช้ในการวางแผนการเงินเชิงบูรณาการนักศึกษาจะเห็นในหน่วยที่8นะครับว่าเอ๊ะแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปใช้วางแผนได้อย่างไรนะครับนักศึกษาค่อยๆดูไปทีละหน่วยนะครับแต่สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนส่วนบุคคลเนี่ยการเงินส่วนบุคคลนะครับก็จะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันนั่นคือสถานะส่วนบุคคลนะครับวงจรชีวิตส่วนบุคคลแล้วก็ค่านิยมส่วนบุคคลนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราลองดูเฉพาะวงจรชีวิตส่วนบุคคลนะครับวงจรชีวิตของบุคคลนะครับก็จะมีหลากหลายวงจรหลายรูปแบบในการแบ่งนะครับจะมีตั้งแต่วงจรชีวิตการทำงานหรือการประกอบอาชีพนะครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับอย่างที่อยู่ในสไลด์นะครับวงจรการมีครอบครัวนะครับจะมีวิธีการแบ่งได้หลากหลายนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือวงจรทางเศรษฐกิจอย่างเช่นวงจรทางเศรษฐกิจเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเราแบ่งใช่ไหมครับว่าถ้าอายุยังไม่ถึง20ปีผู้ที่เกษียณอายุแล้วคือ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นการพึ่งพิงผู้อื่นนะครับในขณะที่ถ้าอยู่ในช่วง20ถึง59ปีก็จะเป็นช่วงที่พึ่งพาตนเองนะครับมีรายได้จากการทำงานนะครับเป็นระยะของการสะสมแล้วก็เก็บรักษาความมั่งคั่งนะครับอันนี้นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเลยนะครับก็คือองค์ประกอบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในหัวเรื่องนี้นะครับเรื่ององค์ประกอบเนี่ยจะอธิบายเนื้อหานะครับของชุดวิชานี้นะครับในเล่มแรกที่เป็นการเงินส่วนบุคคลเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่8นะครับซึ่งก็ในการจัดทำเอกสารการสอนนี้นะครับก็จะใช้การดูโครงสร้างจากการวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคลนะครับจากวิชาชีพนะครับนักการเงินส่วนบุคคลซึ่งเป็นสากล นะครับซึ่งนักศึกษาจะรู้จักกันในชื่อของ CFP นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เราจะแบ่งกิจกรรมในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลออกไปทั้งหมด10ด้านนะครับก็คืออะไรครับตั้งแต่เรื่องของการมีรายได้จากการประกอบอาชีพเลยนะครับก็คือถ้าไม่มีการประกอบอาชีพก็จะไม่เกิดรายได้ใช่ไหมครับที่เราจะเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือว่าจะเอาไปวางแผนการเงินในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาได้นะครับจากตอนที่ 1.2ของหน่วยที่1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องรายรับรายจ่ายในภาพรวมหรือ planning นะครับนักศึกษาจะศึกษาได้จากตอนที่ 1.3 ของหน่วยนี้นะครับหน่วยที่1นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารเงินสดนะครับว่าจะใช้ชีวิตให้ราบรื่นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเรื่องของรายจ่ายฉุกเฉินนะครับหรือเป็นเรื่องของเงินลงทุนนะครับตรงนี้นักศึกษาจะศึกษาได้จากหน่วยที่2นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับ borrowing นะครับว่าเราจะมีวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่ออย่างไรนะครับในกรณีที่บุคคลไม่มีเงินสดเพียงพอนะครับในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหน่วยที่2เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายนะครับว่าอย่างเช่นการจัดหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงทั้งหลายเช่นบ้านหรือรถยนต์นะครับนักศึกษาก็ดูในหน่วยที่3นะครับในเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูงแล้วก็มาถึงเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับว่าถ้าเรามีเงินเหลือออมนะครับเหลือเก็บจากการทำงานนะครับส่วนที่มันส่วนเกินออกมาเนี่ยเราจะไปวางแผนในการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหน่วยที่4นะครับก็คือการวางแผนการลงทุนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยยังมีเรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันชีวิตการประกันอุบัติเหตุการประกันสุขภาพนะครับการประกันวินาศภัยสำหรับทรัพย์สินนะครับเนี้ยก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวางแผนทางการเงินเนี่ยจะอยู่ในหน่วยที่5นะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่สำคัญต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางแผนการเกษียณว่านักศึกษาจะวางแผนอย่างไรนะครับให้มีความมั่นคงเพื่อมีนะครับเงินที่ใช้หลังจากที่เกษียณอายุจากการทำงานแล้วอันนี้จะอยู่ในหน่วยที่6นะครับเรื่องการวางแผนการเกษียณหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรและการวางแผนมรดกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะมีความสำคัญมากขึ้นต่อไปในอนาคตเลยนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้การวางแผนทางการเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่านักศึกษาเห็นไหมครับว่าแม้แต่เรื่องการวางแผนมรดกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการวางแผนทางการเงินเช่นเดียวกันนะครับทำอย่างไรที่จะวางแผนมรดกแล้วเนี่ยให้การตกทอดทรัพย์สินไปยังทายาทนะครับเป็นไปโดยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนักศึกษาก็จะศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้ในหน่วยที่7นะครับหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาจะรวบรวมความรู้ทั้งหมดเลยนะครับที่ศึกษาตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่7เนี่ยไปใช้ทำอะไรครับไปวางแผนจัดทำแผนการเงินเชิงบูรณาการนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยนักศึกษาจะสามารถศึกษาได้นะครับจากหน่วยที่8นะครับซึ่งนักศึกษาจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าในอนาคตนักศึกษาจะไปสอบนะครับใบประกอบวิชาชีพที่เป็นนักวางแผนการเงินนะครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับนักวางแผนการลงทุนนะครับหรือสอบไลเซนส์สากลที่เป็น CFP ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาตั้งใจนะครับในการที่จะศึกษาเอกสารการสอนในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่8นี้นะครับสำหรับตอนต่อไปนะครับของหน่วยที่1นะครับก็คือจะเป็นตอนที่2นะครับนักศึกษาก็จะได้รู้ละว่าวิชาชีพนักวางแผนการเงินนะครับเป็นอย่างไรนะครับรวมตลอดจนถึงจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในเอกสารการสอนนะครับก็จะอธิบายนะครับไล่ตั้งแต่ว่าอาชีพนะครับอาชีพที่เราสามารถจะทำได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพนะครับที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของผู้วางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็ใบอนุญาตของสากลนะครับก็คือ CFP นะครับที่เป็นนักวางแผนทางการเงินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรแล้วก็ถ้านักศึกษาจะดำเนินการที่จะสอบจะประกอบวิชาชีพดังกล่าวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีข้อมูลให้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็ขอนักศึกษาลองเข้าไปดูในส่วนของจรรยาบรรณของนักวางแผนการเงินนะครับในที่นี้เขาก็ได้ประมวลนะครับความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินนะครับว่าจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรบ้างอันนี้นะครับเป็นจรรยาบรรณที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความเป็นกลางนะครับความรู้ความสามารถนะครับเรื่องความเป็นธรรมในเวลาที่เรามีเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับลูกค้าใช่ไหมครับการรักษาความลับนะครับความเป็นมืออาชีพนะครับตลอดจนกระทั่งความระมัดระวังความใส่ใจในการทำงานนะครับทีนี้นักศึกษาก็จะต้องแยกนิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับที่มีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับอันที่1 นะครับจะเป็นเรื่องของนักวางแผนทางการเงินอันนี้คือ financial planner นะครับอันนี้จะเป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินนะครับในระดับสากลนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็การออกใบประกอบวิชาการออกใบอนุญาตตรงนี้นะครับก็คือสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ certified financial planner นะครับหรือ CFP อันนี้จะเป็นคุณวุฒิที่เป็นระดับสากลนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือผู้วางแผนการลงทุนอันนี้จะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็น investment planner นะครับที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของก.ล.ต.ของหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับรายละเอียดนักศึกษาก็ลองเข้าไปดูนะครับในเอกสารการสอนนะครับว่าจะมีอธิบายในเนื้อหาการสอบใบอนุญาตในแต่ละประเภทเอาไว้นะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการสมัครวิธีการที่จะเข้าไปประกอบวิชาชีพนะครับอย่างปัจจุบันนี้นะครับในเรื่อง

ของใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสำนักงานก.ล.ต.เนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือมีผู้แนะนำการลงทุนนะครับผู้วางแผนการลงทุนผู้วางแผนการลงทุนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือนักวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลนะครับกับนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับซึ่งก็จะอยู่

เรื่องความเป็นธรรมใช่ไหมครับว่านักวางแผนการเงินเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเป็นธรรมนะครับมีเหตุมีผลกับลูกค้านายจ้างและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการให้บริการนะครับความเป็นธรรมในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการไม่ในตอนที่3นะครับเราผ่านมาแล้ว2ตอนเนาะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องอะไรครับแนวคิดทั่วไปนะครับเรื่องขององค์ประกอบนะครับปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักวางแผนทางการเงินใช่ไหมครับเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะครับตอนที่2จะเป็นเรื่องอะไรครับก็จะเป็นเรื่องของวิชาชีพของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนักวางแผนทางการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินนะครับในตอนที่3อันนี้ก็จะเป็นตอนที่สำคัญตอนนึงนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานนะครับไปทั้งเอกสารการสอนทั้ง8หน่วยเลยนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในตอนที่3เนี่ยให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าในตอนที่3เนี่ยตอนที่ 1.3 เนี่ยจะแบ่งหัวข้อย่อยนะครับออกเป็น3หัวข้อนะครับก็คือจะเป็นเรื่องการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของคอนเซปต์แนวคิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลนี่เป็นหัวเรื่องที่2นะครับแล้วก็หัวเรื่องที่3ก็คืออะไรครับการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับมีเคล็ดลับอันนึงที่อยากจะแนะนำนักศึกษาเวลาที่นักศึกษาจะอ่านในตอนที่ 1.3 นะครับก็คือว่าพยายามนะครับเชื่อมโยงกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยทำงบการเงินส่วนบุคคลนะครับกับเป็นบุคคลกับเป็นบริษัทที่เป็นองค์กรเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงหรือว่ามีจุดที่เหมือนกันยังไงนะครับจะทำให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่านักศึกษาได้เรียนเรื่องของงบการเงินของบริษัทมาแล้วนะครับในชุดวิชาการจัดการการเงินใช่ไหมครับนักศึกษาลองอ่านแล้วก็ลองนึกเปรียบเทียบไปนะครับในแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับว่างบการเงินส่วนบุคคลนะครับเป็นยังไงนะครับอัตราส่วนทางการเงินนะครับแล้วก็การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนักศึกษาจะเห็นว่าการเรียนแล้วเอกสารการสอนเนี่ยพยายามจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจอย่างเป็นระบบนะครับคือเริ่มทำงบการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินในปัจจุบันนะครับข้อมูลรายรับรายจ่ายในช่วงที่ผ่านมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถึงเอางบการเงินเนี่ยมาลองวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับว่าอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมันวัดนะครับสถานะทางการเงินเนี่ยวัดสุขภาพทางการเงินยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงเอาไปดูว่าเราจะจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับก็คืองบประมาณนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับแล้วถึงเวลาจริงเนี่ยเราลองไปดูว่าที่เราทำงบประมาณส่วนบุคคลไว้เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจะได้นำไปสู่การปรับปรุงนะครับปรับปรุงงบประมาณส่วนบุคคลตลอดจนการปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับว่างบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลเป็นยังไงนะครับก็คล้ายๆกับงบของบริษัทเลยนะครับสินทรัพย์นะครับสิ่งที่บุคคลเป็นเจ้าของหักออกจากหรือบวกกับหนี้สินนะครับโทษนะครับสินทรัพย์หักด้วยหนี้สินก็จะกลายเป็นความมั่งคั่งของส่วนบุคคลนะครับก็คือสิ่งที่บุคคลเป็นเจ้าของนะครับที่สามารถประเมินค่าในทางเศรษฐกิจได้นะครับหักออกจากภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระนะครับก็จะเท่ากับความมั่งคั่งส่วนบุคคลนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับงบการเงินของบริษัทนะครับก็คือจะมีงบกระแสเงินสดด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่างบเมื่อกี้นะครับงบแสดงสถานะทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาระในอนาคตที่จะต้องจ่ายที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในที่นี้เนี่ยงบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรวบรวมรายรับการรับและการจ่ายเงินสดสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆนะครับในช่วงเดือนหรือช่วงปีนะครับก็อันนี้จะทำให้เห็นอีกมุมนึงนะครับจะเป็นเรื่องของเงินสดส่วนบุคคลนะครับก็คือเราจะมีสมการทางบัญชีนะครับในที่นี้ก็คือเงินสดทั้งหมดที่ได้รับในระหว่างงวดเวลาลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายระหว่างงวดเวลานะครับก็จะเท่ากับกระแสเงินสดสุทธินะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจให้ละเอียดนะครับก็คือเรื่องของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเนี่ยจะมีเรื่องของการบันทึกรายได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเนี่ยรายได้เนี่ยเรานับรวมอะไรบ้างว่าเป็นรายได้นะครับเช่นค่าทำงานล่วงเวลาค่านายหน้าที่ได้รับ
จากการทำธุรกิจส่วนตัวหรือผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินปันผลจากการออม

และการลงทุนนะครับพวกนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นรายรับเป็นรายได้ในลักษณะใดนักศึกษาจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการบันทึกรายจ่ายนะครับว่าอะไรบ้างที่นับเป็นรายจ่ายรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับว่าจะอันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่อันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับอันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการออมและการลงทุนนะครับอย่างเช่นเขาให้คำอธิบายไว้นะครับว่าค่าใช้จ่ายคงที่หมายถึงการจ่ายที่เป็นยอดเงินคงที่และเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆงวดเวลานะครับเป็นการชำระที่สามารถคาดการได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวดนะครับผันแปรไปตามพฤติกรรมการใช้และการบริโภคนะครับพวกนี้มีรายละเอียดนะครับให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ต้องแยกแยะให้ได้นะว่าอะไรเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายผันแปรค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนนะครับแล้วก็คำนวณหากระแสเงินสดสุทธินะครับซึ่งอันนี้นักศึกษาก็มีน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในชุดวิชาก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของการหางบกระแสเงินสดอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลนะครับนักศึกษาลองเปรียบเทียบดูกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในที่นี้นะครับเอกสารการสอนเนี่ยเสนออัตราส่วนทางการเงินที่จะวิเคราะห์เอาไว้ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่อัตราส่วนหนี้สินนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานอันนี้ก็คือเป็น liquidity ratio นะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีความสำคัญก็คืออัตราส่วนการออมนะครับหรือว่า saving ratio นะครับในแต่ละอัตราส่วนเนี่ยนักศึกษาครับจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะครับทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับอย่างเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเอาสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยมาวัดกับกระแสเงินสดจ่ายต่อเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าไปดูหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นะครับในที่นี้อาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดหรืออธิบายทุกตัวอย่างให้นักศึกษานะครับแต่ว่านักศึกษาลองกลับไปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานต่อไปนักศึกษาจะได้ไปทำจริงนะครับได้ไปลองทำงบประมาณส่วนบุคคลจริงในหน่วยที่8นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการบูรณาการความรู้เรื่องการจัดการการเงินเอาไปทำแผนการเงินส่วนบุคคลในเชิงบูรณาการในหน่วยที่8นะครับอันนี้หัวข้อเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็นบัดเจ็ตนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เป้าหมายทางการเงินสำเร็จนะครับโดยนะครับปัญหาทางการเงินพื้นฐานเนี่ยก็คือที่ทุกคนประสบกันก็คือใช้เงินมากกว่าที่ควรจะใช้นะครับแล้วก็เก็บเงินน้อยกว่าที่ควรจะเก็บลงทุนน้อยกว่าที่ควรจะลงทุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรพื้นฐานของความล้มเหลวทางการเงินเลยนะครับทีเนี้ยการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลทุกปีเนี่ยอันนี้แหละครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราไม่ไปถึงจุดนั้นนั่นเองนะครับจะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันภายใต้รายได้ที่มีนะครับการใช้จ่ายตามที่ควรจะเป็นนะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินเนี่ยตามที่ทุกคนต้องการนะครับรวมถึงจะมีการจัดทำนะครับการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหตุฉุกเฉินทางการเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมืออันนึงนะครับที่สำคัญที่สำหรับในการที่จะควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าไงครับจากการทำงบการเงินแสดงส่วนบุคคลนะครับไปจนถึงเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินสุดท้ายก็จะมาจบที่การทำงบประมาณส่วนบุคคลนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการวางแผนทางการเงินในแต่ละปีนะครับแล้วเราก็มาปรับกันในแต่ละปีนะครับเพื่อควบคุมพฤติกรรมทางการเงินของเรานั่นเองนะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะเสนอขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณเอาไว้ให้นักศึกษาได้ดูนะครับจะมีอยู่อย่างเช่นขั้นตอนที่1เลยนะครับตั้งแต่กำหนดเป้าหมายทางการเงินนะครับซึ่งเป้าหมายทางการเงินนี้ก็ต้องคำนึงถึงอะไรครับถึงปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆซึ่งอยู่ในตอนที่ 1.1 นั่นเองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายทางการเงินว่าจะกำหนดเป้าหมายทางการเงินเนี่ยอย่างไรนะครับหลังนั้นเนี่ยจึงจัดทำประมาณการรายได้นะครับว่าจะมีรายรับอย่างไรนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณเงินฉุกเฉินและการออมนะครับว่า

จะต้องมีเงินฉุกเฉินนะครับในแต่ละคนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหลักการของเขาก็คือประมาณ 3-6 เดือนของการใช้จ่ายปกตินะครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือจะทำงบประมาณค่าใช้จ่ายคงที่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายผันแปรเพราะนั้นที่เมื่อกี้ได้เราได้คุยกันนะครับว่าเรื่องของรายรับรายจ่ายแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเนี่ยมันถึงได้สำคัญนะครับเพราะว่านักศึกษาจะต้องนำมาจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องด้วยนะครับจะได้มีการวางแผนที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเนี่ยก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจนถึงขั้นตอนที่6นะครับก็คือการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับหมายความว่าไงครับนักศึกษาก็คือตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึง5เนี่ยเราจะได้งบประมาณออกมานะครับแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับแล้วเราไปใช้ในปีที่จะถึงในอนาคตหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นการบันทึกใช่ไหมครับว่างบประมาณที่เราตั้งขึ้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งในส่วนของรายรับและรายจ่ายนะครับกระแสเงินสดต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยจึงมันเป็นการเปรียบเทียบงบที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการตรวจสอบรูปแบบการจ่ายและการออมก็คือไงครับเอามาวิเคราะห์นั่นเองว่าที่เราวางแผนเอาไว้กับที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วจะต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงในปีถัดๆไปครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อหานะครับที่นักศึกษาควรจะต้องนำไปศึกษาต่อไปสำหรับหน่วยที่1 นะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับโชคดีในการสอบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนในชุดวิชานี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้สนใจนะคะวันนี้เราจะมาบรรยายในส่วนของหน่วยที่2เรื่องเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการเงินส่วนบุคคลและภาษีอากรเรามาดูรายละเอียดกันค่ะเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะจะประกอบด้วยมูลค่าของเงินตามเวลาการบริหารด้านสภาพคล่องแล้วก็การบริหารหนี้สินส่วนบุคคลการที่เราจะบริหารเงินขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีส่วนประกอบต่างๆมากมายซึ่งส่วนประกอบนึงที่สำคัญคือส่วนประกอบในส่วนของเรื่องของเวลานั่นเองนะคะเรามาจะดูกันว่ามูลค่าเงินตามเวลาเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างในการตัดสินใจโดยส่วนมากเนี่ยการที่เราตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการออมการกู้ยืมเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์มากๆกับทางด้านเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเพราะการลงทุนนั้นเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นค่าของเงินในระยะเวลาที่แตกต่างกันย่อมมีค่าไม่เท่ากันนั่นเองแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าตามเวลาจำแนกออกเป็น2เรื่องที่สำคัญนะคะคือมูลค่าอนาคตและมูลค่าปัจจุบันมูลค่าอนาคตคืออะไรเอ่ยก็คือมูลค่าที่เป็นของทางด้านในอนาคตส่วนมูลค่าปัจจุบันคือคิดกลับมาในปัจจุบันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าคืออะไรบ้างในส่วนของการจำแนกรายละเอียดนะคะมูลค่าในอนาคตหรือว่า future value ตัวย่อเนี่ยใช้คำว่า FV ซึ่งหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆเนี่ยทบเข้ากับเงินต้นซึ่งจะหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นของงวดก่อนส่วนต่อมาค่ะเขาเรียกว่ามูลค่าปัจจุบันหรือว่า present value ตัวย่อจะใช้คำว่า PV เขาหมายถึงว่ามูลค่าของเงินที่ลงทุนในปัจจุบันเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตแล้วคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนั้นจะเหลือมูลค่าเท่าใดเนื้อหาได้มีในรายละเอียดของหนังสือแล้วดังนั้นวันนี้จะขออนุญาตเป็นการยกตัวอย่างแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นควรจะคำนวณได้วิธีใดและอย่างไรมาดูกันนะคะส่วนแรกค่ะการคำนวณมูลค่าอนาคตโดยใช้ในกรณีคิดดอกเบี้ยปีละครั้งเท่านั้นมาดูตัวอย่างค่ะนายสมานต้องการฝากเงิน 1,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา3ปีโดยทางธนาคารเนี่ยได้ประกาศมาว่าเขาจะให้ดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ3ต่อปีอยากทราบว่าถ้าปีนี้ปีแรกเลยนายสมานฝากเงิน 1,000 บาทแล้วสิ้นปีที่3นายสมานจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ในธนาคารมาดูกันนะคะจากโจทย์เนาะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีรูปเลข0 1 2 3ก็คืองวดเวลาจะเห็นว่างวดเวลา

ที่สูงขึ้นณปัจจุบันเนี่ยนายสมานได้ฝากเงินไว้ 1,000 ดังนั้นเราจะหาค่าเงินในอนาคตหรือว่า FV คุณจะเห็นนะคะว่ามันจะมี FV 1 FV 2ก็คือfuture value นะปีที่1นั่นเองแล้วก็ปีที่2แล้วก็ปีที่3ดังนั้นจากโจทย์เนี่ยจะเห็นว่า PV หรือ present value เท่ากับมูลค่า 1,000 บาทนั่นเองที่นายสมานจะฝากเงินส่วน I นะคะคืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศก็คือ 3% N นั้นหมายถึงว่าจำนวนปีที่นายสมานฝากไว้ก็คือ3ปีมาดูค่ะเวลาการคำนวณ นะคะคำนวณได้2ลักษณะลักษณะแรกคือการคำนวณโดยใช้สมการก็จะมีสูตรมาให้นะคะว่า FV N เท่ากับ PV บวกด้วย N บวก I แล้วก็ยกกำลัง N ลองแทนค่านะคะคุณจะเห็นว่าตัว PV เนี่ยก็คือมูลค่า 1,000 แล้วก็วงเล็บ1บวกด้วย 0.03 หรือว่า 3% นั่นเองแล้วก็ยกกำลังด้วย3ปีดังนั้นเนี่ยเมื่อคำนวณแล้วจะได้อยู่ที่สิ้นปีที่3มีเงินในธนาคารอยู่ที่ 1,092.73 บาทมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือการเปิดตารางนั่นเองเปิดตารางนะคะก็จะเป็นตารางของ Future Value Interest Factor ก็จะเห็นว่าจากสูตรก็จะเป็นสูตรที่ PV บวกด้วย FVIF FVIF ก็คือมาจากนี่นะคะตารางนี้ที่ชื่อว่า Future Value Interest Factor ตัวย่อคือ FVIF นั่นเองได้นะคะดังนั้นเมื่อเราแทนค่าโดยการเปิดตาราง PV ตัวเดิมนะคะก็คือ 1,000 ส่วน FVIF เนี่ย I ก็คือตัว Interest หรือว่าดอกเบี้ยจากโจทย์จำได้ไหมเอ่ยโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3% กี่งวดคะก็คืออยู่ที่3ปีหรือว่า3งวดดังนั้นเมื่อจับมาชนกันจะเห็นว่าตัวเลขอยู่ที่ 1.0927 เราก็ตัว PV เนี่ยนะคะเอามาคูณกับ 1.0927 เท่ากับ 1,092.70 บาทอันนี้ก็จะหาได้เช่นเดียวกันตัวเลขก็จะมีต่างกันในทศนิยมน้อยนะคะแต่ว่าใช้ด้วยกันได้ค่ะขออนุญาตดูต่อมานะคะลองมาคิดอีกแบบนึงลักษณะใกล้เคียงกันเลยแต่เพิ่มเติมจุดเล็กๆอาทิเช่นนางสาวสมศรีเนี่ยเขาฝากเงินอยู่ที่ 5,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา2ปีได้รับอัตราดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ4ต่อปีแต่ว่าธนาคารเนี้ยคิดดอกเบี้ยให้ทุกครึ่งปีครึ่งปีคือ6เดือนโอเคนะคะดังนั้นเนี่ยเขาคำถามถามว่าแล้วสิ้นปีที่2เนี่ยนางสาวสมศรีจะมีเงินออมเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูตามช่วงเวลาโดยการวาดรูปเป็นงวดที่0คือปัจจุบันปีที่1งวดที่1 2 3 4อย่าลืมนะรอบนี้ก็คือเรามี2ปีใช่ไหมคะฝากเงินไว้2ปีแต่ว่าธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยให้ทุกๆ6เดือนดังนั้นเนี่ยก็จะมี4ช่วงระยะเวลาที่สำคัญเวลาที่เราแทนค่านะคะโจทย์ก็เหมือนเดิมก็คือ PV ตรงเราก็คืออยู่ที่ 5,000 บาท present value เนาะณปัจจุบันฝากเงินอยู่ที่ 5,000 บาทตัว I คือ interest ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% แต่อย่าลืมว่าตอนนี้ดอกเบี้ยคิดยังไงเอ่ยคิดปีละ2ครั้งนะคะดังนั้นปีละ2ครั้งถ้า2ปีก็คือเป็น4ครั้งนั่นเองมาดูการคำนวณค่ะคำนวณได้2ลักษณะเช่นเดิมก็คือมีการคำนวณโดยใช้สมการและคำนวณโดยการเปิดตารางขออนุญาตดูส่วนแรกนะคะคำนวณโดยใช้สมการเนี่ยก็จะมีสูตรมาดังที่โชว์อยู่ตามนี้นะคะตัวเลขเนี่ย PV ก็คืออยู่ที่ 5,000 บวกด้วย1แล้วก็บวกด้วย 0.04 ก็คือ 4% เนาะแล้วคูณก็หาร2แล้วก็คูณแล้วก็ยกกำลังที่4ก็คือมีการจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่4ครั้งดังนั้นเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่2จะมีมูลค่าของเงินออมในบัญชีอยู่ที่ 5,412 บาทตัวนี้ต้องมีการคำนวณเล็กน้อยแต่ถ้ามีความสะดวกเพิ่มขึ้นก็คือเราสามารถเปิดตารางได้เช่นกันตารางเดิมนะคะตาราง FVIF จากสูตรนะคะก็จะเป็นตัวPV 5,000 ตัว FVIF เนี่ยขออนุญาตดูต่างกับตะกี้เล็กน้อยรอบนี้นะก็คืออัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% แต่ว่าจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีดังนั้นนะคะตัวอัตราเปอร์เซ็นต์จะเหลือแค่ 2% เพราะว่าจ่ายปีละ2ครั้งจากนั้นกี่งวดเอ่ยก็คืออยู่ที่4งวดโอเคนะคะดังนั้นชนกันอยู่ที่ 1.082 นั่นเองเวลาคำนวณก็คือเอาตัว PV 5,000 ตั้งและคูณด้วย 1.0824 จะได้เห็นว่าหลังจากสิ้นปีที่2เนี่ยนางสาวคนนี้เนี่ยก็จะมีเงินในบัญชีอยู่ที่ 5,412 บาทค่ะพอได้นะคะสำหรับการคำนวณใน2ลักษณะนี้ตัวอย่างถัดมานะคะจะพูดถึงเรื่องของมูลค่าปัจจุบัน

บานของเงินจำนวนเดียวเงินจำนวนเดียวมาลองดูกันค่ะเขาบอกว่านายสมศักดิ์ต้องการฝากเงินไว้ในอนาคต5ปีข้างหน้าอยากให้มีเงินอยู่ที่ 500,000 บาทโอเคมั้ยจริงๆเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าหลายๆท่านก็จะมีการวางแผนเกษียณอายุหรือว่าวางแผนไว้ว่าในอนาคตอยากจะจับจ่ายใช้สอยเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านหรือซื้อสินทรัพย์ที่ต้องการดังนั้นถ้าเราอาจจะคิดว่าอนาคตข้างหน้าอีก5ปีถ้าอยากมีเงิน 500,000 ปัจจุบันจะต้องฝากเงินเท่าไหร่กับธนาคารหากธนาคารในโจทย์นะคะเขาให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีลองมาดูกันเวลาที่เราคิดคำนวณเนี่ยเราอาจจะมีการวาดรูปเล็กๆเพื่อเช็คความเข้าใจก่อนรอบหนึ่งจากรูปนะคะจะเห็นว่าปีนี้คือปีที่0คือปัจจุบันนั่นเองมองไปข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเราต้องการเงิน 500,000 บาทธนาคารให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% เราก็ต้องคิดแบ็คกลับมาเป็นปัจจุบันหรือว่า present valueเราจะต้องฝากเงินกี่บาทถึงจะได้ 500,000 ที่เราต้องการใน5ปีข้างหน้ามาดูกันค่ะเวลาการคำนวณนะคะก็จะมี2ลักษณะเช่นเดิมคือการคำนวณโดยใช้สมการกับการเปิดตารางการที่มาดูส่วนแรกคือการคำนวณโดยใช้สมการก็จะมีสูตรดังนี้นะคะตามที่โชว์ไว้ก็จะมีตัว PV ที่เราต้องการจากสูตรนะคะ PV เท่ากับ FV ซึ่ง FV คือ Future Value ที่เราต้องการเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่ต้องการก็คือ500,000บาทคูณด้วย1หารด้วยตัว1บวก 0.04 แล้วก็ยกกำลัง5ตัวนี้มาจากธนาคารให้ดอกเบี้ย 4% ระยะเวลาการฝาก5ปีโอเคนะคะเมื่อแทนค่าแล้วคูณออกมาเท่ากับ 419,550 อาจจะดูยุ่งยากมาดูอีกวิธีที่ดูแสนง่ายกว่าเดิมก็คือวิธีการเปิดตารางนั่นเองการหาค่า PV ก็คือเอามาจากค่า FV Future Value ในอนาคตที่ต้องการอยู่ที่ 500,000 และเรามาดูว่า PVIF อันนี้คือตาราง Present Value Interest Factor นะคะหรือเรียกว่า PVIF ธนาคารให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% เราต้องการฝากกี่ปีเอ่ยต้องการฝากอยู่ที่5ปีดังนั้นตัวเลขอยู่ที่ 0.8219 เอาตัวเลขนี้ค่ะมาคูณกับFuture Value ต้องการ 500,000 จะเท่ากับตัวเลขเท่ากับ 419,550 นั่นเองได้ไหมคะมาดูวิธีต่อไปนายสมชายฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งในวันนี้นะฝากไว้ 30,000 บาทแต่ว่าปีที่1หรือปีที่3เนี่ยจะฝากอีก 40,000 50,000 และ 60,000 ตามลำดับธนาคารเนี่ยให้ดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีอยากทราบว่าสิ้นปีที่3เนี่ยเขาจะได้รับเงินออมทั้งสิ้นเท่าไหร่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะอาจจะมองว่าดูยากสักนิดนึงแต่ว่าควรจะใส่ใจกับเงินของเราเรามาดูกันในปัจจุบันก็คือเราฝากเงินอยู่ที่ 30,000 บาทปีที่1เราจะฝาก 40,000 ปีที่2ร่ำรวยมากขึ้นได้รับโบนัสมากขึ้นฝากเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 และปีที่3ฝากอีก 60,000 ดังนั้นการคำนวณก็คือต้องมีการเปิด FVIF ในทุกๆปีอาทิเช่นพอปีที่0หรือว่าณปัจจุบันก็จะเป็นที่ 30,000 นะคะตัว FVIF เนี่ยที่เปิดก็คือ 5% ต่อปีที่ธนาคารให้ระยะเวลา3ปีก็คือมองไปอนาคตข้างหน้าอีก3ปีส่วนปีที่1เราจะฝากอยู่ที่ 40,000 บาท FVIF นี่คือ 5% ตามที่ธนาคารให้ไว้ส่วนตัวมูลค่าระยะเวลาอยู่ที่2งวดหรือว่า2ปีต่อมาปีที่2ค่ะฝากเงินอีก 50,000 บาท FVIF อยู่ที่ 5% ตามธนาคารให้และจำนวนระยะเวลาที่เหลือคืออยู่ที่1ปีปีสุดท้ายปีที่3ฝากเงิน 60,000 ก็คือปีที่3จบปุ๊บก็เบิกถอนเงินเลยดังนั้นเมื่อเปิดตารางและแทนค่ารวมกันจะเห็นได้ว่าสิ้นปีที่3เนี่ยเขาจะมีเงินออมอยู่ที่ 191,328 บาทนั่นเองได้ไหมคะพอได้เนาะสำหรับเรื่องนี้ต่อมาค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนายสมชายคาดว่าจะรับกระแสเงินสดปีที่1ถึง3จำนวน 30,000 40,000 50,000 อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวบางทีอาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ในหลายส่วนงานที่เรื่องการลงทุนมาชักชวนคุณว่านี่ไงลงทุนวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีเงิน
เข้ามาในทุกๆปีปีที่1 30,000 ปีที่2 40,000ปีที่3 50,000ดีไหมอ่ะลองมาดูกันนะคะข้อมูล

้นบอกว่าเขาต้องการนำเงินทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไปลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ5ต่อปีลองคำนวณกันค่ะจากที่อาจารย์ได้เคยบอกไว้นะคะว่าเมื่อคุณอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเช็คความเข้าใจต้องมีการวาดเป็นเส้นตารางแบบนี้เนาะจะได้เช็คความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นว่าปัจจุบันคือปีที่0ปีที่1คือมีเงินกระแสเงินสดรับอยู่ที่ 30,000 ปีที่2 40,000 แล้วก็ปีที่3 50,000 ดังนั้นเราต้องคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันมาดูปีแรกค่ะในปีที่1เนี่ยได้รับเงินเข้ามา 30,000 เราก็ต้องเปิดตาราง PVIF เพื่อแบ็คกลับมาเป็นเงินณปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยธนาคารประกาศอยู่ที่ 5% ขออภัยค่ะอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนผลตอบแทนเนี่ยประกาศอยู่ที่ 5% ระยะเวลา1ปีส่วนปีที่2นะคะได้รับเงินอยู่ที่ 40,000 บาทเปิด PVIF อยู่ที่ 5% ระยะเวลา2ปีและสุดท้ายปีที่3รับเงิน 50,000 บาทเปิด PVIF ที่ 5% ระยะเวลา3ปีดังนั้นเมื่อเปิดตาราง PVIF แล้วเนี่ยแล้วเอามาบวกกันจะเห็นได้ว่าถ้าเราลงทุนโดยที่มีกระแสเงินรับเข้ามาปีที่1 2 3แล้วคิดลดกลับมาเป็นปัจจุบันเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 108,042 บาทโอเคไหมคะลองสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นอนาคตเนาะเวลาที่คนเข้ามาคุยกับเราว่าเนี่ยลงทุนแล้วมีเงินเข้ามาทุกปีเลยมีอยู่ตั้ง 30,000 40,000 รวมกันเป็น 70,000 แล้วอีก 50,000 เป็น 120,000 ใช่ไหมคะดูเหมือนเยอะเนาะ 120,000 ดังนั้นการที่บอกว่าอนาคตรวมกันเป็น 120,000 จริงๆแล้วควรแบ็คกลับมาเป็น present value ในปัจจุบันโดยใช้สูตรแบบนี้จะเห็นว่า 120,000 ในอนาคตเมื่อคิดลดกลับมาเป็นณวันนี้อยู่ที่ 108,042 บาทโอเคนะคะกรณีถัดมาเรื่องของมูลค่าของเงินฝากในส่วนของฝากตอนสิ้นงวดมาแล้วฝากสิ้นงวดก็บอกว่านางสาวสายสมรต้องการนำเงินไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นประจำทุกๆสิ้นปีสิ้นปีปุ๊บก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็ไปฝากตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยจะฝากอยู่ที่ 1,000 บาทธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ร้อยละ5ต่อปีอยากทราบว่าถ้าสิ้นปีที่3นางสาวสายสมรจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่โอเคไหมคะตอนนี้คือสิ้นปีที่0พอสิ้นปีที่1ฝากเงิน 1,000 แล้วก็คิดออกไปในอนาคตส่วนปีที่2ก็เช่นกันนะคะสายที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเงินเข้าที่เงินฝากไว้เนี่ยทุกๆปีคือปีละ 1,000 ส่วน i คืออัตราดอกเบี้ยที่ 5% n ก็เท่ากับ3ดังนั้นเมื่อเรามาคำนวณโดยมี2ลักษณะคือคำนวณโดยใช้สมการดังรูปนะคะก็จะมีสมการมาให้มีการเปิดตารางเปิดตารางอยู่ด้านล่างมาดูขออนุญาตดูที่เปิดตารางเลยนะคะแทนค่าเนาะ PMT เท่ากับ 1,000 ก็คือฝากเงินเดือนละปีละ 1,000 บาทหา FVIFA นะคะอยู่ที่อัตราดอกเบี้ย 5% ระยะเวลา3งวดดังนั้นเนี่ยเมื่อแทนค่าคือไปที่ 5% 3งวดจะชนอยู่ที่ 3.1525 ดังนั้นเมื่อมาคำนวณจะได้เท่ากับ 3,152.50 นั่นเองค่ะอันนี้ต่อมานะคะมูลค่าอนาคตของเงินงวดกรณีที่ฝากตอนต้นงวดตะกี้เป็นการฝากแบบสิ้นงวดโอเคนะคะอันนี้เป็นการฝากแบบต้นงวดมาคิดกันค่ะเขาบอกว่าถ้านางสาวสายสมรเนี่ยต้องการนำเงินไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นประจำทุกๆต้นปีการคิดต้นปีกับปลายปีตัวเลขก็มีการต่างเนาะเพราะว่าเวลาต่างทำให้มูลค่าในการเงินก็ต่างไปด้วยมาดูรายละเอียดกันค่ะตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยก็คือฝากปีละ 1,000 ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้อยู่ที่ 5%อยากทราบว่าสิ้นปีที่3นางสาวสายสมรเนี่ยจะได้รับเงินรวมเท่าไรดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าก็จะมีปีที่0ก็คือปัจจุบันต้นปีใช่ปัจจุบันก็คือ 1,000 เลยพอปีที่1ก็ 1,000 ปีที่2คือ 1,000 เพราะว่าฝากตอนต้นปีดังนั้นเมื่อมาคำนวณโดยใช้สมการก็จะมีตัวอย่างดังที่โชว์นี้นะคะคำนวณได้อยู่ที่ 3,310.13 แต่ถ้าเราใช้การเปิดตารางซึ่งค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้นก็จะมีการคำนวณโดยเอาค่า PMT หรือมูลค่าเงินที่เราฝากในทุกๆงวดอยู่ที่ 1,000 เปิดตาราง FVIFA ก็คือตารางด้านขวาที่เอามาโชว์นี้นะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% ระยะเวลา3ปีอยู่ที่ 3.1525
และคูณด้วยตัว 1.05 ก็คือ1บวกด้วยอัตราดอกเบี้ย 5% นั่นเองจะเท่ากับมูลค่า 3,310.13 บาทค่ะจะเห็นว่าการคำนวณไม่ว่าจะเป็นสมการหรือการเปิดตารางเนี่ยมูลค่าก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะคะมาดูอีกกรณีนึงนะคะกรณีที่ฝากเงินตอนสิ้นงวดเขาบอกว่าถ้าเกิดนายสุนทรเนี่ยต้องการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่เลยจากร้านเมืองทองการไฟฟ้ามีความฝันว่าจะซื้อทางร้านเนี่ยยอมให้นายสุนทรผ่อนชำระในทุกๆสิ้นปีปีละ 1,000 เป็นระยะเวลา5ปีถ้าผู้ขายคิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ5ต่อปีอยากทราบว่าราคาโทรทัศน์ปัจจุบันเป็นมูลค่าเท่าใดบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้เรื่องการผ่อนชำระเราก็ต้องคิดลดเนาะว่าเวลาที่เราผ่อนไปเรื่อยเนี่ยแต่ถ้าคิดแบ็คกลับมาเป็นปัจจุบันเนี่ยมูลค่าเป็นเท่าไหร่มาดูนะคะจากในโจทย์ที่ให้มาเนี่ยก็จะมีการวาดรูปเพื่อเช็คความเข้าใจนิดนึงว่า0คือณปัจจุบันณเวลาปัจจุบัน1ก็คือสิ้นปีที่1ก็คือต้องจ่ายเขาเนาะสิ้นงวดงวดละ 1,000 ไปเรื่อยตลอด5ปีแล้วเราก็ต้องคิดลดกลับมาเป็นปัจจุบันในสูตรนะคะก็จะมีการเปิดตารางคุณก็จะเห็นว่าจะเป็นตาราง PVIFA อยู่ที่ 5% ระยะเวลาอยู่ที่5งวดอยู่ที่ 4.3295 ดังนั้นเราก็จะตัวเลข 1,000 ตั้งแล้วก็คูณด้วย 4.3295 มีมูลค่าอยู่ที่ 4,329.5 บาทนั่นเองค่ะต่อมาขออนุญาตอีกตัวอย่างหนึ่งนางสาวสัจสมรหากต้องการซื้อบ้านหลังหนึ่งมีมูลค่าสวยงามอยู่ที่ 3.5 ล้านบาทจากบริษัทสุภาลัยจำกัดถ้าผู้ขายให้วางเงินดาวน์ที่ 10% ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระกับธนาคารเป็นเวลา15ปีอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดอยู่ที่ 6% ต่อปีนางสาวสัจสมรต้องผ่อนชำระปีละเท่าไหร่ก็จะมีสูตรมานะคะการแทนค่าของสูตรน้องก็จะเป็นการหา PVA ก็คือมีมูลค่าบ้านเนี่ย 3.5 ล้านแต่ว่าเราต้องวางเงินดาวน์ไปแล้ว 10% ดังนั้นวงเงินที่เหลือในการผ่อนก็คืออยู่ที่ 3,150,000 โอเคมั้ยคะดังนั้นเนี่ยเราเอาตัว PMT หรือว่าเปิดตารางแล้วเนี่ยได้อยู่ที่ 9.7122 มาคำนวณหารกันดังนั้นจะเห็นได้ว่านางสาวสายสมรเนี่ยต้องผ่อนชำระเป็นเวลาอยู่ที่เป็นเงินอยู่ที่ 324,334.34 บาทค่ะในหัวข้อถัดมาที่เราจะต้องมานั่งคุยกันก็คือในส่วนของการบริหารเงินสดเงินสดเป็นสิ่งที่เราต้องจับจ่ายใช้สอยในปัจจุบันและสามารถต้องมีเงินสดเพียงพอในการใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและนำส่วนหนึ่งด้วยเป็นเงินลงทุนชั่วคราวดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินสดแล้วแบ่งเป็น3กองที่สำหรับการใช้จ่ายในปัจจุบันในชีวิตประจำวันใช้จ่ายยามฉุกเฉินแล้วก็เงินลงทุนชั่วคราวด้วยเนี่ยมันจะมีทางเลือกต่างๆในการบริหารเงินสดณจุดนี้ณกลุ่มนี้อาทิเช่นการเงินกับธนาคารพาณิชย์อาจจะต้องมีการมานั่งเปรียบเทียบว่าธนาคารใดให้อัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดและ2ก็คือมีการใช้ใบรับฝากหรือว่าบัตรฝากเงินส่วนที่3ลงทุนกับตั๋วเงินคลังและส่วนที่4ในส่วนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเงินก็ลองดูว่าส่วนไหนที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลงทุนนะคะสำหรับการบริหารเงินสดที่มีอยู่ส่วนต่อมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหนี้สินเนี่ยหมายถึงภาระผูกพันที่ผู้กู้หรือว่าผู้รับเครดิตเนี่ยต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้หนี้สินแบ่งเป็น2ประเภทคือหนี้สินในระบบกับนอกระบบหนี้สินในระบบอาทิเช่นพวกบัตรเครดิตเงินซื้อสินค้าเงินผ่อนการนำสินทรัพย์ไปจำนำหรือสินเชื่อส่วนนอกระบบนั้นอาทิเช่นการเล่นแชร์การกู้ยืมระหว่างบุคคลดังนั้นการบริหารเงินที่ดีนอกจากที่ต้องมีการวางแผนแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งดูด้วยว่าหนี้สินในระบบหรือนอกระบบหรือหนี้สินณจากส่วนงานใดเหมาะสมกับเราที่สุดทั้งอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะเวลาและความสามารถในการจ่ายชำระของเรานะคะเนื้อหาของหน่วยที่2เรื่องเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่ที่3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือมูลค่าเงินณปัจจุบันหรือที่เรียกว่ามูลค่าเงินตาม
ขออนุญาตนะคะมูลค่าเงินตามเวลาส่วนที่สองคือการบริหารด้านสภาพคล่องว่าเราควรจะบริหารด้วยวิธีใดควรฝากเงินณที่ใดเพื่อจะมีสภาพคล่องที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตสำหรับการใช้จ่ายฉุกเฉินหรือสำหรับการลงทุนระยะสั้นและต่อมาเรื่องการบริหารหนี้สินส่วนบุคคล

0: เราก็จะต้องมีการเลือกคัดสรรแล้วก็การบริหารหนี้สินให้ดีไม่ให้มีภาระผูกพันที่จะสร้างปัญหากับคุณได้ในอนาคตเนื้อหารายละเอียดของชุดนี้นะคะสามารถอ่านในหนังสือหน่วยของชุดวิชาการเงินสมบูรณ์และภาษีอากรค่ะขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: จัดแถว1
7: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปนะครับเนื้อหาที่เราได้เรียนมานะครับในหน่วยที่1นะครับของชุดวิชา32340นะครับการเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากรนะครับสำหรับหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เป็น introduction ของการเงินส่วนบุคคลนะครับก็คือถ้าตามเอกสารการสอนนั่นคือหน่วยที่1ถึง8นั่นเองนะครับเพราะนั้นหน่วยที่1เนี่ยควรจะเป็นหน่วยแรกนะครับที่นักศึกษาเนี่ยจะอ่านนะครับในเอกสารการสอนเล่มแรกนะครับซึ่งถ้านักศึกษาทำความเข้าใจในหน่วยที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด3ตอนนะครับนักศึกษาจะลองเปิดเอกสารการสอนตามไปด้วยนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตอนที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของกรอบความคิดแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของวิชาชีพนักการเงินส่วนบุคคลนะครับตลอดจนกระทั่งถึงเรื่องของจรรยาบรรณของนักการเงินส่วนบุคคลนะครับว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของจรรยาบรรณนะครับแล้วก็ตอนที่3อันนี้จะเป็นตอนที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่านักศึกษาจะต้องเอาไปใช้ต่อนะครับในหน่วยต่างๆนะครับจนกระทั่งจนจบหน่วยที่8เลยล่ะนะครับก็จะเป็นเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะเปรียบเทียบนะครับกับงบการเงินของบริษัทนะครับว่าเวลาบริษัทเขาทำงบการเงินกับเวลาที่บุคคลธรรมดาทำงบการเงินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมีจุดที่เหมือนอย่างไรนะครับตรงนี้เคล็ดลับนะครับที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการศึกษางบการเงินส่วนบุคคลนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการวางแนวคิดนะครับทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องแนวคิดกว้างนะครับในระดับกว้างนะครับตั้งแต่ความหมายเลยล่ะของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งหมายความว่าไงครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับปัจจัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับช่วงอายุนะครับการทำงานนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเรื่องขององค์ประกอบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้ก็ได้อธิบายในส่วนของเนื้อหาไปแล้วนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับตั้งแต่เรื่องของความหมายเลยล่ะว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรที่ทำให้เรามาเรียนในชุดวิชานี้นะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตจะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก็คือนักศึกษากลับไปดูนะครับว่ากิจกรรมทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมีกี่ด้านนะครับจะแบ่งออกเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับของการแบ่งกิจกรรมเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3ด้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะครับว่ามีกระบวนการเนี่ยในขั้นตอนต่างๆเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเป็นลักษณะของพลวัตคือต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกปีนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราต้องมาปรับ แผนการเงินงบการเงินหรืองบประมาณการเงินส่วนบุคคลเนี่ยทุกปีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลนะครับเป้าหมายตามระยะเวลาเป้าหมายตามความบ่อยครั้งนะครับเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่ฮิตมากเลยตอนนี้นะครับก็คือเราพูดถึงอะไรครับอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมแต่ละคนก็อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าอิสรภาพทางการเงินคืออะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับในชุดวิชาเนี่ยเสนอให้เห็นเลยนะครับว่าเราแบ่งออกเป็น2ระดับใช่ไหมครับตั้งแต่ระดับ survival ratio นะครับจนถึงระดับที่เป็นอะไรครับเป็น wealth ratio นะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญละนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญนะครับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวงจรการประกอบอาชีพนะครับวงจรการมีครอบครัวนะครับวงจรทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้วในวงจรในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นองค์ประกอบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้นักศึกษาเห็นว่าโครงสร้างทั้งหมดเลยของ personal finance เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนอย่างเดียวนะครับตลอดไปจนถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับการหารายได้ไปจนถึงนู่นเลยนะครับก็คืออะไรครับการวางแผนการเกษียณการวางแผนมรดกก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับของpersonal finance นะครับตอนที่2นะครับจุดที่นักศึกษาจะต้องเน้นนะครับเห็น

ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของจรรยาบรรณนะครับว่ามีกี่ข้อนะครับจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินแล้วก็รายละเอียดในแต่ละหัวข้อของจรรยาบรรณนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับเช่นจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นธรรมนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องความเป็นกลางนะครับรายละเอียดในแต่ละข้อของจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินนะครับที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญต่อไปเลยนะครับจนจบในหน่วยที่8เลยนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับซึ่งการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยนักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับว่างบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันแบ่งออกเป็นงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลนะครับมันมีสมการทางบัญชีอย่างไรที่แตกต่างอย่างไรกับงบแสดงฐานะของบริษัทนะครับงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูนะครับว่าการแบ่งประเภทนะครับนอกจากสมการทางบัญชีของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลแล้วนะครับการแบ่งประเภทของรายรับรายจ่ายนะครับรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับการที่นักศึกษาได้ศึกษาในชุดวิชาการจัดการการเงินนั่นเองนะครับจะมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของประเภทของการบันทึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายผันแปรค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนเนี่ยการแบ่งประเภทของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับจนกระทั่งถึงการคำนวณหากระแสเงินสดสุทธินะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้และก็อัตราส่วนการออมนะครับเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยมีตัวอย่างให้นักศึกษาลองดูการคำนวณด้วยนะครับนักศึกษาจะต้องลองไปอ่านในตัวอย่างดูนะครับหรือว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นะครับว่ามีตัวอย่างในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับมีสูตรในการคำนวณแบบใดนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะต้องไปดูแล้วก็พยายามแยกแยะให้เห็นนะครับว่าอัตราส่วนแต่ละประเภทเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับมีจุดที่มันแตกต่างกันมีเป้าหมายที่เอาไปใช้วัดสุขภาพทางการเงินเนี่ยในแต่ละด้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้ง5อัตราส่วนเนี่ยต้องพูดได้ว่ามีความสำคัญนะครับในการวัดสุขภาพทางการเงินของบุคคลเนี่ยในแต่ละด้านนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยไม่สามารถจะใช้อัตราส่วนทางการเงินอันใดอันหนึ่งได้เท่านั้นนะครับก็จะต้องใช้ประกอบกันไปนะครับในลักษณะของการบูรณาการแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่ามีขั้นตอนนะครับในการจัดทำงบประมาณอย่างไรนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็การแบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับจนกระทั่งการบันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบรูปแบบการจ่ายการออมนะครับพฤติกรรมว่าที่เราทำอยู่เนี่ยควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับถ้านักศึกษาสามารถจะจดจำขั้นตอนทั้ง7ได้เนี่ยก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาของชุดวิชานะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการเตรียมตัวในการสอบได้อย่างแน่นอนนะครับครับนักศึกษาทั้งหมดนั้นก็คือเป็นการสรุปเนื้อหาของหน่วยที่1 นะครับความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะครับการเงินส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับก็คือเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลกันนะครับ

NASA ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเนื้อหาของหน่วยที่2เนี่ยในเรื่องของเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมีเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับสำหรับหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าจะเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาเนี่ยได้ดูนะครับในชุดวิชาของการจัดการการเงินนะครับอย่างเช่นเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารด้านสภาพคล่องแล้วก็การบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องตระหนักให้ดีนะครับก็คือว่ายังไงครับเครื่องมือที่ใช้ในชุดวิชาการจัดการการเงินนั้นน่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับอะไรครับการจัดการการเงินของบริษัทหรือของหน่วยธุรกิจนะครับในขณะที่

ชื่อวิชานี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์หรือเป็นการปรับเอาเครื่องมือในการจัดการต่างๆเนี่ยมาใช้สำหรับเรื่องของการเงินส่วนบุคคลนะครับเพราะนั้นเวลานักศึกษาอ่านก็อาจจะลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วเวลาเรามาใช้กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างจะมีจุดที่มันเหมือนนะครับหรือว่าจุดที่มันแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด3หัวข้อใช่ไหมครับก็คือจะมีเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับการบริหารด้านสภาพคล่องนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนะครับอย่างที่นักศึกษาได้ดูในส่วนของเนื้อหามาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับนักศึกษาครับถ้าพูดถึงมูลค่าเงินตามเวลานะครับซึ่งเป็นหัวข้อ1นะครับในหัวข้อที่1นะครับในหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นยังไงครับจุดที่สำคัญของเขาก็คือว่าเป็นการตัดสินใจทางการเงินนะครับที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการคำนวณมูลค่าของเงินนะครับถ้าไม่ใช่การคำนวณมูลค่าในอนาคตกลับมาเป็นปัจจุบันก็คือเป็นการคำนวณมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยไปเป็นมูลค่าในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าในเรื่องหัวข้อที่1 นะครับของหน่วยที่2เนี่ยจะต้องมีการคำนวณนะครับนักศึกษาจะต้องไปทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าการคำนวณนะครับมูลค่าเงินตามเวลาในแต่ละรูปแบบเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับโดยที่อาจจะลองดูตัวอย่างในเอกสารการสอนนะครับแล้วนักศึกษาลองคำนวณโดยที่ปิดวิธีทำเอาไว้นะครับนักศึกษาลองคำนวณเองว่าถ้ามีโจทย์ที่ให้มาแบบนี้แล้วนักศึกษาสามารถคำนวณด้วยตัวเองได้ไหมนะครับโดยที่อาจจะเปิดตารางนะครับไปด้วยนะครับเวลาที่ในการคำนวณในการฝึกฝนนะครับว่าเอ๊ะเวลาที่ทำจริงๆเนี่ยเราทำได้ไหมนะครับซึ่งเป็นไงครับมูลค่าเงินตามเวลาเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับโดยที่ได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีผลทำให้การตัดสินใจเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็ค่าของเงินในระยะเวลาที่แตกต่างกันก็จะมีค่าไม่เท่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการทบทวนอีกครั้งนึงนะครับว่าแนวคิดในเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นมูลค่าในอนาคตแล้วก็มูลค่าปัจจุบันนะครับอันนั้นเพราะนั้นเป็นไงครับนักศึกษาอีกครั้งนึงนะครับก็คือมูลค่าในอนาคตหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆทบกับเงินต้นนะครับซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยและเงินต้นของงวดก่อนส่วนมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าของเงินฝากที่ลงทุนในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตเมื่อ discount นะครับกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องกลับไปดูในตัวอย่างนะครับแล้วก็นักศึกษาลองปิดวิธีทำนะครับหรือว่าจะดูในตัวอย่างในแบบฝึกปฏิบัติก็ได้นะครับว่ามีวิธีการอย่างไรในการคำนวณ นะครับมูลค่าเงินตามเวลานะครับเช่นนะครับการคำนวณมูลค่าอนาคตที่เป็นการคิดดอกเบี้ยปีละครั้งนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับหรือว่ากรณีคิดดอกเบี้ยมากกว่าปีละ1ครั้งนะครับเขาทำยังไงบ้างนะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะดูประกอบไปกับการบรรยายนะครับของหน่วยที่2ด้วยก็ได้นะครับซึ่งก็ได้มีท่านอาจารย์ได้มาสรุปไว้ให้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับหัวข้อที่สำคัญนะครับก็คือมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันนะครับมูลค่าปัจจุบันนะครับว่าการคำนวณเนี่ยจอกมาเป็นยังไงนักศึกษาจะต้องสามารถคำนวณด้วยตนเองได้ด้วยนะครับถ้ามีโจทย์ที่ให้มาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มูลค่าอนาคตของเงินงวดนะครับตั้งแต่กรณีที่เป็นฝากตอนสิ้นงวดนะครับจะคำนวณอย่างไรนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือกรณีฝากตอนต้นงวดนะครับถ้าเป็นมูลค่าอนาคตของเงินงวดเนี่ยถ้าเป็นกรณีฝากตอนต้นงวดนักศึกษาสามารถคำนวณได้ไหมนะครับซึ่งดูตารางนะครับไปพร้อมกับตอนที่นักศึกษาลองฝึกคำนวณนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นหัวข้อที่2นะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับในเรื่องของการบริหารเงินสดนะครับว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรนักศึกษาลองดูในเนื้อหาเอกสารการสอนนะครับแล้วก็อ่านแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับตอนที่2กับตอนที่3ของหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาจะต้องพยายามจะทำแบบฝึกปฏิบัตินะครับหรือว่ากิจกรรมที่อยู่ท้ายเอกสารการสอนนะครับในทั้ง2หัวข้อเนี่ยเนื่องจากว่าในทั้ง2หัวข้อเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบรรยายแนวคิดนะครับเพราะนั้นนักศึกษาลองทำความเข้าใจ

คอนเซปต์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจึงทำกิจกรรมนะครับที่อยู่ข้างหลังเอกสารการสอนแล้วก็ไปทำแบบฝึกปฏิบัตินะครับอย่างเช่นในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสดนะครับว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งในเอกสารการสอนก็จะมีเช่นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับการใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือว่าเป็นเงินลงทุนชั่วคราวนะครับทางเลือกนะครับในการบริหารเงินสดนะครับตรงนี้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดนะครับถ้ามีคำถามนะครับว่าทางเลือกในการบริหารเงินสดมีกี่ประเภทแล้วมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับมีลักษณะมีรายละเอียดอย่างไรนักศึกษาจะต้องตอบให้ได้เนาะว่ามีทางเลือกอย่างไรแล้วไม่ใช่แค่ตอบว่ามีทางเลือกอะไรนะครับต้องตอบได้ว่าแต่ละทางเลือกนั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างเช่นเงินฝากธนาคารพาณิชย์นะครับใบรับเงินฝากนะครับตั๋วเงินคลังนะครับหรือว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเงินนะครับแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวกับหนี้นะครับในที่นี้ก็คือภาระผูกพันนะครับที่ผู้กู้หรือผู้รับเครดิตจะต้องชำระคืนนะครับทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยและให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ให้เครดิตนะครับในเอกสารการสอนนี้ก็จะมีแบ่งหนี้ออกเป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยของหนี้เวลาที่ผู้กู้เนี่ยจะต้องมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเนี่ยว่าเขามีวิธีการคิดดอกเบี้ยในแต่ละประเภทเนี่ยอย่างไรบ้างตรงนี้นักศึกษาก็ต้องไปทำความเข้าใจนะครับว่าเวลาที่เรากู้ยืมนะครับหรือมีหนี้สินมีภาระที่ต้องจ่ายเนี่ยมันมีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะใดบ้างนะครับแล้วดอกเบี้ยในแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับจะต้องสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือหนี้นอกระบบนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนี้นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการหนี้เป็นหนี้ในรูปแบบนึงนะครับอย่างเช่นการเล่นแชร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการกู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรอย่างเช่นการเล่นแชร์เนี่ยมันมีรูปแบบนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับก็สำหรับเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับแล้วก็เราได้สรุปนะครับเนื้อหาของหน่วยที่2แล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้กลับไปทำความเข้าใจเอกสารการสอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปทำข้อสอบนะครับแล้วก็ไปดำเนินการหน่วยอื่นๆต่อไปได้อย่างมีความเข้าใจนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านชุดวิชา32340หน่วยที่3นะครับจะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูงนะครับเนื้อหาของหน่วยที่3จะมีทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายจะมีทั้งหมด3เรื่องเรามาเริ่มดูตั้งแต่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะครับเราเริ่มดูจากความหมายของการบริโภคคืออะไรการบริโภคก็จะเป็นกิจกรรมการใช้สินค้าโดยมุ่งหวังที่จะได้รับประโยชน์ใช้สอยของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับมูลค่าของเงินที่จะจ่ายซื้อสินค้านั้นนั่นก็คือผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจมากในการใช้บริการและสินค้าก็จะจ่ายยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อสินค้านั้นแต่ถ้าได้รับความพอใจน้อยเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนน้อยเพื่อซื้อสินค้านั้นนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคนะครับที่สำคัญจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับรายได้ของผู้บริโภคปัจจัยเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของสังคมนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรสนิยมการบริโภคนะครับวัฒนธรรมต่างๆและเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยด้านบุคคลนะครับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภ

จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการนั้นได้ทันทีแต่ถ้าสินค้าที่มีมูลค่าสูงก็อาจจะต้องซื้อโดยใช้สินเชื่อซึ่งจะต้องใช้รายได้ในอนาคตมาซื้อสินค้าล่วงหน้าแล้วก็ผ่อนชำระในภายหลังต่อไปจะมาดูเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยนะครับทำไมเราต้องดูเรื่องความการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยนะครับเนื่องจากว่าในแต่ละช่วงวัยจะมีความสำคัญในการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าซึ่งการใช้จ่ายต่างๆจะมีผลในระยะยาวต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคนะครับการวางแผนใช้จ่ายนะครับถ้าเราวางแผนดีจะสามารถควบคุมแล้วก็ไม่ทำให้เราวางแผนไม่ทำให้เราซื้อสินค้าผิดพลาดโดยการซื้อตามใจนะครับโดยการถูกชักจูงด้วยกลยุทธ์การตลาดนะครับหรือว่าแฟชั่นต่างๆการวางแผนแต่ละช่วงวัยเรามาดูตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คือช่วงวัยเรียนนะครับเป็นช่วงที่รายได้ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคจะมาจากผู้ปกครองไม่ได้หาเงินเองนะครับช่วงนี้ควรที่จะต้องฝึกกำหนดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นก็ต้องฝึกทักษะในการซื้อโดยตัดสินใจซื้ออย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็ศึกษาเทคนิคต่างๆว่าเราจะตัดสินใจซื้อโดยมีเหตุผลเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับในช่วงวัยทำงานนะครับวัยทำงานเริ่มแรกเนี่ยช่วง 20-29 ปีนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทำงานมีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองเข้ากลุ่มสังคมมากขึ้นนะครับการวางแผนในการซื้อในช่วงนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือต้องประเมินความต้องการซื้อสินค้าในแต่ละประเภทนะครับในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็กำหนดแผนใช้จ่ายให้ชัดเจนว่าแต่ละเวลาเนี่ยเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงสำหรับสินค้าในประเภทเดียวกันนะครับก็คือพวกสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่าสูงมากๆถ้าคุณภาพเทียบใกล้เคียงกันกับสินค้าตัวอื่นอันนี้ก็ต้องมีหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าการตัดสินใจซื้อต้องควรระมัดระวังให้มากขึ้นสำหรับช่วงอายุ 30-49 ปีนะครับจะเป็นช่วงของการสร้างครอบครัวนะครับในช่วงนี้พฤติกรรมการบริโภคนะครับเราก็ต้องวางแผนปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายตามสถานะของครอบครัวของเรานะครับว่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หรือครอบครัวที่มีแค่2คนนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องถ่ายทอดกลยุทธ์การตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาดให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องดูนะครับเรื่องการประหยัดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าการประหยัดจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับในช่วงของการสร้างครอบครัวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงอายุ50ขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของวัยทำงานจนกระทั่งถึงช่วงหลังเกษียณแล้วนะครับช่วงนี้รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากสินทรัพย์ที่เราได้สะสมไว้ตั้งแต่ในช่วงของวัยทำงานนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้จากงานเสริมต่างๆนะครับการกำหนดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ก็จะต้องให้เหมาะสมกับสถานะของครอบครัวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับต้องคาดการวางแผนในอนาคตว่าเราจะต้องใช้เงินในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเท่าไหร่นะครับวางแผนการใช้จ่ายในช่วงของการเกษียณนะครับแล้วก็สินทรัพย์บางอย่างที่ไม่จำเป็นนะครับของสะสมบางอย่างที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องขายออกไปหรือบริจาคถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเรามาดูหลักการตัดสินใจซื้อสินค้านะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อจะมีอยู่3ปัจจัยหลักด้วยกันก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านบุคคลนะครับปัจจัย3ตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจนะครับเมื่อเราทำการตัดสินใจไปแล้วมันก็มีตัดสินใจอยู่2อย่างคือซื้อกับไม่ซื้อถ้าเราไม่ซื้อเราก็เก็บออมนะครับเก็บออมเสร็จเงินออมก็จะไปทำเราก็จะมีเงินออมเพิ่มขึ้นไปลงทุนแล้วก็สะสมความมั่งคั่งนะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจซื้อนะครับการตัดสินใจซื้อของเราก็จะเป็นไปได้2ทางก็คือตัดสินใจซื้ออย่างเหมาะสมก็คือซื้อของชิ้นนั้นตามความสามารถของเราซึ่งไม่เกินตัวไม่เกินความสามารถตรงนี้ใช้จ่ายเหมาะสมเราก็ยังคงมีเงินเหลือเก็บออมอยู่ดีนะครับแล้วเงินออมตรงนี้ก็ยังไปใช้จ่ายลงทุนแล้วก็สะสมความมั่งคั่งได้ต่อไปแต่ถ้าการตัดสินใจของเราเป็นการซื้อสินค้าที่แพงเกินไปราคาสูงเกินไปเกินความสามารถของเราจะทำให้การเก็บออมของเราลดลงนะครับก็จะสร้างปัญหาทางการเงินในภายหลังนะครับหลักการตัดสินใจซื้อเพื่อการบริโภคนะครับจะมีกลยุทธ์สำคัญอยู่2อย่างนะครับ

คือกลยุทธ์การตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาดนะครับกับเม็ดติดการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอันแรกนะครับเรามาดูกลยุทธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดนะครับอันนี้จะมีหลักอยู่ด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือกําหนดเวลาในการซื้อสินค้าเวลาในการซื้อสินค้าช่วงไหนที่เหมาะสมนะครับเราจะดูช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่ร้านค้าก็จะทําการลดราคาสินค้านะครับอย่างเช่นช่วงกลางปีหรือช่วงปลายปีนะครับซึ่งร้านค้าต่างๆจะมีการจัดการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาสินค้าช่วงนั้นถ้าเราสามารถซื้อสินค้าจำเป็นไว้ใช้นะครับหรือร้านค้าบางร้านนะครับซึ่งมีการแข่งขันกันก็จะมีการให้ส่วนลดนะครับในช่วงต่างๆซึ่งถ้าเราใช้สินค้าตัวใดเป็นประจำเรารู้ว่าร้านค้าใดมีการลดราคาสินค้าในช่วงไหนเราก็ซื้อสินค้าเก็บตุนไว้ใช้ในช่วงที่เราต้องใช้นะครับอย่างนั้นก็จะช่วยเราประหยัดได้นะครับการเลือกร้านค้านะครับเลือกร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันที่มีราคาต่ำที่สุดนะครับซึ่งเราอาจจะสำรวจหลายๆร้านค้านอกจากนี้อาจจะดูตัวเลือกของการซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับแต่การซื้อออนไลน์ก็จะมีอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของถ้าซื้อสินค้ามาแล้วบางอย่างเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้หรือคืนไม่ได้ถ้ามีปัญหาอันนี้เราก็ต้องเลือกให้ถูกเลือกดูให้ดีว่าสินค้าที่เราซื้อมีความน่าเชื่อถือร้านค้านั้นมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่3นะครับก็คือการเปรียบเทียบยี่ห้อสินค้าต่างๆนะครับสินค้าที่เราเคยใช้ที่เราชอบใช้ยี่ห้อไหนมีคุณภาพเป็นยังไงแล้วรวมกันแล้วยี่ห้อที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าย่ออื่นๆโดยคุณภาพเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกตัวที่ดีที่เราสามารถเลือกซื้อโดยประหยัดต้นทุนของเราได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีร้านค้าขนาดใหญ่หลายร้านซึ่งผลิตสินค้าจ้างโรงงานผลิตสินค้าโดยตีตายี่ห้อของตนเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะสามารถขายได้ในราคาถูกเพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆก็อาจจะขายได้ในราคาถูกอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับข้อ4ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านข้อมูลนะครับบนฉลากนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อข้อมูลบนฉลากก็จะบอกข้อมูลว่าสินค้าตัวนี้หมดอายุเมื่อไหร่นะครับควรใช้ยังไงซึ่งเราจะต้องอ่านดูว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเราหรือไม่แล้วเราต้องขนาดนี้เหลือเวลาเท่าไหร่หมดอายุนะครับเพราะว่าถ้าเรายังเอาซื้อมาโดยที่เราเห็นว่าราคาถูกแต่ว่าสินค้าใกล้หมดอายุแล้วเราใช้ไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับเป็นการเปรียบเทียบราคาของสินค้าอันนี้ก็คือควรจะเปรียบเทียบต่อหน่วยการใช้ของเรานะครับอย่างเช่นถ้าสินค้า2ชิ้นราคาต่างกันนะครับเราก็ต้องเปรียบเทียบดูว่าตัวที่ถูกกว่าเนี่ยมีปริมาณเนี่ยเท่ากับตัวที่มีราคาสูงกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเทียบต่อปริมาตรเท่ากันแล้วตัวไหนถูกกว่านะครับนอกจากนี้เราก็ต้องดูปริมาณการใช้ของเราด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้เพียงเล็กน้อยเราซื้อสินค้าขนาดเล็กมาซึ่งราคาสูงแต่ถ้าซื้อสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาถูกกว่าแต่ว่าเราใช้ไม่หมดอันนั้นก็เกิดการสูญเสียอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบสินค้าให้เหมาะกับปริมาณที่เราต้องการใช้นะครับเมตริกการซื้อสินค้านะครับอันนี้เราจะทำเป็นเมตริกนะครับเปรียบเทียบนะครับสินค้าที่เราต้องการซื้อกับคุณภาพด้านต่างๆนะครับตัวอย่างของเราก็จะเป็นสินค้าโทรศัพท์มือถือนะครับมี3ยี่ห้อก็คือ A B C นะครับคุณสมบัติต่างๆที่เราต้องการได้จากมือถือตัวนี้เราก็จะดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคุณภาพของกล้องนะครับความทันสมัยของเทคโนโลยีเสถียรภาพในการทำงานการออกแบบราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากมือถือนะครับแล้วเราก็จะดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละคุณสมบัติเราให้น้ำหนักความสำคัญเท่าไหร่อย่างเช่นกล้องเราให้น้ำหนักความสำคัญที่ 0.1 นะครับความทันสมัยของเทคโนโลยีเราให้น้ำหนักเยอะนิดนึงคือ 0.3 เสถียรภาพในการทำงานเราให้น้ำหนักที่ 0.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์เราให้น้ำหนักที่ 0.1 และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเราให้น้ำหนักที่ 0.3 รวมแล้วน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ1นะครับเสร็จแล้วเราดูทีละยี่ห้อนะครับตัวอย่างเช่นยี่ห้อ A นะครับยี่ห้อ A เราบอกว่าคุณภาพกล้องเนี่ยเราให้10คะแนนนะครับ10คะแนนคือเต็มนะครับเทคโนโลยีเราให้8คะแนนนะครับเรื่องของเสถียรภาพการทำงานเราให้6การออกแบบนี่เราให้9ราคาที่เหมาะสมเราได้8แล้วแต่ละข้อตรงเนี้ยก็จะไปคูณน้ำหนักนะครับอย่างเช่นคุณภาพกล้องคะแนน10น้ำหนัก 0.1 ก็เอามาคูณกันก็ได้1นะครับ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีน้ำหนัก 0.3 คูณคะแนนที่ได้คือ8ออกมาเท่ากับ 2.4 นะครับเสถียรภาพในการทำงานน้ำหนัก 0.2 คูณด้วยคะแนนที่ได้คือ6ได้ 1.2 นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำหนัก 0.1 คูณด้วยคะแนนที่ได้คือ9นะครับราคาที่เหมาะสม 0.3 คูณด้วยคะแนนที่ได้คือ8ได้ 2.4 แล้วก็เอาคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งหมดรวมกันได้ 7.9 ทำเช่นเดียวกันกับยี่ห้อ B และยี่ห้อ C แล้วเราก็รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้นะครับเราจะเห็นว่ายี่ห้อ C มีคะแนนสูงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้เมตริกการตัดสินใจเราก็จะเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อ C ซึ่งมีคะแนนถ่วงน้ำหนักสูงที่สุดนะครับต่อไปเราไปดูตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการจัดซื้อยานพาหนะนะครับในการจัดซื้อยานพาหนะจะมีหัวเรื่องทั้งหมด3หัวเรื่องด้วยกันเรามาดูเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดในการใช้ยานพาหนะนะครับมาดูเรื่องของความสำคัญก่อนทำไมเราต้องใช้ยานพาหนะนะครับเพราะยานพาหนะเนี่ยมีความสำคัญในหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกเป็นด้านต่อบุคคลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเดินทางประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นไปเรียนหรือไปทำงานอันนี้เราก็ต้องอาศัยยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถนั่งเรือต่างหรือนั่งรถไฟฟ้านะครับอันที่2ก็คือช่วยลดเวลาในการเดินทางนะครับถ้าเราเดินไปทำงานหรือเดินไปเรียนก็ถ้าไกลมากก็คงต้องใช้เวลาเยอะนะครับหรืออาจจะไปไม่ถึงอันนี้ใช้ยานพาหนะก็จะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้เยอะนะครับข้อ3นะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปทำงานที่ทำงานเราอยู่ริมแม่น้ำเราไปทั้งแม่น้ำอาจจะสะดวกกว่าทางนั่งเรือไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในที่ที่การจราจรติดขัดมากมีรถไฟฟ้าไปด้วยรถไฟฟ้าอาจจะสะดวกกว่าอันนี้ก็คือเลือกให้เหมาะสมกับการเดินทางของเราความสำคัญต่อสังคมนะครับด้านสังคมนะครับยานพาหนะมีความสำคัญก็คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันนะครับเรากับญาติพี่น้องถ้าอยู่ห่างไกลกันเราก็ยังสามารถที่จะไปมาหาสู่ติดต่อกันได้โดยใช้ยานพาหนะนะครับเชื่อมโยงและเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะนะครับอันนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่คนละประเทศกันนะครับอันนี้เราก็ยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกันได้นะครับโดยมียานพาหนะเป็นสื่อกลางนะครับความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคเกิดขึ้นได้เมื่อมียานพาหนะนะครับทำให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ขายไปยังท้องถิ่นอื่นๆได้นะครับนอกจากซื้อขายสินค้าแล้วข้อ2ก็จะเป็นการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะครับเราสามารถซื้อวัตถุดิบจากท้องที่อื่นที่มีราคาถูกกว่าก็ได้นะครับหรืออาจจะจ้างแรงงานจากท้องที่อื่นๆมาทำงานให้เราก็ได้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราสามารถรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ดีเข้ามาได้โดยทั้งหมดนี้ก็คือมียานพาหนะเป็นเครื่องมือช่วยนะครับทางเลือกในการใช้ยานพาหนะของบุคคลนะครับก็จะมี2ทางเลือกก็คือใช้ยานพาหนะสาธารณะหรือใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการใช้ยานพาหนะจะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้งานนะครับการใช้งานของถ้าเป็นการใช้งานยานพาหนะส่วนบุคคลเนี่ยจะมีอยู่ค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปรค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะเป็นพวกค่าประกันภัยค่าเสื่อมราคานะครับค่าดอกเบี้ยเงินกู้ค่าเช่าหรือค่าภาษีหรือค่าใบอนุญาตขับใบขับขี่นะครับส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรก็จะเป็นพวกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าที่จอดรถหรือว่าค่าบำรุงรักษานะครับค่าทางด่วนถ้าเราใช้รถเยอะเราก็ต้องเสียค่าน้ำมันเยอะค่าทางด่วนเยอะหรือค่าที่จอดรถเยอะนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้ที่เราต้องนะครับจะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาในข้อต่อไปในการเลือกยานพาหนะนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับก็จะมีหลายประเภทอาจจะมีน้ำมันนะครับน้ำมันก็จะมีเบนซินดีเซลมีแก๊สโซฮอล์นะครับหรืออาจจะใช้เป็นก๊าซนะครับก๊าซ NGV นะครับหรือก๊าซ LPG นะครับหรือนอกจากนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีรถยนต์ยานพาหนะเป็นพวกไฮบริดนะครับซึ่งสามารถใช้ได้2ระบบอาจจะใช้ระบบไฟฟ้าควบคู่กับการใช้พลังงานจากน้ำมันก็ได้นะครับแนวทางต่อไปนะครับเราจะดูยานพาหนะเราจะเลือกซื้อยานพาหนะใหม่หรือยานพาหนะที่ใช้งานแล้วนะครับอันนี้ถ้ายานซื้อยานพาหนะใหม่ก็จะเป็นยานพาหนะที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะ
มั่นใจได้นะครับว่าโอเคเป็นยาที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องบำรุงรักษามากนักแต่ถ้าเป็นยาพาหนะที่ใช้แล้วจะมีราคาต่ำกว่า

ันนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าเราซื้อมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วเราสามารถบำรุงดูแลรักษาได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขนาดและรูปแบบนะครับที่เราต้องพิจารณาว่ายานพาหนะที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยมีรูปแบบและขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่นะครับเช่นขนาดครอบครัวของเรากี่คนเราจะใช้ยานพาหนะใหญ่ขนาดไหนนะครับความน่าเชื่อถือแล้วก็การรับประกันนะครับหลังการขายของร้านค้านะครับยานพาหนะใหม่เราซื้อจากศูนย์นะครับผู้แทนจำหน่ายของบริษัทอันนี้ก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะเคลมได้นะครับเข้าศูนย์ซ่อมได้เมื่อมีปัญหาอันนี้เราก็อาจจะมีความเชื่อถือมั่นใจได้ตอนนี้ถ้ายานพาหนะใช้แล้วอันนี้ก็ต้องมีปัญหาว่าร้านไหนนะครับร้านค้าใดที่เราเชื่อถือได้อันนี้ก็จะต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเราซื้อยานพาหนะใหม่นะครับเราก็ต้องขายยานพาหนะเดิมที่เราใช้งานอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องหาแหล่งที่จะรับซื้อยานพาหนะเดิมของเรานะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีร้านรับซื้ออยู่ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องดูว่าร้านค้าไหนที่จะขายได้ในราคาที่ยุติธรรมนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีร้านรับเปลี่ยนยานพาหนะก็คือรับซื้อรถเดิมนะครับรถยนต์คันเดิมแล้วก็ขายรถคันใหม่ให้อันนี้ก็จะมีบริการอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับด้านการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นคุณสมบัติข้อนึงที่เป็นทางพิจารณาในการซื้อยานพาหนะนะครับยานพาหนะที่ประหยัดเชื้อเพลิงก็จะช่วยลดต้นทุนผันแปรของเราได้แต่ก็ต้องดูค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆนะครับว่าจะมีค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับหรือราคายานพาหนะที่สูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราต้องพิจารณาเพิ่มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเหมือนกันก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมนะครับแนวทางในการจัดหายานพาหนะนะครับอาจจะเป็นการซื้อหรือการเช่านะครับการซื้อก็จะเหมาะกับบุคคลโดยทั่วไปนะครับในการซื้อยานพาหนะแต่ถ้าเป็นการเช่าก็จะเหมาะกับบุคคลที่ทำธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะว่าค่าเช่าจะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้นะครับแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อยานพาหนะอาจจะมาจากเงินออมส่วนบุคคลหรือการใช้สินเชื่อก็ได้นะครับหรืออาจจะมาจากบริษัทเพื่อให้เช่านะครับให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานขั้นตอนในการจัดงานหายานพาหนะนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1ก็จะเป็นกิจกรรมก่อนการจัดหายานพาหนะนะครับอันนี้เราก็ต้องกำหนดความต้องการที่แท้จริงในการใช้ยานพาหนะว่าเราต้องการใช้ยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลของยานพาหนะที่เราต้องการที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับว่ามียี่ห้อไหนบ้างมีราคาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็ประเมินทางเลือกจากข้อมูลที่เราเก็บมานะครับตัวเลือกที่เราดูนะครับอาจจะพิจารณาได้3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านคุณสมบัติของยานพาหนะนะครับเช่นเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับระบบเบรกเป็นยังไงระบบความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลือกของการใช้ยานพาหนะใหม่หรือยานพาหนะที่ใช้แล้วนะครับอันที่3ก็จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะจัดหายานพาวิธีการจัดหายานพาหนะนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับเมื่อเรากำหนดวิธีการจัดหายานพาหนะได้แล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาในการจัดหายานพาหนะขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นการเจรจาต่อรองนะครับว่าเราสามารถต่อรองให้ลดราคาได้ไหมหรือเพิ่มออปชันเพิ่มของแถมอะไรต่างๆได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมหลังการจัดหายานพาหนะนะครับเมื่อเราใช้ยานพาหนะเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษานะครับตามกำหนดเวลาที่ผู้ขายกำหนดนะครับที่จะต้องเข้าไปนำรถเข้าไปเช็คระยะในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับการตัดสินใจในการจัดหายานพาหนะนะครับก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจซื้อหรือเช่ายานพาหนะนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราตัดสินใจซื้อถ้าเราคิดว่าเราเป็นบุคคลซึ่งต้องใช้ยานพาหนะนะครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่นิติบุคคลเราก็ควรจะเช่านะครับตามที่เราได้คุยกันไปนะครับส่วนข้อที่2ตัดสินใจจัดหายานพาหนะตามสถานการณ์เงินนะครับอันนี้ต้องดูว่าถ้าเราซื้อยานพาหนะมาแล้วเรามีกำลังซื้อเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปดูเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีเรื่องของการซื้อแล้วก็การเช่านะครับเราไปดูเรื่องแรกนะครับแนวคิดของการจัดหาที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยมีความสำคัญก็คืออันแรกเป็นที่พักอาศัยนะครับเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ทุกคนต้องใช้อันที่2เป็นสินทรัพย์ลงทุน

ค่าของที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับตามความต้องการนะครับของประชากรที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์สำหรับการดำเนินธุรกิจก็ได้นะครับเราสามารถอันที่อยู่อาศัยมาเปิดเป็นร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับและอันที่4ก็คือสามารถใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินก็ได้นะครับประเภทสินเชื่อหลักๆจะมีอยู่4ประเภทนะครับคือบ้านเดี่ยวอันนี้ก็จะเหมาะสมกับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับอาคารพาณิชย์อันนี้ก็จะเหมาะสมกับการใช้สำหรับพักอาศัยแล้วก็ใช้ทำเป็นร้านค้านะครับทำธุรกิจก็ได้นะครับทาวน์เฮาส์ก็จะเป็นครอบครัวขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมอาจจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าสำหรับใช้พักคนเดียวแล้วก็อยู่ในใกล้สถานที่ทำงานเพื่อให้มีความคล่องตัวนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับมีอยู่4ข้อข้อแรกก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลนะครับรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลมีการทำงานยังไงนะครับแล้วก็มีครอบครัวนะครับขนาดใหญ่หรือขนาดมีการทำงานเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีการย้ายเปลี่ยนที่อยู่บ่อยหรือไม่นะครับข้อ2ก็คือเป็นสถานะทางการเงินนะครับมีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับได้ในระดับราคาเท่าไหร่ก็จะเป็นสถานะของครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้อ4คือต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือสมมติถ้าเราซื้อที่อยู่ราคาถูกนะครับแต่ว่าอยู่ไกลที่ทำงานอันนี้ก็จะมีต้นทุนในการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาในการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับก็คืออันแรกก็ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับอันที่2สอดคล้องกับการใช้ชีวิตนะครับของเราแล้วก็ครอบครัวนะครับอันที่3ที่อยู่อาศัยที่จะซื้อจะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์นะครับเราจะต้องโอนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่อยู่อาศัยที่เหมาะขนาดของที่อยู่อาศัยต้องมีความเหมาะสมนะครับกับขนาดของครอบครัวที่จะพักอาศัยร่วมกันนะครับราคาของที่อยู่อาศัยต้องเหมาะสมกับคุณภาพนะครับและคุณประโยชน์ที่เราต้องใช้และก็เหมาะสมกับความสามารถของเรานะครับของที่เราจะสามารถซื้อมีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อได้โดยไม่เดือดร้อนนะครับขั้นตอนการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับอันแรกก็คือการกำหนดความต้องการที่เราจะซื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับประเมินทางเลือกที่จะซื้อนะครับแล้วก็กำหนดราคาการกำหนดราคาก็คือเราก็จะต้องดูราคาแล้วก็เจรจาต่อรองนะครับเพื่อให้ได้รับส่วนลดหรือให้ได้รับผลของแถมหรือประโยชน์อื่นเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาแหล่งเงินทุนในการซื้อที่อยู่อาศัยถ้ามีเงินออมเป็นส่วนตัวพอเพียงพอก็จะสามารถซื้อได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องหาสถาบันการเงินช่วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการปิดการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับก็คือตกลงทำสัญญาซื้อแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์กันนะครับการซื้อการขายที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อเราซื้อที่อยู่อาศัยมาเมื่อถึงเวลาที่จะขายเราก็ต้องเตรียมที่อยู่อาศัยให้อยู่ในภาพพร้อมที่จะขายนะครับก็คือปรับปรุงส่วนที่สึกหรอต่างๆให้ดูให้มีสภาพน่าอยู่นะครับเพื่อที่จะให้มีราคาตลาดที่ดูสูงขึ้นสามารถที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับกำหนดราคาเสนอขายให้เหมาะสมนะครับก็เลือกวิธีเสนอขายอาจจะเสนอขายด้วยตัวเองหรือเสนอขายผ่านตัวแทนก็ได้นะครับสำหรับการเช่าที่อยู่อาศัยนะครับการเช่าที่อยู่อาศัยเราก็ต้องทำการค้นหาข้อมูลของที่อยู่อาศัยในอาณาเขตที่เราต้องการที่จะพักอาศัยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมการเพื่อจะเซ็นสัญญาเช่านะครับแล้วก็เข้าพักอาศัยในที่อยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องดูกิจกรรมเมื่อครบสัญญานะครับการเช่าที่อยู่อาศัยข้อดีก็คือมีความสะดวกในการย้ายถ้าเราต้องเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่ทำงานการเช่าที่อยู่จะเหมาะสมกับการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับมีความรับผิดชอบน้อยกว่านะครับการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับก็คือถ้ามีการซ่อมแซมใดๆเราก็สามารถให้เจ้าของมาซ่อมแซมได้นะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบเองค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็น้อยกว่านะครับข้อจำกัดในการเช่าที่อยู่อาศัยก็คืออันนี้ผลประโยชน์จากการเช่าเนี่ยมีน้อยกว่าการเป็นเจ้าของเองนะครับเพราะว่าบ้านไม่ใช่ของเรามูลค่าของบ้านที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเรานะครับข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์นะครับอาจจะมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถส่งเสียงดังได้หรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เป็นต้นนะครับค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟนะครับในกรณีเช่ามักจะแพงกว่านะครับแล้วก็สัญญาเช่าอาจจะกำหนดเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นอุปสรรคนะครับแนวทางการศึกษาทั้ง6ข้อนี้
ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

นะครับขอให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาชุดวิชา32340ในหน่วยที่3ต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษานะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องสรุปแนวทางการศึกษาสำหรับหน่วยที่3นะครับการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูงนะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับเนื้อหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยนะครับจะมีหลักของการตัดสินใจซื้อนะครับที่ชันฉลาดนะครับหลักการมีอะไรบ้างซึ่งเราได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับเมทริกของการตัดสินใจซื้อนะครับเทคนิคของเมทริกการตัดสินใจซื้อมีอะไรนะครับแล้วหลักๆของตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหายานพาหนะนะครับการจัดหายานพาหนะเราก็จะมาดูในเรื่องของการตัดสินใจว่าเราจะซื้อยานพาหนะมีเทคนิคการตัดสินใจซื้อมีอะไรบ้างนะครับเราจะตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจเช่านะครับผ่านจากเรื่องของยานพาหนะก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของที่อยู่อาศัยหลักๆก็จะมีเรื่องของการซื้อกับการเช่านะครับแต่ละเรื่องเราก็จะมาดูว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับสำหรับแนวทางการศึกษานะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรามาดูแนวทางการศึกษากันนะครับข้อ1นะครับเราควรทําแบบประเมินตนเองของหน่วยที่3ก่อนนะครับเมื่อทําแบบประเมินตนเองได้แล้วเราก็จะมาดูว่าเราก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาศึกษาเอกสารการสอนนะครับดูแผนหน่วยแผนตอนนะครับดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมีแนวคิดของเนื้อหาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะมาดูวัตถุประสงค์นะครับดูวัตถุประสงค์เสร็จแล้วเราก็จะศึกษาเนื้อหาในแต่ละตอนนะครับตอนที่1ถึงตอนที่ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับคือตอนที่ 3.1 ถึง 3.3 ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดหลังจากนั้นเราก็จะปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในเอกสารนะครับทุกเรื่องทุกตอนนะทุกตอนเนี่ยจะมีเรื่องย่อยๆอยู่ทุกเรื่องก็จะมีกิจกรรมเราลองทำกิจกรรมตรงนั้นดูแล้วก็เช็คคำตอบดูว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อศึกษาเนื้อหาครบหมดแล้วอันต่อไปเราก็จะมาทบทวนว่าวัตถุประสงค์ที่เราในตอนแรกนั้นอะเราตอบวัตถุประสงค์ตรงนั้นได้หรือไม่นะครับอย่างเช่นถ้าวัตถุประสงค์ก็บอกว่าให้อธิบายความหมายและความสำคัญนะครับของการวางแผนการใช้จ่ายอันนี้เราทราบไหมว่าความหมายคืออะไรการใช้จ่ายคืออะไรเราตอบได้ไหมนะครับถ้าเราตอบได้นั่นก็คือถือว่าเราผ่านวัตถุประสงค์ข้อนั้นเราประสบความสำเร็จเราเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ได้ตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับถ้าวัตถุประสงค์ข้อไหนเราตอบไม่ได้เราก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาต้องทำอย่างนี้จนกว่าเราจะสามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ครบทุกตอนทุกเรื่องนะครับนอกจากการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนนะครับในตอนที่ 3.1 ถึง 3.3 นะครับยังมีการศึกษาจากสื่อการสอน e-tutorial นะครับประจำชุดวิชานี้นะครับซึ่งเราจะได้ศึกษากันนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังต้องทำแบบประเมินตนเองนะครับหลังเรียนแล้วก็เช็คคำตอบดูแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบกับการประเมินตัวเองนะครับในหน่วยที่3ก่อนเรียนดูว่าหลังจากก่อนเรียนเรามีความรู้แค่ไหนเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วหลังเราทำแล้วเราได้คะแนนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ถ้าคะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเรายังเข้าใจตรงไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนที่เรายังรู้สึกว่าเรายังเข้าใจไม่ชัดเจนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในทุกเรื่องได้ครบหรือไม่ถ้าทำได้นักศึกษาก็จะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็จะสามารถเรียนรู้วิชานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งชุดวิชาการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะออกแบบมาในลักษณะของการที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนต่างๆทั้งเอกสารการสอนซึ่งเอกสารการสอนทุกวิชาชุดวิชาก็จะมีรายละเอียดของแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้นักศึกษาอ่านก่อนที่จะทำการเรียนนะครับถ้าเราตอบวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อนั่นก็แสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจถูกต้องตรงตามที่ผู้สอนต้องการที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษานะครับตรงตามจุดมุ่งหมายของชุดวิชานั้นๆ นะครับเช่นเดียวกันกับชุดวิชา32340ก็เช่นกันถ้านักศึกษาอ่านชุดวิชานี้จบแล้วแล้วก็ตอบวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อนั่นก็แสดงว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้ได้ตรงกับสิ่งที่ผู้สอนนะครับต้องการที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษานะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นในการสอบนะครับซึ่งหวังว่าชุดวิชา32340นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษานะครับสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะครับบรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้ชมและนักศึกษาต่อไปนะครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางและอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
12: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
16: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
18: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะซึ่งอันนี้เป็นการสอนเสริมผ่านดาวเทียมนะคะสำหรับนักศึกษาที่ลงวิชานี้นะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ STOU Channel นะคะหรือง่ายๆทาง Facebook นะคะที่นักศึกษากดเล่นทุกวันนะคะที่ Facebook STOU Channel ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการเรียนการสอนดาวเทียมครั้งที่2นะคะซึ่งเราจะเรียนอยู่ในเนื้อหาหน่วยที่4ถึง6นะคะซึ่งประกอบไปด้วยในเรื่องของข้อจำกัดการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงเอกเทศสัญญาในเรื่องของซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีวิทยากรอีก1ท่านนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นผู้เขียนหน่วยของเราด้วยในหลายๆหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะขอยินดีต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์วิมานกฤติพลวิมานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของเรามานานมากแล้วนะคะแล้วก็นักศึกษาก็คงจะคุ้นหน้าค่าตากับท่านเพราะว่าท่านก็จะไปสอนเสริมชุดวิชานี้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับวันนี้อาจารย์สอนหน่วยได้เขียนหน่วยอะไรบ้างคะสำหรับหนังสือเล่มใหม่ของเรานะคะอยากจะโชว์หนังสือเล่มใหม่ของเราเพราะท่านอาจารย์ก็เป็นบรรณาธิการเหมือนกันนะคะก็หน้าตาสีสันสดใสเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็มี2เล่มแล้วก็ค่อนข้างจะเนื้อหาอัดแน่นพอสมควรนะคะอันนี้จะเป็นเล่มที่2นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะส่วนเล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาในวันนี้นะคะอันนี้ก็คือเล่มแรกนะคะนักศึกษา
1: อย่างร้อนๆอยู่เลยนะครับเพิ่งออกจากโรงพิมพ์ไม่นานนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะขอชี้แจงว่าถ้านักศึกษาที่รับชมรายการนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้หนังสืออันนี้มีปัญหาแล้วนะคะนักศึกษาต้องรีบติดต่อโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านจากมสท.เลยนะคะว่าทำไมยังไม่ได้หนังสือเพราะว่าจริงๆหนังสือส่งไปครบหมดแล้วนะคะถ้าในบางพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีการตกหล่นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวนักศึกษาจะไม่มีหนังสืออ่านสอบทำไม่ทันหรือว่าไม่มีหนังสือในการใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ท่านอาจารย์เนี่ยกรุณาไปให้ความรู้กับนักศึกษานะคะอาจจะมีงานกลุ่มงานเดี่ยวบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เอาหนังสือมาทุกครั้งที่ทำการเรียนการสอนนะคะ
1: ครับนิดนึงครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
1: คือหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะลองสังเกตดูเล่มจะสั้นลงนะครับสั้นลงมีสีสันที่สวยงามกระดาษอ่านง่ายนะครับที่สำคัญคือครั้งนี้ไม่มีคู่มือแล้วนะครับจะเป็นตัวตำราหลัก2เล่มนะครับเทอมที่ผ่านมาเนี่ยยังมีคู่มืออยู่นะครับมันเป็นการรวมหน่วยที่1ถึงหน่วยที่15นะครับทีนี้พวกเราก็มีการคิดกันว่าถ้ามีคู่มือนักศึกษาท่านจะอ่านแต่คู่มืออย่างเดียวซึ่งเป็นการสรุปมาอีกทีนึงทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับในเมื่อสำคัญหมดเลยเนี่ยก็เลยมีการยกเลิกคู่มือเป็นหนังสือตัวเล่มหลัก2เล่มนี้เท่านั้นเองครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธแล้วว่าจะไปอ่านแค่คู่มือแล้วคิดว่าจะสอบผ่านนะคะไม่ได้แล้วคราวนี้ยังไงแล้วก็จะอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านทั้ง2เล่มได้ดูเนื้อหานะคะเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็ตั้งใจเขียนออกมาให้อ่านได้ง่ายนะคะนักศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าโอ้โหอ่านแล้วจะง่วงจะหลับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะดูหนาจริงๆแล้วข้างในเนี่ยถ้าอ่านดูเนี่ยอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
1: มีรูปแบบสัญญาด้วยครับถ้าเป็นเรื่องสัญญาเนี่ยแต่ละเรื่องนะครับจะมีตัวอย่างเลยว่าสัญญานี้นะครับเป็นยังไงบ้างมีฝ่ายไหนบ้างนะครับตกลงยังไงกันบ้าง
0: ใช่
1: ครับรายละเอียดดีมากนะครับ
0: มีตัวอย่างข้อสัญญาให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเรียนในหน่วยสุดท้ายของเราในการเรียนการสอนครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อซึ่งตัวในหน่วยของเราเนี่ยก็มีตัวอย่างสัญญาเหล่านี้มาด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษาข้อสัญญาว่าข้อสัญญาที่ควรจะมีในสัญญาซื้อขายหรือในสัญญาเช่าทรัพย์หรือในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยควรจะมีข้อสัญญาอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะแน่นอนนักศึกษาคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าชุดวิชานี้เป็นชุดวิชากฎหมายนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สำหรับในเรื่องของชุดวิชานี้ก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายรูปแบบนะคะก็คือมีกฎหมายแก้ไขใหม่นะคะแล้วก็เลยมีการอัปเดตกฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเราในหน่วย4หน่วย5หน่วย6เนี่ยยังไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มีน้อยมากนะครับมีน้อยแต่บางอย่างเนี่ยจะมีการเสริมขึ้นมานะครับ
0: ค่ะ
1: เอาตัว

0: ง่ายๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวชุดวิชานะครับเช
1: ่
0: นเมื่อปีที่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สังคมพอจะรับรู้บ้างในโดยเฉพาะในวงการของคนที่ทำหอพักทำที่เช่าเอาบ
1: ้
0: านเช่าคอนโดให้เช่าเนี่ยนะครับเขามีการควบคุมสัญญาเช่านะครับเอาง่ายๆก็คือน้ำไฟตามความเป็นจริงปกติผู้ให้เช่าเนี่ยจะกำหนดค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเกินกว่า
1: ใช่ปกติจะ
0: มิเตอร์
1: เกินกว่าที่เขาเรียกเก็บจริงตามที่ไฟฟ้ากับว่าประปาเรียกเก็บใช่ไหมคะ
0: แต่นี้คือเขากำหนดเลยนะครับเขามองว่าผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้บริโภคเม
1: ื
0: ่อเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับเมื่อมีการทำสัญญาเช่ากันเกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะจ่ายตามความเป็นจริงอ
1: ี
0: กอย่างนึงนะครับเงินประกันล่วงหน้าแบบธรรมเนียมปฏิบัติเขาจะ3บวก1หรือ2บวก1กันส่วนใหญ่จะเป็น2บวก1นะครับ1คือ1จ่ายก่อนเลย2เดือนก็คือค่าประกันความเสียหายนะครับกฎเกณฑ์ใหม่ของสคบเนี่ยเขาบอกว่าแค่1บวก1พอประกันค่าเสียหายเนี่ยแค่1เดือนเท่านั้นนั่นก็คือจ่าย2เดือนเข้าได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เข้ามามีการกำหนดขึ้นมาใหม่
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่มันอยู่ในประกาศของสคบใช
0: ่
1: ไหมคะสคบก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งจะออกมาควบคุมสัญญาในเรื่องของสัญญาเช่าที่ทำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะเข้าข่ายตามประกาศอันนี้นะคะท่านอาจารย์จะต้องเป็นลักษณะที่ว่าทำในเชิงธุรกิจด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับครับต้องเป็นธุรกิจนะครับคำว่าธุรกิจเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการแสวงหากำไรแต่เขามีการกำหนดหน่วยนะครับน
1: ั่
0: นก็คือตั้งแต่5หน่วยขึ้นไปนะครับพวกมีห้อง2ห้อง3ห้อง1ห้องเนี่ยไม่อยู่ในบังคับนี
1: ้
0: นะครับพวกโรงแรมพวกหอพักก็ไม่อยู่เช่นกันนะครับเสริมจานนิวนิดนึงคือในบรรดาตำราที่เขียนเรื่องของสัญญานิติกรรมสัญญานะครับถ้าไม่เอาหลักเกณฑ์เรื่องของผู้บริโภคเข้ามาเนี่ยจะเป็นตำราที่เก่าทันทีเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันไปถึงเรื่องของแต่ก่อนเราจะนึกถึงเรื่องของเสรีภาพเรื่องของ freedom of contract นะครับเร
1: ื่อง
0: ของหลักศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาแต่ตอนหลังเนี่ยหลักการในเรื่องของสัญญาเนี่ยมันเข้ามาในรูปของการควบคุมสัญญาหรือที่เรียกว่า control of contract นะครับถ้าเราดูประกาศคณะกรรมการไว้ด้วยสัญญาของสคบเนี่ยที่ท่านอาจารย์นิวพูดถึงเมื่อครู่นี้นะครับว่าจะต้องน้ำไฟตามความเป็นจริงล่วงหน้าไม่เกิน1เดือนอะไรทำนองนี้นะครับตัวประกาศมีโทษนะครับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่าที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษทางอาญาก็คือปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: โอ้โทษสูงมากเลย
0: นี่เป็นเรื่องของโทษมันไม่สัญญาไม่ใช่เรื่องของกฎหมายเอกชนอีกต่อไปม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของการควบคุมสัญญามันจะมีลักษณะเป็นมหาชนเข้ามาด้วยนะครับเป็นต้นครับ
1: ซึ่งมันเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะควบคุมสัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่า
0: อีกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ครับเรื่องของเช่าซื้อนะครับแต่ก่อนเราก็จะมักจะนึกถึงการเลิกสัญญานะครับก็คือผิดนัด2งวดหรืองวดที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้นะครับนี่คือสิ่งที่กฎหมายเขียนเอาไว้นะครับแต่สัญญาเนี่ยนะครับสัญญาที่ผู้ประกอบการผู้ให้เช่าซื้อทำเนี่ยกำหนดในสัญญาไว้เลยว่าแม้หนึ่งงวดก็สามารถที่จะเลิกสัญญาได
1: ้
0: นะครับปรากฏว่าเขาก็หยิบยกว่าไอ้นี่คือเรื่องของผู้บริโภคเช่นกันเรื่องของความไม่เป็นธรรมคนที่เช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเจอผิดสัญญางวดเดียวถือว่าผิดนัดลิฟต์ไปยึดรถได้ทันทีนะครับ
1: ซึ่งบางทีมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: อาจจะ
1: คนเป็นธรรม
0: ไปนะครับมองในฝั่งของผู้บริโภคเขาก็มองว่าเอาละทั้งนี้เป็นคดีผู้บริโภคมีประกาศขึ้นมาอีกเช่นกันคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนดให้สัญญาเช่าซื้อเนี่ยเป็นสัญญาเป็นการ ธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับงวดในการผิดนัดเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับกฎหมายบอก2งวดสัญญาเขียนไว้1งวดนะครับสัญญา1งวดบังคับได้เพราะศาลนั้นเคยบอกว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับความสงบสามารถใช้บังคับได้แม้1งวดก็ทำได้นะครับแต่กฎหมายของสคบในกำหนดให้เป็น3บวก1เลยนะครับต้องผิดนัดติดต่อกัน3งวดนะครับไม่พอบอกกล่าวอีก1งวดเป็น4งวด4งวดนะครับผู้ให้เช่าซื้อหรือพวกไฟแนนซ์เนี่ยถึงจะบอกเลิกสัญญาได
1: ้
0: นะครับนี่คือสิ่งที่มากำกับเรื่องของสัญญาอาจารย์นิวครับกฎคนที่เขียนกฎหมายเรื่องเอกเทศสัญญาเรื่องนิติกรรมสัญญาถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นการเขียนวาระที่โบราณทันที
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องอัปเดตนะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าจะไปดูแค่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พูดได้กล่าวบอกไปนะคะว่าปกติเนี่ยสัญญาเช่าซื้อถ้าเราดูในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันจะไม่ได้กำหนดแบบนี้ถูกไหมคะ
0: คร
1: ับ มันจะเป็นแค่ลักษณะของ2งวดติดกัน
0: 2งวดติดกัน
1: เท่านั้นเอง
0: ผมว่าผู้ประกอบเองนี่แหละนะครับมากำหนดข้อสัญญาว่าแม้1งวดก็เลิกสัญญาได้นะครับแล้วก็มีการฟ้องศาลนะครับผู้

0: บอกว่า2งวดตามกฎหมายนะครับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่า1งวดตามสัญญานะครับเมื่อมีการพิพาทกันเขาก็มองว่าไอ้ข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ให้บทกฎหมายเกี่ยวกับความสงบดังนั้นไม่มีผลเป็นโมฆะสัญญานี้ใช้บังคับได้ก็คือแม้1งวดนะครับนั่นแหละครับคือพัฒนาการในเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภค
1: ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยนะคะนักศึกษาจะได้ความรู้รอบตัวไปด้วยแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นะคะเพราะท่านอาจารย์เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะคะ
0: รู้นิดหน่อยพอจะรู้เท่านั้นได้คร
1: ับ ค่ะวันนี้นักศึกษาก็โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้เชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมากๆเลยมาให้ความรู้กับนักศึกษานะคะสำหรับหน่วยแรกของเรานะคะอาจารย์หน่วยแรกของเราเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ต่อเนื่องนะคะจากครั้งแรกนะคะจากครั้งแรกเนี่ยที่เราได้ฝากกันหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะจบกันที่เรื่องของกรรมสิทธิ์นะคะแต่หน่วยที่4ของเราเนี่ยจะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์หมายความว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าเนื้อหาของกรรมสิทธิ์คืออะไรนะคะขออนุญาตทบทวนคร่าวๆนะคะกรรมสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ในบรรดาของสิทธิ์ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: เขาถือว่ากรรมสิทธิ์เป็นทรัพยสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดนักศึกษาลองไปทบทวนคำว่าทรัพยสิทธิ์เนี่ยนะครับจริงๆกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเนี่ยมันคือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของทรัพยสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: มันอาจจะมีตัวบุคคลเนี่ยที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยประกอบไปด้วยบุคคลก็คือพวกเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนธรรมดาหรือนิติบุคคลบริษัทห้างร้านส่วนราชการกับทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินคือรวมทั้งสิ่งที่มีรูปร่างรวมทั้งสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีราคาถือเอาได้นะครับคำว่าทรัพยสิทธิ์ก็คืออำนาจของบุคคลในการใช้ทรัพย์สินนั้นอำนาจของบุคคลในการใช้ทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่ากรรมสิทธิ
1: ์
0: นะครับกรรมสิทธิ์ใหญ่ที่สุดนะครับรองลงมาก็คือเรื่องของครอบครองน
1: ะ
0: ครับครอบครองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะพูดครั้งนี้ก็คือเรื่องของเช่าทรัพย
1: ์
0: เช่าทรัพย์เป็นเรื่องของครอบครองโดยตัวผู้เช่านะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของภาระจำยอมอาศัยเก็บกินเหนือพื้นดินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยคือเรื่องของทรัพยสิทธิ์แต่ที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดเป็นประธานของบรรดาทรัพยสิทธิ์ทั้งปวงคือกรรมสิทธิ์นะครับ
1: ใครที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยถือว่าดีเลยดีมากๆเพราะว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ทำทุกอย่างเลยในทรัพย์นั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้สอยนะคะจำหน่ายจ่ายโอนนะคะให้คนอื่นเข้ามาใช้สิทธิครอบครองก็ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยดีที่สุดอาจารย์จะชอบเวลาทุกครั้งที่ไปสอนค่ะอาจารย์ก็จะชอบไปถามนักศึกษานะคะว่าระหว่างให้มีกรรมสิทธิ์กับมีสิทธิครอบครองอยากมีอะไรมากกว่านะคะเป็นการเทสนักศึกษาคร่าวๆว่าได้อ่านหนังสือมาหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าใครยกมือว่าเอาสิทธิครอบครองนะคะก็จะรู้เลยว่าแสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนที่จะมาทำการเรียนการสอนกับเรานะคะบางคนเนี่ยค่ะหนังสือนี่ใหม่กริบเลยค่ะเปิดทีนี่กระดาษแทบบาดเลยค่ะอาจารย์นะคะจริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาได้รับชมการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมครั้งนี้แล้วนะคะก็แสดงว่านักศึกษาเนี่ยต้องได้รับชมได้เรียนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าที่อาจารย์เนี่ยไปหานักศึกษาถึงจังหวัดของท่านเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะจัดกันที่การเรียนการสอนกันที่ไหนคะอาจารย
0: ์ที่สารคามจังหวัดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็จะสะดวกนะคะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยอาจารย์ไปถึงที่แล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยร่วมมือนิดนึงนะคะเข้าเรียนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ในฐานะประธานชุดเราค่อนข้างจะลำบากใจนิดนึงก็คืออาจารย์ผู้สอนจะมาปรึกษาบ่อยๆนะคะว่านักศึกษาเนี่ยภารกิจค่อนข้างเยอะเหลือเกินเดี๋ยวงานศพงานแต่งงานบวชงานกฐินทอดผ้าป่านะคะแต่อย่าลืมว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะมีคะแนนอยู่ในกระเป๋านะคะ20คะแนนนะคะซึ่งส่วนหนึ่งของคะแนนเหล่านั้นนี่คือคะแนนการเข้าห้องเรียนและคะแนนการมีส่วนร่วมด้วยนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยเรียนนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเรามีคะแนนเก็บเอาไว้เยอะๆก็จะได้ไม่ต้องไปลุ้นตอนสอบมากใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เราเก็บกันครั้งละ20คะแนน3ครั้งนักศึกษาลองคิดดูครับ3ครั้ง60คะแนนนี่คือเป็นคะแนนสุกๆเลยนะครับขาดอีก40คะแนนนั่นก็คือไปที่ปลายภาคนะครับปลายภาคที่ 40% คือเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองถ้านักศึกษามาเรียน3ครั้งนะครับมีส่วนร่วมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
1: ค่ะจริงๆก็อยากให้นักศึกษาผ่านทุกคนนะคะจะได้รับปริญญานะคะแล้วก็ได้มาที่มสท.มาก่อนที่จะรับปริญญานี่เราจะมีกิจกรรมที่ว่าอยากจะเรียนเชิญนักศึกษามาทำการคล้ายๆอบรมร่วมกันใช่ไหมคะซึ่งนักศึกษาใช่ค่ะจะได้เจอเพื่อนนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะเป็นงานใหญ่มากเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาบางคนรอคอยว่าโอ้ยได้มาเที่ยวกรุงเทพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากไปให้ถึงฝั่งฝั ันนะคะจะตั้งใจเรียนวิชานี้ให้ผ่านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราได้มาพบกันที่มสทแน่นอนนะคะ
0: มากันที่เป็นร้อยๆคนนะครับบางจังหวัดเนี่ยผมสังเกตก็คือเหมารถมาเลย
1: ครับ
0: เหมารถตู้กันมาเลยนะครับเดินทางกันมาเที่ยวกันไปนะครับสนุกสนานนะครับ
1: แล้วบางทีเขามีการแสดงด้วยนะคะอาจารย์เขาจะมีแบบโอ้ใส่ชุดประจำจังหวัดใส่ผ้าไทยใส่ต่างๆมีการแสดงต่างๆเนี่ยบางทีนี่อลังการมากเลยนะคะแล้วก็เราก็มีการเลี้ยงโต๊ะจีนด้วยนะคะในวันที่เป็นการเฉลิมฉลองให้กับนักศึกษานะคะ
0: พูดง่ายๆคือเป็นทั้งสาระและสังสรรค์นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สนุกมาก
0: ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับกลับมาเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะมันเป็นศัพท์กฎหมายนิดนึงนะครับแล้วถ้าพูดถึงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อันนี้คือสิ่งที่สำคัญว่าเราจะบอกว่าโฉนดที่ดินนส4นส3สค1นส3พบท5ซึ่งผมเชื่อว่ายกเลิกไปแล้วโดยกฎหมายภาษีที่ดินใหม่นะครับภาษีที่ดินใหม่เนี่ยยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ฉบับที่5ไปเรียบร้อยนั่นก็คือใครถือพบท5เนี่ยมันก็น่าคิดต่อไปว่าจะทำยังไงกับตัวเอกสารนี้ดีมันเป็นเอกสารสิทธิ์หรือเป็นใบเสร็จรับเงินกันแน่นะครับสิ่งต่างๆที่อาจารย์พูดมาไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินนส4ตราจองนส3สค1พบท5พวกนี้เนี่ยอะไรคือกรรมสิทธิ์อะไรคือครอบครองนะครับนักศึกษาครับเวลาเรานึกถึงเอกสารเนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเราจะนึกถึงโฉนดนะครับโฉนดเนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงก็คือนส4นะครับทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมีเอกสารที่เก่ากว่าโฉนดหรือนส4เนี่ยก็คือโฉนดแผนที่โฉนดตราจองโฉนดที่สวนนี่คือออกมานานแล้วนะครับม
1: ี
0: ความหมายที
1: ่
0: ใช่ครับเทียบเคียงกับนส4หรือโฉนดที่ดินนะครับพวกนี้เนี่ยคนที่ถือครองอยู่นะครับเขาเรียกว่ามีกรรมสิทธิ
1: ์
0: ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดสามารถทำอะไรก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องมีข้อจำกัดที่ท่านอาจารย์จะบอกต่อไปนะครับนี่คือกรรมสิทธิ์พอมีนส4ทุกคนก็สงสัยว่าไอ้และ3ล่ะนส ไม่ให้นางสาวนะครับหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับ หมายเลข3นะครับบางคนก็บอกว่าของผมของหนูมีกอไก่ด้วยนะครับแล้วมันต่างจาก3ธรรมดายังไงกอไก่ก็คือเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์หมายเลข3ที่มีระหว่างภาพถ่ายทางอากาศนะครับกอไก่ก็คืออากาศนะครับวิธีออก3กับ3กอไก่เนี่ยมันก็ต่างกันนะครับ3เนี่ยเขาจะเป็นการออกเฉพาะรายนะครับจุดเริ่มต้นจากการมีเอกสารเนี่ยเขาจะเริ่มจากการแผ่วถางครอบครองไปนะครับแล้วก็พอถึงวันหนึ่งเนี่ยทางการก็ออกสค.1ให้สค.1เนี่ยเราถือได้ว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ฉบับแรกที่มีเพียงสิทธิครอบครองไม่มีความเป็นกรรมสิทธิ์นะครับมีสิทธิครอบครองนะครับแจ้งการครอบครองหมายเลขหนึ่งพอครอบครองนานๆไปเนี่ยนะครับทางราชการกรมที่ดินก็จะออกเอกสารให้2อย่างคือนส3ธรรมดากับ3กไก่มันต่างกันยังไงนะครับ3ธรรมดาเนี่ยเป็นการออกเฉพาะรายออกเฉพาะรายโดยคนถือสค.1เนี่ยนะครับเข้ามาแจ้งที่ดินว่าทำประโยชน์มานานแล้วนะขอหนังสือรับรองทำประโยชน์เขาก็จะมาสำรวจทำประโยชน์จริงก็จะออก3กกะ3นส3ให้นะฮะ3ธรรมดาให้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทางกรมที่ดินเนี่ยนะครับสำนักงานที่ดินเนี่ยเห็นว่าพื้นที่ในตำบลในเขตนั้นเนี่ยมีการทำประโยชน์ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วนะครับเขาจะเดินสำรวจทั้งตำบลพอเดินสำรวจทั้งตำบลเนี่ยตำบลนั้นอาจจะเป็นสค.1ทั้งหมดนะครับพอเดินสำรวจเสร็จเขาจะมีภาพถ่ายทางอากาศถ่ายออกมาแล้วก็ออกนส3กไก่ให้ทั้งตำบลที่มีกไก่นี่ก็คือมีระหว่างภาพถ่ายทางอากาศออกให้ทั้งตำบลเลยนะครับนะครับสิทธิเท่ากันกับนส3ธรรมดานักศึกษาครับสค.1นส3นส3กไก่นะครับคนที่ถือครองเอกสารพวกนี้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีสิทธิครอบครองอันนี้รองจากโฉนดที่ดินรองจากนส4
1: ครับแต่คนที่มีสิ่งเหล่านี้ตามที่ท่านอาจารย์บอกนะคะยังไม่มีกรรมสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ย
1: ัง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: กรรมสิทธิ์ครับยังไม่มีกรรมสิทธิ์จะบอกว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมันจริงๆมันคือเจ้าของเนี่ยนะครับแต่ในทางกฎหมายเขาเรียกว่ามีเพียงสิทธิครอบครองจะเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยก็จะต้องเป็นนส4หรือโฉนดนะครับถ้าเป็นนส3นส3กไก่หรือสค1เนี่ยเขาเรียกว่ามีสิทธิครอบครองอาจารย์นิวครับในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ถือครองพวกนี้อยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่ามีสิทธิ์ก็เรียกว่าเจ้าของเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะพูดลำบากนะครับทีนี้อีกนิดนึงนะครับพบท5พบท5ก็คือภาษีบำรุงท้องที่ฉบับที่5ที่ออกโดยพวกท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลที่เก็บภาษีกันซื้อครองที่ดินนะครับพบท5เนี่ยนะครับแจ้งทุกท่านเลยนะครับยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าผลของการยกเลิกพบท5ก็คือการใช้บังคับของพรบ.จัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่ นะครับพบท.5เนี่ยอาจารย์นิวครับถ้าอาจารย์มีโฉนดมีนส.3เนี่ย

ทางอบต.ทางเทศบาลท่านก็เก็บภาษีเหมือนกันผมไปถือครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินผมไปครอบครองที่ป่าที่อุทยานนะครับเขาก็มาเก็บการครอบครองผมเช่นกันพูดง่ายๆคืออบต.5แต่เดิมเนี่ยเก็บหมดนะครับเก็บหมดใครถือครองที่ดินอยู่เก็บหมดนะครับผมสมมุติผม

0: แต่ถ้าผมไม่มีใบอะไรเลยผมอยู่ดีๆผมมีพ.ท.5ผมดีใจ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนหลัง
1: เหมือนกับเป็นการแสดงหลักฐานว่าอยู่ดีๆคุณได้สิทธิ์ครอบครองในที่ดินนั้นในที่ที่มันจริงๆไม่ควรจะได้อย่างเช่นเป็นที่ป่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่ควรจะมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะท่านอาจารย์แต่ปัจจุบันก็ได้ยกเลิกไปแล้ว
0: ยกเลิกพ.ท.5ไปแล้วครับเป็นการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
1: ค่ะ
0: รายละเอียดเยอะครับ
1: ค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเพิ่งพูดเลยแล้วกันครับ
1: นะคะเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเราจะได้ไปเรียนกันอีกทีนะคะในครั้งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน่วย13 14 15ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะเลยนะคะนักศึกษาหลายท่านเนี่ยอาจจะในฐานะที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่เนี่ยอาจจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องที่ดินเยอะเพราะว่าลูกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมีข้อพิพาทก็จะมาปรึกษานะคะซึ่งถือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้เลยเรียนจบแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะอย่าเพิ่งเอาไปชั่งกิโลขายนะคะเก็บเอาไว้เผื่อวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาอาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วเราลองมาเข้าเรื่องของเราต่อนะคะในเรื่องของกรรมสิทธิ์นะคะกรรมสิทธิ์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่านอกจากมีผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ดีที่สุดเลยนะคะมีสิทธิ์ในการไม่ว่าจะเป็นใช้สอยจำหน่ายจ่ายโอนนะคะสิทธิ์อีกอย่างนึงที่เจ้าของกรรมสิทธิ์มีก็คือสิทธิ์ในการได้รับดอกผลของทรัพย์นั้นค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะดอกผลของทรัพย์นี่มันก็แบ่งออกเป็น2 อย่างใช่ไหมคะก็คือถ้าเป็นลักษณะของนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้เอาไว้ตรงนั้น
0: ดอกผลธรรมดาครับ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นดอกผลธรรมดาอย่างเช่นปลูกต้นมะม่วงไว้หรือปลูกทุเรียนเอาไว้นะคะมันก็ออกดอกออกผลออกมาเป็นผลให้เราเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์ในผลไม้นั้นไหมคะอาจารย
0: ์มีสิทธิ์ครับในฐานะที่เป็นเจ้าของนะครับนั่นคือดอกผลธรรมดาอย่างเช่นอาจารย์นิวบอกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกผลที่เกิดจากการนำบ้านนำที่ดินเนี่ยไปให้เช่านะครับนะครับไอ้นี่ก็เป็นดอกผลเช่นกันก็เรียกดอกผล
1: นิติไน
0: ภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันเลยครับคือฟลุตนะครับเอาเงินไปให้กู้นะครับดอกเบี้ยก็คือดอกผลเหมือนกันนะครับก็คือเป็นฟลุตเป็นผลไม้ทั้งนั้นเลยสัตว์ตกลูกพวกนี้ก็เป็นฟลุตหมดเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เห็นไหมคะว่านอกจากได้ใช้ต่างๆแล้วเนี่ยยังได้ดอกผลของมันอีกหรือดอกผลเก็บมาไม่อยากใช้เองจะเอาไปให้คนอื่นก็ยังได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะยังมีสิทธิ์ในการติดตามเอาคืนทรัพย์จากบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์แล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวทรัพย์นะคะอย่างเช่นเรามีทรัพย์เป็นของมีค่าอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเป็นนาฬิกาข้อมือนะคะนาฬิกาโรเล็กซ์แพงมากเลยนะคะวางทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะอยู่ดีมีคนมาหยิบไปนะคะเจ้าของมีสิทธิ์ทำอะไรบ้างคะ
0: ติดตามและเอาคืนนะครับติดตามและเอาคืนทรัพย์จากคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการเอาทรัพย์ของเราไปนะครับ
1: เราก็อาจจะต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่างๆนะคะอยู่ดีถ้าเอาไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราเลยเนี่ยก็อาจจะผิดฐานลักทรัพย์นะคะแต่ถ้าสมมุติเราไปฝากทรัพย์กับเขาเอาไว้นะคะแล้วพอเราไปขอคืนเขาไม่ให้คืนนะคะแล้วก็มีเจตนาโดยทุจริตจะเบียดบังทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยแล้วก็ไปฟ้องฐานยักยอกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยจะติดตามเอาคืนทรัพย์ของตนเองนะคะมาจากคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์ของเรานั่นเองนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะอื่นๆอย่างเช่นในลักษณะของที่ดินนะคะปกติที่ดินถ้ามันเป็นแปลงใหญ่ๆนะคะเราก็จะมีการแบ่งเนี่ยมันอาจจะมีการรังวัดใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์
1: ถ้ามันมีการรังวัดผิดพลาดเนี่ยนะคะอาจารย์เจ้าของที่ดินมีสิทธิ์อะไรบ้างไหมคะ
0: ก็ขัดขวางนะครับสิทธิประการสุดท้ายที่อาจารย์นิวบอกก็คือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนนะครับใครก็ตามเนี่ยเราถือครองทรัพย์สินของเราอยู่นะครับต้องศึกษาอย่าลืมว่าคนที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยสิ่งที่มันซ้อนกันอยู่ก็คือเขามีสิทธิครอบครองด้วยนะครับคนที่มีกรรมสิทธิ์เรามีสิทธิครอบครองอยู่ด้วยคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่หมดไปซึ่งสิทธิ์ที่ครอบครองก็คือเจ้าของเอาที่ดินไปให้เช่าเอาบ้านไปให้เช่านั่นก็คือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ที่ครอบครองแต่หากว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับและได้ครอบครองทรัพย์นั้นด้วยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ประการสุดท้ายในการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนพูดง่ายๆจันนิวครับห้ามเข้ามายุ่งนะครับจันนิวครับผมขอสรุปนิดนึงสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยจริงๆมันมี5ประการ1ใช้นะครับ2จำหน่าย3ได้ดอกผลนะครับ4ติดตามเอาคืนนะครับ5ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนนักศึกษาครับ4กับ5มันฟังดูคล้ายๆกันนะครับแต่เราสามารถที่จะแยกความแตกต่างได้ง่ายๆก็คือการติดตามเอาคืนเนี่ยทรัพย์มันจะต้องหลุดไปจากตัวเจ้าของแล้วเจ้าของจริงจะไปติดตามเอาคืนนะครับส่วน5ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือทรัพย์ยังอยู่กับเจ้าของห้ามคนอื่นเข้ามาสอดเกี่ยวข้องนะครับ นั่นก็คือทรัพย์อยู่ในตัวเราขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ามา

0: แต่4ก็คือทรัพย์มันหลุดไปแล้วอย่างที่จันจันบอกว่ามีคนขโมยนาฬิกาไปนะครับเจ้าของก็สามารถที่จะติดตามและเอาคืนได้นะครับเป็นต้น
1: อันนี้นักศึกษาได้ทราบความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่นักศึกษามักจะถามบ่อยนะคะว่าเรามีที่ดินอยู่เยอะเป็นเศรษฐีที่ดินค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็อยู่ตามจังหวัดต่างๆไม่ค่อยได้ไปดูหรอกเข้าไปดูอีกทีอ้าวมีคนเข้ามาปลูกสร้างโรงเรือนต่างๆในที่ดินของเราโดยที่ไม่ได้ขอเราเลยไม่ได้มาเช่าอะไรด้วยแล้วก็ตั้งใจจะอยู่อย่างสงบเปิดเผยและแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งตั้งใจที่จะครอบครองปรปักษ์เลยนะคะนักศึกษาก็จะถามว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเราจะมีทางทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
0: ครอบครองปรปักษ์เนี่ยพูดง่ายๆคือเรื่องของการแย่งกรรมสิทธิ์นะครับก่อนอื่นนักศึกษาดูประเภทของกรรมสิทธิ์และครอบครองนิดนึงถ้าเป็นกรรมสิทธิ์นักศึกษามีโฉนดที่ดินนส.4นะครับการครอบครองปรปักษ์นี้คือผู้อื่นเข้ามาแย่งกรรมสิทธิ์ใช้เวลาถึง10ปีแต่10ปีไม่พอนะครับเขาจะต้องเข้าข้อหลักการหลักเกณฑ์3ประการคือสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของประกอบด้วยกันทั้ง3อย่างติดต่อกันมาด้วยนะครับ10ปีถ้าเป็นพวกโฉนดที่ดินนะครับหรือนส.4นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสค.1นส.3นส.3กไก่อาจารย์นิวครับปีเดียวนะครับปีเดียวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอย่างหลังเนี่ยที่ไม่ได้กรรมสิทธิ์เนี่ยมันเป็นแค่สิทธิครอบครองพูดง่ายๆคือแย่งสิทธิครอบครองไวกว่าแย่งเพียงแค่ปีเดียวแต่ถ้าแย่งโฉนดที่ดินเนี่ยต้องใช้เวลา10ปีนะครับ10ปีติดต่อกันไม่พอสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะครับทำยังไงถ้าเราเป็นเจ้าของนะครับเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ครบไม่สงบนะครับไม่เปิดเผยไม่เจตนาเป็นเจ้าของพวกที่มาครอบครองเฉพาะหลังเทคเลิกแล้วก็ตีเช้ามืดไปนะครับต่อให้เกิน10ปีก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือไม่ได้เจตนาเป็นเจ้าของสงบหรือเปล่าครอบครองในระหว่างที่มีการพิพาทโต้แย้งเป็นความกันอันนี้ก็ไม่ได้สงบนะครับเป็นต้นนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องขับไล่เราต้องฟ้องขับไล่นะครับอาจจะเริ่มจากการบุกรุกก็ได้เพราะการที่เข้ามาในที่ดินของผู้อื่นเนี่ยเป็นการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นอันเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากญาติกันเนี่ยแหละครับนะครับอาศัยที่ไม่อยู่กรุงเทพใช่ไหมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมก็เข้ามาปลูกผักเข้ามาสร้างบ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับจนเวลาผ่านไปจนครบ10ปีนะครับ10ปีเนี่ยเขาไปที่สำนักงานที่ดินยังไม่ได้ครับอาจารย์เขาจะไปเปลี่ยนโฉนดจากชื่อของเราเป็นเขาไม่ได้นะครับเขาจะต้องถ้าไปที่สำนักงานที่ดินนะครับทางสำนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าคุณต้องไปเอาคำสั่งศาลมานะครับเขาจะต้องไปที่ศาลเพื่อไปร้องศาลแล้วก็เรียกเรามามันต้องเป็นคดีครับเราจะต้องเข้าไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาไม่ครบ3หลักเกณฑ์เขาไม่ครบ10ปีแต่ถ้าเราแพ้นะครับนั่นก็คือเขาอ้างว่าสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกิน10ปีนะครับศาลจะพิพากษาให้เขาเป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนะครับเขาจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเลยนะครับจากเราเป็นเขานะครับแต่ถ้าไม่ครบหลักเกณฑ์เนี่ยศาลจะพิพากษายกฟ้องเขาเราจะยังคงเป็นเจ้าของอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือกรณีของโฉนดที่ดินที่แสดงกรรมสิทธิ์แต่ถ้าเป็นหนังสือพวกที่ดินมือเปล่านะครับพวกสค.1 นส.3 พวกนี้ปีเดียวนะครับปีเดียวระวังให้ดีนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะถึงบอกตั้งแต่ต้นทำไมว่ากรรมสิทธิ์ถึงมีแล้วดีกว่ามีสิทธิครอบครองเห็นไหมคะถ้าใครจะเข้ามาครอบครองปรปักษ์เนี่ยเราก็ยังมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า
0: ต้องติดต่อกันนะครับนั่นก็คือ5ปีแรกแล้วก็หายไปปีนึงนะครับมาครอบครองต่ออีก10ปีเอาอีก7ปีก็ยังไม่ได้ต้องติดต่อกันครับ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสิทธิครอบครองแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะคะบางทีโผล่มาอีกทีโอ้โหเสียสิทธิครอบครองไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะการที่คุณไม่ได้ครอบครองคุณสละการครอบครองไปต้องปีนึงมีคนมาแย่งการครอบครองไปเขาก็ได้การครอบครองนั้นไปใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากนั้นแล้วนะคะในอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นะคะก็คือเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์ค่ะซึ่งแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยจะมีอยู่เฉพาะในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์นะคะแต่ว่าสังหาริมทรัพย์ธรรมดาก็ไม่มีเรื่องของแดนกรรมสิทธิ์เช่นกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับครับคำว่าแดนกรรมสิทธิ์ก็คือมันเป็นส่วนที่สมมติเรามีที่ดินใช่ไหมครับมันก็คือบนท้องฟ้าใต้พื้นดินนะครับท่านอาจารย์หม่อมหลวงเสนีปราโมทท่านเคยกล่าวไว้ว่าแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับมันสูงขึ้นไปจนถึงสวงสวรรค์เลยนะครับท่านพี่แล้วก็ท่านเปรียบเทียบว่าแดนกรรมสิทธิ์ในส่วนที่ใต้แผ่นดินเนี่ยนะครับท่านยกตัวอย่างว่ามันลึกไปจนถึง
1: นรกกับ
0: ภูมิเลยนะครับ เป็นต้นนะครับนั่นก็คือใช้สิทธิ์เท่าที่จะใช้ได้ เท่าที่

0: ที่จะมีปัญญาที่จะสร้างได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นักศึกษาครับกฎหมายบอกว่าภายในบังคับแห่งกฎหมายเจ้าของมีแดนกรรมสิทธิ์คำว่าภายในบังคับเนี่ยสมมตินักศึกษามีที่ดินอยู่50ตารางวาในเมืองนะครับนักศึกษาอยากจะมองว่าเราต้องการใช้ที่ดินให้คุ้มค่าที่สุดสร้างตึกสัก70ชั้นเลยได้ไหมนะครับการสร้างตึก70ชั้นเนี่ยนักศึกษาต้องตอกเสาเข็มนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า 2-3 เท่า70ชั้นชั้นหนึ่งประมาณ3เมตรก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นกิโลนะครับต้องตอกเสาเข็มไปขนาดนั้นนะครับจันนิวลองนึกถึงนะครับการตอกเสาเข็มที่ยาวขนาดนั้นภายใต้พื้นดิน50ตารางวาเนี่ยที่ดินข้างเคียงที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นยังไงครับพังทลายหมดท่านทำไม่ได้นะครับหรือท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีแดนกรรมสิทธิ์เนี่ยมีเครื่องบินผ่านที่ดินท่านไปยิงก็ไม่ได้นะครับ เพราะเขามีกฎหมายการเดิน
1: พรบการเดินอากาศโดยเฉพาะนะคะ
0: เป็นต้นนะครับนั่นคืออยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
1: ใช่ค่ะนี่ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างก็เรื่องของข้อจำกัดการใช้เขตแดนกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าโอ้โหเรามีแดนกรรมสิทธิ์สูงขึ้นไปจากที่ดินของเราจนถึงสวงสวรรค์เลยที่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินอะไรจะบินผ่านเนี่ยไม่ขออนุญาตหรือไม่จ่ายเงินเนี่ยไม่ได้นะคะแต่คุณก็อย่าลืมดูว่ามันมีพระราชบัญญัติอื่นๆที่เป็นพระราชบัญญัติเฉพาะในลักษณะของกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งบอกว่าพวกนี้เครื่องบินเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านแดนกรรมสิทธิ์ของคุณได้เหมือนกัน
0: ครับหรือแม้แต่พวกท่อประปาครับเขาก็มีพรบการประปานะครับที่ให้สิทธิ์แก่เรื่องของการทำสาธารณูปโภคเนี่ยครับให้ไว้เราจะไปบอกว่าจะมาผ่านที่ดินเราไม่ได้ก็ไม่ได้เช่นกันเราต้องยอมนะครับพูดง่าย
1: ๆ
0: ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายครับ
1: แล้วก็มีอีกรูปแบบนึงอย่างเช่นการลักษณะของการสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในเขตแดนที่ดินของผู้อื่นใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกันถ้าสมมติว่าตกลงกันได้ว่าไม่อยากรื้อไหนๆก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงกันล้ำลงไปนิดๆหน่อยๆนะคะก็อาจจะตกลงกันได้หรืออาจจะให้เป็นลักษณะของจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปใช่ไหมคะท่านอาจารย์หรืออาจจะเป็นลักษณะของว่าโอเคเป็นภาระจำยอมไป
0: นั่นคือก่อนถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของมีทั้งลูกล้ำแล้วเข้าไปนะครับถ้าลูกล้ำก็จ่ายนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าได้เช่นกัน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าโหเจ้าของกรรมสิทธิ์นี้ดูมีสิทธิ์ต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยจะใช้สิทธิ์ทุกๆอย่างได้โดยที่มันไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยนะคะจริงๆเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ของตัวเองอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: ซึ่งข้อจำกัดการใช้สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างคะอาจารย
0: ์กฎหมายมีการกำหนดข้อจำกัดการใช้กรรมสิทธิ์ขออนุญาตนักศึกษาบางครั้งเนี่ยตัวเลขสิ่งที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลข1337ขึ้นมาแต่อาจารย์จะไม่พยายามพูดถึงเลขมาตรานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนักศึกษาก็คือเวลาพวกท่านอ่านหนังสือนะครับเวลาจะไปสอบนะครับท่านไม่ต้องจำเลขมาตรานะครับประมวลแพ่งเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมีพันกว่ามาตรานะครับมันหนักเกินไปนะครับ
1: ยากมากนะคะ
0: มันเยอะเกินไป
1: เราก็ถ้าเบอร์แล้วสับสนนี่รับรองว่าตอบผิดแน่นอนอ
0: ย่าไปจำนะครับจำหลักการมันไว้นะครับหลักการในเรื่องของข้อจำกัดการใช้กรรมสิทธิ์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยสมมติผมไปซื้อบ้านที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอาจารย์นิวซื้อเสร็จผมก็บอกว่าความที่ผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับทางบ้านทางที่ดินเนี่ยผมเปิดเป็นโรงงานตอกรองเท้าเลยดีไหมนะครับผมตอกมันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งโอทีออเดอร์เยอะนะทั้งวันทั้งคืนนะครับนะครับอีกหลังหนึ่งก็ทำอาหารตามสั่งนะครับผัดตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเที่ยงคืนอีกหลังหนึ่งก็เปิดคาเฟ่นะครับนั่นคือเปิดสมมติเปิดในแหล่งที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับท่านบอกว่าท่านทำในเขตหมู่บ้านของท่านเองนะครับทำได้ไหมบางอย่างได้บางอย่างไม่ได
1: ้
0: นะครับท่านตอกเนี่ยตอกได้ในเวลาแต่จริงๆเนี่ยถ้าผมเป็นหมู่บ้านถ้าผมเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยผมไม่มีความสุขนะครับในการที่จะมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านที่เป็นโรงงานตอกรองเท้า
1: ใช่ค่ะเสียงมันจะดังทั้งคืนเลย
0: เป็นบ้านที่ทำอาหารตามสั่งนะครับนึกถึงผัดกะเพราอะไรประมาณนี้นะครับ
1: แล้วกินเราก็จะหิวตลอดเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวผัดเดี๋ยวอะไรกันทั้งวันทั้งคืนเลย
0: ยามกลางคืนที่ได้กินอาหารมานะครับหรือยามกลางคืนเช่นกันนะครับเพื่อนบ้านนะครับเปิดคาเฟ่มีเสียงเพลงมีเสียงตึงตังมานะครับท่านบอกว่าท่านทำในเขตพื้นที่ของท่านเองแต่การใช้สิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์ที่มีแต่จะให้เสียหายแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นนะครับทำไม่ได้นะครับคนที่

0: ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถเยียวยาโดยให้เขาหยุดได
1: ้
0: นะครับเพราะเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนนะครับจะมาบอกว่าตอกรองเท้าในบ้านของตัวเองไม่ได้ตอกบนศีรษะใครไม่ได้ท่านอ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงเพราะว่ากลิ่นเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมาตรา1337ข้อจำกัดการใช้กรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นการกำหนดถึงเรื่องของความเสียหายในประเภทต่างๆนะครับเสียงกลิ่นทิศทางลมแดดนะครับการบดบังทิวทัศน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยได้รับความเสียหายสามารถที่จะเยียวยาในเรื่องนี้ได้เลยครับจัน
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเห็นไหมคะว่าไม่ใช่ว่าเราจะใช้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยอย่างเต็มที่โดยที่ถ้ามันไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เกิดการเยียวยาค่าเสียหายต่างๆหรือให้หยุดการกระทำที่เป็นการเหตุเดือดร้อนรำคาญของเขาเหมือนกันซึ่งจริงๆก็ต้องน่าเห็นใจนะคะเพราะว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยถ้าบ้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหทั้งคืนเนี่ยเสียงดังทั้งคืนเลยอีกคนนึงเขาต้องตื่นเช้าแต่ตีสี่ตีห้าไปทำงานเนี่ยมันก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ไหวนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเพื่อนบ้านกันเองก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะในความเป็นจริงใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์กฎหมายทรัพย์สินมันเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์ดีบางทีผมสงสัยเหมือนกันว่าข้างบ้านผมเนี่ยเขาไม่ดิดผ้าม่านนะครับแล้วเขาไม่เวลาเขาอยู่บ้านเขาไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าเนี่ยผมสงสัยเหมือนกันว่านี่คือเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเปล่า
1: อันนี้นักศึกษาหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยอยากมีเพื่อนบ้านแบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ปรากฏว่าเป็นเพศเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเขาไปบอกเขานะครับว่าใส่เสื้อผ้าหรือติดผ้าม่านเถอะเขาก็จะตอบกลับมาว่ามันคือปัญหาของเราปัญหาของคุณไม่ปัญหาของผม ค
1: ุ
0: ณอย่ามามองสิอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะอันนี้เรื่องจริงไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงบ้างจริงบ้างแล้วก็เพิ่มเติมมาบ้างนิดหน่อยสำหรับผมไม่จริงนะครับเพื่อนบ้านผมดีทุกหลังนะครับ
1: เดี๋ยวเพื่อนบ้านอาจารย์อ่านดูแล้วเฮ้ยอาจารย์เอาอะไรไปพูดเนี่ย
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นภาพจริงๆนะคะว่านอกจากลักษณะของเสียงกลิ่นต่างๆนะคะมันก็ยังอาจจะมีแบบอื่นด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางทีมันมีเหมือนกันนะคะอาจารย์เรื่องกลิ่นเนี่ยถ้ามันเป็นกลิ่นอันพึงประสงค์เนี่ยก็ยังดีทำบ้านสะวงสะอาดฉีดน้ำหอมเลยโอเคแต่มันมีค่ะต่างประเทศบางคนสะสมขยะค่ะอาจารย์เคยเห็นไหมคะข่าวบางข่าวเนี่ยบางคนเขาเป็นลักษณะว่าจะไปเอาขยะทุกอย่างเลยจากที่อื่นเนี่ยมาสะสมในบ้านนะคะเพื่อให้บ้านของตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยขยะทั้งหมดเลยแล้วกลิ่นมันก็ออกรบกวนเพื่อนข้างบ้านอันนี้เนี่ยเพื่อนข้างบ้านก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องให้เยียวยาได้นะคะเพราะว่านอกจากในเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวมันไม่พอมันอาจจะมีลักษณะของสัตว์ร้ายต่างๆที่มันมาอยู่กับขยะต่างๆหรือบ้านบางบ้านเนี่ยปลูกต้นไม้เยอะมากรกไปหมดเลยนะคะมันก็อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายต่างๆอย่างเช่นพวกงูด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงในลักษณะของการว่าถ้าคุณปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ของคุณเนี่ยมันงอกออกไปล้ำเขตแดนของบ้านเข้าไปในเขตของบ้านอื่นอย่างเงี้ยนะคะเจ้าของบ้านอื่นๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างคะอาจารย
0: ์ก็ตัดนะครับแต่จริงๆในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าควรที่จะบอกกล่าวก่อนนิดนึงในความเป็นเพื่อนบ้านนะครับบางทีตัดเลยเนี่ยมันมีเรื่องของกิ่งแล้วก็รากนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ต่างกันแต่ในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าทางที่ดีนะครับเพื่อนบ้านกันคุยกันนิดนึงว่าขอตัดหน่อยนะครับตัดดีกว่าบอกกล่าวก่อนดีกว่าครับจะมีครับมันเรื่องของไอ้เพจเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแสงสะท้อนจากตึกที่เขาทำขึ้นมาแล้วฉาบประหลอดเป็นสำนักงานเป็นคอนโดมิเนียมนะครับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเขาต้องการให้มันดูสวยแล้วก็ล้ำสมัยก็คือฉาบประหลอดหมดเลย
1: นะครับ
0: โ
1: อ้ดูสวยเหมือนแบบสะท้อนแสงเลยใช่ไหมคะ
0: สะท้อนแสงนะครับเรามองไปโอ้โหมันสวยนะครับแต่ท่านลองนึกถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับแดดสะท้อน
1: แดดเมืองไทยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: โหดร้ายมากครับอาจารย์ผมเคยดูคลิปนะครับในวันที่แดดร้อนที่สุดนะครับเอาน้ำมันมาวางไว้กลางแดดสักครู่หนึ่งตอกไข่ลงไปนะครับสักครู่หนึ่งได้ไข่ดาวนี่น่ากลัวมากนะครับปรากฏว่าบ้านในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับต้องรับแสงที่ตกกระทบมานะครับปีหนึ่งเนี่ยหลายเดือนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องได้รับการเยียวยาเคยมีการฟ้องคดีมาด้วยนะครับหลายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญอย่างหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: แสงสะท้อนนะ
1: ซึ่งจริงๆตึกมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ต้องการให้มันดูโมเดิร์นต้องการให้ดูสวยงามนะคะนอกจากกระทบกับคนแล้วเนี่ยยังได้ข่าวว่าพวกเนี้ยนะคะบางทีเนี่ยพอเป็นกระจกสะท้อนเนี่ยนกค่ะอาจารย์บินชนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนเหมือนเป็นท้องฟ้าไปหมดเลยนะคะบินชนตึกตกลงมาตายเหมือนกันมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงของการที่ออกแบบตึกสูงในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะ
0: พิทักษ์สิทธิสัตว์ก็ต้องเข้ามาดูเหมือนกันนะครับปกตินกเนี่ยมันช

0: รอบจิกตัวมันเองในเงาสะท้อนเนี่ยนะครับอันนี้มันคงจิกไม่ทันนะครับบินเข้ามาชนตายพอดี
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆนะคะแล้วก็ข้อจำกัดการใช้สิทธิ์ถ้าสมมติว่าเราเป็นที่ดินที่อยู่ในลักษณะที่ว่าที่สูงกับที่ต่ำนะคะอาจารย์มันจะต้องมีข้อจำกัดอะไรต่างๆบ้างอย่างเช่นปกติด้วยทางปกติธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยน้ำจากที่ดินที่สูงใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไหลสู่ที่ดินที่มันต่ำลงมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ดินที่สูงกับที่ต่ำเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าขึ้นอยู่กับปีนั้นน้ำเยอะหรือน้ำน้อยนะคะ
0: โดยหลักแล้วก็คือต้องปล่อยไปแล้วก็ชักเอาไว้ตามสมควรได
1: ้
0: ผมว่าเรื่องน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าน้ำไม่เยอะนะครับถ้าน้ำเยอะเนี่ยนะครับคือจะต้องปล่อยนะครับจะต้องไม่กักไว้มากบางทีมันอย่างที่จันบอกก็คือมันน่าคิดก็คือปีไหนที่น้ำน้อยเนี่ยเขาก็อยากจะกักไว้มากกักไว้คนเดียวเลยนี่ก็ไม่ได้ต้องปล่อยไปบ้างหรือถ้าน้ำมากเกินไปเนี่ยนะครับก็ควรจะกักไว้ตามความสมควรตรงนี้ปัญหามีน้อยนะครับปัญหาที่เกิดมาอีกก็คือพวกน้ำฝนจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับที่จะปรากฏว่าเราทำหลังคาเสร็จฝนตกเสร็จนะครับน้ำฝนก็ไปตกที่ดินข้างเคียงนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับกฎหมายบอกว่าทำรางน้ำดีกว่าถ้าอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปตกนะครับกับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงอ
0: ีกรูปแบบนึงนะครับอาจารย์นิวครับผมว่าเรื่องของข้อจำกัดการใช้กรรมสิทธิ์เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือทางจำเป็นน
1: ะ
0: ครับทางจำเป็นมีการใช้บ่อยอาจารย์ผมออกไปสอนที่ไรเนี่ยนะครับคำถามของนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาลงที่เรื่องของทางจำเป็นภา
1: ระ
0: จำยอมที่ดินตาบอดนะครับคำถามพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเรื่องของที่ดินเป็นสิ่งที่มีการพิพาทกันอยู่เสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นรบกวนให้อาจารย์ลองอธิบายนักศึกษาได้ไหมคะว่าอะทางจำเป็นกับภาระจำยอมเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนก็ยังเข้าใจสับสนกันอยู่ว่าสรุปกรณีของฉันเนี่ยมันเรียกอะไรกันแน่มันเรียกว่าเป็นทางจำเป็นหรือมันคือภาระจำยอมกันแน่ค่ะ
0: นักศึกษาเอาง่ายๆเลยนะครับคำว่าที่ดินตาบอดเนี่ยมันก็คือทางจำเป็นนะครับเราเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดเราสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้ทางจำเป็นก็คือส่วนหนึ่งของข้อจำกัดการใช้กรรมสิทธิ์พูดง่ายๆคือเป็นบาปเคราะห์ของเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้ทางสาธารณะที่สุดที่จะต้องยอมให้ที่ดินตาบอดที่ถูกล้อมอยู่เนี่ยผ่านออกไปสู่ทางสาธารณะนะครับผ่านออกไปอย่างจำเป็นเขาเรียกว่าทางจำเป็นการใช้สิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตาบอดนะครับทางจำเป็นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยการผ่านเนี่ยนะครับจะต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเจ้าของน้อยที่สุดก็คือถ้าท่านไม่มีรถนะครับมีแค่มอเตอร์ไซค์หรือเดินเท้าเนี่ยนะครับท่านจะทำเป็นถนนขนาดใหญ่ไม่ได้3 4เมตร4 5เมตรไม่ได้นะครับอาจจะแค่เมตร2เมตรหรือไม่มากเท่าไหร่นะครับทำถนนได้ไหมทำถนนได้นะครับถ้าหากว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินที่จะต้องใช้รถยนต์นะครับใช้รถยนต์แล้วก็เดิมเป็นที่ดินที่มันไม่แข็งพอที่จะทำให้รถยนต์เนี่ยที่หนักเป็นพันๆกิโลเนี่ยวิ่งผ่านไปได้ก็จะเป็นต้องทำถนนนะครับทางจำเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับ
1: ค่
0: าทดแทนให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกผ่านนะครับต้องจ่ายนะครับจ่ายเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับมีการตกลงกันตกลงไม่ได้ไปศาลนะครับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับฟ้องขอเปิดทางจำเป็นไม่ต้องไปตกลงเรื่องของค่าชดเชยนะครับฟ้องเลยศาลเห็นว่าตรงนี้แหละคือแปลงที่อยู่ใกล้ทางสาธารณะที่สุดศาลก็จะเปิดให้เท่าไหร่ก็ตกลงกันตามตรงนั้นจ่ายเท่าไหร่ตามตรงนั้นนะครับแต่มันจะมีทางจำเป็นอีกอย่างนึงที่ไม่ต้องจ่ายนะครับทางจำเป็นตามมาตรา1350ก็คือที่ดินเดิมที่มันเคยเป็นที่ดินแปลงใหญ่แล้วมีการแบ่งแยกแบ่งโอนกันจนถึงทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได
1: ้ค่ะก็คือมีที่ดินอื่นๆล้อมไว้หมดเลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นการล้อมโดยพี่น้องนั่นแหละครับเดิมเป็นที่ด
1: ิน คนที่ถูกแบ่งให้อยู่ตรงกลางสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวใจไม่รู้ดีหรือเปล่า
0: ครับเดิมเป็น30ไร่50ไร่นะครับเจ้ามรดกเสียตายลงเสียชีวิตไปนะครับมีพี่น้อง3-4คน6-7คนนะครับแบ่งไปแบ่งมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่จะมีที่ดินแปลง1แปลงหรือ2แปลงเนี่ยที่ถูกล้อมพอถูกล้อมเนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าเดินผ่านออกได้ฟรีนะครับฟรีเพราะว่าอย่าลืมว่า1พี่น้อง2คือเดิมมันเคยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันมาตลอดมาก่อนนะครับ
1: นี่คือทางเดียวได้หรือคะอาจารย์ถ้าสมมติมีรถนะคะ
0: นี่รถก็ใช้ทางเป็นถนนได้ครับ
1: ทำทางได้ใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้ผมว่าใครๆก็มีรถนะครับทำเป็นทางได้นะครับทำเป็นทางได้แต่ท่านไม่ต้องทำขนาดทางขนาดเป็นซูเปอร์ไฮเวย์อะไรนะครับเอาตามความจำเป็นที่สำคัญก็คือจะต้องทำให้เจ้าของที่ดินเสียหายน้อยที่สุดนะครับเป็นตัวนี้คือทางจำเป็น
1: ตามชื่อเลยใช่ไหมคะว่าเป็นทางที่ทำเท่าที่จำเป็นที่คุณจะออกเข้าสู่ทางสาธารณะนะคะไม่ใช่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีรถเลยมีแค่มอเตอร์ไซค์นะคะแต่ไปทำทางออกทางจำเป็นเนี่ยโอ้โหใหญ่อย่างกับรถบรรทุกต้องแล่นผ่านนี้มันก็เกินจำเป็น
0: เกินความจำเป็นถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับมันต่างกับภาระจำยอมยังไงอาจารย์ฮิวครับภาระจำยอมเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดการใช้กรรมสิทธิ์แล้วล่ะมันคือทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทที่3นะครับ1กรรมสิทธิ์2ครอบครองนะครับกฎหมายศิลป์กำหนดว่าทรัพยสิทธิ์ในระดับที่3ก็คือเรื่องของภาระจำยอมนะครับภาระจำยอมก็คือเป็นทางที่ต้องยอมแต่มันไม่จำเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของที่ดินตาบอดนะครับถ้านักศึกษาอยู่ในที่ดินตาบอดเนี่ยนักศึกษาต้องใช้ทางจำเป็นนะครับต้องใช้ทางจำเป็นแต่ถ้าภาระจำยอมเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สะดวกนะครับตัวอย่างเช่นนักศึกษาไม่ได้ถูกล้อมนะครับนักศึกษามีทางสาธารณะออกไปสู่มีทางเล็กๆนะครับเป็นถนนซอยเพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะเนี่ยแต่มันต้องอ้อมไกลมันต้องอ้อมไป500เมตรครึ่งกิโลเนี่ยนะครับแต่การตัดผ่านที่ดินของเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นแค่50เมตรเท่านั้นเองนักศึกษาอย่าลืมว่า50เมตรกับ500เมตรเนี่ยนะครับถ้าวันละรอบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่วันนึงเข้าๆออกๆหลายรอบเนี่ยมันก็เป็นภาระเหมือนกันนะครับท่านก็ตัดออกสู่ทางของเพื่อนบ้านเลยนะครับตัดออกไปเนี่ยเขาเรียกภาระจำยอมนะครับเราเป็นเพื่อนบ้านเราไม่ยอมได้ไม่ได้ถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินที่เขาเดินผ่าน50เมตรนะครับสิ่งที่เราจะบอกกับเขาคือห้ามผ่านถ้าผ่านถือว่าบุกรุกนะครับคุณต้องอ้อมต่อให้500เมตรหรือ500กิโลเมตรคุณต้องอ้อมเพราะมันไม่จำเป็นที่ดินไม่ได้ถูกล้อมนะครับแต่ถ้าจะผ่านต้องจ่ายเงินมาเขาเรียกว่าค่าตอบแทนนะครับอาจารย์นิวครับทางที่เป็นภาระจำยอมเนี่ยนักศึกษาครับถ้าเราจะจำง่ายๆนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของทางที่ผ่านทางคนอื่นนะครับเราเรียกทางประเภทนี้ว่าสามมายทรัพย์ทางที่ถูกผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าสามมายทรัพย์นะครับไอ้พวกนี้เป็นคำโบราณนะครับภาระยทรัพย์คือทรัพย์ของภรรยาสามมายทรัพย์คือทรัพย์ของสามีในอดีตเนี่ยเขาถือได้ว่าภรรยาต้องรับใช้สามีเดินผ่านทางภรรยาสามีต้องจ่ายเงินค่าใช้ทางเป็นต้นนะครับ
1: มันต้องเลี้ยงดู
0: ครับก็คือต้องทำสัญญากันเลยว่าจะจ่ายกันเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ถ้าไม่จ่ายออมนะครับมันมีอีกทางหนึ่งที่เป็นภาระจำยอมที่ไม่ต้องจ่ายนั่นก็คือเจ้าของทางที่เดินผ่านเนี่ยถือวิสาสะผ่านไปผ่านมาเกิน10ปีนี่ก็คือได้ภาระจำยอมมาโดยอายุความอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับถ้าเราเป็นทางที่ถูกผ่านนะครับพอครบ9ปีเราบอกเขาหยุดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิน10ปีแล้วนะครับหมดสิทธิ์เขาสามารถที่จะใช้ทางภาระจำยอมนี้ที่ได้มาโดยอายุความได
1: ้
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งภาระจำยอมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางนิติกรรมไปตกลงกันเองและจ่ายค่าตอบแทนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเดินผ่านอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าจะต้องเดินผ่านไประยะเวลา10ปีแล้วนะคะ
0: กว่า10ปีครับได้มาซึ่งอายุความคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จะเป็นอายุความแต่ต้องจดทะเบียนด้วยไหมคะอาจารย
0: ์จดทะเบียนคืออย่างนี้ครับจริงๆนะต้องจดทะเบียนโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ว่าจะได้มาโดยนิติกรรมหรือได้มาโดยทางอายุความนะครับเพราะว่าการได้มาเฉยๆนี่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าไอ้ทางที่เป็นภาระยาทรัพย์เนี่ยนะครับหรือทางของภรรยาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนมือขึ้นมานะครับเช่นเราเป็นกอขอไข่เนี่ยเป็นภาระยาทรัพย์ขอไข่ขายให้ขอควายนะครับถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยขอควายเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าที่ดินที่เขาซื้อมาเนี่ยมีคนอื่นเดินผ่านนะครับในเมื่อเขาถือได้ว่าไอ้ตัวภาระจำยอมเนี่ยมันเป็นทรัพยสิทธิ์นะครับอาจารย์นิวครับเราก็ต้องไปดูเรื่องของการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ซึ่งทรัพยสิทธิ์ตามบทเบ็ดเสร็จทั่วไปในขออนุญาตพูดถึงเลขมาตรา1299นะครับ1299วรรค1เนี่ยเป็นการได้มาโดยนิติกรรมนะครับโดยนิติกรรมก็ต้องจดทะเบียนก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับวรรค2เป็นการได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมถ้ามีการทำนิติกรรมกันก็เข้าวรรคหนึ่งแต่ถ้าเป็นการได้มาโดยอายุความเนี่ยเข้าวรรคสองนะครับเข้าวรรคสองเพื่ออะไรเพื่อมันมีผลในเรื่องของความบริบูรณ์วรรคหนึ่งเป็นกลายเป็นเรื่องของเนื้อหารายละเอียดนะครับวรรคหนึ่งเป็นเรื่องของความบริบูรณ์ในฐานะที่เป็นทรัพยสิทธิ์ในการที่ใช้อ้างยันกันได้ส่วนวรรคสองเนี่ยเป็นเรื่องของการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกนั่นคือขอควายนั่นเองที่ซื้อที่ดินมา นะครับเขาจะได้รู้ผมสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นคอควายที่ซื้อที่ดินที่เป็นภาระจำยอมมาจากขอไข่เนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยนะครับเขาจะดูที่

0: ที่หลังโฉนดนะครับหลังโฉนดเนี่ยเหมือนเวลาอาจารย์จะซื้อที่ดินนะครับอาจารย์สิ่งหนึ่งที่จะต้องดูก็คือผู้ขายเนี่ยมีชื่อในโฉนดหรือไม่นะครับสองไอตัวบ้านที่ดินที่อาจารย์ซื้อมาติดสัญญาเช่าหรือไม
1: ่
0: นะครับติดจำนองหรือไม่ติดภาระจำยอมหรือไม
1: ่
0: เพราะสิ่งต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยมันแสดงออกด้วยเรื่องของระบบทะเบียนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเช่าการจำนองหรือภาระจำยอมต้องจดทะเบียนถ้าไม่จดทะเบียนนะครับหมายถึงว่าคอควายเนี่ยซื้อที่ดินได้มาโดยปลอดจากภาระจำยอมนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะขับไล่หรือปิดกั้นไม่ให้กอกไก่เนี่ยเดินผ่านได้กับอันนี้จริงๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะซึ่งจริงๆอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาว่าตอนที่เป็นเจ้าของเนี่ยให้เดินกันมาด้วยความรู้จักกันมารู้จักมักชอบกันมาเนี่ยโอเคแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนมือ
0: น
1: ี่เป็นปัญหาทันทีเลยบางทีเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนมือไปให้บุคคลภายนอกนะคะขนาดยกให้ลูกหลานเองเนี่ยลูกหลานตอนรุ่นแม่รุ่นพ่อสนิทกันรุ่นลูกไม่สนิทกันแล้วอ่ะทำไมฉันต้องมาเสียที่ดินตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยเปิดขึ้นตลอดเลยเป็นความเป็นจริงเลยนะคะอันนี้จริงๆเนื้อหาของเราในหน่วยนี้เนี่ยสนุกมากแล้วก็มีเนื้อหาอีกหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการขุดบ่อต่างๆนะคะหรือเรื่องของกิ่นไม้ลูกล้ำเนี่ยอันนี้อยากให้นักศึกษากลับไปอ่านเพิ่มเติมเองนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปในหน่วยถัดไปนะคะในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะนักศึกษาทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นของมีค่าเหมือนกันเพียงแต่ว่าทรัพย์สินบางปัญญาต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีลักษณะที่มีรูปร่างไม่ได้อาจที่จะมองเห็นหรือจับต้องได้เหมือนลักษณะที่เป็นทรัพย์ไม่ได้เหมือนตัวแล็ปท็อปอันนี้ที่เป็นทรัพย์ที่มีเป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะคะมีราคาและอาจถือเอาได้แต่ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทเนี่ยไม่มีรูปร่างนะคะแต่มีราคาแล้วก็สามารถที่จะถือเอาได้เจ้าของสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะคะ
0: ครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจริงๆมันก็คือทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับทรัพย์สินเนี่ยมีความหมายรวมถึงทรัพย์ทางวัตถุมีรูปร่างไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ดังนั้นคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันคุมถึงทรัพย์ด้วยทรัพย์คือสิ่งที่มีรูปร่างวัตถุที่มีรูปร่างนะครับทรัพย์สินคุมถึงวัตถุที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างแต่มันจะต้องมีราคาและถือเอาได
1: ้
0: นะครับเพียงแต่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันไม่อยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับอาจารย์นิวครับที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพ่อมองว่ามันเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งพูดง่ายๆคือมันแตกลายออกมาจากเรื่องของทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และที่สำคัญก็คือในชุมชนพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งที่เป็นทั้งทรัพย์สินธรรมัญญาและภูมิปัญญาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอ
1: ะ
0: นะครับก็เลยบรรจุเนื้อหาในเรื่องของทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยเข้าไปในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ดินเนี่ยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตพูดถึงความหมายนิดนึงนะครับทรัพย์สินธรรมัญญากับภูมิปัญญาต่างกันนะครับภูมิปัญญาทรัพย์สินธรรมัญญาเป็นสิ่งที่ใหม่และกฎหมายให้การคุ้มครองนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องมีกฎหมายให้การคุ้มครองนะครับเวลาพูดถึงทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยผมขอบอกว่าสื่อชอบใช้คำว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาผมขอร้องนะครับอย่าใช้คำนี้อีกเลยนะครับ
1: มันไม่มี
0: คำว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาในสารบบเลยนะครับลิขสิทธิ์คือส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาคุมลิขสิทธิ์นะครับทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มีเฉพาะลิขสิทธิ์นะครับ
1: ยังมีอีกต้องหลายเรื่องนะคะ
0: มากมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าวงจรรวมพันธุ์พืชแพทย์แผนไทยความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
0: ขั้นอย่าใช้คำว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับใช้คำว่าทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์คือลิขสิทธิ์นะครับสิทธิบัตรคือสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าคือเครื่องหมายการค้าอย่าเอามารวมกับคำว่าทางปัญญานะครับเป็นต้น
1: ค่ะทั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปคร่าวๆเมื่อกี้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราเองถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เราจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเรานำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดได้บ้างนะคะแต่ก็สรุปคร่าวๆว่าอย่าลืมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินอย่างนึงนะคะถ้าเราพูดเป็นภาษาเลขคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะอาจารย์ทรัพย์จะเป็นซับเซตของทรัพย์สินทรัพย์สินก็จะใหญ่กว่านะคะนึกภาพวงกลมทรัพย์สินจะเป็นองค์ใหญ่ๆทรัพย์ก็จะเป็น
0: ทรัพย์สินทางปัญญา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งนะคะทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของทรัพย์เหมือนกัน
0: เพียงแต่ว่ากฎหมายที่ใช้ในการให้การคุ้มครองกฎหมายที่ใช้กำกับเนี่ยมันมีความต่างกันทรัพย์สินทางปัญญาจะมีกฎหมายเฉพาะออกมาในหลายๆฉบับครับนะครับเดี๋ยวส่วนต่อมาเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
1: ใช่

0: ค่ะในเบรกหน้านะคะนักศึกษาให้นักศึกษาพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังการเรียนการสอนต่อค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
5: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะเมื่อกี้ก่อนเบรกนะคะเราได้พูดกันถึงในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วเราก็ได้ค้างกันถึงว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรก็ขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แถลงไขอีกทีนะคะว่าความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรคะ
2: ครับไม่มีนิยามคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาในกฎหมายฉบับใดว่าหมายคืออะไรหมายถึงอะไรนะครับกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยไม่ว่าเมื่อครู่ที่ผมกล่าวถึงลิขสิทธิ์สินทรัพย์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าวงจรรวมผลพืชตรงนี้นะครับเป็นกฎหมายเฉพาะแต่ละส่วนที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติทางนั้นเลยเป
1: ็
2: นกฎหมายที่มีการบัญญัติออกมาเพื่อให้การคุ้มครองประเภทของงานนะครับแต่ไม่มีกฎหมายไม่มีส่วนใดที่พูดถึงความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาเลยว่าอะไรคือทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค่ะ
2: นะครับผมขออนุญาตสรุปนิดนึงทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถ้านักศึกษาจะจำง่ายๆก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยสติปัญญาด้วยสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับออกมาเป็นชิ้นงานที่กฎหมายให้การคุ้มครอง
1: ค่ะ
2: นะครับที่สำคัญก็คือมันจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เก่าไม่ใช่เป็นเรื่องของภูมิปัญญานักศึกษานึกถึงการสร้างพีระมิดการสร้างสฟิงค์การทำมัมมี่การแมะชีพจรการอะไรที่มันสืบทอดมาเป็นพันปีนะครับพวกนี้เนี่ยสมัยนู้นอาจจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นเพียงแค่ภูมิปัญญาเพราะมันเก่าเกินไปแล้วนะครับแต่ถ้าทรัพย์สินปัญญาคืออะไร

0: มันคือต้องดูประเภทของงานนะครับอย่างเวลานักเนี่ยพูดถึงตุ๊กๆเนี่ยนะครับต่างชาติพูดถึงตุ๊กๆว่ามันตุ๊กๆคืออะไรนะครับตุ๊กๆมันถามว่าเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับมันคือการทำยานพาหนะ3ล้อที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองไทยนะครับเหมือนฟิลิปปินส์มีรถจิปนี่เหมือนอะไรพวกนี้นะครับต้มยำกุ้งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่าผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ดีนะครับเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของอาหารของเรานะครับแต่ถ้ามียี่ห้อขึ้นมามีเครื่องหมายการค้าขึ้นมาเราเรียกว่าเครื่องหมายการค้าซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินธรรมัญญานะครับจันนิพเขียนหนังสือทำวิจัยนะครับแต่งเพลงนะครับทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาสิ่งที่ท่านจันทำเนี่ยเขาเรียกว่างานลิขสิทธิ์นะครับหรือนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองเนี่ยทำการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสิทธิบัตรนะครับเป็นต้นนะครับหรือในชุมชนที่มีการทำข้าวหลามขึ้นมานะครับมีชื่อเสียงเป็นอาจจะเป็นข้าวหลามหนองมนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
0: นะครับน้ำอัดลมน้ำดำๆที่เก็บสูตรเอาไว้เป็นร้อยปีแล้วไม่ยอมไปขอรับสิทธิบัตรนะครับเขาก็เรียกว่าความลับทางการค้า
1: เขาถึงหากินได้ถึงทุกวันนี้ไงคะท่านอาจารย์ถ้าเขาจดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในการคุ้มครอง
0: ไม่เ
1: ก
0: ิน20ปีครับก็จะกลายเป็น public domain เป็นสมบัติของสาธารณะทั่วไป
1: ใช่ค่ะทุกคนก็จะกลายเป็นว่าสามารถทำได้หมดเลย
0: เขาเก็บไว้ตราบเท่าที่มันเป็นความลับนะครับนั่นก็คือความหมายก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดจากสมองมนุษย์นั่นเองที่สร้างสารออกมาเป็นตัวงานและมีกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองนะครับ
1: อันนี้ก็คือลักษณะของประเภทนะคะแล้วก็ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาคร่าวๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าทรัพย์สินทางแต่ละประเภทต่างๆเนี่ยมีอะไรเราลองมาลง
0: ที่นิดนึงครับยังไม่ใช่ประเภทนะครับที่พูดถึงเมื่อครู่ก็คือเรื่องของความหมาย
1: มัน
0: ผมขออนุญาตอธิบายเรื่องประเภทนิดนึงนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทเท่านั้นเองแบ่งออกเป็น1ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกับลิขสิทธิ
1: ์
0: นะครับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็คือพวกสิทธิบัตรพวกความรับทางการค้าพวกเรื่องของดีไซน์พวกเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับนี่คือเรื่องของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นเรื่องของสุนทรียะนะครับไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมแล้วเขาแบ่งเป็น2ประเภทนี่คือการแบ่งตามอนุสัญญาของปารีสนะครับแบ่งออกเป็น2อย่างคือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกับลิขสิทธิ
1: ์
0: อีกประเภทนึงนะครับอันนี้มาแรงก็คือมันมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีชื่อเรียกว่าทริปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันทำไมเราต้องไปสนใจพวกต่างประเทศพวกนี้ด้วยนะครับทริปประเภทแบ่งประเภททรัพย์สินทางปัญญาออกเป็นประเภทย่อยๆไม่อิงจากอนุสัญญากรุงปารีสนะครับแบ่งออกเป็นลิขสิทธิ์แบ่งออกเป็นเรื่องของการประดิษฐ์แบบผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของความลับทางการค้าแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆไปเลยนะครับ
1: ก็คือแบ่งไปตามย่อยๆตามลักษณะของมันไปเลยใช่มั้ยคะ
0: ที่กฎหมายให้การคุ้มครองครับ
1: เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะทรัพย์สินทางปัญญาก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะถ้าเราแบ่งกว้างๆนะคะจับรวมกันก็คือจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้ใช่มั้ยคะกับอีกย่านหนึ่งในเรื่องของท่านสุนทรียภาพต่างๆนะคะการสร้างสรรค์ต่างๆก็จะเป็นลักษณะของลิขสิทธิ์นั่นเองแต่ถ้าเบสออนนะคะอยู่บนพื้นฐานของอนุสัญญาของทริปส์นั่นเองนะคะก็จะแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกมา7แบบนะคะในลักษณะของแต่ละประเภทย่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงเนื้อหากันว่าแต่ละประเภทต่างๆนั้นเนี่ยที่ย่อยออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วถ้าประเทศไทยเองเนี่ยทำไมอะคะอาจารย์ต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคะ
0: มันเป็นความจำเป็นทั้งภายในและภายนอกประเทศละกันนะครับผมจะบอกว่าจากคำถามที่ว่าทำไมเราต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเมื่อคู่ผมหลุดออกมา2อนุสัญญาก็คืออนุสัญญากรุงปารีสกับความตกลงทริปนะครับถามว่าเราต้องสนใจอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์นิวครับเราไม่ได้สนใจอนุสัญญาอะไรพวกนี้เลยเราเป็นประเทศที่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาเกินกว่า100ปีแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับแรกของเราคือประกาศพระหอสมุดวชิรยานเป็นการคุ้มครองงานประพันธ์ของเจ้านายในพระบรมราชวังสมัยก่อนที่เขียนหนังสือติดต่อกันนะครับนั่นคืองานวรรณกรรมที่เราคุ้มครองครั้งแรกเลยนะครับมีประกาศพระหอสมุดวชิรยานขึ้นมาเรามีกฎหมายคุ้มครองโดยที่ยังไม่สนใจอนุสัญญาเบิร์นเลยนะครับอนุสัญญาเบิร์นเนี่ยเป็นอนุสัญญาว่าด้วยวรรณกรรมและศิลปกรรมฉบับแรกเราเข้าร่วมเป็นภาคีทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์นิวครับเรายังแยกไม่ออกเลยว่าลิขสิทธิ์กับกรรมสิทธิ์เนี่ยมันต่างกันยังไง นะครับ

0: คำว่าลิขสิทธิ์เรายังมีคำว่ากรรมสิทธิ์อยู่ก่อนเลยนะครับสมัยนั้นเราแยกไม่ออก
1: มันเป็นแนวทางความคิดที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะที่จะมาให้เราคุ้มครองลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: มันเป็นการบูรณาการความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นที่ยอมรับเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรครับอาจารย์นิวครับมันมีหลักการที่ใช้กันในหลายประเทศเนี่ยก็คือหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติหรือ national treatment พูดง่ายๆก็คือในทุกประเทศเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญามีลิขสิทธิ์นะครับเรามีกฎหมายเขามีกฎหมายนะครับหลักการนี้เป็นหลักการกฎหมายระหว่างประเทศในแง่ที่ว่าต่างประเทศต้องในเมื่อเขาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเขาเนี่ยถ้าเข้ามารวมกันเป็นอนุสัญญาเข้ามาตกลงกันในกฎหมายร่วมประเทศเนี่ยก็จะต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบรรดาประเทศสมาชิกให้เหมือนกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของตนเองเหมือนกันเราคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยเรานะครับญี่ปุ่นก็ต้องคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของเรางานของเขาเป็นต้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคำว่าลิขสิทธิ์หรือคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่เหมือนกันสมัยก่อนเราไม่รู้ครับว่าหนังสือเนี่ยอาจารย์ครับเนี่ยคนซื้อหนังสือไปเนี่ยนะครับมีกรรมสิทธิ์นะครับน
1: ัก
0: ศึกษาซื้อหนังสือไปนักศึกษามีกรรมสิทธิ์ในหนังสือนี้นะครับอาจารย์นิวเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์นิวนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อาจารย์นิวเป็นบุคลากรของมสท.นะครับเม
1: ื่ออ
0: าจารย์นิวเป็นบุคลากรของมสท.ในกฎหมายลิขสิทธิ์ก็บอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่นะครับแต่คนที่ซื้อหนังสือนี้ไปนะครับมีเพียงกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ก็คือจะไปขายต่อก็ได้นะครับจะไป
1: ยกให้ใครก็ได้
0: ให้คนอื่นก็ได้นะครับแต่ไม่มีสิทธิที่จะมาทำซ้ำดัดแปลงนะครับเพราะเป็นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์
0: นะครับสมัยก่อนคนไทยยังแยกไม่ออกเลยครับซื้องานของศิลปินมานะครับศิลปินขายงานมา 500,000 บาทก็เห็นสวยดีนะครับเอามาพิมพ์ขึ้นมาใหม่ทำเป็นภาพพิมพ์ทำเป็นสกสนะครับ
1: เ
0: พื
1: ่
0: อหาทุนคืนนะครับขายนะครับแจกบ
1: ้
0: างขายบ
1: ้
0: างทำไม่ได้ครับเพราะว่านั่นคือสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ศิลปินเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับคนที่ซื้อรูปมาเนี่ยซื้อแค่กรรมสิทธิ์
1: ได้แค่กรรมสิทธิ์นะครับ
0: ซื้อมาขายไปได้ครับแต่ซื้อมาทำซ้ำมาดัดแปลงมาเผยแพร่ไม่ได้เพราะเป็นสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธ
1: ิ์
0: ต่อมาเราปรับปรุงกฎหมายใหม่เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อนิยามของคำว่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆของประเทศทั้งหลายเนี่ยมันจะได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้หลักการที่จะต้องคุ้มครองทรัพย์สินจากข้ามประเทศกันด้วยนะครับอีกอย่างนะครับนอกฉบับแรกเนี่ยเราเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับต่อมาก็จริงๆมีเยอะนะครับเอาที่สำคัญนะครับต่อมาทริปครับทริปคือความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การการค้าโลกมันมีการกำหนดกติกาในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยทริปเนี่ยมันพลัสปารีสขึ้นมาทำให้เราต้องคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสนะครับจานนิวเขามันมีอีก2 อย่างนะครับขอเวลานิดนึงก็คือมันเป็นเรื่องของอนุสัญญาความร่วมมือนะครับสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยมันเป็นส่วนที่สัญญาที่เราเข้าร่วมไปแล้วนะครับความร่วมมือในการในเรื่องของสิทธิบัตรหรือ PCT นะครับและสุดท้ายเนี่ยที่เราเข้าร่วมก็คือพิธีสารแมดริดในเรื่องของความร่วมมือในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศพูดง่ายๆก็คือเครื่องหมายการค้าที่เราทำขึ้นมานะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอาจจะเป็นไวมาม่าหรือหารคู่ก็ได้ทะเบียนในประเทศคุ้มครองในประเทศนะครับไม่คุ้มครองต่างประเทศนะครับแต่คุ้มครองต่างประเทศต่อเมื่อต้องเดินทางไปจดทะเบีย
1: น
0: ในประเทศนั้นนะครับซึ่งผมว่าผู้ประกอบการก็ต้องดูแล้วว่าเขาประกอบธุรกิจที่ไหนนะครับในประเทศที่เขาไม่ทำการค้าด้วยเนี่ยเป็นไปได้ที่เขาไม่จดนะครับแต่อนุสัญญา
1: พวกเสียตังค์ด้วยค่าธรรมเนียมด้วยนะคะไหนจะต้องค่าจ้างไปศึกษากฎหมายแต่ละประเภทขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกัน
0: เหมือนกับสิทธิบัตรนะครับการขอรับที่ไหนคุ้มครองที่นั่นไม่คุ้มครองประเทศอื่นนะครับดังนั้น2 อย่างที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็น PCT สนธิสัญญาความร่วมมือทางสิทธิบัตรหรือพิธีสารแมดริดเนี่ยนะครับที่เราเข้าร่วมเป็นภาคีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรับกฎหมายแล้วนะครับนั่นก็คือจดทะเบียนในประเทศภาคีในประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะคุ้มครองในประเทศที่เราไปขอยื่นจดได้นะครับเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับค่าใช้จ่ายลงเป็นเรื่องของความร่วมมือครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศกันครับ
1: มันก็มีมาจากความตกลงต่างประเทศระหว่างประเทศต่างๆนะคะที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะต่อไปนะคะเราจะขอลง

0: ไปในเนื้อหาที่อาจารย์ได้เกริ่นมาเมื่อกี้นะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์นี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นหนังสือตำราที่นักศึกษาอ่านเนี่ยก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่านักศึกษาเนี่ยจะเอาไปดัดแปลงนะคะเอาจะไปพิมพ์ใหม่แทนมสทเนี่ยทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะนักศึกษาได้แค่กรรมสิทธิ์ก็คือกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในหนังสือเล่มนั้นที่เราส่งไปให้นักศึกษานะคะเพราะนักศึกษาจ่ายไปพร้อมกับค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นักศึกษาไม่ได้มีงานอันมีลิขสิทธิ์แบบนี้นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามีผู้เขียนมากมายนะคะแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยก็จะมีผู้เขียนต่างกันแต่ในสัญญาในลักษณะที่เราเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยในสัญญาจ้างของเราเนี่ยก็ระบุไว้แล้วว่าเวลาถ้าเราจะเขียนหน่วยนะคะเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแต่แตกต่างกันถ้าท่านอาจารย์เขียนหนังสือขายเองนะคะไปให้สำนักพิมพ์ท่านอาจารย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไหมคะ
1: เป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของเว้นแต่โรงพิมพ์จะบอกนะครับเขียนในสัญญาเลยว่าโรงพิมพ์ขอเป็นเจ้าของอ
0: ัน
1: ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตกลงกับโรงพิมพ
0: ์ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะทำมูลค่าได้มหาศาลยกตัวอย่างค่ะอาจารย์แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะท่านอาจารย์เคยอ่านไหมคะหนังสือชื่อดังในเรื่องของพ่อมดในดินแดนของเทพนิยายต่างๆนะคะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นท่านนักศึกษาอายุเยอะๆนิดนึงเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าถ้าถามลูกหลานเนี่ยทุกคนต้องได้ยินแน่นอนนะคะทุกคนจะชื่นชอบมากเป็นคนที่เกิดมาในยุควัยนี้ต้องรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นงานที่ J.K. Rowling เป็นคนแต่งนะคะซึ่งงานอันเนี้ยที่เขาขายนะคะขายงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขาแต่งหนังสือมาทำให้เขาติดอันดับเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทงานอันมีลิขสิทธิ์ JK เขียนแค่ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ JK แต่ว่าหนังสือ Harry Potter เนี่ยมีการแปลออกไปทั่วโลกการที่แปลออกไปทั่วโลกแต่ละประเทศเนี่ยไปแปลเป็นว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้เนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้ J.K. Rowling มั้ยคะอาจารย
1: ์ต้องจ่ายครับต้องจ
0: ่
1: ายครับเพราะการแปลคือการดัดแปลงนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิมเนี่ยมันแปลออกมาแปลเป๊ะเนื้อหาเหมือน J.K. Rowling เลยยังไงก็ต้องจ่ายนะคะรวมถึงหนังด้วย Harry Potter มีเอาไปทำเป็นหนังด้วยใช่มั้ยคะจ่าย
1: มากเลยครับอันนี้ต้องจากหนังสือไปหนังต้องจ่ายเยอะเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มนะครับเพราะหนังเป็นหนังที่ทำรายได้จากหนังสือที่เป็นหนังสือขายดีที่เรียกว่าเบสเซลเลอร
0: ์
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยได้เงินมหาศาลนะคะไม่ว่าจะทำเป็นหนังนะคะหรือมาทำออกเป็นละครเวทีนะคะได้มีโอกาสได้ไปดูค่ะมีละครเวทีแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะคะฉายที่อังกฤษนี่เขาก็เล่นเป็นเหมือนแบบโอ้โหละครเวทีมีฉากต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะคะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะทำรายได้ได้มหาศาลพอสมควรเลยนะคะถ้าทำให้หนังสือเป็นติดอันดับเบสเซลเลอร์ได้นะคะเราก็หวังว่าหนังสือของเราจะขึ้นเบสเซลเลอร์เหมือนกันนะคะแต่คือนักศึกษาขอให้อ่านเถอะค่ะนะคะแค่นี้เราก็จะดีใจมากแล้วนะคะ
1: มันไม่ได้คุ้มครองแค่หนังสือแค่หนังนะครับลิขสิทธิ์คุ้มครองงานหลายประเภทสิ่งที่จันนิวพูดถึงในเรื่องงานวรรณกรรมนะครับคุ้มครองศิลปกรรมด้วยศิลปกรรมคือพวกแบ่งออกเป็นงานศิลปกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นะครับพวกนี้ก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์งานนาฏกรรมงานสถาปัตยกรรมนะครับรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร
0: ์
1: ทั้งสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาคืองานอันมีลิขสิทธิ์รวมถึงเพลงด้วยนะครับเพลงไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองนะครับจันนิวพูดถึงเรื่องของการได้รายได้จากตัวหนังสือนะครับผมขอยกตัวอย่างเพลงนิดนึงนะครับเพลงบางเพลงเนี่ยการแต่งเพลงเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เพลงก็สร้างความเป็นเศรษฐีให้กับนักประพันธ
0: ์
1: นะครับมีคนกล่าวว่านักศึกษาจะต้องมีอายุนิดนึงนะครับถ้ารู้จักบทเพลงของ The Beatles นะครับช่วงหลังเนี่ยเมื่อย้อนไปสักระยะนะครับที่ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่คนที่เป็นเจ้าของงานของ The Beatles มากสุดคือไมเคิลแจ็คสันแจ็คสันเป็นราชาเพลงป๊อปนะครับที่เป็นนักเต้นนะครับเขาซื้องานเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับงาน1เพลงของ The Beatles เนี่ยที่เรียกว่า4เต่าทองเนี่ยมีมูลค่า$1 ล้านเมื่อ20ปีที่แล้ว
0: ปัจจุบันล่ะคะอาจารย
1: ์ปัจจุบันเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยพูดลำบากเพราะอะไรครับลิขสิทธิ์เป็นงานที่ให้การคุ้มครองไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะครับเป็นงานที่ให้การคุ้มครองเนี่ยตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ต่อไปอีก50ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
0: ก็คือจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เท่านั้นแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้แล้ว
1: ตลอดอายุนะครับเราก็ต้องดูว่าคนแต่งเนี่ยนะครับ

0: ตายเมื่อไหร
1: ่ถ้าแต่งตอนแก่แล้วเนี่ย ก็ระยะเวลาก็จะคุ้มครองน้อยลงไป
0: แต่ยังไม่พอนะครับยังคุ้มครองต่ออีก50ปีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายราคาเท่าไหร่พูดลำบากครับอาจารย์นิวเพราะว่าความนิยมของเพลงในแต่ละยุคสมัยเนี่ยไม่เหมือนกันระยะเวลาในการคุ้มครองก็เช่นกันใครจะรับประกันว่าอีก50ปี60ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยเพลง Let It Be เพลงอะไรต่างๆของ The Beatles เนี่ยยังเป็นเพลงที่นิยมถือหรือเปล่าพูดลำบากนะครับพูดลำบากนะครับแต่นั่นก็คือลิขสิทธิ์คุ้มครองงานหลายประเภทพูดง่ายๆคือเป็นงานประเภทสุนทรียะนะครับสุนทรียะแต่สิ่งที่ลิขสิทธิ์ไปคุ้มครองก็มีนะครับพวกข่าวประจำวันกฎหมายคำพิพากษานะครับงานที่บ่อนทำลายบ้านเมืองรวมถึงงานลามกนะครับ
1: หนังโป้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์หนังโป้นี่มันก็มีเรื่องราวนะมีการแต่งเรื่องราวมา
0: เป็นวรรณกรรมเช่นกันครับเป็นภาพยนตร์ด้วยเช่นกันครับแต่ปรากฏว่าศาลไทยเคยมีแนวคำวินิจฉัยว่าสิ่งลามกนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สร้างสรรค์หนังโป๊ก็จะมาขอความคุ้มครองอะไรไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายด้วยอยู่
0: อาจจะต้องไปถามญี่ปุ่นนิดนึงนะครับว่าคำว่าโป๊ของเขากับของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะได้รับการคุ้มครองลักษณะงาน AV ของญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าต่างประเทศบางทีอย่างสหรัฐอเมริกานะคะหรือญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็แต่ละประเทศเนี่ยก็แม้จะมีความตกลงใช่มั้ยคะแต่ว่าก็เวลาออกมาบัญญัติกฎหมายเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
0: บ้างนิดหน่อยครับนะครับตัวอย่างเช่นอายุการคุ้มครองเนี่ยอเมริกาพยายามที่ยืดออกไป60ปีนะครับหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายอินเดียยืดไปแล้วนะครับเพราะมองว่าเดี๋ยวงานของมหาตมะคันธีจะหมดเวลาเร็วไปก็เลยยืดออกไปอีก60ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายนะครับอเมริกาก็60ปีเหมือนกันพยายามกดดันประเทศอื่นๆรวมถึงเราด้วยว่าควรจะ60ปีแต่อาจารย์นิวผมมองว่าจริงงานแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับงานบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรที่จะคุ้มครองนานขนาดนั้นเช่นซอฟต์แวร์เนี่ยผมว่าซอฟต์แวร์คุ้มครองจริงๆมันจริงๆ10ปีก็เยอะไปแล้วนะครับ
1: เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้อง
0: มันมีการพัฒนาไปตลอดครับ
1: ครับ
0: นี่ตลอดยุคผู้สร้างสรรค์แล้วอีก50ปีแล้วมีแนวคิดใหม่ว่าจะ60ปีอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะบางทีนักศึกษาอาจจะงงค่ะว่าเอ๊ะอะไรทำไมการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยหรอมันเป็นสุนทรียภาพยังไง
0: มันเป็นงานวรรณกรรมครับอาจารย์เวลาที่เราใช้โปรแกรมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดหนังสือนะครับเหมือนการเปิดหนังสือไปว่า1 2 3 4ยังไงนะครับเขาก็ไปเทียบเคียงกับงานวรรณกรรมทั้งนั้นทั้งนี้นะครับอาจารย์หลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มองอย่างนี้นะครับบางประเทศเขาก็มองว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันควรจะที่จะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์มากกว่านะครับแต่ของเราเนี่ยรวมถึงเบิร์นรวมถึงอเมริกาเนี่ยนะครับที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายของประเทศที่เข้ามากำกับดูแลเนี่ยเขาจะพยายามให้เราตีความว่าซอฟต์แวร์คืองานลิขสิทธิ์ตอนหลังเราไม่ต้องตีความแล้วครับเราบรรจุคำว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยลงไปในงานลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมของลิขสิทธ
1: ิ์ค่ะก็คืออยู่ในคำนิยามศัพท์เลย
0: นะคะเพรา
1: ะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองแน่นอนชัดเจนนะคะอาจารย์คะแล้วถ้าเราสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะได้รับความคุ้มครองคะหรือว่าได้รับความคุ้มครองทันทีเลย
0: มันคุ้มครองโดยอัตโนมัติครับลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับนักศึกษาจำไว้เลยนะครับอย่าลืมคำว่าจดลิขสิทธิ์ไปลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่า automatic protecting นะครับสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อไหร่คุ้มครองทันทีนะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับแต่ถ้านักศึกษาอยากจะเห็นว่ามันควรที่จะมีหลักฐานมายืนยันเนี่ยนะครับให้ไปแจ้งข้อมูลให้ไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพไปหรือนนทบุรีนะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได
1: ้
0: นะครับการแจ้งมันเหมือนเป็นการขึ้นทะเบียนนะครับใครแจ้งใครก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปไม
1: ่
0: ใช่ระบบการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไม่ใช่ระบบการจดทะเบียน
1: เป็นการแจ้งหลักฐานอย่างนึงเท่านั้นเอง
0: เพื่อที่จะมานำสื่อได้ว่าเรามาก่อนนะคนหลังเนี่ยมาทีหลังเอาง่ายๆอาจารย์ครับสมมติเจดีย์พุ่มเข้าบินหรือวัดอรุณอมรินทร์พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเอาพระธาตุดอยสุเทพแล้วกันนะครับคนที่ถ่ายภาพพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยถ่ายทุกวันวันหนึ่งถ่ายกันเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับถ่ายมากี่ปีแล้วถ่ายมาหลายสิบปีแล้วนะครับภาพถ่ายพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยผมเชื่อว่ามีเป็นแสนเป็นล้านใบ
1: ค่ะ
0: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปกรรมนะครับทุกคนถ่ายหมดเป็นยกของหมดนะครับถามว่าละเมิดกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ละเมิดนะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของในมุมที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเฉพ

0: อ้อนะครับไปแจ้งข้อมูล
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: ผมว่าถ้ากรมทรัพย์สินปัญญาอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะครับบรรดาภาพที่เป็นสถานที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาอาจจะคิดหนักเรื่องของการขึ้นทะเบียน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างท็อปฮิตที่เราจะมีการได้รับเมสเซจตอนเช้าๆทุกวันทางไลน์นะคะก็คือการส่งสวัสดีตอนเช้าซึ่งเป็น

0: ได้
1: ค่ะ
0: นะครับภาพที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าผมเป็นเจ้าของภาพหรือทำดอกไม้อะไรขึ้นมานะครับการส่งต่อไปเนี่ยนะครับผมอาจจะอนุญาตก็ได้ผมอาจจะมองว่ามันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรโดยเฉพาะการส่งไปยังบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงคนที่ส่งเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อการค้ามันอาจจะโอเคนะครับแต่ถ้าคนที่รวบรวมภาพพวกนี้มาเพื่อที่จะจำหน่ายเนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นคนสร้างสรรภาพที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยผมก็อาจจะไม่อาจจะเอาเลี้ยงก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวก็คือมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับ
1: ไม่ได้เอาไปหากำไรอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆเขาจะเอาเรื่องขึ้นมาจริงๆเขาก็มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีธุรกิจอีกรูปแบบนึงค่ะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยมันมีการขายภาพถ่ายกันทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีช่างภาพสมัครเล่นนะคะถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในซอฟต์แวร์ของตัวเองแล้วถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากที่จะซื้อภาพเหล่านี้เนี่ยอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของการทำนิตยสารโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างภาพเองเหล่านี้เนี่ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งหมด
0: ซึ่ง
1: เขาจะต้องจ่ายเงินซื้อภาพหนึ่งเนี่ยก็ในราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันขึ้นอยู่กับตามฝีมือความต้องการของภาพนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกรูปแบบนึงที่ทำเงินได้เหมือนกัน
0: มีคนที่เอาภาพพวกนี้ที่อาจารย์พูดถึงนะครับไปใช้โดยไม่ขออนุญาตนะครับสุดท้ายก็ถูกบังคับซื้อครับเพราะภาพพวกนี้มีลิขสิทธิ
1: ์
0: ผมเหมือนกันสมมติผมถ่ายภาพหนึ่งเอาไว้นะครับผมจะไม่ถ่ายแค่ภาพเดียวสมมติผมถ่ายขายนะครับผมถ่ายหลายช็อตแชะ5แชะ3แชะ7แชะแล้วแต่ผมขายไป1แชะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยผมพิสูจน์ได้ว่ามันถ่ายคนละช็อตกัน
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นการที่ผมเอาไปใช้อีกแชะนึงเนี่ยผมไม่ได้ละเมิดอะไร
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็เป็นเทคนิคเป็นรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์แล้วเราอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นนิดนึงครับอาจารย์เพราะว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ
1: เวลาเราค่อนข้างจำกัด
0: น้อยนิดเดียว
1: ใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรเนี่ยอันนี้แตกต่างจากลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะเพราะลิขสิทธิ์เป็นลักษณะของงานสร้างสรรค์สุนทรียภาพแต่สิทธิบัตรจำเป็นจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับทางอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งสิทธิบัตรเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะท่านอาจารย์
0: สิทธิบัตรความหมายมันก็คือหนังสือสำคัญนะครับที่รัฐออกให้นะครับเพื่อตอบแทนในการที่มีคนที่ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสิทธิบัตรคือหนังสืออนุญาตหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้นะครับเขาเรียกว่าสิทธิบัตรให้กับการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนักศึกษาครับภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยเขาคุ้มครอง3อย่างนะครับจริงๆมันคือ2อย่างมันคือการประดิษฐ์1ประดิษฐ์2การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแต่มันมีอย่างที่3เนี่ยเขาเรียกว่าอนุสิทธิบัตรนะครับบางคนเรียกว่ามันว่าสิทธิบัตรน้อยก็ได้นะครับอนุสิทธิบัตรมันก็คือการประดิษฐ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าอนุสิทธิบัตรเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับนักศึกษาครับสิทธิบัตรเนี่ยเรามีกฎหมายเมื่อปี2522นักศึกษามองว่ามันเก่านะครับ2522กี่ปีครับ40ปีเรามีกฎหมายสิทธิบัตรมา40ปีเรามีกฎหมายสิทธิบัตรช้ากว่าประเทศญี่ปุ่นร่วม100ปีประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายสิทธิบัตรช้ากว่าสหรัฐอเมริการ่วม100ปีเรามีกฎหมายสิทธิบัตรช้ากว่าอเมริกาเกือบ200ปีนะครับสิทธิบัตรคือกฎหมายแห่งการพัฒนาแห่งการประดิษฐ์แห่งการสร้างสรรค์นะครับกลับไม่ถูก
1: ซึ่งก็จะมีอายุการคุ้มครองเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์
0: มีอายุการคุ้มครองครับการประดิษฐ์เราจะมักนึกถึงเรื่องของกรรมวิธีเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นเครื่องยนต์กลไกการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องของดีไซน์
1: ที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะ
0: มันต้องครบเงื่อนไข3ประการใหม่นะครับ1มีความใหม่2มีขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับและ3คือประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้อาจารย์นิวครับอนุสิทธิบัตรเนี่ยมันต้องการแค่1และ3เท่านั้นอนุสิทธิบัตรไม่ต้องการการขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเขามองว่าขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันยากนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยสามารถสร้างสรรค์สิทธิบัตรได้เนี่ยกฎหมายก็เลยมีการเพิ่มอนุสิทธิบัตรนั่นก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาถ้าหากว่าใหม่แล้วก็ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้นะครับก็สามารถมาขอรับได้แต่ไม่ได้เรียกว่าการประดิษฐ์นะครับเรียกว่าอนุสิทธิบัตรนะครับมีเวลาคุ้มครองต่างกันนะครับสิทธิบัตรก็คืออาการประดิษฐ์คือ20ปีแบบผลิตภัณฑ์10ปีนะครับนับแต่ยื่นขอนะครับนับแต่ยื่นขอนั่นก็คือยื่นไปกว่าจะออก 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีนั่นก็คือคุ้มครองจริงๆอาจจะไม่ถึงเวลานั้นนะครับและอนุสิทธิบัตรคือ6ปีบวก2ได้2ครั้งนั่นก็คืออนุสิทธิบัตรเนี่ย คุ้มครองโดยรวมมากสุดไม่เกิน10 ปี
1: ค่ะ
0: สิทธิบัตรมีอายุการ

0: ห่วงน้อย
1: ค่ะ
0: มากถ้าเทียบกับลิขสิทธิ์นะคร
1: ับ
0: ยี่สิบสิบหกบวกสองบวกสอง
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยเวลานำมาใช้เนี่ยก็จะต้องมีการจะจดทะเบียนเนี่ยต้องมีการบอกวิธีการว่าคุณอย่างเช่นถ้าเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยก็ต้องบอกกรรมวิธีขั้นตอนอย่างต่างทุกอย่างเลยว่าทำยังไงทำไมมันถึงทำให้การประดิษฐ์เนี่ยมันมีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้นได้ใช่ไหมคะซึ่งต้องเปิดเผยหมดเลยความลับเทคนิคต่างๆที่สร้างขึ้นมาที่คดขึ้นมาซึ่งบางทีใช้ในการทดลองใช้ในอะไรต่างๆเนี่ยเวลากว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหเป็น10ปีนะคะแต่การจะแสวงหาผลประโยชน์ของมันเนี่ยอายุของมันก็มีกฎหมายเหมือนกันนะคะ
0: อาจารย์นิวครับการเปิดเผยหรือข้อถือสิทธิ์เนี่ยเป็นหัวใจของสิทธิบัตรนะครับที่จะต้องแสดงสิ่งที่แสดงเห็นถึง3อย่างนี้ให้ได้เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะได้ออกสิทธิบัตรได
1: ้
0: นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเนี่ยเข้ามาผ่อนคลายเขาเรียกว่าความลับทางการค้าจริงความลับทางการค้ามันก็คือเรื่องส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์เช่นกันแต่เจ้าของเนี่ยไม่อยากที่จะเปิดเผยเจ้าของอยากจะเก็บมันไว้เป็นความลับนะครับไม่อยากที่จะเปิดเผยเก็บเอาไว้ตราบเท่าที่เป็นความลับนะครับข้อดีคือความลับทางการค้าเนี่ยกฎหมายไม่กำหนดอายุการคุ้มครอง
1: ตราบใดที่มันยังเป็นความลับอยู่ใช่ไหมคะ
0: นะครับเอาตัวอย่างง่ายๆคือสูตรไก่ KFC สูตรของโคคาโคล่าพวกนี้นะครับยังคงเป็นความลับทางการค้าอยู่ถ้าเขาขอรับสิทธิบัตรเนี่ยนะครับวันนี้หมดอายุการคุ้มครองไปนานแล้ว
1: ป่านนี้คงจะมีแบบว่าโคคาโคล่าแบบขายตามทั่วไปนะคะแล้วรสชาติเหมือนกันเด้เลย
0: เขาต้องเปิดเผยสูตรว่าไอ้น้ำสีดำๆเนี่ยมันเป็นส่วนผสมอะไรบ้างอาจจะมาจากยาแก้ไอก็ได้นะครับกลิ่นคล้ายๆกัน
1: แล้วบางทีจริงๆของไทยก็มีนะคะความลับทางการค้าอย่างน้ำพริกต่าง
0: ๆ
1: สูตรน้ำจิ้มนะคะของคุณแม่ต่างๆทั้งหลายนะคะ
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตราบใดที่เป็นความลับแล้วก็ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแสวงหาประโยชน์ถ้าทำแล้วอร่อยจริงใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของสิทธิบัตรนั่นเองนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายทางการค้าค่ะเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนสิทธิบัตรคือถ้าจะต้องได้รับความคุ้มครองเนี่ยจะต้องมีการนำไปจดทะเบียนก่อนนะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยแม้มันจะมีอายุการคุ้มครองมันสามารถที่จะต่ออายุไปได้เรื่อยๆนะคะทุกๆ10ปีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: จดทะเบียนต่ออายุไปได้เรื่อยๆลองมายกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่อยู่รอบๆตัวเราเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพดีไหมคะอาจารย์
0: ครับเครื่องหมายการค้าเนี่ยกฎหมายใช้คำว่าเครื่องหมายการค้าก็จริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงเขาให้รวมถึงเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมด้วยนะครับในท้ายหมวดของพ.ร.บ.เนี่ยเขาบอกว่าให้คุ้มครอง3อย่างนี้นะครับโดยนำบทบัญญัติในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยอนุโลมนั่นก็คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างไรก็คุ้มครองบริการคุ้มครองเครื่องหมายรับรองนะครับพวกนี้ด้วยนะครับเครื่องหมายการค้าเนี่ยไซโก้นะครับนี่ก็เครื่องหมายการค้าไซโก
1: ้
0: นะครับรอบตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งนั้นนะครับโลจิเท
1: ค
0: นะครับนะครับหานคู่นะครับพวกนี้นะครับเครื่องหมายการค้าโซนี่
1: ใช่ค่ะตาซัมซุง
0: ตา
1: ของ Apple ที่เป็นรูปของ Apple ที่ถูกกัดแหว่งไปข้างหนึ่งใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเครื่องหมายการค้าหรือแม้กระทั่งกาแฟ Amazon กาแฟ Starbucks ต่างๆนะคะก็จะมีเครื่องหมายการค้าของเขาเหมือนกันในขณะเดียวกันบริการการให้บริการต่างๆก็มีลักษณะที่ทำเป็นเครื่องหมายเพื่อที่จะแบ่งแยกบริการว่าบริการของฉันเนี่ยมันแตกต่างจากบริการของยี่ห้ออื่นอย่างไรของผู้ให้บริการอื่นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสายการบินต่างๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีลักษณะของการทั้งโลโก้ของเขาที่เป็นเครื่องหมายรวมไปถึงการเล่นสีต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะจำได้ง่ายใช่ไหมคะการบินไทยนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตาการบินไทยสีที่เขาใช้ก็จะคือสีม่วงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เครือข่ายมือถือพวกนี้ก็เป็นเครื่องหมายบริการนะครับพวกโลจิสติกนะครับพวกเคอรี่พวกอะไรต่างๆนะครับที่รับส่งสินค้าพวกนี้ก็เป็นบริการ
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงธนาคารธนาคารก็จะมีตัวลักษณะของเครื่องหมายของเขาแต่ละธนาคารค่อนข้างชัดเจนสีก็แบ่งแยกกันไว้หมดเลยนะคะว่าเป็นอย่างไร
0: เขาพยายามจดเครื่องหมายสีนะครับเขาพยายามจดเครื่องหมายสีโดยอย่างเช่นไทยพาณิชย์เขาบอกเขาใช้สีม่วงนะครับเขาพยายามที่จะจดนะครับเพราะว่ากลุ่มของสีเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายเช่นกันรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเขาพยายามที่จะครอบของสีเชลเนี่ยเขาก็บอกว่าสีแห่งเชลคือสีเหลืองปตท.คือสีเขียวกับฟ้านะครับนี่พยายามที่จะไม่ได้คุ้มครองเฉพาะตัวเครื่องหมายคุ้มครองพื้นสีนั้นด้วยนะครับต่อมาจานิวครับมันจะมีเครื่องหมายอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายรับรองนะครับเครื่องหมายรับรองเมื่ออดีตเนี่ยเราจะนึกถึงหม่อมถนัดศรีนะครับหมึกแดงนะครับ
1: เชลชวนชิมใช่ไหมคะแม่ช้อยนางรำนะคะรับรองคือรับ

0: รองความอร่อยนั่นเองใช่ไหม
1: ตอนหลังก็จะเป็นคุณลีดนะครับและที่มาแรงที่คนไทยให้ความสนใจคือมิชลินสตาร์นะครับอ๋อ
0: ใช่ค่ะนี่มาจากต่างประเทศ
1: มาจากต่างประเทศ
0: ถ้าได้มิชลินสตาร์กี่ดาวกี่ดาวขึ้นไปโอ้โหคนแทบจะแห่กันไปกิน
1: ดูมีความเป็นอินเตอร์นิดนึง
0: ใช่ค่ะราคาก็จะสูงขึ้นตามดาวขึ้นไปด้วยนะคะ
1: จดทะเบียนคุ้มครอง10ปีนะครับจดได้เรื่อยๆเพราะว่าเครื่องหมายนี้มันจะต้องอยู่กับเจ้าของนะครับควรจะอยู่กับเจ้าของไม่ควรที่จะเป็นสมบัติของสาธารณะที่สำคัญคือมูลค่าสูงมากเกินไปที่จะให้เป็นของสาธารณะอย่างตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าโซนี่นะครับอาจารย
0: ์
1: เคยมีคนประเมินมูลค่าคือมันสูงมากนะครับกดเป็นเงินไทยแทบไม่เป็นแสนล้านเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะคเพราะว่ายิ่งเขาบิ้วแบรนด์ขึ้นมานานขนาดไหนเครื่องหมายยิ่งเป็นที่ประทับจดจำของคนว่าโอ้โหเห็นอันนี้ปุ๊บแล้วรู้แล้วนึกถึงอะไรสินค้าอะไรของโซนี่เขาด้วยเลยนะคะอย่างเช่นกล้องที่ถ่ายวิดีโอเราก็ยังของโซนี่เลยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะแต่เป็นการลักษณะของยกตัวอย่างนะคะว่าถ้ายิ่งทำให้เครื่องหมายทางการค้าแถวนี้เนี่ยเป็นที่จดจำได้มากขึ้นมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเขาถึงถ้ามีใครมาปลอมมาเลียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาถึงฟ้องกันมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ครับครับครับตอนนี้ครับด้วยความที่เวลาน้อยผมจะขออนุญาตสรุปทรัพย์สินปัญญาในส่วนต่อไปนะครับคร่าวๆนิดนึงนะครับแต่ที่สำคัญก็คือที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยสามทรัพย์สินปัญญาแรกที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ใช้กันบ่อยๆและเป็นที่นิยมคุ้มครองมานานแล้วนะครับแต่หลังจากนี้นะครับภายหลังที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลงทริปนะครับเรามีทรัพย์สินปัญญาประเภทใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่รองรับกับอนุสัญญาอันนี้นะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับอย่างแรกครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องของพันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ตั้งนานว่าเราจะคุ้มครองแบบสิทธิบัตรหรือมีกฎหมายเฉพาะดีเพราะว่าความลงทริปเนี่ยทริปบอกไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมีกฎหมายเฉพาะทริปบอกว่าจะเป็นสิทธิบัตรก็ได้เพราะพันธุ์พืชเนี่ยมันเป็นการผสมกันระหว่างพันธุ์พืชใหม่พันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชทั่วไปพันธุ์พืชป่าพูดง่ายๆคือมันเป็นการผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่สร้างพันธุ์พืชใหม่ขึ้นมาหรือแม้แต่พวกพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติที่เป็นสิทธิของชุมชนนะครับสุดท้ายเราเลือกที่จะยกกฎหมายขึ้นมาใหม่ก็คือพระราชบัญญัติพันธุ์พืชนะครับเราไม่คุ้มครองพันธุ์พืชในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรนะครับมันก็จะมีอยู่2 ส่วนก็คือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับกับส่วนที่2คือสิทธิของชุมชนในเรื่องของพันธุ์พืชทั่วไปพันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชป่านะครับเป็นต้นนะครับและต่อมานะครับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับเราก็เลือกที่จะมีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับมันเป็นการคุ้มครอง2 ส่วนครับเราศึกษา1คือเรื่องของคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเรื่องของตำรับและหรือตำรายาไม่ว่าจะเป็นตำรับตำรายาส่วนบุคคลแห่งชาติหรือทั่วไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่กฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองก็คือคุ้มครองเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรที่คุ้มครองภายใต้กฎหมายนี้เนี่ยมันจะต้องมีคุณค่าเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นสมุนไพรที่มันใกล้จะสูญพันธ
0: ุ์
1: นะครับขออนุญาตพูดต่อนะครับเรื่องของความลับทางการค้า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ซึ่งเมื่อกี้จะได้พูดไปแล้วนะคะว่าตราบใดที่ยังเป็นความลับอยู่เนี่ยก็ยังรักษาเอาไว้ได้ไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรใช่ไหมคะ
1: มันจะมีความคล้ายกับเรื่องของสิทธิบัตรเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ขอรับการคุ้มครองไปได้สิทธิบัตร
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยมีเวลาการคุ้มครองนะครับนักศึกษาจะสังเกตดูพวกทีวีจอแบนที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ราคามันถูกมากนะเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วผมเชื่อว่าราคาประมาณ 10-20% ของ10ปีที่แล้วนะครับจากนี้จะเห็นได้ว่าราคามันถูกลงมามากเพราะอะไรเพราะมันหมดสิทธิบัตรในหลายๆส่วนนะครับความลับทางการค้าเนี่ยเขาจะไม่ขอรับสิทธิบัตรเขาจะเก็บเอาไว้เป็นความลับแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าของต้องมีมาตรการที่ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งนั้นจะไม่กลายเป็นความลับอีกต่อไปจะไปกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปใช้ได้หมดผมยกตัวอย่างง่าย
0: ๆความลับรั่วไหลใช่ไหม
1: ครับครับน้ำยาบ้วนปากนะครับจริงๆไม่อยากยกยี่ห้อลิสเตอรีนนะครับแต่ก่อนเคยเป็นความลับทางการค้านะครับแต่ไปมาเนี่ยมีการใช้กันทั่วๆไปนั่นก็คือใครผสมออกมาก็คล้ายๆกันนะครับเป็นต้นนะครับและทรัพย์สินเวลาสิ่งสุดท้ายก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นักศึกษาครับจำง่ายๆครับมันคือสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตโดยที่สินค้านั้นจะต้องเข้าองค์ประกอบ3อย่างคือคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะนะครับเมื่อครู่ผมพูดถึงเรื่องของข้าวหลามหนองมนข้าวหลามอร่อยจากหนองมน
0: ค
1: กหินจากอ่างศิลานะครับผ้าทอจากเกาะยอ
0: ะ
1: นะครับ
0: ไข่เค็มชัยยา
1: ไข่เค็มจากชัยยาใช่ครับล่มจากบ่อสร้าง นะครับอะไรครับผ้าสิ้นตินโจกที่สุโขทัยนะครับนี่คือสินค้าที่มีแหล่งภูมิศาสตร์เนี่ยเชื่อมติดกันนี่คือสิ่งของที่ทำให้วิสาหกิจไทยนะครับต่างประเทศก็มีนะครับจริงๆจะบอกว่าเรายกร่างมาจากต่างประเทศนะครับของต่างประเทศก็เช่นสกอตวิสกี้นะครับไวน์จากฝรั่งเศสพวกนี้เป็นต้นในแข็งจากกำมังแบร์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นทรัพย์สินธรรมชาติสิ่งสุดท้ายนะครับและท้ายที่สุดจริงๆในหน่วยนี้ก็คือเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับยกร่างมานานกฎหมายไม่ผ่านแต่สิ่งที่ผ่านเมื่อไม่นานนี้ก็คือเรื่องของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับถ้าจำไม่ผิดปี2559นะครับตอนนี้ก็ยังมีความคุมเคืออยู่ว่าอะไรคือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กฎหมายให้การคุ้มครองนะครับคงไปไม่ถึงชอยนะครับอาจจะมาถึงตัวเนื้อหาในหน่วยที่6ต่อนะครับจากนี
0: ้ค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวลองดูนะคะว่าช้อยเป็นยังไงนะคะเผื่อนักศึกษาจะได้ฝึกทำนะคะต่อมานะคะหน่วยสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือหน่วยในเรื่องของซื้อขายเช่าสับและเช่าซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยง่ายๆเพราะมันเป็นเอกเทศสัญญาที่นักศึกษาเนี่ยคุ้นชินกันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาหลายๆท่านเนี่ยก็ทำอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเช่าสับและเช่าซื้อนะคะเราลองมาดูเรื่องแรกเลยนะคะเอกเทศสัญญาที่เราพูดถึงนี้เนี่ยค่ะที่เราเรียกว่าเป็นซื้อขายเช่าสับเช่าซื้อเนี่ยมีกำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแยกออกมาแต่ละประเภทแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันระหว่างเอกเทศสัญญาทั้ง3เนี่ยก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนทั้งคู่นะคะซึ่งจะมีคู่สัญญา2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะกระทำการตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะมีหนี้ที่ต้องชำระระหว่างกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนทั้งคู่นะคะสิ่งแรกที่เราจะมาดูนะคะก็คือเป็นลักษณะของสัญญาซื้อขายนะคะอาจารย์สัญญาซื้อขายเนี่ยขึ้นอยู่ประเภทของทรัพย์เลยมีทั้งสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นั่นเองกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายเนี่ยอันนี้อาจจะออกข้อสอบก็อาจจะออกบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีหลุดข้อสอบมาบ้างนักศึกษาจะได้ตื่นเต้นตั้งใจฟังนะคะสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแบบนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือมีการคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันนะคะทำเป็นสัญญาปุ๊บกรรมสิทธิ์ก็โอนกันไปนะคะเงินก็ต้องชำระมาอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นคู่สัญญาก็คือผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเริ่มเป็นสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเรือนะคะแพเรือกลไฟเรือมีระวางต่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสังหาทรัพย์ชนิดพิเศษซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะ
1: และสัตว์พาหนะอีกอย่างนึงครับอา
0: จารย์ใช่ค่ะ
1: เรือแพสัตว์พาหนะ
0: ใช่ค่ะสัตว์พาหนะก็เช่นช้างม้าวัวควายต่างๆซึ่งมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะว่าต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะด้วยเช่นเดียวกัน
1: มีกฎหมายกำกับอีกอย่างคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะถ้าจะมีการซื้อขายกันเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำเป็นลักษณะของทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะอีกรูปแบบนึงนะคะของทรัพย์อีกรูปแบบนึงก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะคะบ้านที่ปลูกสร้างติดอยู่กับที่ดินนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นที่ดินเปล่าๆเราก็มีต้นไม้ใช่ไหมคะที่เป็นไม้ยืนต้นอยู่ติดกับที่ดินเป็นการถาวรเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าสมมติว่าจะซื้อขายกันเนี่ยจะต้องมีแบบถ้าไม่ทำตามแบบตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแบบของมันก็คือการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะ
1: ครับแต่นี่พูดง่ายๆคือเวลาเราซื้อที่ดินกันเนี่ยนะครับเราตกลงกันทำสัญญาอย่างเดียวนะครับผมขายที่ดินให้อาจารย์แปลงนึงนะครับราคา1ล้านบาททำสัญญาเรียบร้อยผมเป็นผู้ขายอาจารย์เป็นผู้ซื้อลงชื่อกันเสร็จจบแค่นี้สัญญานี้เป็นโมฆะเพราะทำเป็นหนังสืออย่างเดียวนะครับเป็นโมฆะกฎหมายบอกว่าทำเป็นหนังสือไม่พอและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจารย์กับผมต้องไปที่สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์ตั้งอยู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนชื่อจากผมในฐานะผู้ขายเนี่ยเป็นชื่อของจันทร์นีนะครับผู้ซื้อสัญญานี้มันถึงจะ
0: สมบูรณ
1: ์ไม่เป็นโมฆะทำอย่างเดียวโมฆะนะครับหนังสือยังโมฆะไม่ทำอะไรเลยตกลงด้วยว่าจะก็โมฆะนะครับนี่คืออสังหาริมทรัพย์ใช้กับสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษพวกเรือแพพาหนะด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับตกลงด้วยวาจาเสนอสนองต้องการสัญญาเกิดไม่ต้องมีแบบนะครับแต่อีกอย่างนึงครับอาจารย์นอกจากเรื่องของแบบก็คือหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะครับมันใช้กับทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาชนิดพิเศษนะครับใช้กับเรื่องของคำมั่นและสัญญาจะซื้อขายคำมั่นไม่เคยใช้กันนะครับที่เราใช้กันคือสัญญาจะซื้อขาย ผมยกตัวอย่างง่ายๆคืออาจารย์จะซื้อผมจะขายผมอาจจะ

0: ยังไม่ขายผมบอกว่าเดี๋ยวลองปรึกษาก่อนแต่ผมจะอาจารย์บอกว่าถ้างั้นทําสัญญาไว้ก่อนเป็นสัญญาจะซื้อขายผมบอกว่าผมจะขายต่อเมื่อเมียผมยินยอมหรือผมขอไปถามแม่บ้านก่อนนะครับถ้าอย่างนี้ทําสัญญาซื้อขายกันไว้ก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะครับสัญญานี้ถ้าอยากจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ก็ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดวางประจําหรือมัดจําและหรือชําระหนี้บางส่วนเพื่ออะไรเพื่อผลในการฟ้องร้องบังคับคดีนะครับใช้กับอสังหาริมทรัพย์สังหาชนิดพิเศษไม่ใช้กับรถยนต์ไม่ใช้กับสังหาอื่นๆแม้ว่าจะมีราคาขนาดไหนก็ตามไม่ใช่นะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยก็จริงๆก็เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเองนะคะ
0: ครับผม
1: อันนี้แล้วก็มีอีกนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าการซื้อขายของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการระบุทรัพย์ที่ชัดเจนแน่นอนในการซื้อขายยังไม่กลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยจะต้องมีการระบุให้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อนอย่างเช่นสมมติว่าขายนะคะมีกองผลไม้กองโตเลยนะคะกองมะพร้าวนะคะแล้วก็บอกว่าแม่ค้าเอามะพร้าวแต่ยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะเอาจํานวนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะคิดเป็นลูกก็ได้หรือจะคิดเป็นกิโลก็ได้ใช่ไหมคะถ้าตราบใดที่ยังไม่ระบุเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนถูกไหมคะ
0: จะต้องมีการหมายนับช่างตรงวัดอาจารย์นิรุตครับนี่คือเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ
1: ์
0: นะครับจะบอกนักศึกษาว่าในสัญญาซื้อขายเนี่ยเราใช้หลักที่เรียกว่าสัญญาเดียวสัญญาเดียวคือตกลงกันเมื่อไหร่กรรมสิทธิ์โอนเมื่อนั้นหลักคือสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทําสัญญากันนั่นคือตกลงกันเสร็จนะครับกรรมสิทธิ์โอนนะครับนี่คือหลักนะครับตกลงทุกอย่างโอนหมดแม้กระทั่งรถยนต์ก็ตามรถยนต์ก็โอนนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินโดยที่ไม่จําเป็นต้องส่งมอบหลักคือโอนนะครับแต่ข้อยกเว้นก็คือยังไม่โอนนะครับยังไม่โอนคือสัญญานั้นกําหนดแบบเอาไว้แต่ต้องทําเป็นหนังสือจดทะเบ
1: ียนต้องทำให้ครบตามแบบก่อน
0: สองคือสัญญานั้นมีการกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากันไว
1: ้
0: นะครับถ้ามีเงื่อนไขเงื่อนเวลายังไม่โอนสามคือทรัพย์นั้นยังไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งอย่างที่ท่านจันนิวบอกนะครับก็คือยังไม่ได้หมายนับช่างตรงวัดหรือวงตัวทรัพย์เป็นที่แน่นอนกรรมสิทธิ์ก็ยังไม่โอนข้อยกเว้น3อย่างนี้คือไม่โอนนอกนั้นโอนหมดครับโอนหมด
1: ครับนี่ก็คือเป็นการสรุปรวดยอดนะคะของเรื่องซื้อขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆนะคะรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสิทธิของผู้ซื้อสิทธิของผู้ขายนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการยึดหน่วงของผู้ขายนะคะนักศึกษาไปอ่านเองทบทวนเพิ่มเติมนะคะจะขออนุญาตเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของสัญญาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือสัญญาเช่าทรัพย์นะคะเช่าทรัพย์เนี่ยมักจะมีคนชอบสับสนกับเช่าซื้อใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวผมจะพูดทั้งสองอย่างเลยก็คือครับ
1: ค่ะการเช่าทรัพย์นี่ก็คือเราเช่าได้ทั้งสังหาริมทรัพย์แล้วก็เช่าได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าเราได้เช่าทรัพย์แล้วเนี่ยเราจะได้สิทธิครอบครองในทรัพย์ที่เราเช่านะคะแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเช่านานขนาดไหนเช่าตลอดอายุตลอดอายุของผู้เช่าหรือตลอดอายุของผู้ให้เช่าเช่านานขนาดไหนเนี่ยก็ไม่มีทางได้กรรมสิทธิ์นะคะได้แค่สิทธิครอบครองสิทธิใช้สอยในทรัพย์ที่เช่านั่นเองคู่สัญญาในสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยก็จะมี2ฝ่ายนะก็คือผู้เช่ากับผู้ให้เช่านั่นเองนะคะอาจารย์
0: ครับครับอาจารย์นิวครับซื้อขายเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เช่าทรัพย์นักศึกษาจำง่ายๆว่ามันคือเรื่องของการโอนสิทธิครอบครองแล้วกันนะครับคนที่เช่าเนี่ยไม่ได้กรรมสิทธิ์ครับแต่มีสิทธิครอบครองพอมีสิทธิครอบครองเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับจานิวที่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับที่ให้เช่าแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับอาจมีความผิดฐานบุกรุกบ้านตัวเองที่เป็นตัวเองเป็นเจ้าของได
1: ้
0: เพราะว่ามอบการครอบครองให้เขาไปแล้
1: ว
0: การเข้าไปรบกวนการครอบครองถือว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับเป็นต้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของการครอบครองนะครับเช่าทรัพย์เป็นเรื่องของการครอบครองกฎหมายกําหนดให้ตัวผู้เช่าได้ใช้หรือได้ประโยชน์ในเวลาอันมีจํากัดในคําว่าเวลาอันมีจํากัดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีการถกเถียงกันมานานในกฎหมายบอกว่าเช่าตลอดอายุก็ได้เช่าได้ไม่เกิน30ปีครบ30ปีแล้วต่ออีก30ปีก็ได้ถ้าเกินกว่า30ปีให้ลดลงมาเหลือ30ปีนั่นคือเรื่องของกําหนดการเช่านะครับตามกฎหมายแพ่งกําหนดไว้ขนาดนี้นะครับจากกฎหมายอื่นเนี่ยเช่นพรบการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและเกษตรกรรมเขาบอกว่า50บวก50นะครับตอนหลังเนี่ยมีเรื่องของทรัพย์อิงสิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะครับที่คนไทยชอบมองว่าเป็นเรื่องของกฎหมายขายชาติก็คือ99ปีบวก99ปีนะครับไอ้นั่นก็ไม่ว่ากันดีกว่ามันมีรายละเอียดที่จะพูดถึงด้วยกันเยอะนะครับกำหนดการเช่าตามเช่าทรัพย์เนี่ยปกติเนี่ยก็คือเช่าได้ไม่เกิน30ปีครบ30ปีต่อได้แต่เวลาจะทําสัญญาเช่า30ปี3ปี1ปี5ปีเนี่ย หลักฐานการเช่าต่างกันครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเช่าไม่เกิน3ปีนะครับเขาทำเป็นหนังสือการเช่าได้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็คือทำเป็นหนังสือนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำค
0: ั
1: ญ
0: ใครคือฝ่ายต้องรับผิดคือทั้ง2ฝ่ายแล้วครับ
1: ใ
0: ครอยากรับผิดคนนั้นลงชื่อนะครับใครไม่อยากรับผิดไม่ต้องลงชื่อเพื่อความเป็นธรรมลงชื่อทั้ง2ฝ่าย
1: ใช่
0: ถ้าเช่าเกิน3ปีนะครับไปตลอดอาจจะตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ได้นะครับ
1: ต้องจดทะเบียน
0: ทำเป็นหนังสือไว้พอต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าไม่จดผลคือบังคับคดีได้แค่
1: 3 ปี
0: เท่านั้นนะครับนั่นคือหลักฐานการเช่า
1: ใช่ค่ะซึ่งก็จะมีการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนอยู่เรื่อยๆก็
0: ค
1: ือทำเป็น3ปีสูงสุดแล้วก
0: ็
1: ทำไว้หลายๆฉบับนะคะ
0: ฉบับภาษาฉบับละ3ปีทำไว้10ฉบับนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้บังคับได้แค่ฉบับแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะเพราะเรามีแนวฎีกาออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะถือว่าเป็นการหลี
0: กเล
1: ี่
0: ยงกฎหมายจดทะเบียนนะคร
1: ับ
0: เรื่องการจดทะเบียนนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเลยใครที่มีที่ดินมีบ้านอะไรให้คนอื่นเขาเช่าอยู่ค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะต้อง
0: เกิน3ปีต้องจดทะเบียนถ้าไม่จดบังคับได้แค่3ปีจดทะเบียนเพื่อที่จะไประบุไว้ในหลังโฉนดเลยครับอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าผมจะเช่าที่บ้านสัก30ปีเนี่ยอาจารย์จะให้ผมเช่าไหมอาจารย์ไม่อยากให้เช่ามันนานเกินไปแต่อาจารย์ก็มองว่ามาตกลงค่าเช่ากันทุก5ปีทุก3ปีอาจารย์อาจจะสนใจเพราะว่ามันอาจจะได้ค่าตอบแทนมากกว่าการลงทุนในอย่างอื่นใช่ไหมครับที่สำคัญคือมีการระบุตัวผู้เช่าในระยะเวลาที่นานอาจารย์มีทรัพย์สินเยอะมีที่ดินเยอะโอเค30ปีนะครับแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งอาจารย์ครับผมจดทะเบียนกับอาจารย์30ปีแล้วอาจารย์เกิดจะขายที่ดินแปลงนี้เนี่ยถามว่าคนซื้อเนี่ยเขาซื้อบ้านมาเพื่อที่อยากจะให้เช่าต่อหรือว่าเพื่อใช้กันแน่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่น่าหนักใจที่สำคัญก็คือคนที่ซื้อบ้านต่อจากอาจารย์ที่ให้เช่ามา30ปีนะครับเขาเช็คได้จากหลังโฉนดหลังโฉนดจะมีการเขียนเอาไว้ว่าจดทะเบียนการเช่าไว้กับวิมาน30ปีตอนนี้เช่ามา3ปีก็คือถ้าจะใช้บ้านก็ต้องเหลือ27ปีนี่คือประโยชน์ของระบบทะเบียนของเรา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ให้เช่าเนี่ยยังไงถ้าสัญญาการเช่าที่มันยังจดทะเบียนใช่ค่ะมันก็จะโอนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะใครจะซื้อขายทรัพย์สินต่างๆนะคะดูว่ามันมีสิทธิ์อะไรที่มันมาอยู่กับในเรื่องของทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือบ้านต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องสิทธิ์จำนองซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องของต่อๆไปนะคะในหน่วยต่อไปนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของผู้เช่านะคะผู้เช่าผู้ให้เช่าก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะถ้าสมมติว่าเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านที่เช่าเนี่ยอ๋อหลอดไฟเสียลูกบิดเสียนะคะซ่อมแซมเล็กน้อยอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของผู้เช่านะคะแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่อย่างเช่นโครงบ้านร้าวเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะคะซึ่งผู้เช่าก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าเนี่ยมาซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วยถ้าทรัพย์ที่เช่าเนี่ยมันสูญหายเสียหายไปจนมันไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าได
0: ้ถ้าเสียหายนิดหน่อยนะครับลดค่าเช่าได้นะครับสงสัยต้องเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วครับ
1: จาก
0: ด
1: ้ว
0: ย
1: เวลาที่จำกัดเช่าซื้อ
0: เช่าซื้อครับ
1: ค่ะเช่าซื้อเป็นยังไงคะ
0: ขออนุญาตใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับเช่าซื้อมันเป็นการเช่าทรัพย์อย่างหนึ่งแต่เป็นการเป็นสัญญาที่ผนวกกันระหว่างเช่าทรัพย์และคำมั่นว่าจะขายนะครับใช้กันบ่อยๆในเรื่องของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยทรัพย์สินอื่นก็ให้เช่าซื้อได้ที่ดินก็ได้นะครับอะไรก็ได้สามารถให้เช่าซื้อได้นะครับและแบบของสัญญาเช่าซื้อมีการกำหนดไว้นะครับกำหนดไว้เพียงแค่การทำเป็นหนังสือเท่านั้นเช่าซื้อนะครับทำเป็นหนังสือเท่านั้นไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับแต่ถ้าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าจะโอนจริงๆต้องไปจดทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่าซื้อคือการให้เช่าแล้วก็ผนวกกับเรื่องของคำมั่นว่าจะขายนะครับผู้ซื้อผ่อนเป็นงวดพอผ่อนเสร็จพอถึงเวลานึงกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมาเป็นของผู้ซื้อเวลาตัวอย่างง่ายๆคือไปไฟแนนซ์รถใช่ไหมครับนั่นก็คือไปเช่าซื้อพอครบยอดครบงวดก็คือไฟแนนซ์ก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แต่ในระหว่างที่ผ่อนอยู่เนี่ยไฟแนนซ์ก็จะเป็นเจ้าของ
1: กรรมสิทธิ์นั้นอยู่เราได้แค่สิทธิครอบครองแล้วก็ในการสิทธิใช้สอยเท่านั้นเองนะคะ
0: ที่สำคัญของเช่าซื้อนะครับนอกเหนือจากแบบที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือนะครับก็คือเรื่องของการเลิกการเช่ากฎหมายเช่าซื้อให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อเนี่ยเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ในเรื่องของการคืนนะครับพอเลิกเสร็จนะครับเช่นเช่าซื้อมาแล้วสัญญาเช่า5ปีเช่ามาปีเดียวส่งคืนได้เลย แต่การส่งคืนเนี่ยมันมีค่าแห่งการเลิกสัญญามีค่าเสียหายเขาอาจจะเรียกค่านู่นค่านี้ได้นะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่เลิกสัญญารอให้ครบงวดตามสัญญาดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งคือการเลิกสัญญาโดยฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อนั่นก็คือการผิดนัดกฎหมายบอกว่า2งวดการลื้องวดที่เป็นสาระสำคัญ

0: นะครับสัญญาที่เขียนเอาไว้ว่าผิดนัดแม้เพียงงวดเดียวก็เลิกสัญญาได้สัญญานี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสคบกำหนดเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อว่าจะต้องผิดนัดติดต่อกัน3งวดครับไม่พอนะครับต้องบอกกล่าวอีก1งวดรวมเป็น3บวก1คือ4งวดผู้ให้เช่าซื้อจึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะครับ1งวด2งวดยังไปยึดรถไม่ได้นะครับต้อง3บวก1เพราะอะไรเพราะเช่าซื้อมันมีมิติของกฎหมายผู้บริโภคอยู่เขาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคนเช่าซื้ออยู่ในฐานะผู้บริโภคนะครับเป็นต้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือสรุปรวมนะคะในใจความเนื้อหาสาระสำคัญนะคะของทั้ง3หน่วยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน่วยเรื่องข้อจำกัดการใช้สิทธิ์นะคะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงในเรื่องของสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อนะคะก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการสรุปความเข้าใจนะคะยังไงเนื้อหาในหนังสือนะคะนักศึกษาควรจะต้องกลับไปอ่านเองด้วยนะคะแล้วก็ไปรับฟังการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าที่ท่านอาจารย์เนี่ยเราจัดไว้ให้ทั้ง3ครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิทยากรทั้ง2ท่านต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิมานมากนะคะที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในวันนี้นะคะเป็นความรู้ที่อัดแน่นแล้วก็เป็นความรู้ในทางปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะพบกันนะคะอยากให้นักศึกษาติดตามการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมครั้งหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีต่อในเรื่องของเนื้อหาของสัญญาต่างๆเช่นเรื่องสัญญาซื้อขายต่างๆนะคะขายแบบต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะยังไงพบกับรายการการสอนเสริมผ่านดาวเทียมนะคะชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ย
3: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
4: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับนะคะให้นักศึกษาเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งนี้นะคะในชุดวิชา16339นะคะการรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งนี้เป็นการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่2นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่4หลักการบรรณาธิการข่าวนะคะก็จะมีประเด็นหัวข้อหลักๆอยู่ประมาณ4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการบรรณาธิการนะคะเรื่องที่2ก็ว่าด้วยเรื่องเครื่องมือที่เขาใช้ในการบรรณาธิการแล้วก็หัวข้อที่3เราก็จะว่าด้วยเรื่องการบรรณาธิการต้นฉบับว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างแล้วก็หัวข้อสุดท้ายแน่นอนค่ะบทบาทหน้าที่หลักๆของการทำงานบรรณาธิการก็คือการพาดหัวข่าวนะคะคือผู้สื่อข่าวมีการเขียนข่าวมาแล้วเนี่ยบรรณาธิการจะต้องรับหน้าที่นอกจากบรรณาธิการต้นฉบับแล้วก็ต้องเขียนพาดหัวข่าวด้วยนะคะเรามาเข้าเรื่องนะคะว่าหัวข้อที่1เนี่ยเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าข่าวและการบรรณาธิการข่าวเนี่ยคืออะไรนะคะการบรรณาธิการข่าวเนี่ยหมายถึงการคัดเลือกนะคะตรวจแก้

ัดเกลาแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาข่าวทั้งในแง่ข้อเท็จจริงทั้งในแง่ของการใช้ภาษานะคะโครงสร้างของข่าวนะคะรวมทั้งเนื้อหานะคะรายละเอียดต่างๆว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ประเด็นของเรื่องมากน้อยแค่ไหนรวมสุดท้ายเลยก็คือการเขียนพาดหัวข่าวนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพข่าวกันที่ดีทีนี้นักศึกษาจะเคยได้ยินนะคะมันมีคำสองคำก็คือคำว่าบรรณาธิการกับบรรณาธิกรสองคำนี้เนี่ยอาจจะสลับกันนิดนึงเวลาเราพูดถึงอะไรที่ลงท้ายด้วยกรเราก็จะนึกถึงความเป็นคนนะคะอย่างเช่นอะไรฮะพิธีกรนะคะนึกออกไหมคะก็คือคนที่ทำงานเป็นคนที่ประกาศหรือว่าเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยเราก็เรียกว่าพิธีกรก็ลงท้ายด้วยกรแต่เนื่องจากการบรรณาธิกรกับการกับบรรณาธิการเนี่ยคำมันจะสลับความหมายในความรู้สึกต้องพูดว่าความรู้สึกนะคะนิดหนึ่งบรรณาธิการคือบุคคลที่ทำหน้าที่บรรณาธิกรนะคะต้องบอกนักศึกษาอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงบรรณาธิกรข่าวหมายถึงว่าการทำหน้าที่ของบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแก้ไขขัดเกลาทั้งข้อเท็จจริงและเนื้อหาของภาษารวมทั้งพาดหัวข่าวนะคะจะได้รู้ว่าหลักการบรรณาธิกรข่าวที่เราพูดกันในวันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ในส่วนของบรรณาธิการหรือบางครั้งอาจจะเป็นหัวหน้าของหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งสมมุตินะคะถ้ามีการแบ่งหัวข้อหรือแบ่งเซกชันแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทหน้าที่หลักๆของคำว่าการบรรณาธิกรข่าวนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูว่าการบรรณาธิกรมีความสำคัญอย่างไรอย่างแรกเลยทำไมเราต้องบรรณาธิกรข่าวทำไมข่าวเข้ามาปุ๊บแล้วเรานำเสนอไปเลยไม่ได้อย่างนึงนะคะก็คือว่าสิ่งที่เข้ามาจากผู้สื่อข่าวหรือเนื้อหาข่าวที่เข้ามาเนี่ยมันมีความรวดเร็วของการนำเสนอข้อมูลก็จริงแต่หน้าที่หรือบทบาทของบรรณาธิการก็คือต้องดูว่าในหลักการบรรณาธิกรเนี่ยเราต้องดูว่า1คุณภาพของข่าวที่ได้มานั้นน่ะข้อเท็จจริงใช้ได้ไหมภาษามันใช้ได้ไหมทั้งเนี่ยเขียนออกมาเป็นภาษาที่เป็นภาษาสนทนาหรือภาษาพูดอ่ะซึ่งไม่ใช่ภาษาเขียนหรือบางครั้งภาษาที่ใช้ไม่เหมาะกับสื่อประเภทนั้นๆเช่นเราเผยแพร่ในอะไรคะเว็บไซต์ในกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าในสถานีโทรทัศน์หรือว่าการอ่านออกอากาศทางวิทยุอย่างเงี้ยนะคะสำนวนภาษาในแต่ละข่าวที่จะไปปรากฏในแต่ละสื่อมันก็จะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยดังนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆของการบรรณาธิกรก็คือการที่จะต้องดูเรื่องคุณภาพข่าวดูว่ามันช่วยทำให้เนื้อหาข่าวเนี่ยมีความน่าสนใจไหมโดยเฉพาะการใช้การเขียนพาดหัวข่าวเนี่ยเป็นหน้าที่หลักๆเลยนะคะอันที่3ก็คือว่าช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาข่าวได้ง่ายขึ้นบางครั้งผู้สื่อข่าวเนี่ยอยู่ในภาวะเร่งรีบของการส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาอาจจะมีการลำดับเรื่องราวหรือว่าอธิบายเรื่องราวต่างๆยังไม่ชัดเจนหรือเกิดความสับสนงงกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นน่ะหน้าที่หลักของบรรณาธิการที่จะต้องทำหน้าที่บรรณาธิกรก็คือข่าวก็คือว่าต้องดูว่าเนื้อหานั้นน่ะมีความเข้าใจทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังผู้ชมเข้าใจได้ไม่ยากนะคะที่สำคัญข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการบรรณาธิกรมาแล้วเนี่ยมันแสดงว่าอะไรฮะสื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยแสดงถึงความรับผิดชอบแล้วก็แสดงถึงอะไรฮะเนื้อหาที่น่าเชื่อถือซึ่งได้มีการตรวจสอบถูกต้องข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็คือถ้ามีการบรรณาธิกรข่าวที่ดีเนี่ยนะคะจะลดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องการละเมิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมหรือแม้กระทั่งการมีประเด็นปัญหาเรื่องการปิ่นประมาทในเชิงข้อกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยงานบรรณาธิกรจึงมีความสำคัญมากใน 4-5 ประเด็นนี้นะคะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าการบรรณาธิกรคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรเรายังมาดูซิว่าเอ๊ะแล้วเขาบรรณาธิกรอะไรบ้างขอบเขตมันแค่ไหนนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องดูเรื่องข้อเท็จจริงว่าความถูกต้องความถูกต้องเนี่ยถูกต้องตั้งแต่ข้อมูลนะคะชื่อคนตำแหน่งนามสกุลการสะกดนะคะนึกออกไหมคะแล้วก็แม้กระทั่งข้อมูลตัวเลขบางอย่างถ้าหากสามารถตรวจสอบยืนยันได้จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะควรจะมีการตรวจสอบให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งหลักๆที่บรรณาธิขอบเขตการบรรณาธิกรจะต้องทำอันที่สองก็คือแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งมานั้นนะผู้สื่อข่าวใช้คำว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าวแหล่งข่าวมาตลอดเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของบรรณาธิการจะต้องมีการตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลที่นำเสนอหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่มาปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมีความน่าเชื่อถือด้วยซึ่งมันก็จะสะท้อนไปสู่ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือในการรายงานข่าวแต่ละชิ้นเนี่ยแม้กระทั่งการเขียนพาดหัวข่าวซึ่งเป็นหน้าที่หลักของบรรณาธิการอยู่ในขอบข่ายของการบรรณาธิกรก็คือต้องระมัดระวังไม่ให้พาดหัว

่าวหรือเนื้อข่าวเนี่ยเกิดปัญหาในเชิงของการฟ้องร้องเชิงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณรวมไปทั้งข้อกฎหมายโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่จะเจอหลักๆก็คือการโดนฟ้องในเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาทดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของการของบรรณาธิการในการทำงานบรรณาธิกรข่าวเนี่ยต้องระมัดระวังในแง่กฎหมายเป็นอย่างมากนะคะอันที่ถัดไปนะคะขอบเขตก็คือว่าสิ่งที่ดูนอกเหนือจากข้อเท็จจริงความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะการระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมายว่าไม่ไปทำให้เกิดการหมิ่นประมาทหรือละเมิดนะคะข้อถัดมาก็คือเรื่องการใช้ภาษาทั้งพาดหัวความนำแล้วก็เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราสังเกตดูนะคะข่าวเนี่ยไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในสื่อประเภทไหนก็ตามทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะคะหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของการใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยงานบรรณาธิกรเนี่ยนอกจากจะดูเรื่องความถูกต้องของภาษาแล้วเนี่ยบางครั้งลีลาสำนวนการนำเสนอเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของสื่อแต่ละประเภทและสื่อแต่ละกลุ่มและขององค์กรสื่อแต่ละอย่างนะคะอันนี้สำคัญนะคะซึ่งรวมไปถึงข้อสุดท้ายก็คือตัวสะกดวรรคตอนการใช้การใช้คำประโยคลีลาการเขียนนะคะตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเขียนคำว่าเขาสระเอคอควายไม่โทสระอาอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่อันนี้เป็นภาษาพูดแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนที่ปรากฏอยู่ในสื่ออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเช่นเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์เนี่ยมันต้องใช้คำว่าเขาสระเอขอไข่สระอาเขาที่เป็นสรรพนามบุรุษที่อะไรฮะสามที่หมายถึงคนคนเนื้อเรากล่าวถึงใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ใช่เขาสระเอคอควายไม่โทสระอาอันนี้เป็นภาษาเสียงหรือภาษาพูดแต่เมื่อเป็นภาษาเขียนเราต้องเขียนให้ถูกต้องอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆแต่นี่คือหน้าที่หลักของบรรณาธิกรนะคะของขอโทษค่ะของบรรณาธิการดูซิอาจารย์ก็สับสนเองนะคะหน้าที่หลักของบรรณาธิการที่จะต้องดูแลนะคะแต่กว่าจะมาถึงบรรณาธิการก็ต้องผ่านกระบวนการรีไรเตอร์มาด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อถัดไปว่าในการทำงานบรรณาธิกรข่าวเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างถ้านักศึกษาดูจากชาร์ตนักศึกษาจะเห็นนะคะว่ามันจะเริ่มจากการที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการส่งข้อมูลข่าวสารมานะคะเสร็จแล้วก็จะไปยังผู้เรียบเรียงข่าวซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่ารีไรเตอร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เกือบทุกกองบรรณาธิการเขาก็จะมีรีไรเตอร์เป็นเขาจะใช้ตำแหน่งเนี้ยนะคะเขาจะไม่ค่อยเรียกผู้เรียบเรียงข่าวหรอกมันเรียกยาวเขาก็จะเรียกว่ารีไรเตอร์นะคะรีไรเตอร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข่าวแต่ละข่าวก็จะถูกนำไปจัดเรียงว่าข่าวนี้อยู่ในโต๊ะข่าวกลุ่มไหนก็จะมีหัวหน้าข่าวของโต๊ะข่าวกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนจัดว่าข่าวชิ้นเนี้ยจะอยู่ในข่าวของเซกชันนี้เช่นการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจอาชญากรรมนึกออกใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องการตลาดไอทีเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีเซกชันย่อยกันออกไปนะคะสาธารณสุขอันนี้เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์อันนี้เป็นเรื่องบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหัวหน้าข่าวเนี่ยที่อาจารย์ส่งมาในชาร์ตที่นักศึกษาจะเห็นในชาร์ตในภาพของ PowerPoint เนี่ยเราจะเห็นแค่มีแค่หัวหน้าข่าวคำเดียวแต่จริงๆแล้วภายใต้กรอบตัวนี้จะมีโต๊ะข่าวอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีการจัดส่งเข้าไปซึ่งหัวหน้าข่าวแต่ละโต๊ะเขาก็จะมีการจัดเรียงว่าข่าวส่วนใหญ่ก็จะรู้ค่ะว่าผู้สื่อข่าวคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวสังกัดโต๊ะข่าวไหนถ้าข่าวจากผู้สื่อข่าวคนนี้เข้ามามันก็จะไปอยู่โต๊ะข่าวไหนอันนี้มันจะรู้อยู่แล้วนะคะจากนั้นหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งก็อาจจะมีหยิบยกหรือว่ามีการเลือกหรือแม้กระทั่งหัวหน้าข่าวของแต่ละโต๊ะเองเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจน่าจะนำไปสู่การนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งเช่นบางช่วงเวลาอาจจะมีข่าวที่เตรียมไว้แล้วล่ะว่าวันนี้เรื่องข่าวการเมืองจะมาล่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะแต่เผอิญว่ามันมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวข่าวอาชญากรรมที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข่าวหน้าหนึ่งที่มีการเสนอเรื่องหัวหน้าข่าวอาชญากรรมอาจจะส่งเรื่องเข้ามาบอกว่าอ๋อโอเคมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะเรื่องนี้อาจจะเข้าไปสู่ข่าวหน้าหนึ่งได้นะก็จะมีการรายงานไปยังหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งอีกทีนึงก็จะมีการคัดเลือกข่าวตรงนี้แหละค่ะเป็นกระบวนการภายในซึ่งบรรณาธิการข่าวจะลงมากำกับอีกทีนึงบางครั้งหัวหน้าข่าวและโต๊ะข่าวแล้วก็หัวหน้าข่าวและถึงและกองบรรณาธิการหัวหน้าบรรณาธิการข่าวเนี่ยมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาถึงจะมาค่อยๆคัดเลือกประเด็นเหล่านี้ออกมาทีนี้พอเรื่องราวนำไปสู่สุดท้ายแล้วว่าข่าวมันจะถูกขึ้นไปที่โต๊ะข่าวแล้วเนี่ยบรรณาธิกรข่าวเขาก็จะมาดูรายละเอียดแล้วว่าเอาละแต่ละเรื่องจะไปยังไงอันไหนที่จะให้หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งดำเนินการจัดการไปในเรื่องของการพาดหัวนะคะบางส่วนบรรณาธิการข่าวอาจจะผ่องถ่ายประเด็นเรื่องการทำงานบรรณาธิกรไว้ที่หัวหน้าข่าวหรือหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งก็ได้สำหรับข่าวย่อยๆที่อยู่ในโต๊ะนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะแต่บรรณาธิการข่าวสุดท้ายก็ต้องเป็นคนดูภาพรวมในท้ายที่สุดอยู่ดีเพราะหากมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเช่นหมิ่นประมาทฟ้องร้องเนี่ยมันก็จะต้องลงมาที่ความรับผิดชอบของตัวบรรณาธิกรข่าวและบรรณาธิการใหญ่ที่เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาซึ่งจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการอะไรฮะขึ้นคดีความในศาลนะคะอันนี้เราก็ไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นนะ

นะคะทีนี้ในประเด็นถัดมาเอาล่ะนักศึกษาได้เรียนรู้ในหัวข้อที่1ไปแล้วนะคะว่าบรรณาธิกรคืออะไรเรามาดูเครื่องมือที่บรรณาธิการใช้ในการทำงานบรรณาธิกรนะคะหลักๆเนี่ยถามว่าบรรณาธิการรู้ทุกเรื่องไหมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะ เขาก็จะต้องมีคู่มือการบรรณาธิกรหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าสไตล์บุ๊กบางแห่งก็จะใช้คำว่าสไตล์ชีทซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเล่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับเอกสารคู่มือของกองบรรณาธิการของสื่อแต่ละแห่งเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นตัวเล่มนะคะผู้ประกอบวิชาชีพหลายคนเท่าที่เคยคุยกันเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นเล่มอะค่ะแต่มันเหมือนปฏิบัติต่อเนื่องกันมาก็จะมีเรื่องนโยบายการทำงานรูปแบบการเขียนการใช้ภาษาไวยากรณ์ตัวสะกดการใช้คำนำหน้าชื่อยศตำแหน่งการทับศัพท์ตัวเลขต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเครื่องมือนึงก็คือพจนานุกรมหลายคนถามบอกอาจารย์ทำไมต้องมีพจนานุกรมด้วยอย่าลืมนะคะสื่อมวลชนเนี่ยเป็นตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารบางครั้งเนี่ยคนก็จะบริโภคคำข้อความต่างๆจากสื่อที่เราอ่านที่เราดูที่เราชมดังนั้นเนี่ยการความถูกต้องของการใช้ภาษาของสื่อมวลชนก็จะเป็นแบบอย่างของความน่าเชื่อถือถูกไหมคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าอะไรเป็นที่อ้างอิงเพราะฉะนั้นเนี่ยพจนานุกรมเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะการบรรณาธิกรเป็นเครื่องมือตัวนี้นะคะอันถัดไปให้ดูนะคะเวลาใช้เครื่องหมายในการบรรณาธิกรให้นักศึกษาลองสังเกตนะคะเครื่องหมายบางเครื่องหมายรายละเอียดนักศึกษาควรไปศึกษาในหนังสือนะคะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าจะใช้เครื่องหมายอะไรบ้างแต่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเวลาเขาเจอต้นฉบับแบบนี้เวลาเขาบรรณาธิกรเนี่ยเขาจะมีการขีดค่ามีความหมายว่าอะไรอย่างเช่นบรรทัดแรกเดี๋ยวอาจารย์จะดูนะคะในสไลด์น่าจะเห็นนะคะว่าตัวนี้ก็คือการขีดค่าคำนี้แล้วก็ให้ตัดคำนี้ออกพูดง่ายๆนะคะหรือเนี่ยตกคำนี้ไปก็ให้ใส่เครื่องหมายตกไปอะไรเงี้ยหรืออันนี้คำเกินมาก็ตัดทิ้งเนี่ยลักษณะเครื่องหมายของการบรรณาธิกรในตัวต้นฉบับนะคะให้นักศึกษาเห็นเป็นตัวอย่างทีนี้ให้ดูความแตกต่างระหว่างการบรรณาธิกรต้นฉบับกับการพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรมันแค่ตรวจสอบแค่ตัวสะกดคำอะค่ะมันไม่ต้องขัดเกลาภาษาหรือขัดเกลาในเรื่องของเนื้อหาความถูกต้องของข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูเรื่องข้อกฎหมาย proof reading หรือคนที่อ่านสะกดผิดถูกเนี่ยมันแค่ดูว่าตัวสะกดถูกหรือผิดแค่นี้จบนึกออกไหมคะแต่เขาไม่ได้มาดูเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้ดูเรื่องความสอดคล้องต่อเนื่องของข่าวมีความซ้ำซ้อนกันไหมเนื้อหามันควรจะจากประเด็นนี้ควรจะมาต่อด้วยประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ย proof reading ไม่ได้ดูหรือว่าคนที่พิสูจน์อักษรไม่ได้ดูดังนั้นน่ะบทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการการทำงานบรรณาธิกรก็คือ copy editing นะคะไม่ใช่ proof reading นะคะโอเคทีนี้ในการบรรณาธิกรต้นฉบับเรามาดูกันเขาจะดูอะไรบ้างความถูกต้องของข้อเท็จจริงความสมดุลของข้อมูลข่าวสารความเป็นธรรมนะคะมีความเป็นกลางไหมมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเขียนกันมาแล้วมันลำเอียงใส่อคติใส่ความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวลงไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังตรงเนี้ยนี่แหละค่ะที่ดิฉันบอกว่ามันแตกต่างจาก proof reader หรือว่าคนที่ตรวจต้นฉบับแบบประเภทอ่านตรวจความถูกคำผิดอย่างเดียวไม่เหมือนกันตรงนี้แหละค่ะเขาจะไม่มาดูหรอกความเป็นพรางภาวะวิสัยการความชัดเจนของเนื้อหารูปแบบลีลาการเขียนการเชื่อมโยงข่าวจากประเด็นนี้สู่ประเด็นนี้มีการคลี่คลายประเด็น1 2 3 4อ่านแล้วคนอ่านไม่สับสนไม่งงเนี่ยอันเนี้ยหน้าที่ของงานบรรณาธิกรต้นฉบับโดยเฉพาะเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เวลาที่จะบรรณาธิกรต้นฉบับข่าวบรรณาธิการมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยต้องดูว่านโยบายของข่าวขององค์กรเนี่ยมันตรงกันไหมข้อเท็จจริงถูกต้องไหมโครงสร้างรูปแบบการเขียนข่าวใช้ได้หรือเปล่าสับสนไหมนะคะไวยากรณ์และการใช้ภาษาเป็นยังไงบ้างนะคะมีความถูกต้องเหมาะสมในการอ้างแหล่งข่าวไหมนะคะแล้วก็ความถูกต้องในเชิงข้อกฎหมายในเชิงจริยธรรมอย่างเช่นข้อมูลอย่างถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแน่นอนค่ะมันจะมีหลักเกณฑ์จริยธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยบรรณาธิกรหน้าที่ของบรรณาธิการเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะเอาล่ะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นของภาษาอังกฤษของต่างประเทศแต่จะให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นความบกพร่องของบรรณาธิกรการบรรณาธิกรนั่นหมายถึงว่าอะไรถ้านักศึกษาเห็นตัวใหญ่ๆจะเห็นคำว่าไต้หวันหรือไต้หวันเห็นไหมคะแต่พอดูบรรทัดมาว่าช่องแรกเลยแบงค์ข้อกรุงเทพเรารู้ทันทีเลยว่าอะไรคะข่าวชิ้นนี้พาดหัวข่าวผิดแสดงว่าอะไรคะข่าวชิ้นนี้ต้องพาดหัวข่าวเป็น Thailand ใช่ไหมคะ Hunt for Shrine Bomber เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแค่ดูเนี่ยบรรทัดแรกกับบรรทัดที่2ยังไม่ต้องดูก็ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ข้างล่างอีกตั้งหลายอันนะคะอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเงี้ย Prime Minister ประยุทธ์จันทร์

โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้เลยพาดหัวข่าวเขียนผิดเห็นไหมคะเนี่ยคือบรรณาธิกรที่มีการทำงานบรรณาธิกรที่ผิดพลาดนะคะซึ่งเรื่องใหญ่มากนะคะไต้หวันกับไทยแลนด์เนี่ยคนละประเทศกันเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยต่างประเทศเขาก็มีหลุดเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่านี่คือความชัดเจนของการความบกพร่องของบรรณาธิกรข่าวถามว่าตัวนักข่าวจะส่งข่าวครบถูกต้องทั้งหมดนะคะว่าโอเคส่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องกรุงเทพข่าวอันนี้ข่าวนี้เป็นข่าวเรื่องกรุงเทพนะคะเป็นข่าวจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่บรรณาธิการดันพาดหัวข่าวผิดไปเป็นไต้หวันอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคตัวอย่างพาดหัวข่าวอยากให้นักศึกษารู้จักว่าไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกพาดหัวข่าวใหญ่ส่วนพาดหัวข่าวรองก็คือตัวเล็กๆเนี่ยนะถ้านักศึกษาดูตรงลองสังเกตพาดหัวข่าวใหญ่คือตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีบรรทัดตรงนี้ต่อมาเป็นพาดหัวรองถัดไปก็จะเป็นความนำข่าวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพาดหัวหลักแล้วพาดหัวรองก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะเพราะบางครั้งนักศึกษาหลายท่านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าเวลาดูพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยคุณลองดูซ้ายกับขวาด้านที่อาจารย์เขียนว่าไม่ควรทำเนี่ยนักศึกษาจะสังเกตเลยว่านี่คือการพาดหัวข่าวที่เป็นการเขียนพาดหัวแบบเขาเรียกอะไรนะเอาความคิดเห็นของบรรณาธิการใส่ลงไปด้วยซึ่งไม่ควรทำเนี่ยเปรตโพเนี่ยรู้เลยคำเนี่ยคืออะไรฉันอยากด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ควรจะเขียนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพาดหัวข่าวเนี่ยเน้นข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นควรเป็นเรื่องหลักหรืออย่างเช่นเนี่ยอันถัดมาเนี่ยแถวล่างถัดมาเนี่ยเครื่องบินถลายรันเวย์พ่นพิษเนี่ยเที่ยวบินดีเลย448เที่ยวอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรบรรทัดแรกเนี่ยเป็นการอะไรคะเป็นการแทรกความคิดเห็นเพราะจริงๆแล้วเราควรจะพูดถึงอะไรคะข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาดหัวข่าวจึงควรเน้นที่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้มีหลายๆข่าวที่มีการพาดหัวโดยใส่ความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปหรือบรรณาธิการลงไปนั้นขอให้นักศึกษานะคะเวลาศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ระมัดระวังนะคะแล้วค่ะจากการที่นักศึกษาได้ศึกษาชุดวิชาหน่วยในเรื่องของหลักการบรรณาธิกรข่าวนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงว่า1นักศึกษาจำได้ไหมว่าการบรรณาธิกรคืออะไรแตกต่างจากบรรณาธิการใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะบรรณาธิการคือคนที่ทำหน้าที่บรรณาธิกรขอบเขตงานบรรณาธิกรเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างหนึ่งตรวจสอบเรื่องการใช้ภาษาถูกไหมคะอันที่สองตรวจสอบเรื่องอะไรคะตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารนะคะทั้งข้อเท็จจริงในเรื่องของการสะกดตัวอักษรใช่ไหมคะข้อเท็จจริงในเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารถูกไหมคะข้อเท็จจริงในเรื่องของอะไรคะยศตำแหน่งหน้าที่นะคะแล้วก็รวมทั้งอะไรคะข้อเท็จจริงในเรื่องข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเรื่องการหมิ่นประมาทหรือมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายรวมทั้งเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าบางครั้งผู้สื่อข่าวอาจจะไม่ได้ตระหนักแต่ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของความเป็นหัวหน้าในฐานะบรรณาธิการที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือว่าในขอบข่ายหรือหลักการบรรณาธิกรต้นฉบับเนี่ยมันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าด้วยเรื่องของการเขียนพาดหัวข่าวสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่าการเขียนพาดหัวข่าวเนี่ยเป็นความรับผิดโดยตรงของบรรณาธิการดังนั้นเนี่ยหลักการบรรณาธิกรข่าวเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะต้องใช้เครื่องมือต่างๆที่เราพูดถึงเช่นการใช้สไตล์บุ๊กสไตล์ชีตนะคะการใช้พจนานุกรมช่วยในการตรวจสอบเรื่องตัวสะกดแล้วเนี่ยมันยังรวมถึงการที่จะต้องเขียนพาดหัวข่าวให้ลงพอดีกับพื้นที่ของหัวข่าวนั้นๆนอกจากที่จะต้องถูกต้องและไม่ถูกต้องแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นของต่างประเทศนะคะที่เราจะเห็นในตัวอย่างในสไลด์นะคะว่าเขาแทนที่จะเป็นพาดหัวข่าวว่าเป็นไทยแลนด์เขาดันเขียนพาดหัวข่าวเป็นไต้หวันอย่างเงี้ยแต่เนื้อข่าวข้างในเนี่ยมีแต่แบงคอกทั้งนั้นเลยแล้วก็มีชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่างหากนะคะแต่พาดหัวข่าวไปเขียนไต้หวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าอะไรบรรณาธิการไม่ได้ระมัดระวังในการเขียนพาดหัวข่าวนะคะทีนี้พอเรามาดูพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าตาหลากหลายนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคะถ้านักศึกษาจะสังเกตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยบรรณาธิการเนี่ยจะเป็นคนพาดหัวข่าวโดยหลักนะคะโดยหน้าที่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยหลายๆองค์กรข่าวเขาก็จะใช้ให้ผู้สื่อข่าวขอโทษค่ะหัวหน้าข่าวอย่างเช่นอย่างกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเป็นหน้าหนึ่งหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งก็อาจจะเขียนพาดหัวข่าวให้ที่นักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์ให้ดูว่าเนี่ยเขาพาดหัวข่าวหลักแบบนี้เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะฟันปลัดอำเภอหนีคดีนี่อยู่ๆเขาจะมาใช้คำเหล่านี้ได้เนี่ยเขาต้องมีการดูว่าหนึ่งข่าวนี้จะเป็นข่าว
ใหญ่ขนาดนี้ไหมหรือจะเป็นข่าวอยู่แค่ตรงนี้หรือจะเป็นข่าวอยู่แค่ตรงนี้ถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหรือบรรณาธิการเองเนี่ยเขา

จะเห็นภาพหน้ายกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าหน้าหนังสือพิมพ์จะมีอยู่ประมาณไม่เกิน7ข่าวนักศึกษาลองนับเลยค่ะมันจะประมาณ5ไม่เกิน7ข่าวอย่างเช่นอ่ะเรามาดูไทยรัฐ1 2ใช่มั้ยฮะ3ใช่มั้ยฮะ4 5 6

0: นะคะอันนี้อันที่4ค่ะนะคะอันนี้อันที่5ค่ะพาดหัวข่าวรองอยู่นี่ค่ะอันนี้ข่าวอันที่6อ้าวมีข่าว7อยู่นี่ขอโทษทีข่าวที่7อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าตัวหัวหน้าข่าวเองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าข่าวเขาจะมีทั้งหมดกี่เรื่องเสร็จแล้วเขาก็จะดูว่าข่าวชิ้นไหนที่ควรจะเป็นพาดหัวใหญ่สุดอย่างเช่นอันนี้พาดหัวใหญ่สุดจะอยู่ตรงกลางนะคะแต่ยังไม่ได้ชนฉบับนี้พาดหัวใหญ่สุดจะอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาดหัวแต่ละครั้งที่มันใหญ่หรือเล็กนี่แหละเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการที่จะต้องดูว่าอ๋อโดยรวมแล้วเนี่ยจะเขียนพาดหัวอันไหนเนื่องจากว่าถ้าพาดหัวใหญ่พื้นที่เยอะก็แสดงว่าอะไรสามารถเขียนได้ยาวขึ้นถ้าพาดหัวรองหรือว่าพาดหัวเล็กขอโทษนะคะไม่ใช่พาดหัวรองข่าวมีพื้นที่เล็กน้อยลงอย่างเช่นแค่นี้คุณจะเห็นว่าเขาก็จะมีพื้นที่ที่น้อยลงดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้บรรณาธิการจึงต้องดูในการเลือกที่จะเขียนพาดหัวข่าวเป็นคำแบบไหนนอกจากเลือกใช้คำแล้วยังต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่ใช้ในการพาดหัวด้วยทีนี้ข้อดีก็คือกรณีที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ในการพาดหัวข่าวที่ไม่ได้จำกัดแบบนี้มากนักเพราะเนื่องจากว่าเว็บไซต์เนี่ยพอขึ้นข่าวใหม่ก็จะขึ้นเป็นหน้าเว็บข่าวของข่าวชิ้นนั้นๆดังนั้นเนี่ยพาดหัวข่าวของหน้าเว็บไซต์ก็จะไม่ค่อยยาวมากนักนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยโดนจำกัดในเรื่องพื้นที่แบบเบียดมากเหมือนเช่นข่าวหนังสือพิมพ์นะคะส่วนพาดหัวข่าวที่เป็นวิทยุหรือโทรทัศน์เองเนี่ยก็จะต้องดูช่วงเวลาของการออกอากาศว่าเป็นการวิ่งข่าวในช่วงเวลาที่ก่อนเข้าข่าวหรือว่าเป็นช่วงของการอ่านในการพาดหัวในข่าวแต่ละชิ้นนะคะก็นักศึกษาเนี่ยขอให้ไปทบทวนนะคะโดยเฉพาะการใช้เครื่องมือของการบรรณาธิกรเนื่องจากว่าเครื่องมือการบรรณาธิกรเนี่ยบรรดาเครื่องหมายต่างๆในการบรรณาธิกรแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจารย์ไม่สามารถหยิบยกมาอธิบายได้ทั้งหมดขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเอกสารการเรียนในชุด16339นะคะในหน่วยที่4นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่านักศึกษาลองทดสอบดูซิว่าตัวเองอ่ะฟังมาแล้วเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะจำอะไรได้บ้างเราพอจะเข้าใจอะไรบ้างนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพูดถึงการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339ค่ะซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรค่ะในช่วงนี้เราจะเป็นการนำประเด็นสำคัญมาพูดคุยกันนะคะในหน่วยที่5นี่จะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายค่ะหลายๆท่านคงได้ยินบ่อยนะคะว่าการรายงานข่าวกับการรับความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวทำไมรายงานข่าวแล้วจะไปเกี่ยวอะไรกับกฎหมายผมไม่ได้มาเรียนนิติศาสตร์นะมาเรียนนิเทศนะทำไมต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าความรับผิดชอบในการรายงานข่าวเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถึงแม้หลายคนบอกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายก็รายงานข่าวได้อันนั้นไม่จริงนะคะที่จริงก็คือที่ถูกก็คือต้องทำงานแล้วเราต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำนะคะในส่วนของเนื้อหาของหน่วยที่5เนี้ยเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางกฎหมายในการรายงานข่าวและตอนที่2เป็นเรื่องของกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองค่ะนะคะที่เขาใช้ในการรายงานข่าวนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในแต่ละตอนนั้นมีประเด็นอะไรให้เราต้องสนใจหรือว่าศึกษาบ้างนะคะในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันที่หนึ่งก็คือความสำคัญของกฎหมายกับการรายงานข่าวนะคะว่ากฎหมายมีความสำคัญยังไงทำไมที่ใครๆบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะว่าเรามารายงานข่าวเราไม่เห็นต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรพอเรื่องประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของการรายงานข่าวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะหลายคนได้ยินอยู่บ่อยๆว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมันละเมิดยังไงมันเป็นยังไงนะคะลองมาติดตามดูนะคะเรื่องประเด็นต่อมาประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบฐานหมิ่นประมาทค่ะคุ้นเคยไหมคะคำว่าหมิ่นประมาทนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินทางสื่อต่างๆพูดถึงอยู่บ่อยมากเลยใช่ไหมคะว่าหมิ่นประมาทเป็นอย่างไรนะคะว่าคนนู้นหมิ่นคนนี้มีแต่คนฟ้องกันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะแล้วก็ประเด็นที่4นะคะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับประเด็นปัญหาความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะคะประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราได้พบได้เห็นอยู่เป็นประจำนะคะประเด็นต่อมา

นะคะประเด็นที่5นะคะประเด็นที่5จะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับประเด็นความเสื่อมความเสื่อมศีลธรรมอะค่ะเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะมีข่าวในหนังสือพิมพ์หรือว่าในช่องข่าวต่างๆว่ามีการละเมิดศีลธรรมอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นผอ.นะคะก็มีการละเมิดศีลธรรมเยอะแยะมากมายนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับประเด็นความคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศชาติเราให้ความสนใจแล้วก็เป็นวาระของชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในส่วนของความรับผิดชอบทางกฎหมายในการรายงานข่าวก็คือว่าการรายงานข่าวกับประเด็นความคุ้มครองเด็กนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันทีละประเด็นนะคะประเด็นนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการรายงานข่าวนะคะเหมือนที่เกริ่นนำตอนแรกแล้วนะคะว่าเอ๊ะการรายงานข่าวเนี่ยมันทำไมจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะทั้งที่เราเรียนมาจากนิเทศศาสตร์เราก็นำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์มาใช้ในการรายงานข่าวเท่านั้นไม่ใช่เหรอถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยค่ะมีความสำคัญกับการรายงานข่าวนะคะทำไมถึงกฎหมายมีความสำคัญกับการรายงานข่าวนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยจำเป็นต้องศึกษากฎหมายเพราะกฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือกฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมนะคะประเด็นที่สองให้กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนค่ะดังนั้นผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยจึงจำเป็นต้องศึกษากฎหมายนะคะเรามีคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะที่บางคนบอกว่าเราเรียนนิเทศไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะที่ถูกก็คือถึงแม้เราจะเรียนนิเทศเราจะเป็นนักสื่อสารมวลชนเราจะทำงานด้านนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรู้กฎหมายเพราะกฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมแล้วก็ให้ความคุ้มครองนักข่าวหรือผู้รายงานข่าวนั่นเองนะคะจะได้ไม่ไปทำผิดนะคะประเด็นต่อมานะคะในประเด็นที่สองของเรื่องความสำคัญนะคะของกฎหมายประเด็นที่สองก็คือการรายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะอันนี้เราได้ยินกันบ่อยใช่ไหมคะมีใครไม่เคยได้ยินบ้างไหมคะคำว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน่าจะมีการได้ยินมาแล้วทุกคนนะคะหรือถ้าใครยังไม่เคยได้ยินก็ลองมาฟังกันดูนะคะว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะตามกฎหมายนะคะเขาจะบอกว่าผู้สื่อข่าวหรือว่านักหนังสือพิมพ์เนี่ยรายงานข่าวด้วยข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าบางคนที่ไม่รายงานข่าวด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะเข้าประเด็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทันทีนะคะถ้าสิ่งที่รายงานมาไม่จริงนะคะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นนะคะหรือเป็นการเสียหายแก่ทางธรรมหาได้หรือว่าความเจริญของบุคคลนั้นนะคะผู้รายงานเนี่ยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายนะคะถือเป็นการรายงานที่กระทำผิดกฎหมายและก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญานั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้ามีการรายงานแล้วก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลของใครก็ตามนะคะผู้รายงานก็จะต้องมีความผิดนะคะแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็คือสินไหมทดแทนก็คือค่าความเสียหายที่ผู้รายงานเขาจะได้รับนะคะโอเคค่ะพอเข้าใจไหมคะนะคะต่อมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทใช่ไหมคะที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะเช่นเดียวกันไม่แตกต่างจากการละเมิดในการที่ว่าในประเด็นที่ว่าในการรายงานข่าวผู้รายงานข่าวเนี่ยควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกับความรับผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาในประเด็นต่างๆนะคะถ้าเราอ่านหนังสือดูนะคะเราจะเห็นว่าในหนังสือเนี่ยจะอธิบายถึงการหมิ่นประมาทผู้อื่นนะคะก็จะมีความผิดนะคะที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เป็นประจำและเขาก็ฟ้องร้องกันนะคะว่ารัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองท่านนู้นหรือว่าดาราท่านนี้ฟ้องผู้รายงานข่าวว่ารายงานข่าวหมิ่นประมาทนะคะเขาไม่ได้ทำอย่างที่พูดแต่ว่าทำให้เขาเสียหายได้รับความ เสียหายกับชื่อเสียงนะคะก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประ

มาทหรือว่าการหมิ่นประมาทประเด็นต่อมาก็คือการหมิ่นประมาทผู้ตายอะค่ะอย่างเช่นเราไปทำข่าวแล้วมีผู้ตายนอนตายอยู่กลางถนนนะคะแล้วเราอาจจะไปรายงานข่าวในประเด็นที่ผิดพลาดเช่นบอกว่าเขาออกมายิงตัวตายกลางถนนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายนะคะเพราะเขาตายไปแล้วแต่คนที่จะได้รับความเสียหายก็คือชื่อเสียงของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะผู้อยู่รอบตัวเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทุกคนได้รับความเสียหายจากการที่เรารายงานข่าวไม่ถูกต้องนะคะประเด็นสุดท้ายของเรื่องหมิ่นประมาทนะคะก็คือการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะเช่นเราไปบอกใครว่าเขาคบชู้เราบอกกับบุคคลที่3นะคะไม่ได้พูดกับตัวเขาเองนะคะพูดกับบุคคลที่3ในกอบอกว่าพูดกับในคอควายบอกว่าในขอไข่เนี่ยคบชู้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะทำให้เขาได้รับความเสียหายซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะมีทั้งถูกปรับและก็ถูกจำคุกนะคะและคราวนี้มาดูประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะคะในประเด็นของความมั่นคงของรัฐค่ะภายในราชอาณาจักรหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะคะก็คือว่าการที่เรารายงานข่าวแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของแผ่นดินนะคะหรือว่าในกฎหมายของบ้านเรานั่นเองนะคะในประเด็นที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นเขาชุมนุมกันไหมคะนะคะหรือว่าได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำนะคะความปั่นป่วนนั้นน่ะเราสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินคือกฎหมายห้ามชุมนุมแต่ว่าเรารณรงค์เราใช้สื่อบอกว่าชวนเชิญชวนให้ผู้คนนักเรียนออกมาชุมนุมกันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของการเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะคะที่เราได้พบกันอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะสรุปก็คือว่าการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเกิดความปั่นป่วนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนะคะในประเด็นนี้ประเด็นต่อมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานข่าวประเด็นปัญหาของการเสื่อมเสียศีลธรรมนะคะหลายๆคนคงเข้าใจดีนะคะว่าการรายงานข่าวที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียศีลธรรมเนี่ยเป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็หนีไม่พ้นนะคะเกี่ยวกับสิ่งลามกหรือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศนะคะซึ่งแสดงออกได้หลายทางนะคะแสดงออกก็คือสื่อต่างๆนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์หรือว่าภาพระบายสีนะคะสิ่งพิมพ์นะคะภาพโฆษณานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมถึงเครื่องหมายแล้วก็รูปถ่ายนะคะภาพยนตร์เครื่องบันทึกเสียงหรือว่าแถบบันทึกภาพหรือสิ่งลามกใดๆก็ตามนะคะที่เราเห็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันนะคะเราจะเห็นข่าวต่างๆมากมายไม่ว่าพระหรือว่าผอ.ที่กระทำชำเรานะคะหรือตลอดจนผู้ที่แบบว่าล่วงเกินหรือล่วงละเมิดนะคะหรือว่ามีการแต่งตัวโป๊นะคะพวกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของความเสื่อมเสียที่ทำให้เสียศีลธรรมทั้งนั้นนะคะในประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่นักข่าวจะต้องระมัดระวังนะคะเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยค่ะถ้านักข่าวไปรายงานตามข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ได้มีการตรวจเช็คก่อนเนี่ยว่าเรื่องที่เรารายงานเป็นเฟกนิวเป็นข้อมูลที่ไม่จริงหรือเปล่านะคะนักข่าวก็จะต้องประสบปัญหาตามกฎหมายในประเด็นนั้นๆ นะคะเช่นกฎหมายของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกฎหมายหมิ่นประมาทนะคะกฎหมายเสื่อมเสียศีลธรรมนะคะซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีอยู่แล้วนะคะเราก็จะต้องใช้กฎหมายเดียวกับที่เขาใช้อยู่เป็นปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งหรือว่าประมวลกฎหมายอาญานะคะทุกคนจะต้องพบต้องเจอถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะดังนั้นทุกท่านก็ควรให้ความสนใจและก็ควรศึกษาว่ากฎหมายแต่ละประเภทนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วถ้าเราไปทำอะไรถึงจะเข้าองค์ประกอบของแต่ละประเภทนั้นๆ นะคะซึ่งถ้าหากเรามีความรู้เนี่ยก็ทำให้เราป้องกันตัวเราเองได้แล้วระดับหนึ่งนะคะเขาถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ย

ควบคุมแล้วก็ช่วยคุ้มครองนะคะนอกจากควบคุมไม่ให้เราทำผิดแล้วก็ยังคุ้มครองเราอีกด้วยว่าเราจะไม่ทำผิดนะคะตามที่ถูกกำหนดมานะคะในประมวลกฎหมายแต่ละเรื่องอะค่ะทีนี้พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าถึงแม้เราจะเป็นนักนิเทศศาสตร์หรือว่านักสื่อสารมวลชนเป็นผู้รายงานข่าวนะคะเป็นคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องกฎหมายนะคะที่ใครบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องศึกษานั้นไม่จริงนะคะเราจำเป็นต้องศึกษานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเรานอกจากกฎหมายแล้วเรายังมีในเรื่องของจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนอีกนะคะที่เราจะได้กล่าวถึงกันในรายละเอียดที่อยู่ในหนังสือนะคะนักทุกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะเพราะในนั้นมีรายละเอียดเยอะมากค่ะไม่สามารถที่จะนำเสนอณตรงนี้ได้นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

0: านและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
2: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
4: ่ว้าวเพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าย
5: าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
11: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: ค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นของการรายงานข่าวกับประเด็นการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะเหมือนที่เกริ่นไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าวันนี้รัฐบาลหรือว่าประเทศของเราค่ะให้ความสนใจกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะจนจัดไว้ในวาระแห่งชาตินั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับประเด็น ความรุนแรงในครอบครัวนะคะถ้าพูดถึงการรายงานข่าวกับประเด็นความคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีประเด็นที่ผู้รายงานข่าวควรจะทราบนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองค่ะปีพุทธศักราช2550ค่ะอันนี้เป็นไปตามประมาทอาญานะคะซึ่ง เราทุกคนก็ต้องรู้นะคะในฐานะเป็นผู้รายงานข่าวนั่นเองค่ะในประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของผู้ที่พบเห็นหรือว่าการกระทำความผิดนะคะด้วยความรุนแรงในครอบครัวก็มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะคะอย่างเช่นเราเป็นผู้รายงานข่าวหรือว่าเราไปเห็นครอบครัวที่แบบกระทำต่อเด็กหรือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีแม่หรือว่าพ่อหรือปู่ย่าตายายก็แล้วแต่นะคะถ้าถูกกระทำที่เราคิดว่าเป็นความรุนแรงเราไม่ต้องรอให้เขาบาดเจ็บก่อนนะคะพอเราเห็นว่าเขาขึ้นเสียงกันเขาทะเลาะกันเราก็ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะทีนี้สำหรับวิธีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความยังไงเนี่ยขอให้นักศึกษาดูในเอกสารการสอนนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดหลายประเด็นมากนะคะทีนี้พอเราได้รู้แล้วเนี่ยนอกจากวิธีการแจ้งความแล้วเราก็ควรจะมีรู้ในเรื่องของอายุความในการร้องทุกข์นะคะถ้าเราเป็นผู้สื่อข่าวแล้วเราหรือว่าผู้รายงานข่าวแล้วเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเวลารายงานข่าวจะทำให้เราอาจจะรายงานสิ่งที่หมดอายุความไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการสอบสวนเขาก็จะมีวิธีการนะคะว่าจะต้องมีการสอบสวนยังไงบ้างนะคะซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของห้ามไม่ให้ผู้ใดนะคะลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวต่อสาธารณชนนะคะด้วยวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นข้อมูลนะคะอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทำนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามที่กล่าวมาแล้วสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกนะคะซึ่งอยู่ในครอบครัวนั้นน่ะนะคะก็จะต้องดำเนินถูกดำเนินการตามพระราชบัญญัตินั่นเองค่ะทีนี้มาขอไปประเด็นต่อไปนะคะประเด็นต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานข่าวกับประเด็นการคุ้มครองเด็กนะคะเคยได้ยินไหมคะทุกคนคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเรามีพรบนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะคะเรื่องการรายงานข่าวเนี่ยอันแรกก็คือว่าการปฏิบัติต่อเด็กนะคะว่าจะต้องปฏิบัติต่อเด็กยังไงบ้างนะคะประเด็นที่2ก็คือผู้ปกครองเนี่ยต้องไม่กระทําการในประเด็นใดๆที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเด็กนะคะคือจะต้องให้การคุ้มครองเด็กนั่นเองและประเด็นที่3ก็คือห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือว่าเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือว่าสื่อสารสนเทศประเภทใดๆนะคะเกี่ยวกับการเรื่องราวของเด็กอะค่ะทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามที่พรบ.กำหนดไว้นะคะเช่นในการเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็จะต้องมีการคาดที่สายตาเด็กไว้นะคะไม่ให้ได้รับคนอ่านแล้วมองไม่รู้ว่าเป็นใครอะนะคะต้องปิดตาเด็กไว้นั่นเองค่ะและประเด็นต่อมานะคะเรื่องของกรณีที่ผู้ปกครองอยู่ในสภาพที่ไม่อาจที่จะอุปการะเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็จะเข้าพรบ.นี้เหมือนกันนะคะในการรายงานข่าวในกรณีเช่นนี้ก็คือผู้ปกครองไม่มีเงินผู้ปกครองป่วยติดเตียงผู้ปกครองถูกจำคุกนะคะแล้วไม่มีญาติที่จะดูแลนะคะนอกจากประเด็นที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีในเรื่องของถ้าใครเนี่ยพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์นะคะหรือว่าได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยด่วนเลยนะคะพอเห็นปุ๊บก็ต้องแจ้งทันทีนะคะไม่ต้องรอให้เกิดอันตรายใดๆกับเด็กก่อนแล้วถึงจะมาแจ้งนะคะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองเราเป็นผู้สื่อข่าวเราต้องทราบเรื่องราวพวกนี้นะคะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพของเราค่ะนี่ก็จบในเรื่องของตอนที่1ไปแล้วนะคะจะขอพูดถึงตอนที่2บ้างนะคะในตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการรายงานข่าวนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารกับปัญหากฎหมายนะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางกฎหมายด้านเทคโนโลยีการสื่อสารกับการรายงานข่าวและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กับการรายงานข่าวนะคะทุกคนจะคุ้นเคยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพูดถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกับปัญหากฎหมายนะคะก็คงหนีไม่พ้นที่เราจะพูดกันอยู่เสมอว่ากฎหมายที่ทุกฉบับเนี่ยนะคะที่ออกมาน่ะเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะปรับใช้กฎหมายฉบับใดอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนั้นๆ นะคะหรือเกี่ยวกับประเทศใดนะคะเขาก็จะมีกฎหมายของประเทศนั้นถ้าเราทำผิดกฎหมายของประเทศพม่าเราก็จะมีกฎหมายอีกแบบนึงนะคะถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องใช้ตามกฎหมายของประเทศไทยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกับปัญหากฎหมายเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำผิดที่ในตอนแรกที่เราพูดถึงนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นหมิ่นประมาทละเมิดอันนั้นก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีในเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทหรือกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดหรือกฎหมายเกี่ยวกับศีลธรรมนะคะมาในพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะหรือพรบ.ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะก็จะได้กำหนดไว้ว่าถ้าใครเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปในเครื่องคอมหรือว่าข้อมูลที่ไม่จริงหรือข้อมูลที่ลงไปในคอมแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับบุคคลที่เรากล่าวถึงหรือว่าเรารายงานข่าวถึงเขาอะนะคะเราก็จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นๆเช่นในทางเทคโนโลยีวันนี้เราก็มีพรบ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะพุทธศักราช2560ออกมาซึ่งเป็นพรบ.ที่เพิ่มโทษหนักกว่าเดิมอีกนะคะคือเพิ่มโทษทั้งในส่วนของการปรับและเพิ่มโทษทั้งในส่วนของการถูกจำคุกนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเพิ่มโทษแตกต่างจากเดิมยังไงก็ในปี2550อะค่ะเราก็มีพรบ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะและในปี2550นั่นน่ะพรบ.คอมพิวเตอร์ก็จะลงโทษไม่ถึงประหารไม่ถึงจำคุกนะคะหรือว่าลงโทษปรับในหลักหมื่นเท่านั้นแต่ณวันนี้พรบ.คอมพิวเตอร์ที่ออกใหม่ปี2560อะในความผิดฐานเดียวกันนะคะถ้าเราถูกปรับเราก็จะถูกปรับเป็นเงินถึง 200,000 บาทเลยนะคะหรือว่าถ้าเราถูกจำคุกอะระยะเวลาของการจำคุกอะก็จะยาวนานกว่าตอนที่เราใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ปีพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะขอพูดในประเด็นต่อไปนะคะในประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีอีกเหมือนกันนะคะว่าการพัฒนาหรือว่ากฎหมายที่เรานำมาพิจารณาเนี่ยต้องตีความแล้วก็นำไปใช้ปรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนั้นๆ นะคะหรือว่าการศึกษานั้นๆ นั่นเองจะต้องทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะว่าทำงานอย่างไรแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีอย่างไรนะคะเป็นเรื่องราวประเภทไหนนะคะเพื่อวินิจฉัยถึงความรับผิดชอบของคู่กรณีแต่ละฝ่ายได้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้กฎหมายในประเด็นนี้นะคะทีนี้มาดูประเด็นต่อมานะคะความรับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีนะคะทำไมถึงจำเป็นจะต้องมีการตั้งบัญญัติข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเพื่อให้เกิดการยอมรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นนะคะเราเห็นใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เราทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเราลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนผูกพันเราทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราทำสัญญาไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างผูกมัดตัวเราอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราไม่รู้กฎหมายนะคะดังนั้นผู้รายงานข่าวก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะวันนี้สื่อออนไลน์หรือว่าสื่อสังคมทั้งหลายนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการรายงานข่าวเมื่อเรารายงานข่าวแล้วเกิดความผิดพลาดผู้รายงานข่าวก็จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่ละประเด็นนั้นๆ นะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ะก็ยังถูกใช้เป็นพยานที่ศาลรับฟังข้อมูลได้นะคะก็คือเป็นพยานหลักฐานนั่นเองนะคะความรับผิดชอบอันนี้นะคะระบุในกฎหมายในพรบ.อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะระบุถึงเรื่องเวลาสถานที่การรับส่งข้อมูลนะคะเพื่อให้การเก็บรักษาเอกสารการเก็บในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการฟ้องร้องคดีได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้เกิดการยอมรับนะคะแล้วก็เพื่อสามารถระบุตัวบุคคลหรือว่าแสดงตัวบุคคลได้นะคะเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเราสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดนะคะประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองค่ะกับการรายงานข่าวนะคะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็คือเจ้าของนะคะมีสิทธิ์สามารถที่จะเรียกค่าความเสียหายทางแพ่งหรือว่าทางอาญาได้โดยใช้มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไว้นะคะในกระบวนการทางการแพ่งหรือว่าสิทธิที่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงินได้นะคะรวมทั้งค่าเสียหายต่างๆนะคะหรือว่าเรียกให้ผู้ละเมิดเนี่ยทำการละเว้นการกระทำได้นะคะอย่างเช่นเราไปเอาภาพสินค้าของใครมาลงนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเขาอะนะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิทางปัญญานอกจากสินค้าแล้วก็ยังเป็นบทความข้อความข้อมูลต่างๆนะคะที่เราไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของอะค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนสำคัญหลักๆเท่านั้นนะคะนอกจากที่เราพูดคุยกันมาแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการถามตอบอะค่ะโดยเราจะพูดถึงการถามตอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสอบในการสอนแต่ละเรื่องด้วยนะคะอีกสักครู่นักศึกษาลองประเมินความรู้กันนะคะแล้วพบกันในช่วงท้ายค่ะ
19: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่2นะคะสาระสำคัญของการสอนเสริมในช่วงนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6ค่ะอุดมการณ์และจริยธรรมการรายงานข่าวเนื้อหาในหน่วยนี้จะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกคืออุดมการณ์ข่าวตอนที่2คือจริยธรรมการรายงานข่าวค่ะในตอนแรกนะคะจะแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เรื่องที่2ก็คืออุดมการณ์กับงานวารสารศาสตร์เรื่องที่3คืออุดมการณ์แห่งเสรีภาพและเรื่องที่4นะคะคือแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เชิงจริยธรรมนะคะส่วนเนื้อหาในตอนที่2นะคะของหน่วยที่6นี้จะกล่าวถึงจริยการรายงานข่าวในตอนที่2นี้จะมีเนื้อหาอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องที่2คือสิทธิหน้าที่เสรีภาพของสื่อมวลชนเรื่องที่3คือความเป็นกลางกับจริยธรรมการรายงานข่าวแล้วเรื่องที่4คือหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพนะคะเรามาเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะคะค่ะนะคะเอาไลน์ก็จะมีอยู่2ตอนนะคะตอนแรกคืออุดมการณ์ข่าวตอนที่2คือจริยธรรมการรายงานข่าวค่ะนะคะในตอนที่1อุดมการณ์ข่าวก็จะมีอยู่4เรื่องนะคะแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์อุดมการณ์กับงานวารสารศาสตร์อุดมการณ์แห่งเสรีภาพแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เชิงจริยธรรมคำว่าอุดมการณ์เนี่ยนะคะมาจากภาษาอังกฤษว่า ideology จะหมายถึงระบบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะเป็นรากฐานโครงสร้างทางสังคมนะคะที่กำหนดกรอบความคิดของคนจนเกิดเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปอุดมการณ์จะช่วยหลอมรวมความเชื่อของคนในสังคมเกิดเป็นค่านิยมนะคะและความเชื่อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เนี่ยนะคะกล่าวถึงว่าอุดมการณ์นั้นเป็นกระบวนความคิดมีการจัดระบบและเกี่ยวข้องกับจิตสำนึกเป็นกลไกในการรวมคนเป็นความเชื่อที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มชนหนึ่งหนึ่งนะคะพอพูดถึงอุดมการณ์นะคะอุดมการณ์นั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตซ้ำพอผลิตแล้วก็มีการถ่ายทอดสิ่งที่ผลิตนั้นผ่านสถาบันแล้วก็กลไกทางสังคมนะคะกลไกทางสังคมก็เช่นครอบครัวโรงเรียนศาสนาสื่อมวลชนตามความต้องการของผู้มีอำนาจหลักๆในสังคมนะคะสร้างเป็นกฎเกณฑ์ ขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามจะปรากฏชัดนะคะอย่างเช่นนะคะเราจะเห็นในการรายงานข่าวในการแสดงละครการแสดงความคิดเห็นผ่านคอลัมน์ต่างๆในสื่อมวลชนนะคะจะเห็นในเชิงของรูปธรรมของอุดมการณ์นั้นๆนะคะพอพูดถึงอุดมการณ์นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการศึกษานะคะเมื่อมีการศึกษาข่าวตามแนวคิดอุดมการณ์เนี่ยพอจะสรุปได้ว่าข่าวนั้นเนี่ยจะมีคุณค่าหรือค่านิยมตามที่คนกลุ่มนึงที่มีอำนาจในการผลิตนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกเนื้อหาขึ้นมามีการแปรสภาพจากข้อมูลดิบที่ได้นะกลายเป็นข่าวไปยังผู้รับสารนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านผู้ดูผู้ชมผู้ฟังนะคะเพื่อมุ่งให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งผู้รับสารเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็ไม่ทันคิดว่าข่าวเหล่านั้นน่ะที่เรากำลังรับอยู่เนี่ยมีการถูกคัดเลือกมาแล้วนะคะโดยคณะบุคคลหนึ่งมีการดัดแปลงมาแล้วนะคะเพื่อจะให้การนำเสนอนั้นน่าสนใจเข้าใจง่ายนะอาจจะไม่ได้นำเสนอทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาจะคัดเลือกเฉพาะข่าวที่เขามองว่าน่าสนใจมานำเสนอนะคะแล้วก็การนำเสนอข่าวเหล่านั้นเนี่ยก็เพื่อตอบอุดมการณ์ของกลุ่มคนนะคะถ้าเป็นกรณีขององค์กรสื่อเนี่ยก็เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กรสื่อนั้นๆ นะคะของเจ้าของสื่อนะคะแล้วก็ของคนที่มีอิทธิพลอยู่หลายๆกลุ่มด้วยกันอุดมการณ์ในงานวารสารเนี่ยนะคะงานวารสารศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อมวลชนนะคะเรื่องการเสนอข่าวที่การเป็นการนำเสนอความจริงสู่สังคมจะเป็นการเน้นเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะจากบุคคลแล้วก็องค์กรด้วยวิธีการที่เป็นกลางนะคะโดยอุดมการณ์แล้วเนี่ยการนำเสนอต้องเป็นกลางนะคะผ่านการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องด้วยกระบวนการเชิงระบบนะไม่ใช่ว่าผู้สื่อข่าวไปเห็นข่าวมาไปทำข่าวแล้วก็นำเสนอขึ้นเลยไม่ได้จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยหัวหน้าข่าวโดยกองบรรณาธิการนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขตกแต่งให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนำเสนอแล้วน่าสนใจนะคะจึงเป็นเรื่องของการเลือกสรรข่าวสารที่มีคุณค่าข่าวสารเหล่านั้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรสื่อซึ่งจะแตกต่างกันไปในสื่อแต่ละแห่งบางองค์กรจะเน้นเรื่องแนวเศรษฐเรื่องสาระแนวเศรษฐกิจบางองค์กรก็จะเน้นในเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเป็นต้นนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับสารด้วยนะเพราะกระบวนการทำงานของสื่อนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้รับสารนะมิฉะนั้นเสนออะไรไปไม่มีคนสนใจก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จอุดมการณ์ในงานวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะจะต้องมีจริยธรรมนะคะเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการคิดในเชิงศีลธรรมจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนานะคะนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการกำหนดขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติได้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของศีลธรรมแต่มีการแฝงความเป็นศีลธรรมนะคะอาศัยความเชื่อมั่นในหลักการอาศัยความศรัทธานะคะที่มุ่งสร้างสิ่งดีงามแก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์นะคะก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่หรือสาธารณะโดยเกิดผลเสียหายน้อยที่สุดจนถึงไม่เกิดเลยนะคะถ้าการทำงานของคนในวิชาชีพวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนมีอุดมการณ์ในเชิงจริยธรรมแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยก็จะบรรลุในเรื่องของความศรัทธาที่ตั้งไว้นะคะงานวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะจึงมีความเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะงานวารสารศาสตร์ต้องมีผู้เขียนผู้สื่อข่าวผู้เขียนข่าวนะคะผู้เขียนคอลัมน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่พวกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีผู้เขียนเนื้อหาขึ้นมาผู้เขียนคอนเทนต์นะคะแล้วก็ผู้เขียนข่าวเขียนบทความเขียนคอลัมน์ต่างๆเป็นพลังสร้างอุดมการณ์นะคะสื่อสารข้อเท็จจริงและความเข้าใจแก่สาธารณะผ่านกระบวนการผลิตข่าวของสื่อมวลชนนะคะตามอุดมการณ์ของสื่อนั้นๆแล้วก็อุดมการณ์ของผู้มีอำนาจในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นจะต้องอยู่ได้ด้วยการสนับสนุน นะของผู้สนับสนุนงบประมาณผู้มีอำนาจนะคะหลายๆส่วนแต่ก็ต้องคำนึงถึงอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นของสื่อนั้นด้วยนะคะผู้รับสารเนี่ยจะรับอุดมการณ์นั้นมาโดยสมัครใจนะคะเป็นกรอบในการมองโลกโดยไม่รู้ตัวเราชอบข่าวไหนเราชอบเนื้อหาสาระไหนทางสื่อมวลชน

นะคะมันก็จะซึมซับเข้ามาในตัวเราในใจเรานะคะอย่างไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็ผู้รับสารส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอนั้นเป็นความจริงทั้งหมดซึ่งโดยอุดมการณ์แล้วค่ะต้องเป็นเช่นนั้นนะคะหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะงานวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนคือการนำเสนอข้อเท็จจริงและความเป็นจริงนะคะอุดมการแห่งเสรีภาพแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งของตอนที่หนึ่งเนี่ยนะคะอุดมการแห่งเสรีภาพเนี่ยนะคะจะมีนักคิดปราชญ์ในอดีตเนี่ยกล่าวถึงไว้เยอะมากเลยนะคะถ้านักศึกษาไปอ่านเนื้อหาในหน่วยนะคะในชุดวิชาของหน่วยที่6นะชุดวิชา16339เนี่ยจะกล่าวถึงนักคิดนักปราชญ์ไว้มากมายนะคะในอดีตเนี่ยที่ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเสรีภาพในอดีตเนี่ยค่ะเสรีภาพก็คงเป็นเสรีภาพในการพูดนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมแล้วก็ความยุติธรรมนะคะในเรื่องของการมีการได้ผู้มีได้เปรียบเสียเปรียบในสังคมเนี่ยถ้ามองในเรื่องอุดมการณ์แห่งเสรีภาพเนี่ยก็จะคำนึงถึงความเป็นธรรมนะคะโดยความเท่าเทียมกันแต่การใช้เสรีภาพนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะไม่ใช่เอาแต่มีแต่เสรีจนเกินขอบเขตจนขาดความรับผิดชอบนี้ไม่ได้จะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสรีภาพกับความรับผิดชอบนั้นเนี่ยจะต้องเกลื่อนกันไปด้วยกันนะคะจับมือไปด้วยกันเลยนะคะแล้วความรับผิดชอบก็จะมีหลายระดับตั้งแต่ความรับผิดชอบต่อตัวเองของตัวผู้สื่อข่าวหัวหน้าข่าวบรรณาธิการองค์กรสื่อนะคะความรับผิดชอบต่อผู้อื่นในสังคมแล้วก็ความรับผิดชอบที่ในสเกลที่กว้างออกไปคือความรับผิดชอบต่อโลกเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นจึงต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงความจริงนะคะความเท่าเทียมความสมดุลความยุติธรรมทั้งหลายนะคะอยู่แทรกซึมอยู่ในอุดมการณ์การทำงานของสื่อด้วยนะคะอุดมการแห่งเสรีภาพนะเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับความเป็นฐานันดรศรีของหนังสือพิมพ์ในอดีตนะคะสื่อมวลชนที่เกิดนะคะเป็นประเภทแรกก็คือหนังสือพิมพ์นะคะในสมัยอดีตเนี่ยฐานันดรศรีนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็สังคมจะให้เกียรติกับสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์นะคะที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจอิทธิพลของสื่อในประเทศอังกฤษนะคะในยุคศตวรรษที่18นะคะให้ความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะคะไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นมนุษย์ระดับใดอยู่ในชนชั้นใดนะคะในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะคะกฎธรรมชาตินั้นเนี่ยจะให้สิทธิแก่ทุกคนที่จะทำอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ผิดไปจากกฎธรรมชาติเป็นสภาพเป็นเสรีภาพทางศีลธรรมนะไม่ใช่ใช้เสรีภาพอย่างเกินขอบเขตนะคะจึงต้องมีการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมธรรมชาติด้วยนะคะถ้าต่างฝ่ายต่างเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งทำอะไรตามใจชอบโดยไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องนะคะมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันความมีศีลธรรมเนี่ยจึงแทรกซึมอยู่ในเรื่องของจริยธรรมและอุดมการณ์นะคะศีลธรรมก็คือเรื่องของการที่จะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องโตดเดี่ยวหรือว่าแยกออกไปว่าเป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นศีลธรรมเนี่ยสามารถจะอยู่ในใจในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้ตลอดเลยนะคะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะทุกคนมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันมีความเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดนะคะมีฐานะทางเศรษฐกิจแบบใดก็ตามความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือเรื่องของความยุติธรรมนะคะอาจารย์สุกัญญาสุบรรทัตนะคะได้กล่าวถึงเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรมไว้มากมายเลยนะคะนักศึกษาที่สนใจนะสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะได้เขียนไว้ในบรรณานุกรมของหน่วยที่6นะคะว่าสืบค้นข้อมูลมาจากเอกสารใดใครเป็นผู้เขียนใครสนใจสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยอาจารย์สุกัญญาได้กล่าวว่าจริยธรรมมาจากคำในภาษากรีกว่าอีทอสหมายถึงบุคลิกภาพหรือสิ่งที่คนดีประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อจะได้มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะส่วนศีลธรรมมาจากภาษาละตินว่ามอร์สหมายถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ที่สังคมการยอมรับนะคะในเรื่องของศีลธรรมจะเป็นเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของกายเรื่องของวาจานะที่ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมจริยธรรมจะหมายถึงพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากส่วนที่เป็นสมองนะคะศีลธรรมเป็นพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากใจที่เคารพ
บูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ตนยกย่องนะคะในมองในแง่ที่ว่าศีลธรรมเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวก็มองว่าเราจะต้องให้ความเคารพต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่เฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะคะถ้าเราให้ความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยสิ่งต่างๆที่เรากระทำออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีงามแล้วก็ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันจริยธรรมเนี่ยก็คือความละอายการไม่ทำความชั่วความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วนะคะหรือที่เรียกว่าฮิริโอตปะนะคะละอายที่จะทำบาปหรือทำสิ่งไม่ดีนะคะเกรงกลัวที่จะทำบาปหรือทำสิ่งไม่ดีนะคะเกรงกลัวในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นในการไปทำร้ายผู้อื่นจริยธรรมเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการคิดในเชิงศีลธรรมนะคะนำมาซึ่งหลักปฏิบัติที่ใครจะนำไปประพฤติตามหรือไม่ก็ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายลงโทษนะคะใครที่ประกอบอาชีพโดยไม่มีจริยธรรมเนี่ยกฎหมายไม่สามารถจะเอาผิดได้มันเป็นเรื่องของจิตใจนะคะถ้าสามารถทำได้ดีนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายหรือกฎอะไรเข้าไปกำกับนะคะรากฐานของจริยธรรมเนี่ยไม่สามารถจะเขียนเป็นภาษามนุษย์ได้ในเรื่องของจิตใจเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่จะบรรยายเป็นภาษาได้ยากมากอุดมการณ์เชิงจริยธรรมในงานวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากๆนะคะจะต้องมีจริยธรรมนะคะกำกับเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการคิดในเชิงศีลธรรมอาศัยความเชื่อมั่นในหลักการในความศรัทธาที่มุ่งสร้างสิ่งดีงามแก่เพื่อนมนุษย์นะคะให้เพื่อนมนุษย์อยู่กันอย่างผาสุกในสังคมนะคะตนมีความสุขผู้อื่นมีความสุขนะคะสังคมส่วนใหญ่ก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดจนถึงไม่เกิดเลยนะคะนั่นคืออุดมการณ์นะคะที่มุ่งมั่นไว้คราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะคะจะกล่าวถึงจริยธรรมการรายงานข่าวเนื้อหาในตอนนี้นะคะจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องที่2ก็คือสิทธิหน้าที่เสรีภาพของสื่อมวลชนเรื่องที่3ก็คือความเป็นกลางกับจริยธรรมการรายงานข่าวแล้วเรื่องที่4ก็คือหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพนะคะลองมาดูสาระโดยสังเขปของแต่ละเรื่องนะคะในเรื่องแรกนะคะจริยธรรมสื่อมวลชนเนี่ยนะคะจริยธรรมนะเป็นหลักประพฤติปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนนะคะทำโดยสมัครใจไม่ใช่ข้อบังคับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อกระแสข่าวสารในสังคมนะคะไม่ใช่เทจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายหนึ่งนะในทิศทางเดียวนะคะจะต้องมีความยุติธรรมนะคะมีความสมดุลเป็นหลักประกันความประพฤติของสื่อมวลชนที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมและความรับผิดชอบนะคะเสนอสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมนะคะให้รับรู้ร่วมกันนะคะด้วยข้อเท็จจริงด้วยความถูกต้องนะคะโดยมีหลักฐานยืนยันตรวจสอบได้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นด้วยนะคะจริยธรรมเนี่ยเป็นหลักประพฤติปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนนะคะเป็นปรัชญาหรือระบบที่เกี่ยวเนื่องด้วยศีลธรรมนะคะจะไม่สัตว์และไม่ควรแยกศีลธรรมออกจากจริยธรรมการทำงานของสื่อนะคะช่วยนักสื่อสารมวลชนหรือนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนหรือบางครั้งเราจะเรียกว่านักวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์หรือนักวารสารศาสตร์ก็ได้นะคะให้เขามีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมเป็นหลักประกันของเสรีภาพที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในกระแสข่าวสารที่แพร่ไปในสังคมผ่านช่องทางของสื่อประเภทต่างๆนะคะถ้าดูความหมายนะคะในเรื่องที่2ของตอนที่2เนี่ยคือเรื่องของสิทธิหน้าที่เสรีภาพของสื่อมวลชนนะคะถ้าดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะจะให้ความหมายของคำว่าสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมเช่นบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเขามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้อำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายด้วยนะคะเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายยอมรับนะคะให้การรับรองส่วนหน้าที่นั้นคืออะไรหน้าที่ก็คือกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ
นะคะรับผิดชอบนะคะการรับผิดชอบก็ควรทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นด้วยนะคะต่อสังคมเสรีภาพนั้นหมายถึงอะไรเสรีภาพก็คือความสามารถที่จะกระทำการใดๆตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนาความมีสิทธิ์ที่จะทำจะพูดแต่จำเป็นต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพแต่ว่าเราจะต้องไม่ก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วย

อันชอบธรรมที่นักวิชาชีพวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระนะคะได้รับการรับรองจากกฎหมายในกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบสามารถกระทำการใดๆโดยไม่มีอุปสรรคแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นชอบธรรมที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายเพื่อทำกิจนะทำงานของตนด้วยความรับผิดชอบไม่มีอุปสรรคขัดขวางโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นส่วนความเป็นกลางนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในเรื่องของอุดมการณ์และจริยธรรมการทำงานของสื่อมวลชนนะคะความเป็นกลางนะคะหรือคำว่าความจริงที่แท้จริงอาจารย์สุภาสิริมานนท์ท่านจะใช้คำว่าความจริงที่แท้จริงมาจากภาษาอังกฤษว่า objectivity นะคะหรือภาวะวิสัยนะคะคำว่า objectivity เนี่ยคำภาษาไทยจะมีหลายคำใช้แตกต่างกันไปในแต่ละวงการนะคะสำหรับทางด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าความเป็นกลางนะคะส่วนใหญ่ความเป็นกลางก็คือเป็นปรัชญาพื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญของงานวารสารศาสตร์การรายงานข่าวที่ถือว่ามีความเป็นกลางเป็นอุดมการณ์จะย่อมช่วยการปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายบรรลุอุดมการณ์ได้โดยได้รับการยอมรับได้รับการเชื่อถือนะไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้รับสารแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องว่าสื่อมวลชนนั้นเสนอสาระที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคมนะคะความเป็นกลางเนี่ยเป็นปรัชญาพื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญของงานวารสารศาสตร์นะคะช่วยการปฏิบัติงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายโดยได้รับการยอมรับคะจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องใครมาเห็นข่าวใครมาอ่านข่าวใครมาอ่านบทความอ่านคอลัมน์ต่างๆเนี่ยก็ยอมรับแล้วก็ให้ความเชื่อถือด้วยนะคะความเป็นกลางเนี่ยเป็นปรัชญาพื้นฐานนะคะนักวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะถ้าคำนึงถึงความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอคตินะคะให้ความยุติธรรมให้ความเป็นกลางนะคะก็จะได้รับความเชื่อถือได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องสุดท้ายของตอนที่2นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่6นี้ด้วยนะคะคือกล่าวถึงเรื่องของหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับนะปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่รับผิดชอบแล้วก็เป็นกลางนะคะไม่เลือกข้างไม่มีอคตินะคะการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนนะคะที่มุ่งอุดมการณ์แห่งความเป็นกลางนะคะจะต้องไม่มีอคติหรือปราศจากอคตินะคะในเรื่องของเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปตัดสินเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อจะเขียนคอลัมน์เขียนบทความนะคะเขียนอะไรที่แสดงความเห็นที่ไม่ใช่ข่าวเนี่ยจะต้องดึงตัวออกมาจากเหตุการณ์มองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นกลางปราศจากความรู้สึกชอบไม่ชอบนะคะทำแบบไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปตัดสินนะคะก็จะช่วยให้การทำงานของสื่อเนี่ยเป็นกระจกใสค่ะไม่ใช่กระจกฝ้านะคะเป็นกระจกใสที่สะท้อนภาพสังคมอย่างชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงด้วยนะคะหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพเนี่ยนะคะอาจารย์เสถียรพันธรังสีเนี่ยท่านได้กล่าวถึงไว้นะคะจากหนังสือที่ท่านนมส.ได้เป็นองค์ปาถกไว้นานมากแล้วนะคะจะพูดถึงเรื่องของหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่7ด้านด้วยกันไม่ล้าสมัยนะคะเรื่องนี้นะคะมีการเผยแพร่มาหลาย10ปีน่าจะตั้งแต่ก่อน2,500 ด้วยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมาจะร่วม100ปีแต่สิ่งต่างๆที่นำเสนอไว้เนี่ยยังทันสมัยแล้วก็ยังเป็นสากลแล้วก็มาปฏิบัติได้นะคะไม่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบความมีเสรีภาพความเป็นไทยหรือความเป็นอิสระนะคะความจริงใจความเที่ยงธรรมความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ความมีมารยาทนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าสามารถปฏิบัติได้เนี่ยก็จะช่วยนักวิชาชีพเนี่ยบรรลุอุดมการณ์ได้นะคะมากยิ่งขึ้นคราวนี้หลักปฏิบัตินะคะในแนวของอาจารย์สุภานะคะศาสตราจารย์สุภาสิริมานนท์เนี่ยค่ะจะกล่าวถึงหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์ไว้นะคะว่าจะประกอบด้วยความจริงที่แท้จริง
นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า

0: ความเป็นกลางความสัตย์จริงความบังควรและไม่บังควรที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์นะคะแล้วก็การไม่ลอกเรื่องของคนอื่นแล้วทึกทักเป็นของตัวเองนะคะที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า plagiarism นะคะหลังๆนี้จะมีการพูดถึงเรื่องนี้มากไปเอางานคนอื่นมาแล้วก็ใส่ชื่อตัวเอง
1: เอาละค่ะนักศึกษาช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของการสอนเสริมนะคะเพื่อการศึกษาของหน่วยที่4นะคะหลักการบรรณาธิกรข่าวนะคะทีนี้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบรรณาธิกรข่าวนะคะจากสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายไปในช่วงต้นตอนนี้เรามาลองดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยพอจะทบทวนหรือว่าจำอะไรได้หรือเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรบ้างนะคะเราลองมาดูซิว่าประเมินความรู้ตัวเองนะคะลองดูนะคะข้อที่1นะคะลองมาดูคำถามลองดูซินะว่าเนี่ยก็คล้ายๆอะค่ะคล้ายๆเวลาเราทำข้อสอบเนาะลองดูซิไหนลองดูข้อที่1นะคะการบรรณาธิกรต้นฉบับต่างจากการพิสูจน์อักษรอย่างไรอู้อันนี้อธิบายไปแล้วนะคะอันนี้ลองมาดูซิข้อที่1กอไก่ตรวจตัวสะกดเหมือนกันข้อขอไข่ตรวจสอบการใช้ภาษาเหมือนกันข้อควายต่างกันเพราะว่าบรรณาธิกรต้นฉบับต้องระวังเรื่องการละเมิดกฎหมายข้ององูมันต่างกันเพราะต้องขัดเกลาต้นฉบับภาษาในรายละเอียดที่แตกต่างกันมากอันที่3ข้อถัดไปต่างกันเพราะต้องระวังไม่ให้ใช้ภาษาซับซ้อนเวลาเจอข้อสอบอย่างนี้นะอย่างแรกเลยถ้าอาจารย์ถามอย่างนี้คุณต้องรู้แล้วว่า2คํานี้ไม่มีวันเหมือนกันแน่ในความหมายนะคะไม่ว่าคุณจะจําได้หรือจําไม่ได้ว่าพิสูจน์อักษรหรือตัวบรรณาธิกรต้นฉบับคืออะไรอย่างน้อยนักศึกษาต้องจําต้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานก่อนว่าถ้าอาจารย์ถามแบบนี้แสดงว่าอะไรต้องมีความต่างสิคะเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าถ้าคําว่าบรรณาธิกรต้นฉบับกับพิสูจน์อักษรต่างกันเราสามารถตัดข้อไหนออกได้บ้างอ้าวข้อ1กอไก่ข้อ2กอควายเพราะเรารู้เลยว่าข้อ3ข้อนี้เราตัดช้อยได้ออก2ตัวแล้วเนาะเห็นไหมโอกาสในการถูกเพิ่มขึ้นแล้วนะเหลือช้อยให้เลือก3ตัวคอควายงองูจอจานเลือกตัวไหนดีจำได้ไหมคะอาจารย์บอกว่าอะไรบอกว่าการบรรณาธิกรต้นฉบับมันไม่ใช่แค่ตรวจเรื่องตัวสะกดและภาษานอกจากข้อเท็จจริงเราต้องระวังเรื่องอะไรคะเราต้องระวังเรื่องการละเมิดกฎหมายหรือโดนเรื่องข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องคืออะไรคะอ้าวเห็นไหมคะต่างกันเพราะการบรรณาธิกรต้นฉบับต้องระวังในเรื่องของการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมเผอิญในช้อยไม่มีคำว่าและจริยธรรมนะแต่ว่าอาจารย์ถือว่าให้เพิ่มเติมนะคะนักศึกษาจะได้จำได้นะคะโอเคอ่ะเรามาดูข้อถัดไปนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นเครื่องมือในการทำงานบรรณาธิกรอุ้ยอันนี้ไม่ยากน่าจะจำได้เนาะจำได้ไหมนี่นะคู่มือสไตล์บุ๊กสไตล์บุ๊กคืออะไรคะสไตล์บุ๊กภาษาอังกฤษใช่อาจารย์ก็มาช้อยเป็นสไตล์บุ๊กเลยเนาะภาษาไทยก็คือคู่มือเลยค่ะคู่มือบรรณาธิกรต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะคู่มือบรรณาธิกรต้นฉบับนะต้องถูกใช้แน่นอนถูกไหมคะอันที่2พจนานุกรมอันที่3คู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวอุ้ยข้ององูงานนี้จะชวนสับสนเพราะเนื่องจากแสดงว่ามันถูกหลายข้อหรือเปล่าเอ๊ะมันถูกทุกข้อหรือมันถูกแค่กอกับขอไอ้ชักงงนะคะโอเคละข้อกอไก่เราคิดว่ามันถูกแหละนะข้อขอไข่อ่ะมันถูกแน่นอนนะเพราะเราจำได้ว่ามันมี2อันเอ๊ะหรือว่าคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันก็ดูใกล้ๆเนาะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าบรรณาธิกรมันก็เป็นเรื่องของจริยธรรมเหมือนกันนะเอ๊ะหรือหนูกำลังถูกหลอกแน่เห็นไหมเนี่ยเจอข้อสอบแบบนี้นักศึกษาจะบ่นมากเลยแต่ขอให้นักศึกษาแยกแยะให้ดีนะคะว่าอาจารย์ชอบหลอกกันนะคะจริงๆแล้วเป็นยังไงคะถ้าเราดูจากสิ่งที่เราเรียนเราจะจำได้ว่ามันมีแค่2อย่างเท่านั้นก็คือสไตล์บุ๊กกับพจนานุกรมนะคะนักศึกษาก็จะถูกหลอกมา2 choice นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ตอบข้ององงูนะคะโอเคอ่ะมาดูข้อถัดข้อที่3ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการบรรณาธิกรเวลาเจอข้อสอบแบบนี้นะนักศึกษาต้องขีดเส้นใต้คำว่าไม่ใช่ให้ตัวใหญ่ๆชัดๆหน่อยนะคะในข้อสอบเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตมหาวิทยาลัยก็จะช่วยนักศึกษาด้วยการทำตัวหนังสือของคำว่าใช่ไม่ถูกต้องข้อใดไม่จัดว่าเป็นไอ้คำว่าไม่เนี่ยนะคะของข้อสอบของมหาวิทยาลัยก็จะพิมพ์ตัวหนาๆไว้ให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงนะมหาลัยช่วยแล้วนะคะขอให้สังเกตนิดนึงนะคะอันนี้ลองดูข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการบรรณาธิกรเอาง่ายๆเลยถ้าแบบนี้เนี่ยคุณจำได้ว่าหลักการบรรณาธิกรมีความสำคัญในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยที่เหลือคุณตัดทิ้งได้เลยเห็นไหมคะ อ้าวอันที่1ก็ชัดเจนอันที่2ความเชื่อมโยงของเนื้อหา

อันที่3ความเป็นภาวะวิสัยอันที่4ความมีคุณค่าข่าวอันที่5ความสมดุลและเป็นธรรมพอดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหลักการสำคัญในการบรรณาธิกรคือข้อที่อ้าวเห็นไหมทุกข้อยกเว้นแหละคุณค่าข่าวเพราะว่าอะไรคะข่าวทุกข่าวที่ส่งเข้ามามีคุณค่าอยู่แล้วไม่ต้องใช้การบรรณาธิกรเลยเพราะการบรรณาธิกรจะต้องดูเรื่องเนื้อหาความเชื่อมโยงความชัดเจนความเป็นภาวะวิสัยเรียกง่ายๆว่าอะไรคะต้องไม่มีทัศนคติเลือกคติหรือความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวลงไปในข่าวใช่ไหมคะมีความสมดุลเป็นธรรมสำหรับจรรยาบรรณข่าวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความคุณมีคุณค่าข่าวไม่เกี่ยวเลยค่ะบรรณาธิกรไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเนื่องจากว่าอะไรการที่ผู้สื่อข่าวทำข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีคุณค่าที่จะมาถึงบรรณาธิการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยเรื่องของคุณค่าข่าวนะคะเอาข้อถัดไปใครไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรณาธิกรต้นฉบับอันนี้อยากจะต้องไปจำชาร์ตจำได้ไหมคะอาจารย์ให้ดูชาร์ตนะคะว่าคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบรรณาธิกรต้นฉบับมีใครบ้างเห็นไหมคะมีใครไหนดูที่ดูลองดูซิเรามีใครบ้างในนี้ผู้สื่อข่าวผู้เรียบเรียงข่าวหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาใครที่ไม่อยู่ในชาร์ตที่อาจารย์บรรยายไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะคะเราจะจำชาร์ตได้ในชาร์ตอาจารย์ก็จะมีขั้นต้นเริ่มจากผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาให้ผู้เรียบเรียงข่าวหรือที่เราเรียกเขาว่ารีไรเตอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปให้หัวหน้าข่าวหัวหน้าข่าวก็จะมีการโต๊ะข่าวต่างๆแล้วก็รวมทั้งหัวหน้าข่าวด้านหนึ่งจากนั้นก็นำไปสู่บรรณาธิการข่าวแล้วมันก็เผยแพร่แสดงว่าอะไรคะคนที่ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรณาธิกรต้นฉบับก็คือข้อจอจานบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้นั้นเป็นตำแหน่งบริหารแล้วก็จะมีความรับผิดชอบในเชิงข้อกฎหมายนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายนะลองทดสอบสิไหนๆก็เรียนรู้เรื่องการทำบรรณาธิกรแล้วเนี่ยมาทดลองทำบรรณาธิกรต้นฉบับข่าวต่อไปนี้ไหนลองดูสมมุติถ้าคุณได้เนื้อความข่าวมาเป็นแบบนี้เนี่ยอ้าวหน่วยงานการกักสินค้าเกษตรนะคะประเทศอินโดนีเซียยึดผลไม้จากไทยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการส่งเสริมสุขภาพเชิงการท่องเที่ยวไอ้ชักงงดีแท็กเข้ายื่นประมูลเอกสารกชช.โดยเป็นผู้เข้าเปล่าเดียวอ้าวเอ๊ะสะกดแปลกๆไหมสิ่งที่เราจะเห็นอย่างแรกเลยถ้านักศึกษาสังเกตเราจะเห็นอะไรคะคำว่าสินค้าเกษตรสะกดเกินมาลอเรือเห็นไหมคะสะกดเกินมาละอันที่หนึ่งอันที่สองประเทศอินโดนีเซียยึดผลไม้จากไทยใช่ไหมคะนายกอันนี้ดูจะไม่มีอะไรผิดนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองใช้ได้เพื่อติดตามส่งการผลการส่งเสริมแล้วมันชักงงๆไหมเนี่ยหน้าที่บรรณาธิการนี่แหละทำให้ไม่ต้องสับสนให้นักศึกษาต้องสังเกตนะคะ3บรรทัดนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามอะไรดีคะที่ถูกมันควรจะเป็นอะไรติดตามผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแสดงว่าอะไรพิมพ์สลับกันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ3บรรทัดสุดท้ายเป็นพาดหัวข่าวอีกเรื่องนึงนะคะ Dtac เข้ายื่นเอกสารประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์กหน่วยงานเนี่ยสะกดผิดอันเนี้ยเขาเรียกว่ากสทชแสดงว่าอะไรฮะสะกดตกไปอย่างเงี้ยบรรณาธิการต้องรู้นะคะว่าผู้สื่อข่าวส่งมาเนี่ยสะกดผิดนะอันนี้คืออะไรเป็นผู้เข้าอะไรประมูลรายเดียวแสดงว่าอะไรตกคำพิมพ์ไม่ทันรีบพิมพ์ส่งอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาดูเนี่ยนะคะอาจารย์จะให้ดูว่าในแง่ของการทำงานจริงเนี่ยนะคะเขาจะมีเครื่องหมายเหล่านี้เช่นเนี่ยเขาจะตัดลอเรือทิ้งเขาก็จะตัดอย่างนี้บางคนเขาจะอาจจะเขียนเป็นกากบาทไปเลยแทนที่จะขีดค่าแบบนี้นะคะหรืออย่างอันนี้เผอิญในต้นฉบับเนี่ยมันจะมียอยักษ์เกินมาตัวหนึ่งนะคะแต่อันที่ตัวอย่างอาจารย์เอามาให้สงสัยตกยอยักษ์ไปนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันเรียงลำดับผิดแสดงว่าอะไรคำว่าการท่องเที่ยวก็มาก่อนคำว่าเชิงสุขภาพก็สามารถใช้เครื่องหมายแบบนี้เพื่อจะบอกว่าช่วยเอาอันเนี้ยมาใส่ตรงนี้แทนเนี่ยนะคะบางคนอาจจะบรรณาธิการด้วยการวงคำนี้แล้วก็ชี้ลูกศรมาตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออย่างอันนี้ตกคำว่ากสทชเห็นไหมคะตกททหารไปตัวหนึ่งเห็นไหมนี่ก็ตกแล้วประมูลรายเดียวตกไป2คำเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นักศึกษาลองฝึกนะคะสังเกตเวลาอ่านข่าวดูข่าวฟังข่าวชมข่าวนะคะเอาละค่ะสำหรับการสอนเสริมนะคะเพื่อการศึกษาในชุดวิชา16339นะคะการบรรณาธิกรการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในหน่วยที่4นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนว่าไอ้ที่ลองทำมาเนี่ยข้อไหนถูกไม่ถูกแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยพยายามไปทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะซึ่งเป็นช่วยในการทบทวนแล้วก็อย่าลืมนะคะ

0: อ่านเอกสารการเรียนนะคะเพราะว่าแม้ว่านักศึกษาจะฟังเรื่องการสอนเสริมเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยแต่ให้นักศึกษาไปทบทวนหนังสือและตำรับตำราด้วยนะคะเพื่อจะช่วยนักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้นะคะขอนักศึกษาทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของคำถามและประเมินความรู้นะคะเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาว่าจากที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกอะค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูคำถามของหน่วยที่5กันนะคะเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายนะคะลองมาทำพร้อมๆกันไปเลยนะคะข้อแรกนะคะผู้สื่อข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์จะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายในการรายงานข่าวเพราะเหตุใดคะพอนึกออกไหมคะผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวนั่นเองค่ะหรือว่านักหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายในการรายงานข่าวเพราะว่าข้อ1กฎหมายเป็นกลไกควบคุมค่ะใช่ไหมนะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะคะข้อที่2นะคะกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนค่ะอันนี้ก็น่าสนใจไหมคะนะคะประเด็นที่3ก็คือผู้สื่อข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ไม่จำเป็นต้องศึกษากฎหมายค่ะเรามาดูกันทีละข้อนะคะว่าในการปฏิบัติงานของผู้รายงานข่าวหรือผู้สื่อข่าวเนี่ยกฎหมายเป็นกลไกควบคุมจริงไหมนะคะเพราะว่ากฎหมายจะคอยควบคุมว่าถ้าเราทำอะไรผิดนะคะเราก็จะต้องได้รับโทษตามฐานความผิดที่เราทำลงไปนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2กฎหมายให้ความรู้ให้ความคุ้มครองนะคะผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะกฎหมายบางอย่างไม่ใช่บางอย่างค่ะกฎหมายบางฉบับนะคะก็บอกไว้ว่าอะไรที่ผู้รายงานข่าวสามารถทำได้และอะไรที่ผู้รายงานข่าวไม่สามารถทำได้นะคะถ้าเราจะบอกว่าผู้รายงานข่าวไม่สามารถทำได้ก็คือเป็นกลไกในการควบคุมซึ่งอยู่ในข้อที่1ใช่ไหมคะแล้วพอมาข้อที่2ที่เราบอกว่าให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านนี้ก็คือกฎหมายจะบัญญัติไว้เลยค่ะว่าเราสามารถทำงานด้านนี้ได้ในใดบ้างประเด็นใดบ้างที่ผู้รายงานข่าวสามารถรายงานได้นะคะเช่นเราบอกพูดถึงความจริงนะคะในเรื่องของข่าวที่เรานำเสนอนะคะเราตรวจสอบมาแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่จริงไม่ใช่เฟคนิวนะคะอันนี้ก็คือกฎหมายให้ความคุ้มครองถ้าเรานำเสนอในข่าวที่เป็นจริงอ่ะเราก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ถูกลงโทษนะคะดังนั้นในข้อที่หนึ่งนี้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมคิดว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกนะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่หนึ่งและข้อที่สองถูกต้องข้อที่5ข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ถูกต้องค่ะพอได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะคะว่าข้อนี้ข้อใดถูกนะคะอาจารย์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่ถูกของข้อนี้ก็คือข้อ1และข้อ2ค่ะที่บอกว่ากฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมและก็กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนค่ะดังนั้นผู้รายงานข่าวจึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายนะคะนี่คือเหตุผลค่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะบัญญัติให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นไปตามข้อใดคะ ข้อที่1 นะคะบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะข้อที่2บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูดค่ะข้อที่3บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเขียนค่ะข้อที่4บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพิมพ์ค่ะอันนี้ทั้งหมดนะคะและข้อที่5ถูกทุกข้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประเด็นนะคะในคำถามข้อนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้นะคะอย่างชัดเจนว่าบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูดนะคะในการเขียนในการพิมพ์นะคะนอกจากที่กล่าวมา4ข้อแล้วก็ยังมีในเรื่องของการโฆษณาและในเรื่องของประเด็นอื่นๆอีกนะคะแต่ในคำถามนี้นำเสนอเพียง4ประเด็นนะคะเราจะพิจารณากันนะคะให้เวลาคิดนิดนึงค่ะพอได้ไหมคะก็เฉลยแล้วนะคะใครต่อ

0: ตอบถูกบ้างข้อที่ห้านะคะทุกข้อถูกหมดเลยนะคะทันไหมคะนะคะข้อต่อไปเป็นข้อที่สามนะคะในข้อที่สามเนี้ยก็เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกแล้วเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในฐานะเป็นประชาชนและเป็นสื่อมวลชนไว้ตามข้อใดนะคะข้อที่หนึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเสมอกันข้อที่2บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายข้อที่3บุคคลย่อมมีสิทธิความเป็นอยู่ในความเป็นอยู่ส่วนตัวนะคะเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวข้อที่5บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนานะคะจะลองดูนะคะในเล่มจะเขียนบอกไว้นะคะในเอกสารการสอนนะคะว่าเราได้รับสิทธิในฐานะที่เราเป็นประชาชนและเป็นสื่อมวลชนยังไงนะคะก็ทั้งหมดนี้ถูกทุกข้อนะคะก็คำตอบก็คือข้อที่5นั่นเองค่ะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองมีสิทธิในร่างกายมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงนะคะแล้วก็ในการนับถือศาสนานะคะต่อไปนะคะเป็นข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะคะที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะประเด็นแรกก็คือผู้ใดกระทำผิดกฎหมายนะคะข้อที่2การกระทำโดยจงประมาทเลินเล่อนะคะข้อที่3ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นข้อที่4ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ทำละเมิดนะคะพอนึกกันออกไหมคะถ้าใครก็ตามที่กระทำผิดกฎหมายนะคะกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะหรือว่ากระทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะคะความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้กระทำละเมิดทุกองค์ประกอบนะคะทั้ง4ข้อนี้ถ้าใครทำครบถ้วนนะคะก็จะมีความผิดฐานฐานละเมิดนั่นเองนะคะคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่5ค่ะโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5บอกว่าข้อใดเป็นการกระทำหมิ่นประมาทนะคะที่เป็นความผิดมีโทษทางอาญานะคะที่จะครบองค์ประกอบนั่นเองนะคะข้อแรกคือผู้ใดกระทำโดยเจตนาข้อที่2ใส่ความผู้อื่นข้อที่3ต่อบุคคลที่3ข้อที่4ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเหมือนที่เรายกตัวอย่างไปในตอนต้นแล้วนะคะถ้าในกอไปพูดกับในคอควายถึงเรื่องของในขอว่าในขอมีชู้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่ากระทำการหมิ่นประมาทนะคะผู้นั้นก็จะต้องรับผิดทางอาญานั่นเองนะคะดังที่กล่าวมาแล้วว่ากระทำโดยเจตนาใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ5นะคะนะคะทั้งหมดนี้นะคะในช่วงที่เราพูดคุยกันเนี้ยนะคะก็ทั้งหมดนี้เป็นคำถามประเมินความรู้ของหน่วยที่5นั่นเองค่ะในเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายนะคะหากนักศึกษาทำไปพร้อมกันแล้วตอบไม่ถูกเนี่ยขอให้ทบทวนในเอกสารการสอนในส่วนเนื้อหาและทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมครั้งนี้นะคะลองมาประเมินความรู้กันหลังจากฟังบรรยายแล้วนะคะทั้งหมดก็จะมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกอยู่5ตัวเลือกคล้ายๆกับข้อสอบนะคะนักศึกษาลองมาทำกันเลยนะคะลองดูข้อแรกค่ะข้อใดอธิบายความหมายของอุดมการณ์ได้ถูกต้องนะคะลองมาดูตัวเลือกข้อ1การเชื่อมโยงชนชั้นในสังคมข้อ2การถ่ายทอดคำสั่งของผู้มีอำนาจข้อ3การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมข้อ4การผลิตเนื้อหาตามความต้องการของสังคมข้อ5ระบบความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะถ้าลองไปทบทวนสิ่งที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็น่าจะพอเดาได้เลยนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าคำตอบจึงเป็นข้อ5เป็นเรื่องของระบบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมจนอยู่ในจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคลนะ

คะเรามาดูข้อ2ค่ะงานวารสารศาสตร์เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์อย่างไรนะคะเรามาดูข้อแรกนะคะการช่วยถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมข้อ2การเป็นสื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมข้อ3เป็นสื่อเชื่อมโยงความคิดความเห็นในสังคมข้อ4เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของอุดมการณ์นะข้อ5ก็คือการใช้วิธีการที่เป็นกลางในการเสนอข้อเท็จจริงนะคะวิธีการเดานักศึกษาถ้าอ่านเนื้อหาเยอะๆบางทีอาจจะงงๆแต่ถ้าเห็นอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดปั๊บเลือกข้อนั้นไปเลยนะคะอย่างกรณีนี้ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะมันจะอยู่ในข้อที่5เห็นไหมคะวิธีการที่เป็นกลางนี่เป็นหัวใจเลยนักศึกษาไว้เลยนะคะเรามาดูเฉลยกันเฉลยคือข้อ5นะคะคราวนี้เรามาดูคำถามข้อถัดไปค่ะการที่บุคคลมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมโดยมีความรับผิดชอบสะท้อนอุดมการณ์ในด้านใดนะคะข้อแรกอุดมการณ์แห่งเสรีภาพข้อ2คือการแสดงออกข้อ3คือตามวิถีประชาธิปไตยข้อ4คือตามหลักสิทธิมนุษยชนข้อ5คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะความเสมอภาคความเท่าเทียมเนี่ยนะคะความรับผิดชอบเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะความเสมอภาคความเท่าเทียมความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอุดมการณ์แห่งเสรีภาพทั้งสิ้นนะคะลองมาดูเฉลยนะคะคำตอบเฉลยจึงเป็นข้อ1นะคะมาดูข้อ4คำถามข้อ4ข้อใดหมายถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติที่สังคมให้การยอมรับนะคะวิธีการประพฤติปฏิบัติมันก็คือเรื่องของศีลธรรมใช่ไหมคะศีลธรรมก็คือข้อประพฤติทั้งกายวาจาที่เราจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นลองมาดูตัวเฉลยนะคะเฉลยจึงเป็นข้อ2นะคะเรื่องของศีลธรรมลองมาดูข้อ5ข้อใดเป็นหลักประพฤติปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนนะคะที่ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะคำตอบนะคะก็คือเรื่องของจริยธรรมนะคะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเห็นไหมคะเป็นเรื่องของประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดความรับผิดชอบด้วยนะคะจึงเป็นเรื่องของจริยธรรมลองมาดูเฉลยนะคะเฉลยเป็นข้อ1นะคะเรามาดูโจทย์ถัดไปค่ะข้อ6นะคะพูดถึงเรื่องของกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบจะหมายถึงข้อใดในการบรรยายนะคะที่บรรยายไปสักครู่เนี่ยจะมีการพูดถึงความหมายของคำว่าหน้าที่ตามที่พจนานุกรมราชบัณฑิตได้ตราไว้ได้ระบุไว้นะคะว่าหน้าที่นั้นคือกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบเฉลยจึงเป็นข้อ2นะคะหน้าที่คำถามข้อต่อไปนะคะข้อใดหมายถึงความเป็นกลางตามแนวคิดของศาสตราจารย์สุภาสิริมานนท์นะคะใน PowerPoint ที่พูดไปนะคะเฟรมท้ายเลยนะคะจะมีการกล่าวถึงเรื่องของความเป็นกลางนะคะว่าสามารถจะใช้คำอยู่หลายคำนะคำที่ท่านอาจารย์สุภาพูดไว้อะค่ะนะคะอาจารย์ได้เขียนไว้ก็คือความจริงที่แท้จริงนะคะคำตอบจึงเป็นข้อ4ค่ะดูคำถามข้อต่อไปนะคะแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นกลางมักจะหมายถึงข้อใดนะคะมันเป็นเรื่องของอะไรคะข้อ1วิธีการอ้างอิงแหล่งข่าวไหมนะยังไม่รีบมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะข้อ2วิธีการในการสื่อข่าวน่าจะใช่ข้อ3ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวข้อ4การเสนอข้อเท็จจริงแก่สังคมข้อ5การกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุกให้สังคมจริงๆแล้วอ่ะทุกข้อมันก็ถูกทั้งนั้นแต่ข้อที่น่าจะคลุมได้ที่สุดเลยนะคะจะต้องเป็นวิธีในการสื่อข่าวที่มันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในข้อนี้ไว้เลยนะคะจะรวมข้ออื่นๆมาไว้ในข้อวิธีการในการสื่อข่าวคราวนี้เรามาดูคำถามข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นเครื่องกำกับหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพนะคะหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์นะคะมันก็จะมีอยู่หลายๆข้อด้วยกันถามว่าทุกข้อถูกเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องที่ดีงามหมดนะคะแต่เรื่องที่ว่าคำที่ข้อไหนที่จะคลุมได้หมดนะคะน่าจะเป็นข้อแรกอะค่ะจริยธรรมนะคะเฉลยจึงอยู่ที่ข้อ1นะคะเรามาดูแบบทดสอบข้อสุดท้ายนะคะสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะข้อคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยข้อใดช่วยให้การทำงานของสื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนภาพสังคมที่ชัดเจนและเที่ยงตรงนะคะข้อ1ความเป็นกลางนี่น่าจะใช่อยู่แล้วลองดูข้อ2การเป็นฐานันดร4
นะคะมันก็ดูเหมือนใช่นะข้อ3การอ้างแหล่งข่าวซึ่งก็เป็น

ที่ต้องทำอยู่แล้วข้อ4การเผยข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งที่เสือทำอยู่แล้วแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของใครนะคะซึ่งไม่บังควรที่จะมาเปิดเผยแล้วก็ข้อ5การแสดงความคิดเห็นนะคะการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สร้างความขัดแย้งแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะดูเหมือนทุกข้อเนี่ยมันก็ใช่ทั้งนั้นนะคะแต่ข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดนั้นจึงเป็นเรื่องของความเป็นกลางนะคะคำตอบนะคะจึงเป็นข้อ1ค่ะความเป็นกลางนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระโดยสังเขปของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่2เนี่ยนะคะหน่วยที่6อุดมการและจริยธรรมการรายงานข่าวค่ะรวมทั้งมีการทำแบบทดสอบนะคะซึ่งจะล้อๆกับข้อสอบที่นักศึกษาจะเจอนะในการสอบนะคะคือจะมีตัวเลือก5ตัวเลือกสำหรับแต่ละข้อคำถามนะคะขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ข้อไหนที่ทำไม่ถูกเนี่ยก็กลับไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: ะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์นะครับที่มีความสามารถในการคิดค้นเครื่องแกะสลักเลเซอร์ด้วยหัว DVD นะครับกลไกในการทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

ห็นเครื่อง DVD ครับที่มันเป็นไลท์เตอร์เอ๊ะมันไลท์แผ่นได้นะครับแล้วก็จะน่าจะมีความร้อนนะครับไอ้ตรงความร้อนตรงเนี้ยไอ้ซึ่งผมเนี่ยทำเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์เนี่ยก็คือออกมาดูว่าซึ่งหลอดปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นหลอด CO2 นะครับที่เป็นลักษณะหลอดเป็นแท่งแก้วนะครับที่จะมีขั้วแอโนดกับคาโทดแอโนดก็คือขั้วบวกคาโทดลบนะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะยุ่งยากเถอะทะเพราะจะมีการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็น CO2 แล้วก็เกิดต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะในการที่เราจะออกงานตามอีเวนต์หรืองานตามตลาดนัดหลักการทำงานของมันก็คือจะเป็น stepping motor x y z นะครับ3แกนส่วนตัวบอร์ดเนี่ยก็เป็นบอร์ด Arduino นะครับที่ใช้ในการเรียนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ของโรงเรียนนะครับก็เอามาใช้ส่วนแกนตัวนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้มันเอามาจากพวกโต๊ะนะครับโต๊ะที่เขาไม่ใช้แล้วเราก็มาตัดให้ได้ขนาด A4 นะครับให้ได้ขนาด A4 เสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นชุดสายที่อินเทอร์เฟซกับเครื่องนะครับเป็นพอร์ต USB เนี่ยเสียบเข้าไปที่โน้ตบุ๊กหรือ PC บ้านเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการในการทำงานนะครับของเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์จากหัว DVD ไลท์เตอร์นะครับที่จากเครื่องเล่น DVD นะครับก็คือส่วนประกอบก็มีหลักๆ ก็คือตัว XYZ นะครับเป็นเครื่องตัวพอร์เตอร์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นอินเทอร์เฟซกับเครื่องแกะสลักนะครับเวลาเราจะเอาไฟล์ภาพนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟล์ภาพที่เป็นพยาคุดนะครับเป็นคุดผมก็ไปดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปเก็บไฟล์ไว้นะครับที่เป็นรูปลายไทยนะครับผมก็ไปดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาวางแค่วางนี้นะครับพอวางเสร็จแล้วเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยผมตั้งไปที่คอม9คือพอร์ตตัวนี้ที่ USB นะครับตัวนี้ก็เป็นโลเป็นพวกสปีดนะครับพวกนี้สปีดเนี่ยมันก็ฟิกแล้วแต่เราต้องการให้งานเร็วงานช้าหรือขึ้นอยู่กับ

รายละเอียดของเนื้องานที่เราต้องการเราก็สามารถปรับแต่งพวกสปีดคอนโทรลพวกนี้ได้นะครับส่วนที่เป็นโลโก้เนี่ยนะครับพอเราอินเทอร์เฟซดึงเข้ามานะอิมพอร์ตเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องลากหัวนะครับแกน XY นะครับตอนนี้ทำไมถึงต้องเซตไปที่00นะครับเพราะเวลาเราเขียนโปรแกรมไว้นะครับเราจะต้องค่าเริ่มต้นครั้งแรกในการทำงานไว้ที่ตำแหน่ง0นะครับส่วนที่ขึ้นลงนะครับตัวนี้จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสามารถที่สั่งงานโดยผ่านคอมพิวเตอร์ได้หรือเป็นพวก iPad ได้นะครับแต่เราจะต้องมาร์กไว้ที่ตำแหน่งที่เป็นพอร์ต XY ให้อยู่ในตำแหน่งที่0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยขนาดของมันเนี่ย0ถึง8เซนถึง10เซนถึง100เซนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแกน X แกน Y ตัวนี้นะครับแต่ตัวพอร์ตตัวนี้ถ้าสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็น0 0นะครับเสร็จแล้วไอ้กรอบตัวเนี้ยก่อนที่เราจะยิงเราก็คลิกกรอบออกนะครับแล้วก็ทำการยิงเลยตอนนี้เราจะยิงตรงบริเวณที่เป็นผิวที่เป็นวัสดุที่เป็นจากหนังนะครับตอนนี้คือเรากำลังยิงนะครับที่เป็นลักษณะวัสดุที่เป็นแผ่นหนังก็เป็นครั้งแรกครับที่ลูกค้าเอามาให้ลองยิงดูนะครับว่ามันสามารถยิงเป็นโลโก้ได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอในบนแผ่นหนังเนี่ยก็ครั้งแรกที่ลองนะครับแต่หลักๆนี่ยิงจากพวกที่เป็นลักษณะเป็นไม้พลาสติกอะคริลิกนินหินอ่อนพวกนี้มันสามารถยิงได้แต่แผ่นหนังเนี่ยก็ครั้งแรกในการที่เอามายิงเป็นโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยไอตัวนี้มันสามารถยิงเป็นลายไทยเป็นรูปนะครับเป็นฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับในบนที่เป็นลักษณะของโลหะนะครับแต่ถ้ารายละเอียดเยอะๆที่เป็นลายไทยที่ค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยระยะเวลาในการยิงก็ค่อนข้างจะนานนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นคุดนะครับถ้ายิงบนไม้เนี่ยข้อเสียในการยิงบนไม้เนี่ยถ้าเราไม่มีโบเป่านะครับวัสดุมันจะออกค้ำๆจะดำนะครับถ้ายิงงานผ้าพวกงานการ์เมนต์ที่เขาเย็บโลโก้มาหลายๆรูปนะครับแล้วก็เอาเลเซอร์ยิงตัดมันเนี่ยถ้าเราไม่มีพัดลมเป่านะครับไอ้ควันตัวนั้นมันจะทำให้วัสดุออกมาเหลืองหรือดำนะครับแต่ถ้าเรามีตัวเป่านะครับไอ้วัสดุตัวนี้มันก็จะไม่ค้ำไม่ดำภาพที่ออกมามันก็จะชัดเจนตัวอักษรก็จะชัดเจนนะครับตอนนี้ก็งานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่างานที่แกะจากเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์จากหัว DVD ไลเตอร์นะครับบนแผ่นหนังนะครับที่เป็นรูปโลโก้คุดนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือผ่านจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซกับตัว XY Z นะครับแล้วก็ยิงออกมาบนแผ่นหนังก็จะได้เป็นตาคุดแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากแผ่นไม้จากไอศกรีมนะครับเราก็จะแกะเป็นป้ายชื่อที่เราจะมาติดตรงหน้าอกนะครับที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วก็เข้าไปที่ฟอนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนามสกุลมาเลือกนะครับแล้วก็เลือกขนาดตอนนี้ผมเลือกสัก2นะครับแล้วเป็นอังสนาดิวนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับ

0: แล้วเราก็ติ๊กถูกครับฟอนต์ก็จะขึ้นมาเราก็เลือกในตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางไม้ไอศครีมบนที่จุดเลเซอร์มันมาร์กไว้นะเป็นพอยต์มาร์กไว้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวเพลนะครับมันก็จะทำการแกะสลักครับลักษณะการแกะเนี่ยมันจะแกะตัวที่เป็นภาชนะนะครับที่สระโอสระอีอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะเป็นตัวอักษรนะครับจากผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากแผ่นไม้ไอศครีมนะครับที่เป็นลักษณะตัวอักษรใต้ชื่อนะครับก็คือนายนันทนพัฒน์เจริญชัยธนาโชคนะครับจากเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับจากหัว DVD นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับปัญหาอุปสรรคในการทำเครื่องนี้ก็ขั้นแรกก็คือไอ้หัว DVD เนี่ยอยู่ดีจะออกมาแบบนี้เลยมันไม่ได้หนึ่งมันจะเกิดความร้อนพอมันมีความร้อนสูงเนี่ยอุณหภูมิมันเกิน150องศาตอนนี้พอเราใช้แล้วเนี่ยหัว DVD ก็เสียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นร้อยหัวนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการระบายความร้อนตอนทดลองแต่พอเรามารู้ว่าการระบายความร้อนของมันเนี่ยมันจะต้องให้อุณหภูมิอยู่ประมาณสัก40 50อุณหภูมิในที่นี้คือพวกชุดวงจรนะครับแต่ตัวนี้มันเกินอยู่แล้วเกิน100องศานะครับไม่น่ามันไม่สามารถที่จะยิงลักษณะผลงานที่เป็นรูปนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องปัญหาของซึ่งเราเอามาจากไอ้แกน XYZ ของเครื่องปริ้นดอทนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นดอทนะครับเป็น stepping motor นะครับในการทำมุมของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ 0.01 นะครับองศาต่อสเต็ปนะครับก็คือชุดที่เป็นสายพานเนี่ยก็เอามาจากเครื่องดอทนะครับตัดแล้วก็มาให้มันวิ่งตามรางนะครับส่วนตัวบอร์ดเนี่ยปัญหาก็เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามาทดลองในห้องเรียนเนี่ยก็คือเกิดความร้อนมันยังเขาเรียกพอเราใช้ไปนานเนี่ยถ้าเราไม่มีการระบายความร้อนหรืออยู่ในห้องที่อบห้องที่ร้อนเนี่ยครับถ้าไม่มีการระบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแห้งก็คือแกะไปได้สักชั่วโมงเนี่ยต้องทำการหยุดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือคุณรันไปเลยประมาณ8ชั่วโมงคุณต้องพักแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่1ชั่วโมงเนี่ยร้อนแล้วก็คือแห้งทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งสำคัญจริงๆหลักๆเนี่ยผมอยากจะทำให้คนตาบอดเรื่องอักษรเบลนะครับตอนนี้ก็คือรอแค่ว่าเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอักษรเบลครับมาอินเทอร์เฟซกันกับเครื่องนี้แล้วก็ลดการที่เขาจะต้องเอาไม้เอาปากกามาขีดนะครับแล้วก็ทำเป็นภาษาอักษรเบลให้กับคนตาบอดแต่ผมก็ใช้เครื่องเลเซอร์นะครับยิงเป็นดอทเป็นดอทนะครับก็น่าจะทำได้เพราะว่าเหลือแค่ไอตัวซอฟต์แวร์ของอักษรเบลแค่นั้นเองนะครับว่าให้มันอินเทอร์เฟซกันได้เพราะอักษรภาษาจีนภาษาโรมันอะไรพวกนี้มันได้แต่ผมว่าอักษรเบลก็คงไม่น่ายากครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมเครื่องแกะสลักแสงเลเซอร์ซึ่งทำจากหัว DVD นะครับต่อไปการแกะสลักบนพื้นผิวต่างๆก็คงทำได้อย่างง่ายขึ้นนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมที่ช่วยในการถนอมผลไม้นะครับให้มีความสดใหม่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับโดยเฉพาะเงาะที่มีความเหี่ยวง่ายนะครับเราจะไปรู้จักกับเทคโนโลยีกำจัดจุดอ่อนเงาะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรเปี่ยมสมบูรณ์ครับ คุณผู้ชมครับหลายคนนะครับสงสัยว่าเวลาเราซื้อเงาะนะครับมันอาจจะเก็บรักษาได้ไม่นานและก็เกิดปัญหาเวลาส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพบกับนวัตกรรมที่สามารถยืดอายุการเก็บของเงาะได้แบบวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคด้วยครับวันนี้นะครับคนที่คิดค้นนวัตกรรมนี้ก็คือดร.บุญยวดีจิรวุฒิจากกรมวิชาการเกษตรครับสวัสดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยกันนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อบุญยวดีจิรวุฒินะคะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
2: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเราสนใจมากเลยในเรื่องของเก็บอายุการเก็บอายุของเงาะใช่ไหมครับผมพูดถูกใช่ไหมครับ
3: อายุการเก็บรักษาค่ะ
2: อายุการเก็บรักษาของเงาะหรือยืดอายุของการเก็บรักษาเงาะใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: งั้นเราพูดถึงนวัตกรรมนี้หน่อยดีกว่าครับเพราะส่วนใหญ่จะต้องใช้สารเคมีใช่ไหมครับในการเก็บรักษาผลไม้ครับ
3: ก่อนอื่นขออนุญาตพูดถึงปัญหาก่อนนะคะ
2: ได้ครับได้ครับอาจารย
3: ์ว่าเงาะ

0: เพราะเนี่ยที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเกิดจากการที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของขนแล้วก็ของเปลือกเงาะนะคะเนื่องจากว่าหลังการเก็บเกี่ยวเงาะเนี่ยก็จะตรงบริเวณขนเนี่ยจะมีปากใบจำนวนมาก
1: ครับ
0: ก็จะทำให้เกิดการคายน้ำสูงอันนี้เป็นสาเหตุหลักค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการของผลเน่าอ
1: ัน
0: นี้เป็นสาเหตุหลักมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดค้นตอนนี้ค่ะก็จะมี2ลักษณะด้วยกันที่เราจะมาช่วยตรงจุดนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาแล้วก็วิธีการที่จะควบคุมการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดอาการของผลเน่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมี2ขั้นตอนใช่ไหมครับ1คือบรรจุภัณฑ์ของเงาะแล้วก็ขั้นตอนด้วยเพื่อที่จะยืดอายุการเก็บของเงาะใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะสองขั้นตอนหลักๆค่ะ
1: งั้นลองอธิบายแต่ละขั้นตอนได้ไหมครับอาจารย
0: ์คือเดิมทีเนี่ยนะคะที่เราเห็นบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ผู้ส่งออกใช้เนี่ยก็จะเป็นตะกร้าพลาสติกกลุด้วยกระดาษนะคะหรืออีกวิธีการนึงที่เขานิยมใช้ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นกล่องโฟมแล้วก็บรรจุเงาะลงไปแล้วเนี่ยก็มีแผ่นเหมือนแผ่นฟองน้ำบางๆอะค่ะแล้วก็ท็อปด้วยน้ำแข็ง
1: อ
0: ันนี้ก็เขาจะนิยมใช้ในการส่งออกนะคะแต
1: ่
0: ที่เราคิดค้นเนี่ยก็คือเราจะใช้ถุงพลาสติกที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้ก็จะเป็นถุงหายใจที่เขาเรียกถุงหายใจตามห้างสรรพสินค้าที่เขาบรรจุผักผลไม้อะค่ะจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่คราวนี้เราก็เลือกที่มันเหมาะสมกับเงาะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีอัตราการหายใจเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเลือกเหมาะกับพืชชนิดนั้นๆด้วยกันนะคะ
1: ครับอันนี้คือขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเอาถุงพลาสติกถุงหายใจเนี่ยค่ะบุในตะกร้าหลังจากนั้นเราอันนี้ก็คือ1วิธีการอ
1: ี
0: กว
1: ิ
0: ธีการที่จะควบคุมอาการโรคผลเน่าเนี่ยเราก็คิดค้นว่าเราใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ
1: ์ครับ
0: มันจะเป็นลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ต้องทำการคัดขึ้นมาก่อนนะคะแบคทีเรียที่เราคัดแยกได้เนี่ยเราก็แยกมาจากผิดผลเกษตรด้วยกัน
1: ครับ
0: ตัวที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราแยกได้จากถั่วลิสง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ปนอยู่แล้ว
1: ครับงั้นเราพูดถึงเงาะก่อนนะครับส่วนใหญ่อายุการเก็บรักษาเนี่ยประมาณกี่วันครับอาจารย
0: ์ก็คือถ้าในสภาพแวดล้อมธรรมชาติตอนที่อุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะประมาณ 3-4 วัน
1: 3-4 วันและพอเราใช้นวัตกรรมนี้ก็คือถุงหายใจใช่ไหมครับ
0: ค่ะจะถุงหายใจแล้วก็ร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เนี่ยแต่ว่าอีกสิ่งสำคัญนึงนะคะก
1: ็
0: คือเราต้องเก็บอุณหภูมิต่ำด้วย
1: ครับผมก็คือพอควบคุมอุณหภูมิได้ใช้ชีวพันธ
0: ุ์
1: เก็บในบรรจุภัณฑ์หายใจได้อายุของเงาะสามารถเก็บรักษาได้กี่วัน
0: ก็ยังสดอยู่เนี่ยก็10-12วันค่ะถ้าเราใช้บรรจุภัณฑ์ทั่วไปนี่ก็วันที่6-8นี่ก็จะมีลักษณะการเกิดสีน้ำตาลด้วย
1: แต่ก็ยืดอายุได้3เท่าเลยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือพอยืดอายุการใช้งานเนี่ยส่งผลดีต่อใครบ้างครับและต่ออะไรบ้างครับ
0: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการค่ะที่ว่าเราจะทำการส่งออกเพราะเดิมทีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะส่งออกทางเครื่องบิน
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็สามารถที่จะส่งออกทางรถได้เพราะว่าระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นนะคะ
1: งั้นขอถามอาจารย์เรื่องชีวพันธุ์นะครับที่นอกจากยืดอายุการเก็บของเงาะแล้วทำให้เงาะไม่เปลี่ยนสีด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตนะครับหลังจาก3วันเงาะจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผู้บริโภคก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ซื้อใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือมันจะเป็นลักษณะของอาการโรคผลเน่า
1: ครับ
0: ซึ่งเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราหลายชนิดด้วยกันนะคะ คือนวัตกรรมที่เราทำนี่คือเราคิดค้นเป็นเขาเรียกว่าแบคทีเรียปฏิปักษ
1: ์ครับ
0: นะคะซึ่งเราคัดแยกแบคทีเรียมาจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งคิดว่ามันแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะปนอยู่ในผิดผลเกษตรอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทดสอบกับเชื้อสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผลเน่าพอทดสอบได้แล้วเราก็คัดเลือกมาแล้วก็ทดสอบในผลเงาะด้วยกันก็พบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งอาการของโรคผลเน่าได้ดีแล้วก็ลดการสามารถที่จะควบคุมได้ดีเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อายุการเก็บรักษาผลเงาะได้นานขึ้น
1: เงาะเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปสู่ประเทศอะไรบ้างครับที่นิยมมากๆเลยครับ
0: คือตอนนี้ที่คือปกติแล้วเนี่ยจะส่งแต่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซียคือใกล้ๆบ้านเราเนี่ยกัมพูชาอะไรเงี้ยค่ะแต่เป้าหมายเราก็คืออยากส่งไปเมืองจีนนะคะ
1: ตลาดใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: จากอาเซียนไปสู่เอเชียใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นการเก็บอายุรักษาเนี่ยการยืดอายุการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพื่อให้สดแล้วก็นะครับผู้บริโภคเห็นก็จะรู้สึกชอบประทับใจอันนี้ผมถามนิดนึงครับว่าการที่เราทำแบบนี้เราไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราควบคุมโรคหรืออาการผลเน่าด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ค่ะเป็นแบคทีเรียเราก็หลังจากที่เราทำความสะอาดผลงอแล้วเราก็มาแช่ชีวพันธุ์ตัวนี้ค่ะประมาณ5นาทีแล้วก็ขั้นตอนตามเดิมเลยค่ะก็บรรจุในภาชนะก็คือที่เราแนะนำก็คือบรรจุในถุงพลาสติกหายใจนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่งตามขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับและในบรรดาผลไม้ทั้งหลายครับเพราะว่าประเทศไทยแน่นอนเราเป็นประเทศ ที่มีผลไม้เยอะมากเลยทำไมอาจารย์ถึงได้เลือกเงาะครับ
0: เงาะค่ะมันอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกแล้วว่ามีอายุการเก็บรักษาสั้นและซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศ
1: นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำสำเร็จเราก็สามารถที่จะส่งออกได้เยอะขึ้น
1: แล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นเงาะใส่กระป๋องซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือจะเก็บรักษาได้นานแต่ว่ากินแบบธรรมชาติพร้อมเปลือกเนี่ยมียังมีน้อยอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องแปรรูปไม่งั้นมันก็จะอย่างที่บอกค่ะมันอายุการเก็บรักษาสั้น
1: ครับและตอนที่เราได้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยครับมีฟีดแบ็กอะไรบ้างไหมครับจากผู้บริโภคผู้ประกอบการครับ
0: ก็คือตอนนี้ก็เริ่มนำไปเผยแพร่บ้างแล้วอะค่ะเพราะว่าเราเป็นผลงานวิจัยใช้ประโยชน
1: ์
0: แล้วก็มีผู้ประกอบการบางท่านก
1: ็
0: ขอตัวชีวพันธุ์ไปใช้อะค่ะเขาก็บอกว่าได้ผลดีค่ะ
1: ครับแล้วนอกจากเงาะนี่เราสามารถนำไปใช้กับผลไม้อื่นได้ไหมครับ
0: ผลไม้ชนิดอื่นนี่ยังอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังทำวิจัยอยู่นะคะแต่ว่ามันก็คิดว่ามันน่าเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการเข้าทำลายของเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นชนิดเดียวกัน
1: ครับคิดว่าผลไม้ไหนครับอาจารย์ที่สำคัญที่ตอนนี้เราต้องพัฒนาไปใช
0: ้ที่มองอยู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะของกล้วยค่ะกล้วยหอมซึ่งจะเป็นลักษณะอาการของขั้วหวีเน่าเวลาเราไปซื้อกล้วยอะค่ะมันก็จะเป็นเน่าๆที่ขั้วจะพบบ่อยๆอะค่ะเวลาสุกมันก็ถ้าเกิดรุนแรงมันก็จะไปที่ถึงผลเลย อันนี้แหละค่ะที่เราคิดว่าเราจะมีแนวโน้มที่เราจะพัฒนาต่อไป
1: ดีมากเลยครับและก่อนที่เราจะทำนะครับหรือช่วงระหว่างที่เราทำเนี่ยพบอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับแน่นอนในทุกนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันต้องเจอบ้างครับปัญหาอุปสรรค
0: อุปสรรคที่พบนะคะก็อาจจะเป็นพวกผลผลิตงออะค่ะเพราะว่าเราเวลาเราไปที่แปลงเกษตรกรเนี่ยบางทีมันก็จะมีว่าต้นฤดูเป็นแบบนี้กลางฤดูเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเราต้องการที่จริงๆเราต้องการแนะนำว่าเวลาตัดผลเงาะอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องตัดให้มีส่วนที่ติดผลเงาะเหลือ
1: ครับ
0: เพื่อลดการเข้าทำลายของเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ยากที่จะแนะนำเขา
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับกับทุกเกษตรกรนะครับเรื่องของกำไรเรื่องของต้นทุนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นวัตกรรมของอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรจุพันธุ์รวมถึงการใช้ชีวภาพเนี่ยเป็นทุนที่สูงหรือต่ำครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้ถุง ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่น่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายมากนักส่วนตัวชีวพันธุ์เนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรค่ะเคยคำนวณคร่าวๆนะคะก็ว่า1กิโลเนี่ยซึ่งใช้ได้เยอะเนี่ยก็ประมาณ4บาทไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราทำมาจากแป้งข้าวเจ้าส่วนที่เราใส่ผสมกับแบคทีเรียลงไปเพื่อความปลอดภัยอะค่ะ
1: โอ้โหดีมากๆเลยครับอาจารย์แล้วสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากคนดูทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับการของเผื่อหลายคนคิดจะทำ เรื่องของเกษตรเรื่องของผักผลไม้นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วนะคะตอนขั้นตอนหลังเก็บเกี่ยวนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมตอนช่วงก่อนเก็บเกี่ยวอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากผลผลิตที่ดีก่อนมันถึงจะมีการยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องเงาะนะคะถ้าเกิดเรามีเงาะที่ดีมาจากแปลงปลูกเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะยืดอายุได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณดร.บุญยวดีจิรวุฒิมากๆเลยนะครับที่จะช่วยเกษตรกรนะครับคือเขามีผลผลิตที่ดีแล้วแต่ด้วยนวัตกรรมของเรานะครับจะสามารถทำให้เกษตร

0: ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่คุณผู้ชมได้พบนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนาคนไทยนะครับก่อเกษตรกรแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นผลดีต่อประเทศชาติด้วยครับสำหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานวัตกรรมสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: รับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามที่อยู่เหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุข

0: จบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วลัยวรรณมัทุรสปีชากุลนะคะอาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล นะคะโดยในส่วนของอาจารย์นะคะเราก็จะมาพูดกันในหน่วยที่2เรื่องนะคะสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศค่ะโดยอาจารย์นะคะก็จะขอเริ่มจากนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะคะก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆเลยนะคะนั่นก็หมายความว่ามนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยนิยมนะคะชอบที่จะอยู่ร่วมกันนะคะในลักษณะครอบครัวนะคะแล้วก็มีสังคมมีเพื่อนนะคะและมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วนะคะในลักษณะที่เป็นถาวรมีความสัมพันธ์กันนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆนะคะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยถือปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นที่มาของกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะเราจะพบว่ามีกฎหมายสำคัญระบบหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในยุคอารยธรรมโลกก็คือกฎหมายฮัมมูราบีนะคะฮัมมูราบีเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดจากบทบัญญัตินะที่รวบรวมจากพระเจ้าฮัมมูราบีแห่งบาบิโลเนียนะคะโดยลักษณะของกฎหมายฮัมมูราบีก็จะเป็นลักษณะของกฎหมายอาญาเนาะโดยยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะโดยหลักกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราทำผิดอย่างไรเราก็จะได้รับโทษอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นที่มานะคะแรกๆเลยของอารยธรรมโลกของมนุษย์เรานะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องสาระสำคัญของสกุลกฎหมายในระดับสากลลองมาดูนะคะว่าสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความหมายว่าอย่างไรค่ะอย่างแรกนะคะก็คือสกุลกฎหมายในระดับสากลโลกเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกลุ่มนะคะเข้าด้วยกันเพื่อความการทำความเข้าใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระบบกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายอาจจะมีหลากหลายนะคะอาจจะเกิดจากชนเผ่าต่างๆนะคะการที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าหากเราพูดถึงในระดับสากล นะคะก็จะมีการรวมกลุ่มกฎหมายโดยศาสตราจารย์เรเน่เดวิดนะคะก็ได้แบ่งสกุลกฎหมายเนี่ยโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือใช้วิวัฒนาการทางกฎหมายนะคะทางประวัติศาสตร์แนวคิดพื้นฐานโครงสร้างของสกุลกฎหมายที่มาของกฎหมายแล้วก็ลักษณะการใช้กฎหมายนะคะศาสตราจารย์เรเน่เดวิดก็เลยแบ่งออกเป็น4สกุลกฎหมายในระดับสากลโลกนะคะก็คืออันแรกนะคะก็คือกฎหมายซีวิลลอค่ะประการต่อมาเป็นกฎหมายคอมมอนลอค่ะและสังคมนิยมและอันสุดท้ายนะคะก็คือศาสนาและประเพณีนิยมค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาสกุลกฎหมายในระดับ

สากลมีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อการศึกษากฎหมายเนาะการศึกษากฎหมายนะคะก็คือหากเราเข้าใจการสกุลกฎหมายในระดับสากลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราเนี่ยศึกษากฎหมายเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้รากที่มาของตัวสกุลกฎหมายนั้นๆ นะคะนำไปสู่การทำความเข้าใจต่อพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีสกุลกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะหากเรามองในมุมมองของไทยนะคะพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือก่อนสมัยรัชกาลที่5โดยอาจารย์นะคะได้แบ่งไว้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะจนถึงก่อนปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ส่วนช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งต่อมานะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันค่ะโดยในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนในสกุลกฎหมายระดับสากลนะคะลงมาสู่ในไทยนะคะแล้วก็เราจะอาจารย์จะชี้เห็นนะคะว่าแล้วสกุลกฎหมายระดับสากลเมื่อลงมาสู่ในไทยเมื่อไทยได้รับอิทธิพลแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไปค่ะค่ะโดยสกุลกฎหมายแรกนะคะกฎหมายซีวิลลอกฎหมายซีวิลลอเนี่ยลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอก็จะเป็นกฎหมายที่มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยประเทศที่มีการจัดทำกฎหมายในรูปแบบประมวลกฎหมายลักษณะนี้นะคะก็เช่นประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีนะคะโดยเราอาจจะเห็นได้จากที่ไหนบ้างนะคะตัวพวกเรานะคะนักศึกษาอาจจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะตัวพ.ร.บ.ต่างๆเนาะตัวกฎระเบียบนะคะต่างๆอันนั้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประกาศใช้นะคะอย่างชัดเจนเนาะทีนี้ข้อดีนะคะของการจัดทำกฎหมายในลักษณะของประมวลกฎหมายแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนากฎหมายการแก้ไขกฎหมายหรือการศึกษากฎหมายในลักษณะนำมาเปรียบเทียบกันในแต่ละประเทศนะคะอย่างง่ายนะคะคือจะง่ายกว่าการศึกษากฎหมายในสกุลกฎหมายของคอมมอนลอว์เนาะเนื่องจากการตัวของเขาเนี่ยมีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่ชัดเจนดังนั้นการศึกษากฎหมายก็เลยทำได้ง่ายค่ะหากเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะอื่นเช่นกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวต่อไปเนาะแต่ขอเกริ่นไว้ตรงนี้นะคะว่าหากเราเปรียบเทียบกับซีวิลลอว์เนี่ยเราก็จะพบว่ากฎหมายคอมมอนลอว์เป็นการวางบรรทัดฐานของศาลซึ่งอาจจะไม่มีความแน่นอนนะคะดังนั้นอาจจะไม่มีการวางเป็นลักษณะประมวลกฎหมายเป็นลักษณ์อักษรนะคะเวลานำมาเปรียบเทียบก็อาจจะทำได้ยากกว่าในลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอว์ค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าอิทธิพลของกฎหมายซีวิลลอที่มีต่อประเทศไทยนะคะเริ่มต้นจากที่ไหนแล้วมีอิทธิพลในลักษณะใดบ้างนะคะโดยประเทศไทยนะคะแม้ว่าเราจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของประเทศที่มีกลุ่มการใช้กฎหมายของซีวิลลอนี้นะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าการปฏิรูปสกุลกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงมีการจ้างนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสและชาวเบลเยียมเพื่อช่วยกันร่างประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยประมวลกฎหมายอาญาในตอนนั้นเนี่ยที่ร่างกันเป็นฉบับแรกก็คือกฎหมายลักษณะอาญาลศ127นะคะในปีพ.ศ.2451ก็มีการจัดทำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่มานะคะของอิทธิพลของสกุลกฎหมายต่างๆเนาะในช่วงที่มีการปฏิรูปกฎหมายของเรานะคะจนเสร็จสิ้นนะคะในพ.ศ. 2568เนี่ยในครั้งมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะมีการใช้แบบอื่นๆในเวลาต่อมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนำประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมันมาแปลเพิ่มเติมด้วยนะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายของในระบบซีวิลลอนะคะจากต่างประเทศโดยวิธีการนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูความสำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร
การบังคับใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะคะหากปราศจากการตีความนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายความว่าสกุลกฎหมายเนี้ยย่อมมาพร้อมการตีความนะคะเราอาจจะเห็นในกฎหมายของเราเนี่ยตามประมวลกฎหมายต่างๆนะคะการบัญญัตินะคะหรือว่าการร่างการวางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะวางในลักษณะที่กว้างแล้วก็ผู้ร่างเนี่ยจะพยายามที่จะร่างแบบครอบคลุมนะคะสามารถที่ตีความได้นะคะข้อดีของการตีความได้ก็คือว่าเผื่อเวลาในอนาคตนะคะอาจจะมีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีนะคะในลักษณะเนี้ยในเมื่อสมัยในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบนี้นะคะแต่การวางกฎหมายที่ดีนะคะก็คือวางเพื่อครอบคลุมนะคะสามารถตีความได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะโดยข้อดีของสกุลกฎหมายเนี้ยค่ะก็จะเลยย่อมมาพร้อมกับการตีความเนาะเพื่อให้นำไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยก็จะเป็นสกุลกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะจะอยู่ในแนวปฏิบัติของจารีตประเพณีนะคะแล้วก็สกุลกฎหมายคอมมอนลอว์จะให้ความสำคัญกับคำพิพากษาของศาลในฐานะที่มาของกฎหมายนะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างกับสกุลกฎหมายซีวิลลอว์ซึ่งซีวิลลอว์อย่างอาจารย์กล่าวไปสักครู่นะคะก็คือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะส่วนคอมมอนลอว์นะคะที่มาของกฎหมายก็คือมาจากคำพิพากษาของศาลโดยศาลเนี่ยจะวางหลักนะคะจะวางหลักกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ในคดีอื่นๆนะคะโดยศาลในคดีต่อมาเนี่ยอาจจะนำหลักกฎหมายในศาลคดีก่อนเนี่ยมายึดโยงหรือว่ามาใช้เป็นแนวคำพิพากษาต่อไปนะคะทีนี้นะคะทำให้ในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้พิพากษาก็จะมีบทบาทในการสร้างกฎหมายได้นะคะนอกจากคำพิพากษาของศาลที่เป็นที่มาของกฎหมายเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของกฎหมายในสกุลคอมมอนลอว์ก็อาจจะมาจากรัฐสภานะคะกฎหมายสหภาพยุโรปนะคะโดยต้นแบบของสกุลกฎหมายประเทศคอมมอนลอว์หรือประเทศที่ใช้เนี่ยเช่นประเทศอังกฤษนะคะและเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแผ่ขยายไปยังประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะคะเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็จะได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ต่อไปด้วยค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายอังกฤษนะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีนะคะที่แหล่งที่เป็นแหล่งที่มาสำคัญสำหรับกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะคะแล้วก็ยึดจารีตประเพณีเนาะจนกลายมาเป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันนะคะทีนี้ลองมาดูอิทธิพลของกฎหมายคอมมอนลอว์กฎหมายคอมมอนลอว์เขาก็จะมีการเผยแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆนะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนาะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกนะคะที่เป็นที่มานะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีอาณานิคมนะคะมีการล่าอาณานิคมแล้วก็ทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการส่งคนที่เป็นนักการค้านะคะหรือว่าเป็นผู้นำนะคะในประเทศต่างๆออกไปเนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นก็เลยได้รับอิทธิพลในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะที่มาจากภาคพื้นของประเทศอังกฤษค่ะโดยนะคะเราอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตามกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความนะคะระบบโครงสร้างกฎหมายแนวคิดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะก็จะได้รับอิทธิพลของคอมมอนลอว์เป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะลองมาดูว่าหลังจากที่อาจารย์นะคะได้กล่าวไปว่าสกุลกฎหมายซีวิลลอว์เนี่ยก็คือจะเป็นสกุลกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราก็บอกว่าเรามีการใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะโดยเราได้มาจากตอนไหนนะคะก็คือตอนช่วงปฏิรูปกฎหมายนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรานะคะก็ได้เริ่มจากว่าพระองค์นะคะก็ทรงได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารเนาะไปศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์นะคะณประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆด้วยนะคะทีนี้พอพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารไปนะคะทำให้เมื่อทรงศึกษาสำเร็จแล้วกลับมานะคะพระราชโอรสนะคะ
โดยพระราชโอรสที่มีชื่อเสียงแล้วก็เ

เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิติศาสตร์นะคะก็คือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะเมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงจบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้นำหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายประเทศอังกฤษเข้ามาใช้กับของไทยด้วยนะคะโดยใช้ในช่วงการปฏิรูปกฎหมายทำให้ระบบศาลไทยนะคะก็มีความเจริญแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการยกเลิกนะคะประเพณีต่างๆที่ไม่ถูกเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะโดยในการนี้นะคะได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีการนำหลักกฎหมายแพ่งด้วยนะคะจากแนวคิดของคอมมอนลอว์ประเทศอังกฤษเนี่ยเช่นหลักกฎหมายเรื่องสัญญาและละเมิดมาสอนในโรงเรียนกฎหมายของเราด้วยค่ะทีนี้นะคะลงมาดูว่าเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้ระบบกฎหมายนะคะก็จะของซิวิลลอก็จะคือการตีความใช่ไหมคะทีนี้ลงมาดูว่าแล้วการตีความนะคะเรามีวิธีการตีความอย่างไรนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอเนาะในประมวลแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะก็ได้บัญญัติอย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามอุดช่องว่างของกฎหมายไว้นะคะโดยซึ่งหากไม่มีช่องว่างศาลก็จะไม่สามารถที่สร้างกฎหมายเองได้อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหลักการนะคะของระบบกฎหมายซิวิลลอดังนั้นนะคะคำพิพากษาของศาลก็จะไม่ใช่ที่มาของกฎหมายโดยตรงดังนั้นเราจึงมีการวางมาตรานะคะที่เกี่ยวกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะโดยปรากฏอยู่ในมาตรา4นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะวรรคแรกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้วางหลักไว้ว่ากฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆซึ่งตรงนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่ากฎหมายของเรานะคะเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้นะคะโดยเราพิจารณาจากบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆก่อนนะคะทีนี้พอวรรค2ค่ะวรรค2บอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้ไหลคดีอาศัยเทียบกฎหมายนะคะที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าบทบัญญัติเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามวรรคหนึ่งนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะมาอุดช่องว่างทีนี้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่ในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะมีการปฏิบัติกันมายาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะโดยจารีตประเพณีดังกล่าวเนี้ยก็จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนาะถึงจะนำมาบังคับใช้ได้และถ้าสมมติไม่มีจารีตประเพณีอีกล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะในกรณีที่ไม่มีจารีตประเพณีอีกก็ให้วินิจฉัยคดีนะคะโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะก็อาจจะมีการนำบทกฎหมายนะคะของต่างประเทศมาเทียบกันนะคะว่าหากข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกันเกิดในประเทศนั้นแล้วศาลนะคะในประเทศนั้นๆมีการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างไรนะคะเราก็จะนำบทกฎหมายของต่างประเทศมาเทียบเคียงนะคะและถ้าสมมติว่าไม่มีบทกฎหมายเหล่านั้นอีกล่ะนะคะถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีก็ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเนาะทีนี้หลักกฎหมายทั่วไปคืออะไรนะคะหลักกฎหมายทั่วไปก็จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนักศึกษาก็มักจะถามอาจารย์นะคะว่าเวลาเราจะตีความเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีเจตนาหรือเปล่านะคะอาจารย์นะคะหรือว่าในตัวการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะก็ได้บอกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติแล้วนะคะไม่มีจารีตประเพณีแล้วแล้วก็ไม่มีบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะดูนะคะกฎหลักกฎหมายทั่วไปเช่นกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาแล้วก็ไปดูว่าเขามีเจตนาอะไรจากการกระทำของเขานั่นเองนะคะหรือว่าสุภาษิตนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องระวังนะคะก็
็หมายความว่าผู้ซื้อเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องพิจารณานะคะระวังนะคะรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าความยินยอมไม่เป็นละเมิดนะคะก็หมายความว่าหากผู้ที่กระทำนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการให้ความยินยอมนะคะจะเรียกจะเรียกนะคะเกี่ยวกับข้อละเมิดนะคะความเสียหายทางละเมิดไม่ได้หากเกิดจากการที่ตัวเองให้ความยินยอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตีความกฎหมายและลักษณ์อักษรเนาะค่ะลองมาดูการตีความกฎหมายของสกุลคอมมอนลอว์นะคะคอมมอนลอว์อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าคอมมอนลอว์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสกุลกฎหมายที่ยึดคำพิพากษาของศาลนะคะดังนั้นศาลก็จึงมีหน้าที่ในการวางหลักกฎหมายในคำพิพากษาด้วยดังนั้นคำพิพากษาของศาลจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะว่าเขาจะวางหลักกฎหมายอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์นะคะอาจารย์ก็สรุปดังนี้เนาะระบบกฎหมายซีวิลลอว์นะคะส่วนมากก็จะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนระบบกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะแล้วก็มาจากคำพิพากษาของศาลต่างๆเนาะในข้อแตกต่างนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีระบบกฎหมายซีวิลลอว์นะคะกับคอมมอนลอว์ก็คือลอว์เนี่ยศาลนะคะหรือผู้พิพากษาก็จะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเนาะส่วนของคอมมอนลอว์นะคะก็จะมีลูกขุนนะคะที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงส่วนผู้พิพากษาก็จะทำหน้าที่วางหลักกฎหมายแล้วก็ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายต่อมานะคะก็จะเป็นกฎหมายสังคมนิยมนะคะสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ได้อธิบายความหมายในระบบนี้ว่าระบบการปกครองที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเป็นผู้ประกอบการหลักทางเศรษฐกิจโดยรัฐมีบทบาทในการสร้างหลักประกันให้แก่สังคมด้วยการเป็นผู้จัดทำบริการสวัสดิการที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยตรงระบบสังคมนิยมอาจจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ได้นะคะก็สุดแต่บทบาททางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆนะคะว่ามากน้อยเพียงใดค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปนะคะของสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะต่อมานะคะเป็นสกุลกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยมนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากคำสั่งสอนทางศาสนานะคะหรือว่าประเพณีนิยมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะเช่นคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นที่มาของกฎหมายศาสนาคริสต์นะคะคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะเป็นที่มาของกฎหมายในศาสนาอิสลามนะคะก็กลายเป็นเราจะเห็นได้ว่าศาสนาและประเพณีนิยมในบางครั้งนะคะจะกลายเป็นกฎหมายของรัฐได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูว่าแล้วองค์ประกอบในการเป็นศาสนานะคะองค์ประกอบในการเป็นศาสนาก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างแรกก็คือศาสดาหรือว่าผู้ตั้งศาสนานะคะสองคือหลักธรรมคำสอนของศาสนาค่ะสามก็คือผู้สืบทอดศาสนาค่ะสี่ก็คือศาสนสถานหรือว่าปูชนียสถานค่ะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องพิธีกรรมเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนทีนี้นะคะเราลองมาดูความสัมพันธ์ของศาสนาต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นะคะความสัมพันธ์ของศาสนาประการแรกก็คือว่าศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานของสังคมอุดมการณ์และค่านิยมศาสนาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้ที่นับถือศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจนกลายมาเป็นสิ่งเดียวกันนะคะกับอุดมการณ์และค่านิยมทางสังคมประการต่อมานะคะความสัมพันธ์ของศาสนาก็คือศาสนาจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะในการดึงศักยภาพมนุษย์นะคะในด้านที่ดีออกมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในยามที่มีปัญหานะคะค่ะในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาการบรรยายของอาจารย์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้ค่ะในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการถามตอบค่ะ

ำตอบนะคะของหน่วยที่2ของเราสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศนะคะโดยข้อแรกนะคะนักศึกษาอธิบายข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายซีวิลลอและระบบกฎหมายคอมมอนลอค่ะให้นักศึกษาลองช่วยกันนะคะลองทำดูนะคะคำตอบนะคะที่มาของกฎหมายนะคะในความแตกต่างนะคะในระดับซีวิลลอเนาะซีวิลลอที่มาของกฎหมายนะคะก็จะมาจากการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะส่วนในขณะที่กฎหมายคอมมอนลอนะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะคือภาคสาของศาลให้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายนะคะค่ะต่อมานะคะความแตกต่างประการต่อมาก็คือวิธีพิจารณาคดีค่ะระบบของกฎหมายซีวิลลอนะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะคะหรือว่าผู้พิพากษาจะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะคะในขณะที่ระบบกฎหมายของคอมมอนลอนะคะเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ได้กำหนดนะคะตัวคำพิพากษาแล้วนะคะก็จะถือว่าคำพิพากษานั้นนะคะเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาท่านต่อไปนะคะจะยึดถือมาใช้ต่อไปนะคะข้อต่อมานะคะนักศึกษาอธิบายความเข้าใจในเรื่องการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยค่ะคำตอบนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะการอุดช่องว่างนะคะการใช้การตีความก็จะถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา4นะคะโดยเราจะมีวิธีการนะคะในการเราจะมีวิธีการนะคะในการตีความนะคะก็คือว่าประการแรกเนี่ยเราจะใช้กฎหมายนะคะที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะวรรค2นะคะเป็นการอุดช่องว่างก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะหากไม่มีจารีตประเพณีในท้องถิ่นอีกนะคะเราก็จะวินิจฉัยโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะแล้วในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะนำหลักกฎหมายทั่วไปนะคะมาบังคับใช้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะหมดในการบรรยายแล้วก็การถามตอบเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษานะคะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนของเราค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ตัวใหญ
3: ่ออ
4: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจนะคะซึ่งในเนื้อหาตอนส่วนนี้ค่ะเราก็จะแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะคะเนื้อหานี้นะคะจะใช้ประกอบนะคะการเรียนการสอนในหน่วยที่4นะคะที่จะเป็นในเรื่องของการใช้สื่อนวัตกรรมนะคะเพื่อมาพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านอารมณ์จิตใจค่ะในตอนที่ 4.1 นะคะเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญนะคะแนวคิดพื้นฐานก่อนนะคะที่จะนำสื่อต่างๆเนี่ยค่ะไปใช้ประกอบนะคะในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กนะคะในตอนที่ 4.2 นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะแนวทางนะคะในการใช้ตัวสื่อนวัตกรรมต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจค่ะในตอนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือในส่วนของความหมายความสำคัญนะคะทำไมเราจะต้องใช้สื่อนะคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านนี้ทำไมครูถึงไม่พูดหรือว่าไม่สอนบรรยายอย่างเดียวนะคะต้องมีสื่อประกอบการเรียนการสอนนะคะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าในส่วนของความหมายนะคะความหมายของการใช้สื่อนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็คือการนำสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการนะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของสิ่งประดิษฐ์หรือว่าวิธีการใหม่ๆนะคะที่มีการปรับประยุกต์ใช้นะคะมาจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะที่มีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านต่างๆค่ะโดยในส่วนของพัฒนาการเด็กนะคะในด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะหลักๆเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะ3ด้านในที่นี้นะคะด้านแรกนะคะก็คือในส่วนของการรับรู้นะคะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะคะรวมไปถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยนะคะก็ลองคิดดูว่าสื่อประเภทไหนนะคะที่จะทำให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าใจความหมายของอารมณ์ต่างๆนะคะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่แล้วก็จะทำยังไงนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะแทนตัวเองเนี่ยไปรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ค่ะในด้านที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็การควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมานะคะเวลาที่เราเนี่ยเด็กเนี่ยนะคะจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะแสดงออกแบบไหนให้มีความเหมาะสมทั้งนี้ค่ะในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะแสดงอารมณ์ทางลบนะคะแต่ที่จริงเนี่ยคนเราก็เด็กก็เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะก็คือเด็กมีโอกาสนะคะมีสิทธิ์นะที่จะแสดงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางบวกหรือว่าทางลบแต่เรากำลังจะสอนนะคะว่าแล้วเราจะช่วยนะคะในการที่เด็กจะแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เขาว่าเกิดอารมณ์ทางลบได้อย่างไรนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็ในด้านสุดท้ายจะเป็นในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่เราจะต้องมาปลูกฝังเด็กนะคะให้มีจิตสำนึกที่ดีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่พัฒนาการด้านสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความมีวินัยนะคะความเห็นอกเห็นใจนะคะมีความรับผิดชอบต่อตนเองทำยังไงไม่ให้เด็กเนี่ยไปทำสร้างความเดือดร้อนเนาะให้ผู้อื่นนะคะต่อมาค่ะในส่วนของความสำคัญนะคะในการใช้สื่อแล้วก็นวัต